0: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
1: วันนี้เสนอตอนห้องเหมียวประจันศึกฟุตบอลนินจานะขอรับนิ่งนิ่งชิชิมารุถึงเวลามาฝึกวิชาแล้วนะขอรับเอ๊ะอะไรกันเนี่ย
2: ต้องจดจ่อกับบอลให้มากกว่านี้นะห้อง
3: ชิชิมารุทำไมอยู่ดีๆมาเล่นฟุตบอลล่ะ
2: เพราะจะแพ้การแข่งไม่ได้ไงล่ะห้องห้อง
3: การแข่งเหรอ
1: มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยขอรับ
2: แค่คิดก็รู้สึกปรี๊ดแล้วละห้องห้องหลังกินข้าวเสร็จพวกเราไปเดินเล่นที่สวนกันนะห้องอิ่มมากเลยละห้องห้องจังหวะนี้ไม่มีอะไรเทียบได้กับการนอนแผ่อาบแดดแบบสบายๆแล้วล่ะนะห้องห้อง
4: เ
2: ห
4: ื
2: ่อตา
4: เนี่ยเหมาะกับการนอนกลางวันเลยนะเหมียว
2: โอ้ยทางเนี้ยจิยอตอนนั้นมันที่ของเรานะห้อง
4: ตรงนี้เป็นที่ของเหล่าแมวต่างหากพวกหมาตัวอ้วนก็ไปหาที่นอนแถวกองขยะนู่นเลยไปนะ
2: โอ้ยแม่แกร่มเงาตรงนั้นมันไม่คู่ควรกับแกหรอกนะหลบไปลายป่าห้องห้อง
4: ไม่หลบมีอะไรแม่เหมียว
2: อะไรกันนะห้องห้องถ้างั้นก็ต้องมาตัดสินด้วยการแข่งขันชิงถิ่นฐานกันละห้องห้อง
4: งั้นก็ยอมได้เลย
2: ก็มา
4: ค่ะมาดิครับมา
2: สุดท้ายเราก็เลยจบที่ไปแข่งฟุตบอลกับคาเงจิโยแล้วก็เพื่อนๆกันนะห้อง
1: แล้วทำไมถึงต้องเป็นฟุตบอลด้วยล่ะขอรับ
2: อยากลองเล่นฟุตบอลดูสักครั้งนะแค่นั้นแหละห้อง
1: ถึงอย่างนั้นก็ดีแล้วล่ะที่นายตั้งใจพยายามในเรื่องยากๆเพราะอย่างนั้นข้าน้อยจะช่วยฝึกให้เองนะขอรับ
2: โอ้ดีจังเลยขอบคุณนะห้องห้อง
1: ชิมารุมองลูกบอลแล้วก็เตะเต็มแรงได้เลย
2: อ๋อได้เลยเอาละนะว้าวว้าวว้าวว้าวว้าว
3: เอ้ยแบบนี้ก็ไม่ไหวนะ
1: เฮ้ยนั่นสิอันนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะขอรับ
2: ดีๆก็ประมาทขึ้นมาเฉยเลยเอาห้องห้อง
3: จริงด้วยแล้วใช้วิชานินจาช่วยสิครับถ้าใช้วิชานินจาก็จะชนะการแข่งได้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเลย
1: สิ่งสำคัญของกีฬาคือการเล่นอย่างแฟร์นะขอรับงั้นไปซ้อมกันเธอขอรับไปเลย
2: ลุยกันเลย
1: ใช่ใช่เลี้ยงบอลไปแบบนั้นเรื่อยนะ
5: เลี้ยงเลยเลี้ยงเลย
4: ที่แอบมาสืบศัตรูนายท่านขอรับพวกนั้นกำลังฝึกเล่นฟุตบอลกันอย่างหนักเลยล่ะเหมียว
6: สุดท้ายก็ยังไม่ฉลาดเหมือนเดิมเลยนะคังเงจิโยถึงแม้นี่จะเป็นการแข่งขันระหว่างม้ากับแมวแต่ก็ต้องห้ามพ่ายแพ้ให้ฝั่งนั้นเด็ดขาดเข้าใจไหมไม่ว่าทำยังไงก็ต้องชนะให้ได้เลย
4: เหมียวจัดให้
2: ท่านคันครับเราอยากให้ท่านเป็นกรรมการให้นะขอรับ
1: ก็ได้นะขอรับเคมุมากิอยากเป็นกรรมการคู่กันด้วยไหมล่ะขอรับ
6: ไอ้ไม่ไหวไม่ไหวอย่างผมเป็นกรรมการไม่ไหวหรอกนะครับฮาโตริคุงนายน่ะจัดการไปเถอะนะ
1: แน่ใจนะขอรับ
6: เชิญเลยเชิญเลย
1: ช่วยไม่ได้นะ
6: ถ้าเป็นกรรมการก็แอบใช้วิชาช่วยไม่ได้อันนี
4: ้ใช่เลยละเมียว
7: ชิชิมารุสู้เขานะ
3: อย่าไปแพ้เจ้าคังเงจิโยเชียวนะ
2: เตรียมตัวแพ้ได้เลยห้อง
4: นั่นมันคำพูดของทางนี้ต่างหากเหมียว
1: เริ่มการแข่งได้เลยขอรับ
4: ไอ้นั่นมันชิกว่าลอยได
2: ้เอ๊อยู่ไหนล่ะห้องห้อง
4: ขอนำไปก่อน
2: หน่อยแน่ขี้กองนี่วิชานินจาแมวหลอก
4: ไม่ใช่วิชานินจาสักหน่อยแค่พูดหลอกเฉยๆเองเหมียวโอ้ย
2: ห้อง
8: ห้องฮึบห้อง
4: สวยแล้วสิเหมียว
2: โอ้ยเดี๋ยวจัดการเองห้องชุดเข้าก่อนแล้วครับเข้าก่อนแล้วครับ
1: ดูเหมือนชิชิมารุจะทำได้นั่นเนี่ยขอรับการฝึกเห็นผลจริงๆเลย
3: สู้ค่ะ
4: หน่อยแน่เหมียวนายท่านขอรับ
6: ให้ฉันจัดการเอง
2: อันนี้นะนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
6: ี่นี่นี่นี่นี่นี่หลอกเหล่าหมาเหล่าน้องหมาทางนี้ทางนี้ดูสิดูสิ

0: เอาล่ะไปขับมาเลย
1: โอ้ทุกตัวมานี่เร็วยังปลอดภัยให้ได้นะฮงอ้าวผู้หายไปไหนกันหมดแล้วล่ะฮงเอ้าผู้เกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นล่ะ
2: ทุกตัวหายไปไหนกันหมดล่ะ
1: ทำอะไรกันเนี่ยฮง
3: นี่มัวไปไล่จานร่อนกันทุกตัวเลยเหรอขอรับ
1: จะไปไล่เก็บมันทำไมล่ะฮงสิ่งที่ต้องไล่เก็บคือลูกฟุตบอลต่างหากล่ะฮง
3: แล้วไอ้นี่มันมาได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
0: เอาล่ะเตะมุมเลย
4: ชิชิมารุกำลังจะเตะจากมุมแหละ
2: ชิชิมารุพยายามเข้าถ้าเป็นแบบนี้มีหวังแพ้นะ
1: ดีล่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องทำแบบนี้ละฮงฮง
3: นิ่งนิ่งนิ่งนิ่ง
0: เอาเขาถือลูกบอลวิ่งไงเหมียว
3: ชิชิมารุห้ามถือลูกบอลวิ่งนะขอรับ
1: เอ๊ะไม่ใช่สักหน่อยขอรับก็ผมเป็นหมาอันนี้ถือเป็นขาหน้าไงล่ะฮง
3: ยังไงกฎก็ต้องเป็นกฎนะขอรับจะมาแหกกฎด้วยข้ออ้างแบบนั้นไม่ได้นะขอรับ
5: ถ้ายังทำแบบนี้เราชนะแน่นอนดีละเสริมการป้องกันดีกว่า
3: ไม่ละ
5: แ
3: ห
2: กกฎเดไปได้สวย
1: ว้ายวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
4: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
1: ใครอ่ะ
6: เมียว
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแมวตัวนี้เล่นกับเราด้วยเหรอ
0: พูดเล่นตัวสำรองไงล่ะเหมียวนี่คือธรรมะจากซอย3นะเหมียว
1: ดูเป็นแมวที่ตัวใหญ่จังเลยเนอะ
0: เป็นแมวนกมันก็เลยตัวใหญ่แบบนี้เหมียวอย่าถามเยอะนะครับเหมียว
3: เหมียวนะ
6: เหมียวเหมียว
3: เป็นเคมูมากิจริงๆด้วยสินะเนี่ย
6: เหมียว
7: ทำท่านี้แล้วเมื่อยจังเลยนะ
3: เอาล่ะไปเล่นกันต่อได้เลยขอรับ
0: ไปไ
7: ปโอ้ย
3: นี่ยังไงนี
7: ่ไงโอ้ยสวยละสิ
4: ฮาตาริคุงเกิดอะไรขึ้นเหรอ
3: เจ้าเคมูมากิมันใช้วิชาแปลงกายปลอมตัวมาน่ะสิขอรับ
2: เอ๊ะธรรมะจังคือเคมูมากิกันเหรอ
7: จับได้แล้วก็ช่วยไม่ได้
8: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: ินท้าดวลชวนแบทเทิลเปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมรวมพลเหล่าเซนไตสีแดงและเซนไตสีพิเศษพร้อมนักสู้หน้าใหม่สีโตรเรนเจอร์แถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติมี74แบบให้สะสมวันนี้ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าของจะหมด
1: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

0: บมันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์สนับสนุนโดยขนมทอดกรอบตราไก่ย่างอร่อยยั่วปากหอมยั่ว

0: ใจ
1: เล่นสกปรกเอาใบเหลืองไปร้อยไปเลยไป
2: เหมียวเหมียวเหมียวเหมียวเหมียวเหมียวเหมียวเหมียวเหมียวเหมียวเหมียวเหมียวผิดที่พวกแกเองต่างหากที่ไม่สังเกตเป็นสุนัขนินจาภาษาอะไรแค่วิชานินจาแบบนี้แต่กลับมองไม่ออกได้ซ้ำเลยนะเหมียวไม่ดีเรื่องเลยละเหมียว
1: ไม่ดีเรื่อง
3: เฮ้ยน่ารำคาญจังเลยอ่ะท่านขันก็มาเป็นหมาด้วยสิองห้อง
4: งั้นก็ได้นะขอรับ
2: เอ๊ะอะไรอ่ะ
4: เพราะแม้จะห้ามใช้วิชานินจาแต่ก็ยังแอบใช้กันอยู่นี่ขอรับใช่ไหม
2: เย้ยเย้ยเหมียว
4: งั้นเรามาเปลี่ยนเป็นฟุตบอลที่ใช้วิชานินจาดีไหมล่ะสมัยที่ข้าน้อยเนี่ยยังเรียนอยู่โรงเรียนนินจาข้าน้อยก็เล่นฟุตบอลเหมือนกับวิชานินจาอยู่หลายครั้งเลยนะขอรับ
5: ท่านพี่ก็เล่นด้วยเหรอ
4: พอได้เห็นพวกชิชิมารู้เล่นกันเมื่อกี้แล้วรู้สึกเหมือนความหลังมันย้อนกลับมาเลยล่ะ
6: งั้นผมเป็นกรรมการให้เองทีมคาเงจิโอจะมีเคมุมากิส่วนทีมชิชิมารุจะมีฮาตอริเข้าไปเสริมดีไหมล่ะ
7: ก็ย่ำได้ฉันขอรับคำท้าของนาย
2: มาเลยเหมียวมาดิครับ
7: มาเลย
8: รอเจอกับวิชาของคองะ
9: ได้นาย
8: ย่าวิชาดินตาทิ้งหลุนหลุนลูกบอล
4: ไม่เลวเลยนะเนี่ยขอรับถ้าอย่างนั้นทางนี้ขอเอาบ้างนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
2: ี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่
4: นิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นวิชานินจาผู้หวงของนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นนิ่นชุดเลยนิ่นนิ่น
3: อาสุยอดเข้าไปแล้ว
5: สุดยอดเลยครับท่านพี่
6: อย่างที่คิดวิชานินจาของฮาโตริคุ้งเหนือชั้นกว่าเห็นเห็น
2: นายท่านขอรับตอนนี้เขาตีตื้นขึ้นมาแล้วล่ะเหมียว
7: แต่การแข่งขันยังไม่จบนะ
3: สมกับเป็นท่านคันจริงๆแต่เราก็เป็นนินจาต้องโชว์ฝีมือสักหน่อยนะห้องๆเอาล่ะนะยองวิชานินจาปลอมแปลงกายถ้าสีขาวตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อีกนิดนึงสวยเหมาะ
5: เหลือเวลาการแข่งอีก3นาที
4: นิ่งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
7: ลิ้นเหนียวไ
4: ปนี่ๆๆ
7: วิชานินจาป้อมผูกหญ้าน
4: ี่ๆๆๆๆนี่ๆๆๆนี่ๆๆอะไรเนี่ยวิชาป้อมผูกหญ้าอย่างนั้นเหรอเฮ้ยโอ๊ดันสะดุดจนทำให้เขามีจังหวะแย่งบอลของเรานะขอรับ
7: ขอรับไปก่อนละเมียวเอ๊ะอะไรเนี่ยเฮ้ยหายไปไหนอ่ะเอ้าหนีอีกเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้นี่ขังไอ้จิยอดทำอะไรของแกเนี่ยลูกบอลรอฉันด้วยสิเมียว
1: อันนี้ไงฉันไม่ใช่บอลสักหน่อยนะเจ้าเมียวนี่แหละคือวิชาแมวล่อหลอกที่แท้จริงละห้องห้อง
7: งะเอาแล้วถ้างั้นบนของจริงมันอยู่ไหน
4: เนี่ยนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่ยิงก่อนแล้วนะขอรับนี่นี
1: ่วิชาแค่นี้แหละ
6: จบเกมแล้วครับ
7: ไม่จริงใช่ไหม
2: เฮ้ยกับเจ้าพวกหมาเนี่ยนะ
7: ไม่จริง
2: ไม่จริง
1: ไอ้เย่ชนะแล้วโอ้โหเห็นว่า
4: ชิชิมารุได้เวลาฝึกวิชานินจาแล้วนะขอรับน
5: ี่
4: น
5: ี่
1: จ้องบอลเอาไว้ให้ดีๆ
4: อะไรกันเนี่ย
1: ไม่ใช่เวลามาฝึกวิชานะฮงพวกเรามีแข่งคริกเก็ตกับพวกคังเอจิโยเพื่อชิงที่ดื่มน้ำนะฮง
6: คริกเก็ตเหรอแล้วทำไมต้องคริกเก็ตด้วยล่ะ
1: ก็แบบว่าอยากลองดูสักครั้งหนึ่งนะฮง
5: อีกแล้วเหรอ
4: แบบนี้ไม่ไหวหรอกนะนินนินวันนี้เสนอตอนการฝึกอันยากลำบากของชินโซนะขอรับนินนิน
5: อายุชาวา
1: แย่แล้ววงท่านคันน่ะท่านคันน่ะ
5: ฮะฮะ
6: ดูดิ
5: เฮ้ย
0: เฮ้ยนินนินนินนินนิน
5: ท่านพี่
0: นิน
5: ทำไมถึงได้อ้วนขนาดนี้กันล่ะครับ
1: ไปกินตัวไหนมาฮง
4: ไม่ได้อ้วนหรอกขอรับนี่เรียกว่าชุดถ่วงน้ำหนักขอรับเป็นชุดสำหรับฝึกของนินจานะขอรับ
5: ชุดถ่วงน้ำหนักเหรอ
4: ด้านในน่ะมีทรายใส่อยู่ใส่เจ้านี่แล้ววิ่งบ้างไปฝึกฟันดาบบ้างด้วยน้ำหนักนี่จะสามารถฝึกสมดุลร่างกายได้นะขอรับฮะ
5: เ
1: ฮ
4: ้ชนมาเต็มแรงก็ไม่ขยับสักก้าวเลยนะขอรับ
5: ลองหน่อยนะอันนี้นะ

0: สุดยอดไปเลยฮง
1: พอร่างกายหนักพอคิดอยากจะวิ่งก็อยากจะกระโดดก็
2: ผมเองก็อยากใส่ชุดนั้นบ้างจัง
1: แล้วก็มีส่วนของชินโซด้วยเหมือนกันนะขอรับชุดนี้นะขอรับ
2: ว้าวอยากลองใส่เดี๋ยวนี้เลย
1: ไม่ยังไม่ได้ขอรับถ้าชินโซคิดว่าจะฝึกมากกว่านี้แล้วก็ทำให้ร่างกายและจิตใจแข็งแกร่งกว่านี้ถึงตอนนั้นก็จะให้ใส่นะขอรับ
2: ไม่เป็นไรหรอกนะ
1: ถ้าอย่างนั้นลองยกตะกร้านี่ใส่ชุดถ่วงน้ำหนักนี่คนเดียวดูสินะขอรับถ้ายกไม่ได้ก็คือไม่ไหวนะขอรับ
2: เข้าใจแล้วแค่ยกอันนี้ก็พอใช่ไหมหนึ่งสอง
0: เอ้า
2: ไม่ไหว
1: งั้นก็แปลว่ายังไม่ไหวขอรับ
3: ฮาตูริคุงจะออกไปข้างนอกเหรอ
1: พอดีว่าสมุนไพรเริ่มน้อยลงแล้วก็เลยจะไปเก็บมาเพิ่มนะขอรับ
3: งั้นไปดีมาดีนะ
1: ไปก่อนนะขอรับท่านแม
2: ่เสร็จฉันแน่จะให้ท่านพี่ได้ดูตอนที่ใส่ชุดนี้แล้วอันหนักหนักโอ้ยหนักจังเลยอะเจ้าพัก
3: โอ้ยอะไรเนี่ย
2: เค้นจังช่วยใส่ให้ฉันหน่อยสิ
3: เสร็จแล้วล่ะ
2: ขอบใจนะ
0: โอ้โหชินจังเองก็ใส่ชุดถ่วงน้ำหนักแล้วเหรอเนี่ย
3: เจ้านี่เรียกว่าชุดถ่วงน้ำหนักเหรอ
2: การจะใส่ชุดนินจาแบบนี้เนี่ยมันลำบากมากๆเลยนะ
0: ชินจังขยับตัวได้ไหมฮง
2: แน่นอนสิอันยับ โอ้ยช่วยช่วยด้วย
0: เป็นอะไรไหมช่วยกัน
3: หนึ่งสอง
2: โอ้ยยยย
0: น่ารอดอะ
2: เริ่มชินแล้วล่ะ
0: มันต้องแบบนั้นสิฮง
2: เฮ้เจอเหรียญสิบเยนละ
0: เ
2: อ๋ยอาจารย์เมื่อกี้ตั้งใจจะล้มนะก่อนอื่นก็ต้องลุกขึ้นมาด้วยตัวเองให้ได้ก่อนสินะ
3: พยายาม
0: พยายามเข้านะฮงพยายามเข้าสู้สู้พยายามเข้าสำเร็จแล้วฮง
2: เจ็บฮึบฮึบฮึบ
3: เริ่มขยับได้มากขึ้นแล้วนะ
2: ลองไปข้างนอกดูดีไหมนะโอ้โหแย่แล้วลืมไปแล้วว่ามีบันไดด้วยนะ
3: ถอดออกก่อนน่าจะดีกว่านะ
0: แบบนั้นน่าจะดีกว่านะฮง
2: ไม่เป็นไรก็ค่อยๆลงแล้วนะ
0: มาหน่อยชินจังยังอยู่ไหม
3: ชินจังเป็นอะไรไหม
2: พอใส่ชุดนี่อยู่แล้วไม่เจ็บอะไรเลยล่ะ
0: สุดยอดไปเลยฮง
4: นักร้องพันล้านวิวกับเทคโนโลยีระดับพันล้านจากพรีฟอร์มขวดขึ้นรูปแบบไร้สัมผัสเซฟทุกกระบวนการส่งต่อความสดชื่นถึงมือคุณบิ๊กกี้ทีควอลิตี้ทุกขวดดีโดเลย
5: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
6: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
7: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
8: ไม่รู้อ่ะ
9: หนูรู
8: ้
9: ทุบพื้นได้ไหมเอาไปขาได้ขวาน
7: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากครัวลันเตาอร่อยถูกรสเลยครับ
10: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
11: เฮ้ย
12: ปีโป้จุ๊บ
13: แค่ฉีกแล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซ

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: นกก็ตะ
1: บึ้บบับ
2: ไอ้ยายยอมแพ้ละห้องพอเหอะพอลุกก่อน
3: เป็นไงละยอมแพ้หรือยัง
4: ทุกคนจ๊ะมาช่วยแม่หน่อยได้ไหม
5: ทำอะไรเหรอครับ
4: ช่วยทำกระป๋องเป่าให้แบนเพื่อที่จะได้ทิ้งได้ง่ายๆหน่อยนะจ๊ะ
3: พอดีเลยไว้ใจผมได้เลยครับ
4: เ
3: อ๊จะเอาแล้วนะหนึ่งสองแบบนี้เป็นไงบ้าง
4: สุดยอดเลย
3: มีงานอะไรต้องทำอีกไหมครับ
4: นั่นสินะคิดว่าจะขอแรงไปช่วยซื้อของให้หน่อยนะ
1: แต่จะไปด้วยชุดนั้นไม่ไหวหรอกมั้งฮะ
5: อ๋อเดี๋ยวผมไปให้เองครับ
4: งั้นเคนจังขอช่วยหน่อยนะเอานมกับขนมปังนะจ๊ะ
5: อ๋อเข้าใจแล้วครับ
3: เดี๋ยวผมไปให้เอง
5: เอ๊
1: ะโอ้ไม่ไหวอย่าฝืนดีกว่ามั้ง
3: ไม่เป็นไรผมอยากไปซื้อของให้สำเร็จและให้ท่านพี่ยอมรับว่าผมน่ะเป็นนินจาเต็มตัวยังไงล่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะไปด้วยก็แล้วกัน
5: ฮะฉันด้วย
3: ไม่ต้อง
5: เอ๊
3: ถ้าไม่ทำคนเดียวก็ไม่มีความหมายหรอกนะ
1: เข้าใจแล้วเราห้อง
5: ไหวจริงๆใช่ไหมเนี่ย
3: ไม่เป็นไรหรอกนะไปก่อนนะคะแบบนี้น่าจะใช้เวลาเยอะเลยฮะอ้าวคิดลุ้นแอแบบนี้ดูสบายกว่าที่คิดฮะเอาล่ะนะยาคิดลุ้นสบายยาสบายจังเลยขอโทษนะครับแย่แล้วทางขึ้นนอนละโอ้ยตายละต้องขึ้นนอนนี่อย่างนั้นหรอเนี่ยโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยเราโอ้ยเหนื่อยจัง
5: นินกลับมาแล้วเราขอรับหืออะไรกันเนี่ยนี่ชินโซเขาเอาชุดถ่วงน้ำหนักมาใส่เองจริงๆด้วยสินะขอรับ
1: บอกว่าใส่ชุดนั้นไปซื้อของก็จะเป็นการฝึกไปด้วยนะฮ้อง
5: ดูจริงจังมากเลยอ่ะพวกเราก็เลยไม่ได้ห้ามไว้นะ
1: ขอโทษด้วยนะฮ้อง
5: ยังไงก็ตามขอลองไปดูสักหน่อยนะขอรับนี่ชินโซ
3: นี่ก็เป็นการฝึกใครจะไปยอมแพ้ล่ะ
5: อะไรกันน่ะพยายามในแบบของชินโซอยู่สินะขอรับถ้าสภาพแบบนั้นดูไม่น่าจะเป็นอะไรนะขอรับนิน
3: ขึ้นเนินสูงได้สำเร็จแล้วล่ะจากตรงนี้ก็ถึงร้านขนมปังเป็นทางลงเอาล่ะกลิ้งไปให้ถึงทีเดียวเลยดีกว่าสนุกจังเลยย้าโอ้ยมันเร็วเกินโอ้ยหยุดย้ายอันตรายย้าเจ็บจังเลยโอ้ยยังไงก็ถอดชุดก่อนละกันนะเฮ้ยโอ้ยเอื้อมไม่ถึงอ่ะโอ้ยทำไงดีเอื้อมไม่ถึงอ่ะโอ้ยต้องไปทั้งแบบนี้เท่านั้นแหละทำยังไงดีอ่ะทางลาดลงมันยาวไปแต่ว่าร้านขนมปังอยู่ตรงกลางทางลาดเลย
5: ชินจังช้าจังเลยอ่ะ
4: เป็นเวลาที่น่าจะกลับมาได้แล้วนะขอรับ
1: ฝนตกแล้วล่ะห้อง
4: แย่แล้วขอรับ
5: เอ๊ะ
1: ยังไงอ่ะ
4: ถ่วงน้ำหนักน่ะพอชุดโดนน้ำทรายข้างในจะดูดซึมเข้าไปทำให้ชุดมันหนักมากกว่าเดิมนะขอรับ
1: จริงดิห้อง
3: รู้สึกว่าจะหนักกว่าเมื่อกี้อีกนั่นแค่อีกนิดเดียวหนักจัง
4: อะไรเนี่ย
0: ชินจัง
4: จะเข้าไปช่วยไม่ได้นะขอรับ
0: แต่ว่า
4: เป็นนินจาน่ะสิ่งที่ตัดสินใจว่าจะทำก็ต้องทำให้ได้ทำให้สำเร็จให้ได้ถึงที่สุดนะขอรับชินโซพยายามเข้านะขอรับ
6: ชินจังอีกนิดเดียวนะ
1: พยายามเข้านะฮง
4: ชินโซ
1: ชินจังสุดยอดไปเลยฮง
3: ขอโทษนะครับ
7: ยินดีต้อนรับครับ
3: มาซื้อของครับ
6: สำเร็จ
4: พยายามได้ดีมากขอรับ
7: เอ๋
4: ชินโซ
1: ชินจังทำใจดีๆเอาไว้นะฮง
3: แค่นี้ผมก็เป็นนินจาเต็มตัวแล้ว
4: ยังครึ่งๆกลางๆอยู่แต่ก็พยายามได้ดีมากเลยนะขอรับนินนิน

0: เปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมแถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติ
1: X ก็คืออนาคตที่ยังไม่มีใครรู้เบเบรดที่เร่งความเร็วทะลุขีดจำกัดจะทำให้การเอ็กซ์ตรีมที่ไม่มีใครเคยเห็นกลายเป็นจริงและสิ่งที่รออยู่ที่ปลายทางนั้นจะเป็นชัยชนะการสรรสร้างหรือสิ่งที่สูญเสียไปกันแน่จงชาย X ให้สะท้อนในดวงตานั้นซะ
2: เก่งมากเลยเพอร์โซน่า
3: เล่นเคลียร์มหาศึก X Tower ที่แท้จริงได
4: ้ใกล้ถึงเวลาแล้วเนอะ
5: ตื่นเต้นจังเลย
4: ช่วยหน่อย
6: จะรีบแข่งไวๆเลยได้ไหมนะศึกตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริงเนี่ย
7: คราวนี้จะโชว์อะไรให้เห็นบ้างนะ
4: นั่นสิอยากรีบดูแล้วอ่ะ
8: ไหนจะชนะกันนะ
9: ว่าแต่ท่านพี่ตกลงจะแข่งเมื่อไหร
10: ่หมายถึงศึกตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริงเหรอ
9: ในเมื่อผู้คนมากมายกำลังให้ความสนใจก็น่าจะเป็นฤกษ์งามยามดีแล้วขืนปล่อยให้พลาดไปคงไม่ดีตกลงว่าท่านพ่อมัวรออะไรอยู่กันแน่
10: ไม่ใช่เรื่องที่พวกเราต้องไปสนใจหรอกเพราะซีโร่เนี่ยมองเห็นอนาคตเพียงแต่ก็คงจะอีกไม่นานแล้วล่ะ

0: อนเดิมพันสู่อนาคต
1: นี่น่ะเหรอ
2: เบเบลดใหม่ของคุณเบิร์ตเบเบลดยูนิคไลน์เอ็กซ์แพนเฮลส์เนเธอร์ค
1: ่
2: ะ
1: เฮลส์เนเธอร์
3: เบเบลดยูนิคไลน์เอ็กซ์แพนงั้นเหรอ
4: เป็นอันแรกของเพอร์โซน่านะคะ
1: โ
5: อ้สุดยอดเลยใช่ไหมพวกเราเองก็ช่วยด้วยเหมือนกันสุดยอดมากเนอะตอนสร้างเหนื่อยกันมากเลยนะ
6: สมกับเป็นฝีมือเหล่าลานรักของฉันจริง
7: วันนี้ลองช่วยงานเบคครับไว้ลุยศึกตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริงของทีมเพอร์โซนาวิดีโอนี้ต้องเป็นไวรัลแน่ยอดผู้ติดตามก็ต้อง
8: อะไร
4: งดเว้นการถ่ายทำก่อนแข่งศึกตัดสินนะคะและขอให้งดการเผยแพร่ข้อมูลด้วย
8: เออครับ
2: เป็นไงบ้างเบิร์ดความเห็นหลังได้ถือเบเบลดใหม่ไว้ในมือล่ะฮะคุณเบิร์ดคะ
1: สัมผัสได้สัมผัสได้ถึงเสียงของมันสุดยอดเห็นภาพของการแบทเทิลไหลเข้ามาเรื่อยๆเลยเพิ่งเคยเจออะไรแบบนี้ล่ะขอบคุณนะนายมัลติพริสเซและก็ปักคุงด้วย
9: นี
2: ่ด้วยความยินดีอย่างยิ่งก็ตั้งใจจะตอบแบบนั้นอย่างภาคภูมิใจอะนะแต่งานนี้คนที่ต้องเหนื่อยมากที่สุดก็คือนายที่เป็นคนวาดแบบแปลนขึ้นมาตั้งหาก
1: ขอบคุณมากนะนาย
2: เพราะว่าฉันคอยดูคุณเบิร์ตมาตลอดไงคะทีแรกฉันคิดว่าคุณเบิร์ตเป็นคนพึ่งพาไม่ได้เอาซะเลยลีดเดอร์ของทีมแชมเปี้ยนสุดยอดจุดสูงสุดของ X Tower ทั้งอย่างนั้นในการแข่งทางการคุณกลับไม่เคยชนะเลยสักครั้งแต่ว่าคุณกลับนึกถึงเพื่อนร่วมทีมมากกว่าใครแถมยังนึกถึงพวกมือโปรคนอื่นๆด้วยเป็นคนที่รักเบเบรดมากคอยอุทิศทุ่มเทถึงชัยชนะทางการเป็นศูนย์ก็ไม่สำคัญคุณเบิร์ตน่ะคือลีดเดอร์ของทีมเพอร์โซน่าและเป็นเบเดอร์มือโปรที่ยอดเยี่ยมค่ะเฮลส์เนเธอร์น่ะไม่ใช่เบเบรดที่ฉันสร้างขึ้นคนเดียวแต่เป็นเบเบรดที่คุณเบิร์ตมอบแรงใจให้ฉันสร้างเพราะงั้นคุณเบิร์ตไม่ต้องขอบคุณแล้วค่ะ
1: นาย
7: มาแบทเทิลกับเธอเบิร์ดโชว์จุดเจ๋งๆของเฮลส์เนเธอร์ฉันดูหน่อยสิ
1: ได
6: ้คำพูดของเจ้าหนูหน้ากากถือว่าถูกต้องที่สุดแล้วคุณค่าแท้จริงของเบรเบรดมันวัดได้ในการแบทเทิลเท่านั้นนายเองก็คงอยากแข่งจนแทบทนไม่ไหวแล้วหรือเปล่า
3: ดีละงั้นพวกเราก็ไปที่สเตเดียมกันเลยจ้า
4: ประธานคะ
3: มีอะไรอย่างนั้นเหรอเมเดน
4: ประธานช่วยกลับไปเฝ้าร้านด้วยค่ะ
3: ไงเป็นอย่างนั้นเราอุ้ยฉันเองก็อยากจะดูแบทเทิลเหมือนกันนะ
4: แล้วถ้าระหว่างนั้นมีลูกค้าเข้าร้านจะรับผิดชอบยังไงเหรอคะ
3: เรื่องนั้นก
4: ็ประธานคะ
3: ครับ
2: สต็อปเลยให้นายแบทเทิลเถอะนะ
10: ขัดอีกแล้ว
2: ให้ฉันเป็นคนแบทเทิลเหรอคะในฐานะเบคราฟเตอร์คงจะอยากทดสอบความเข้ากันของเบิร์ดกับเฮลส์เนเธอร์ใช่ไหมใช่ค่ะ
10: เลยแล้วอ่ะ
11: เอคุสึเดี๋ยวไว้แบทเทิลกับนายให้สาแก่ใจทีหลังเองนะ
10: โอเคสัญญาละห้ามคืนคำนะ
11: เออมาลุยกันเลยนาย
12: นายจังสู้เขานะ
7: ถ้าจะเชียร์แล้วก็เชียร์เฮลส์เนเธอร์สิอุตส่าห์ไปช่วยสร้างมาทั้งทีอ
12: ่
7: ะ
12: เป็นงั้นเหรอเป็นงั้นมั้งงั้นเดี๋ยวพวกเราจะคอยเชียร์นายจังเองนะคุณจังก็คอยเชียร์เบิร์ดจังให้ทีนะ
7: ฮะไงฉันต้องไปเชียร์เจ้าคนแบบนั้นด้วย
12: นายจังสู้เขานะ
7: ฟังหน่อยเด้

0: สมกับเป็นท่านนายจริงๆสามารถปัดป้องการโจมตีได้ง่ายดายเลยท่านเบิร์ดคะท่านจะแก้ทางยังไง
1: นายจังสู้เขานะอย่าแพ้เขานะ
2: อะไรกันไม่เชียร์กับเขาบ้างหรือไงเอาเถอะดูเหมือนว่าจะไม่ต้องทำอะไรแบบนั้นแล้วล่ะ
3: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ดีเจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: อาหารเช้าซีเรียลครับจะกินตอนไหนก็อร่อยอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์
5: Euro
6: Push Pop
7: Woo Wow Push Pop
6: Wow อวกาศนี
8: ่ไปลุยกันต่อเลยสนุกจังเลย
9: Push Pop ปลดปล่อยจินตนาการของคุณ
10: Push Pop
11: Win Win ท้าดวลชวนแบทเทิลเปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมรวมพลเหล่าเซนไตสีแดงและเซนไตสีพิเศษพร้อมนักสู้หน้าใหม่สีโตรเรนเจอร์แถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติมี74แบบให้สะสมวันนี้ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าของจะหมด
12: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
13: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
14: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
15: สะดวกช้อป
14: ที่ช็อปมาเนี่ย

0: ันสักโมเมนต
1: ์ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
2: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: ลังกายนะ
1: ยูโร
2: สวนสนุก Dream World สุขสนุกทั้งครอบครัว
3: ยอดเยี่ยมมากค่ะคุณเบิร์ตคะสามารถผลาญสเตมินาของเรกนาเรชได้ขนาดนี้
4: เป็นเพราะเฮลสเนเธอร์บอกให้ฉันรู้นะ
5: เป็นแบบนั้นเองเหรอคะเนี่ยแวบแรกดูเหมือนแค่ปัดผ่านออกไปแต่ที่แท้ก็ใช้การโจมตีแบบตอดเข้าไปเรื่อยๆสินะคะ
6: ถือว่ารู้งานขึ้นมาเยอะแล้วนี
7: ่เรื่องดึงพลังของเบย์เบลดมาใช้ได้นะก็ยอมรับอยู่หรอกแต่มาดวลแข่งสเตมินากับสเตมินาไทป์เนี่ยนะนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำ
6: นายนี่บื้อจริงๆ เลยของแบบนั้นน่ะเจ้าตัวก็ต้องรู้ดีแก่ใจอยู่แล้วสิ
3: คงกำลังพยายามสื่อให้นายรู้สินะว่าทั้งเสียงในตัวเฮลสเนเธอร์ทั้งความรู้สึกที่นายอัดแน่นเอาไว้มันส่งไปถึงนายแล้วจริง
7: ๆไปเลยเฮลสเนเธอร์
3: ทนเอาไว้เรนเดอร์เรชเสม
8: อเอาเรื่องถ้าทางจะไปได้สวยเลย
4: เออนี่เป็นพระเฮลสเนเธอร์เลยล่ะยังไงก็ขอฉันพูดขอบคุณอีกทีนะที่สร้างสุดยอดคู่หูแบบนี้ให้กับฉันน่ะ
3: ฉันต่างหากล่ะคะที่ต้องเป็นฝ่ายบอกขอบคุณไม่ใช่แค่กับคุณเบิร์ตคนเดียวแต่กับทุกคนเลย Emperor Mike Grand Strike Ragnarish Nice Fortress แล้วก็ Hell's Nether ไม่ว่าจะอันไหนลำพังฉันคนเดียวก็สร้างไม่ได้แน่เป็นเพราะมีทุกคนอยู่ฉันถึงสร้างได้ถ้าเป็นเบเบรดพวกนี้ก็โค่นตระกูลคุโรสุได้แน่ขอบคุณมากเลยนะคะนั่นก็เร็วเกินไปหน่อยละมั้ง
4: จริงด้วย
3: เอ๊ะ
4: คำพูดนั้นน่ะเอาไว้พูดให้เราฟังใหม่แล้วกันที่ศึกตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริงหลังจากที่เอาชนะตระกูลคุโรสุได้แล้วน่ะ
3: ค่ะ
9: แย่แล้วล่ะ
10: ยินดีด้วยนะทีมพาร์ซอน่าทุกคนดูเหมือนจะเตรียมตัวกันพร้อมแล้วใช่ป่ะ
3: นี่รู้เรื่องเฮลสเนเธอร์แล้วด้วย
11: จะบอกว่ารู้ทุกอย่างแล้วเพราะพยากรณ์อนาคตงั้นสิ
6: ชอบโผล่มาในจังหวะที่ไม่ค่อยดีทุกทีเลย
10: แม่เล่นเอาสรอรากงอกเลยล่ะที่สำคัญนอกจากฉันแล้วพวกแฟนๆเขาน่าจะรอกันนานกว่าฉันอีกเนอะซึ่งก็ตามนั่นแหละจะปล่อยให้พวกเขารอนานอีกมันก็ไม่ดีใช่ไหมคนเป็นมือโปรยังไงก็ต้องนึกถึงแฟนๆมาเป็นอันดับแรกอยู่แล้วและเพราะอย่างนั้นแข่งกันพรุ่งนี้เลยศึกตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริงเนอะศึกสำคัญที่สุดระหว่างพวกฉันกับพวกเธอที่มีอนาคตของเบเบลเป็นเดิมพันยังไงล่ะคิดว่าพูดว่าไปเหรอเรื่องนั้นไม่จริงเลยก็อย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าถ้าพวกฉันพ่ายแพ้ศึกนี้ฉันจะออกไปจากเอ็กซิตี้แต่ว่าถ้าหากพวกเราทีมกระสุนออสตาร์สเป็นฝ่ายชนะแล้วมันก็คนละเรื่องนะมาวัดกันไปแล้วว่าฝั่งไหนจะมีคุณสมบัติในตัวเองว่ามือโปรมากกว่ากันแล้วจากนั้นฉันจะแต่งตั้งให้ X-Tower ที่แท้จริงกลายเป็นมาตรฐานระบบมือโปรแบบใหม่ขึ้นมาเอาละมาดวลกันให้รู้ไปเลยทีมเพอร์โซน่าเพื่ออนาคตที่ยืนยาวของเบย์เบลดฉันจะถล่มพวกเธอเองด้วยการทำลายอดีตที่แสนจะน่าเบื่อซ้ำซากจำเจและฟื้นฟูให้กลายเป็นอนาคตที่ส่องสว่างทอดช่วงชัชวาลอสุรเอ็กไซติ้งแสนเร้าใจ
4: พรุ่งนี้แล้วสินะ
2: คราวนี้จะได้สู้กับคนคนนั้นสักทีสินะ
11: ใช่คุโรสุออลสตาร์สบางทีคนที่จะมาแข่งมีซีโร่กับสองคนที่แกร่งที่สุดในหมู่พี่น้องละมั่ง
4: เอคุสึพวกเราไปแบทเทิลกันต้องทำให้ตัวฉันตอบสนองกับเจ้านี้ให้มากขึ้นก่อนวันพรุ่งนี
8: ้ได้เลยฉันจะแข่งกับนายไปจนกว่าจะพอใจเลย
6: อย่าเพิ่งรีบผางกำลังตั้งแต่ตอนนี้สิแข่งจริงมันวันพรุ่งนี้ไม่ใช่หรือไง
8: ขาดอีกแล้วเอ้านี่จะกลับแล้วเหรอคุณควินก็มาแบทเทิลด้วยกันเถอะนะ
6: ถึงเวลาที่ต้องพาเด็กพวกนี้กลับบ้านแล้ว
0: พยายามเข้านะเดี๋ยวทุกคนที่บ้านจะช่วยเชียร์นะ
7: งั้นฉันกลับบ้างแล้วกันวิดีโอก็ไม่ได้ถ่ายสักอันนี่คาซามิบัสไอ้นั่นอ่ะฉันก็เป็นคนช่วยสร้างเหมือนกันนะไปฝึกใช้ให้ชำนาญก็แล้วกัน
4: โอ้ฉันรู้แล้วนะขอบใจนะ
6: ที่แท้ก็เชียร์เต็มที่เลยนี่นา
7: เดี๋ยวอย่าลูบหัวผมจะได้ไหมครับ
4: งั้นไปฝึกกัน
1: ถ้าสมีหรือว่ารู้ไหมต้องทำไง
12: ไม่รู้อ่ะ
13: หนูรู
12: ้
13: ทุบพื้นได้ไหมเอาไปค่ะได้ขวาน
1: สแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
14: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
15: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2559
16: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World

0: ันทุกโมเมนต
1: ์สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
2: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
1: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
2: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ Adside Shop Mania
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ึงเวลาแล้วในที่สุดวันพรุ่งนี้อนาคตของเบย์เบลดก็จะอยู่ในกำมือของฉันงั้นก็ขอฝากด้วยนะ
1: ผมก็แค่ทำให้เกิดผลลัพธ์ตามคำสั่งเท่านั้นเองครับ
2: เฮ้ยๆเห็นว่าแข่งพรุ่งนี้นะ
3: สมกับเป็นซีโร่รู้ใจแฟนๆอย่างพวกเรามากจริงๆเลย
4: เฮอร์โซน่าจะชนะใช่ปะ
5: ก็แน่อยู่แล้วสิพวกเบิร์ดน่ะเก่งจะตาย
6: นั่นสินะ
5: พรุ่งนี้พวกเราไปเชียร์ด้วยกันเถอะ
7: โ
8: อ้เฮ้ยๆเอาชนะคงยากมั้งขนาดหน้ากางเอ็กซ์สู้กับวันยังออกมาเสมอเลยอ่ะ
6: ใช่ดูยังไงก็โดนหยอกเล่นชัด
9: ๆแต่ว่านะไม่แน่ว่าบางที
10: การที่แฟนๆพากันตื่นเต้นและตามลุ้นก็คือข้อดีของทีมเพอร์โซน่านะครับ
3: เป็นถึงแชมป์สุดยอดจุดสูงสุดของ X Tower ด้วยแฟนๆก็ต้องคาดหวังเอาไว้สูงขนาดนั้นแหละครับ
10: อะฮีอะฮีหวังให้ไกลไปให้ถึงแต่จะยังไงก็ตามการแข่งวันพรุ่งนี้จะต้องถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเบย์เบลดอย่างแน่นอนงานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับ
3: ถูกต้องที่สุดเอาล่ะได้เวลาแข่งส้นนัดพรุ่งนี้ให้หมดแล้วล่ะจ้าจิ้มแขนเข้าให้ไวเลย
10: นั่งจับเข่าเฝ้าหน้าจอ

0: จะถึงวันพรุ่งนี้แล้วสินะ
1: นั่นสินะเอาเถอะตอนนี้เราก็ไม่เกี่ยวอะไรแล้วเพราะพวกเราถูกท่านพ่อทอดทิ้งไปแล้วนี่นะ
0: ถ้างั้นประธานขอรบกวนด้วยนะคะ
2: ใกล้ถึงเวลาแล้วศึกตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริงพรุ่งนี้ต้องไปคว้าชัยชนะมาให้ได้เพื่อกอบกู้เอ็กซิตี้แห่งนี้และด้วยเหตุนี้เองคืนนี้เรามาปาร์ตี้กันเชิญกินกันให้อิ่มหนำสำราญเพิ่มพลังใจไปลุยกันเลย
1: เย้ย
3: คุณทาโชครับขอเติมอีกเอาสุชีตหน้าครีมตัวแดงแบบกองใหญ่ไม่อั้นเลย
2: กะแล้วว่าต้องสั่งเพิ่มแบบนี้เชิญชมบริการพิเศษที่มีแค่วันนี้วันเดียวเมก้าบิ๊กซูชิหน้าครีมถั่วแดงดีลักซ์นั่นเอง
4: สุดยอด
0: เป็นสไตล์แบบดั้งเดิมที่ไม่ใช้เทคนิคปั้นซูชิเข้าสู้แต่เน้นปริมาณไว้ก่อนดูเหมือนจะขยายขอบเขตไปอีกแล้วนะคะประธาน
2: ใช่ไหม
5: แค่เน้นปริมาณแบบนั้นมันน่าชมตรงไหนกันอ่ะ
1: โอ้ใจคอจะกินให้หมดเลยจริงดิ
6: ขอโทษนะคะทั้งที่พรุ่งนี้ต้องตัดสินกับซีโร่แล้วแต่ทุกคนยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยหลุดขำนะคะ
1: ก็จริงนะนี่นาย
6: คะ
1: พรุ่งนี้ต้องชนะให้ได้ต้องชนะแล้วคว้ามันมาอนาคตที่นายอยากเห็นน่ะ
6: ค่ะ
2: นี่บ้าคราวนี้ถึงตานายแล้วช่วยปั้นสุดยอดซูชิออกมาเลี้ยงทุกคนที
1: โอเค
6: คุณเบิร์ตปั้นซูชิเป็นด้วยเหรอคะ
5: ขั้นเทพเลยด้วยนะเบิร์ตน่ะเป็นเชฟซูชิอัจฉริยะเลยแถมเก่งระดับที่เป็นว่าที่เท่าแก่โคมาบะซูชิรุ่นหน้าด้วย
1: เฮ้ยก็บอกว่าไม่ใช่ไง
0: อนาคตของโคมาบะซูชิขึ้นอยู่กับท่านเบิร์ตแล้วล่ะค่ะ
2: ขอฝากด้วยนะเบิร์ตเอ๋ย
1: ผมไม่รับช่วงต่อหรอก
3: นี่เบิร์ตขอด้วยนั่นหน่อยดิไอ้
5: ล
3: ับ
5: จะชมของลับเหรอ
1: ไหนอ่ะ
5: ปั้นซูชิสามม้วนจบปั้นซูชิสามม้วนจบ
1: ก็ได้ครับ
7: ไปก่อนนะคะ
8: สีหน้าดีกันทุกคนเลย
1: คุณควินโอ้แล้วก
8: ็การต่อสู้ในวันนี้มันมีอนาคตของมือโปรอย่างพวกเราเป็นเดิมพันด้วยจะไม่มาส่งพวกเธอไปแข่งก็เย็นชากันเกินไป
9: ฮ่าฮ่าก็อย่างที่ว่านั่นแหละนะ
10: ไปจัดการมันเลยนะ
11: เราขอฝากด้วยนะ
12: ข้าจะไม่พูดมากพลังของจุดสูงสุด X Powerไปแสดงให้พวกมันได้รู้ซึ้งไปเลย
13: ท่านมัลติคะไปโชว์ความป๊อปเยอะ

0: รรค์ของดิฉันฝากด้วยนะเจ้าคะ
1: ในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งฉันก็จะขอเชียร์ที่สุดแห่งเกิดเลยล่ะค่ะ
2: เราเองก็รู้สึกแบบเดียวกันไปสู้ให้เต็มที่นะ
3: ชนะให้หน่อยถ้าเป็นพวกนายต้องทำได้แน
2: ่ๆอ
4: ย่าไปแพ้กลับมาเชียวนะไม่งั้นวิดีโอที่ถ่ายเก็บไว้มันก็เสียเปล่ากันพอดีอ่ะ
1: ฉันขนาดมาถึงขั้นนี้แล้วฉันก็ยังเลิกรังเกียจคนคนนี้ไม่ได้จริงๆค่ะ
3: ฝากด้วยนะทีมเพอร์โซนาอนาคตมือโปรจากทั้ง X-Tower ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับพวกเธอละ
5: นี่คุณตั้งใจจะมากดดันเพิ่มเติมแค่นั้นหรือยังไงคะ
3: เฮ้ยเมโกแค่นี้ไม่เรียกกดดันหรอกนะก็อย่างที่เคยบอกถ้าแพ้ก็จบเฮคนที่ต่อสู้ภายใต้แรงกดดันแบบนั้นนั่นแหละคือมือโปรก็แปลว่าไม่ต่างอะไรกับทุกทีเลยและจะคอยเชียร์นะแชมป์เหนือจุดสูงสุดของพวกเรา
4: ครับไปก่อนนะครับแล้วพวกเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าอนาคตของ X City พวกเราจะเป็นคนช่วยกันสร้างเองจะทำให้เห็นเองว่าพวกเรานี่แหละคือเบลเดอร์มือโปร
3: ไปแล้วเหรอ
6: ไปแล้วเหรอ
7: ซะที่ไหนเล่าคิดว่าอะไรถึงมาเก๊กเท่แล้วยัดเยียดทุกอย่างให้ชาวบ้านฮะนายเนี่ย
5: ใช่ค่ะจริงๆเลยขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยพูดความในใจของฉันออกมาท่านควิน
3: ชะเอาเป็นงั้นไป
8: นี่แล้วจากนี้ทำไรดีอะ
9: นั่นสินะ
10: เรื่องแบบนั้นก็ต้องแง่อยู่แล้วไม่ใช่หรือไง
11: เบลเอ็กซ์ตอนต่อไปซึ่งตัดสินจุดสูงสุดที่แท้จริง
12: การแบทเทิลของทีมเพอร์โซน่าพวกเรามาเป็นประจักษ์พยานด้วย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดูการ์ตูนเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
1: ้ตอนท้องฟ้าสีครามอันแสนไกล
2: มา

물고기. 우와!

这个出还能拆不？

เด็กหนุ่มคนนี้ซาโตชิมาจากมาซาราทาวน์เดินทางกับพิกาจูคู่หูเพื่อจับและแบทเทิลเป้าหมายคือการเป็นโปเกมอนมาสเตอร์และตอนนี้เขาก็กำลังฝึกฝนอยู่

0: ไว้เจอกัน
1: แม่ครับมีอะไรเหรอ
2: ตอนนี้ที่ที่ซาตาชิอยู่เนี่ยอยู่ใกล้กับโทนาริทาวมากเลยใช่ไหม
1: ข้ามภูเขาลูกหนึ่งครับ
2: ดีจังเลยจริงๆแล้วแม่ได้พบกับคนคนหนึ่งที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ที่นั่นน่ะ
1: ใครเหรอ
2: พ่อจ้ะ
1: เอ๊ะพ่อเหรอ
2: ซาตาชิมาด้วยได้ไหม
1: ไปสิครับแล้วเมื่อไหร่เหรอ
2: ก็กระทันหันนิดนึงนะพรุ่งนี้นะจ้ะ
1: โอเคบาย
2: รอเดี๋ยว
1: ไม่ได้เจอพ่อตั้งนานแล้วตั้งตารอเลยเนอะพิกาชู
3: พิกาเวกา
1: ดีละไปโทนาริทาวกันเถอะ
4: ได้ยินไหม
5: ได้ยินได้ยิน
6: เจ้าเด็กแสบจะไปโทนาริทาวแล้วเนี่ย
4: เราไปดักก่อน
7: มาจับพิกาชูรู้สึกดีจริง
6: สุดเท่นะไปเร็วๆกันนะ

0: อะไรเนี่ยนี่พิกาชูเอ๊ะพิกาชู
1: ผมรู้นะครับหาพิกาชูอยู่ใช่ไหมล่ะ
0: ทำไมถึงรู้ล่ะ
1: ผมเห็นครับเมื่อคืนมีพวกแปลกๆที่สวมชุดแปลก
0: ๆพวกแปลกๆที่สวมชุดแปลกๆเหรอ
2: จับพิกาชูได้
3: รู้สึกดีจริงๆเลยเนี่ยต้องฉลองด้วยอาหารสุดหรู
4: ย้
3: า
4: ฮู
3: ้อ้าวบิสกิตแค่แผ่นเดียวเองเนี่ย
2: พูดอะไรอย่างนั้นล่ะถ้าได้เลื่อนขั้นเป็นระดับผู้บริหาร
3: ก็บอกลาชีวิตอันหิวโหยแบบนี้ได้เลย
4: ชอบน่าสิ
3: ดีละงั้นมาแบ่งกันเถอะ
2: เอาตรงนั้น
1: ห่วงนั้นแหละ
0: แกงร้องแกง
3: ใจเย็นสิ
2: เชื่อสิน่า
3: ลองดูสิ
0: เฮ้ยจุดเด็กแสบแกงร้องแกงขึ้นไปกระชูมานะ
3: แคปซูลนี้ไฟฟ้าผ่านไม่ได้หรอกเนียส
2: แถมถ้าไม่ใช่กุญแจดอกเนี่ยก็ไม่มีทางเปิดได้ด้วย
3: จะบอกให้ฟังนะเพื่อเป็นการฉลองเลื่อนขั้นของพวกเรา
2: ถึงจะไม่ถามว่าอะไรหนักก็เถอะนะ
3: พวกเราก็พร้อมจะแข่งขัน
2: เพื่อปกป้องไม่ให้โลก

0: ป้องสันติภาพของโลก
1: เผยความช่วยสัจธรรมและความรัก
0: ตัวโกงผู้แสนน่ารักและทรงเสน
1: ่
0: ห์
1: มูซาชิ
0: โอจิโร
1: ่เราสองคนแก๊งดงเก้นแห่งจักรวาล
0: ไวโพพรุ่งนี้ที่สดใสรอเราอยู่
2: ส่วนฉันก็เนียสไง
3: โซนัส
4: ขอกุญแจไปแล้วนะเจ๊
2: ไม่นะ
0: ว้าย
2: นะ
5: อย่างไม่ดีอีกแล้ว
0: หลอดเลยอ่ะ
6: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
8: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยBattle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี้

0: เอาขนมอะไรไหม
1: ทวิสโก้ทวิสโก
2: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
3: มิกเกิล
4: มิกใหม่หอมกลิ่นไอหยิ่งเขียวโฮมิกกลิ่นนักการันกลิ่นพีชมิกกลิ่นลิ้นจี่มีนมฮอกไกโดอร่อยดี 0% แฟตไม่เติมน้ำตาลทรายมิก2อร่อยในขวดเดียวมิกกูดหรือโอลิเชียส

0: once the moment
1: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
2: โชกี้โชกี้แถมฟรีจ้าสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
4: ง่ายแค่ OBCโอเพ่นเปิดซองละลุยแบทเทิลท้าดวลเพื่อนเลยคอลเลกสะสมการ์ดไปครบโอเพ่นแบทเทิลคอลเลกไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
5: ้พิกาชูฉันเป็นห่วงนะ
6: พิกาเมก้า
5: ดีจังเลยช่วยเขาได้ก็เพราะนายเลยฉันยังไม่ได้ถามชื่อเลยฮะฮารุโตะครับฉันชื่อซาโตชิส่วนนี้คู่หูพิกาชู
6: พิกาชู
5: ฝากด้วยนะพิกาชูน่ารักจังเลยและฉันออกเดินทางกับหมอนี่ละนี่รู้สึกยังไงหรอเวลาสัมผัสโปเกมอนนะทั้งอุ่นทั้งนุ่มนิ่มทำให้เรามีความสุขไปด้วยฮารุโตะไม่เคยสัมผัสเหรออืมแต่ผมรักโปเกมอนนะแต่ละตัวจับดูแล้วรู้สึกต่างกันเนอะจริงสิป่านี้มีโปเกมอนเยอะแยะเลยนะเราไปจับดูเถอะฮารุโตะ
7: อืมยู
6: ดิกาเมก้า
7: ดิกา
5: โอ้ดิกดาตอนนี้แหละฮารุโตะเป็นไรไหมฮะไม่เป็นไรเลยสักนิดไปต่อไปต่อใจเย็นก่อนตัวโดริโอขอสัมผัสดูนิดเดียวเองอ่ะเฮ้ยผมพาเหรอเฮ้ยเนยมายอมแพ้หรอกของปังยังกลางวันอยู่แต่ของปังเปื่อยคราวนี้ผมนิทราเหรอโอ้ยมาเดินซูโบมิรอด้วยสิ

0: โคคูนนี่โคคูนไม่ขยับหนีด้วยนะ
1: พีก้า
0: ฮะอ๋อเฮ้ยฮารุโตไม่เป็นไรเหรออ
2: ืมผมรู้จักแถวนี้ดีน่ะ
0: ถ้างั้นก็ดีแล้วโอ้รู้สึกหิวซะแล้วแ
1: ฮะ
2: ผมรู้จักที่ที่มีผลไม้ดกเต็มต้นเลยนะครับ
0: ดีจังไปกันเถอะ
1: ปิดแล้วตา
0: โอ้โหผลออเรนจ์นี
1: ่มีการจืด
0: รูปท้องฟ้าเยอะจัง
2: ผมน่ะชอบท้องฟ้าอันนั้นที่สุดเลยดูสิอันที่อยู่ตรงเก้าอี้น่ะ
0: เฮ้ส่วนอันที่ฉันชอบฮะ
1: ปีก
3: ็ขอโทษจ้ะทำให้ตกใจเหร
0: อผมก็ขอโทษครับที่มาแอบดูแบบนี้นะเอ๊ะไปไหนแล้วล่ะ
3: เพื่อนเหรอจ๊ะ
0: ครับแปลกจังเมื่อกี้ยังอยู่นี
4: ่มีอะไรเหรอ
3: ไม่มีอะไรจ้ะแค่ตกใจนิดหน่อย
0: คือผมมาหาผลไม้ครับ
4: ใ
3: ส่ไม่เป็นไรฉันรู้อยู่แล้วว่าเรื่องแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอก
4: เอาผลออเรนไปเท่าที่ต้องการได้เลยนะ
3: ขอโทษจ้ะเขาไม่ได้โกรธหรอกนะแค่หน้าตาไม่รับแขกนะ
0: ครับไม่เป็นไรครับ
3: เดี๋ยวฉันช่วยเก็บผลออเรนนะ
0: โอ้ไม่เป็นไรครับ
3: ไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้ะเอานี่ไปกินด้วยสิจ้ะ
0: โอ้ยน่ากินจัง
3: ฉันอบมันขึ้นมาจากผลไม้ที่เก็บได้ในป่าเอาไปเผื่อเพื่อนด้วยนะ
0: ขอบคุณครับ
1: พี่ก็
0: ฮะ
2: ซาโตชิ
0: ฮารุโตะนายไปไหนมาเนี่ย
2: โทษทีผมเจอโปเกมอนแล้ววิ่งตามไปน่ะ
0: คนที่กระท่อมบนเขาใจดีสุดๆไปเลยดูสิเขาให้นี่มาละ
2: โอ้ขนมปังผลไม้
0: มีของฮารุโตะด้วยนะกินกันเถอะ
2: ขอบคุณครับแต่ผมกินข้าวเช้ามาเยอะเลยล่ะซาโตชิกินได้เลยนะครับ
0: เอ๊ะ
2: ท้องฟ้าสวยจังเลยนะ
0: อากาศก็ดีด้วย
2: อร่อยไหม
0: สุดๆเลยนายไม่กินจริงเหร
2: อพอได้เห็นซาโตชิกินผมก็รู้สึกเหมือนได้กินไปด้วยเลยอิ่มเลยล่ะ
0: เฮ้ฉันน่ะพอเห็นคนอื่นกินดันยิ่งรู้สึกหิวขึ้นกว่าเดิมอีกอะ
2: แล้วก็นะพอของที่กินเป็นประจำจู่ๆก็ไม่ได้กินขึ้นมายิ่งทำให้อยากกินสุดๆเลยว่าไหม
0: ใช่ใช่ตอนนี้อยากกินโคโรเกะที่แม่ทำสุดๆไปเลยล่ะ
2: เข้าใจเลยล่ะ
1: มิกาบิมิกาเมกาง
0: ั้นเหรองั้นแบ่งให้ครึ่งนึงนะ
2: สุดยอดซาโตชิเนี่ยรู้ภาษาโปเกมอนด้วยเหรอ
0: เอ๊ะเราฉันแค่รู้สึกแบบนั้นน่ะ
2: คือว่ามีอะไรที่อยากให้ช่วยหน่อยน่ะ
0: หืม

0: นั่นใช่ไหมของฮารุโตะนะ
1: เออเป็นหมวกใบสำคัญที่ได้จากคุณพ่อนะครับ
0: ฉันก็เคยโดนแมนกี้ขโมยหมวกไปเหมือนกันดีละเดี๋ยวฉันจัดการให้ก็อยากให้ตุ๊กตาช่วยอยู่หรอกฉันจะทำอะไรสักอย่างคนเดียวเองนั่นเป็นหมวกใบสำคัญของฮารุโตะคืนมาเถอะ

Yeah.

0: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
1: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
2: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
3: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
4: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยBattle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
5: ้ My D นุ่มขาวนุ่มหลากรส Marshmallow สอดไส้ My D Marshmallow ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
6: ์ Euro
7: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
8: หนูรู
9: ้
8: ทุบพื้นได้ไหม
9: เอาไปค่ะ
8: ได้ขวาน
10: โอ้ยโอ้ย
7: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
3: โปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมเหรอ
4: ง่ายๆแค่ OBC Open เปิดซองแล้วลุยBattle ท้าดวลเพื่อนเลย Collect สะสมการ์ดไปตรง Open Battle Collect ไปด้วยกันหาซื้อได้แล้ววันนี
11: ้ Biofarm Vitamin C Gummy เคี้ยวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
12: โทษทีนะแมนกี้นี่เป็นหมวกใบสำคัญของเพื่อนฉันน่ะฉันขอคืนนะเอ๊ะชอบขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ยช่วยไม่ได้เอาอันนี้แทนแล้วกันอืม

ฮารุโตะได้แล้วล่ะ

0: มีอะไรเหรออ
1: ๋อเปล่าคือว่า
0: เรากำลังจะไปเดินเล่นไปด้วยกันไหมจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: หมวกใบนั้น
1: เอ๊ะมันทำไมเหรอครับ
2: เราต่างหากที่อยากถามเธอได้หมวกใบนั้นมาจากที่ไหนกันน่ะ
1: เอ๊ะที่ไหนเหรอผมเอาคืนมาจากแมงกี้ครับฮารุโตะขอให้ช่วยนะ
0: ฮารุโตะเหรออ
2: ย่ามาโกหก
1: ผมไม่ได้โกหกนะเอ๊ะจะว่าไปรู้จักฮารุโตะเหรอครับ
2: จะไม่รู้จักได้ยังไง
0: ฮารุโตะนะฮารุโตะนะคือ
1: โอ้ก็ฮารุโตะเสียไปเพราะป่วย
0: จ้ะเมื่อปีที่แล้วนะ
1: แต่ว่าผมน่ะ
0: ตั้งแต่เขายังเด็กเขามักไปเที่ยวเล่นในป่านี้บ่อยๆแล้วก็ตัวเปื้อนโคลนไปกับเหล่าโปเกมอนป่า
3: โตขึ้นผมจะเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์จับโปเกมอนเยอะๆแล้วก็แบทเทิลเยอะๆด้วยล่ะ

0: พราะเป็นเด็กที่ชอบมองท้องฟ้าพอเสียเข้าไปสามีฉันก็เลยเอาแต่วาดท้องฟ้าอย่างเดียว
1: ฮารุโตนะเขาบอกว่าชอบภาพท้องฟ้าอันนี้ที่สุด
2: งั้นล่ะท้องฟ้าอันนี้ล่ะ
0: ฉันจำได้ดีเลยล่ะฉันที่ทำงานในเมืองกับสามีที่ทำงานในห้องศิลป์มักจะคลาดไม่ค่อยเจอกันแต่วันนั้นบังเอิญเราอยู่กันครบและได้ดูท้องฟ้านี้ด้วยกันการเสียเข้าไปทำให้ฉันเริ่มคิดได้ว่าสิ่งที่มีอยู่ตามปกติจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปเพียงแค่อยู่ณตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องที่มีความสุขมากแล้วและฉันก็รู้สึกแบบนี้กับสิ่งที่ฉันมีอยู่ตอนนี้ว่าขอบคุณนะ

0: ต่อไปนี้ไม่ใช่แค่รูปท้องฟ้าฉันจะวาดภาพป่าและโปเกมอนที่เขารักด้วย
1: อืม

0: Haruto
1: Satoshi
0: จะว่าไปยังไม่ได้สัมผัสโปเกมอนเลยนี
1: ่ช่างมันเถอะนะ
0: ไม่ต้องเกรงใจนะ
2: ปิกาจู
3: พี่ก๊อ
1: ดูเหมือนจะไม่ได้จริงด้วยฮะ
0: อยู่นิ่งๆทีนะ
1: อยู่จริงด้วยอยู่สิซาโตชิด้วย
0: เอามือของนายวางทับบนมือฉันสิ
1: งี้เหรอว้า
4: เหมือนที่ซาโตชิบอกเลยทั้งอุ่นทั้งนุ่มนิ่มทำให้เรารู้สึกมีความสุขไปด้วยขอบคุณนะ

0: ว้าวฉันรู้สึกแบบนี้กับสิ่งที่ฉันมีอยู่ตอนนี้ว่าขอบคุณนะ
1: ขอบคุณนะพิกาจู
2: พิกาจู
1: เอ๊ะพ่อไปซะแล้วเหรอ
3: จ้าพอดีเกิดเรื่องด่วนขึ้นแล้วต้องไปค่อนข้างไกลด้วยนะจ้า
1: เหรอครับเสียดายจังแต่ก็ช่วยไม่ได้พิกาจูไว้คราวหน้านะ
2: พิกาเวกะ
3: นี่เนี่ยจากพ่อจ้ะ
1: อืมใช่โย่ได้หมวกใบใหม่มาแล้วล่ะ
3: ดีล่ะวันนี้แม่จะยืมห้องครัวของโปเกมอนเซ็นเตอร์ทำอาหารให้ทานนะจ๊ะเอาเชิญจ้ะ
1: โคโรเกะนี่ขอบคุณครับแม่ทานแล้วนะครับ
2: พ
1: ิ
2: ก
1: า
2: จ
1: ู
3: เชิญเลยจ้าฉันทำมามากเกินไปน่ะฉันเตรียมของหวานเอาไว้ด้วยทานได้นะจ๊ะ
4: อร่อยมากเลย
1: ทำไมOoh!

0: แม่ครับ
1: เขาเช้ารอหน่อยเนี่ยจ้า
0: ไม่ใช่ครับเอ็นเต้ปรากฏตัวแถวนี้ทุกคนเลยจะรีบไปจับกันครับผมก็ต้องรีบไป
1: งั้นก็ทันนี่หน่อยนะ
0: ขอบคุณครับไปนะครับ
1: หายไปแล้วเอาเถอะแข็งแรงก็ดีแล้วล่ะ
2: ขอบคุณสำหรับโคราเกต
3: เบอร์ด้า
4: สบอง
5: โซนาซา
6: เด็กหนุ่มคนนี้ซาโตชิจับมาสาระข่าวอายุ10ขวบเดินทางกับพิกาชูคู่หูเพื่อจับและแบทเทิลและตอนนี้เขาก็ฝึกฝนอยู่การเดินทางของซาโตชิเพื่อมุ่งสู่การเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ยังคงดำเนินต่อไปบอกว่าต่อไปก็ต่อไปไง

0: สนับสนุนโดยถั่วลิสงเคลือบตาโก๋แก่โก๋แก่มันทุกเม็ด
1: เปอร์เซ็นต์ฝนตกประจำวันนี้อยู่ที่ 50% สภาพอากาศฟ้าใสอาจมีฝนตกเล็กน้อย
2: ฝนเหรอเข้าไปเอาฝนนะ
3: นี่นายเกลียดฝนเหรอ
2: ข้าเกลียดอะไรก็ตามที่มันเป็นน้ำทั้งหมดเลยเพราะน้ำจะทำให้ร่างอันมอดไหม้ลุกโชนของข้าเย็นลงเป็นปีศาจที่ช่วงชิงพลังของข้าเฮ้ย
3: โ
2: อ้เจ้านี่คืออะไรกันเนี่ย
4: ไม่รู้จักร่มหรอกเหรอตรงนอนมีที่ที่เอาไว้หลบฝนได้ด้วยนะ
2: มันอยู่ตรงไหนสาวน้อยจงนำทางข้าไปซะ
4: ฉันกิริโกแห่งสะบั้นเกลียวคลื่นถ้ามีปัญหาแล้วก็เชิญติดต่อมาได้เลยนะ
2: แล้วนี่คือ
3: น้ำบาดไงถึงฉันจะไม่ได้ทำไว้ก็เถอะ
2: ตกลงมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างตัวเจ้าเนี่ย
3: ถึงฉันจะไม่มีของแบบนั้นแต่ก็มีฝันที่ใหญ่เบิ่ม
4: พวกนายก็คือกัปตันโอเมก้าฮอนกับเอ็นคาคุใช่ไหมที่จริงฉันได้เห็นแบทเทิลของพวกนายแล้วนี่เป็นอสูรเขาแท้ๆแต่ทำไมแปลงเป็นมนุษย์ได้ล่ะแล้วตัวอื่นๆแปลงได้ไหม
3: ว่าไปแล้วฉันเองก็อยากรู้เหมือนกันนะ
2: เจ้าสิ่งนี้ก็คือพลังที่สวรรค์ประทานให้กับข้าแต่เพียงผู้เดียวเพื่อร่วมมือกับกัปตันโอเมก้าฮอนยุคโบราณตัวข้าราชนสูรเขาเอ็นคาคุจำเป็นต้องมีรูปลักษณ์ของมนุษย์ใช้คำพูดของมนุษย์เพื่อปกครองเหล่าอสูรเขาและมวลมนุษย์ไปพร้อมกัน
3: นี่ข้อมูลใหม่เลยนี่เรื่องนั้นน่ะไม่มีบันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณที่ไหนเลยแบบนี้ก็เป็นความรู้เฉพาะของฉันสิ
4: เมื่อกี้นายดูกระตือรือร้นสุดๆเลยนะเนี่ย
1: เพราะว่าเขาเป็นเทรเจอร์ฮันเตอร์ที่ต้องการไขปริศนาของยุคมหาโบราณให้ได้ค่ะ
4: เอ้าเป็นฮันเตอร์สายนั้นหรอกเหรอ
3: ใช่เพราะงั้นที่ไปดวลฮันเตอร์แบทเทิลก็แค่บังเอิญเฉย
4: ๆอ๋อแต่ดูนายก็มีแววนะนี่มาดวลฮันเตอร์แบทเทิลกับฉันบ้างสิ
2: แบบนี้มันต้องรับคำท้าแล้วล่ะเจ้าก็ตกลงเลย
3: นายเนี่ยชอบฮันเตอร์แบทเทิลจริงๆนะ
4: ยุคสมัยนี้การทำอาชีพฮันเตอร์นี่แหละดีสุดก่อนอื่นก็ขานชื่อฉันคือกิริโกแห่งสะบั้นเกลียวคลื่นจะสะบั้นให้หมุนเป็นเกลียวเลยคอยดูปลดปล่อยคมสะบั้นอสูรเขาจงสถิตซานคาคุ
2: โอ้โหซานคาคุงั้นเหรอ
4: เด็กคนนี้คือคู่หูที่แกร่งที่สุดของฉันพื้นฐานของฮันเตอร์แบทเทิลคืออสูรเขาสถิตขั้นต่ำสุดก็คือการสวมใส่พลังของอสูรเขาให้กับตัวเอง
3: ดีละงั้นมาลองดูกันเลยฮันเตอร์ไทม์อสูรเขาจงสถิตเอ็นคาคุ
2: โอ้

0: โอ้ยรู้สึกว่าร่างกายมันเร่าร้อนขึ้นเหมือนได้กลายเป็นเอ็นคาคูเลย
1: ถ้างั้นก็จะลุยแล้วนะ
0: เอ้ยทางนี้มือเปล่านะ
1: อย่างนี้นี่เองเป็นพลังแบบนั้นเหรอ
0: เฮ้ยเจ๋งเป็นบ้าขอฝากด้วยนะเอ็นคาคูเดี๋ยว

0: เอาละนะนี่แน่ยเอ้าเฮ้ย
1: เอ๊ะ
0: เอ้าพวกนี่แน
1: ่หรือว่าพวกนายยังไม่เข้าขากันดี
0: ถ้าอย่างนั้นไอ้คาคุอสูรขาวจงพังงาฮะเอ้าเฮ้ยเงียบ
1: เอ๊ะ
0: เอ้าแปลกจังเลยไอ้คาคุเอ็นคาคุออกมาสักทีดิ
1: ขอรับเอ็นคาคุไปละจะปิดฉากแล้วนะไม้ตายอสูรขาว
2: เฮ้ยพวกแกนะที่นี่เป็นอาณาเขตของไต่เท้าอีเบาผู้ใดที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ห้ามแบทเทิลเด็ดขาดต้องหยุดการดวลเดี๋ยวนี
1: ้โถ่เอ้ยกำลังเข้าได้เข้าเข็ม
2: เฮ้ยนี่แกนะโผล่หัวมาจากไหนเนี่ย
0: นี่นายแล้วทำไมเมื่อกี้ถึงไม่โผล่ออกมา
3: เป็นเพราะอีโก้ของเจ้ายังไม่มากพอไง
1: นี่นายตอนแบทเทิลเอาแต่พึ่งเอ็นคาคุอย่างเดียวสิท่าทำแบบนั้นก็ปล่อยพลังไม่ออกหรอก
2: อย่ามามอสมาพอดีเปล่านะ
1: ขอโทษนะคะพอดีพวกเราไม่รู้ว่าที่นี่อยู่ในอาณาเขตของสมาพันธ์อีบานนะคะปล่อยพวกเราไปเถอะนะเดี๋ยวสิ
3: ไอ้ของแบบนี้ยุคสมัยข้าเองก็มีเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดิน
0: ี่นายสนุกอยู่หรือไงเนี่ย

0: ท่านราชาม
1: ีธุระอะไรงั้นเหรอ
0: หนูวาดรูปมาให
1: ้โหพิคาคุเหรอวาดรูปเก่งดีนะเนี่ย
0: น้องผมบอกว่าวาดออกมาสวยเลยเอามาให้ท่านบาซ่านะ
1: จริงเหรอถ้างั้นขอรับไว้แล้วกัน
0: แล้วท่านบาซ่าจะไปปราบคนชั่วอีกแล้วเหรอ
1: หนุ่มน้อยเอ๋ยนี่คือการลาดตระเวนเพื่อปกป้องพวกเจ้าชาวประชาทั้งหลายพวกเราคอยออกตรวจตราควานหาพวกนอกกฎหมายที่มาสร้างความหวาดกลัวให้กับเมืองของเราอยู่ทุกวี่วันและสิ่งนี้คือหลักสำคัญแห่งความรุ่งเรืองของสมาพันธ์อีบอง
2: น้องมะลิมีพลังเยอะจินตนาการไม่หยุดนิ่งและดูซุกซนมากกว่าเพื่อนคนอื่นเป็นพิเศษไม่ค่อยจดจ่อรอคอยอะไรนานๆไม่ได้บางทีก็ขี้ลืมวอกแวกได้ง่ายทำอะไรไม่ต่อเนื่องจนพ่อแม่อย่างเรากังวลคิดว่าลูกไม่มีความตั้งใจแต่รู้ไหมคะว่าพฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของ ADHD หรือภาวะสมาธิสั้นซึ่งพบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ADHD เป็นอาการทางสมองไม่ใช่เรื่องน่าอายและสามารถรักษาได้สิ่งสำคัญคือความเข้าใจการดูแลที่เหมาะสมและกำลังใจจากครอบครัวและคนรอบข้างหากลูกของคุณมีภาวะสมาธิสั้นควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ลูกเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข

0: ุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อป
1: ว้าว
2: เย้
0: อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: ถ้าซอมบี้บุกบ้านรู้ไหมต้องทำไง
5: ไม่รู้อ่ะ
6: หนูรู้
5: ฮะ
6: ทุบพื้นได้ไม้เอาไปคว้าได้ขวาน
5: โอ้ยโอ้ย
4: อย่างแน่นเลยเหมือนสแน็คแจ็ครสชาติแน่นๆจากถั่วลันเตาอร่อยทุกรสเลยครับ
7: นักร้องพันล้านวิวกับเทคโนโลยีระดับพันล้านจากพรีฟอร์มขวดขึ้นรูปแบบไร้สัมผัสเซฟทุกกระบวนการส่งต่อความสดชื่นถึงมือคุณบิดกี่ที
8: ควอลิตี้ทุกขวด
7: ดีโดเลย
9: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
10: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เคี้ยวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่7-Elevenที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป

0: คือฉันเนี่ยกำลังทำงานเร่งด่วนอยู่นะเครื่องปลุกอสูรเขาของฉันมันต่างจากพวกเกรดต่ำทั่วไปและฉันสมาธิสูงคืนนายเอาแต่มองฉันมีหวังสติแตกพอดี
1: เพราะฉันชอบนะสิชอบที่ได้เฝ้ามองอะไรแบบนี
0: ้นายก็อย่ามัวแต่อยู่กินฟรีๆขยันทำงานแบบบาซ่าเอาไปถล่มพวกนอกกฎหมายกับเขาบ้างสิคราวก่อนได้ท้ามอบประสูนเขาให้แล้วเนี่ย
1: ไม่ใช่แค่คราวก่อนหรอก
0: ได้ท้าเขาคาดหวังในตัวนายนะ
1: แล้วทำไมนายถึงร่วมมือกับอีบาวล่ะ
0: เมื่อก่อนตัวฉันเองก็เคยร่วมอาบเหงื่อต่างน้ำกับพวกพ้องคอยคุมเมืองอยู่เมืองหนึ่งแบบสุดเบี่ยงตามอำเภอใจเคยคิดว่าฉันนี่แหละคือศูนย์กลางของโลกแต่ก็โดนใต้เท้าดัดนิสัยจนรู้ซึ้งจากนั้นฉันเลยบรรลุถึงสัจธรรมว่าเหนือฟ้าย่อมมีฟ้าที่สำคัญพระเนตรของเต้ยเท้ายังมองไกลยิ่งกว่าฉันถ้าติดตามเขาไปโลกจะน่าสนใจยิ่งขึ้นนะ
1: แล้วเซซูเอ็นคาคุก็อยู่ด้วยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเหรอ
0: ใช่นะไอ้บ้านั่นมันลึกลับเกินยำถึงจริงๆทั้งฉันแล้วก็บาซ่าตามก็ระแวงเจ้านั่นอยู่นิดหน่อยนายก็ดูท่าทางโง่เฮงดีคงได้รับมอบอาณาเขตสักที่หนึ่งละการได้เป็นผู้คุมเมืองนี่สนุกนะจะบอกให
2: ้นั่นพวกเขาทำอะไรกันน่ะ
3: นี่คือเขตขุดเจาะในพื้นที่แถบนี้ถือเป็นงานหนักอันทรงเกียรติที่เป็นการขุดเจาะหาอีโกเกียอันแข็งแกร่งเพื่อนำไปถวายให้ไต่เท้าอีเปา
2: แต่ว่าการขุดเจาะมันควรเป็นเรื่องสนุกนี
4: ่ชาวเมืองสโกวิลล่าต้องนำอีโกเกียที่ขุดมาได้มามอบให้พวกเรา
5: อสูรเขาโซคาคุพลังอสูรเขารวม 2,000
4: มีโอกาสจะสำแดงพลังได้ตามฝีมือของฮันเตอร์สินะดีละงั้นนำเจ้านี่ไปเป็นของถวายให้แก่ใต้เท้าอีบ่าวต่อไป
6: นี่พูดอะไรนะ
4: เอาทำอะไรของแกฮะ
7: พวกเราจะไม่ยอมตกเป็นข้ารับใช้ของพวกแกต่อไปแล้วรีบเก็บข้าวของไปจากเนื้อเราซะ
4: หน่อยไอ้หนุ่มหน้ามนทั้งที่ไม่มีเครื่องปลุกอสูรเขาก็ยังอาจหาต่อต้านสมาพันธ์อีบาวหรือดูเหมือนต้องประเมินแบบจัดหนักซะหน่อยแล้วชาวประชาเอ๋ยนี่คือการเชือดไก่ให้ลิงดูการต่อต้านฉันก็เท่ากับการต่อต้านแต่เท้าอีบาวด้วยเหมือนกันอสูรเขาจงสถิต
8: รีบเลือกเอาสักอันเถอะน่า
9: อุตส่าห์คัดจนเหลือแค่นี้แล้วนะขอดูสารานุกรมอีกรอบนึงสินี่พรรคพวกใหม่ที่จะมาแทนโกคาคุเชียวนะต้องคิดให้ดีก่อนจะเลือกนายเองก็ไม่อยากเลือกแบบขอไปทีนี่
8: เรื่องนั้นก็ใช่หรอกแต่เธอก็คิดนานไปแล้ว
9: ดีละนี่ฉันเลือกอันนี้แหละ
8: สุดท้ายก็เลือกแบบขอไปทีอยู่ดีนี่นา
9: ขอโทษนะคะเอาเป็นตัวนี้ค่ะ
10: ยินดีจ้า
9: เอ้าน
8: ี่คุณลุงเปิดร้านที่เมืองอื่นด้วยเหรอเนี่ย
10: ร้านของฉันน่ะมีอยู่ทั่วโลกเลยต่างหากฉันเป็นเจ้าของร้านผู้ร้อนแรงไง
3: เอารีบเดินตามมาเร็ว
4: ทีนี้ก็รู้ซึ้งถึงบารมีแห่งใต้เท้าอีบ่าวแล้วหรือยังขอสั่งการให้แกขุดเจาะค้นหาอีโกเกียหนึ่งเดือนเต็มไปหาอีโกเกียแข็งแกร่งแล้วมาให้ฉันจนกว่าฉันจะพอใจ อีโกเกียกระจอกพันนี้เอาไปถวายแต่ท้าวอีบาไม่ได้หรอก
11: การตามหาสมบัติไม่ใช่เกมลงทันนะจะเป็นการดวลอย่างจริงจังของมนุษย์กับยุคมหาโบราณ
3: นี่แกเป็นใครนะฮะมันคือพวกฮันเตอร์ที่มันอ่านมาแม็กเข้าผิดกฎหมายภายในอาณาเขตปกครองใต้อำนาจของไต่เท้าอีบาวนะ
4: โอ้โหนี่แกบังอาจทำให้พระบาทของไต่เท้าอีบาวแปดเปื้อนอย่างนั้นเหรออ
11: ีบาวอยู่ได้น่ารำคาญถ้าไม่ท่องคาถาอีบาวก่อนจะพูดภาษาคนไม่เป็นเหรอจะให้เทียบกับของแกแล้วอีโก้ของพี่ชายคนนี้ยังแข็งแกร่งกว่าตั้งเยอะ
12: เฉยวาจาได้ยอดเยี่ยมยิ่งข้าอยู่เงียบๆมาตลอดเพื่อสำรวจพื้นที่แถบนี้แต่ดูเหมือนความโง่เขลาจะแพร่กระจายมากกว่ายุคสมัยข้าอีกถึงตาเจ้าต้องลุยแล้ว
11: มาแบทเทิลกับฉันเดี๋ยวนี้เลยฉันจะใช้เจ้านี่เอาชนะแกเอง
7: เฮ้ยนี่นาย
11: ถ้าฉันชนะพวกแกทุกคนก็ใส่หัวไปจากเมืองนี้เลยฉันจะสอนให้ทุกคนรู้ว่าการหาสมบัติอย่างเพลิดเพลินมันเป็นยังไงฉันจะขอรับเมืองนี้ไปเอง
4: บัตเทอร์ของฉันน่ะแสบจี้ถึงสวงเลยนะถ้าหากว่าฉันชนะแกจะต้องขุดหาอีโกเกียอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิต
13: สำหรับเช้าแล้วถือเป็นรางวัลสินะคะ
11: อดใจรอไม่ไหวแล้วฮันเตอร์ไทม์ฉันคือกัปตันโอเมก้าพัน
4: ฉันเจอโลกเดียวผู้ป่าแซ่ตาเลดเว้ย
3: เช่นเดียวกันฮันนี่มารุกขุบเลงคุย
11: เอ๊ะสองรุ่มหนึ่งเหรอแบบนั้นมันขี้โกงนี
14: ่วินวินท้าดวลชวนแบทเทิลเปิดศึกวัดพลังกับวินวินซูเปอร์เซนไตคอลเลกชันการ์ดเกมรวมพลเหล่าเซนไตสีแดงและเซนไตสีพิเศษพร้อมนักสู้หน้าใหม่สีโตรเรนเจอร์แถมฟรีในแพ็ควินวินทุกรสชาติมี74แบบให้สะสม

0: วันนี้ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าของจะหมด
1: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อป
2: ว้าวเย
1: ้อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: ดำดิ่งสู่โลกใต้ท้องทะเลUnder the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงเปิดแล้ววันนี้ที่ Dream World
1: โอ้โห
5: เจนไหนยังไงก็ปีโป้ Euro
1: เอาขนมอะไรไหมลิซ่
6: าเอาขนมอะไรไหมเจ้าลิซ่าเจ้าลิซ่าเอาขนมอะไรไหม
7: ทวิสโก้ทวิสโก
5: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง

0: ทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์
1: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอร์และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: ภายใต้อำนาจของไต่เท้าหยิบบ่าวไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ได้รับอนุญาตทั้งนั้น
3: ฮะ
4: ฉันคือกิริโกแห่งสบายเกลียวขึ้นฉันน่ะนะเกลียดคนที่ใช้อำนาจผิดที่สุดเลยฉันจะจับคู่กับนายเอง
3: ขอบใจนะ
4: อสูรเขาจงสถิตฉันทำคู
5: ่อสูรเขาจงสถิตขอท้าคู
3: ่ดีละ
4: แน่ใจนะว่าจะเวิร์กจริงๆนะ
2: ไม่อสูรเขาจงสถิตเร่งขาคู
3: ่โอ้ยอสูรเขาเหมือนกันเลย
4: ไม่ใช่เป็นประเภทกายพันธุ์ที่อาวุธต่างกันนะ
2: เดี๋ยวรีบจัดการให้จบไปเลย
4: งั้นจะลุยเลย
2: จงแสดงข้อดีของการแข่งขันเข้า
6: ให้ดูเป็นขวัญตา
2: จอเล็กเกียร์ไ
6: ว้ไว้ไว้ไ
2: ว้ไว้จอกนะไว้
4: จอกแย่ละสิ
3: อย่ามาหยามกันนะ
4: ใช้ได้นี่กัปตัน
3: ช่างมาถ้างั้นก็เฮ้ยเตี๋ยเตี๋ยเตี๋ยเตี๋ย
2: เฮ้ยไงไงสุดท้ายมันก็ไร้ประโยชน์จริงๆแต่ศูนย์เขาตัวนั้นน่ะเสร็จว่าเอาอ่ะเด็กเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ยนี่มันอะไรนี่ฮะ
3: เจ้าสมองนิ่มเลย
2: ใคร
3: เป็นเพราะคิดพึ่งที่หัวกระคุปล่อยออกมามันแข็งตัวแล้วแกนั่นแหละที่รีบร้อนประเมินมากไป
2: สิโลกี้ถอยนะ
3: แล้วนี่คืออะไรเอ่ย
2: อะไร
7: คนนั้นดึงพลังของคาคุของผมมาใช้ได้เต็มที่เลย
3: กับตันโอเมก้าฮอนให้ข้าได้สั่งสอนพวกมันบ้างดีละอสูรเขาจงสถิตเอ็นคาคุ

ได้เลยลูกค้ากล้า

0: จงยอมสิโรรา
1: ด้วย
2: เล่นสถีโกเกียไปด้วยเลยนี
1: ่ไอ้จริงด้วยลืมไปเลย
2: โอ้ยโทษทีโทษทีโทษ
1: เองก็ซับลืมเหมือนกัน
2: นี่ไม่ได้สักเลยเท่านาย
1: อะบ่อยฉันอะ
2: โอ้ย
0: เป็นนสูนเขาที่ดีนี่รักษาให้ดีล่ะ
3: ขอบคุณนะกัปตันทุกคนกัปตันประจำเมืองเราถือกำเนิดแล้ว
0: เอ๊กัปตันประจำเมืองงั้นเหรอ
4: คนที่บอกจะรับเมืองไว้คือเช้าเองนะคะพูดอะไรแล้วก็ต้องรับผิดชอบด้วยค่ะ
5: กัปตันเก่งเรื่องการตามหาของใช่ไหม
2: แล้วจะช่วยสอนพวกเราทีสิ
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วทีละคนนะจะว่าไปแล้วทุกคนเคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมอ
2: ีโก้แบบเมื่อกี้พอใจไหม
0: จริงเหรอ
6: ทั้งศักดิ์ศรีที่แข็งแกร่งและความพิโรธที่รุนแรงเป็นชัยชนะของอีโก้โดยแท้จริง
7: นี่นานๆทีก็ชอบดูเจ้านั่นสินะ
3: เจ้าสนใจเหรอ
7: สนใจก็บ้าแล้ว
0: ศูนย์ราชันพงานโอเมก้าฮอนตอนหน้า
2: เอ็นคาคุมาจับคู่กับฉันสิ
3: สมภพอีเปาแน่จริงก็เข้ามาเลย
8: เมื่อใดก็ตามที่เจ้าแพ้พันธสัญญาก็จะจบลง
2: ตอนที่4จงปลดปล่อยออกมาเอ็นคาคุปะท

0: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เคี้ยวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ร้านขายยาทั่วไปและ CJ มอลล
1: ์ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: แม่ครับยังอีกเหรอเร็วๆหน่อยสิครับแม
3: ่โอ้ยรออีกแป๊บนึงนะลูกโอ้อีกนิดเดียวจะอร่อยแล้วจ้า
4: ใช่แล้วครับถึงวันเกิดของผมแล้ว
2: ฮะเหมือนกันเลยอ่ะ
4: วันเกิดไม่ใช่วันที่อายุเพิ่มขึ้น1ปีแล้วครับ
2: หมายความว่าไงอ่ะ
4: มันคือวันที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีก1ขั้น
2: โ
4: อ้เพราะงั้นผมจะออกจากบ้าน
2: ฮะออกจากบ้าน
4: อืมพอมองดูรอบๆแล้วผมมีทั้งห้องอุ่นๆและทุกอย่างที่อยากได
2: ้
4: ทั้งการ์ตูนเกมทีวีชีวิตของผมมีพร้อมหมดทุกอย่างถ้าไม่มีชีวิตที่แสนสบายอย่างนี้ผมก็ไม่มีวันเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวอยากจะอ้อนพ่อแม่ไม่ได้แล้วต้องหัดเราตัวเองให้แข็งแกร่ง
2: ฉันจะออกจากบ้านบ้างละ
3: ลูกโอจ๋าเสร็จแล้วล่ะจ้าเค้กตัวอย่างสำหรับวันเกิดนะจ๊ะลูกจะออกไปข้างนอกเหรอ
2: คือว่าผมจะออกไปขัดเกลาตัวเองให้เป็นลูกผู้ชายเต็มตัวนะสิครับแม่ครับ
3: ตายเยี่ยมเลยนะจ๊ะลูก
2: ก่อน
3: จ่ายแล้วตายแล้วตายแล้วเอามาสั่งลูกทำมาเลยเป็นไงไม่หนาวเหรอจ้าลูก
2: ไม่ครับแม
3: ่ว่าแต่ว่าจะไปไหนเหรอจ้าลูก
2: ไปที่ไหนก็ได้ให้ไกลแสนไกลแม่อย่ามาห้ามผมเลยนะครับแม่ผมต้องออก

อย่างนั้นเหรอพยายามเข้านะจ๊ะลูกอุ๊ยออกจากบ้านเหรอว้ายโอ้ยออกจากบ้านแล้วออกจากบ้านอะเดะอะเดะแล้วจะไปไหนดีล่ะเนี่ยอ่ะมีปัญหาต้องปรึกษาโดราเอมอน

0: ี่ย
1: นี่มันเครื่องอะไรกันอะ
0: ห้างสรรพสินค้าในโลกอนาคตส่งมาให้ลองใช้อีกแล้วล่ะสินั่นไงนั่นไงจริงๆด้วยแฮะ
1: มันคืออะไรเหรอ
0: ทางเราได้ส่งแคปซูลทัวร์ยุคครีเทเชียสมาให้คุณทดลองใช้2เครื่อง
1: เฮ้
0: เพื่อที่คุณจะได้ไปทัวร์กับเพื่อนอย่างสนุกสนานว่าเงี้ยแหละ
1: นี่โดราเอมอนมีแค่เครื่องเดียวเองนะ
0: จริงด้วยแฮะ
1: หรือว่ามีอะไรผิดพลาด
0: สตีโอนั่งแคปซูลไปยุคทริเคเชียสแล้วแง่ๆเลย
1: ดีละงั้นรีบพากลับมาเลยชวนชิสกาด้วยดีกว่า
2: เย้ฉันออกจากบ้านมาถึงยุคทริเคเชียสแล้ว
3: ที่คุณเห็นอยู่คือไดโนเสาร์กินพืชแบบเดินสี่ขาพวกเซนโตซอรัส
1: นี่จะชวนมาทำไมด้วยเนี่ย
0: ก็ทำยังไงได้แล้วก็เขาดันตามมาเองนี่นะ
4: ซบซิบอะไรกันนะฮะ
1: เปล่าไม่มีอะไร
4: ไอ้ยุคคริสต์เชียสหลาน่าสนุกจังเลยจริงดิรอไข่ไดโนเสาร์มาทอดไข่ดาวกินดีกว่ามะ
5: แหมใจแอลก
6: ็ถึงยุคคริสต์เชียสแล้วครับไอ้คิโรซาลัส
0: ตอนนี้ออกจากบ้านไปยุคครีเทเชียส
3: ผู้โดยสารครับรีบต่อนะครับตรงนี้เป็นเขตของไดโนเสาร์กินพืชก็จริงอยู่แต่ว่าไดโนเสาร์กินเนื้ออาจจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ
4: แล้วพาเรามาที่อันตรายแบบนั้นทำไมกันล่ะเนี่ยฮะ
6: ขอโทษนะครับแคปซูลที่มาก่อนอยู่ใกล้ๆนี่เอง
0: แคปซูลที่ซินเนโอนั่งมานี
5: ่ซินเนโอจะปลอดภัยไหมนะ
0: เฮ้ยอ้าวไม่อยู่ฮะ
5: ซินเนโอหายไปไหนของเขากันล่ะเนี่ย
4: ดีละแยกกันออกตามหาเหอะ
0: เฮ้ยไม่ได้นะนี่มันยุคครีเทเชียสนะไดโนเสาร์หดโหดได้เลยเพ่นผ่านเต็มไปหมดเลย
7: ใช่แล้วค่อยโล่งหน่อยนะเนี่ย
0: เอ้า
1: สนิท
7: ฮะงอยมาได้เลยทุกคน
0: เฮ้ยออกมาอยู่ข้างนอกแคปซูลแบบนี้ได้อย่างไรกันเล่า
7: จะทำไงได้แล้วฉันปวกห้องน้ำนี่นา
0: ที่มันอันตรายมากเลยที่มันยุคครีเทเชียส
1: เย็นไว้ไปมอน
4: เนี่ยเอาหน้าไปจ่านะ
5: นี่สนิทโอจ้า
7: ฮะ
5: ทุกคนเป็นห่วงเธอมากเลยนะ
7: ฮ่าฮ่าโทษทีฮ่า
4: เอาละในเมื่อปรับความเข้าใจกันได้แล้ว
1: พวกเราก็ออกทัวร์ยุคครีเทเชียสกันเลย
5: เห็นด้วยจ้า
7: ขอโทษทีนะฉันคงไม่ไปด้วยหรอก
5: อ้าวทำไมล่ะ
7: ก็เพราะว่าฉันน่ะ
5: ฮะ
7: หนีออกจากบ้านสิ
4: ออกจากบ้าน
7: ว้าวใกล้จะถึงวันเกิดของฉันแล้ววันเกิดนั้นไม่ใช่วันที่อายุเพิ่มขึ้นอีก1ปีหรอกนะมันคือวันที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นอีก1ขั้น
4: อุ้ยขอโ
0: ท
7: ษดังนั้นฉันจึงได้ออกจากบ้านมาที่ยุคครีเทเชียสแห่งนี้เพื่อขัดเกลาตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเป็นไงเทป่ะ
0: เทแล้ว
7: อะไรทำอะไรกันหรอ
4: ลูกคุณดูอาจารย์ใจอย่างนายเนี่ยนะจะมาอยู่ในยุคครีเทเชียสได้ไม่ไหวแล้วมั้งอุ้ยอยู่ไม่ได้หรอก
1: เดี๋ยวพอกลัวก็แม่ครับที่ผมด้วยเรียกไปถ้าก็ไม่มาหรอก
0: ก็นั่นน่ะสิ
1: อันดับแรกเรื่องของการกินของนายทำไง
7: นี่ไงเล่าบัตรเครดิตทองชนะเนี่ยแค่มีเจ้าหนี้ฉันก็ซื้อได้ทุกอย่างเลย
4: อุ้ยสุดยอดเลยบัตรทองเอาไปฉันยืมรูดมั่งดิเจ้าเพื่อนรัก
5: แต่ว่าจะเอาบัตรไปซื้ออะไรที่ไหนล่ะนี่มันยุคครีเทเชียสนะ
1: เพราะงั้นตัดใจซะเถอะไปทัวร์กับพวกเราดีกว่านะ
5: ซินเนโอไปเถอะนะจ๊ะ
7: ไม่เอาหรอกฉันต้องอยู่ที่นี่เพื่อขัดเกลาตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวซะก่อนอย่ามายุ่งกับฉัน
0: โอ้โหเด็ดขาดแ
5: ท้ใจไอ้พากลับมาทีสิ
4: ซื้อเนี่ย
0: อะเอาละพวกเราก็นั่งแคปซูลตามไปกันเถอะนะ
5: โอ้ย
4: ซื้อเนี่ยรอก่อนเซ่
7: ใจแอน
4: เฮ้ยนี่เฮ้ยซื้อเนี่ยไปทัวร์กับทุกคนดีกว่านะเชื่อฉันดิ
7: ไม่ฉันออกจากบ้านมาเพื่อขัดเกลาตัวเองให้เป็นผู้ใหญ่ฉันไม่ไปด้วยหรอก
4: คือ
7: เดี๋ยวช่วยด้วย

0: ไม่ได้ครับทำแบบนั้นไม่ได้หรอกครับ
1: โอ้ยังไงก็ช่วยกันหน่อยเถอะนะนะ
2: แค่ออกไปตามหานิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะ
0: ผมมีหน้าที่พาทัวร์นะ
3: ขอร้องแล้วค่ะคุณแคปซูล
0: ยังไงก็ไม่ได้ครับ
4: ใจเอ็นอดทนหน่อยสิ
5: เดะ
4: โอ้ยมันไปตามไปแล้วนี่นะ
5: จริงเหรองั้นรีบกลับไปหาพวกโดราเอมอนกันเถอะแต่จะไปทางไหนดีอ่ะ
4: ฉันไม่ไปด้วยหรอกนะแต่ว่ามีของดีจะให้แต่แตะแดน
5: เครื่องอะไรล่ะเนี่ย
4: GPS เพียงแค่ดีเจ้านี่เราก็รู้ได้ทันทีว่าตัวเองอยู่ที่ไหนและอีกฝ่ายอยู่ที่ไหน
5: เฮ้ยเจ๋าเลย
4: ทั้งนั้นแล้วก็ให้มันพาไปหาโดราเอมอนกันจุ๊บนี่กด
5: จุ๊บเหรออ
4: ้าวอะเดะอะเดะเอาทำไมล่ะประตูอีดันมาเสียเอาตอนนี้สักได้ปะเถอะ
5: งานงอกละ
4: โอ้ยไข่เขาได้โดยสาวพันธุ์ไหนกันล่ะเนี่ย
5: เฮ้ยฟักไข่ได้เป็นตัวแล้วเอามาเลี้ยงดีไหมนะหรือจะเอาไปทำเป็นไข่ดาวใบใหญ่อะไรฝันน่ะ
6: เดี๋ยวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปอนจ์บ๊อบว้าวเย้อร่อย
8: ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
9: เขาสั่งเสื้อมาแล้วเป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
10: ฮะใครนะที่รัก
9: สายยังเข้าไม่ได้เลย
10: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
9: อุ๊ยได้แล้ว
10: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรง

0: ลากรสอร่อยหลายยังไงก็เอ็นเซยูโร
1: มีบัตตี้ไบไม่มีเหงาอร่อยไบปุ๊บบัตตี้มาปั๊บกินด้วยกันจะเพื่อนซีหรือเพื่อนคู่กันก็อร่อยบัตตี้ไบกัดเต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อย

0: ียง
1: เ
0: สียงเคี้ยวยังกินไม่หมดเลยไปซะแล้วอ่ะ
2: งั้นฉันขอละกันใบนั้น
0: เฮ้ อุ้ยไข่ของไดโนเสาร์พันธุ์ไหนกันล่ะเนี่ยกระชึบ
2: นี่โอ๊ะส่งมาให้ฉันเลย
0: อ่ะรับอ่ะ
2: เฮ้ยฟักไข่ได้เป็นตัวแล้วเอามาเลี้ยงดีไหมนะหรือจะเอาไปทำเป็นไข่ดาวใบใหญ
0: ่เลี้ยงอะไรอ่ะ
2: น่าจะมีเยอะกว่าดีนะเนี่ย
3: ใจเอง

0: วเสาก็ไม่อยู่เสนโอก็ไม่อยู
1: ่โดดกินไปแล้วจริงๆด้วย
2: ยังไม่แน่นะว่าจะเป็นแบบนั้นหรอกนะ
3: อย่าเพิ่งทิ้งความหวังสิ
0: ใช่แล้วล่ะ
3: เอ้ยอ๋อนี่ดูสิบัตรเครดิตของเซนิโอเขานี่นะ
2: เอ๊อาจจะมีอย่างอื่นตกอยู่อีกก็ได้นะอ้าวนั่นมัน
1: เฮ้ยนั่นมันจริง

0: GP ของสิริโอนี
1: ่โถ GPS จะหักแล้ว
0: แต่มันพังไปแล้วช่วยอะไรไม่ได้หรอก
1: เอ๊ะไม่ได้พังสักหน่อยนะพายุคิดเทเซียสมันไม่มีสัญญาณดาวเทียม GPS ต่างหากเล่าเครื่องถึงจะใช้ไม่ได้อะ
0: เฮ้ยเรื่องนั้นเพิ่งจะรู้แล้วเนี่ยจริงด้วยโกดาทากิชิพลาดครั้งใหญ่ซะแล้ว
1: ปล่อยเขาเถอะ
2: แต่ว่าโดราเอมอนไม่มีวิธีตามหาตัวเซเนโอบ้างเลยเหร
1: ออืมเอานี่เลยไม้เท้าตามหาคนเซเนโออยู่ที่ไหนเจ้าไอ้จ่าฮะ
0: จ่า
1: เซเนโออยู่ทางโน้นน่าจะปลอดภัยดีนะ
0: เอ้ยพ่อผู้เป็นเจ้าช่วยขออย่าให้เซเนโออยู่ในกระเพาะของไดโนเสาร์เลยนะครับ
1: เอาล่ะไปกันเถอะไปเร็ว
2: นี่ใจเอ๊ะทำไมท้องเป็นแบบนั้นน่ะ
0: แตงโมเลยเจอแตงโมลูกใหญ่เข้าหวะแล้ว
1: เหรอเอ้ยเดินตามหาตอนกลางคืนมันอันตรายนะวันนี้เราค้างที่นี่กันเถอะ
2: เซเนโอเขาจะเป็นอะไรไปหรือเปล่านะ
0: เซเนโอต้องหนีจากไดโนเสาร์นั้นได้แน่ฉันเชื่ออย่างนั้นนะ

0: ทีจะโดนกินจะโดนกิน
1: โอ้ยนายน่ารักจังเลย
0: น่ารักเหรอเฮ้ยเรานี่มันตัวอะไรกันเนี่ยฮะ
2: อ๋อมันเป็นลูกของไทแลนด์โนซาวรัสนะ
1: แต่ว่าทำไมมาอยู่ที่นี่ได้อ่ะ
0: เฮ้ยจริงสิมันตอนนั้นน่ะ
2: อ๋อเหรอมันฟักออกมาจากไข่ใบนั้นเหรอสินะ
1: โอ้เดอร์เอมอนจะทำยังไงกับเจ้าหนูน้อยไม่ดีล่ะ
2: วันนี้นะถ้าเจอตัวเซนิโอแล้วค่อยพามันไปหาแม่แล้วกันนะแม่คงตามหาแย่แล้วล่ะนี่จ่าแอนช่วยดูแลเจ้าหนูนี่หน่อยนะ
0: ฉันนะทำไมอ่ะ
2: อ้าวก็มันติดนายมากกว่าใครเพื่อนเลยนี่นะ
0: จะให้พาเจ้านี่เดินไปด้วยดีนะเป็นตัวถ่วงเปล่าๆอ่ะ
2: นั่นนะสินะจำได้ว่าก็ว่าใส่เอาไว้แล้วนี่นาอยู่ไหนแล้วเจอแล้วเจอแล้ว
0: อะไรกันเนี่ยฉันไม่มีวันใช้ของแบบนั้นเด็ดขาดเลย
2: ทางนี้ทางนี
1: ้ใจแอนเหมาะมากเลยนะ
0: หัวหูนะนี่แกอยู่ที่เงียบได้ปะเนี่ย
2: ไม่เป็นไรแล้วล่ะโนบิตะไม่เป็นไรแล้ว
1: รอดตายไปที
3: ใช่แล้วโนซาวรัส
2: พวกพาราซาโรโรฟัสวิ่งหนีเจ้านี่มานี่เอง
3: นั่นมัน
2: เซเดโอเอ้ยตอบมาแต่งหนูได้แล้ว
3: โอ้ยช่วยเบามือกว่านี้หน่อยสิเจ็บเลยอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
0: ซินี่ออกอยู่กับไทแรนโนซอรัสจริงๆด้วยอ่ะ
1: จะโดนกินหรือเปล่าเนี่ย
4: อย่าพูดไปสิ
3: ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนไงแล้วเดี๋ยวก่อน
2: เอาอะไรดี
3: นะบอกว่าอย่าไงอย่า
5: สิ่งดีๆมีอยู่รอบตัวแค่น้องๆหนูๆตื่นเช้ามาดูรายการช่อง9การ์ตูนก็จะได้สิ่งดีๆถึง3ต่อทั้งการ์ตูนดีๆประโยชน์ดีๆและของที่ระลึกดีๆกับกิจกรรมดูการ์ตูนยังไงให้ได้ประโยชน์เพียงแค่น้องๆหนูๆเปิดทีวีดูการ์ตูนดีๆของช่อง9การ์ตูน

0: และถ่ายรูปสวยๆหล่อๆคู่กับหน้าจอกับการ์ตูนที่ชอบในช่วงที่ออกอากาศพร้อมกับบอกประโยชน์ดีๆที่ได้รับจากการรับชมการ์ตูนในวันนั้นแล้วโพสต์ภาพลงใน Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนรูปไหนสวยดีน่ารักดีและเขียนได้ดีถูกใจทีมงานที่สุดสัปดาห์ละ10คนก็เตรียมรับของที่ระลึกดีๆจากไบโอฟาร์มกัมมี่เคี้ยวดีมีประโยชน์ส่งตรงถึงบ้านกันไปเลยประกาศรายชื่อน้องๆหนูๆคนดีทั้ง10คนทุกวันเสาร์ในรายการช่อง9การ์ตูนและทาง Facebook Fanpage ช่อง9การ์ตูนมาร่วมดูสิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆและได้ของดีๆกันไปเลยและนี่ก็คือโฉมหน้าของน้องๆหนูๆคนดีทั้ง10คนรอรับของที่ระลึกจากทางรายการกันไปเลยยินดีด้วยนะครับ
1: แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
2: ไบโอฟาร์มวิตามินซีกัมมี่เขียวดีมีประโยชน์จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ที่เจมอลและร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เพราะแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: กตั้งแต่เด็กเพื่อนกันตั้งแต่เล็กตูมตามกรอบหอมอร่อย
1: โอ้ยโอ้ยไอ้ทำอะไรนะเย็น
2: จะ
1: ไ
2: ปไหนล่ะโอ้ย
3: ตายละไอ้นั่นก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช
1: ่เฮ้ยคราวนี้อะไรอีกล่ะนี่อะไรอีกเล่าอะไรอีก
2: โอ้ย
1: จะทำไมเหรอมีอะไรอ่ะสกปรกเรียกเรียบอกว่าอย่าเรียกขอสักทีได้ไหมเล่าอย่าเรียกเฮ้ยโอ๊ยจักรตี
4: มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
5: สงสัยว่าไทแรนโนซอรัสตัวนั้นน่ะคงคิดว่าเซเดโอคือลูกของตัวเองที่ฟักออกมาจากไข่ในรังของมันน่ะสิแง่เลยล่ะ
6: ไอ้คิดว่าเซเดโอเป็นลูกอย่างนั้นเหรอฉันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนกินแล้วล่ะสิ
5: เรื่องนั้นน่ะคงไม่ต้องกลัวแล้วล่ะแต่ปัญหาคือว่าเราจะช่วยเซเดโอยังไงอ่ะสิเพราะอีกฝ่ายเป็นถึงไทแรนโนซาวรัสเชียวนะ
6: ตันสินะ
1: ตันสิยังก่อนอยู่ไม่ได้อ่ะ

0: ไดโนเสาร์รัสปกป้องสนิโอเหร
1: ออืมอืมอืม
2: เน่ฉันอยากกลับบ้านแล้วนะเข้าใจที่ฉันพูดไปแล้วโอ้ยอยากกลับบ้านแล้ว
1: ไปดูดิ
3: ทุกอย่างต้องเรียบร้อยแน่จ้าเจ้าหนูน้อย
0: ดูเหมือนจะหลับไปแล้วล่ะ
1: เอาละใจแอนฉันได้โอพร้อมแล้วใช่ไหม
0: อืมพร้อม
1: นะเชือกหัวปากถ้าเราออกคำสั่งกับเชือกเนี่ยมันก็จะหยิบสิ่งที่เราต้องการมาได้ทุกอย่างเลยเอาตัวฉันได้โอมา
2: อะไรกันอีกอ่ะต่อนี้แหละดีดีกว่า

0: ือว่าเขาทำแบบนี้เพื่อปกป้องเรางั้นเหรออย่านะอย่าสู้เลยโดนกัดเลยไม่ต้องสนใจฉันหรอกฉันไม่เป็นอะไรนายไม่ต้องห่วงฉันรีบหนีไปเถอะ
1: เสียงดังคุณสู้เลยนะคุณสิเอาเลยเอาเลยดังตะโกนตะโกน

0: เฮ้ยเร็ว
1: เฮ้ยได้อย่าพูดป้าๆได้

0: ลูกโอ้เอ้ยลูกอุ๊ยตายอยากน้ำมูกไหลอยู่อีกเดี๋ยวนี้สั่งออกมาเลยนะจ้าลูกสั่งฟืดๆเลยลูกจ้า
1: ครับแม่ครับสั่งฟืดครับ
2: สั่งจากบ้านไปกินยุคครีเทเชียสนะ
0: เฮ้ยแต่ก็ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเลย
2: ดี
0: การบ้านเรา
2: อ๋อขอนอนก่อนเดี๋ยวค่อยทำ
0: กลับจากโรงเรียนต้องรีบทำการบ้านห้ามนอนกลางวัน
2: เ
0: วลานั่งต้องตั้งหลังให้ตรงดินสอนาเนี่ยถูแล้วไม่เห็นเหรอต้องเหลาให้มันแหลมทุกแห่งสิยางรถก็กลมเชียวยางรถใหม่ที่เป็นสองสีเนี่ยมาใช้ด้วยให้เวลา60นาทีเริ่มได
3: ้สวัสดีครับต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการก็อตจิเนโซ่ Energy Hero พบกับพวกเราทั้ง5นะครับผมเต๋อน้อง
4: กระชายค่ะ
3: และน้องแจ็คกี้และพี่ก็อตจิและพี่เนโซ่นะครับถามหน่อยเราเคยรู้สึกบ้างไหมว่าเมืองที่เราอยู่เนี่ยมันมีปัญหาทั้งเรื่องของรถติดบ้างไฟดับบ้างบางทีก็มีปัญหาเรื่องฝุ่นรวมไปถึงฝุ่น PM 2.5 ด้วยนะ
4: โอ้ใช่ครับตอนรถติดผมทั้งร้อนทั้งเหนื่อยมากๆเลยครับ
5: เหมือนพี่แจ็คกี้เลยค่ะพี่แจ็คกี้แล้วก็คงอ่อมสุดๆ
6: อร่อยมากเลยพี่เนโซ่ก็ร้อนจนเกือบเป็นลมเลยครับ
3: แล้วมันจะดีกว่าไหมครับถ้ามีเมืองที่รถไม่ติดไฟไม่ดับแถมอากาศก็สดชื่นสดชื่น
4: พี่เติมหมายถึงสมาร์ทซิตี้ใช่ไหมครับ
3: That is right my boy สมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะนะครับน่าสนใจมากๆเลยแต่มันคืออะไรกันแน่เรามาถามพี่ก๊อตจิกันดีกว่าคร
6: ับใช่ครับเมืองอัจฉริยะคือเมืองที่ใช้เทคโนโลยีและการวางแผนเพื่อให้คนใช้ชีวิตสะดวกและรักโลกครับเมืองที่ดีต้องมีทั้งระบบไฟฟ้าที่ประหยัดการเดินทางที่สะดวกและพลังงานสะอาดเช่นโซลาร์เซลล์กังหันลมและพื้นที่สีเขียวถ้าเราเลือกใช้พลังงานไม่เหมาะสมเมืองก็อาจมีปัญหาได้ครับ
5: งั้นเราต้องเลือกพลังงานที่ดีให้กับเมืองของเราใช่ไหมคะ
3: นี่ใช่เลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งน้องแจ็คกี้และน้องกระชายต้องมาทำภารกิจกับเกมที่ชื่อว่าเติมพลังให้กับเมืองอัจฉริยะ yeah! และสำหรับกติกาเกมเติมพลังเมืองอัจฉริยะนะครับผมไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแต่ว่าทั้งสองคนต้องพูดคุยกันสื่อสารกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องย้ายฐานของเมืองไปฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายเพราะอะไรรู้ไหมครับนี่เราจะปล่อยลูกบอล2ลูกสีส้มเป็นตัวแทนของพลังงานที่ดีส่วนสีดำเป็นตัวแทนของพลังงานที่ไม่ดีถ้าสีดำตกลงไปในฐานของเมืองหรือว่าตกลงไปในเมืองของเราถือว่าทำภารกิจไม่สำเร็จนะครับน้องกระชายกับน้องจักกี้พร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
3: งั้นมาเริ่มกันเลย3 2 1เอาเลเวล1ก่อนนะเลเวล1 start
5: โอ้ยไปทางน้องกระชาย
3: ทางไหนทางไหน
5: ไหนไหนไปทางพี่ไปทางพี่เ
3: ลเวล2
5: วิ่งกระชายทางกระชายทางกระชายทางกระชาย
3: ได้ได้อีกลูกนึงไปเอาละเอาละเท่านี้เลเวลสุ
5: ดอันนี้ยากอันนี้ยากอันนี้ไม่เอาสีดำมาทำพี่ไอ้นี่อันนี้อันนี้อันนี้ว้ายว้ายว้าย
3: โอเคตอนนี้จะเพิ่มความท้าทายความยากขึ้นไปอีกกับ level 4
5: วิ่งน่ากลัว
4: วิ่ง
5: วิ่งน่ากลัวมาทำพี่ทำพี
3: ่วิ่งโอเค
5: เราได้กี่อัน
3: ต่อไปแล้วจะเพิ่มความท้าทายขึ้นไปอีก level 5Begin now.
5: โอ้ยทางพี่ทางพี่ต้องการต้องการไม
3: ่
5: ได
3: ้มีลูกบอลสีดำตกลงไปในเมืองและสำหรับเกมนี้เติมพลังให้เมืองอัจฉริยะนะครับทั้งสองคนทำภารกิจไม่สำเร็จแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ว่าพลังงานที่ดีควรจะอยู่ในเมืองของเราถูกไหมครับ
4: ผมคิดว่ามันต้องควรไม่สำเร็จนะครับเพราะว่าเราสำเร็จมาหลายเกม
3: ก็มีเหตุผลของเขา
5: ก็ถูก
6: เห็นไหมครับเมืองอัจฉริยะต้องเลือกใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและจัดการทุกระบบให้สมดุลเมื่อเมืองประหยัดพลังงานใช้พลังงานสะอาดและมีการเดินทางที่ดีก็จะช่วยลดรถติดลดมลพิษ และทำให้เมืองน่าอยู่ขึ้นครับ
4: แค่เลือกพลังงานให้ถูกเมืองก็ดีขึ้นครับ
5: เราต้องช่วยกันนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยลูกสีดำต้องเข้าเมืองของเราแน่ๆเลยค่ะ
3: และสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้นะครับผมพลังงานที่ดีเมื่ออยู่ในเมืองของเราเมืองของเราจะเป็นเมืองอัจฉริยะและเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเลยหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับก็อตจิเนโซ่ Energy Hero กลับมาพบกับพวกเราทั้ง5คนได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วกับชอมแมเนียนะคะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
1: ครับ
0: ผู้ชมขาบ้านไหนยังใช้ผ้าขี้ริ้วถูบ้านไหนจะกลมๆเงยๆไหนจะต้องมาบิดผ้านิ้วก็ล็อกใครทำเล็บมาเล็บก็พังมือก็เลอะเหม็นอีกตั้งหากค่ะหรือว่าบ้านไหนที่บอกเปลี่ยนแล้วใช้เป็นไม้ถูแต่ไม้ของคุณพังหรือยังขึ้นสนิมหรือยังผ้าเคยเปลี่ยนบ้างไหมมีผ้ารีฟิลมาเปลี่ยนหรือเปล่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จบแน่นอนค่ะเพราะว่าเราอยู่กับเซตคอมโปรนะคะเป็นชุดถังปั่นพร้อมไม้ม็อบค่ะเรียกว่ามาเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียว
1: ในเซตก็จะประกอบไปด้วยถังสแตนเลสนะครับรวมไปถึงไม้ม็อบพร้อมผ้าเนี่ยนะครับเราให้ไปทั้งหมด3เซตใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วยังมีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนนะครับแล้วยังไม่พออีกนะครับยังมีไม้กลิ้งเก็บฝุ่นอีก1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนนะครับในราคาที่คุณจ่ายเบาๆครับ 1,000 มีทอน990บาทเท่านั้นรีบโทรให้ทัน
0: คุณผู้ชมค่ะทีนี้เรามาดูที่ถังปั่นกันบ้างนะคะถังตัวนี้นะแข็งแรงเลยค่ะเพราะว่าเขาทำมาจากพลาสติก PP ยังไม่พอด้านในค่ะมีทั้งฝั่งปั่นเปียกและปั่นแห้งปั่นแห้งนี่นะเขาเป็นสแตนเลสนะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นสนิมค่ะหรือว่าแม้แต่ตัวถังเขาก็มีรูระบายน้ำด้วยเราไม่ต้องมาคอยก้มๆเงยๆในการยกถังหนักๆเพื่อที่จะเทน้ำออกนะแล้วก็ตัวนี้มีล้อนะคะเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกมีมาให้ถึง4ล้อด้วยกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับด้ามจับนะที่สามารถยกย้ายเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกด้วยยังไม่จบนะคะตัวนี้นะเขามีผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่สามารถที่จะเช็ดแห้งกวาดฝุ่นก็ได้เก็บฝุ่นได้เรียบหรือว่าจะเอามาเช็ดถูพื้นเปียกนะคะก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ
1: ครับมาถึงในเรื่องของตัวไม้มาพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเขาทำจากสแตนเลสคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมนะครับรวมไปถึงด้ามจับตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกที่จับได้ถนัดมือมากๆเลยหัวไม้ให้ของเรานะหัวม็อบจะเป็น360องศานะฮะหมุนได้รอบทิศทางแบบนี้นะครับการใช้งานง่ายมากๆครับนี่ครับเราสามารถยืดนะครับตรงนี้ได้ติดตัวไม้แล้วก็ล็อกของเขาเวลาทำงานแต่เวลาเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้งานควบคู่กับถังปั่นสแตนเลสนะครับแบบนี่เราไปฝั่งที่เป็นซักน้ำกันก่อนอ่ะนี่นะเรากดลงไปแบบนี้เบาๆนะประมาณ 2-3 ครั้งนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาปั่นแห้งไปเลยทำให้เขาลงล็อกแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ซักแห้งไปเลยแบบนี้นะครับทำผ้าให้หมานะนี่ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่เลยเบาๆแบบนี้เราก็ได้ใช้งานแล้วก่อนใช้งานเราล็อกเขาอีก1ทีแล้วเราจะใช้งานครับนี่ครับหักลงมาแบบนี
0: ้
1: แล้วก็ขอคาบสิ่งสกปรกที่หลายๆคนชอบเจอมีคาบอะไรบ้างเนี่ย
0: เริ่มต้นเลยค่ะขออนุญาตใช้เป็นน้ำแดงบ้านไหนที่บอกว่ามีเด็กเล็กเยอะๆเน
1: า
0: ะแล้วก็แบบว่าซน
1: มา
0: เอาน้ำใส่แก้วแล้ววิ่งค่ะพลาดทำน้ำ
1: แบ
0: บนี้คราบน้ำแดงคราบน้ำสีคราบน้ำที่ทิ้งความเหนียวเอาไว้ที่พื้นผ้านี้เอาอยู่ค่ะ
1: มาเลยครับถูไปนะครับไม่ถึง5วินาทีคราบน้ำแดงมาอยู่ในตัวของไม้ม็อบแล้วนะครับโอ้นี่เห็นไหมง่ายๆเลยขอคราบที่มันหนักกว่านี้ได้ไหมครับ
0: ทีนี้เรามากันที่ตัวคราบซอสบ้างตัวนี้นะเป็นตัวแทนของคราบเหนียวค่ะ
1: เหนียว
0: เหนียวจริงๆเหนียวขนาดที่เมื่อกี้เขย่ายังไม่ออกจากขวดเลยนะ
1: มาเดี๋ยวคอมโปเราช่วยได้นะครับน
0: ี่
1: ครับถู

0: ไปนะครับปั๊บเดียวครับคาบที่เป็นในตัวของซอสเนี่ยมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องออกแรงเลยใช้งานได้ง่าย
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโบชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซ็ตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซ็ตแถมฟรี1เซ็ตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Assai Shop Mania

0: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมืองชายแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งผู้คนภาษาและวัฒนธรรมและท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเตรียมเด็กๆให้พร้อมสำหรับอนาคตนอกจากการมอบความรู้พื้นฐานแล้วโรงเรียนยังต้องเปิดโอกาสให้พวกเขาได้คิดได้ลองและค้นพบศักยภาพของตัวเอง Journey of Dreams ในวันนี้ครับจะพาไปดูอีกหนึ่งรูปแบบของการเรียนรู้ที่โรงเรียนแม่สอดโรงเรียนที่อยู่ในรอยตะเข็บชายแดนที่มอบทักษะอนาคตให้กับเยาวชนไว้อย่างเต็มเปี่ยมครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Journey of Dream ครับสัปดาห์นี้ผมแล้วก็ท่านดร.ธนศักดิ์นะครับจะพาผู้ชมเคลื่อนจากจังหวัดกำแพงเพชรครับมาสู่จังหวัดตากบ้างครับไปกันที่โรงเรียนแม่สอดครับพี่ติครับ
2: ที่นี่เรามีการเรียนรู้ผ่านโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้คิดได้ทดลองแล้วก็ค้นหาคำตอบด้วยตัวเขาเองครับ
1: ครับการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยจะต่อยอดให้กับเด็กๆได้สร้างความฝันของตัวเองได้อย่างไรนั้นไปติดตามชมกันครับ
0: โรงเรียนแม่สอดตั้งอยู่ท่ามกลางบริบทของเมืองชายแดนที่มีความหลากหลายการเรียนรู้ของเด็กๆที่นี่ครับจึงไม่ได้มีเป้าหมายเพียงการก้าวตามบทเรียนแต่ยังต้องเตรียมความพร้อมให้พวกเขาสามารถปรับตัวและก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับ
3: ค่ะโรงเรียนแม่สอดค่ะตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตากนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตั้งที่อยู่ติดชายแดนไทยเมียนมาเนาะเด็กๆที่มีมาอยู่ในโรงเรียนแม่สอดค่ะจะมีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติค่ะศาสนาวัฒนธรรมและภาษานะคะโรงเรียนแม่สอดตอนนี้เด็กๆมีทั้งหมด 1,090 คนค่ะซึ่งพวกเรานะคะต้องจัดการศึกษาให้เด็กให้มีโอกาสซึ่งโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาค่ะซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็เราก็ได้จัดการศึกษานะเพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสทัดเทียมกับเด็กๆทั่วประเทศไทยนะคะ
4: โรงเรียนแม่สอดมีนโยบายหรือวิสัยทัศน์ยังไงในการเตรียมความพร้อมให้เด็กๆก้าวไปสู่ทันโลกยุคใหม่นะยุคปัจจุบันเนี่ย
3: เชื่อมั่นว่าทุกคนต้องยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะคะที่เข้ามาในสังคมในชีวิตเราค่ะโรงเรียนแม่สอดก็ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการวิทยาศาสตร์เชิงรุกนะคะในการที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เขาเนี่ยมีสมรรถนะความเป็นนวัตกรสามารถที่จะตั้งคำถามสืบเสาะหาค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาแล้วก็สามารถที่จะมาคิดวิธีการนะคะรูปแบบนะคะมาทดลองค่ะมาคิดค้นแล้วก็สังเคราะห์จนได้รูปแบบหรือวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับเขานำไปใช้ในชีวิตของเขาได้ค่ะที่สำคัญที่สุดค่ะเราได้รับโอกาสจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะสพฐค่ะแล้วก็สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตากเขต2ค่ะที่คัดเลือกโรงเรียนแม่สอดให้เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์นะคะซึ่งกิจกรรมนะคะเป็นไปตามคู่มือได้รับความร่วมมือนะคะการจัดทำหลักสูตรและคู่มือจากสสวทค่ะสวทชค่ะสถาบันราชภัฏนะคะต่างๆที่จะมาจัดกิจกรรมเป็นคู่มือให้คุณครูเราได้เรียนรู้แล้วก็มาถ่ายทอดให้กับเด็กๆที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณครูนะคะคุณครูที่มีการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการร่วมมือของผู้ปกครองนะคะทำให้เราจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เชิงรุกเนี่ยให้เป็นรูปแบบที่เป็นระบบนะคะเป็นขั้นตอนแล้วโดยที่เราจะเน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่าน AI ผ่านเทคโนโลยีนะคะเด็กๆน้อยๆก็จะเล่าแล่เล่นค่ะมาพี่ก็จะเป็นการพี่ก็จะสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่จะเรียนรู้ให้เกิดสมรรถนะความเป็นนวัตกรค่ะเป็นอย่างนี้ขั้นเป็นขั้นเป็นตอนค่ะ
5: ค่ะในฐานะของศึกษานิเทศนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตากเขต2ค่ะในนามของเขตพื้นที่เนี่ยนโยบายของโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์เนี่ยนะคะมาจากสพฐ สพฐก็คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะซึ่งนโยบายของสำนักงานเนี่ยได้มีได้สร้างหลักสูตรดีกว่าค่ะหลักสูตรเป็นหลักสูตรในรายวิชาเพิ่มเติมในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์พอได้สร้างหลักสูตรปุ๊บก็มีการต้องการศูนย์ต้องการศูนย์ประจำสำนักงานเขตพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะทางสพฐก็ได้ประกาศ ให้สำนักงานเขตพื้นที่นะคะประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนในที่เรารับผิดชอบเราก็ได้ประกาศให้โรงเรียนใน5อำเภอชายแดนของเราอะค่ะโรงเรียนที่สนใจและมีความพร้อมในเรื่องของผู้บริหารบุคลากรรวมไปถึงนักเรียนทรัพยากรเข้ารับการสมัครค่ะพอรับสมัครแล้วเราก็เขาก็จะมีเงื่อนไขให้ค่ะ1 2 3ว่าจะต้องทำอะไรบ้างโรงเรียนจะต้องมีอะไรบ้างแล้วเราก็ดำเนินการคัดเลือกตามคุณสมบัติแล้วก็ส่งไปยังสปท.
4: หน่วยงานศึกษานิเทศเนี่ยมีส่วนสนับสนุนยังไงบ้างนะครับกับโครงการนี้รวมถึงสนับสนุนของโรงเรียนแม่สอดด้วยครับ
5: ค่ะอย่างแรกเลยนะคะของเราต้องพอเราเรียนรู้หลักสูตรก่อนใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องพาโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์นะคะขยายความรู้ไปยังโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์ค่ะโดยเราเนี่ยจะเป็นแกนนำให้กับทีมผู้บริหารแล้วก็ทีมวิทยากรของโรงเรียนแม่สอดขยายความรู้ขยายหลักสูตรทั้ง6หลักสูตรให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายทั้ง10เครือข่ายค่ะแล้วก็รวมไปถึงงบประมาณในการจัดอบรมเราก็จะร่วมด้วยนะคะคือทางเขตพื้นที่ก็จะสนับสนุนส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นของโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์แล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากสปท.ค่ะ
0: การเรียนรู้ที่ถูกออกแบบให้เยาวชนกล้าตั้งคำถามทดลองและค้นหาคำตอบด้วยตัวเองนับเป็นแนวคิดสำคัญของวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงจากการจดจำไปสู่กระบวนการคิดที่ส่งผลต่อการพัฒนาของเด็กเป็นอย่างยิ่งครับ Journey of Dreams ในช่วงหน้าเราจะไปดูกันว่าห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบทำให้เด็กๆ เรียนรู้แตกต่างไปจากเดิมอย่างไรบ้างครับ

0: อีเดมิตซี IFG 7น้ำมันเครื่องนวัตกรรมแนโนเทเลอร์ขีดสุดของสมรรถนะเต็มประสิทธิภาพเทคโนโลยีเซฟเทดการ์ด7คุณประโยชน์พลังแห่งอนาคตที่ปกป้องเครื่องยนต์พุ่งทะยานผ่านทุกแรงเสียดทานน้ำมันเครื่องอีเดมิตซีทำความสะอาดทุกอณูของเครื่องยนต์ในทุกสภาวะพิชิตทุกความร้อนแรงอีเดมิตซี IFG 7
1: น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ IRG 7เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการเชสซิงดรีมน้ำมันเครื่องอิเดมิสึ
0: อิเดมิสึ IRG 5ออกตัวแรงไม่มีสะดุดน้ำมันเครื่องนวัตกรรมแนโนเทเลอร์สำหรับซูเปอร์ไบค์ป้องกันเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยีควินเทตการ์ดจากผู้เชี่ยวชาญอีเดมิตซึ5พลังการปกป้องผสมผสานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์เปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลร้อนแรงทุกการขับเคลื่อนพุ่งทะยานได้ดั่งใจอีเดมิตซึ IRG 5
2: ผมจะเห็นลูกผมมาโดยตลอดว่าคือตั้งแต่เล็กๆมันไปอยู่ที่สนามแข่งแล้วเราก็จะได้เหมือนใกล้ชิดกับความเร็วสำหรับอีเดมิสึนะครับที่ให้การสนับสนุนผมในการแข่งขันผมได้มองว่าอีเดมิสึเป็นแค่ผู้สนับสนุนอย่างเดียวเส้นทางที่ผมเริ่มต้นมากับอีเดมิสึเนี่ยมันเหมือนเปิดเส้นทางในการแข่งขันผมให้ไปสู่ระดับโลกครับ
3: Empowering the future ไม่ใช่เพียงแค่คำขวัญมันเป็นการส่งต่อในเรื่องของความฝันเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก้าวไปสู่ในระดับโลกและคว้าชัยชนะมาให้ได้ครับมาตามฝันไปด้วยกัน
1: น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ IRG 7เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการChasing Dream น้ำมันเครื่องอีเดมิสึ

0: จากโจทย์1ข้อสู่การทดลองหลายครั้งทุกคำตอบที่เด็กๆค้นพบนั้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากสิ่งที่ครูบอกแต่เกิดจากการได้ลองคิดลองลงมือทำและเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับ
1: ก็ถ้าเป็นห้องเรียนปกติเนี่ยเด็กเขาก็จะเรียนตามเนื้อหาที่ทางกระทรวงเขาได้กำหนดไว้ตามกรอบนะคะส่วนของวิทย์พลังสิบเนี่ยเด็กๆอ่ะจะได้ได้เจอกับสถานการณ์จริงที่เขาเจอในชีวิตประจำวันเลยแต่เขาไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ยังไงซึ่งเขาจะได้มาเจอกับในวิชาเนี้ยค่ะแล้วก็ความรู้ที่เขาได้เนี่ยเขาสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้ด้วยค่ะ
2: น้องๆป.4ทำอะไรกันอยู่ครับ
1: กำลังเรียนกิจกรรมแมลงวันจอมป่วนค่ะวันนี้ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะกำหนดสถานการณ์ให้เด็กๆแล้วก็ให้เด็กๆช่วยกันคิดวิเคราะห์ว่าสถานการณ์ที่กำหนดให้เนี่ยเขาจะให้เด็กๆได้ทำอะไรค่ะท้าทายความคิดเขาให้เขาคิดวิเคราะห์เนี่ยค่ะ
0: กระบวนการเรียนรู้จึงไม่ได้มีเพียงการทดลองให้ได้ผลตามตำราแต่เด็กๆยังต้องฝึกตั้งคำถามสังเกตวิเคราะห์และทำงานร่วมกันเพื่อหาคำตอบด้วยเหตุผลของตัวเอง
1: คือเด็กสมัยนี้เขามีความคิดที่แบบโตกว่าวัยเขาแล้วก็เหมือนกับว่าเขามีสื่อโซเชียลอะค่ะที่เขาเห็นมากกว่าเมื่อก่อนเขาก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้แล้วก็มีความคิดที่แปลกใหม่ขึ้นมากว่าสมัยก่อนนะคะ
2: น้องวรชยาวันนี้ทำอะไรกันอยู
3: ่กับดักแมลงวันค่ะ
2: แล้วทำไมถึงตัดสินใจมาเลือกที่จะเข้ามาในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิ่ง
3: เพราะว่าชอบวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะอยากเป็นครูวิทยาศาสตร์ค่ะก็เลยเลือกที่จะเข้าโครงการนี้ค่ะสนุกค่ะที่ได้ทำกิจกรรมก็เจอเพื่อนใหม
4: ่วิทยาศาสตร์พลังสิบมันสนุกเห็นพี่ๆเขาเข้ามาเรียนแล้วผมอยากเรียนด้วยเห็นพี่เขาสนุกผมก็อยากสนุกด้วยผมก็เลยได้เข้ามาเรียนที่นี่ครับ
2: โตขึ้นเราอยากเป็นอะไร
4: อยากเป็นดาราศาสตร
2: ์ดูดวงดาว
4: ดูดาว
2: ทำไมถึงชอบดาราศาสตร์ด้วย
4: เห็นจักรวาลมันเป็นมีหลายอย่างมันมีหลายดวงดาวอ่ะ
5: ถ้าเป็นเรื่องของโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบนะคะถ้าความภูมิใจเลยก็เด็กเวลาเด็กไปสอบคัดเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทักษะการคิดกระบวนการคิดของเขาค่ะที่เขาได้เรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบนะคะจะฝึกในการคิดเป็นอย่างเป็นระบบนะคะเด็กสามารถวิเคราะห์ข้อสอบได้อย่างเงี้ยค่ะและสามารถแข่งขันกับโรงเรียนอื่นได้ค่ะจริงๆนะคะมันสำคัญทั้งหมดนะคะเขาเป็นการบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีเข้าร่วมกันนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพแล้วก็สมรรถนะสามารถไปเป็นนวัตกรในอนาคตได้ต่อไปอย่างเงี้ยค่ะ
6: เกี่ยวกับการที่ได้เรียนแอปต่างๆในคอมพิวเตอร์เช่นแอป Canva ค่ะได้ทำเกี่ยวกับป้ายโฆษณาต่างๆรีวิวผลิตภัณฑ์ทำทริปท่องเที่ยววิดีโอนำเสนอต่างๆค่ะสมมติว่าถ้าเราโตไปค่ะเราต้องการประกอบอาชีพต่างๆเราสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์เช่นซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆที่เราได้เรียนมาแล้วก็ทำเกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆที่ได้เรียนมาค่ะ
0: ปัจจุบันครับเทคโนโลยีกลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เด็กๆสามารถค้นคว้าจัดการข้อมูลและต่อยอดสิ่งที่เรียนรู้ไปสู่โลกที่กว้างขึ้นกว่าเดิม
7: อันนี้จะปรับให้สอดคล้องกับเนื้อหาจะคุยกันในเขาเรียกว่าครูในกลุ่มสารวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์มาคุยกันว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมที่มันจะสอนเพิ่มเติมให้ได้ชิ้นงานเข้าไปอีกค่ะอย่างเช่นออกแบบเมื่อก่อนก็จะออกแบบไปโดยที่ทำอันนี้นำเสนอตัวเองแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นว่าทำอินโฟกราฟิกนะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่นก็จะเติมเข้าไปในตรงนี้ค่ะถึงแม้ว่าเราลงเป็นโรงเรียนชายขอบก็จริงแต่ว่าหลักสูตรหรือว่าการนำมาใช้แม้กระทั่งศักยภาพของครูเราเนี่ยสู้เขาได้แล้วก็เด็กเขารักที่จะมาเรียนคือเหมือนกับการศึกษาเป็นใบเบิกทางเขาไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพทางเลือกเขาจะมีความตั้งใจเป็นพิเศษนะคะเด็กกลุ่มนี้อย่าดูว่าเขาเป็นแค่เด็กชายขอบเขามีความตั้งใจมากเพื่อจุดเริ่มต้นมีความตั้งใจเราสอนเขาได้ไม่ยากเลยค่ะ
0: วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีมีเนื้อหาที่แยกวิชาชัดเจนแต่เมื่อเด็กต้องแก้โจทย์1โจทย์ให้สำเร็จ ความรู้เหล่านี้ครับจะกลับมาเชื่อมโยงเข้าหากันและกลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาเรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบครับ
1: อันดับแรกเลยเนี่ยเขาได้ลงมือปฏิบัติจริงเขาได้รู้ว่าถ้าเขาเจอปัญหาแบบนี้เขาจะแก้อะไรยังไงแล้วก็สองเลยคือเขาได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่เราสอนให้เขานะคะคือเราค่อยๆตะล่อมถามแล้วก็เราจะแก้ยังไงเราจะไปยังไงเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเขาก็จะมีวิธีคิดที่เป็นระบบมากขึ้นนะคะก็อยากให้เขาไปต่อในระดับที่สูงๆเนาะค่ะทุกคนคืออย่างบางคนที่เขาเข้ามาเรียนในห้องเนี้ยเขาคาดหวังอยู่แล้วว่าเขาจะไปต่อในระดับที่สูงขึ้นในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเขาเรียกว่าโรงเรียนชั้นนำของอำเภอแม่สอดเนี่ยค่ะเขาก็จะไปต่อหรือว่าบางคนเขาก็ชอบที่จะไปสอบแข่งขันเนี่ยเขาชอบการแข่งขันบางคนเขาก็จะวิ่งมาหาเลยว่าเขาอยากไปแข่งโครงการนั้นโครงการนี้เนี่ยเราก็สนับสนุนเขาเต็มที่ค่ะ
0: สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนั้นนะครับคือวิธีคิดที่เด็กๆได้เรียนรู้ทั้งการตั้งคำถามการแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกับผู้อื่นการเรียนรู้แบบนี้ครับได้เปลี่ยนแปลงอะไรในตัวพวกเขาบ้าง Journey of Dreams ในช่วงสุดท้ายจะไปฟังเสียงของเด็กๆจากโรงเรียนแม่สอดกันครับ

0: น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ IRG 7เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการChasing Dream น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ
1: ผมจะเห็นลูกผมมาโดยตลอดว่าคือตั้งแต่เล็กๆมันจะอยู่ที่สนามแข่งแล้วเราก็จะได้เหมือนใกล้ชิดกับความเร็วสำหรับอิเดมิสึนะครับที่ให้การสนับสนุนผมในการแข่งขันผมไม่ได้มองว่าอิเดมิสึเป็นแค่ผู้สนับสนุนอย่างเดียวเส้นทางที่ผมเริ่มต้นมากับอิเดมิสึเนี่ยมันเหมือนเปิดเส้นทางในการแข่งขันผมให้ไปสู่ระดับโลกครับ
2: Empowering the future ไม่ใช่เพียงแค่คำขวัญมันเป็นการส่งต่อในเรื่องของความฝันเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก้าวไปสู่ในระดับโลกและคว้าชัยชนะมาให้ได้ครับมาตามฝันไปด้วยกัน
3: Idemitsu IRG 5ออกตัวแรงไม่มีสะดุดน้ำมันเครื่องนวัตกรรม Nano Tailored สำหรับ Superbike ป้องกันเป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยี Quinted Guardจากผู้เชี่ยวชาญ Idemitsu 5พลังการปกป้องผสมผสานได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์เปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลร้อนแรงทุกการขับเคลื่อนพุ่งทะยานได้ดั่งใจ Idemitsu IRG 5ที่ Idemitsu เราเริ่มต้นจากการวิเคราะห์เครื่องยนต์อย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามุ่งมั่นที่จะมอบประสิทธิภาพสูงสุดทุกการเดินทางด้วยพลังเทคโนโลยี5ประการ Quinted Guard เพิ่มการปกป้องและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่องขับขี่อย่างมั่นใจในทุกเส้นทาง Idemitsu IFG 5
0: น้ำมันเครื่อง Idemitsu IRG 7เพิ่มพลังการหล่อลื่นขั้นสุดให้พลังและอัตราเร่งแซงทุกเสี้ยววินาทีตอบสนองได้ไวอย่างใจต้องการ Chasing Dream น้ำมันเครื่องอิเดมิสึ

0: ื่อการเรียนรู้เปิดพื้นที่ให้เด็กๆได้ลองคิดและลงมือทำด้วยตัวเองสิ่งที่พวกเขาได้รับกลับไปนั้นนะครับจึงมีค่ามากกว่าความรู้ในบทเรียนเพราะระหว่างการค้นหาคำตอบเด็กๆกำลังเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองไปพร้อมกันครับ
1: อะไรคือเหตุผลที่เราตัดสินใจเลือกอยากจะเข้ามาสอบเข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิทธ
2: ิ์เห็นพี่เขามีความสุขในการเรียนวิทยาศาสตร์หนูก็เลยอยากลองบ้างค่ะ
1: แล้วตอนแรกที่สอบผ่านติดรู้สึกยังไงบ้าง
2: ดีใจมากค่ะกลัวไม่ติดห้องนี
3: ้ตอนนั้นหนูเห็นพี่เขาได้ทดลองอะไรหลายๆอย่างหนูก็เลยอยากมาทดลองอะไรเหมือนพี่เขาบ้างค่ะ
1: แล้วพอเข้ามาป.4ได้เริ่มมาตอนนี้ 2-3 สัปดาห์เป็นยังไงบ้างครับ
2: สนุกมากๆเลยค่ะได้เรียนรู้ถึงการเรียนวิทยาศาสตร์เรียนคณิตเทคโนโลยีค่ะ
3: ได้เจอเพื่อนคนใหม่ๆที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วได้รู้สึกว่าสนุกขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่ะ
1: แล้วได้เจอเพื่อนๆทำงานเป็นทีมทำงานเป็นกลุ่มเป็นยังไงบ้าง
2: ดูเขามีความสุขแล้วก็มีความช่วยกันค่ะสามัคคีด้วย
0: ความรู้ที่เกิดขึ้นไม่เพียงเสริมทักษะทางความคิดแต่ยังทำให้เด็กๆได้รู้ครับว่าตัวเองมีศักยภาพมากเพียงใด
1: ทีนี้ความฝันของเราครับเราเลือกเรียนที่ไหนฟังสิทธิ์เราอยากทำอาชีพอะไรเล่าให้ฟัง
2: อยากเป็นหมอค่ะหมอเรื่องการแพทย์อยากช่วยคน
3: อยากเป็นคุณหมอค่ะ
1: ทำไมถึงอยากเป็นคุณหมอ
3: จะได้ช่วยคนไข้ให้เป็นให้ดีขึ้นไม่ป่วยไม่เจ็บ
1: เราจะอยากจะต่อยอดไปเรียนระดับมัธยมมหาลัยที่ไหนยังไงไหมครับ
2: อยากไปเรียนต่อกรุงเทพค่ะไปเรียนประสานมิตร
4: ขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการขอบคุณสพท.ขอบคุณสพป.ตากเขต2ค่ะท่านประธานอกค2เราท่านอนุทัยไทยวรรณศรีนะคะแล้วท่านผอ.เขตนะคะท่านวินัยเมฆหมอกนะคะทีมงานหน่วยงานต้นสังกัดที่ให้โอกาสโรงเรียนแม่สอดนะคะได้จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการวิทยาศาสตร์เชิงรุกไม่ว่าจะเป็นโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิทธิ์นะคะหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงต่างๆค่ะทำให้เราได้ลูกของเราที่เป็นคนที่มีความสมบูรณ์นะคะเด็กๆน้อยๆก็ทั้งร่างกายสติปัญญานะคะพี่ๆก็มีกระบวนการหรือทักษะการใช้ชีวิตนะคะทักษะวิชาการทักษะชีวิตทักษะอาชีพเป็นเป้าหมายสำคัญในการจัดการศึกษาชาตินะคะจัดการศึกษามาตรฐานต่างๆนะคะเราก็ได้วางพื้นฐานเพื่อที่ให้เด็กๆเนี่ยได้อยู่ในสังคมยังมีความสุขเขาจะต้องเป็นคนดีและคนเก่งนะคะแล้วก็อยู่ในสังคมยังมีความสุขสิ่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถทำได้เด็กๆของเรามีความสามารถที่จะไปแข่งกับ

ทียมกับประเทศเราชนะเลิศโครงการโครงงานกระบวนการวิทยาศาสตร์มาแล้วเราสามารถที่จะไปแข่งขันหุ่นยนต์นะคะระดับนานาชาติมาแล้วค่ะเด็กๆแม่สอดซึ่งเป็นเด็กๆที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนเด็กๆที่มีความด้อย

0: นะครับคุณผู้ชมครับวิทยาศาสตร์ไม่ได้สอนแค่ความรู้ครับแต่ยังสอนให้เด็กๆรู้จักคิดนะครับพี่ตีครับตั้งคำถามและลงมือทำเองด้วยครับ
1: ใช่ครับและเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุค AI ทักษะเหล่านี้ยิ่งสำคัญครับเพราะเทคโนโลยีจะมีประโยชน์แค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกที่จะใช้อย่างไรครับ
0: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตาม Journey of Dreams นะครับเราจะชวนน้องๆจากโรงเรียนแม่สอดเนี่ยนะครับมาเรียนรู้เรื่อง AI ไปด้วยกันจะสนุกและน่าสนใจขนาดไหนนั้นอย่าลืมกลับมาติดตามทุกเช้าวันเสาร์นะครับพบกับดร.ธนศักดิ์และผมธีรพัฒน์อัครเสนีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุดท้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเล้งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดชเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา4โมงเย็นทางช่อง9กด30
1: คนก็ถามกันว่าแบบรักเสือทำไมไม่อยากเห็นเขาในป่าเนาะผืนป่าเราทุกๆวันเนี้ยเหมือนเราปล่อยเขาไปตาย
2: มีนักสัตววิทยาอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องถามตามข่าวที่เกิดขึ้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอเสือสังหาร
1: ถ้าแบมเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยแบมก็อาจจะไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเสือตัวเบลอ5ตัวมาอยู่ในป่าที่ที่มนุษย์อยู่คือที่ที่อาหารอยู่

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับเช้าวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีฝนตกสลับหยุดต่อเนื่องขณะที่ปภ.ส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนถนนแจ้งวัฒนะน้ำท่วมขังสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้และปิดการจราจรบางจุดโดยในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากปริมาณฝนสูงสุดที่เขตจตุจักร210มิลลิเมตรรองลงมาที่เขตวังทองหลาง 205.5 มิลลิเมตรและสะพานสูง 203.5 มิลลิเมตรขณะที่เมื่อช่วงตี5ที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์อุทกภัย50สำนักงานเขตมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ7มาตรการสำคัญเตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถบริหารจัดการกระสอบทรายให้เพียงพอในจุดเสี่ยงและเร่งระบายน้ำขณะที่กรมอุตุประกาศฉบับที่10ช่วงที่ฝนตกหนักที่สุดผ่านพ้นไปแล้วแต่วันนี้ถึงพรุ่งนี้ยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากบางแห่งจากนั้นปริมาณฝนจะลดลงย้ำยังต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีก 1-2 วันกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายที่จังหวัดสระแก้วเช้าวันนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสระขวัญอำเภอเมืองยังคงวิกฤตหลังมวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าท่วมพื้นที่ต่อเนื่องส่งผลให้บริเวณสะพานคลองพระสถึกเส้นทางสำคัญที่ประชาชนใช้สัญจรจากพื้นที่เข้าสู่ตัวเมืองและเชื่อมต่อไปยังถนนสาย359มุ่งหน้าจังหวัดฉะเชิงเทราถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถใช้สัญจรได้ตามปกติยานพาหนะที่ยังสามารถเข้าพื้นที่ได้มีเพียงรถไถของชาวบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารระดมกำลังเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างนับร้อยคนและมีสถานการณ์เร่งด่วนเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมีหญิงตั้งครรภ์

0: ใกล้คลอดติดค้างอยู่เร่งวางแผนลำเลียงออกมาอย่างปลอดภัยขณะนี้สถานการณ์ในพื้นที่ถือว่าถูกตัดขาดจากการสัญจรเกือบ 100% ประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นจึงควรหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าออกพื้นที่ดังกล่าวและติดตามประกาศจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเกิดเหตุระเบิดทำให้อาคารพักอาศัยสูง2ชั้นพังถล่มในย่านพลาก้าใจกลางกรุงเอเธนของกรีซย่านท่องเที่ยวยอดนิยมใกล้ป้อมปราการโบราณอะโครโพลิสมีรายงานผู้สูญหาย5คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนเหตุระเบิดทำให้อาคารที่พักอาศัยเสียหายอย่างหนักขณะที่อาคารที่พักอาศัยร้านค้าและรถยนต์ในบริเวณโดยรอบได้รับความเสียหายไปด้วยตำรวจและทีมดับเพลิงกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายและเร่งทำการสืบสวนหาสาเหตุของการระเบิดที่แน่ชัดกอล์ฟ DP World Tour รายการ Open The Flong ที่ประเทศฝรั่งเศสจบวันที่2แมตต์ฟิตแพทริกโปรชื่อดังจากอังกฤษที่ปีนี้คว้าแชมป์ PGA ทัวร์ไปแล้ว3รายการเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม13อันเดอร์พาร์ขยับขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวโดยมีเจฟวินเทอร์จากเดนมาร์กที่เก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาร์ตามหลังเพียงสโตรกเดียวส่วนไมเคิลคิมแชมป์เก่าจากสหรัฐรั้งอันดับ3ที่11อันเดอร์พาร์ตามหลังผู้นำ2สโตรกขณะที่โปรอาร์มกีระเดชอภิบาลรัฐโปรหนึ่งเดียวของไทยในรายการนี้รั้งอันดับ54ร่วมที่3อันเดอร์พาร์ผ่านการตัดตัวเข้าไปเล่นใน2วันสุดท้ายได้สำเร็จติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ครั้งในเวลาประมาณ11นาฬิกาสวัสดีครับ
1: แข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับช่อง9กด30ของเราจะร่วมถ่ายสดด้วยนะครับใครที่ไม่ได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นครับก็สามารถเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยได้ครับผ่านทางช่อง9กด30นะครับจะเริ่มถ่ายสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไปนะครับนอกเหนือจากการถ่ายสดแล้วจะมีข่าวนะครับรายงานตลอดนะก็สามารถติดตามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฮไลท์การแข่งขันรายการใดก็ตามอย่าลืมนะครับนักกีฬาทุกคนต้องการกำลังใจนะครับมาร่วมกันครับเชียร์ไทยสุดใจเพื่อคว้าชัยไปด้วยกันครับ

0: เจอแล้วเจอรัสเซียนัทสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ป้อมสวัสดีครับ
0: แล้วก็สวัสดีแฟนรายการด้วย
1: สวัสดีครับ
0: ก็จริงๆแล้วรายการก้าวพุทธคุณเนาะเคยคุยกับเซียนัทมา2ครั้งแล้วเนาะเรื่องของพระของหลวงปู่ศิลาล้วนๆและวันนี้พอทีมงานรายการมาลงพื้นที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาก็ต้องมาคุยกับเซียนัท
1: ก็วันนี้มาเจอกันนอกพื้นที่ครั้งแรกเลยนะคร
0: ับ แรกปกติจะเจอกันที่พันทิพย์บ้าง
1: ครับ
0: แต่ว่าพี่ก็ถือว่าพอมาพื้นที่แล้ววันนี้เป็นโชคดีนะเมื่อสักครู่นี้เราได้กราบหลวงปู
1: ่
0: ก็ถือว่าเป็นมงคลกับทั้งพี่ทั้งทีมงานแล้วก็ต้องถามต้องมาคุยกับน้องนัทว่าปกติตอนนี้เนาะใครมาเที่ยวกาฬสินธุ์เมื่อก่อนนั้นเราคุยกันว่าก็ต้องแวะมาที่นี่ตอนนี้คนก็ยังมาวัดคึกคักใช่ไหมครับ
1: โอ้จริงๆคือหลังจากมีที่วัดหรือว่าหลวงปู่ท่านมาจำพรรษาที่เนี่ยบอกตรงๆว่าทั้ง GDP ของจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยโตเลยเพราะว่าเมื่อไหร่เนี่ยที่ถ้าเราสังเกตนะครับพระอริยะเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเมืองนั้นเจริญหมดเช่นเดียวกับกาฬสินธุ์
0: คร
1: ับเหมือนที่นี่ครับจากสมัยก่อนในเมืองก็คือถ้าย้อนกลับไปประมาณปี62-63ตอนผมมากราบหลวงปู่ครั้งแรกเนี่ยสมัยก่อนผมนั่งรถประจำทางมาเนี่ยมาลงตรงไอ้บขส.เนี่ย
0: ครับ
1: ก็มันก็จะเงียบมากไม่มีคนครับก็จะมีร้านค้าทั่วไปนิดๆหน่อยไปถามใครรู้จักหลวงปู่ศิลามั้ยก็ไม่มีคนรู้จักนะ
0: ครับ
1: แม้กระทั่งร้านที่ขายพระอยู่ในเมืองเนี่ยถามรู้จักหลวงปู่ศิลามั้ยไม่รู้จักนะ
0: ครับ
1: จนทุกวันนี้ถ้ามาอีกรอบนึงเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนแถวบขส.จำผมได้นะเพราะช่วงนั้นผมมาบ่อยมากทุกคนใน
0: จังหวัดไม่ใช่ว่าดังแล้ว
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไปรบกวนเขาบ่อยครับเดี๋ยวบางทีก็ขอไปนั่งหน้าร้านเขาบ้างขอกับข้าวเขากินบ้างขอรบกวนให้เขามาส่งที่วัดบ้างอย่างนี้
0: คร
1: ับ เขาก็น่าจะจำเราได้เพราะเรารบกวนเขาบ่อยครับแต่ว่าถ้ามาปัจจุบันเนี่ยผมมั่นใจว่าคนกาฬสินธุ์ไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่ศิลานะครับแม้กระทั่งยาวไปถึงจังหวัดรอบข้างหรือไปถึงกรุงเทพภาคใต้ภาคเหนือก็ล้วนรู้จักหลวงปู่ศิลาทั้งสิ้น
0: ครับ
1: ครับก็เป็นเหตุอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้กาฬสินธุ์เนี่ยเป็นเมืองที่เศรษฐกิจเติบโตด้วยบารมีของหลวงปู่ด้วยศรัทธาทั้งหลายได้อุดหนุนซึ่งกันและกันนะครับทำให้เศรษฐกิจมันก็เดินไปได้นะครับ
0: ครับแม้ปัจจุบันนี้หลวงปู่ท่านอาจจะไม่ได้เจ้าว่านเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าท่านลาออกไปเมื่อเร็วๆนี
1: ้ก็
0: แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบกับญาติโยมเลย
1: คือขออธิบายอย่างนี้คือด้วยความที่การเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยมันมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบและอีกหนึ่งคือหลวงปู่ท่านชราภาพมากแล้วด้วยครับ
0: ค
1: ือจะต้องมานั่งเซ็นนั่งประชุมนั่งอะไรผมว่ามันไม่สะดวกแล้วก็อีกอย่างคือตัวหลวงปู่เองเนี่ยท่านไม่ได้ยึดติดกับยศตำแหน่งตั้งแต่แรกแล้ว
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์อะไรทั้งหลายท่านไม่เคยยึดอยู่แล้วเพราะท่านไม่ได้ต้องการแล้วท่านก็ไม่รู้จะมาทำไมด้วย
0: ครับ
1: ทุกครั้งที่จะมีการมอบตำแหน่งมอบยศให้ท่านจะถามก่อนเลยว่ามันต้องเสียเงินหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าท่านไม่อยากได้นะก็เป็นปกติของคนแก่หรือผู้เฒ่าครับคือพอชราแล้วก็อยากจะพักผ่อนอยากจะอยู่กับศรัทธาญาติโยมรับแขกเห็นไหมครับเวลามีลูกศิษย์ลูกหามากราบหลวงปู่เวลาเขาดีใจได้เจอหลวงปู่หลวงปู่ก็ดีใจที่ลูกศิษย์ลูกหามากราบเหมือนกันนะครับ
0: ปัจจุบันเนี่ยเวลาคนมาที่กาฬสินธุ์จะมากราบหรือว่าตัวหลวงปู่เองอาจจะมีว่าท่านจำวัด2ที่เล่าให้ฟังนิดนึงว่าถ้ามาที่ธรรมอุทยานมีจุดเช็คอินมีอะไรตรงไหนบ้าง
1: ก็หลักๆเลยคือหลวงปู่ท่านจะไปประมาณ2วัด
0: ครับ
1: ก็คือวัดพระธาตุหมื่นหิน
0: อ
1: ําเภอใกล้ๆเนี่ยครับเขาวงกาฬสินธุ์ครับแล้วก็จะมีที่นี่ธรรมอุทยานครับก็หลักๆท่านจะไปประมาณ2ที่ก็ถ้ามาที่ธรรมอุทยานเนี่ยท่านจะจำพรรษาอยู่ที่นี่เป็นประจำครับแต่ว่าจะมีแวะไปแถววัดพระธาตุหมื่นหินเขาวงบ้างครับก็คือไปๆมาๆแต่ว่าที่นี่หลักๆแล้วก็จะมีแลนด์มาร์คที่คนมากราบไหว้นอกจากมาหาหลวงปู่ศิลามากราบขอพรหลวงปู่แล้วก็จะมีพญานาค2ตนหน้าๆพระสุกะนคราชพระสุวรรณนคราชเป็นเทพเทวดาที่ปกปักรักษาอยู่ที่วัดนี้แล้วก็จะมีองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์สีแดงครับที่มากราบขอพรที่คนมีประสบการณ์สูงนะครับ
0: ทีนี้พอรายการมาออกพื้นที่ปกตินะเวลามาวัดเนี่ยนอกจากมาทำบุญทำอะไรต้องมาหาวัดภูมิมงคลด้วย
1: เป็นเรื่องปกติเป็นของคู่กันนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับวันนี้นายเจอเซียนนัทที่นี่ไม่รู้ว่าเดินทางมาไกลมีของดีติดตัวหรือเปล่าเดี๋ยวขอรายการขอดูพระที่คอเลยวันนี้
1: คือมาหาหลวงปู่เนี่ยจะไม่ห้อยพระหลวงปู่มาก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะปกติเราก็ห้อยทุกวันอยู่แล้วแต่ก็วันนี้ก็จะเป็นชุดไม่หนักมากครับก็ย่อยๆก
0: ็โอ้โห
1: ก็จะมีสาม
0: ไม่ย่อยนะนี่แค่ทองก็ไม่ย่อยแล้วนะ
1: ก็จะมีอันนี้ก่อนครับวันนี้ห้อยพระคุณแผนมหาเสน่ห์เมตตาหรือว่าคุณแผนหลวงปู่ท่านเรียกคุณแผนรุ่นแรกท่านบอกพุทธคุณเหมือนของพ่อใหญ่ทิมก
0: ็
1: คือของหลวงปู่ทิมมีเสน่ห์ที่ระยองคร
0: ับ
1: ก็ต่อมาก็จะเป็นอันนี้เป็นพระยุคต้นเลยเป็นวัตถุมงคลรุ่นแรกๆที่ท่านสร้างก็คือรูปหล่อรุ่นแรกปี2552จำนวนการสร้างทั้งหมด500องค์มีกระไหลเงินมีเจาะชาแล้วก็มีแบบธรรมดา
0: อ
1: ันนี้เป็นพระที่ประสบการณ์สูงมากนะครับเพราะว่าอย่างลูกศิษย์ลูกหายุคต้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยรู้จักหลวงปู่หรือว่าได้มีโอกาสบูชาหรือว่าได้ตามมากราบหลวงปู่ก็เพราะรูปหล่อรุ่นแรกก็เยอะเหมือนกันครับแม้กระทั่งโยมอุปถัมภ์หลายๆคนก็มีประสบการณ์กับพระรูปหล่อรุ่นแรก
0: ครับ
1: และนี่ก็จะเป็น อีกรุ่นนึงที่ทำให้หลวงปู่ท่านมีชื่อเสียงเหมือนกันคือเป็นเขาเรียกว่าพระปิดตาพลิกชีวิตอย่างล่าสุดเขามีเหรียญพลิกชีวิตใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อันนี้
0: พุทธาพิเศษไปมาเร็วนี
1: ้เร็วๆนี้เลยเพิ่งออกอันนี้เป็นพระผงรุ่นแรกที่หลวงปู่ท่านบอกว่าพุทธคุณพิสดารกลับร่างกายเป็นดีได
0: ้
1: พลิกไม่มี
0: พลิกชีวิต
1: พลิกชีวิตได้ครับแล้วก็ตัวผมเองบูชามาตั้งแต่ปี64ตอนพระออกเนี่ยตัวนี้ไม่เคยถอดเลยครับไม่ใช่แค่พลิกชีวิตคนพลิกชีวิตตัวผมเองด้วยครับ
0: ครับ
1: ครับนี่ครับก็หลักๆก็จะห้อยมา3โมงเนี่ยครับ
0: นี้ไล่เรียงทีละองค์สมมติว่าอย่างพระขุนแผนก่อนพระขุนแผนก่อนทุกคนจริงๆถามพุทธคุณมารายการก้าวพุทธคุณต้องคุยเรื่องพุทธคุณจริงๆพระขุนแผนชื่อบอกแล้วนะแม่ตามหานิยม
1: จริงๆแล้วเนี่ยพระขุนแผนเนี่ยคือบางคนชอบเรียกว่าพิมพ์ขุนแผนแต่จริงๆแล้วเป็นพระพุทธ
0: ครับ
1: เป็นพระพุทธนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้วคำว่าขุนแผนรุ่นนี้หลวงปู่เป็นคนตั้งชื่อว่ามหาเสน่ห์เมตตา
0: ครับ
1: สร้างจากว่านอาถรรพ์108ชนิด

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: GMMZ กล่องเพลงสบายธรรมกล่องเดียวที่รวมเสียงธรรมะบทสวดนิทานเพลงบรรเลงลูกทุ่งเพลงดังกว่า 1,300 เพลงเพื่อใจที่สบายจริงๆแค่เปิดเสียงธรรมก็มา
2: ท่านธรรมยังกีสรณะธรรมนะปาทัง
1: แค่ฟังใจก็เย็นปุ่มเดียวใช้ง่ายทุกวัย
3: ฟังธรรมะก็ได้ฟังลูกทุ่งก็ได้แม่ชอบมากเลยอ่ะ
1: ของขวัญให้คนที่คุณรักกล่องเพลงสบายธรรม GMMZ เสียงดีใจดีราคาดีจากราคาปกติ 1,990 บาทเหลือเพียง890บาทรับประกัน1ปีรวมบทสวดธรรมเทศนาหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุพระมหาโพธิวงศาจารย์พระพรหมบัณฑิต
4: คนที่จะมีสุขภาพจิตดีจะต้องมีธรรมะประจำใจ
1: นิทานดังจากอาจารย์เพ็ญศรีอินทรทัศน์ทีมงานคณะเจ้าขุนทองนักพากย์ชั้นครูอาวจิราวัตรวชิรสรัญพัฒน
5: ์ตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจะมีอายุยืนยาวไม่ตายด้วยเหตุแห่งอายุสั้นอีกแล้ว
1: เพลงบรรเลงกีต้าร์หวานจากคุณชรัตเฟื่องอารมณ์นิติพงษ์หอหน้าเรวัตพุทธินันทุ่งเพลงดังจากศิลปินขวัญใจมหาชนเสียงที่อยู่ในใจคนไทยมานานตายอรไทย
6: ถึงไม่ใช่
1: ไทยพงศธร
7: รู้ไหม
1: มนแคนแก่นคู
7: นเจ้าตัวว่าฮักอ้าย
1: สิริพรอำไพพง
8: เป็นสิ่งของ
1: หมายไทยใจตะวัน
8: ใจบ่มักดี
1: กล่องเพลงสบายธรรม GMM แต่เสียงดีใจดีราคาดีจากราคา 1,990 บาทเหลือเพียง890บาทรับประกัน1ปีโทรเลยโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569
9: ก็พระรุ่นนี้คือที่ผมห้อยบ่อยเพราะว่าเป็นพระที่ประสบการณ์สูงปู่ท่านบอกมันแรงมาก
10: ครับ
9: คือสมัยก่อนเนี่ยคืออย่างเราเป็นนักนิยมสะสมบูชาพระเนี่ยก็รู้จักหลวงปู่ทิมกันทุกคนอยู่แล้ว
10: ครับ
9: เราก็รู้ที่ว่าพระคุณแผนหลวงปู่ทิมเนี่ยราคาสูง
10: หลวงปู่ทิมวัดละหันไร่นะ
9: ใช่ครับราคาสูงหลักแสนหลักล้านคือผมมาเคยอยากได้นะครับหลวงปู่ทิมแต่ว่าผมไม่มีปัญญาไงก็คือผมจำได้ว่าหลวงปู่เสกพระรุ่นนี้เสร็จเนี่ยท่านบอกว่าพุทธคุณเหมือนของพ่อใหญ่ทิ
10: ม
9: แรงแล้วก็อาถรรพ์มาก
10: คร
9: ับ ผมก็เลยลองหยิบมาอธิษฐานดูพอผมอธิษฐานแล้วก็สำเร็จแบบพิสดารแล้วไม่ใช่แค่ตัวผมด้วยนะ
10: มีประสบการณ์ตรงกับตัวเอง
9: ไม่ใช่แค่ตัวผมนะ
10: ค
9: ือตอนผมหยิบมาอธิษฐานเนี่ยคนยืนอยู่กันเป็น10คนหยิบมาอธิษฐานใครเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อยู่กัน10คนพอไม่เกิน15นาทีตามที่เราอธิษฐานสำเร็จเลยมีคนโทรเข้ามาปิดดีลงานอะไรจบไปเห็นกันหมดหลังจากนั้นคนอีก10คนนั้นไปหามาบูชาก็ทุกคนก็มีประสบการณ์หมดมันเลยทำให้พระรุ่นนี้จากราคาหลักร้อยขึ้นมาหลักพันหลักหมื่นครับแล้วก็เคยไปสูงสุดแต่หลักแสนช่วงปี67ใช่ครับ
10: จำนวนสร้างเยอะไหมครับ
9: ไม่เยอะครับจำนวนสร้างทั้งหมดรวมทุกเนื้อ275องค
10: ์
9: เพราะว่า
10: ของน้อยราคามีน้อย
9: มันเป็นว่านทั้งหมดเป็นว่านที่ต้องเก็บจากป่าลึกๆหรือว่าตามภูเขาควายตามป่าลึกๆเท่านั้นครับเพราะว่าว่านบางชนิดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธาตุกายสิทธิ
10: ์ครับ
9: เราไม่สามารถหาได้จากตามป่าเขาทั่วไปบางทีต้องไปจุดนี้เท่านั้นถึงจะเจอต้องขุดลงไปในดินเท่านี้นั้นถึงจะเจอถึงบอกว่าการสร้างตำราวาดเนี่ยน้อยควรจะสำเร็จแต่ว่าหลวงปู่ท่านเป็นพระอีกหนึ่งรูปที่เก่งและชำนาญเรื่องวาดอย่ามาก
10: ครับ
9: ถ้าพี่ป้อมทันสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปสวนสงเนี่ยสมัยก่อนท่านอยู่สวนสงแกเป๋ใกล้ๆเนี่ยครับ ท่านจะมีแบบตะกร้าว่านเยอะๆแล้วก็จะฝนใครมาก็จะฝนให้ลูกศิษย์กินผสมกับน้ำกินเป็นยาอย่างเงี้ยครับเพราะท่านแตกฉานเรื่องความรู้ทั้งเรื่องแพทย์และยาว่านต่างๆครับ
10: ครับ
9: ก็เลยเป็นที่มาของคุณแผนรุ่นนี้ด้วยครับ
10: ครับจริงๆแล้วเนี่ยพระเกจิที่ชื่อต่างๆตอนจะเห็นนะว่าท่านมีความเชี่ยวชาญเรื่องว่านเรื่องยาเนาะแล้วอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าบอกว่าปี2569ถามราคาคุณแผนรุ่นนี้เป็นยังไงบ้าง
9: คุณแผนรุ่นนี้ปกติคือถ้าปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยพบเจอน้อยมากนะผมยังปกติผมใฝ่หานะรุ่นเนี้ยเพราะว่าผมชอบมากแต่ว่าพบเจอน้อยนี่ผ่านมาครึ่งปีแล้วเพิ่งจะได้มาองค์เดียวเนี
10: ่
9: ยแล้วก็ยังไม่อยากขายด้วยครับ แต่ว่าราคาก็สนองก็อยู่ประมาณหลักหมื่นปลายถึงประมาณหลักเกือบ
10: หลักแสนครับว่าหลักหมื่นปลายเดี๋ยวแฟนรายการต้องเข้าใจนะหลักหมื่นปลายเนี่ยก็คือเกือบแสนนะ
9: ก็เกือบแสนครับ
10: เดี๋ยวไม่ก็
9: ก็คือมีผมก็รับเช่านะเพราะว่าผมอยากได้ครับมันหายากครับ
10: ทีนี้พาคุณผ่านไปแล้วรูปหล่ออ
9: ่ารูปหล่อรุ่นแรกนี่ช่วงหลังๆมาเนี่ยราคาขึ้นเร็วมากนะเพราะว่าพระจำนวนการสร้างเนี่ยทั้งหมด500องค์แบ่งเป็นกระไหลเงิน50องค
10: ์
9: เจาะทาน30องค์แบบธรรมดามี420องค
10: ์ครับ
9: สร้างจาก ระฆังเก่าของหลวงปู่ศรีมหาวิโลเป็นระฆังที่วัดเก่าของหลวงปู่ศรีนะครับก็รูปหล่อรุ่นแรกสนนราคาเอาเป็นว่าผมรับเช่าแล้วกันเริ่มต้น 40,000 บาท
10: ครับ
9: สวยหน่อยขึ้นไป 50,000 เป็นราคาที่ผมรับเช่านะ
10: ครับ
9: ครับก็สนนราคาอยู่ประมาณนี้แล้วผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นพระลักแสนไม่ได้มาพูดหรือว่ากล่อมให้ใครเชื่อนะเพราะว่ายังเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่สร้าง500เหรียญเท่ากัน
10: ครับ
9: ทุกวันนี้หลักแสนหมด
10: ไปแล้ว
9: 2-3 แสนหมด
10: ไปไกลแล้วครับ
9: มีรูปหล่อรุ่นแรกเนี่ยผมบอกตรงๆคืออยากให้ทุกคนนะลองหามาบูชาสักองค์ดูเพราะเป็นพระที่ดีจริง
10: ๆครับ
9: คือตัวผมเองอยู่บนห้างผมมีโอกาสได้เจอครูบาอาจารย์พระมากมายห้อยพระจริงๆผมก็ห้อยพระเยอะห้อยคุณแม่บุญเรือนหลวงพ่อกล้วยหลวงปู่ทิมผมก็นับถือครับแต่รูปหล่อรุ่นแรกหลวงปู่ศิลาไม่แพ้กันกับพระยุคเก่าเชื่อผมครับ
10: พุทธคุณของรูปพระรูปหล่ออย่างเงี้ยครับ
9: คือรูปหล่อเนี่ยก็คือเป็นหล่อมาเป็นเสมือนรูปจำลองของหลวงปู่ละ
10: ครับ
9: หลักๆเนี่ยจะหลวงปู่ท่านจะเสกไปเหมือนมีเรามีหลวงปู่อยู่ข้างกายตลอดเวลามีอะไรก็หยิบขึ้นมาที่ฐานถวายน้ำถวายอะไรก็ถวายกับรูปหล่อได้เลยครับ
10: ครับ
9: ใช่ครับก็จะแรงเร็วหน่อยเพราะว่าเหมือนมีหลวงปู่อยู่กับเราตลอดเวลาใช่ครับ
10: เหมือนไปไหนท่านไปด้วย
9: ท่านไปกับเราด้วยตลอดใช่ครับ
10: ครับครับ
9: แล้วก็สุดท้ายนี่ก็จะเป็นปิตาจินามณี
10: ครับ
9: ปิตาจินามณีก็อย่างที่บอกฉายานามเนี่ยพระปิตาพิชิตชีวิตอยู่แล้ว
10: ครับ
9: ก็คือช่วงไหนที่เศรษฐกิจเงียบๆไม่ดีหรือว่าช่วงไหนเราสะดุดขาดตกบกพร่องเนี่ยผมจะหยิบปิตาจินามณีมาอธิษฐานห้อยตลอดเพราะว่าปิตาเนี่ยคือหลวงเป็นพระในไม่กี่รุ่นที่หลวงปู่ให้คาถากับ
10: ครับ
9: คือครูบาอาจารย์แต่ละรูปเนี่ยจะมีวิชาหรือคาถาที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวเนี่ยอยู่ไม่มาก
10: ครับ
9: ตัวหลวงปู่เองเนี่ยจินามณีเนี่ยถือเป็นเอกอุหนึ่งในวิชาของหลวงปู่ที่ท่านสำเร็จเจนจบครบแล้วใช้แล้วมีพุทธคุณจริงก็เป็นปิตาจินามณีก็เป็นหนึ่งรุ่นที่หลวงปู่ท่านให้คาถากำกับไว้
10: ก็คือเป็นพระที่มีคาถากำกับโดยเฉพาะรุ่นแบบนี้เลย
9: จริงจริงหลวงปู่ท่านเขียนไว้ในกระดาษเลยว่าบูชายังไงให้ใช้เครื่องร้อยดอกไม้ร้อย
10: โอ้เรา
9: ร้อยพวงทูบร้อยเล่มเทียนร้อยดอกบุหรี่ร้อยมวนข้าวตอกทองคำบาทหนึ่งเป็นวิธีการแบบบอกกล่าวครูบาอาจารย์ต้นตำรับวิชาที่ท่านเรียนมา
10: ครับ
9: ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับพระปิตาจินามณี
10: ทีนี้ต้องถามว่าเรามีพระวันนี้ที่เสียนัดมาสามมาทั้งหมด3เหรียญด้วยเนาะถ้าจะบอกว่าปัจจุบันนี้เวลาคนจะเช่าหาพระของหลวงปู่ศิลาพี่ก็มีความสงสัยนะว่าจริงๆแล้วอ่ะพระที่จะซื้อวันนี้แล้วก็เก็บเป็นมงคลกับชีวิตในระดับส่วนนึงแต่ว่าถ้าลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเก็บไว้ราคาข้างหน้าไปได้ไกลต้องดูปัจจัยอะไรประกอบบ้างหรือเปล่า
9: ก็เหมือนกับที่พี่ทีมงานถามผมเมื่อกี้เลยว่าอันนี้เก็บได้ไหมอันนี้อะไรคือผมจะถามก่อนทุกครั้งว่าจุดประสงค์ของการเก็บพระของเราคืออะไรคือพระเครื่องเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ของที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือว่าของที่เราอธิษฐานแล้วมีพุทธคุณ
10: ค
9: ือมันมีมูลค่าสูงเพราะฉะนั้นมันเป็นสินทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทหนึ่ง
10: ครับ
9: คือเราต้องตอบโจทย์ของตัวเองได้ให้ได้ก่อนว่าจุดประสงค์ของการเช่าพระหรือว่าการเก็บพระของเราคืออะไรถ้าเราเช่าเพื่อบูชาอย่างเดียวโอเคถ้าอย่างนั้นเราเก็บรุ่นไหนก็ได้ครับรุ่นไหนก็ดีหมดมีพุทธคุณหมดครับ
10: ครับ
9: แต่ว่าแต่ละรุ่นก็จะมีพุทธคุณไม่เหมือนกันนะใครบอกพุทธคุณเหมือนกันผมเถียงไม่งั้นพระจะมีพิมพ์ทำไมจะมียันกำกับทำไม
10: ครับ
9: เหมือนกับข้าวครับเรากินกะเพรามันก็รสชาติไม่เหมือนหมูกระเทียมหรอกเรากินก๋วยเตี๋ยวมันก็รสชาติไม่เหมือนกับกินผัดไทยหรอก
10: ครับ
9: เหมือนกันครับวัตถุมงคลก็เช่นใดเช่นนั้นวัตถุดิบต่างกันกรรมวิธีการสร้างต่างกันวิชากำกับต่างกันผงปรุงรสต่างกันคนเสกต่างกันก็พุทธคุณไม่เหมือนกันครับ

0: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหลือเชื่อ EP นี้พาคุณมาที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเพื่อมาชมหลวงพ่อทองคำพระพุทธรูปทองคำแท้บริสุทธิ์ทั้งองค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมเข้ากราบสมเด็จธงชัยเพื่อสอบถามถึงความพิเศษของผ้ายันผืนนี
2: ้ก็ไปเห็นที่วัดหน้าพระเมรุเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกพม่าเผามีของดีอะไรบ้างก็เห็นยันเรียกว่าโสรถมหามงคล
1: เหลือเชื่อเสาร์ที่26กันยายนบ่าย 2:00 นทางช่อง9กด30
3: เหมือนกันเราต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ว่าโอเคหนึ่งเราสะสมเราเอามาบูชาเราบูชาด้านไหนถ้าเราจะมาค้าขายเราไปใช้อารัธนาพระที่เป็นทางนางคนกระพันหรือว่าไปทางแคล้วคลาดมันก็อาจจะไม่สำเร็จผลแบบที่เราหวัง
4: ครับ
3: แต่ถ้าเราศึกษาแล้วเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อเนี่ยเราบูชามาเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาห้อยคออย่างเดียวมันเก็บเป็นทรัพย์สินเก็บเป็นของสะสม

0: รือฝรั่งเขาเรียกแอนทีคของเก่า
1: ครับ
0: คือไม่ว่าจะเป็นประตูเก่าหายเก่าเครื่องชามเก่าๆเขาก็เล่นหาสะสมมาทั้งนั้นพระเครื่องก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ประเภทนี้เหมือนกันที่เราต้อง
1: ที่มีมูลค่า
0: ศึกษาก่อนสะสมอันนี้ผมให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยเราเข้ามาเก็บพระเนี่ยมีโอกาสโดนหลอกสูง2มีโอกาสเก็บและขาดทุนสูง
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเราเข้ามาแบบมีความรู้มีความเข้าใจแล้วมีความศรัทธาเนี่ยเราจะอยู่ในวงการพระได้นานเลย
1: ครับ
0: เราถือหุ้นเนี่ยหุ้นตกเนี่ยเราก็ยังเครียดนะเวลาเราเปิดดูเนี่ยแต่เวลาพระเนี่ยมันดีอย่างเวลาถือพระที่เรารักเราศรัทธาเราศึกษามาดีแล้วต่อให้พระราคาลงเราก็ไม่เครียดเพราะว่าเราก็ใช้บูชาพุทธคุณอยู่ติดตัวเราสะสมเรามองเห็นของที่มันมีคุณค่าสำหรับเราวันใดวันหนึ่งถ้าเราเชื่อมั่นเนี่ยยังไงมันก็กลับมาครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจในหลักเศรษฐศาสตร์ของพระเครื่องแล้วกันเราจะเข้าใจว่าดีมานด์กับซัพพลายตลาดมาร์เก็ตติ้งมันรองรับทุกอย่างย้อนกลับไปที่คำถามเราก็ต้องตอบให้ได้ก่อนว่าเราเก็บสะสมเพื่ออะไ
1: ะไร
0: ถ้าเราสะสมเพื่อหวังอนาคตว่ามันจะเจริญเติบโตไปในภายหน้าเราต้องศึกษา
1: ต้องหาข้อมูล
0: เงินลงทุนก็อาจจะต้องใช้เยอะกว่าพระที่เราซื้อมาห้อยเฉยๆ
1: ครับ
0: ประมาณนี
1: ้ประมาณนี้ก็คือว่าต้องดูตัวเองว่าสะสมเพื่ออะไร
0: ใช่สำคัญเลยครับสำคัญเลยคือ1เกจิมีพระหลายรุ่นมากถ้าเราไปเก็บรุ่นที่เขาไม่เล่นกันเนี่ยเวลาเราไปขายทำไมเซียนมันไม่ซื้อทำไมพ่อค้าไม่เล่นเพราะว่าเราไม่ได้เก็บรุ่นที่เขาตลาดนิยมเล่นหาสะสมกันนะครับหลวงปู่ทิมก็มีรุ่นทั้งที่เล่นแพงเล่นถูกหลวงปู่โต้ก็มีที่เล่นแพงเล่นถูกทุกเกจิทุกครูบาอาจารย์มีพระที่เล่นถูกและเล่นแพงหมดอยู่ที่ว่าเราเก็บสะสมแบบไหนเราซื้อมาห้อยอย่างเดียวเราซื้อมาบูชาเราซื้อมาสะสมหรือเราซื้อมาลงทุนด้วย
1: เพราะจริงๆมีปัจจัยที่หลายคนก็ถามมาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วการที่พระรุ่นหนึ่งเนี่ยจะดังจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นบางทีต้องขึ้นอยู่กับวาระการจัดสร้างวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างแล้วการที่การมีการพุทธาภิเษกที่โอ้โหแบบพิธีจัดดีด้วยอันนี้ถูกไหมฮะ
0: ก็เป็นองค์ประกอบถูกต้องครับที่พูดมาถูกต้องหมดเป็นองค์ประกอบหมดแต่หลักๆแล้วก็คืออย่างที่บอกคือมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นไงในการสร้างพระก็คือพุทธาภิเษกดีมวลสารดีประกอบพิธีดีเจตนาการสร้างดี
1: อ
0: ันนี้ย้อนกลับไปคำหลวงปู่ตอนปี64นิดนึงพระหลวงปู่เนี่ยท่านเคยบอกผมว่าเจตนาที่ดีนำมาสู่ผลลัพธ์ที่ดีอะไรที่เจตนาตั้งต้นมันดีแล้วอ่ะผลลัพธ์เราก็ดีถ้าเราคิดดีทำดีผมก็เชื่อว่าผลลัพธ์มันจะออกมาดีเหมือนกันเหมือนกับผู้สร้างถ้าคิดดีทำดีตั้งใจสร้างทำมาด้วยเจตนาที่ดีพระก็ออกมาดีเพราะพระออกมาดีเป็นยังไงครับคนเอาไปบูชาก็มีประสบการณ์พอมีประสบการณ์อย่างพี่ป้อมสมมติซื้อพระมาองค์นึง 20,000 ไปถูกหวย 200,000 อย่างเงี้ยมีคนมาให้พี่ป้อม 30,000 พี่ป้อมขายมั้ย
1: ไม
0: ่พอเราไม่ขายแล้วเป็นอย่างนี้ทุกคนมันเกิดอะไรขึ้น
1: มูลค่าความต้องการมี
0: มันก็สูงขึ้น
1: ใช่ครับตามหลักดีมานด์ซัพพลาย
0: ใช่เลยครับแล้วก็ฝากไว้อย่างนึงครับก
1: ็
0: คือห้อยพระเนี่ยเรื่องลงทุนเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องการเงินหรือว่าเรื่องพระจะมูลค่าเพิ่มหรือลดเนี่ยผมอยากให้มองเป็นเรื่องหลังสุดเลยเริ่มต้นเนี่ยผมบอกว่าเจตนาที่ดีนำมาสู่ผลลัพธ์ที่ดีเราเริ่มจากศรัทธ
1: า
0: เริ่มจากการเห็นคุณค่าเริ่มจากความเชื่อมั่น
1: ครับ
0: แล้วมูลค่ามันจะตามมาทีหลังครับมันเป็นของหลังสุดม
1: ัน
0: เป
1: ็
0: น
1: แค่สำคัญกับเรื่องนี้มาก
0: มันเป็นแค่ปีกย่อยๆคร
1: ับ
0: หลักๆมันอยู่ที่คุณค่าและความเชื่อมั่นความศรัทธาของเราด้วยครับ
1: อ
0: ันนี้สำคัญที่สุดครับ
1: ก็ฝากไว้ให้กับแฟนรายการนะครับนะครับขอบคุณวันนี้ขอบคุณน้องนัทมากให้เวลากับรายการขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: นอกจากคุยกับเซียนนัทแล้วนะครับผมมีสเปเชียลมาเล่าให้ฟังโดยวันที่ผมคุยกับเซียนนัทนี้คณะของเรานะครับก็ยังได้เข้ากราบขอพรจากหลวงปู่และวันนั้นก็มีพิธีปลุกเสกพระของหลวงปู่ศิลาด้วยนะครับซึ่งในพิธีแต่ละครั้งมักมีปรากฏการณ์พิเศษเกิดขึ้นโดยภาพที่เห็นนี้นะครับเป็นพระอาทิตย์ทรงกฎซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรืออีกหนึ่งความเชื่อระบุว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เป็นมงคลเกิดขึ้นเหนือท้องฟ้าธรรมอุทยานจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อคณะลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลามาร่วมทำบุญและเข้ากราบขอพรจากหลวงปู่พระอาทิตย์ทรงกฎนั้นก็เกิดขึ้นเป็นเวลานานเกือบครึ่งวัน

นอกจากคณะลูกศิษย์จากทั่วประเทศแล้วนะครับก็ยังมีคณะผู้บริหารของบมจ.อสมท.นำโดยดร.ยาดากัสยปนันท์นะครับรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.พร้อมคณะนะครับเข้ากราบขอพรจากหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ผ่านมานะครับเส้นทางศรัทธาบารมีของหลวงปู่ศิลาทำให้ผู้คนจากทั่วประเทศหลั่งไหลมายังจังหวัดกาฬสินธุ์จนครองแชมป์จังหวัดที่มีอัตราการเติบโตด้านการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแรงขับเคลื่อนหลักเกิดจากพลังศรัทธาของหลวงปู่

กีฬานะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติหลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่ส่งผลให้เกิดรายได้หมุนเวียนทั้งภาคธุรกิจที่พักร้านอาหารของที่ระลึกช่วยประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ดีกินดีและก็มีความสุขมากขึ้นครับโดยก่อนหน้านี้นะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกเรียนหลวงพ่อองค์ดำชุ่มเย็นรุ่นเมืองกาฬสินธุ์234ปีหรือว่า8รอก็เกิดสิ่งอัศจรรย์ขึ้นนะครับเมื่อหลวงปู่ศิลาเดินทางมาถึงพิธีณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์หลังใหม่นายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระเทพวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยภายในพิธีนะครับมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมาร่วมนั่งปลกอธิษฐานจิตพร้อมพระเถราจารย์จากหลายพื้นที่ที่ร่วมประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

ในโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายการเข้าใจซึ่งกันและกันคือรากฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในทุกสังคมทุกศาสนาทุกชนเผ่าหรือชนชาติล้วนมีความเชื่อพิธีกรรมประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาสำคัญของชีวิตเพราะเมื่อมนุษย์คนหนึ่งเกิดขึ้นมาบนโลกหนึ่งวงจรชีวิตต้องการผ่านช่วงเวลาแห่งการเกิดการเติบโตครองคู่เจ็บป่วยและสิ้นลมลงในที่สุดแต่สิ่งสำคัญของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้ชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งเรียนรู้คุณค่าของความเป็นคนเพื่อสามารถอยู่ร่วมในสังคมเดียวกันได้

คนเราเกิดมาหนึ่งครั้งตายหรือสิ้นใจก็แค่หนึ่งครั้งครับดังนั้นหนึ่งชีวิตที่เกิดขึ้นมาย่อมมีคุณค่าและความสำคัญที่สุดเสมอสวัสดีครับผมตั๊กณภัสรันมิตรธีรโรจน์ผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ได้เกิดและได้ใช้ชีวิตเติบโตเรียนรู้และผ่านโลกมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งและบอกได้คำเดียวว่าชีวิตของคนเรานั้นมีเรื่องราวที่สามารถเกิดขึ้นได้มากมายรายการวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven จะพาคุณ

ไปเรียนรู้หลากหลายเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตมนุษย์เราได้เรียนรู้อะไรกับสิ่งเหล่านั้นบ้างการเกิดขึ้นมาบนโลกของมนุษย์คือปาฏิหาริย์เล็กๆที่ธรรมชาติได้มอบลมหายใจแรกเพื่อเริ่มต้นการเดินทางอันไม่อาจรู้ปลายทางแต่ก็ยังเป็นประกายแห่งความหวังที่ทำให้โลกกว้างใหญ่ไปนี้มีความหมายขึ้นมาในช่วงขณะหนึ่งที่ดวงตาคู่น้อยเปิดรับแสงแรกของชีวิต

0: เมื่อทารกน้อยลืมตารับแสงแรกของโลกเสียงกระซิบแห่งศรัทธาที่ข้างหูใหม่เอี่ยมคือสิ่งแรกที่โอบรับเขาเข้าสู่อ้อมกอดแห่งความเมตตาพิธีอาจารย์ข้างหูจึงเป็นดังสะพานที่เชื่อมชีวิตบริสุทธิ์กับความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าผ่านถ้อยคำที่บิดาหรือผู้ศรัทธากล่าวเบาๆชิดหูทารกเพื่อให้คำประกาศศรัทธาเป็นเสียงแรกของชีวิตการถือกำเนิดของชีวิตหนึ่งถือเป็นความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงประทานให้อิสลามจึงได้กำหนดนะพิธีการหรือพิธีกรรมสำหรับเด็กแรกเกิดคือเด็กเนี่ยเมื่อเกิดมาเนี่ยประสาทสัมผัสแรกคือการได้ยินดังนั้นในคัมภีร์อัลกุรอานจึงกล่าวถึงนะโสตประสาทของการรับฟังเนี่ยนะเป็นสิ่งแรกที่มีมาก่อนการมองเห็นดังนั้นอิสลามจึงกำหนดว่าให้เปิดการรับฟังของทารกน้อยซึ่งเขาได้ยินแล้วรู้แล้วด้วยกับถ้อยคำที่เป็นคำประกาศสู่การละหมาดประจำวันซึ่งเป็นถ้อยคำที่บรรจุถึงเรื่องของการสดุดีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าการปฏิญาณตนการเรียกร้องสู่การประกอบคุณงามความดีนะครับซึ่งก็จะเป็นภาษาอาหรับเรียกว่าอาดานคำว่าอาดานแปลว่าการประกาศให้รับรู้แล้วก็ใช้ถ้อยคำเหล่านี้แหละมาประกาศให้กับเด็กจะเป็นคุณพ่อเขาหรือว่าใครก็ได้นะครับที่ทำการอาดานหรือการประกาศนี้ไอการกระทำตรงเนี้ยมีวจนะของท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวเอาไว้ว่าเป็นสิ่งที่พึงกระทำกับทารกแรกเกิดสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจอยู่ตลอดก็คือการระลึกนึกถึงมีหลักคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าเป็นสรณะนอกเหนือจากตรงนี้แล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีกก็คือว่าเด็กก็จะได้รับการพิทักษ์รักษาจากการรบกวนของมารนะหรือว่าชัยฏอนหรือว่าเรียกกันว่าซาตานเนี่ย
1: ชัยฏอนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งถูกสร้างของพระเจ้าอย่างหนึ่งแต่เป็นสิ่งถูกสร้างที่สร้างมาเพื่อทดสอบมนุษย์การอาซานก็เพื่อที่จะป้องกันเด็กให้ปลอดภัยจากอำนาจของชัยฏอนที่จะมารบกวนในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยผมคิดว่าในปัจจุบันนี้การที่เด็กคลอดออกมาจากครรภ์มารดาใหม่ๆเนี่ยเราคลอดที่โรงพยาบาลเราไม่ได้คลอดตามบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะรักษาประเพณีนี้ไว้เนี่ยค่อนข้างจะยากอยู่เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลที่คุ้นเคยกับมุสลิมเราเนี่ยเมื่อคลอดเขาก็จะเชิญคุณพ่อหรือเชิญพี่ปานาอาไปอาซานหูขวาเพราะถ้าหลังจากนั้น 2-3 วันเนี่ยมันไม่มีคือไม่มีแบบฉบับให้ทำ
0: การประกอบพิธีนั้นเรียบง่ายเพียงอุ้มเด็กน้อยไว้ในอ้อมแขนแล้วเอียงศีรษะเข้าใกล้เพื่อเอ่ยอาซานที่หูขวาอย่างอ่อนโยนแต่ความหมายกลับลึกซึ้งจนการเวลาไม่อาจลบเลือนเพราะเสียงนี้คือคำขอพรให้ชีวิตเริ่มต้นด้วยแสงนำทางที่บริสุทธิ์ปกป้องเด็กน้อยจากความหวาดกลัวและให้เขาเติบโตบนเส้นทางแห่งศรัทธาความรักและความดีงามตราบวันข้างหน้า

0: ในจุดนั้นที่ผมได้ทำอาการนะครับก็คือเป็นจุดที่ลูกคลอดออกมาแล้วแม่เนี่ยอยู่ในช่วงของการพักฟื้นลูกก็จะต้องแยกกับแม่ผมก็ในฐานะที่ผู้เป็นพ่อก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้แล้วมันเป็นแบบฉบับแล้วเป็นหน้าที่ของผู้นำครอบครัวที่เริ่มต้นด้วยกับสิ่งนี
1: ้รู้สึกว่าในช่วงที่เราไม่อยู่เราก็อยากให้คนที่เราไว้ใจที่สุดก็คือพ่อใช่ไหมเขาก็อยู่ดูแลลูกและสิ่งแรกที่เขาดูแลก็คือการอาซานให้กับลูกเขาเจอลูกครั้งแรกเขาก็อาซานให้กับลูกเลยก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีมากการทำแบบนี้จะทำให้แบบว่าเด็กมีบารอกัตก็คือมีสิริมงคลในชีวิตนะเราก็อยากทำให้ลูกของเราพอลูกของเราทำพิธีกรรมต่างๆนี้เรียบร้อยแล้วนะเราก็รู้สึกว่าลูกเราแบบได้รับความสิริมงคลแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าดีใจใช่เติมเต็มชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือมันจะเป็นเสียงแรกที่พ่อได้เป่งให้กับลูกและเป็นเสียงแรกที่ลูกได้ยินจากพ่อมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมกันตั้งแต่แรกเกิด
2: ตรงนี้มันก็เป็นเหมือนกับเป็นการใช้ประสาทสัมผัสในการสื่อระหว่างพ่อกับลูกนะแต่ว่าสิ่งที่จะนำมาสื่อนั้นคืออะไรนะนั่นมันก็คือหลักคำสอนของศาสนานะการยืนยันในพระผู้เป็นเจ้าการยืนยันในหลักคำสอนว่าต่อไปเราก็จะเข้าสู่นะแนวทางที่ว่านี้มรรคานี้นะเรื่อยไปตราบชีวิตจะหาไม่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการผูกสัมพันธ์ในเชิงของความเชื่อและศรัทธา
3: พิธีกรรมเล็กๆแต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาบนโลกสื่อถึงการต้อนรับเด็กเข้าสู่โลกด้วยความรักความศรัทธาและเจตนาที่ดีที่สุดของครอบครัวมุสลิมสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเจตนาของผู้เป็นพ่อและเป็นแม่ที่ต้องการจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาลืมตาขึ้นมาดูโลกด้วยเสียงและคำพูดที่ดีที่สุดของผู้เป็นพ่อนั่นเองครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือการเริ่มต้นหนึ่งชีวิตไม่ได้จบแค่การอาสานเท่านั้นแต่ยังมีพ่อและแม่ที่ต้องการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของพวกเขาอีกครับ
2: เมื่อทารกน้อยลืมตาดูโลกครอบครัวมุสลิมจะโอบรับเขาด้วยพิธีที่งดงามและอบอุ่น2ประการด้วยกันคือการตะฮนีกที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพิธีตะฮนีกเป็นการแตะเนื้อผลอินทผลัมบดหรือของหวานเล็กน้อยอย่างน้ำผึ้งที่เพดานปากของทารกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นชีวิตด้วยความอ่อนโยนความบริสุทธิ์ความหวานซึ้งและคำขอพรให้เด็กเติบโตด้วยความหวานงามแห่งศีลธรรม

0: ตะฮนีกเนี่ยเดิมคำว่าอัลฮังหรือว่าอัลฮานักก็คือเพดานปากท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออัครสาวกเนี่ยได้บุตรก็จะนำเด็กทารกเนี่ยมาหาท่านท่านก็จะเอาเด็กเนี่ยตั้งที่ตักท่านก็จะใช้อินทผลัมนะอินทผลัมยีจนกระทั่งมันละเอียดเราถือว่าน้ำลายของท่านนั้นน่ะเป็นสิ่งที่มีสิริมงคลแล้วก็แย่นิ้วของท่านที่แตะอินทผลัมที่ยีแล้วเนี่ยเข้าไปสู่ปากของเด็กให้นิ้วเนี่ยเข้าไปถึงเพดานปากสักพักหนึ่งเด็กเขาก็จะดูดอันนี้คือสิ่งที่ท่านศาสดาได้ทำไว้เป็นแบบอย่างเราเรียกว่าซุนนะก็คือวิถีหรือมักคาของท่านศาสดาที่กระทำเอาไว้ซึ่งตรงนี้ก็จะเกี่ยวกับหลักการแพทย์การกินนมของเด็กทารกเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่ไปกระตุ้นก่อนระบบของมันยังไม่ได้เริ่มต้นไอการตะฮนีกเนี่ยเป็นการไปเริ่มต้นกระตุ้นระบบการย่อยอาหารของเด็กซึ่งจะต้องดื่มนมและสองก็คือว่าในเลือดของเด็กเนี่ยจะมีน้ำตาลค่อนข้างต่ำเพราะนั้นสิ่งที่จะปรับสมดุลให้กับเด็กเนี่ยก็คือการเติมกลูโคสเข้าไปซึ่งหาได้ง่ายที่สุดก็คืออินทผลัมซึ่งเป็นผลไม้วิเศษ
1: สิ่งที่เราจะต้องทราบอย่างหนึ่งคืออินทผลัมจะผูกพันกับเรื่องของศาสนาอิสลามพอสมควรถือว่าเป็นผลไม้ที่มีมงคลกันแล้วกันเป็นผลไม้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิถีชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดเป็นอย่างยิ่งเวลาละซิดอดละซิดอดอินผลัมตานิกเป็นตานิกเรื่องผลัมแต่ถ้าไม่มีก็ใช้อะไรที่มันเป็นหวานหวานเป็นน้ำผึ้งเป็นอะไรก็ได้
0: เพราะต้นอินผลัมนี้จะเปรียบได้ดังนะบุคคลที่ได้ชื่อว่ามุสลิมนะหรือผู้ศรัทธาที่รากของมันนั้นหยั่งลึกลงไปแล้วก็ลำต้นนั้นนะก็จะตั้งตรงมีทางอินทผลัมมันจะไม่ปิดขั้วของมันไม่มีใบร่วงและมีผลไม้ที่มีรสชาติหวานศาสนาอิสลามก็มีคำสอนอีกว่าความหวานซึ้งของศรัทธาและความสวยงามในการปฏิบัติหรือวัดปฏิบัติของคนมุสลิมเปรียบเทียบได้กับผลอินทผลัมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าผู้ที่จะทำการตะฮนีกเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้มีคุณธรรมคือคนดีๆที่เป็นสัตบุรุษมากระทำให้กับเด็กนั้นเมื่อเขาเป็นบุคคลที่ปฏิบัติดีกระทำสิ่งนี้ให้กับเด็กก็หวังว่าต่อไปมันก็จะส่งผลกับเด็กผู้นั้นว่าเขาจะเป็นสัตบุรุษเป็นสัพบุรุษก็คือผู้ที่ดำเนินตามทำนองคลองธรรมสอดประสานกันในเรื่องของศรัทธาปฏิบัติแล้วก็เรื่องของจริยธรรม

0: นอกจากเสียงสวรรค์เสียงแรกจากผู้เป็นบิดาที่มอบให้กับลูกแล้วอาหารมื้อแรกนอกจากนมของมารดาแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกเลือกมาอย่างดีที่สุดให้กับลูกเป็นสัมผัสแรกที่มอบให้กับลูกเป็นการเริ่มต้นการเติบโตของร่างกายที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีเรียบร้อยแล้วครับ
1: จากนั้นเมื่อครบ7วันพิธีอากีก็จะถูกประกอบขึ้นด้วยการตั้งชื่อเด็กโกนผมแรกเกิดและเชือดสัตว์พลีทานเพื่อนำเนื้อไปแบ่งปันแก่ผู้ขัดสนเป็นการมอบความเมตตาสู่สังคมในนามของผู้ที่เพิ่งเกิดการประกอบพิธีทั้งสองเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความหมายล้วนเป็นถ้อยคำแห่งการขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้าและการอ้อนวอนให้ชีวิตใหม่ได้รับการคุ้มครองและสุดท้ายตะฮนีกและอากีกอจึงเปรียบเสมือนประตูแรกที่เปิดให้เด็กน้อยก้าวเข้าสู่โลกใบนี้ด้วยความรักความศรัทธาและความงดงามที่รอให้เขาเติบโตอากีกอนี่มาจากคำว่าอักนะอักกอในภาษาอาหรับซึ่งแปลว่าชักก็ก่อต้อแปลว่าตัดก็คือการเชือดสัตว์นั่นแหละนะสัตว์ที่ถูกเชื่อเรียกว่าอากีกอเป้าหมายก็คือ1เพื่อแสดงความขอบคุณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ได้ทรงประทานนะบุตรให้แก่ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ในศาสนาอิสลามก็จะผูกพันอยู่กับการระลึกนึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วนึกถึงคนอื่นเพราะว่าหลังจากตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของการทำทานนะเป็นเรื่องของการแสดงความยินดีกันระหว่างหมู่พี่น้องการเชือดอากีกอนี้นะตามวิถีอิสลามก็คือให้กระทำในวันที่7โดยรวมวันที่เด็กนั้นเกิดด้วยถ้าเลยจาก7ก็ให้นับทบไป7 2 14 7 3 21พอพ้นจาก21ไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ตามสะดวกแล้วตามอัธยาศัยตามความพร้อมนะเพราะว่าบางทีก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสัตว์ที่จะใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นปศุสัตว์ก็คือสัตว์ที่เลี้ยงกันนะครับแล้วก็ใช้ในการทำกุรบานแต่ส่วนใหญ่ในบ้านเรานี่ก็จะนิยมเป็นแพะถ้าเป็นชายก็2ตัวถ้าเป็นหญิงก็1ตัว
2: เชื่อเพื่อที่จะทำอาหารเพื่อแสดงความยินดีกับเด็กเกิดใหม่ส่วนหนึ่งเราเป็นแจกเนื้อสดให้กับเพื่อนบ้านให้เป็นญาติสนิทมิตรสนิทอีกส่วนหนึ่งก็คือทำอาหารเลี้ยงคนที่มาก็จะมีครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่มาตะนิกด้วยในวันนั้นแล้วก็มาเลี้ยงอาหารเป็นเรื่องของสังคมที่ศาสนาอิสลามให้ความสำคัญกับตรงนี้

0: มาก
1: ๆในศาสนาอิสลามก็มีระบุไว้ในพระวจนะเช่นเดียวกันว่าทารกนั้นถูกผูกพันจองจำอยู่กับอากีกะของเขาก็คือถ้าเด็กเนี่ยเสียชีวิตไปก่อนการทำอากีกะก็จะไม่มีสิทธิ์ในการขออนุเคราะห์ในวันโลกหน้านะให้แก่บิดามารดาของเขาเพราะนั้นก็ควรที่จะได้กระทำเอาไว้

0: พิธีโกนผมไฟคือผมที่เกิดอยู่ในช่วงของการที่แม่นั้นอยู่ไฟแต่ความเป็นจริงผมนี้เกิดแต่ในน้ำคร่ำให้โกนทั้งหมดศีรษะพิธีโกนผมไฟในอากิโกคือการปลดเปลื้องสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากทารกและเมื่อนำเส้นผมนั้นไปชั่งเป็นเงินเพื่อบริจาคแก่ผู้ยากไร้ก็เป็นดั่งการส่งต่อความเมตตาจากชีวิตใหม่สู่โลกกว้างครอบครัวมอบบุญกุศลนี้เป็นของขวัญแรกแก่เด็กน้อยเพื่อให้เขาเติบโตด้วยความงดงามแห่งการให้และการเริ่มต้นที่บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ
1: การตัดผมไฟมันก็เป็นประเพณีครับประเพณีที่ทำกันมาตัดผมไฟเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะโกนหัวเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยเวลาอยู่ในท้องแม่เนี่ยมันจะมีน้ำค่ำมีอะไรเงี้ยถ้าหากว่าเราไม่โกนหัวเนี่ยอาจจะทำให้เด็กเป็นโรคผิวหนังที่ศีรษะได้เป็นโรคอะไรเรียกชันตุเนี่ยครับผมก็เลยมีการโกนหัวให้เด็กนะครับเพื่อชำระล้างสิ่งเหล่านี้
0: เสร็จแล้วหลังจากโกนเนี่ยให้เอาผมเนี่ยไปชั่งเป็นออนซ์มันออกมากี่ออนซ์แล้วก็ตีมาเป็นค่าของมันแล้วก็บริจาคออกไปต่อมาก็คือการตั้งชื่อให้ตั้งชื่อด้วยชื่อที่ดีนะชื่อนั้นสำคัญชะไหนจริงอยู่คนเราเนี่ยบางทีมันชื่ออย่างนึงปฏิบัติตัวอย่างนึงแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือว่าให้ตั้งชื่อดีๆเช่นชื่ออับดุลลอฮ์บ่าวของพระองค์อัลลอฮ์อย่างนี้เป็นต้นตั้งชื่อและการขอดุอา
1: ขอดุอาก็คือขอพรขอดุอาให้เด็กมีความแข็งแรงให้เด็กอย่าได้เจ็บได้ไข้นะให้เติบโตมาเป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคมอะไรเงี้ยประมาณนี้ในบทดุอาครับ

โดยหลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยนะให้ความสำคัญตั้งแต่เกิดก่อนเกิดด้วยซ้ำยิ่งตอนเกิดเนี้ยนะยิ่งมีความสำคัญมากเริ่มตั้งแต่ต้นนะด้วยกับสิ่งที่เป็นความดีความดีสูงสุดในศาสนาอิสลามก็คือศรัทธานั่นแหละเพราะว่ามันย้อนกลับไปนับตั้งแต่โลกอะตอมปรมาณูเนี่ยนะหรือวิญญาณนะก็ยอมรับในพระผู้เป็นเจ้าศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดแหละเพียงแต่สัญญาเนี่ยมันลืมเลือนกันไปก็เป็นการเตือนให้รู้ให้ระลึกขึ้นได้นะด้วยกับพิธีกรรมที่ว่านั้นทั้งในส่วนของตัวเด็กเองทั้งในส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องก็คือพ่อแม่ว่าเราได้รับของขวัญจากพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงประทานบุตรนี้ให้แก่เราลูกก็คือภารกิจและพันธกิจที่พ่อแม่จะต้องเลี้ยงดูอบรมปูนฟักให้กลายเป็นผู้ศรัทธาที่ดีต่อไปในเบื้องหน้า

ในความเชื่อของอิสลามพิธีแรกเกิดเป็นการเริ่มต้นชีวิตภายใต้หลักศรัทธาที่เปิดฉากชีวิตมนุษย์ด้วยเสียงแห่งศรัทธาและความเมตตาเสียงอัซานที่ข้างหูคือถ้อยคำแรกที่ชวนให้ทารกรู้จัก

ความจริงสูงสุดของการมีอยู่ส่วนตานิและอากิเกาะคือการวางรากฐานให้ชีวิตเติบโตด้วยความหวานแห่งศีลธรรมความสะอาดบริสุทธิ์และการเชื่อมโยงกับผู้คนรอบตัวการประกอบพิธีเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงธรรมเนียมแต่คือการประกาศว่าเด็กน้อยผู้นี้มีคุณค่าตามความเชื่อทางศาสนาเป็นผู้ที่พระองค์มอบภารกิจและเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ให้เขาอย่างสมบูรณ์ครอบครัวได้แสดงความรักความรับผิดชอบและการขอบคุณต่อพระเจ้าขณะที่ชุมชนร่วมกันต้อนรับชีวิตใหม่นี้ด้วยการแบ่งปันและคำอวยพรและทั้งหมดนี้หล่อหลอมให้การเกิดไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นของลมหายใจแต่คือการเริ่มต้นของความหมายความหวังและศักดิ์ศรีแห่งมนุษย์บนโลกใบนี้ทุกชีวิตล้วนมีเรื่องราวสำคัญมากมายตั้งแต่เกิดจนวันสุดท้ายแล้วกลับมาพบกับผมในวิถีจากขันถึงเชิญตะกอน Born to Heaven สวัสดีครับ

0: 26กันยายนนี้ห้ามพลาดเอาใจช่วยทัพนักกีฬายกน้ำหนักของไทยพร้อมชมมวยสากลในศึกเอเชียนเกมส์2026ช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 14:50 น.เป็นต้นไป
1: สาธุกันสัปดาห์นี้ความยิ่งใหญ่และความเจริญรุ่งเรืองในอดีตค่ะที่สามารถสร้างองค์หลวงพ่อทองคำจากทองคำแท้ๆได้ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้นะคะและตอนนี้ก็ถึงฤกษ์มงคลแล้วนะคะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
2: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี้
3: มันกว่าจะเสร็จวันนี้น้ำตาเป็นปี๊บแล้วอ่ะอาจจะเป็นคนที่เรามองไม่เห็นอาจจะเป็นเจ้าที่อาจจะถูกขุดถูกเลื้ออะไรขึ้นมาก็ตามแล้วรู้สึกว่า
4: อันนี้มีการรื้อจริง
5: นี่แม่ครัวที่นี่นี่ไม่ธรรมดาจริงนะตุ้ยท้องแล้วล็อกหัวเอาไปใช้งานได้เลยนะ
6: ไม่ได้ของเอา
5: เอาตุ้ยท้องเอาผ้าไปยกขึ้นรถไปเลย
2: ถามช่อง9กด30
1: เหลือเชื่อ EP นี้พาคุณมาที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเพื่อมาชมหลวงพ่อทองคำพระพุทธรูปทองคำแท้บริสุทธิ์ทั้งองค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมเข้ากราบสมเด็จธงชัยเพื่อสอบถามถึงความพิเศษของผ้ายันผืนนี
7: ้ก็ไปเห็นที่วัดหน้าพระเมรุเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกพม่าเผามีของดีอะไรบ้างก็เห็นยันเรียกว่าโสรถมหามงคล
1: เหลือเชื่อเสาร์ที่26กันยายนบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
8: คนก็ถามแบบว่าแบบรักเสือทำไมไม่อยากเห็นเขาในป่าเนาะผืนป่าเราทุกๆวันเนี้ยเหมือนเราปล่อยเขาไปตาย
9: มีนักสัตววิทยาอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องถามตามข่าวที่เกิดขึ้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอเสือสังหาร
8: ถ้าแบมเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยแบมก็อาจจะไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเสือตัวเบลอ5ตัวมาอยู่ในป่าที่มนุษย์อยู่คือที่ที่อาหารอยู
10: ่ในเรื่องของการใช้ระบบรางเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพนะครับมีความประหยัดแล้วก็มีความปลอดภัยรัฐบาลเองก็ได้ให้โครงการต่างๆกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยวันนี้เริ่มสัมฤทธิ์ผลแล้วครับซึ่งเราเชื่อมั่นว่าแผนงานที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเอาไว้จะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยใช้หมวดระบบรางได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

0: ครับ
1: ชวนผู้ชมนะครับมาส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยในการลุยศึกเอเชียนเกม2026กันครับติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9กด30ตั้งแต่วันที่17กันยายนนี้เป็นต้น

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเป็นครอบคลุมพื้นที่50เขตมีผลตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นไปเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำที่กรมชลประทานโดยอธิบดีกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำพื้นที่ที่ฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยาเช้าวันนี้ระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 16.94 เมตรใกล้เกณฑ์ควบคุมที่17เมตรขณะที่ระดับน้ำหน้าเขื่อนเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ1เซนติเมตรจึงทยอยเพิ่มการระบายน้ำชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเช้าวันนี้อยู่ที่ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจุดที่ต้องติดตามขณะนี้คือช่วงตั้งแต่นครสวรรค์ลงมาถึงชัยนาทซึ่งมีปริมาณน้ำสะสมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสำหรับด้านท้ายน้ำกรมชลเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำโดยตัดทางลัดช่วยลดระยะเวลาการไหลจาก5ชั่วโมงเหลือประมาณ10นาทีก่อนระบายออกสู่อ่าวไทยโดยนายสุริยะจะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่คลองลัดโพด้วยกรณีพายุนอร์อีสเตอร์กำลังแรงที่คาดว่าจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงอันตรายตลอดแนวชายฝั่งตะวันออกตั้งแต่รัฐเมนไปจนถึงกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์นี้ทางการรัฐนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดรวมถึงนครนิวยอร์กแล้วขณะที่เคที่โฮชูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเตือนผ่านแพลตฟอร์ม X ขอให้ประชาชนให้ความสำคัญและรับมือกับพายุอย่างจริงจังด้านชาวอเมริกันในพื้นที่ลองไอแลนด์รัฐนิวยอร์กเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุแต่ส่วนใหญ่ยังคงไม่มีท่าทีตื่นตระหนกมากนักว่ายน้ำกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประเภทฟรีสไตล์400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศจานจ่านซั่วฉลามหนุ่มวัย19ปีจากจีนโชว์ฟอร์มคว้าเหรียญทองที่7จาก8รายการที่เขาลงแข่งขันด้วยเวลา3นาที 41.28 วินาทีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมของปาร์คแทฮาวานจากเกาหลีใต้ที่ทำไว้3นาที 41.53 วินาทีในเอเชียนเกม2010กวางโจวทำให้เขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำคนแรกที่คว้า7เหรียญทองเอเชียนเกมครั้งเดียวโดยก่อนหน้านี้มีเพียงโซกิลซานนักกีฬายิงปืนจากเกาหลีเหนือที่คว้า7เหรียญทอง1เหรียญเงินในเอเชียนเกมปี1982ที่กรุงนิวเดลีติดตามข่าวได้ครั้งในคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์เวลาประมาณ 12:00 น.สวัสดีครับ
1: ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกันส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยในเอเชียนเกมที่นาโกย่ากันนะครับเพราะว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของคนในเอเชียคนไทยเราก็มีความสามารถนะครับในการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิดดูไปพร้อมกันกับทางช่อง9คุณขอเทศดีช่อง30นะครับรวมทั้ง FM 99ของอสมทก็จะรายงานนะครับ

0: What if พระจันทร์ทำจากชีส
1: ชีสที่บ้านนายอร่อยจริงๆพี่พี
2: ่ใช่ใช่อร่อยมาก
0: คืนนี้พระจันทร์สวยจังเลยนะทุกคนดูพระจันทร์สิรูบนพระจันทร์เหมือนรูบนชีสเลยWhat if ถ้าหากพระจันทร์ทำจากชีสเราจะกินได้ไหมนะถ้าหากว่าดวงจันทร์ทำจากชีสจะกินได้ไหมน่าจะอร่อย
1: อะไรจะใหญ่ขนาดนั้นตามหลักวิทยาศาสตร์ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เลยก็เป็นคำถามที่น่าสนุกนี่นาพี่พี
0: ่ถ้าเป็นชีสมันจะรสชาติยังไงนะ
1: น่าจะกินพระจันทร์เหรออ
0: ุ๊ยอย่าเพิ่งด่วนสรุปสิคุโรลองคิดตามพิกพีดูก่อน
1: ใช่ใช่เราต้องใช้เทคโนโลยีสแกนหาส่วนผสมของนมในพระจันทร์ดร.สลูตามมาเลย

0: ติด
1: สกรูนี่คือเครื่องสแกนของฉันแต่มันไม่เคยถูกใช้กับดวงจันทร์นะ

0: กิจสำรวจดวงจันทร์ What if ดวงจันทร์ทำจากชีสลูกเรือทุกคนพร้อมไหม
1: พร้อม
2: พร้อม
3: พร้อมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับกัปตันคูโร
0: นับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ออกเดินทางได
3: ้บินขึ้นไปเลย
0: วูฟี่สถานะเครื่องยนต์เป็นยังไง
1: ปกติดีค่ะกัปตัน
0: สไปทำแผนที่การบินขึ้นจอ
4: รับทราบครับกัปตัน
0: พิกพีนำยานออกจากวงโคจรมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์ได้เลย
3: ครับกัปตันเดินหน้าเต็มกำลัง
0: ทุกคนพร้อมรับแรงสั่นสะเทือน
1: กัปตัน
5: สั่นมากเลยครับกัปตัน
0: วินาทีจะหลุดจากวงโคจร
3: ตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูต
1: ูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตู
3: ตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตูตู
0: ตูตูตูตูตูตูตูตูตู
3: ตูตูตูตูตูตู
4: ตูตูตูตูตูตูตูตูตู
0: ตูตูตูนับยอดลงเก็บตัวอย่างได้ฉันจะสแกนหาส่วนผสมของนมในพระจันทร์เดี๋ยวนี้แหละกำลังสแกนต้องได้ผลแน่ๆไม่พบส่วนผสมของนมเลยพระจันทร์ไม่ได้เป็นชีสจริงๆด้วย
3: บางทีมันอาจจะเป็นชีสที่ไม่มีนมก็ได้นะคุโร
0: อ๋อข้อมูลบอกว่าพระจันทร์ส่วนใหญ่ทำจากหินและฝุ่น
4: พระจันทร์คือหินก้อนใหญ่ไม่ใช่เนยนะพิกพี
1: บูฟี่คิดว่า
3: วันนี้สนุกที่สุดเลยทุกคนไปกินชีสอร่อยๆที่บ้านฉันกันเถอะ
6: ไปชีสที่บ้านนายอร่อยที่สุดเลย
0: ถึงเครื่องสแกนจะบอกว่าพระจันทร์ทำจากหินแต่ฉันก็สนุกกับการค้นคว้าข้อมูลนะ
4: ถูกแล้วจินตนาการเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำให้เรากล้าถามแต่ความจริงทำให้เราได้ลงมือทำและกินชีสจริง
3: ๆตอนหน้าWhat if ความฝันของพวกเราสามารถเอามารีไซเคิลได
1: ้มาดูกันว่าเราจะสร้างสรรค์อะไรจากความฝันได้บ้างพบกันใหม่ตอนหน้านะเพื่อน
3: ๆ What if ความฝันมารีไซเคิลได้มาแล้วฉันมาแล้ววูฟี่ชวนพวกเราออกมาทำอะไรตั้งแต่เช้าเหรอ
1: คือวูฟี่ตั้งใจจะชวน
3: ขอโทษทีนะวูฟี่ฉันกลัวจะลืมเมื่อคืนฉันฝันสุดยอดมากเลยฉันฝันว่าเป็นนักรบอวกาศใช้ปืนใหญ่ที่ยิงป๊อปคอร์นรสเนยระเบิดแต่เหมือนฉันกำลังยิงสู้กับเงาอะไรสักอย่างแล้วฉันก็ลืมไปเลยว่ามันคืออะไร
0: ฉันก็ฝันสนุกสุดยอดเหมือนกันฉันฝันว่ากำลังบังคับหุ่นยนต์ที่มีขาแมงมุม6 ขามันเท่มากแต่มันกำลังวิ่งหนีอะไรสักอย่างที่น่ากลัวฉันจำไม่ได้ว่าหนีอะไร
4: ฉันฝันถึงที่เก็บผลไม้แบบยืดหดได้ไม่ว่ามันจะสูงแค่ไหนก็เก็บได้หมดแต่เหมือนลืมไปแล้วล่ะ
1: บูฟี่ฝันถึงเครื่องดูดฝุ่นพลังช้างสารแต่เหมือนวูฟฟี่กำลังดูดปีศาจฝุ่นยักษ์อยู่มั้งจำไม่ได้เลยน่าเสียดายจัง
3: เฮ้ยคิดแล้วเสียดายจังไม่น่าลืมเลยรู้สึกว่าในฝันสนุกมากเลยด้วยสิ
0: ใช่ฉันก็เสียดายนึกไม่ออกจริงๆนะเนี่ย
4: นั่นสินะเราทำอะไรกับความฝันได้บ้างนะWhat ifถ้าหากว่าเรานำความฝันที่พอจำได้มารีไซเคิล แล้วสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ล่ะ
0: เป็นไอเดียที่ดีไปแล้วเราจะรีไซเคิลความฝันได้ยังไง
3: นั่นน่ะสิทำยังไงเหรอสไป
4: เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันพวกเรารีบมาว่าส่วนที่พอจำได้เก็บไว้ก่อนที่จะลืมไปหมดดีกว่า
0: ก็ดีนะระหว่างที่เราวาดเราอาจจะนึกถึงส่วนที่ลืมไปแล้วเพิ่มมาอีกก็เป็นไปได้นะ
1: พอดีเลยวันนี้บูฟี่จะชวนทุกคนไปวาดรูปเล่นในป่ากันนะแต่ตอนนี้พวกเรามาลงมือวาดความฝันที่พอจะจำได้กัน
6: ลง

0: มแรงจัง
1: ปลิวไปหมดเลย
0: ปลิวไปทางนั้น
2: ไปช่วยกันเก็บเร็ว
3: นั่นๆรูปวาดปลิวไปรวมกันพอดีเลย
0: โอ้ดูสิฝันของทุกคนมาเป็นอุปกรณ์ของแมงมุมพอดีเลย
1: เครื่องดูดฝุ่นพลังช้างสารของวูฟฟี่กลายเป็นก้นของแมงมุมไปซะแล้ว ดูตลกดีนะ
2: พี่เก็บผลไม้ของฉันกลายเป็นหนวดของแมงมุมถึงแมงมุมจริงๆจะไม่มีหนวดแต่มีหนวดแบบนี้ก็เท่ดีแถมเป็นหนวดแบบยืดหดได้ด้วยนะ
0: เราต้องตั้งชื่อให้มันฉันขอเสนอหุ่นยนต์แมงมุมสุดไฮเทค
3: หุ่นยนต์ปืนใหญ่ป๊อปคอนจอมพลังสิ
2: หุ่นยนต์หนวดวิเศษยืดได้หดได้ฟังดูดีกว่านะ
1: หุ่นยนต์ก้นดูดฝุ่นพลังช้างสารถึงจะถูกต้อง
2: งั้นเรามาเรียกมันสั้นๆว่าดรีมบอท
4: เยี่ยมไปเลย
3: ฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมจู่ๆท้องฟ้ามืดลง
0: ฮะนั่นไงเจ้าเงาเขมือฝันมันโผล่มาในฝันฉันแล้วก็กินความจำฉันไปหมดเลย
2: มันจะกินความฝันที่เหลือของพวกเรารีบหนีไปตั้งหลักก่อนแล้ว
3: รีบหนีขึ้นไปบนดรีมบอร์ดกันเร็วพวกเรา
0: ฉันจะบังคับเองทุกคนประจำที
2: ่มันยิงกระสุนมาแล้ว
1: บุฟฟี่จะป้องกันเองเครื่องดูดฝุ่นดูดหินมาทำโล
3: ่ปืนใหญ่ป๊อปคอนรถเนยระเบิดยิงสกัดกระสุนไว
5: เปิดทางได้แล้วคุโรซิ่งไปเลย
0: ดรีมบอทใส่หน้าขาหนีขึ้นไปตั้งหลักแล้วเราต้องรอดจนกว่าจะเช้าแสงจากดวงอาทิตย์เท่านั้นที่จัดการมันได
3: ้เงาขมือฝันจะตามมาทันแล้ว
0: แสงอาทิตย์โดนบังทุกคนช่วยกันทำลายภูเขาข้างๆนั้นเร็ว
4: ตกลง
0: หุ่นยนต์แมงมุมกล่องกระดาษของพวกเราไร้กาใช่ไหมเจ้าเงาขมือฝัน
3: โอ้โหเมื่อกี้เราเล่นกันได้สมจริงสุดๆไปเลยนะเนี่ย
0: ถึงจะเป็นแค่กล่องกระดาษที่พวกเราประดิษฐ์ขึ้นมาแต่พวกเราก็สนุกมากเลย
2: ใช่แล้วความสนุกที่แท้จริงคือการที่พวกเราได้เล่นและสร้างสรรค์มันขึ้นมาด้วยกัน
3: ตอนหน้าบุฟฟี่จะทำเค้กแต่ what if เค้กนั้นมันรสเปรี้ยว
1: มาเดียวกันว่าเค้กเปรี้ยวจะอร่อยหรือไม่พบกันใหม่ตอนหน้านะเพื่อน
3: ๆ what if เค้กเปรี้ยว
1: มาแล้วมาแล้วหวานหวานชิ้นพอดีคำสูตรใหม่ล่าสุดของบุฟฟี่เอง
0: ว้าวหวานนุ่มอร่อยตามหลักการ
2: สมดุลดีมากบุฟฟี
3: ่อร่อยดีเนาะ
1: ทำไมกินชิ้นเดียวเองล่ะ
3: ฉันเพิ่งกินขนมมาตอนนี้อิ่มพอดีแล้วน่ะ
2: งั้นที่เหลือพวกเราจัดการให้นะ

0: อร่อยดีฉันขอตัวไปก่อนนะ
1: งั้นที่เหลือพวกเราจัดการให้นะ
2: เค้กส้มพริกพีก็ไม่ชอบ
1: ฉันว่าหวานอร่อยมากเลยนะวูฟฟี
3: ่ใช่ๆอร่อยขออย่างนี้อีกนะวูฟฟี
1: ่ใช่ๆขออีกวูฟฟี่เป็นอะไรหรือเปล่านะ
3: ใช่ๆเป็นอะไรหรือเปล่านะ

0: เอ๊ะเหมือนมีใครตามมาก็ไม่มีนี่นา
1: บูมฟี่กำลังทำอะไรนะ
2: นั่นสิ
0: หรือว่าพี่ๆชอบรสกล้วยกล้วยก็ไม่ใช่สับปะรดก็ไม่ใช่อะไรบนเก้าอี้หินนี่พี่พี่ชอบรสหินเหรอทิ้งไปแล้ว หินกินไม่ได้นี่นาพี่พี่ก็มีน้ำใจเหมือนกันนะเนี่ยคงกลัวใครมานั่งทักที่พี่พีชอบคือ
2: เจอคำตอบแล้วสินะ
1: เค้กของวูฟฟี่หวานมากแต่ฉันก็ชอบนะ
2: ฉันชอบเค้กแบบแรกมากกว่าหวานกำลังดีความแตกต่างของรสชาติจะทำให้เค้กอร่อยขึ้นนะ
0: หวานหวานไม่เอาแล้วอะ What if เค้กเปรี้ยวถ้าหากว่าทำเค้กรสชาติที่แตกต่างจากเดิมพี่พีต้องชอบกินแน่ๆเลยเค้กหลากหลายรสมาแล้วจ้าร
1: สทุเรียนว้าวหอมมาก
2: สมดุลดีมาก
0: พี่พีไม่ลองเค้กนี้หน่อยเหรอมันเค้กมะนาวอร่อยที่สุดในโลกเลยบูฟฟี่เราทุกคนมีความชอบที่แตกต่างกันและนั่นคือสิ่งที่ทำให้โลกน่าอยู่ความรักไม่ใช่แค่ความหวานแต่คือการเข้าใจสิ่งที่เพื่อนชอบ
2: และนั่นแหละที่ทำให้ความแตกต่างสร้างสีสันให้กับชีวิต
1: ตอนหน้า What if พระจันทร์ที่หายไปจะเป็นเพราะมันไม่ได้หายไปแต่กำลังเดินทาง
0: เราจะไปตามหาพระจันทร์ที่ไหนห้ามพลาดนะเพื่อนๆ What if พระจันทร์หายไป

ตามตารางเวลาให้ถึงของฉันพระจันทร์ควรจะขึ้นมาได้แล้วนะเป็นไปไม่ได้มันหายไปไหนไม่ได้การละโทรตามเพื่อนๆมาช่วยกันหา

0: นี่คุณครูนายต้องมีเหตุผลเพียงพอที่โทรตามพวกเรามาตอนนี้ฉันง่วงระดับ10เลยรู้ไหม
1: ฮะใช่นี่มันดึกมากเลยนะคุณครู
2: ใช่ๆฉันกำลังจะนอนแล้วด้วย
3: พวกนายเห็นพระจันทร์บ้างไหม
0: ไม่เห็นนะ
2: ฉันก็ไม่เห็น
1: บูฟี่ก็ไม่เห็นนะ
2: แต่เดี๋ยวนะที่นายโทรมาหาพวกเราดึกป่านนี้เพราะนายไม่เห็นพระจันทร์หรอ
4: ใช่แล้วเราต้องรีบออกตามหาพระจันทร์กันเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป What if พระจันทร์หายไปจากที่ฉันค้นคว้าข้อมูลมาถ้าหากว่าพระจันทร์หายไปจริงแล้วก็จะต้องเกิดผลกระทบหลายอย่างตามมาเลยนะ
2: ใจเย็นๆก่อนกูโรเดี๋ยวพระจันทร์ก็
4: เราพวกเราด้วยกูโร
0: เดี๋ยวฉันขับไปเอาสกูตเตอร์ก่อนนะ
2: แล้วถ้าพระจันทร์หายไปจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นนะรอฉันด้วยเดี๋ยวฉันกลับไปเอาจักรยานก่อน

โกโกมินิจะนำทางเราไปเองฉันจะใช้โกโกมินิบินไปสำรวจบริเวณภูเขา

0: โกโกมินิสแกนพบพระจันทร์อยู่แถวๆนี
1: ้พระจันทร์อยู่ไหนนะอย่าแอบพวกเราเลยนั่นไงเจอแล้ว
2: มันคือเห็ดเรืองแสงสวยดีนะแต่ไม่ใช่พระจันทร
0: ์แสงนั้นสว่างกว่าต้องเป็นพระจันทร์แน่ๆ

0: ิงห้อยไม่ใช่พระจันทร์อีกแล้วพวกมันจัดระเบียบแสงได้สวยงามมากเลยถึงจะไม่ใช่พระจันทร์แต่วูฟฟี่ก็ดีใจที่ได้มาเห็น
1: พระจันทร์หายไปไหนของเขานะ

0: มีเมฆก้อนใหญ่มันบังอยู
1: ่พระจันทร์ไม่ได้หายไปไหนเลยฉันก็นึกไปว่า
0: เราแค่ต้องใช้ความอดทนสังเกตให้ดี
1: ฉันเข้าใจแล้วพระจันทร์เดินทางของมันตรงตามเวลาเสมอแค่เราต้องใช้ความอดทนสังเกตให้ดีงั้นพวกเรามานั่งดูพระจันทร์กันอีกสักพักดีไหม
2: เยี่ยมเลย
3: ฉันมัวแต่รีบตามหาแสงแปลกๆจนเกือบไม่เจอพระจันทร์จริง
0: ๆอย่าเพิ่งด่วนสรุปเราต้องใช้ความอดทนสังเกตให้ดีการสำรวจและค้นหาอย่างใจเย็น
4: จะทำให้ได้คำตอบที่ดีที่สุด
1: ตอนหน้า What ifเก้าอี้ที่ฉันเตะอยู่บ่อยๆมันไม่มีขาม
5: าดูกันว่าคุณเราจะได้เก้าอี้ไม่มีขาไหมพบกันใหม่ตอนหน้านะ

ความยิ่งใหญ่และความเจริญรุ่งเรืองในอดีตค่ะที่สามารถสร้างองค์หลวงพ่อทองคําจากทองคําแท้ๆได้ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้นะคะและตอนนี้ก็ถึงฤกษ์มงคลแล้วนะคะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกผ้ายันรุ่นมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกซึ่งก็ได้รับความเมตตานะคะจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยมาเป็นองค์ประธานสงฆ์สวัสดีค่ะสาธุกันกับตั๊กอรวรรณวันนี้ตั๊กพามาที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารค่ะถือว่าเป็นวัดท่องเที่ยวสำคัญย่านเยาวราชที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่ามีพระพุทธรูปทองคำแท้ที่ใหญ่ที่สุดถูกบันทึกไว้ในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดด้วยค่ะทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกหลั่งไหลมาชมความงดงามที่นี่และโอกาสพิเศษนะคะเทปนี้ตั๊กจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกผ้ายันรุ่นมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกซึ่งบมจ.อสมท.และพันธมิตรร่วมกับวัดไตรมิตรนะคะร่วมกันจัดสร้างขึ้นโดยจะมีสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยเป็นประธานสงฆ์และเป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษกในครั้งนี้ด้วยค่ะ

ำหรับจุดแรกนะคะที่มาที่วัดไตรมิตรจะต้องมาไหว้องค์พระประธานในพระอุโบสถหลังนี้ค่ะซึ่งก็อยู่ตรงบริเวณพระมหามนตปนะคะอยู่ไม่ไกลกันค่ะพอเข้ามานะคะเราก็จะไปบูชาดอกไม้ธูปเทียนแต่ว่าตรงนี้นะคะจะจุดอธิษฐานขอพรบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถเท่านั้นนะคะ

และตอนนี้นะคะตักเข้ามาภายในพระอุโบสถเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็ประดิษฐานองค์พระประธานนามว่าพระพุทธทศพลยานนะคะหรือว่าชาวบ้านก็จะเรียกว่าองค์หลวงพ่อโตหรือองค์หลวงพ่อสร้อยนะคะพุทธลักษณะที่งดงามนี้นะคะเป็นปางมาลวิชัยและครั้งอดีตนะคะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์เคยเสด็จมานมัสการองค์หลวงพ่อสร้อยนี้นะคะแล้วก็เคยได้ทรงตรัสว่าพระพุทธรูปนี้งดงามยิ่งนักนั่นยิ่งปรากฏให้เห็นนะคะว่า

พระพุทธรูปองค์นี้นอกจากจะงดงามแล้วในด้านความศักดิ์สิทธิ์พุทธศาสนิกชนก็มากราบไหว้บูชาขอพรเชื่อกันว่าขอในเรื่องการอำนวยอวยพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงานมั่นคงเจริญก้าวหน้าและส่งเสริมโชคลาภการค้าขายธุรกิจการงานค่ะและในวันที่ตักมานะคะพระอุโบสถแห่งนี้ด้านในค่ะมีการจัดเตรียมพิธีแล้วนะคะซึ่งจะเป็นพิธีมหาพุทธาภิเษกผ้ายันรุ่นมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกซึ่งพิธีก็จะจัดขึ้นแบบยิ่งใหญ่เลยนะคะเป็นไปตามฤกษ์มงคลที่วางเอาไว้ค่ะ

หลังจากที่เดินออกมาจากพระอุโบสถเรียบร้อยแล้วนะคะมาบริเวณด้านหน้าคุณผู้ชมสังเกตเลยนะคะว่าจะมีเป็นสะดือของวัดจุดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญและเป็นจุดศักดิ์สิทธิ์ที่บางท่านอาจจะยังไม่เคยรู้นะคะว่ามาตรงจุดนี้ให้มายืนบริเวณตรงกลางค่ะแล้วก็จะสามารถสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดได้ทั้ง4ทิศเลยนะคะแล้วก็ทางวัดอะค่ะก็จะเขียนเป็นป้ายบอกชัดเจนเลยนะคะว่าจะสักการะบริเวณทิศเหนือก็คือเป็นหลวงพ่อพระพุทธทศพลยานเป็นพระประธานประจำอุโบสถรวมไปถึงเราจะหันหน้ามาบริเวณจุดนี้จะเป็นทิศตะวันตกนะคะหน้าเราจะไปตรงกับหลวงพ่อทองคำค่ะซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกหนึ่งพระพุทธรูปสำคัญเราจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกค่ะจะขอพรพระสัมฤทธิ์นะคะหรือพระพุทธสัมฤทธิ์มหาจักรพรรดิและทิศที่4นะคะก็คือทิศใต้จะหันออกไปทางถนนด้านหน้าวัดนะคะตรงจุดนี้จะขอพรครูบาอาจารย์หรือว่าเทพพยดาฟ้าดินนะคะและจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาที่วัดไตรมิตรเลยนะคะคือจุดนี้ค่ะพระมหามนฑป4ชั้นซึ่งถือว่าเป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยทรงประยุกต์ที่งดงามมากๆเป็นลักษณะของอาคารจตุรมุขค่ะทั้งหมดเนี่ยก็จะมี4ชั้นด้วยกันนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยนักท่องเที่ยวมาก็จะเดินมุ่งไปที่ชั้น4ซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้พิเศษค่ะตั๊กจะพาคุณผู้ชมไปดูทุกชั้นของอาคารแห่งนี้เลยนะคะไล่ขึ้นตั้งแต่ชั้น1เนี่ยนะคะจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนากิจกรรมทางศาสนาค่ะส่วนชั้นที่2นะคะที่เรากำลังจะขึ้นไปดูจะเป็นนิทรรศการแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนชาวจีนย่านเยาวราชค่ะตอนนี้ตาก็อยู่ในชั้น2แล้วนะคะซึ่งเป็นศูนย์ประวัติศาสตร์หรือว่านิทรรศการที่จะแสดงถึงความเป็นมานะคะของชุมชนชาวจีนย่านเยาวราชหรือที่ตอนนี้คนรู้จักว่าชัยหน้าทาวน์กรุงเทพค่ะนะคะก็จะเจอเลยค่ะจะเป็นนิทรรศการที่เขียนเกี่ยวกับจุดกำเนิดชุมชนชาวจีนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็ถือว่าเป็นชุมชนชาวจีนที่สำคัญที่ทำมาค้าขายจนย่านนี้เจริญรุ่งเรืองจนเรียกว่าถนนสายทองคำค่ะพอก้าวเข้ามาในห้องนี้นะคะจะเห็นถึงความรุ่งเรืองของชุมชนชาวจีนที่มาตั้งรกรากบนถนนเยาวราชถือเป็นโฉมหน้าใหม่ของชุมชนชาวจีนในย่านเยาวราชนะคะเป็นยุคที่ชาวจีนที่อพยพมาจากแผ่นดินใหญ่เริ่มจะมีเงินมีทองสร้างฐานะดังนั้นนะคะก็จะเห็นเป็นห้างร้านต่างๆที่ตั้งขึ้นแบบถาวรเลยนะคะที่ถนนเยาวราชทำให้ย่านนี้จากอดีตไปจนถึงปัจจุบันเป็นเส้นทางการค้าแบบสไตล์จีนๆที่สำคัญจนได้รับการขนานนามว่าชัยหน้าทาวน์แห่งกรุงเทพมหานครค่ะศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชชั้น2มาแล้วนะคะตอนนี้ตาก็

ินขึ้นบันไดมาอีก1ชั้นก็คือชั้น3ค่ะชั้น3นี้ก็มีความสำคัญมากๆเลยนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปกราบสักการะหลวงพ่อทองคำตั้งอยากให้มาชั้น3เพราะว่าจะมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของหลวงพ่อทองคำตั้งแต่อัญเชิญมาเลยนะคะรวมไปถึงการกระเทาะออกเห็นองค์เนื้อทองคำแท้ๆค่ะ

ข้ามาในห้องด้านในนะคะตรงนี้ก็จะมีการจำลองพระพุทธรูปทองคำหรือว่าหลวงพ่อทองคำการจัดสร้างเป็นยังไงสร้างรูปแบบเป็นยังไงก็จะมีหุ่นจำลองให้ได้ดูนะคะแต่ว่าจุดสำคัญนะคะที่เข้ามาในห้องนี้เราก็จะได้รู้เลยค่ะว่าองค์หลวงพ่อทองคำเนี่ยนะคะถูกอัญเชิญมาจากทางเหนือหรือว่าเป็นศิลปะสุโขทัยตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีอัญเชิญมาในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นตั้งแต่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อจะได้มีพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานอยู่ในวัดต่างๆของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งองค์หลวงพ่อทองคำก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะจากพระพุทธรูปกว่าเป็นพันๆองค์เลยนะคะเดิมทีพระพุทธรูปทองคำเนี่ยนะคะไม่ได้มาประดิษฐานอยู่ที่วัดไตรมิตรนะคะเป็นวัดแรกหลังจากที่อัญเชิญมาจากสุโขทัยแต่มาประดิษฐานที่วัดพระยาไกรก่อนแต่เนื่องจากว่าในช่วงนั้นนะคะวัดพระยาไกรก็มีความทรุดโทรมไปตามกาลเวลาดังนั้นแล้วก็เลยได้อัญเชิญมาที่วัดไตรมิตรอัญเชิญมาโดยคือก็จะมีการเนื่องจากว่าองค์พระค่ะมีน้ำหนัก 5.5 ตันคือหนักมากๆจะต้องใช้รถในการบรรทุกมาแล้วก็ใช้คนนะคะในการเอาเชือกมาผูกเป็นจำนวนมากเนี่ยค่ะเป็นจำลองมาแบบนี้นะคะการอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดไตรมิตรนะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะจะมีการนำพระพุทธรูปทองคำมานะคะประดิษฐานบนแท่นไม้แล้วก็ใช้เชือกผูกมัดเอาไว้ใช้คนจำนวนเยอะมากๆเลยนะคะในการช่วยลากมาค่ะนี่เป็นในยุคก่อนนี่ไม่ใช่ตอนที่อัญเชิญมาวัดไตรมิตรนะคะแต่เป็นช่วงที่อัญเชิญจากสุโขทัยอะค่ะมาที่วัดพญาไกรแล้วก็มาตรงบริเวณนี้ค่ะจะจำลองเลยค่ะว่าการอัญเชิญมาที่วัดไตรมิตรตอนช่วงประมาณปลายรัชกาลที่5ค่ะก็จะอัญเชิญมาโดยรถยนต์ในช่วงนั้นถนนเยาวราชก็เจริญขึ้นแล้วมีรถยนต์ใช้แล้วนะคะก็จะนำเชือกอะค่ะมาผูกรัดไว้แล้วก็ประดิษฐานบนรถยนต์แต่เนื่องจากว่าด้วยความที่องค์พระมีน้ำหนักมากถึง 5.5 ตันช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายอะค่ะปรากฏว่าเชือกหลุดค่ะคุณผู้ชมพอเชือกหลุดแล้วเนี่ยทำให้องค์พระค่ะตกกระแทกลงมาสู่พื้นแล้วในช่วงนั้นก็เกิดฝนฟ้าคะนองพายุฝนจนทำให้การเคลื่อนย้ายมาที่วัดไตรมิตรจะต้องยุติลงในคืนนั้นแล้วพอรุ่งเช้ามาดูอีกทีนะคะก็จะเห็นว่าคือหลังจากที่องค์พระตกลงพื้นทำให้ปูนที่หุ้มอยู่ในองค์พระค่ะกระเทาะออกแล้วก็จะมีคนสังเกตว่าองค์พระจะมีการลงรักปิดทองแล้วเห็นเป็นเนื้อทองที่เผยออกมาจากปูนที่กระเทาะนั่นเป็นปฐมบทนะคะที่ทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วองค์พระไม่ได้เป็นปูนแต่เป็นเนื้อทองคำแท้ๆที่ซ่อนอยู่ด้านในค่ะ

ตอนนี้นะคะตักก็อยู่ด้านบนแล้วค่ะที่ประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือว่าหลวงพ่อทองคำนะคะซึ่งองค์จริงที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะทองจะสุกหลั่งมากๆเลยบริเวณนี้นะคะจะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติอะค่ะก็จะขึ้นมาเก็บภาพเพื่อเป็นที่ระลึกนะคะส่วนคนไทยค่ะก็จะมาไหว้พระขอพรบริเวณด้านหน้านะคะก็จะมีคาถาสวดบูชาองค์หลวงพ่อทองคำด้วยนะคะซึ่งคนที่มาขอพรที่นี่นะคะก็จะนิยมขอ

พรในเรื่องของการเปลี่ยนดวงชะตากับร้ายกลายเป็นดีแล้วก็การเสริมความเจริญรุ่งเรืองด้านโภคทรัพย์รวมไปถึงปลดหนี้ปลดสินด้านการเงินขอพรให้มีโชคมีลาภเงินทองไหลมาเทมาดึงดูดโอกาสทางธุรกิจเสริมความมั่นคงทางด้านทรัพย์สินในส่วนของความเจริญรุ่งเรืองและการเติบโตก็ขอให้ชีวิตก้าวหน้าโดดเด่นมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการพบเจอโอกาสใหม่ๆที่สำเร็จรออยู่ข้างหน้าส่วนในเรื่องของความขัดแย้งคดีความก็จะนิยมมาขอเหมือนกันนะคะก็คือขอให้เรื่องร้ายๆวุ่นวายผ่อนคลายลงค่ะก็เนื่องมาจากว่าองค์พระในอดีตนะคะจะพอกทับด้วยปูนแล้วกระเทาะออกมาให้เห็นเนื้อแท้ทองคำก็จะมักมาขอในเรื่องร้ายๆให้กลับกลายเป็นดีค่ะการได้ขึ้นมากราบหลวงพ่อทองคำใกล้ๆนะคะนอกจากให้ความรู้สึกอิ่มบุญแล้วตาก็ยังรู้สึกนะคะถึงความยิ่งใหญ่และความเจริญรุ่งเรืองในอดีตค่ะที่สามารถสร้างองค์หลวงพ่อทองคำจากทองคำแท้ๆได้ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้นะคะและสามารถสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดมาจนถึงปัจจุบันให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอะค่ะมาชมความยิ่งใหญ่ของเมืองไทยคือองค์หลวงพ่อทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่วัดไตรมิตรค่ะ

0: จุดสุดท้ายนะคะที่จะกราบสักการะขอพรพระพุทธรูปสำคัญของวัดไตรมิตรคือพระพุทธสัมฤทธิ์มหาจักรพรรดิองค์นี้นะคะจะเป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยสัมฤทธิ์จะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์สีดำๆนะคะจุดนี้คนก็จะนิยมมาขอพรในเรื่องของความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามชื่อขององค์หลวงพ่อเลยค่ะก็คือหลวงพ่อสัมฤทธิ์ค่ะจะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกผ้ายันรุ่นมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกซึ่งก็ได้รับความเมตตานะคะจากสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยมาเป็นองค์ประธานสงฆ์และเป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษกในครั้งนี้
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
5: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
8: เหลือเชื่อ EP นี้พาคุณมาที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเพื่อมาชมหลวงพ่อทองคำพระพุทธรูปทองคำแท้บริสุทธิ์ทั้งองค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมเข้ากราบสมเด็จธงชัยเพื่อสอบถามถึงความพิเศษของผ้ายันผืนนี
9: ้ก็ไปเห็นที่วัดหน้าพระเมรุเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกพม่าเผามีของดีอะไรบ้างก็เห็นยันเรียกว่าโสรถมหามงคล
8: เหลือเชื่อเสาร์ที่26กันยายนบ่าย 2:00 นทางช่อง9กด30
10: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30สนับสนุนโดย

และตอนนี้ก็ถึงฤกษ์มงคลแล้วนะคะตะก้ออยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระอุโบสถวัดไตรมิตรค่ะซึ่งจะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกผ้ายันรุ่นมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกซึ่งก็ได้รับความเมตตานะคะจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยมาเป็นองค์ประธานสงฆ์และเป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษกในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปร่วมในพิธีอันเป็นมงคลนี้ด้วยกันนะคะ

สำหรับพิธีมหาพุทธาภิเษกผ้ายันรุ่นมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่26สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยเป็นประธานสงฆ์และเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานอสมทและพันธมิตรเข้าร่วมพิธีด้วยความศรัทธาผ้ายันรุ่นมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกจัดสร้าง9แบบ9สีค่ะตามแนวคิดความเป็นมงคลของเลข9เชื่อมโยงกับเทพนพเคราะห์ทั้ง9องค์ถ่ายทอดผ่านผ้ายันและสัญลักษณ์มงคลหลากหลายทั้งยันธงชัยนวหรคุณยันปราสาททองยันโสรสมงคลยันเกราะเพชรพระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนพระราหูและยันคู่ชีวิต

ำหรับความหมายของพระนารายณ์ทรงครุฑยืนบนพระราหูเป็นสัญลักษณ์ใจกลางยันรุ่นมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจบารมีและความยิ่งใหญ่พุทธคุณเด่นด้านการหนุนดวงชะตาและพลิกร้ายกลายเป็นดีโดยผสานพลังของพระนารายณ์เทพผู้ปกป้องคุ้มครองและพญาครุฑผู้มีฤทธาไร้เทียมทานส่วนพระราหูคือเทวดานพเคราะห์และอสูรตามคติฮินดูและพุทธเป็นสัญลักษณ์แห่งเงาการเปลี่ยนแปลงและการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทุกลวดลายล้วนมีความหมายตามคติความเชื่อทางด้านการคุ้มครองแคล้วคลาดเสริมดวงหนุนโชคลาภการงานและความเป็นสิริมงคลค่ะ

0: จัดสร้างครั้งนี้มีที่มาจากความตั้งใจที่จะมอบเป็นขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพธุรกิจการงานด้วยความมั่นใจและมั่นคงสำหรับผู้บูชานับได้ว่าการได้มาร่วมในพิธีมหาพุทธาภิเษกในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความเป็นมงคลเท่านั้นนะคะแต่ได้แง่คิดจากหลักธรรมนำไปปรับใช้ในชีวิตยันเสมือนเครื่องเตือนใจให้ก้าวไปอย่างมั่นคงค่ะหลังจากที่ทำพิธีมหาพุทธาภิเษกผ้ายันรุ่นมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ที่เข้าร่วมพิธีทุกคนเลยค่ะก็จะได้รับผ้ายันนี้นะคะเป็นหนึ่งใน9สี9แบบค่ะแล้วเราก็จะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ในตำนานมีของให้เลือกเยอะมากมายเลยค่ะนี
1: ่สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
4: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี
5: ้มันกว่าจะเสร็จวันนี้น้ำตาเป็นปี๊ดแล้วอ่ะอาจจะเป็นคนที่เรามองไม่เห็นอาจจะเป็นเจ้าที่อาจจะถูกขุดถูกเลื่ออะไรขึ้นมาก็ตามแล้วรู้สึกว่า
6: อันนี้มีการรื้อจริง

0: นี่แม่ครัวที่นี่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะตุ้ยท้องแล้วร้องหัวเอาไปใช้งานได้เลยนะ
1: ไม่ได้ของเขา
0: เอา
1: อร่อยอร่อย
0: ตุ้ยท้องเอาผ้าไปยกขึ้นรถไปเลย
2: ถามช่อง9กด30
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: มาสร้างความสมดุลและความมั่นใจในการเดินด้วยไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกตัวไม้เท้าทำจากอรูบิเดียมเกรดพรีเมียมน้ำหนักเบาพกพาสะดวกรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมค้ำยันได้ดีฐานไม้เท้าทำจากยางพาราแท้กันลื่นมีไฟฉายส่องนำทางในที่มืดเป็นระบบ USB สามารถชาร์จได้ง่ายนึกถึงไม้เท้าพับได้ต้องนิโกนิโกเท่านั้นนิโกนิโกครับไม้เท้าช่วยพยุงและพับได้5ท่อนแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
3: ตัวไม้เท้าค่ะมาพร้อมไฟฉายนะคะส่องนำทางในที่มืดได้ค่ะดำจับหัวไม้เท้าผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะฐานไม้เท้านะคะทำมาจากยางพาราแท้กันลื่นได้ดีค่ะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะกับไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกค่ะจากราคาปกตินะคะ 1,200 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ลดราคาค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นมีมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีดำสีขาวและสีโอรสค่ะแต่ถ้าหากว่าโทรเข้ามาเรารับฟรีไปเลยค่ะกับไม้เท้า2ท่อนนะคะปรับระดับได้สีดำ1ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะพิเศษนะคะแถมไปอีกค่ะกับที่นวดศีรษะขนาดพกพามูลค่า259บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,249 บาทแต่วันนี้ราคาที่คุณจ่ายค่ะเบาๆไปเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-1433000ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @@shopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

หลังจากที่ตักไหว้พระแล้วก็ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลามาหาอาหารรับประทานนะคะเลี้ยวซ้ายออกมาจากวัดไตรมิตรแล้วก็ข้ามทางม้าลายตรงนี้นะคะตักก็จะเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าที่เยาวราชเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอาหารอร่อยอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าตักไม่ได้พาข้ามไปบริเวณสตรีทฟู้ดตรงเยาวราชนะคะแต่จะมาบริเวณตรงข้ามวัดไตรมิตรตรงนี้คือซอยสุกร1ค่ะบริเวณตั้งแต่ต้นซอยเลยนะคะแล้วเราก็จะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ในตำนานหรือว่าร้านเจ๊สุนีเจ้าเก่านะคะเราจะมากินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่กันตอนนี้เดี๋ยวขอสั่งก่อนนะคะเอาก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่1ค่ะเดี๋ยวนั่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวคั่วไก่นะคะนี่ร้อนๆเลยค่ะเรามาชิมกันดีกว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะก็ถ้าเกิดใครอยากจะปรุงก็ปรุงแต่วันนี้ตั๊กขอกินแบบไม่ปรุงนะคะรสชาติแท้ๆของเขาเลยนี่ดมก่อนอุ๊ยหอมหอมหอมอืม

ตอนนี้ตาก็เดินเข้ามาอีกร้านนึงแล้วนะคะเป็นร้านของหวานซึ่งน่ากินมากๆเป็นเซงซิมอีหลาจะออกเสียงแบบไม่ค่อยถูกสักนิดนึงมีของให้เลือกเยอะมากมายเลยค่ะนี่พี่แจ็คได้มาแล้วคือเลือกไม่ยากเลยนะคะเมนูถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าเอ้ยเราจะกินอันไหนกับอันไหนดีนี่เลยค่ะมีเมนูเป็นเลขให้เลยนะคะใครอยากกินแบบธรรมดาเซงซิมอีแบบธรรมดาเลข1ไปเลยค่ะเลข2 3 4 5 6

78คือตากอะเลือกหมายเลข7จะเป็นลับช่องก็เนี่ยค่ะ30บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะเสริมแบบคือตาก็อยากจะให้ใส่ขนุนไปสักนิดนึงเพิ่มความหอมก็บอกเขาว่าเออขอขนุนสักนิดนึงนี่แล้วก็

0: ค่ะตอนแรกตักอ่านอ่ะตักคิดว่าเซงซิมอีแต่จริงการออกเสียงที่ถูกต้องก็คือเชงซิมอีเชงซิมอีค่ะตอนนี้เดี๋ยวดูนะว่ากินเข้าไปแล้วจะมีความสุขแค่ไหนคำแรกมาก็มีความสุขเลยค่ะ
1: แต่หน้าไว้ไม่ได้เลย
0: เดินทางมาที่วัดไตรมิตรย่านเยาวราชในครั้งนี้ถือว่าอิ่มเอมแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะได้ร่วมในพิธีพุทธาภิเษกมงคลมากๆรวมไปถึงได้เดินหาของรับประทานอร่อยอร่อยมากมายเลยค่ะฝากติดตามสาธุกันเวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง9 Mcot HD กด30หรือทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของสำนักข่าวไทยติดแฮชแท็กสาธุกันค่ะส่วนสาธุกันสัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเราจะไปสาธุด้วยกันค่ะสาธุ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผู้ข่าวเสาร์อาทิตย์จากสำนักข่าวไทยครับวันนี้วันเสาร์ที่26กันยายน2569เที่ยงวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนนะครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: ดิฉันวรรณิสาสมัครสรุตค่ะแล้ววันนี้ล่ามภาษามืออาจารย์ไพวันแสงสุนทรค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างนะคะโดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครส่งเข้ามาพูดคุยบอกกันได้นะคะผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทย
0: เป็นห่วงเหลือเกินเพราะว่าเมื่อวานเห็นสถานการณ์หลายจุดหลายพื้นที่ฟ้าฝนเนี่ยถล่มลงมาเรียกว่าไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนถึงขั้นหลายคนเวลากลับบ้านกลับบ้านไม่ได้คุณแน่แน
1: ่โหดิฉันใช้เวลาจากรังสิตเมื่อวานนี้เกือบ4ชั่วโมงนะคะก็เรียกว่าเราเป็นผู้ประสบภัยกันแล้วค่ะเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยทางกรุงเทพมหานครในเพจของทางกทม.ผู้ว่าชัชชาตินะคะประกาศให้50เขตเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ชาวกรุงเทพยังต้องเผชิญกันอย่างต่อเนื่องนะคะรวมแล้วเนี่ยประมาณ48ชั่วโมงนะคะฝนสะสมเกือบ300มิลลิเมตรแล้วนะคะ
0: ถือว่าหนักมากนะครับเพราะว่าเอาแค่เฉพาะกรุงเทพมหานครจริงๆความสามารถในการรับน้ำฝนเนี่ยก็จะอยู่ที่ไม่เกิน60มิลลิเมตรแต่ว่าเมื่อคืนสูงสุดที่วัดได้24ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณผู้ชม210มิลลิเมตรนะฮะ
1: แถวจตุจักร
0: ใช่ครับมันก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยมีภาพที่ว่อนโซเชียลเลยว่าหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชั้นในชั้นนอกมีภาพปรากฏการณ์ที่เราได้เห็นครั้งสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนปี54ที่รถเนี่ยจอดตายอยู่กลางถนนแล้วผู้คนก็ต้องใช้เรือหรือไม่ก็เดินเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายอะคุณแน่แน
1: ่ใกล้ๆอสมทเนี่ยค่ะถนนเนี่ยตรงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่เนี่ยนะคะโอ้โหรถเนี่ยคือตอนนี้ระเนระนาดนะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปตรงแถวแถวทองหล่อเอกมัยเพราะฉะนั้นไปดูภาพกันหน่อยดีไหมคะว่าฝนตกที่ต่อเนื่องตลอดทั้ง2วันที่ผ่านมา
0: เป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะนี่ให้ดูภาพสดๆล่าสุดเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับเอาเริ่มกันที่แถวนี้ก่อนแล้วกันแถวๆบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวคุณผู้ชมจริงๆมันหนักมาตั้งแต่บริเวณแถวๆหน้าศาลอาญาฮะแถวๆซอยเสือใหญ่ตรงจุดนั้นมันก็จะมี

0: น้ำท่วมเนี่ยอยู่บนพื้นผิวการจราจรเนี่ยกันหนักหนาสาหัสแล้วและนี่เลยมาจนถึงแถวแถวแยกรัชดาลาดพร้าวครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือภาพที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆฮะคุณเนี่ยนะฮะ
1: โดยเฉพาะรถที่ค่อนข้างจะโหลดต่ำหน่อยอย่างเมื่อสักครู่นี้รถเก๋งนะคะก
0: ็
1: ต้องเข็นกันแล้วอะค่ะรถมันก็ดับกันตรงจุดนี้ปกติโอ้โหก็เรียกว่ารถมันติดอยู่แล้วแล้วช่วงที่ฝนตกแบบนี้ขนาดมอเตอร์ไซค์ก็ยังต้องเข็นกันเนี่ย
0: ไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนี่ก็คือบางจุดเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าสูงเนี่ยคือมันเลยข้อเท้ามาครับมันก็เลยสร้างความลำบากให้กับคนที่ต้องสัญจรผ่านไปมาโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ขนาดเล็กนะครับซึ่งจากการสังเกตของผู้สื่อข่าวของเราเมื่อเช้าที่ไปพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไปติดตามทำข่าวเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็พบว่ารถยนต์เล็กหลายคันจอดนิ่งดับสนิทนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าพยายามฝ่าน้ำเนี่ยเข้าไปหวังว่าเส้นทางข้างหน้ามันจะไม่ท่วมแต่ที่ไหนได้มันเป็นภาพแบบนี้คุณผู้ชมฮะแล้วยิ่งมอเตอร์ไซค์อ่ะที่จะต้องฝ่าน้ำผ่านไปแล้วระหว่างที่รถยนต์ทั้งสองฝากฝั่งเนี่ยสัญจรผ่านไปมาแรงกระแทกของน้ำมันก็เลยทำให้มอเตอร์ไซค์หลายคันต้องจอดตายกันอยู่ต้องเข็นแบบนี้คุณผู้ชมฮะ
1: ค่ะคือบางคนก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงในการสตาร์ทเพื่อจะลุยน้ำไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวรถสมัยนี้ส่วนใหญ่เป็นรถไฟฟ้าด้วยก็จะยิ่งมีปัญหากับเรื่องของเวลาไฟฟ้าเจอกับน้ำก็จำใจว่าดับเครื่องก็แล้วกันนะลงมาเข็นเอาดีกว่าแล้วก็ฝ่าสายฝนกันไปแล้วดูค่ะที่จอดกระพริบอยู่เห็นไหมคะเกือบครึ่งคันแล้วนะ
0: ใช่จุดนี้น่ากลัวมากอีกหนึ่งจุดที่ผู้สื่อข่าวเรารายงานเข้ามาก็คือแถวๆรัชดาซอย10ครับตรงนั้นมีบ้านเรือนประชาชนอยู่ค่อนข้างจะหนาแน่นมากแล้วก็พบว่าน้ำเนี่ยมันค่อยๆไหลเข้ามาภายในบ้านโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงตีสองเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วเช้าวันนี้ออกมาสำรวจบ้านเรือนของตัวเองก็พบว่าบางหลังบางจุดน้ำเข้าบ้านมากกว่า10เซนติเมตรนะครับซึ่งถ้าหากสถานการณ์ฝนมันยังเป็นแบบนี้อยู่ก็เชื่อว่าปริมาณของน้ำเนี่ยที่มันจะไหลเข้าบ้านน่าจะสูงมากขึ้นกว่านี้แล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าไอ้ที่ชาวบ้านเขาคาดหวังว่าวันนี้ถ้าหากฝนไม่ตกลงมาเนี่ยมันเป็นแทบจะเป็นศูนย์เลยครับความหวังตรงจุดนี้เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาระบุแล้วนะครับคือใครจะไปดูการพยากรณ์จากจุดไหนก็ตามเพจไหนก็ตามเนี่ยเราขอยึดจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้ก่อนเพราะวันนี้กรมอุตุบอกว่าในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยตอนกลางของประเทศนะครับจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องลักษณะแบบนี้ครับทั้งวันทั้งคืนฮะ
1: ค่ะคือใช้คำว่าร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครปริมณฑลเลยนะคะวันนี้เนี่ยต้องใช้ว่าตกหนักมากที่สุดในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก่อนที่วันพรุ่งนี้ยังคงตกอยู่แต่ว่าจะน้อยกว่าวันนี้จะเจอหนักกันมากจริงๆขยับมาดูในพื้นที่ของถนนวิภาวดีรังสิตที่ฝั่งขาเข้ากันหน่อยนะคะพบว่านี่ค่ะถนนวิภาวดีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรนะคะก็ทำให้รถที่สัญจรผ่านบริเวณนี้ชะลอความเร็วเนี่ยอย่างที่เห็นอีกมุมหนึ่งคือจอดติดกันเลยนะคะแล้วก็นี่ขับฝ่ากระแสน้ำกันไปทำให้มีปริมาณรถสะสมเป็นระยะรถจักรยานยนต์รถยนต์ขนาดเล็กก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังเนื่องจากว่าอาจจะทำให้เกิดเครื่องยนต์ดับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุได
0: ้คือมันมีหลายจุดแต่ตรงวิภาวดีรังสิตครับคุณผู้ชมครับคือมันมีปัญหาค้างคามาตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาเพราะว่าน้ำเนี่ยถ้าหากเทียบกันแล้ววันที่ฝนเนี่ยจะตกมากที่สุดก็คือเมื่อวานนี้วันนี้มันจะเริ่มเบาลงนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังคงตกแช่แบบนี้ทั้งวันทั้งคืนส่งผลให้มีรถเนี่ยจอดตายอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตหลายสิบคันแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามรายงานข่าวของจากหลายๆสำนักคนที่จะต้องเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองคุณเห็นแน
1: ่ค่ะ
0: ตกเครื่องไปไม่ทันกันเยอะมากนะครับเพราะว่ามันไปไม่ได้อะ
1: แล้ววิภาวดีเนี่ยนะคะก็จะเป็นเส้นทางออกไปในหลายจุดเพราะฉะนั้นใครเดินทางดอนเมืองวางแผนกันให้ดีนะคะไปตั้งแต่ล่วงหน้าหลายชั่วโมงเลยนะคะ
0: อีกหนึ่งจุดคุณผู้ชมแถวๆช่อง9ของเรากันหน่อยแล้วกันหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหน้าร้านสะดวกซื้อในซอยอสมทของเราเนี่ยครับจุดนี้เนี่ยลำพังปกติเนี่ยฝนตกลงมาซู่มเดียวประมาณสัก 15-20 นาทีมันก็ท่วมแล้วแต่ว่านี่มันตกมาทั้งวันทั้งคืนนะคุณผู้ชมครับก็จะเห็นว่ามันเลยเกาะกลางของถนนไปแล้วเนี่ยรถแทบจะเป็นศูนย์เลยครับไม่สามารถสัญจรได้เนี่ยบางบ้านเนี่ยที่มีเรือเนี่ยเก็บเอาไว้ตั้งแต่เมื่อในสมัยอดีตที่ผ่านมา

0: จะต้องถึงเวลาเอากลับมาใช้ในการสัญจรผ่านไปมาแล้วนะเพราะว่าในซอยอสมทเนี่ยมันมีบ้านเรือนประชาชนอยู่เยอะนะ
1: ใช่แล้วก็ตรงจุดนี้มีคอนโดมิเนียมนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับห้างแล้วซอยเนี้ยท่วมเป็นประจำคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเกาะกลางเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นอยู่แล้วนะคะก็ทำให้การเดินทางไปทำงานของประชาชนเนี่ยคือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็หลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัวก็แล้วกันถ้าเกิดว่าใครมีความจำเป็นต้องเดินทางไปพึ่งรถสาธารณะกันดีกว่านะแล้วก็รถระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ที่ยังพอที่จะสัญจรผ่านไปมาได้นี่คือจุดที่ตรงถนนรัชดาภิเษกค่ะก็จะเห็นว่ามีรถจอดแช่กันอยู่ด้วยเหมือนกันในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมไปดูปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมกันหน่อยปริมาณฝนสูงสุดนะคะที่จุดวัดเทศบาลสงเคราะห์เขตจตุจักรค่ะพบว่าสูงถึง210มิลลิเมตรนี่คือจุดสูงสุดนะคะ
0: ครับ
1: ต่อเนื่องลงมาค่ะที่ตรงบริเวณคลองเจ้าคุณสิงค่ะเขตวังทองหลางอยู่ที่ 205.5 มิลลิเมตรลำดับต่อมาลำดับที่3นะคะจุดวัดที่สำนักงานเขตสะพานสูงค่ะอยู่ที่ 203.5 มิลลิเมตรส่วนที่พญาไท 203 มิลลิเมตรจุดวัดศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะจุดนี้สำคัญนะคะเพราะว่าเส้นนี้เนี่ยเมื่อตอนช่วงเช้าเซลบอร์ดแคสต์เพิ่งจะมีการเตือนให้ระมัดระวังกันเพราะว่าตอนประมาณ 8:30 นเตือนน้ำท่วมขังถนนแจ้งวัฒนะสูงอยู่ที่สัก50เซนติเมตร
0: คุณผู้ชมดูภาพสิฮะนี่คือความทุลักทุเลที่เกิดขึ้นอันนี้แถวๆบางกะปิบางกะปิก็หนักอยู่นะ
1: คือบางกะปินะคะบางกะปิก็หนักเช่นเดียวกันค่ะก็คือรายงานตอนนี้เร่งการระบายน้ำถนนสายหลักอยู่ที่66รายการคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะคะในเพจของทางกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ก็ยังคงหนักอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วแน่นอนเมื่อช่วงเช้าคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็คงจะใจชื้นขึ้นมาเพราะว่าได้รับเซลบอร์ดแคสต
1: ์
0: จากปภ.เข้ามา
1: ย้ำเตือนกัน
0: 9:23 นาทีผมได้มา9:23 นาทีขอให้ระมัดระวังแต่ว่าเมื่อวานที่ฝนตกหนักคนกลับบ้านกันไม่ได้เราไม่ได้นะแต่ว่าได้เช้าวันนี้ก็ค่อยอุ่นใจขึ้นมาหน่อยว่าเออก็ยังได้รับคำเตือนมาให้ระมัดระวังกันนะคุณผู้ชม
1: แล้วได้ข่าวว่าตอนนี้ร้านสะดวกซ
0: ื
1: ้อแทบจะไม่เหลือสิ่งของที่อุปโภคบริโภคเนี่ยคนพากันแห่ไปซื้อของทั้งตามห้างร้านสะดวกซื้อเนี่ยน้ำดื่มไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต่างๆตอนนี้ตามเชลเห็นว่าแถวๆอสมทเริ่มขาดแคลนบ้างแล้วนะคะ
0: คืออย่างเมื่อเช้าอ่ะผมไปสำรวจแถวๆคอนโดของผมร้านสะดวกซื้อมันจะมีอยู่ประมาณสัก2ร้านเข้าไปดูอาหารที่เป็นพวกอุ่นร้อนอุ่นไมโครเวฟพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพวกไข่ไก่พวกอาหารแปรรูปทั้งหลายเนี่ยที่จะเก็บไว้ได้เนี่ยแทบจะหมดชั้นวางแล้วนะฮะ
1: โอ้นี่ชาวกรุงเทพ
0: แล้ว
1: ไปตุนกันเน
0: า
1: ะ
0: พอร้านสะดวกซื้อหมดร้านพวกโมเดิร์นเทรดแบบนี้ครับพูดชื่อเลยแมคโครโลตัสอะไรเงี้ยที่เขาจะไปซื้อข้าวซื้อของกันเนี่ยคนก็แห่กันไปตุนข้าวตุนของกันเยอะมากจริงๆมันก็เลยกลายเป็นภาพแบบนี้ครับทุกคนหอบผิวอาหารที่จะตุนไว้ได้วันนี้ตลอดทั้งวันแล้วก็เรื่อยไปจนถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่ากว่าที่จะเบาบางแล้วก็ซาลงไปต้องใช้เวลาจนถึงอย่างน้อยพรุ่งนี้หลังเที่ยงนะครับ
1: ค่ะ
0: ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะฮะ
1: ใช่ค่ะทีนี้สำหรับคนที่มีรถนะคะแล้วก็พื้นที่ที่บ้านคุณกำลังน้ำท่วมแล้วจะเอารถไปจอดไว้ที่ไหนดีดิฉันพูดถึงพื้นที่การจอดรถที่ทางรฟม.เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกันหน่อยนะคะในเพจของทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะก็ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเปิดแล้วมีที่ MRT สายสีน้ำเงินเนี่ยคุณผู้ชมลองสังเกตดูเนี่ยถ่ายภาพนี้เอาไว้ก็ได้นะคะสายสีน้ำเงินอาคารจอดแล้วจรค่ะที่สถานีลาดพร้าวและสถานีหลัก2 2อาคารส่วน MRT สายสีม่วงอาคารจอดแล้วจรค่ะที่สถานีคลองบางไผ่สถานีสามแยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐและสถานีแยกนนทบุรี1ส่วนสายสีเขียวนะคะอาคารจอดแล้วจรที่สถานีคปอและสถานีคูคตสายสีส้มค่ะอาคารจอดแล้วจอดที่สถานีคลองบางม้าก็สามารถที่จะนำรถเนี่ยเข้าไปจอดไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะและนำรถออกภายในวันที่2ตุลาคม2569ค่ะ
0: ไปดูคำเตือนเรื่องของน้ำฝนกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับจากท่านรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคุณไพฑูรย์เก่งการช่างหรือว่าทางสทนช.เนี่ยออกมาบอกว่าตอนนี้ได้มีการขยายช่วงของการเฝ้าระวังนะครับเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของน้ำท่วมรวมทั้งน้ำหลากเนี่ยจากเดิมให้เฝ้าระวังจนถึงอย่างน้อย

0: ่17กันยายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้แต่ว่าดูจากสถานการณ์ณเวลานี้แล้วนะครับทั้งเรื่องของน้ำเหนือเองน้ำฝนที่ก็ยังคงมีความไม่แน่ไม่นอนอยู่เนี่ยขยายการเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่30กันยายนคือตอนนี้เนี่ยไอ้ฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักเนี่ยมันจะมีแนวโน้มเริ่มลดลงตั้งแต่วันที่27กันยายนเป็นต้นไปแต่ว่าต้องจับตาเรื่องของฝนที่มันค่อยๆสะสมตั้งแต่ตอนบนของประเทศแล้วมันก็จะค่อยๆไหลผ่านลำน้ำสาขาลำน้ำหลักเนี่ยเข้ามาอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะในพื้นที่ตอนกลางของประเทศแม่น้ำเจ้าพระยาอ่ะกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลน้ำจากภาคเหนือเนี่ยกว่ามันจะไหลลงมาใช้ระยะเวลาประมาณสัก7วัน
1: ค่ะ
0: หลังจากนี้แหละครับต้องรอติดตามกันดูบวกกับเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยมันก็จะมีกันอยู่นะครับซึ่งจุดที่ต้องเฝ้าระวังจับตามองกันเป็นพิเศษก็คือพวกลำน้ำสายหลักๆก็คือพวกแม่น้ำเมยในจังหวัดตากลำน้ำยวมที่แม่ฮ่องสอนแม่น้ำวังทองพิษณุโลกสแกกรังที่อุทัยธานีป่าสักลบสระบุรีแม่น้ำนครนายกที่นครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงแล้วก็คลองพระปรงสะแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีที่แม่น้ำตราดจังหวัดตราดนะครับรวมทั้งที่คลองบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ปิดท้ายที่ภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังแม่น้ำสายบุรีกับแม่น้ำโกลกที่จังหวัดนราธิวาสแล้ววันนี้ครับคนที่อยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมตัวรับปริมาณน้ำที่มันจะเพิ่มสูงขึ้นกันเอาไว้ให้ดีๆเพราะว่าเดิมทีจากปกติตอนนี้เนี่ย1,750 ขยับไปเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าภายในระยะเวลาบ่าย 2:00 นของวันนี้กรมชลประทานจะมีการขยับการระบายน้ำจาก 1,850 ไปเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรภายในช่วงเวลาบ่าย 2:00 อ่ะดูเรื่องของกรมอุตุกรมชลกันไปแล้วไปดูอีก1จุดกันหน่อยคุณผู้ชมครับน
1: ั
0: ่นก็คือเพจของทางภาคเอกชนที่ก่อนหน้านี้มันมีวิวาทะมันมีดราม่ากันในโลกออนไลน์ไปดูกันหน่อยเขาว่ากันยังไงขออนุญาตเอ่ยชื่อเพจทีลมฟ้าพยากรณ์ครับซึ่งเพจนี้ตอนนี้เนี่ยประชาชนหลายคนเนี่ยก็ไปเฝ้าติดตามกันว่าวันนี้เขาจะมาพยากรณ์กันว่าอย่างไรกันบ้างอ่ะดูกันหน่อยคุณผู้ชมเพจทีลมฟ้าอากาศบอกว่าวันนี้ฝนจะยังคงตกทั้งวันทั้งคืนต่อไปอีกถ้าคิดว่าไหวก็ลองสู้กับน้ำดูขอให้ประชาชนปลอดภัยอดทนไปอีก2วันแล้วสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นมันก็สอดคล้องกับที่กรมอุตุนิยมวิทยารวมทั้งสทนชเนี่ยออกมาบอกไว้ก่อนหน้านี้ครับว่าฝนเนี่ยมันจะเริ่มเบาบางลงหลังช่วงเที่ยงหลังช่วงบ่ายของวันที่27ก็คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปคุณไหนแน
1: ่ค่ะก็สอดคล้องเช่นเดียวกันนะคะกับช่วงเช้าที่ผ่านมาที่บอกไปนะคะว่าทางปภ.ก็ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนครอบคลุมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะว่าตอนนี้ระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นด้วยจึงขอให้ประชาชนที่อยู่ริมคลองอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำรีบขนของขึ้นสู่ที่สูงแต่บางคนบอกว่าพอส่งเซลล์บอร์ดแคสต์มาตอนเช้าแต่น้ำมาตั้งแต่เมื่อคืน ช่วงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเนี่ยตกหนักมากตื่นเช้ามาหลายคนบอกว่านี่คือวิกฤตที่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ในรอบแบบ20ปีเลยก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เราเป็นผู้ประสบภัยพร้อมกันทั่วกรุงเทพมหานครเพราะว่าล่าสุดค่ะในเพจของทางกทม.ผู้ว่าชัชชาติประกาศแล้วนะคะให้ทาง50เขตเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยค่ะแล้วก็เตรียมที่จะรับมือออก7มาตรการดูแลช่วยเหลือประชาชนค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะอาจารย์ชัชชาตินะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เรียกประชุมด่วนเห็นว่าตั้งแต่ช่วงประมาณตี5เลยนะคะติดตามสถานการณ์อุทกภัย50สำนักงานเขตดำเนินมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่และบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทั้ง7มาตรการสำคัญเรื่องของการเตรียมประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยที่ครอบคลุมทั่วทั้งกรุงเทพมหานครการดำเนินการสำรวจและดูแลผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางค่ะจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดจอดรถ อาหารน้ำดื่มและระบบสุขาภิบาลจัดหากระสอบทรายให้เพียงพอในจุดเสี่ยงดูแลการจราจรและจัดยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนค่ะรวมทั้งเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียหรือว่ากีดขวางเส้นทางเฝ้าระวังสะพานหรือว่าเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเร่งระบายน้ำพร้อมดูแลความสะอาดและสุขอนามัยความปลอดภัยของศูนย์พักพิงรวมไปถึงการบูรณาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระหว่างสำนักงานเขตกับหน่วยงานส่วนกลางเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะกทม.ก็จะติดตามนะคะทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำผลกระทบในพื้นที่อย่างต่อเนื่องปรับมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็ดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะส่งความช่วยเหลือนะคะหรือว่าแจ้งผ่านทาง LINE ของกทม.ที่เป็นสายด่วนที่หลายคนน่าจะได้ใช้กันอยู่แล้วเนี่ยผ่านทาง LINE @trafifongdu นะคะหรือสายด่วนกทม.1555ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์022485115และ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.หากเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์หรือว่าจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหมายเลขโทรศัพท์1669นะคะนี่ค่ะก็จะเห็นหลายพื้นที่คือน่าเป็นห่วงจริงๆสำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงเพราะเราจะเห็นบางจุดนะคะตอนนี้เริ่มมีรายงานเข้ามาว่าศูนย์บางศูนย์มีน้ำท่วมเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นผู้ป่วยอยู่ในศูนย์ที่ต้องดูแลคนที่ตอนนี้กำลังป่วยติดเตียงกันอยู่ด้วยนะคะ
0: นอกจากความห่วงใยของทางกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยฮะล่าสุดเมื่อตอนสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาในเพจ Facebook ของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลตอนนี้ไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับก็ได้มีการโพสต์ Facebook แบบนี้ครับว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมผมกำลังเร่งเดินทางกลับแล้วเข้าพื้นที่ทันทีครับตามกำหนดการท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยประมาณวันที่27กันยายนหรือว่าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามกันดูว่าหลังจากกลับมาแล้วเนี่ยท่านนายกจะไปปฏิบัติภารกิจที่จุดไหนเป็นจุดแรกนะครับคุณผู้ชมครับจากในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลมาดูในพื้นที่ภาคกลางใกล้เคียงที่ประสบปัญหากันหน่อยจะพาไปดูที่จังหวัดฉะเชิงเทราคุณผู้ชมที่นั่นฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วเมื่อวานชาวบ้านเขาใช้คำว่าแตกตื่นแตกแตนกันจริงๆเพราะผนังดินนะครับที่กั้นน้ำเนี่ยมันแตกคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ไปดูภาพนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดขึ้นตรงจุดไหนนะฮะ
2: ที่เห็นอยู่ด้านหน้านี่คือแนวผนังดินนะครับแนวของฝายนะครับฝายชะลอน้ำครับของลำน้ำคลองตะเกานะครับที่จะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำตียัดนะครับตอนนี้ผนังดินนะครับเรียบร้อยครับน้ำหลากครับ
0: นี่คือผนังกั้นน้ำแก้มลิงนะครับแต่ว่าตอนนี้มันกันน้ำไว้ไม่อยู
1: ่
0: เพราะมันแตกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันก็เลยส่งผลให้น้ำป่าเนี่ยที่มันตกสะสมกันมาช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาไหลลงมาเข้าที่บ้านเขากล้วยไม้บ้านห้วยนาบ้านเกาะลอยบ้านร่มโพทองบ้านมอทรายเนี่ยนะฮะจนทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันอย่างหนักนะครับโอ้โหนี่เป็นภาพที่น่าตนกตกใจมากจริงๆนะครับตอนนี้ทางหน่วยงานราชการเนี่ยกำลังเร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมครับไปกันที่ถนนสายหลักถนน3076ที่แถวๆสนามชัยเขตผ่านอำเภอท่าตะเกียบเพื่อที่จะเข้าไปในเส้นทางของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยก็มีน้ำท่วมแบบนี้ครับพื้นผิวการจราจรช่วงบริเวณบ้านลาดกระทิงบ้านห้วยโสมบ้านไซงามบ้านกระบกคู่ก็มีน้ำท่วมสูงนะครับเรียกว่าแทบจะมองไม่เห็นเกาะกลางถนนที่อยู่ด้านข้างเลยเนี่ยนะฮะรถเก๋งรถกระบะแม้แต่รถขนาดใหญ่นี่ก็แทบจะเดินทางผ่านเส้นนี้ไม่ได้ครับหลายคันก็จอดตายอยู่กลางถนนครับต้องใช้บริการของรถยกเนี่ยเข้ามายกหนีออกก่อนที่กระแสน้ำจะพัดพาเกิดความเสียหายไปมากกว่านี้นะครับ
1: ไปพูดคุยกับทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรานะคะนายบุญนาคพรพจน์ธนมาศนะคะพร้อมกับทางปลัดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยคุณผู้ชมลองดูจุดนี้นะคะคือท่านลงพื้นที่นะท่านบอกว่ายืนยันเลยค่ะว่าต ตอนนี้ประชาชนด้านล่างอ่างเก็บน้ำสียัดนะคะตั้งแต่อำเภอสนามชัยเขตอำเภอแปลงยาวอำเภอพนมสารคามบ้านโพบางคล้าเมืองฉะเชิงเทราไม่ต้องตระหนกค่ะหรือว่ากังวลไปเชื่อว่าอ่างเก็บน้ำสียัดเนี่ยยังคงรับไหวนะคะก็ตอนนี้สิ่งที่กังวลคือทราบว่าถนนระหว่างหมู่บ้านในพื้นที่ของอำเภอท่าตะเกียบชำรุดขาดแล้วทำให้การเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านตามชุมชนเนี่ยอาจจะมีความยากลำบากฟังเสียงท่านนายกอบต.คลองตะเกร

0: พิ่มเติมกันค่ะ
1: ด้านหลังที่เห็นอยู่นี่คือคันดังมันถ่ายแนวคันดินยังไงคร
2: ับ ครับแนวจากคันดินตรงนี้ครับที่ขันเป็นมันเป็นฝายแก้มลิงครับที่กรมชลได้ทำไว้นะครับแต่มันก็ยังสามารถอ่างเก็บน้ำนะครับรับยังสามารถรับน้ำได้เยอะนะครับชาวบ้านที่อยู่ทางท้ายอ่างนะครับมันต้องกลัวนะครับเพราะว่าอ่างของเรายังเก็บไว้ยังมันจุน้ำได้เยอะนะครับแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าชาวบ้านนะครับที่อยู่ทางด้านบนนะครับบ้านสามพานบ้านเทพทานนะครับหรือหลายหมู่บ้านตรงนั้นนะครับ
1: ประมาณกี่ครัวเรือนครับในหลายหมู่บ้านตรงนั้น
2: ก็ตรงนั้นก็ประมาณสักประมาณสักน่าจะสัก 300-400 ครัวเรือนนะครับ
3: ดูภาพท่านให้สัมภาษณ์กับภาพที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะให้ชาวบ้านอันนี้ด้วยความเคารพนะจะให้ชาวบ้านเนี่ยสบายใจเหมือนที่ท่านบอกว่าปริมาณอ่างเก็บน้ำมันยังสามารถรับได้อยู่เนี่ยชาวบ้านเห็นแล้วมันก็คิดแบบท่านก็ไม่ได้ซะทีเดียวนะคุณแน่
0: แล้วดูจากสีน้ำความแรงของน้ำเป็นน้ำป่าด้วยนะคะแล้วจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยก็ยังคงเป็นหนึ่งในจังหวัดนะคะที่ทางกรมอุตุบอกว่ายังคงมีฝนตกหนักมากวันนี้26กันยายนด้วยเช่นเดียวกันยังอยู่ที่ฉะเชิงเทราและอย่างที่บอกไปค่ะว่าตอนนี้ความเดือดร้อนที่น่าเห็นใจที่สุดก็คือคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางผ
3: ู
0: ้ป่วยติดเตียงนะคะจะให้ไปดูบรรยากาศที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยต้องลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในบ้านที่ตอนนี้ต้องเดินฝ่ากระแสน้ำเข้าไปท่ามกลางฝนที่ยังคงตกหนักค่ะเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยออกมาด้านนอกไปให้ไปพักอยู่ที่บ้านญาติแทนเพราะว่าอยู่ในพื้นที่สูงกว่าและดูฝนเนี่ยตกหนักมากเลยนะคะดู
3: เมื่อคืนหนักจริงๆนะ
0: ใช่แล้วน้ำเนี่ยเกือบจะถึงเอวอยู่แล้วนะคะ
3: โอ้
0: โหคือสูงด้วยนะจุดนี้ตอนประมาณตีสองค่ะ
3: ครับ
0: เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยกู้ภัยของฉะเชิงเทราได้รับแจ้งมานะคะว่าให้ไปช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากว่ามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะก็ต้องพากันช่วยเหลือออกมาอยู่ใกล้กับวัดหัวสวนตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะหลังจากได้รับแจ้งมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็เดินทางเข้าไปตรวจสอบเนื่องจากว่าเส้นทางจากถนนสายหลักเข้าไปที่บ้านพักแห่งนี้น้ำท่วมสูงรถเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปได้และด้วยความที่จะเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันไม่ใช่เดินเข้าไปตัวเปล่าเราจะต้องนำอุปกรณ์นะคะทั้งชูชีพทั้งเตียงในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงเดินฝ่ากระแสน้ำเข้าไประยะทางเนี่ยเป็น100เมตรนำเรือไฟเบอร์ค่ะคือพากันเข้าไปช่วยเหลือท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแล้วพอไปถึงตรงบ้านเนี่ยก็มีน้ำท่วมสูงหลายจุดค่ะบางช่วงที่เราเห็นเนี่ยคือยังไม่ถึงเอวแต่บอกว่าบางจุดเจ้าหน้าที่บอกสูงเกือบถึงหน้าอก
3: โอ้โหแล้วจะอยู่กันยังไงแล้วครับเนี่ย
0: คือ
3: แล้วเป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ใช่
3: น้ำลายรอบเลยเนี่ยฮะ
0: เออลำพังแค่คนปกติก็อยู่ด้วยความยากลำบากอยู่แล้วนะคะแล้วภายในบ้านเนี่ยระดับน้ำก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะน้ำเนี่ยเริ่มไหลเข้ามาตรงที่เป็นจุดที่นอนของผู้ป่วยติดเตียงแล้วนะคะทำให้คนในครอบครัวไม่สามารถที่จะนำผู้ป่วยออกมาด้วยตัวเองได้ค่ะกู้ภัยก็ใช้เสื้อชูชีพนะคะใส่ให้กับผู้ป่วยก่อนแล้วก็ค่อยๆช่วยกันเคลื่อนลงที่เรือไฟเบอร์ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ลำเลียงฝ่าออกมาตรงถนนหลักก่อนที่จะนำขึ้นรถเพื่อจะเคลื่อนไปที่บ้านพักอาศัยของญาติอีกหลังนึงอะค่ะ
3: คือดูแล้วก็ยังคงต้องให้กำลังใจในพื้นที่นะครับที่ตอนนี้ยังคงต้องเจอกับฟ้าฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะที่ฉะเชิงเทราใกล้เคียงกันอย่างปราจีนบุรีฝนที่ตกลงมาอย่างหนักคุณผู้ชมครับทำให้ผู้คนที่อยู่ที่นั่นเดือดร้อนกันเป็นอย่างมากแล้วก็วงความเดือดร้อนเนี่ยมันค่อยๆขยายวงกว้างมากขึ้นไปดูภาพความเดือดร้อนกันหน่อยคุณผู้ชมครับหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างหนักเนี่ยหลายวันในพื้นที่ของปราจีนบุรีครับทำให้อย่าง4อำเภอหลักๆนะครับที่ตอนนี้มีปัญหาได้รับผลกระทบก็คือที่อำเภอนาดีกบิลบุรีศรีมหาโพธิ์แล้วก็ที่อำเภอเมืองโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บริเวณถนนกรอกสมบูรณ์วังคูแถวอำเภอศรีมหาโพธินะครับหลังจากที่รับแจ้งว่ามีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นผิวการจราจรระยะทางประมาณสัก400เมตรโดยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรผู้นำชุมชนบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับว่าจุดดังกล่าวไม่เคยเจอปัญหาน้ำท่วมมาก่อนแล้วจุดนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกก็คาดว่าน้ำที่มันท่วมเนี่ยน่าจะมาจากตำบลวังท่าช้างที่กบิลบุรีแล้วถ้าหากฝนยังตกต่อเนื่องแบบนี้น้ำมันก็น่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทั่งทีมข่าวนะครับก็เดินทางไปที่บ้าน

0: มบูรณ์ห่างจากจุดแรกไปเกือบ10กิโลเมตรก็ไปเจอว่ามีมวลน้ำเนี่ยจำนวนมหาศาลเข้าท่วมบริเวณข้างโรงเรียนบ้านวังทะลุเป็นระยะทางยาวกว่า200เมตรนี่คุณผู้ชมลองดูฮะรถที่จะข้ามไปมาเนี่ยรถเล็กก็แทบว่าหมดสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าบางจุดเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่ามันสูงถึงประมาณสัก40เซนติเมตรนะฮ
1: ะ
0: รถเล็กไม่สามารถผ่านไปได้จะต้องใช้ระยะทางอ้อมเนี่ยอย่างน้อย5กิโลเมตรเพื่อจะไปยังจุดหมายปลายทางแล้วก็พบว่ามวลน้ำตอนนี้ทะลักเข้าท่วมร้านค้าบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริม2ฝั่งฟากถนนเนี่ยหลายคนก็ต้องเร่งประชาสัมพันธ์นะครับให้ขนข้าวขนของสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงแล้วก็กรอกกระสอบทรายเนี่ยป้องกันน้ำไม่ให้ท่วมเข้าบ้านด้วยเนี่ยนะฮะ
1: ทีมข่าวได้ไปพูดคุยนะคะกับชาวบ้านหลายรายบอกว่าไม่คาดคิดเลยค่ะว่าจะเกิดน้ำท่วมรุนแรงขนาดนี้มาก่อนคือบางท่านเนี่ยบอกว่าพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านมานานถึง7ปี
0: โอ้โหนี่ดู
1: ค่ะเกือบเอวแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าด้านในเนี่ยจะลึกขนาดไหนอันนี้คือภาพที่เราเห็นนะคะหลายครอบครัวบอกว่าไม่ทันได้เตรียมตัวไม่ทันได้ขนย้ายสิ่งของเนี่ยขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็ไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินมีค่าออกมาได้ทั้งหมดบางส่วนก็ต้องเร่งเก็บเข้าของที่ยังพอเคลื่อนย้ายได้แล้วก็เดินลุยน้ำออกมาจากบ้านบางคนเนี่ยออกไปทำงานกะดึกพอทำงานเสร็จก็ไม่รู้ว่าตอนนี้พอมาถึงน้ำท่วมบ้านแล้วค่ะก็รีบเดินทางกลับมาเก็บทรัพย์สินที่เหลืออยู่บางครอบครัวก็ต้องไปอาศัยอยู่กับญาติหรือว่ากับเพื่อนแทนบางคนก็ไปเปิดห้องพักโรงแรมเป็นการชั่วคราวก่อนเพราะว่าไม่สามารถจะเข้าไปในบ้านได้ค่ะ
2: ไงบ้างไม่เหลืออะไรเลยของเก็บทันไหมไม่ทันแล้วตอนนี้เราเพิ่งออกจากบ้านหรือว่าเข้าไปดูของอย่างเดียว
3: แล้วจ
2: าก
3: ทำงานก
2: ็
3: ค
2: ือ
3: ท
2: ั่
3: วหมดแล้ว
2: ตอนนี้ก็คืออพยพออกมาหมดแล้วใช่ไหมครับ
3: อ๋อพยพแค่คนนะของอะไร
2: ของก็คือไม่ได้เลย
3: หายทั้งหมด
0: คือเจ้าหน้าที่เขาก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าตอนนี้มวลน้ำมันเริ่มขยายวงกว้างโดยเอ่อล้นเข้าท่วมแถวบ้านเรือนที่อยู่สะพานบ้านคลองคล้าบนถนนสาย304ทั้ง2ฝั่งนะครับซึ่งเส้นทางตรงนี้เนี่ยมันจะมุ่งหน้าไปที่คลองรังนะครับแล้วก็ผ่านจากคลองรังมุ่งหน้าไปกบิลบุรีก็พบว่าน้ำท่วมผิวการจราจรไม่ต่ำกว่า30เซนติเมตรส่งผลให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะครับก็มีการเตือนว่าขอให้หลีกเลี่ยงจุดที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณสะพานบ้านหนองคล้าเพื่อความปลอดภัยนี่คุณผู้ชมฮะต้องเอาเรือออกมาใช้แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: โอ้โหให้กำลังใจนะครับคุณผู้ชมครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่เราเจอกันหลายพื้นที่จริงๆโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคกลางแล้วมาเร็วแบบที่เราก็ไม่ได้ทันเตรียมตัวกันนะคะซึ่งในเพจของกรุงเทพมหานครเนี่ยประกาศยกเลิกกิจกรรมการจัดงานวิ่งนะคะวิ่งล้อมเมืองที่เขตมีนบุรีออกไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าฝนตกหนักแบบนี้แต่สวนทางกับที่พัทยาค่ะเพราะว่าพัทยาจริงๆภาคตะวันออกฝนตกหนักเหมือนกันนะคะ
0: วันนี้ก็ยังเตือนว่ามันจะยังมีฝนตกอยู่แล้วก็เช้าวันนี้เนี่ยคลื่นลมเนี่ยมันพัดกลุ่มฝนเนี่ยไปที่ภาคตะวันออกนะ
1: ตะวันออกเยอะค่ะ 80% เหมือนกับในพื้นที่ของกรุงเทพแต่ว่างานวิ่งระดับประเทศปรากฏว่าทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติไม่หวั่นค่ะยังคงวิ่งกันต่อท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาเป็นหมื่นคนค่ะคุณผู้ชมเนี่ยถนนเปียกขนาดนี้แต่ว่างานวิ่งยังคงไปต่อนะในมุมนึงนะคะเรื่องนี้คือเขาเตรียมความพร้อมกันมาแต่ว่า
0: อันนี้ก็ต้องว่าไม่ได้นะฮะ
1: เรื่องของที่พักอะไรต่างๆเนาะนักท่องเที่ยวก็มากันเนี่ยนะคะหลายที่จากทั่วโลกก็ว่าได้งานแข่งขันวิ่งระดับนานาชาติ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026Presented by Mama นะคะบริเวณหน้าศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะก็ช่วงเช้าตรู่คึกคักค่ะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติกว่าหมื่นคนท่ามกลางสายฝนลมที่พัดมาอย่างต่อเนื่องก็ยังคงวิ่งกันแบบไม่หวั่นจริงๆผลการแข่งขันนะคะชาย Overall ระยะทาง10กิโลเมตรนะคะก็เป็นนักวิ่งจากเคนยานิโคลัสบอร์คิปชิเชียร์นะคะจากเคนยาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 31 นาที 24 วินาทีคว้าแชมป์ไปครองค่ะ
0: เขาก็คงประเมินสถานการณ์กันไว้พอสมควรแล้วนะว่ามันเพียงพอที่จะจัดกันได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็มันก็จำเป็นจะต้องเลื่อนเนี่ยแหละฮะ
1: ค่ะนี่คือชมหน้าของที่1 นะคะที่2คือพงศกรสุขสวัสดิ์จากไทยอันดับ3คือสมโชคคงดีจากไทยเช่นเดียวกันส่วนฝ่ายหญิงนะคะเป็นเยาวชนนะเด็กหญิงณัฐประภัสสีขำกูลนะคะนักวิ่งสาวชาวไทย14ปีเท่านั้นค่ะเข้าที่1ด้วยเวลา37นาที

0: พจ 3.7 ด้วยเก่งมาก
1: ดูน้องตัวเล็กแค่นี้นะคะได้ที่1ไปนะคะส่วนที่2นะคะก็เป็นเอธิโอเปียแล้วก็ที่3ก็เป็นจากไทยเช่นเดียวกันนางสาวออนอนงวงศรค่ะ
0: แต่ว่าในพื้นที่พัทยาก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่อย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมครับไปดูอีก1จุดกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ทางด้านอธิบดีกรมชลประทานก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าสาเหตุที่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากบริเวณหน้าเขื่อนเนี่ยมันใกล้จะเข้าสู่ระดับการเกินควบคุมแล้ว
1: โอ้โห
0: หนักมากก็เลยต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำเนี่ยจาก 1,850 ลูกบาศก์เมตรไปเป็น 1,950 ลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านก็มานั่งหัวโต๊ะประชุมบัญชาการเลยนะครับโดยมีคุณวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลเนี่ยคอยรายงานสถานการณ์ให้ทราบซึ่งลุงเจ้าพระยาเช้าวันนี้หน้าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยระดับน้ำมันสูงถึง16เมตร94เซนติเมตรใกล้ระดับที่จะเกินการควบคุมสูงสุดที่ควบคุมได้ก็คือ17เมตรครับเหลืออีก6เซนติเมตรก็เลยทำให้มีความจำเป็นต้องมีการปรับขยับการระบายน้ำนะครับเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเติมนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่ 1,850 ลูกบาศก์เมตรก็จะมีการเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลาบ่าย 2 โมงของวันนี้ซึ่งจุดที่ต้องติดตามขนาดนี้ก็คือตั้งแต่ช่วงจังหวัดนครสวรรค์ลงมาจนถึงชัยนาทเนื่องจากมีปริมาณสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนบริเวณท้ายน้ำกรมชลประทานตอนนี้เปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำเนี่ยจากคุ้งบางกระเจ้าเพื่อที่จะช่วยลดระยะเวลาจาก5ชั่วโมงเนี่ยเหลือประมาณ10นาทีก่อนที่จะระบายออกสู่อ่าวไทยซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการควบคุมอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อเป็นการลดผลกระทบนะครับทั้งพี่น้องประชาชนที่อยู่บนเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนกันด้วยนะครับ
1: ขยับมาในพื้นที่ของคลองรังสิตนะคะคุณผู้ชมตรงจุดนี้เองบริเวณสะพานแดงน้ำสูงเกินจุดวิกฤตแล้วค่ะทำให้มีน้ำเอ่อล้นเนื่องจากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องที่ผ่านมาคือบางจุดเนี่ยเห็นว่าตอนนี้ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 20-50 เซนติเมตรแล้วนะคะก็เลยทำให้การระบายน้ำต้องเร่งประสานกับทางชลประทานเพื่อผันน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างเร็วมากขึ้นค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรพันธ์พรนิมิตนะคะในฐานะตัวแทนรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตัวแทนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีค่ะร้อยตำรวจเอกตรีลุบทูกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เทศบาลนครรังสิตตรงสะพานแดงค่ะตรงคลอง1อำเภอธัญบุรีเนี่ยคุณผู้ชมดูว่าฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องเลยนะคะคือจุดนี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ล้นเข้ามาท่วมบริเวณถนนเลียบคลองเลขคู่น้ำท่วมสูงตลอดแนวบางจุดรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้เพราะว่าระดับอยู่ที่ประมาณ 20-50 เซนติเมตรเนื่องจากฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมาสมทบคือมันสองปัจจัยฝนตกด้วยน้ำเหนือด้วยบางจุดก็เลยเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตามแนวคลองค่ะผอ.ดร.จักรพันธ์เปิดเผยนะคะว่าจุดนี้ค่ะวัดระดับน้ำตรงสะพานแดงเนี่ยเลยจุดวิกฤตแล้วค่ะส่วนของปทุมธานีกระทรวงมหาดไทยจะมีการพิจารณาประกาศพื้นที่เขตภัยพิบัติในบางพื้นที่ของปทุมธานีภายในวันนี้เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะ
0: ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าวันนี้ทั่วไทยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกันทั้งวันทั้งคืนกว่าจะดีขึ้นก็ต้องรอหลังเที่ยงวันพรุ่งนี้นะครับให้กำลังใจทุกพื้นที่กันเลยจริงๆเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความยากลำบากมันก็มีบางเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยพอจะยิ้มได้บ้างนั่นก็คือผลงานของนักกีฬาไทยเมื่อวานเจ้าบิวครับสามารถคว้าเหรียญทองที่7ให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ
2: ก็อย่างหมูกระทะเนี่ยก็ถือว่าเป็นมือพิเศษนะครับของใครหลายๆคนหลายๆครอบครัวนะครับก็อย่างทางการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยก็ทำให้ชาวเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวอ่ะครับได้มีเวลาดีๆร่วมกันใช้เวลาร่วมกันเวลาสังสรรค์ร่วมกันนะครับนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยก็ยังช่วยให้ร้านหมูกระทะช้างเผือกเนี่ยมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับชาวเชียงใหม่แล้วก็คนไทยทุกคนนะครับที่ออกมาใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นะครับ มากระตุ้นยอด

0: ขายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้เดินต่อไปได้ครับไทยช่วยไทยพลัส
1: เราไปด้วยกันไทยช่วยไทยพลัสพลัสต่อเพื่อคนไทยทุกคน
2: กลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
3: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
4: ดาวนี่ลักษ์
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M4 HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
7: มันยิ้มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
8: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
11: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
11: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
14: ์วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
15: ไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
16: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
17: สะดวกช้อป
16: ที่ช็อปมาเนีย
18: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
19: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
20: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
21: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
22: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
23: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
24: ชิมซะหมดเลย
25: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
26: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
27: เมื่อวานนี้ในช่วงที่ฝนตกลงมาอย่างหนักทั่วไทยเนี่ยมันก็มีหนึ่งเรื่องที่คนไทยเนี่ยพร้อมใจกันนั่งหน้าจอดูช่อง9ดูการถ่ายทอดสดเอเชียนเกม2026นะครับเพื่อให้กำลังใจเจ้าบิวและเจ้าบิวก็ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆคว้าเหรียญทองที่7ให้กับทัพนักกีฬาไทยสามารถทำลายสถิติของเอเชียนเกมได้ด้วยไปติดตามบรรยากาศกับคุณเนมรัชนิพงศ์วรสรินทร์รายงานมาจากประเทศญี่ปุ่นในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026นะครับ

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: ครับขอบคุณครับทราบว่าที่กรุงเทพก็ฝนตกเช่นกันนะครับขณะที่นักพยาเองก็ตกตั้งแต่เช้าแล้วนะครับอากาศตอนนี้ก็เริ่มจะเย็นแล้วนะครับหลายสนามกีฬาครับนักกีฬาทีมชาติไทยเองครับต้องแข่งในขณะที่ฝนตกนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของวันนี้นะครับเช้าวันนี้แต่ว่าเรื่องของเมื่อคืนนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นค่ำคืนแห่งบริษัทของวงการกรีฑาไทยเลยนะครับเมื่อเจ้าบิวพุทธพลบุญสอนครับนักวิ่งทีมชาติไทยนะครับวิ่งแล้วก็คว้าเหรียญทองรายการ100เมตรชายครับด้วยสถิติใหม่ที่เกมครับ 9.90 วินาทีนะครับซึ่งนอกเหนือจากการได้เหรียญทองของบิวพุทธพลแล้วนะครับยังมีสถิติที่เกิดขึ้นอีกมากมายนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าวันนี้เนี่ยบิวได้ทำลายสถิติอะไรลงไปแล้วบ้างนะครับรวมไปถึงครับเป้าหมายในอนาคตของบิวครับวางเป้าหมายไว้อย่างไรบ้างครับ
3: บิวพุทธพลบุญสอนนักวิ่งหนุ่มไทยวัย20ปีสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้กับวงการกรีฑาไทยหลังจากคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายในเอเชียนเกม2026พร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมเป็นครั้งที่2ติดต่อกันภายในค่ำคืนเดียวในรอบชิงชนะเลิศ100เมตรชายบิวออกสตาร์ทในช่องวิ่งที่4ก่อนเร่งความเร็วแซงคู่แข่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา 9.90 วินาทีนอกจากคว้าเหรียญทองบิวยังทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองที่เพิ่งสร้างไว้ในรอบรองชนะเลิศที่ 9.91 วินาทีก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่ากับว่าในวันเดียวบิวทำลายสถิติเอเชียนเกมถึง2ครั้งด้วยกันครับซึ่งสถิติ100เมตรเดิมก่อนหน้านี้เป็นของสู่ปิงเทียนอดีตตำนานนักวิ่งระยะสั้นของจีนที่เคยทำไว้ที่ 9.92 วินาทีในเอเชียนเกมเมื่อปี2018ที่อินโดนีเซียนอกเหนือจากการกดตัวเลขระยะ100เมตรลงมาที่ 9.90 สร้างสถิติเอเชียนเกมแล้วสถิตินี้ยังถือเป็น PB หรือว่า Personal Best สถิติดีสุดในชีวิตของภูริพลและยังเป็น SB คือ Season Best สถิติดีสุดในปีนี้พร้อมกับสร้างสถิติประเทศไทยขึ้นมาใหม่ที่สำคัญคือเป็นการยุติการรอคอยถึง48ปีของทีมชาติไทยสำหรับเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายในเอเชียนเกมครั้งล่าสุดที่ลมกดหนุ่มไทยคว้าเหรียญทองรายการนี้ต้องย้อนไปในเอเชียนเกมปี1978ที่ไทยเป็นเจ้าภาพโดยสุชาติแจสุรภาพเป็นนักวิ่งไทยคนสุดท้ายที่ครองแชมป์100เมตรชายทุกสถิติและเหรียญรางวัลที่กล่าวมาบิวยอมรับไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาไกลขนาดนี
4: ้รู้สึกดีใจครับผมแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากที่คว้าเหรียญทองครั้งนี้มาได้แต่ตั้งแต่ซีเกมมาผมก็ตั้งใจซ้อมอย่างมากเลยครับเพื่อเอเชียนเกมครั้งนี้ครับผมแล้วก็หวังว่าเนี่ยครับสักวันหนึ่งเราจะทำได้แต่ว่าวันนี้เราทำได้รู้สึกดีใจมากครับผมไม่คิดว่าเด็กคนนึงที่แบบมีความฝันแบบเป็นครั้งแรกคือติดทีมชาติขึ้นมาแล้วก็แบบไม่คิดว่าตัวเองจะมาไกลขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วภูมิใจเองมากแล้วก็ขอบคุณทางนายกสมาคมเลยครับท่านจัดทริปเลยครับที่คอยสปอร์ตเราต่างๆถามความเป็นอยู่ของเราแล้วก็ช่วยเลือกทุกคนนี้มาครับแล้วก็นี่ครับหลักๆก็อยากขอบคุณครอบครัวนะครับที่คอยสปอร์ตทุกอย่างครับเพราะว่าไม่เคยคิดแล้วว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เลยครับก็ขอบคุณจริงๆครับ
3: หลังจากนี้ลมกรดหนุ่มขวัญใจชาวไทยวางเป้าระยะสั้นคือเหรียญทองวิ่ง200เมตรในจินาโกย่า2026ส่วนระยะยาวคือการขึ้นไปยืนบนโพเดียมในโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาและกรีฑาชิงแชมป์โลกในปี2027ที่จีน
4: ใช่ครับเป้าหมายหลักผมก็คือโอลิมปิกเกมแล้วก็ชิงแชมป์โลกที่จีนในครั้งหน้าก็อยากจะถ้ามองเป็นไปได้เลยนะครับก็อยากจะไปให้ถึงโพเดียมให้ได้เลยครับผมใช่ครับตัวเองก็จะตั้งใจ
3: 9.90 วินาทีคือเวลาที่บิวพุทธพลคว้าเหรียญทองและทำลายสถิติเอเชียนเกมเป็นครั้งที่2ในวันเดียวแต่สำหรับลมกดหนุ่มวัย20ปีตัวเลขนี้อาจจะไม่ใช่เส้นชัยที่แท้จริงเพราะหลังจากนี้เป้าหมายของบิวคือการกดเวลาให้ลดลงและวิ่งไปให้ไกลกว่าเดิมบนเวทีระดับโลกรัชนิพงศ์วรสิรินทร์สำนักข่าวไทยสปทรายงาน
5: นี่ขนาดออกตัวไม่ดีนะยังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมขนาดนี้เดี๋ยวกลับไปเจ้าบิวคงจะซ้อมกันอย่างหนักๆเพื่อไปเป้าหมายก็คือโอลิมปิกไปคว้าเหรียญให้ได้นะครับ
6: มาดูนี่กันบ้างนะคะเรื่องของนักตบลูกยางสาวไทยนะคะก็รวมทีมกันไปกราบย่าโมค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้คว้าตั๋วที่จะไปชิงชัยนะคะในฐานะที่เป็นตั๋วโอลิมปิกเกม2028รวมทั้งอำนวยอวยชัยนะคะให้หยิบแชมป์เอเชียมาได้ด้วยค่ะดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะที่เมืองย่าโมโดยทางผู้ว่าราชการ การจังหวัดนครราชสีมานายอนุพงศ์สุขสมนิตค่ะได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือว่าท้าวย่าโมค่ะพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและทีมผู้บริหารนักกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะรวมทั้งนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งชุดปัจจุบันและอดีตชุด7เซียนมาด้วยนะคะพร้อมกับนักกีฬาทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC ทีมสโมสร PEA และทีมผู้บริหารสโมสรเข้าร่วมในพิธีที่ลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีที่นครราชสีมาเนื่องในโอกาสที่ทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028มาได้นะคะจากการที่ได้เป็นแชมป์เอเชีย2026เมื่อช่วง

0: ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและในโอกาสที่จังหวัดนครราชสีมาเตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรายการซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่25-30กันยายน2569นะคะที่ชั้น4นะคะศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยรายการนี้ค่ะ8ทีมสโมสรของประเทศไทยร่วมแข่งขันนักกีฬาทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะร่วมการแข่งขันด้วยในนามของทีม PEA ต้นสังกัดค่ะ
1: หลังจากที่คว้าแชมป์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาในการเดินสายแก้บนกันแล้วนะฮะเพราะไปบนไว้เยอะฮะตอนนี้ก็เน
0: ี่
1: ย
0: โค้ชออสบอกว่าแก้ให้หมดก็แล้วกัน
1: ใช่ใครที่บนทีมชาติไทยเอาไว้ก็อย่าลืมไปแก้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับ
2: ก็เป็นโครงการที่ดีค่ะของรัฐที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนค่ะก็อย่างที่เราแบบมาทานหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยอย่างหมูกระทะช้างเผือกวันนี้ที่มากินอย่างเงี้ยจากปกติที่ต้องจ่าย200กว่าบาทอ่ะตอนนี้ก็เหลือแค่100กว่าบาทเองก็เซฟงบไปเยอะค่ะขอขอบคุณผู้ประกอบการหลายๆท่านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพาร์ทนะคะที่ช่วยให้ประชาชนอย่างเราได้มีสิทธิ์มาใช้จ่ายในราคาที่คุ้มค่ามากขึ้นค่ะไทยช่วยไทยพลัส
3: เราไปด้วยกันไทยช่วยไทยพลัสพลัสต่อเพื่อคนไทยทุกคน
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน

0: ยูโรไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
1: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
0: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
1: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
3: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลั่นด้วยล่ะคะ
4: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
5: ทิพรส
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
7: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: พราะแม็กฟืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adstyle Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
0: มันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
2: ผู้ชมช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูภาพบรรยากาศความชื่นมื่นของผู้ที่โชคดีนะครับที่ร่วมกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวชยิ่งมันกับทางบมจ.อสมท.ในช่วงของศึกฟุตบอลโลก2026ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้มีพิธีมอบรางวัลนะครับบรรยากาศก็เรียกว่าทุกคนก็ดีอกดีใจเพราะของรางวัลที่อสมท.เราแจกเนี่ยเยอะมากแล้วก็มูลค่าสูงมากเบ็ดเสร็จเนี่ย2,600,000 กว่าบาทนะครับเมื่อวานมีคุณสุนทรียาวงศิริกุลครับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงินของบมจ.อสมท.พร้อมด้วยตัวแทนเหล่าพันธมิตรนะครับที่ร่วมในกิจกรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนก็มาร่วมกันเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีทั้ง35 ท่านนะครับรวมมูลค่าของรางวัลกว่า2,600,000 บาทหลังจากที่จับรางวัลกันไปเมื่อวันที่28 สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการติดต่อพูดคุยกันแหละว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมารับของรางวัลกันก็มากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะครับทุกคนก็มาด้วยรอยยิ้มซึ่งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่ก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan มูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทคือท่านนี้ครับคุณอํานวยกาญจนะกาญจนากูลนะครับก็เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวนะ6คนด้วยกันก็ขับรถตู้ไฟฟ้ากลับบ้านไปเลยเนี่ยนะฮะ
3: พอดีเลยนะคะก็เรียกว่าเข้ากับช่วงรักโลกด้วยแล้วก็มีผู้ที่ได้รับรางวัลอื่นๆอีกมากมาย
2: มีรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากบริษัท Honda นะครับมูลค่าคันนึง130,000อ่ะคุณเห็นแน่โดยคุณนครวิมลจิตสะอาดครับผู้จัดการทั่วไปสายงานสื่อสารการตลาดของบริษัทไทย Honda จำกัดที่มาร่วมแจกของรางวัลก็บอกว่าแคมเปญนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้คนไทยเนี่ยหันมาสนใจเรื่องของกีฬาแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการเล่นฟุตบอลแล้วก็การดูกีฬาเพื่อสุขภาพกันด้วยถ้าหากโครงการต่อไปของทางบมจ.อสมท.มีโครงการแบบนี้ก็ยินดีที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับ
3: แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะคะมาดูเรื่องราวดีๆของทาง CP กันบ้างนะคะที่บริษัท CP RAM จำกัดค่ะผู้นำอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานผนึกกำลังกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนและบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนเดินหน้าโครงการเพื่อสังคม CP RAM CPO True ปันสุขค่ะลงพื้นที่กันไปที่จังหวัดขอนแก่นนะคะโรงเรียนบ้านสว่างโนนสูงอำเภอภูผาม่านไปส่งมอบอาหารคุณภาพน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นแก่เด็กนักเรียนและครัวเรือนกลุ่มเปราะบางร่วมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนค่ะพร้อมกับจัดทำบอร์ดความรู้ด้านโภชนาการเรื่องหวานมันเค็มส่งเสริมให้เด็กๆเรียนรู้การเลือกรับประทานอาหารอย่างสมดุลนอกจากนี้ค่ะจิตอาสา CP RAM CPO และ True Corporation ร่วมกับคณะครูและนักเรียนซ่อมแซมป้ายหน้าโรงเรียนขณะที่ True Corporation ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบโรงเรียนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่มเงาให้กับเด็กๆในระยะยาวและอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์คือกิจกรรมแต่งหน้าคัพเค้กเลอแปงเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ออกแบบลวดลายตามจินตนาการภายใต้คำแนะนำของจิตสาธารณะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้และสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆค่ะคุณผู้ชมคะอัปเดตกันหน่อยนะคะตอนนี้ในเพจของทางกรุงเทพมหานครแนะเลยนะคะว่าให้ชาวกรุงเทพมหานครตั้งหลักอยู่ที่บ้านของตัวเองคือบอกแบบนี้ว่างดออกจากบ้านขอความร่วมมืองดเดินทางถ้าไม่จำเป็นเนื่องจากว่าฝนตกหนักและน้ำท่วมขังหลายพื้นที่คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีหลายถนนมากๆกว่า30 ถนนที่อาจมีน้ำท่วมขังและบางจุดใช้คำว่าปิดถนนยกตัวอย่างคือตั้งแต่ถนนลาดพร้าวถนนสุวินทวงศ์ลาดกระบังงามวงวานศรีนครินทร์วิภาวดีแล้วก็จะเห็นบางจุดเนี่ยน้ำเข้าไปในพื้นที่ของรถแม้กระทั่งรถเมย์ที่ว่ายกสูงแล้วเนี่ยในโซเชียลแชร์กันนะคะน้ำเข้ารถกันไปหลายคันเลย
2: ถูกต้องครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเดี๋ยวในช่วงบ่ายวันนี้จะมีกลุ่มฝนที่พัดเข้ามาเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงบ่ายวันนี้เป็นต้นไปฟังดีๆมีระยองจันทบุรีตราดชลบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็เดี๋ยวจะวกกลับเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพในช่วงเย็นๆวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นยังคงต้องเฝ้าระวัง

0: 26กันยายนนี้ห้ามพลาดเอาใจช่วยทัพนักกีฬายกน้ำหนักของไทยพร้อมชมมวยสากลในศึกเอเชียนเกมส์2026ช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 14:50 น.เป็นต้นไป
1: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี
2: ้มันกว่าจะเสร็จวันนี้น้ำตาเป็นปี๊ดแล้วอ่ะอาจจะเป็นคนที่เรามองไม่เห็นอาจจะเป็นเจ้าที่อาจจะถูกเลื้ออะไรขึ้นมาก็ตามแล้วรู้สึกว่า
3: อันนี้มีการรื้อจริง
4: นี่แม่ครัวที่นี่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะตุ้ยท้องแล้วร้องหัวเอาไปใช้งานได้เลยนะ
5: ได้ของเขา
4: เอา
5: อร่อย
4: ตุ้ยท้องเอาผ้าไปยกขึ้นรถไปเลย
1: ถามช่อง9กด30

0: 3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: มันกว่าจะเสร็จวันนี้น้ำตาเป็นปี๊ดแล้วอ่ะอาจจะเป็นคนที่เรามองไม่เห็นอาจจะเป็นเจ้าที่อาจจะถูกขุดถูกลื้ออะไรขึ้นมาก็ตามแล้วรู้สึกว่า
2: อันนี้มีการรื้อจริง
3: อร่อยมาก
2: ลองนะใครไม่กินปลาก็ขอให้ลอง
4: มันแซ่บมากเลยนะเธอ
2: เจ็บ
3: นี่แม่ครัวที่นี่นี่คือถ้าใครมานะไม่ธรรมดาจริงนะตุ้ยท้องแล้วล็อกหัวเอาไปใช้งานได้เลยนะ
2: ได้ของเขา
3: เอาน้ำจิ้มก็สูตรพิเศษน้ำปลาสูตรพิเศษทุกอย่างเป็นสูตรพิเศษหมดเลยหมดเลย
2: อร่อย
3: ตุ้ยท้องเอาผ้าไปยกขึ้นรถไปเลย

0: ยแฮปปี้ชอบอากาศแบบนี้อ่ะ
1: กลัวบังคับให้เดินขึ้นอะไรสักอย่างเหรออ
0: ะไรนะ
1: ทำไมถึงไม่เดินไปทางนู้น
0: เป็นคนชอบพระไงเห็นพระตรงนั้นไหม
1: เห็นหลวงพ่อโสธร
0: หลวงพ่อโสธรที่วัดตรงนี้เรียกว่าวัดบางกรูดที่วัดเขาเขียนเอาไว้ว่าเป็นหลวงพ่อโสธรที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกเราอยู่ฉะเชิงเทราอยู่นะคะทุกคนตอนนี้เนาะอยู่ตรงฉะเชิงเทราแล้วก็ตรงนี้ที่เรามาก็คือติดริมแม่น้ำเลย
2: ค่ะ
0: เป็นก่อนหน้านี้ตรงที่เรายืนเนี่ยเคยเป็นรีสอร์ทแต่ว่าตอนนี้เขาขยายมาแล้วเป็นร้านอาหารด้วยชื่อว่าบ้านนายถึก
2: บ้านนายถึก
1: ก็คืออยู่ในบริเวณตรงนี้โซนนี้ทั้งหมดเป็นของเขา
0: พี่เอ้ยมันลูกหูที่เขาใหญ่มากตรงเนี้ย
2: ร้านนี้นะเขาคงต้องอดทนนะ
0: ทำไมอ่ะ
2: ก็ถึกนะ
0: อ๋อก็ชื่อเขาชื่อค
1: นไม่แต่คนส่วนใหญ่จะชอบความถึกเปล่า
0: อดถึกทน
2: ถึกทน
0: แต่ต้องถามแสดงว่าชื่อต้องมีที่มาจะเป็นชื่อคุณพ่อคุณแม่หรือชื่อเขาหรือชื่อใคร
1: เร
0: ีย
1: กเจ้าของร้านมาถามเลยดีกว่าม
0: าสิมาสิพี่จอยเชิญค่ะ
3: พี่เธอสวัสดีครับ
0: พี่จอยเชิญค่ะ
2: พี่ถึก
0: พี่จอยตรงนี้เลย
2: สวัสดีค่ะ
3: นายถึกคือใคร
2: ใช
4: ่อ่ะคือชื่อคุณพ่อค่ะ
2: คุณพ่อ
0: ต้องเป็นชื่อใครสักท่านหน
4: ึ่
0: ง
4: ที่ชื่อถึกอ่ะเพราะว่าก็คือเขาตัวใหญ่กว่าลูกทุกคนเลย
0: โอ้
4: ข้างย่าเขาก็เลยเรียก

0: ถือเพราะว่าเหมือนตัวใหญ่กว่า
1: ผู้
0: เล่น
1: ค
0: นอ
1: ื่
0: น
1: นะ
2: คะจริงๆที่ทำนี่คุณเริ่มจากคุณพ่อเหรอคะหรือว่าเรา
0: คือจริงๆอ่ะเริ่มจากคุณพ่อตอนแรกไม่ได้เป็นรีสอร์ทแต่ว่าเป็นบ้านพักสำหรับเพื่อนของพ่อที่มาเล่นเครื่องเล่นทางน้ำอะค่ะป๋าเนี่ยเขาชอบแบบเนี้ยมากเขาชอบแข่งกีฬาแบบเนี้ยมากเลยแล้วก็เขาก็หาจุดที่เขาจะทดลองเรือด้วยค่ะแล้วก็เป็นจุดพักผ่อนด้วยก็เลยเป็นที่มาว่าเขาอยากได้บ้านที่ติดแม่น้ำอะเขาก็เลยมาซื้อตรงนี้แล้วพัฒนาที่จากบ่อกุ้ง
2: โอ้โหโทษนะจากที่คุณพ่อแค่
3: พ
2: ัก
3: ผ่อน
2: เล็ก
0: ๆใช
3: ่กลายเป็นอาณาจักรขนาดนี
2: ้
1: ใหญ่โต
2: มาก
0: ว่าพื้นที่มันโดนทิ้งไว้เราก็เลยมาพัฒนาดีกว่าก็มาทำเป็นโรงแรมก่
2: อ
0: นช่วงแรกก็เป็นโฮมสเตย์นี่แหละ
2: ฮะ
0: ถ้าคนเก่าจะเรียกกันว่าบ้านในถือโฮมสเตย์ท
1: ั้งหมดเลยครับแล้วตอนนี้ป๋าอยู่ไหนคะ
0: ตอนนี้คุณพ่อพักผ่อนแล้วฮะพักผ่อนอยู่ที่บ้านแล้ว
1: เราเดินสำรวจเนี่ยสองรอบแล้วรอบแรกดึงกับพี่รอบที่สองพยายามจะไปมองเอ๊ะทำไมที่นี่เนี่ยมันคือหน้าน้ำนะแต่เราแอบเห็นปัญหามากมายอยู่3ข้อสำหรับพื้นที่นี
2: ้
1: ถ้าเป็นหลักของจุ้ยนะข้อแรกเนี่ยมันเหมือนกับขณะที่สร้างเนี่ยมันมีข้อขัดแย้งกันมากมายนึกออกไหมเพราะมันบางคนอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนั้นอยากทำแบบนี้นึกออกไหมฮะแต่ตอนปัญหาทั้งหมดมันจบไปละเรียบร้อยนี่น้องมองหน้าจะกลัวจังเลย
3: ตั้งใจฟังมาก
1: แล้วฮะค
3: น
1: ถาม
0: คืออาจารย์มาแอบดูหนูก่อสร้างใช่ไหมเฮ้ยตั้งแต่หนูเริ่มเนี่ย
2: รู้เลยใช่ไหม
1: คือแบบนี้เรา
3: ถูกไหมที่อาจารย์บอก
1: เราดูจากฮวงจุ้ยอ่ะมันเหมือนมันต้องแลกกับหลายสิ่งทุกเรื่องราวทั้งหมดอ่ะมันกว่าจะเสร็จวันเนี้ยน้ำตาเป็นปี๊บแล้วอ่ะมันเรื่องราวมากมายมันเหมือนกับมันมีเรื่องของเหตุต่างๆเพราะในวันที่เธอทำอ่ะเหมือนใจร้อนเจ้าที่เอ่ยใดๆเอ่ยทุกวันนี้เธอยังจับจุดไม่ถูกเลยเจ้าที่อยู่ตรงไหนถูกไหมคะ
0: จริง
1: เป็นแบบนี้ด้วยความที่ทุกอย่างแหละมันจบลงด้วยโทษนะมันจบลงไม่แน่ใจนะขอโทษทีจบด้วยคนคนหนึ่งอ่ะที่เขาเดินออกไปไม่รู้ด้วยเรื่องอะไรนะอาจารย์ไม่แน่ใจใอาจจะเป็นคนที่เรามองไม่เห็นอาจจะเป็นเจ้าที่อาจจะถูกขุดถูกลื้ออะไรขึ้นมาก็ตาม
0: แ
1: ล้วรู้สึกว่า
0: อันนี้มีการรื้อจริง
1: คืออะไรครับ
2: นี่จริงเลย
0: โฉนดตรงเนี้ยมันไม่ใช่2ผืนติดกันมันซื้อกันมา2รอบฝั่งทางเนี้ยคือที่ที่ซื้อเพิ่มมาทีหลังแล้วเสร็จแล้วก็เหมือนก่อสร้างมันก็จะมีการแบบนั่นแหละถัดแย้งบ้างอะไรบ้างป๋าเขาไปติดต่อเหมือนเป็นคนทรงเลยนะครับ เขาก็มาเหมือนทำการย้ายศาลให้แต่เสร็จแล้วก็คือจะบอกว่าของจอยอ่ะพูดแล้วก็แปลเหมือนกันคือมันก็จะมีคนมาทักเรื่อยๆว่าแบบเหมือนกับว่าเรามีเจ้าที่อีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงจอยก็จับจุดไม่ถูกจริงคือเราไม่รู้ว่าเจ้าที่เดิมที่เราย้ายสารไปก
1: ับ
0: เจ้าที่ที่ง่ายๆมีคนที่เขามาทักแล้วเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันคืออันไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงอันนี้จริง
1: คือด้วยความที่อย่างที่บอกว่าเนื้อที่เนี่ยมันกว้างคราวนี้มันมีอยู่สองจุดฮวงจุ้ยที่อยากให้ปรับเลยแล้วไม่ได้บังคับนะแค่มาบอกให้ฟังว่าถ้าปรับเนี่ยมันจะเป็นตัวเชื่อมต่อแล้วก็เงินเนี่ยมันจะมาถึงในกระเป๋าเราทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับเงินมาครึ่งทางแล้วก็หมดแล้วจนเรารู้สึกว่าโอ้โหอันนั้นก็ต้องทำอันนี้ก็ต้องทำนึกออกปะจุดแรกเข้ามาตรงรีสอร์ทเนี่ยมันจะมีมุมจุดนั้นเนี่ยให้ทำน้ำพุใหญ่ๆให้มีน้ำหมุนเวียนตรงบริเวณนั้นเพราะอยู่ฝั่งซ้ายมือแล้วจุดที่2เนี่ยตัวเชื่อมต่อของสะพานประเด็นหลักสำคัญเลยเนี่ยตัวสะพานที่ถูกเชื่อมต่อจากที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งสะพานนั้นเนี่ยเขาเรียกเป็นสะพานทับทางเจ้าที่
2: อ
1: ่ะทับทางเจ้าที่ตรงสะพานแล้วเหมือนกับอะไรคว่ำอยู่เรากลับไปหงายเขาขึ้นมาคว่ำหงายจนทำให้รู้สึกมันมีปัญหาไอ้ตรงสะพานอ่ะไม่แน่ใจนะ
0: ใช่ตรงนั้นอ่ะคือเราลื้อเข้าออกเยอะอยู่กัน
1: โอเคแนะนำแบบนี้เธอซื้อแบบเนี้ยแต่ขอเป็นทรงกลมไปติดที่หัวเสาทุกหัวที่เป็นสะพาน
0: อ
1: ่ะจะมีกี่เสาก็ตามติดมาเลยข้ามมาเลยมันจะเป็นตัวเชื่อมต่อทำให้แสงสว่างเนี่ยเกิดพอเกิดปั๊บมันจะล้างทุกเรื่องราวทั้งหมดแล้วทุกอย่างจะดีเงินจะถูกเชื่อมต่อมาเพราะว่าณวันที่ทำคือไม่รู้อะไรคือโกรธมากอ่ะโกรธจนหลายๆเรื่องแบบมันทำให้รู้สึกพานมาทำให้แบบปัญหามันมากมายในตอนนั้นนะแต่พอมาตอนนี้ถ้าทำได้สองจุดเนี่ยทุกอย่างมันจะกลับเฟื่องฟูกลับมามีแต่ความรุ่งเรืองเธอนึกออกป่ะแต่ประเด็นอย่างที่บอกว่ามันไม่มีทางน้ำไปเปิดตรงปากซับเพราะปากซับเธอแคบปากทางเข้ามันเหมือนคอขวดอ่ะแล้วก็มาเจอตรงสะพานนั่นแหละให้ความสว่างสะพานหน่อยทุกอย่างจะดี
2: แค่สองทีนะมีน้ำพุกับมีไฟตรงสะพาน
3: นี่ออกไม่ได้หรอ
2: พี่ไปสิลองดู
0: จะเหนื่อยนะพี่
2: ลอง
0: ม
2: า
0: ล่ะมันก็ไปได้นะ
2: พ
0: ี
2: ่จอยจะหน่วยพี่จอยแนะนำเขาว่าเนี่ยพาไปขึ้นตรงนั้นอะแล้วลงไปเลยไปสิไปกับพี่จอย
3: เอาจริงนะ
2: เอา
3: จริงนะ
2: อยากออกอีกทางใช่ไหมล่ะ
0: มาทางนี
2: ้ไปทำเป็นไม่สนใจพอบอกให้ไปทางนี้โดดลงไปไม่สนใจไปแล้วไปกินดีกว่า

0: ส้มตำปลาร้าที่ไม่เค็ม
1: ใช
0: ่หนูชอบมาก
2: อร่อยมาก
0: ขอลองนะใครไม่กินปลาร้าก็ขอให้ลอง
1: มันแซ่บมากเลยนะเธอ
0: เซ็บ
3: คือส้มตำวันนี้เราประกวดงานที่เปิดตลาดกรุงกลางเป็นตลาดในแปดริ้วนะคะพอดีแม่กัวเขาชนะในรางวัลที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นเมนูที่เราก็ภูมิภาคภูมิใจนำเสนออ
0: ร่อยจริงอ่ะอร่อยจริงจริงต้องทำ
2: นี่แม่ครัวที่นี่นี่คือถ้าใครมานะไม่ธรรมดาจริงนะตุ้ยท้องแล้วล็อกหัวเอาไปใช้งานได้เลยนะ
0: ได้ของเขา
2: เอาน้ำจิ้มก็สูตรพิเศษน้ำปลาสูตรพิเศษทุกอย่างเป็นสูตรพิเศษหมดเลย
0: อร่อยอร
2: ่
0: อย
2: ตุ้ยท้องเอาผ้าไปยกขึ้นรถไปเลย

0: ปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: มาแล้วจ้ามิกเบนเป็นหนึ่งรายการใหม่แกะกล่องเอาใจสายมูสายกินมาพร้อมกับเคล็ดลับฉบับเฉพาะ
3: ปัญหาคือขาดแคลนคนเพราะว่าข้าทาสบริยานชายหญิงเนี่ยไม่มี
2: ที่จะช่วยเสริมให้คุณมูถูกจุดและสุดในสายกิน
3: โอ้ยเออเอาสิโคตรอร่อยเลย
2: บ่ายโมงตรงที่ช่อง9กด30
4: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
5: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
4: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
5: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
7: ชาปนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เมื่อชีวิตมีทางที่ต้องเลือก

จปรึกษาส่วนตัวปรึกษาฮวงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย

0: ่ะน่ากินมากจริงๆจะบอกว่าถ้าวันนี้ฟ้าเปิดนะคุณขา
1: พระอาทิตย์ต
0: กตกพระอาทิตย์ตกนี่คือแสงจะสวยสุดๆเลยพระอาทิตย์อยู่ไหนเนี่ย เล่นตัวเอง
2: ม
0: ี
2: คนรอเล่นอยู่
1: ข้างหน้าเรามีอะไรบ้างเราควรจะเริ่มที่อะไรดีครับ
0: เริ่มจากอันนี้ก่อน
3: อันนี้จะเรียกว่าเปาหมูหงซีดนะฮะต้องมีซีดด้วย
0: ซีดด้วยซีดเพราะว่าน
1: ี่น้ำจิ้มซีฟู้ด
3: เป็นมันเป็นสูตรลับแล้วกันต้องเป็นน้ำจิ้มสูตรลับเราอย่างนี้อาจจะเป็นซีฟู้ดล้วนอาจจะไม่ซีฟู้ดล้วน
0: นะพี่เป็นความลับด้วยนะ
3: มันมีอะไรอยู่ในนั้นนะ
0: มีความหนูต้องกินพริกเข้าไปด้วยไหม
3: ก็ถ้าไม่สามารถต้านทานก็อาจจะออกได้ครับพี
0: ่เผ็ดมากเลยค่ะ
3: ไม่มากนักไม่มากนักเราเลือกแบบเม็ดเล็ก
2: พี่มิกเขาลดเป็นเนาะ
0: อืมอร่อยมันมีอะไรกรุบ
3: ๆก็คือจะมีหน่อไม้ฮะพี่เบนจะเป็นหน่อไม้แห้งตรงเนี้ยเอางี้นะอันนี้คือแมวเนาะอันนี้คือหมูหงเนี่ยก็คือเราพัฒนามาเป็นตัวลูกมินิ
0: อันนี้คือหมูหง
3: ใช่อันนี้คือตัวต้นแบบเพราะว่ามันเป็นตัวต้นแบบ
0: ทำไมชื่อหมูหงนะคะ
3: คืออันนี้มันเป็นเมนูที่เป็นของทางแปลงยาวทางสำโรงเขาทำกันนะฮะ
2: ค่ะ
0: แล้วที่พูดเมื่อกี้ก็คือไอ้เจ้านี่แหละเป็นไส้ของ
3: ใช่แต่ว่าทางตัวไส้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้3ชั้นล้วนมันจะเป็นสันในครับผมเพื่อที่จะให้น้องแบบ
1: คือรสชาติจะเป็นฟิลคล้ายๆกับซาลาเปาที่เป็นไส้หมูฮ้องแต่เวลาที่เราเคี้ยวอ่ะมันจะได้ความกรุบกรุบกรอบๆของตัวหน่อไม้ซึ่งตัวหน่อไม้มันเหมือนมันดูดซึมตัวน้ำเข้าไปอยู่ในนี้แล้วเวลา

0: อากัดเจอหน่อไม้มันระเบิดความหอมของน้ำเพิ่มขึ้นมาให้อีกอร่อย
1: หน่อไม
0: ้อ่ะดี
1: ไม่เคยรู้จัก
0: เล
1: ยนะ
0: ส่วนตัวน้ำจิ้มไอตัวแซ่บมันแซ่บจริงแฮะ
1: กำลังดีเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่ามันฟิลเกือบจะเป็นซีฟู้ดแต่ก็ไม่เชิง
2: ใช่ครับเป็นส่วนผสมที่ทางเชฟเขาความลับนิดนึงนะแต่ว่าเป็นความลับ
1: ไม่ได้ด้วยนะเป็นความลับ
2: แล้วก็คือมันเหมือนเป็นการตัดเลี่ยนนะฮะเพราะว่าถ้าทานเฉยๆก็อาจจะไปคล้ายๆกินเหมือนกิน
0: ไม่กินอย่างนี้ควรจะเอามาหยดไหม
2: หยดได้ค่ะถ้าพี่ชอบแซ่บได้เลยเพราะว่าถ้าเป็นทางแปดริ้วเวลาทานอ่ะบางท่านก็จะใส่เป็นน้ำปลาพริกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือการเคี่ยวพวกน้ำตาลปี๊บอะฮะซึ่งเป็นน้ำตาลมะพร้าวผสมตาลอ้อยเนาะคนก็เห็นเป็นสีน้ำตาลจะคิดว่าเป็นพะโล้แต่จริงไม่มีพะโล้ฮะไม่ได้ใส่พะโล้
1: อ๋อไม่ได้ใส่พะโล้เลยหน่อไม้อันนี้อร่อยจังเลย
0: อร่อยมาก
1: ไม่เคยกินหน่อไม้
0: มันไม่เหมือนหน่อไม้ทั่วไป
1: ปกติมันจะพูดไงดีปกติมันจะไม่กึบกึบแบบเนี้ยอันเนี้ยมัน
2: อันนี้มันผ่านการทำให้แห้งแล้วก็เราก็มา
0: แซ่บขึ้นมาม
2: ันมาตุ๋นใหม่
0: แซ่บขึ้นมา
2: ก็จะคล้ายๆจริงๆคล้ายๆหน่อไม้จีนก็คล้ายๆพี่เบนแต่ว่าม
0: ันมีความคล้ายหน่อไม้จีน
2: แต่ว่าอันนี้คือจะไม่ได้กลิ่นหน่อไม้จีนคือกลิ่นหน่อไม้เลย
1: ไม่มีกลิ่นหน่อไม้จีนเพราะหน่อไม้จีนเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาเนาะ
2: แต่นี่คือกลิ่นหน่อไม้ค่ะ
1: อร่อยอ่ะ
3: อร่อยอร่อย
0: หมูเบนต้องหยอดไอ้นี่ด้วย
1: อร่อยเลยใช่ไหม
2: เดี๋ยวสั่งน้ำจิ้มเพิ่มให้ค่ะตัวนี้
1: อร่อยเลยใช่ไหมขอกินหนังแล้วกันนะ
0: ละมุนเลยอ่ะอย่างนึงที่ชอบมากทุกคนมาดูนะปกติหมูฮ้องถ้าเกิดโดนอากาศแบบนี้แป๊บนึงอ่ะตรงนี้เป็นชั้นเยลลี่ไปหมดแล
3: ้
0: วแต่ตรงนี้
1: ไม่มันเอ้ยอร่อยมาก
0: อร่อยแล้วหน่อไม้ยังกรอบอยู่เลยอ่ะต่อไปเราชิมเลยครับ
2: เปิดด้วยเปาหมูหงไว้แล้วเนาะเปาหมูซีดแล้วนะฮะอันนี้แนะนำมาตัดหวานเขาเรียกนะดับเผ็ดนิดนึงดับความซีดนิดนึงเป็นเมี่ยงกลีบบัวนะฮะ
1: เมี่ยงกลีบบัว
2: อันนี้เราจะใช้เป็นกลีบบัวหลวงเนาะฮะ
3: อันนี้มีตามฤดูกาลไหมหรือว่ามีทุกครั้งที่ลูกค้ามาสั่ง
2: ตามฤดูกาลครับอาจารย์เพราะว่าถ้าเป็นจังหวะที่เขาเรียกอะไรอ่ะหน้าอากาศเย็นหน้าหนาวละกันน้องก็จะดอกเล็กเกินไปแล้วก็จะไม่เหมาะแต่ช่วงฝนอย่างเงี้ยกำลังดอกใหญ่เลย
3: แต่ก็มีใช่ไหมหมายว่าตอนดอกเล็กมันก็มี
2: บ้างแต่ว่าถ้าเราหาไม่ได้ในธรรมชาติเราก็จะไม่ได้ลงให้ลูกค้า
1: น้อยไปปะไม่น้อยเนาะ
3: ขอบคุณครับ
2: จะมีกลิ่นสมุนไพรเบาๆแล้วก็เป็นตัวมะพร้าวคั่วที่พี่เบนซ์เห็นนะอันนี้คือเราคุณแม่ซอยด้วยมือทั้งหมดเลยนะแล้วก็คั่วกระทะด้วยไม่ได้อบในเตาอบอะไรนะฮะคือเอาซอยน้องเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้องมะพร้าวที่เราซอยแล้วเนี่ยลงไปคั่วในกระทะอีกท
1: ีนึงคุณแม่ซอยเอง
2: จริง
1: สุดยอด
2: คือไฮไลท์ของเราจะเป็นมะพร้าวคั่วที่เราคั่วเองนี่แหละแล้วก็ตัวน้ำเมี่ยงที่เรากวนเองทำเอง
1: อร่อยไม่หวานไม่หวานเกินแล้วก็ไม่เหนียวเกินกำลังหอมเนาะกำลังดีอ่ะตัวน้ำส้มกำลังดี
0: ที่โดดเด่นที่สุดตลอดเวลาที่เราเคี้ยวคือตัวมะพร้าวคั่ว
2: มันจะไม่แข็งอะค่ะแล้วก็จะไม่ติดฟันมันจะนุ่ม
0: หอมมากแล้วดูแต่ละเส้นดิใช้เท่ากันหมดเลยอ่ะ
2: อันนี้คือซอยมือนะวิวซอยมือจริง
0: เพราะทั่วไปอ่ะมาแบบยาวบ้างสั้นบ้างคือสเปซสบายแต่อันนี้ดูดิดูถึงความละเอียดคือแล้วหอมตลอดเวลาที่เราเคี้ยวอันนี้
1: ไม่แข็งด้วยไม่แข็งคือบางคนที่ไม่เคยกินไอ้เจ้ากลีบบัวเอาตรงๆว่ามันไม่ได้มีกลิ่นอะไรที่มันแปลกประหลาดนะตอนแรกเข้าใจคิดอยู่ว่ามันจะมีความเขียวๆหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคเลยอร่อยมาก
2: ตัวกลีบบัวไม่มีกลิ่นนะฮะแล้วจริงๆก็มีสรรพคุณที่แบบบำรุงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ทานเป็นสมุนไพรก็ได
1: ้ได้เลย
2: แล้วก็ถ้าทานเหมือนบางคนก็ว่าช่วยทำให้นอนหลับง่ายหลับลึ
0: กแสดงว่าร้านนี้คือสูตรของคุณแม่เกือบหมดเลยป่ะ
2: ก็หลายอย่างฮะแล้วก็บางอย่างก็คือเป็นสูตรที่เอาง่ายร้านทั่วไปฮะแต่ว่าคุณแม่เขาเป็นคนที่พรูฟแนะนำให้หน่อยว่าเพิ่มตรงนั้นไหมทำตรงนี้ไหมแล้วก็จริงๆบางอย่างก็ได้จากลูกค้าด้วยที่กรุณาแนะนำให้เราด้วยแล้วก็ปรับปรุง
1: มา
0: ต่อไปเราชิมอะไรดี
2: วันนี้พามาให้แต่แบบแซ่บๆเลยนะเนี่ย
1: อันนี้ก่อนไหมอันนี้ก่อนไหม
2: ส้มตำปูทะเลปลาร้าเดือดนะฮะเราจะใช้ปูทะเลตัวเล็ก
1: หนูมีไข่ปูแล้วจ้า
3: ต่างเขารักกันนะเธอดูสิ
2: เส
3: ีย
2: สละเสียสละ
3: เขาเสียสละเขารักเมียเขาจะตายไม่ได้เลยนะเธออ
2: าจจะจัดจ้านนะ
1: เดือดอร่อยมาก
2: คือ
1: สะใจอ่ะ
2: ไม่ทานรสเผ็ดมากก็ต้องแจ้งนะฮะเพราะว่าจานเนี้ยเริ่มต้นคือ20เม็ดครับพี่ติ๊ก
3: อุ้ย
2: ไม่รวมพริกแห้งที่แม่ครัวประโคมไปอีกประมาณนึงถ้าทานรสจัดไม่เก่งอาจจะแจ้งได้นะฮะ
0: อร่อยไม่ฉุนปลาร้าเลย
2: จะไม่รุนแรงค่ะ
0: ใครที่ไม่กินปลาร้าคืออยากให้เปิดใจกินได้เลย
1: เป็นส้มตำปลาร้าที่ไม่เค็ม
3: ใช
1: ่หนูชอบมากเพราะส่วนตัวจะรู้สึกว่าพอเป็นบางที่อ่ะเค็มจะเค็มน้ำมาเลยอันนี้เค็มไม่ได้ดำออกมาซึ่งแบบชอบ
0: มาดูสีน้ำดิ สีน้ำคือเขาต้มปลา

0: ้ามาจนแบบ
1: ชอบรสเนี้ย
0: สีมันไม่ดำอ่ะอร่อยมาก
1: ขอให้ลองนะใครไม่กินปลาก็ขอให้ลอง
2: มันแซ่บมากเลยนะเธอ
1: เซ็บ
3: คือส้มตำมันเนี้ยเราประกวดงานที่เปิดตลาดพุงกลางเป็นตลาดในแปดริ้วนะคะพอดีแม่ครัวเขาชนะได้รางวัลที่หนึ่งก็ถือว่าเป็นเมนูที่เราก็ภูมิภาคภูมิใจนำเสนออ
1: ร่อยจริงอ่ะอร่อยจริงๆส้มตำ
0: นี่แม่ครัวที่นี่นี่คือถ้าใครมานะไม่ธรรมดาจริงๆนะตุ้ยท้องแล้วล็อกหัวเอาไปใช้งานได้เลยนะ
1: ไม่ได้ของเขา
0: เอาน้ำจิ้มก็สูตรพิเศษน้ำปลาก็สูตรพิเศษทุกอย่างเป็นสูตรพิเศษหมดสูตรลับหมดเลย
1: อร่อย
0: ตุ้ยท้องเอาภาพไปเดี๋ยวขึ้นรถไปเลย
3: ตุ้ย
1: หน้าตาจะด
0: ูรับอีกไหม
3: คนๆอันนี้ไม่รับละฮะอันนี้จะเป็นสูตรเด็ดละกันอันนี้เป็นสูตรเด็ด
2: เนี่ยพี่บอกกูจะตุ้ยท้องเอาไปเท่านั้นแหละ
3: เราก็เลยผสมแบบไข่แดงเค็มไปด้วยเพื่อเพิ่มความนัวเพิ่มอีก
2: หอมกันตลอดเลยนะเป็นร้อนกันบ้างอ่ะ

0: มาแล้วจ้ามิกเบนเป็นหนึ่งรายการใหม่แกะกล่องเอาใจสายมูสายกินมาพร้อมกับเคล็ดลับฉบับเฉพาะ
1: ปัญหาคือขาดแคลนคนเพราะว่าข้าทาสบริวารชายหญิงเนี่ยไม่มี
0: ที่จะช่วยเสริมให้คุณมูถูกจุดและสุดในสายกิน
1: โอ้ยเอาสิโคตรอร่อยเลย
0: บ่ายโมงตรงที่ช่อง9กด30
2: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
3: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: เมื่อชีวิตมีทางที่ต้องเลือก

0: จปรึกษาส่วนตัวปรึกษาฮวงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: คอมโปชุดถังปั่นพร้อมใบม็อบทำจากวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรงทนทานถังปั่นสแตนเลสไม่เป็นสนิม
1: มีล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกนะคะมีรูระบายน้ำหูหิ้วขนาดใหญ่จับถนัดมือไม้ถูพื้นยืดหดได้เหมาะกับทุกความสูงค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับคอมโปชุดถังปั่นสแตนเลสพร้อมไม้ม็อบในเซตประกอบด้วยถังปั่นสแตนเลสไม้ม็อบพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ซื้อ2เซตแถมฟรี1เซตและยังไม่พอฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์อีก3ผืนไม้กิ้งเก็บฝุ่น1ชุดพร้อมรีฟิลอีก2ม้วนทั้งหมดนี้ 3,070 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: เอาละในเมื่อที่ตอนนี้เราอยู่กับผู้ชายหน้าตาดีคนนี้เรารู้เลยว่าข้างหน้าของเราคืออะไรคุณมีอะไรมาบัฟผมวันนี
1: ้
2: คร
1: ับ สวัสดีคุณผู้ชมนะ
0: สวัสดีครับ
1: เป็น
0: ค
1: ุณเบน
3: ส
1: ์พี่เบนด้วยนะครับ
3: ก
1: ็ไอ้นะครับเป็นเฮดออฟฟิศของทางโคเรคิงนะครับประเทศไทยวันนี้เรามากับกระทะรุ่นใหม่นะครับโคเรคิงไดมอนด์เซรามิกแต่อยากจะมาชาเลนจ์พี่มิกผมบอกว่ากระทะทั่วไปอ่ะทำไข่ดาวไม่ต้องใช้น้ำมันพี่มิกคิดว่าทำได้ไหม
0: มันอยู่ที่ฝีมือเชฟมันอยู่ที่ฝีมือ
1: ถ้างั้นจะต้องลองไงถ้างั้นจะต้องลองกันมาเรามาลองกันไม่ให้ใช้น้ำมัน
0: ที่ฝีมือเชฟ
1: โอเคคนไทยนะครับใช้น้ำมันเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่24ขวดต่อปีนะครับเราใช้น้ำมันกันมากเกินไปหรือเปล่าแล้วกระทะที่บ้านอ่ะเริ่มดำแบบนี้ไหมเริ่มดำแบบนี้เริ่มเก่าแบบนี้ไหมก็คือมันเป็นสิ่งสะสมของพวกแบคทีเรียต่างๆนะทำให้เกิดโรคร้ายตัวนี้เลย
3: ทำไมนี่สวยจังอ่ะ
1: นะเป็นดีไซน์เหลี่ยมเพชรแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของตัวโคเรคิงด้วยนะครับตัวนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดครับโคเรคิงไดมอนด์เอ็กซ์เซรามิกนะครับตัวนี้ร่วมพัฒนาแล้วก็วิจัยกับทางเกาหลีกว่า1ปีเต็มแต่ว่าก่อนอื่นเลยเรามาทดสอบกันดีกว่าให้พี่มิกลองทำไข่ดาว
0: โดยที่ไม่ใช้น้ำมัน
1: ไม่ใช้น้ำมัน
4: ไม่กินน้ำมันด้วย
1: ไม่แล้วติดไหมลอง
4: มันอยู่หลุดออกมาที่เฮ้ยไม่ไปไหนเลยว่ะเฮ้ย
1: ติดแบบนี้เนาะแล้วมันก็ไหม้แบบนี้นะครับลองตัวนี้ดีกว่าครับตัวนี้นะครับเป็นการเคลือบเซรามิกนะครับแล้วก็ลื่นขึ้นนะครับกว่าเดิมทำความสะอาดง่ายภายใน3วินาทีมีเทคโนโลยีกรีนชิลและใช้งานได้กับเตาทุกชนิดครับถ้าใช้ไม่ได้ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวนไข่ดาวโดยไม่ใช้น้ำมันจากกระทะโคเรคิง
4: จะได้เหรอ
1: ต้มผัดแกงทอดนะครับ
3: ต
1: ุ๋นก็ได้นะครับ
0: ตุ๋นก็ได
1: ้นะครับตะหลิวนี่ก็แถมให
0: ้
1: แต่ว่าต้องรอชมโปรโมชั่นนะครับช่วงท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณผู้ชมรายการมิกเบนซ์เป็นหนึ่งโดยเฉพาะ
0: อันนี้ไม่ต้องใช
1: ้
0: หรือวัดกันเลยมาดิวัดเลยมา
1: ไม่มี PTFE ไม่มี PFOA ไม่มี PFOS นะครับน้ำหนักนะครับอยู่ที่980กรัมขนาดอยู่ที่28เซนแล้วก็ก้นลึกเนี่ยประมาณ10เซนนะครับเป็นทรงวอล์กทำเมนูไทยๆได้เลยผัดกะเพราทำอะไรอย่างเงี้ยสปาเกตตี้คือทำได้หมดเลยนะครับพวกนี
0: ้คนที่ทำครัวจะชอบน้ำหนักประมาณนี้เพราะมันควงง่ายควงกำลังพอดีมีน้ำหนักกำลังพอดี
3: ไม่หนักเกินแล้วก็ไม่เบาเก
0: ิน ใช
1: ่คือเขาจะหลุดออกมาเลย
4: เ
3: ขาก็ไม่ติดกัน
4: หรอแสดงว่าไม่ใช่แค่ไข่ถ้าเกิดเป็นปลาแซลมอนต่างๆก็ได้ไหม
1: ใช่ปลาแซลมอนปลาทูปลาสลิดอย่างเงี้ยคือไม่ต้องใช้น้ำมันเลยครับอย่างนี้เลย
0: 1 2 3
1: ก็คือทำเมนูต่อไปได้เลยก็คือโคเรคิงเนี่ยเราก็ใช้น้ำมันได้นะไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้น้ำมันเลยคือเครื่องแกงแบบนี้ปกติเนี่ยมันก็จะติดนะครับ
3: แน่นอน
1: ต่างๆมันก็จะล้างยากหลังจากทำเมนูแบบหนักๆแบบนี้เราสามารถทำเมนูต่อไปได้เลยนะครับก็คือสามารถเช็ดทำความสะอาดเนี่ยง่ายมากมากเลย
4: โดยที่ไม่ต้องล้างถูกไหม
1: ไม่ต้องล้างหรือว่าจะใส่น้ำเปล่านิดนึงก็ได้ครับ
0: กระทะเปื้อนอย่างนี้ใช่ป่ะดูนะพร้อมนะ
1: 2 3วินาทีเรียบร้อย
0: ทำเมรายละเอียด
1: ทำเมนูต่อไปได
0: ้ทำอะไรต่อ
1: ทำความสะอาดง่ายมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มากับโปรโมชั่นพิเศษ
0: มา
1: สำหรับ100ท่านแรกเท่านั้นนะครับคือตัวโคเรคิงไดมอนด์เอ็กซ์เซรามิกนะครับรุ่นนี้ขนาด28เซนนะครับวันนี้จัดโปรให้คือ100ท่านแรกนะครับแถมฟรีนะครับฝาแก้วนะครับตะหลิวซิลิโคนนะครับทั้งชุดนี้ปกติ 6,300 บาทครับแต่ให้คุณจ่ายเพียง 2,490 บาทเท่านั้นนะครับ2,490 บาทไม่พอนะครับนี่จัดส่งให้ฟรี
0: จัดส่งฟรี
1: นะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้นะครับโทรมาที่เบอร์1577นะครับ1577จำง่ายๆนะครับโทรมาที่1577นะครับหรือว่าแอดไลน์ Korea King นะครับ K O R E A K I N G ครับผมแอด Korea King หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่นะครับด้านหน้าจอได้เลย
0: แล้วสมมติว่าถ้าเกิดยังไม่พอ
1: ถ้าย
0: ังไม่พอยังไม่จุใจอ่ะ
1: อยากจะได้แบบว่าเป็นเซตก็คือมีโปรโมชั่นเซตใหญ่นะครับ1ชุดแถมอีก1ชุดนะครับก็คือ 4,500 คือราคาเนี้ยได้1ชุดนี้แถมอีก1ชุดนี้จ่าย 4,500
0: บาทถ้าปกติ 9,000 หมื่นเป็นหมื่น
1: 12,600
0: อันเนี้ย 9,000 แต่ว่ามีกระทะไอ้มีตะหลิวกับ
1: ใช่ฝ
0: าอีกเป็นหมื่น
1: ใช่
0: คือ
1: ถ้า1ใบ 2,400 2ใบเท่าไหร่พี่เบนซ์ ก็เกือบ
3: 5,000
1: ก็เกือบ 5,000
0: 5,000
1: แต่ถ้าซื้อ2ใบตอนนี้นะครับ100ท่าน 4,500
0: 4,500 ไม่พอได้อันนี้2ด้วย
1: ได้2
0: ฟ้า2ตะลี่2
1: ใช่
0: บ้าบอโทรไปเลยที่
1: 1577ครับผมนะครับหรือสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอได้เลย
0: ครับแล้วก็ไลน์ Korea King อย่าลืมมีแอดไซด์ด้วยนะ Korea King หรือโทรไปเลยที่1577ง่ายกว่าคือสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอนี้เลย
1: เบ็ด

0: 1577เร็ว
1: ๆ
0: ให้กดไม่ได้ให้บอก
2: นะครับ
3: ขอ2ชุดขอ2ชุดเพื่อนด้วย
0: โอเคไม่ต้องใส่น้ำมันอีกต่อไปต่อไข่ลงไปไม่ว่าคุณจะทำไข่คนไข่ดาวไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามปกตินะครับราคา1อันเนี่ยเฉพาะตัวกระทะโคเรียคิงเนี่ยนะอยู่ที่ 4,500 บาทแต่สำหรับ100ท่านแรกแถมฟรีไปเลยทันทีคือตันหลิวซิลิโคน1อันพร้อมกับฝาแก้ว
2: นะครับ
0: จ่ายเพียงแค่ 2,490 บาทซึ่งจากปกติราคาเต็มมาอยู่ที่6
2: ทั้งชุดทั้งชุดเนี้ยก็คือฝาแก้วตะหลิวกระทะเนี่ยอยู่ที่
0: 6,300 นะครับจ่ายเพียงแค่ 2,490 แล้วไม่เพียงแค่นั้นใครที่อยากได้มากกว่า1รับไปเลยเป็นชุด1ชุดแถมอีก1ชุดฟรีไปเลยรับไปเลยก็คือเต็มๆ2ชุด
2: ใช่
0: จากราคาปกติ 12,600 บาทเหลือเพียงแค
2: ่ 4,500 บาท
0: ที่คุณจะได้ก็คือกระทะโคลีคิง2อันตะหลิว2และฝาแก้วอีก2
2: ใช่ก็คือ6ชิ้นนะครับราคาดีมากๆนะครับโทรมาที่เบอร์1577นะครับอย่าลืมเหลือนะครับสายไม่เยอะนะครับจำกัดแค่100ท่านแรกเท่านั้นที่โทรเข้ามาหรือว่าสแกน QR code นะครับที่อยู่หน้าจอแอดไลน์เข้ามาที่โคเรคิงได้เลยครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับอร่อยแบบไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับผมไปมาหลายไลฟ์มากนะไปไลฟ์พี่กันจอมพลังอาจารย์เบียร์พี่เป๊กอะไรคือเราไปไลฟ์สดๆทดสอบให้ดูจริงๆอยากให้ทุกท่านได้ลองใช้จริงๆครับแล้วก็จะรักกระทะโคเรคิงเหมือนที่ผมรัก
1: ขอบคุณคุณไอซ์นะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณมากครับ
0: ตรงนี้ไม่ต้องเอากลับเพราะเรายึด
2: ฮะ
0: เราย
1: ึดไหนกดเลย
0: 1577หรือแอดไลน์โคเรียคิงหรือง่ายกว่านั้นสแกน QR code ที่อยู่ด้านหน้านี่เลย
1: โทรไปเลยง่ายกว่า1577จบเลยค
2: ่
1: ะ
2: โอเคครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
4: ระหว่างที่พ่อกินเมนูนี้ให้อาจารย์ชิมอันนี
5: ้ผัดชาปลาคั่ง
4: ผัดชาปลาคั่งค่ะอันนี้เป็นพระเอกของร้านเพราะว่าเป็นปลาแปดริ้วด้วยฮะ
5: จริงๆเรากลัวความคาวเคยไปกินบางที่เนี่ยคาวพี่มิกเราก็รู้สึกว่าแบบไม่กล้าเลยอ่ะอันนี้คาวไม่คาวไม่รู้ได้ลองชิมดูก่อน
4: ถ้าความรสจัดเนี่ยไม่แพ้ที่อื่นฮะอันนี้เรารับรอง
5: ไม่คาวเลยนี
6: ่อร่อย
0: ไหนบอกคาว
5: ไม่เรากลัวไงแต่ไม่คาวเลย
4: ปลาสดมากตัวจะไม่ใหญ่มากนะครับจะไม่ได้เน้นใช้ปลาคังตัวใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าพอเป็นเขาเรียกเป็นปลาพื้นถิ่นอะความใหญ่อาจจะไม่ได้แบบ
6: ปลา
4: ส
6: ดปลาสด
4: เพราะบางทีบางคนก็จะบอกว่าปลาทำไมชิ้นแค่นี้มันดูไม่ใหญ่เนาะแต่ว่าเราก็จะเน้นใช้ประมาณนี้ค่ะ
5: ทำไมถึงไม่ใช้ใหญ่
4: ความอร่อยบางทีอันนี้อาจจะรู้สึกเองเรารู้สึกว่าถ้ามันใหญ่เยอะมันก็มีความแบบอาจจะเหนียวหรืออะไรเกินไปเพราะว่าพอตัวใหญ่ชั้นของหนังของปลาค่ะเพราะด้วยความที่ปลาคังอะมันเป็นปลาหนังทีนี้พอเขาอยู่นานอ่ะหนังของเขาจะค่อนข้างหนาเยอะ
6: ถูกอันนี้
4: ท
6: ี
4: น
6: ี้
4: เราเลยมีความรู้สึกว่าเราใช้ไซส์ประมาณนี้คือกำลังดีเพราะว่าชั้นมันยังมีชั้นหนังให้ได้สัมผัสแต่มันไม่ได้เยอะเกินไปจนเลี่ยนบางทีก็ถ้ามันมีเยอะแล้วบางทีมันจะเป็นปิ้นๆคล้ายๆปลาบึกอะค่ะ
5: ว่าตัวหนังมันไม่ได้หนาจนเกินไปแต่พอกัดไปตอนแรกอ่ะสิ่งแรกที่เราเจอก็คือหนังนั่นแหละแต่มันจะได้ความรู้สึกแบบกรุบๆเยลลี่นิดนึงดึกแล้วก็เจอเนื้อเลยเห็นป่ะคือหนังบางเนื้อแน่นพอกัดเข้าไปเจอหนังมันก็จะนุ่มๆหนึบ
6: ๆ
5: แล้วทะลุไปเจอเนื้อที่แบบว่าชุ่มฉ่ำเต็มเคี้ยวเลย
6: เพราะว่าบางคนเขาอาจจะไม่ชอบหนังๆเนาะอันนี้ก็คือทานได้ทั้งหนังทั้งเนื้ออ
5: ร่อยมากมาต่อไป
4: ทีนี้อันนี
5: ้น้ำพริก
4: โอเคอันนี้ก็นางเอกของร้านฮะ
6: ห
4: น้าตา
5: สูตรลับอีกไหม
4: คนๆอันนี้ไม่ลับแล้วฮะอันนี้แต่เป็นสูตรเด็ดละกันอันนี้ไม่เด็ด
5: เนี่ยพี่บอกกูจะตุ้ยท้องให้กลัวเอาไปเท่านั้นแหละ
4: ด้วยความที่จอยเป็นคนชอบกินไข่ปูเยอะอะไรก็เลยเราก็เลยใส่จุกๆอยู่แล้วแต่ทีนี้เรารู้สึกว่าเป็นไข่ปูล้วนอ่ะบางทีเรากินแล้วเรารู้สึกแค่มันเหมือนมันไม่เชื่อมโยงอะนะคะเราก็เลยพยายามหาอะไรเพิ่มเติมให้มันนัวขึ้นเราก็เลยผสมแบบไข่แดงเค็มไปด้วยเพื่อเพิ่มความนัวเพิ่มอีก
7: พร้อมกันตลอดเลยนะมันร้อนกันบ้างอ่ะเออ
0: กินนะครับมันเพื่อนม
6: าพามาจาน
7: อร่อยจริงอ่ะ
6: ไข่ปูเป็นแบบอุ้ย
4: คือไม่อั้นนะฮะเนี่ยไข่ปูจุกจุกจริง
6: ไข่ปูจุกมากจริงดูดิ
7: แต่ขึ้นมาคือมีแต่ไข
6: ่สุดยอด
4: คือไม่ใช่ว่าทางรายการมาถ่ายก็เลยได้แบบนี้นะลูกค้ามาทานก็เหมือนกันนี่แหละ
0: อันนูตักเข้าไปเจอแต่ไข่บ้าบอ
5: สิ่งแรกที่ต่อมรับรสในลิ้นมันรู้สึกเลยคือเปรี้ยวก่อนแล้วเจอความมันของตัวไข่ปูรวมถึงไข่เค็มแล้วค่อยเริ่มมีรสชาติเค็มหวาน
6: เผ็ด
5: ตามมาลึกๆทีหลังแต่เปรี้ยวนำสดชื่นเลยอะเมนูเนี้ยแล้วยิ่งเจอลูกโดดเข้าไปนะอู้หู้ปื้นเลยบอกเฮ้ย

0: ยต่อยนะฮะยังไม่หมดนะ
1: ยังไม่หมดอีกครับเมนู
0: เรายังมีไฮไลท์และไฮไลท์ไฮไลท์อีกคือจริงๆมันจะมีมันที่หัวด้วยแล้วก็บางทีก็จะมีแก้วบางคนก็เรียกที่เรียกกุ้งแก้วกุ้งแก้วอะครับก็จะเป็นมันแข็งที่หัวเขาจะมีเป็นที่สีขาวๆนี่คือลูกจากนะฮะลูกจาก
1: ลูกจาก
2: ล
1: ู
2: กจากคืออะไรอ
1: ่
2: ะ
1: ก็คือที่เราทำขนมจากก็คืออันเดียวกัน
0: ใช่
3: ซึ่งลูกมันกินได้เหรอ
0: กินได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าเราต้องไปเลือกนะเพราะว่าเขาก็จะออกแบบเป็นคนแปดริ้วเขาเรียกมงจากนี่แหละตัวมงจากคือลูกของเขาเนี่ย
1: อาจารย์เคยกินขนมจากใช่ป่ะ
3: เคยกิน
1: อ่ะมาจากต้นนี้แหละ
3: แต่ตัวลูกไม่เคยกินไง
1: ตัวลูกก็ไม่เคยกิน
0: แล้วก็ที่เห็นสีแบบนี้คือไม่ใช่น้ำข้นนะฮะมันคือมันของจากหัวกุ้งนี่แหละ
1: เหมือนเงาะเนาะหน้าตามันคล้ายๆ
2: หมายถึงจากใช่ไหม
1: ใช่ตัวลูกจาก
2: อ
1: ะ
2: ขอชิม
0: อันนี้คือเราจะเลือกเฉพาะลูกจากอ่อนซึ่งเราต้องเฉาะดูค่ะบางทีถ้ามันเลยมันจะแข็งคือจริงๆถ้ามันแก่แล้วเวลากินมันจะแข็งมากเลยนะ
2: ม
0: ิ้
2: วนี่มันเหมือนลูกตาลนะความรู้สึกอะ
0: จะนุ่มๆค่ะพี่เม
3: นกินได้จริงนะ
0: กินได้ครับอาจารย
3: ์ชัวร์นะ
0: ชัวร์
3: เอาดีๆนะ
0: กินแล้วไม่เป็นอะไรครับ
1: คล้ายลูกตาลแต่มันไม่มีกลิ่นลูกตาล
0: แต่บางคนก็ถามว่าต้มยำเฉยๆก็ได้แล้วทำไมถึงเอาลูกจากมาใส่ก็คือมันมีทางวัฒนธรรมเขาจัดประกวดเมนูอัตลักษณ์ของฉะเชิงเทราอ่ะเราก็เลยคิดว่าเราจะเอาอะไรที่เป็นอัตลักษณ์8ริ้วมาใส่ลงไปทางเราก็เลยมองว่าอ่ะ8ริ้วเนี่ยถ้ามา8ริ้วนึกถึงขนมจากเนาะไปวัดหลวงพ่ออะไรเงี้ยเราก็จะเห็นขายขนมจากเยอะเลยแต่เรามองว่าขนมจากมันคงมาใส่ไม่ได้เราก็เลยมองว่าเราจะทำอะไรกับมันดีแล้วกุ้งยำตัวกุ้งอ่ะแปริ้วก็ดังอยู่แล้วด้วยเราก็เลยมองว่าเอามันมาผสมกัน
3: แสดงเอาจริงๆคือไม่มีใครเอาลูกจากมาทำแกงแบบนี้อยู่แล้วเราเป็นคนที่คนเป็นคนแรก
2: ๆอร่อยอ่ะ
1: อร่อยจังเลย
2: มันเราก็ไม่รู้สึกแปลกด้วยนะ
1: เหมือนกินลูกตาลอ่ะเห็นป่ะ
2: ใช่
0: แล้วก็พอประกวดไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยก็ได้รางวัลชนะเลิศอีกฮะรางวัลที่หนึ่ง
1: เหมือนลูกตาล
0: ท่านผู้ว่าเอามาแจกรางวัลแล้วก็มาชิมไปหลายหม้อ
2: ร้านนี้นี่ได้รางวัลหลายเมนูนะอันนี้เป็นเมนูอะไรคะ
0: อันนี้เป็นเมนูของคุณแม่นะฮะเรียกว่ากระพงในถึกคือเราใช้กระพงแม่น้ำเป็นกระพงยักษ์อะค่ะก็เราจะแล่เอาก้างออกแล้วก็สไลด์เป็นชิ้นชุบแป้งทอดอีกทีนึงจะชุบบางๆฮะตัวน้ำซุปเนี่ยมันจะก้ำกึ่งบางคนเขาเรียกว่าเจียนแต่ว่าคือเราเติมน้ำเยอะกว่าเดิมอ่ะมันจะไม่เป็นอารมณ์เจียนแล้ว
2: ก็คล้ายๆน้ำแดง
0: เพราะว่ามันจะมีขิงมันจะมีขิงแล้วก็เราใส่ผักชีฝรั่งเพิ่มไปแล้วก็ปรุงรสบางคนบอกว่าคล้ายต้มส้มแต่ว่ากลิ่นอ่ะมันไม่ใช่ต้มส้มเพราะว่ามันมีทั้งผักชีฝรั่งด้วยแล้วก็ขิงผสมกัน
1: แล้วเมื่อกี้ไหนอันไหนบอกที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์
0: อันนี้แหละฮะ
1: อันนี้
0: ชามนี้เลย
1: แต่ไม่ได้เอาประกวด
0: อันนี้ไม่ได้ประกวดฮะอันนี้จะเบาๆแล้วฮะจะไม่แซ่บแล้วตัวเนี้ยจะเป็นแบบเปรี้ยว
1: แ
0: ล้วก็เค็ม
1: อ๋อเปรี้ยว
0: แต่พี่มีลองชิมดูที่บอกฮะจะคล้ายๆต้มส้มคล้าย
1: ๆครับนี
0: ่นี่ลองชิมดูฮะอาจจะช่วยซอฟความเผ็ดด้วย
1: เฮ้ยเหมือนต้มส้มจริง
3: ๆใช่แต่มันไม่ใช่ต้มส้มแบบนั้นไง
0: มันจะหอมบางทีไปเรื่อย
1: มันมีความคล้ายๆต้มส้มกับต้มโค้งแต่ไม่มีกลิ่นปลาแห้งเหมือนต้มโค้งอ่ะ
0: ใช่
1: ม
0: ีไม่ได้ใส
1: ่มันจะหอมเหมือนต้มส้มแต่มีกลิ่นนึกๆของความโค้งเบาๆแค่นั้นเองเฮ้ยอร่อย
0: อันนี้จะซดไปเรื่อย
2: ๆเฮ้ยเป็นรสชาติที่ไม่เคยเจอเลยอ่ะเหมือนมันเป็นรสชาติที่มันแบบ
1: มันจะนำด้วยความเปรี้ยว
2: มันไม่เหมือนร้านอื่น
1: เค็มค่อยๆมาอร่อย
3: อร่อย
1: อันนี้สดชื่นมากเลยถ้าแฮงค์มานี่เจอตัวนี้สั่งเลย
3: จริง
2: ชอบเลย
0: ก็คือตัวเนี้ยเวลาที่เราจุดไฟแล้วยกให้แขกอะค่ะจริงๆอะเวลาทานไปเรื่อยๆอะถ้าสมมติว่าคุยกันไปทานไปด้วยเนี่ยมันจะได้ถึง3รสเลยก็คือครั้งแรกจะจางหน่อยแล้วพอพี่คุยกันไปสักพักน้ำมันเริ่มโดน
1: งวดขึ้น
0: มันจะเริ่มเข้มค่ะที่พี่ทานอะจะเริ่มเข้มขึ้น
1: เหมือนมีกลิ่นน้ำมะขามหน่อยๆได
0: ้
1: ป
0: ่
1: ะ
0: ใช่มีมิกเป๊ะ
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่
1: มันมีความหอมของน้ำมะขามมันไม่ได้เปรี้ยวมาจากมะนาวอาจจะมีกลิ่นมะนาวแป้นนิดหน่อยแต่ว่าก
2: ินมะนาวไม่โดดออกมา
1: ไม่โดด
2: ไม่เหมือนต้มยำอันนี้
1: เป็นเปรี้ยวที่
2: คนละแบบ
1: ม
2: ัน
1: คือเปรี้ยวน้ำมะขาม
2: เปรี้ยวคนละเปรี้ยวกัน
1: มันเลยเป็นเปรี้ยวละมุนแบบอมหวาน
0: แล้วก็จะมีน้ำตาลปี๊บเป็นน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวด้วยแล้วก็จะใช้ประมาณนี้หมดทานหวานได้นะครับพี่
2: อันนี้
0: คือ3เกลือนะฮะ
2: ครับ
0: บางฤดูอาจจะเหลือแค่2เกลือเพราะว่ารุ่ยเขาหมดช่วงเขาจะไม่มีเหมือนกัน
3: แล้วขอแสดงความยินดีเรากินกันเป็นครั้งแรกเลยเราได้กินนะ
2: ใช่นี่เป็นครั้งแรก
3: เราเป็นหนูทดลองยา
2: เฮ้ยไม่ใช่เขาทำมานานแล้วอร่อย
3: เขาทำมานานแล้วโอเคโอเคเชื่อไหมต่อไปต้องก้อนหิน
1: นี่เขาเป็นคนมีชื่อใหม่ให้ร้านร้านชื่ออะไรนะ
2: บ้านในถึก
1: บ้านในถึก
3: ชื่อใหม่เธอ
1: วงเล็บช่างสรรหา
3: จริงต่อไปเราจะได้กินก้อนหินละ
1: อะไรนะ
2: จะบอกว่า
1: ค
2: ุ
1: ณผู้ชมต้องเห็นด้วยกับมิกร้านนี้ต่อไปนี้บ้านในถึกวงเล็บช่างสรรหา
2: จะบอกว่าอะไรรู้ป่ะ

0: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
1: โรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
0: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: มาแล้วจ้ามิกเบนซ์เป็นหนึ่งรายการใหม่แกะกล่องเอาใจสายมูสายกินมาพร้อมกับเคล็ดลับฉบับเฉพาะ
3: ปัญหาคือขาดแคลนคนเพราะว่าค่าทาสบริการชายหญิงเนี่ยไม่มี
2: ที่จะช่วยเสริมให้คุณมูถูกจุดและสุดในสายกิน
3: โอ้ยเอาสิโคตรอร่อยเลย
2: บ่ายโมงตรงที่ช่อง9กด30
4: เฮ้ยผมขาว
5: ไม่เป็นไร
6: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
7: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
10: ์ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
11: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
12: อ
11: ่
12: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
13: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ชิมซะหมดเลย
15: เมื่อชีวิตมีทางที่ต้องเลือก

0: ปรึกษาส่วนตัวปรึกษาฮวงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจออกแบบโลโก้ออกแบบลายเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย
1: จะกินสมูทั้งทีต้องมิกเป็น
2: หวานเลยนะครับพี่อ
3: ัน
2: น
3: ี
2: ้อันนี้คือสามเกลือนะฮะต้นรุ่ย
3: ต้นรุ่ย
2: เป็นไม้ชายเลนนะฮะอ
4: ัน
2: นี้จะเรียกเป็นฝักฝักของต้นรุ่ยเขาจะเป็นฝักยาวๆออกมาเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นนะฮะ
3: ช่างกิน
2: ก็คือฝานออกเพราะว่าตัวเปลือกของเขาจะฝาดเราต้องฝานออกให้หมดก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยต้มอีก
5: ต้ม
2: หกน้ำ
5: ต้มเกลือใช่ไหม
2: ต้มน้ำเนี่ย
5: ต้มน้ำอย่างเดียวไม่เอาเกลือด้วย
2: ใช่ต้มน้ำทิ้งเพื่อที่จะให้ความฝาดเขาอะมันหายไปตัวเนื้อข้างในเขาอร่อยครับจะรสสัมผัสจะเหมือนกินมันเลยมันเชื่อม
3: ร้านชมพูนี่อะไรเอ่ย
2: คือลูกของปลาฟ็อกเทลนะฮะต้นปลาฟ็อกเทลเนี่ย
3: ต้นปลา
4: ฟ
3: ็
4: อกเทล
3: เอานี่ถ้าไม่บอกเมื่อกี้เข้าใจว่าอันเดียวกันกับเมื่อกี้เข้าใจว่าลูกจ่า
2: ไม่ใช่ครับบางคนเขาจะเรียกว่าลูกหมากก็ได้มันก็จริงก็คือตระกูลเดียวกัน
3: อันนี้คือลูกจากพี่มิก
5: อันนี้เป็นลูกจากในนี้ด้วยอีก
2: ใช่การที่เราใส่สีตัวนี้เพื่อที่ว่าเพื่อกันความสับสนเม
3: ื่อ
2: กี้ล
3: ู
2: กค้ากินสับสนจะได้เห็นชัด
3: แล้วน้ำใส่น้ำคือน้ำเชื่อมเหรอคะ
2: ทำหวานเบาๆฮะแล้วก็ใส่กะทิ
3: ใส่กะทิด้วยเป็นกะทิสดอะไรอย่างนี้นะ
2: ใช่เป็นกะทิราด
3: ชิม
4: เชื่อไหมต่อไปต้องก้อนหิน
5: นี่มีชื่อใหม่ให้ร้านแล้วร้านชื่ออะไรนะ
3: บ้านในถึก
5: บ้านในถึก
4: ชื่อใหม่คือ
5: วงเล็บช่างสรรหา
4: จริงต่อไปเราจะได้กินก้อนหินแล้วอ
5: ะไรนะ
3: จะบอกว่า
5: คุณผู้ชมต้องเห็นด้วยกับมิกร้านนี้ต่อไปนี้บ้านในถึกวงเล็บช่างสรรหา
3: จะบอกว่าอะไรรู้ป่ะเป็นรู้เลยว่าเขาทำยากเพราะว่าตอนที่เอาอาหารมาเสิร์ฟอะตอนแรกเลยอะยกอันนี้มาเสร็จเดี๋ยวเอาไปแช่ตีนก่อนเดี๋ยวคือเหมือนเขาแบบ
5: ทะลุถนอม
3: ยิ่งกว่าใช่ไหมยิ่งกว่าลูกอย่างนั้นแหละเอาไปเก็บก่อนอะไรเงี้ย
2: พี่เบ้นมาเดือนอย่างเงี้ยคือมันคือเดือนของต้นรุ่ย
3: คือหายากหรือว่า
2: จริงๆอ่ะมันเอาไปทำเป็นแกงกะทิอ่ะได้ค่ะ
4: สายบัว
2: ใช่ค่ะทั้ง8ริ้วจะเรียกว่าแกงบวชรุ่ย
4: แต่มันเหมือนมันเลยนะเธอ
2: มันนะ
3: โอ้เหมือนมันเลย
5: เหมือนมัน
2: ถ้าทำไม่เป็นอ่ะมันจะฝาดมากเลยเว้นกินไม่ได้เลยฝาดเยอะ
5: นี่มันต้องกินอย่างนี้ทุกคนแนะนำให้กินพร้อมกัน3อย่างฟิลเหมือนจะกินก้านอะไรสักอย่างแต่มันไม่แข็งเหมือนก้าน
3: เหมือนมัน
5: เทกซ์เจอร์ความรู้สึกกัดไปเหมือนกินมันที่อยู่ในรูปแบบของก้านมันเลยนุ่มเสร็จมาเจอตัวนี
2: ้
5: ลูกจากได้ความนุ่มเปรียบเสมือนกับคล้ายๆกับลูกชิดเบาๆลูกตาลหน่อย
3: ๆ
5: แล้วพอมาเจอลูกนี้ลูกปาล์ม
3: อร่อยอ่ะ
5: หนึบขึ้นมาอีกนิดฟิลเกือบจะเหมือนลูกลานหน่อยๆแต่มันเป็นลูกลานอันใหญ
3: ่
5: มันเหมือนลูกลานอันใหญ
3: ่
5: มันเลยแบบแต่ทั้งหมดเวลากินเข้าไปตัวน้ำมันให้ความสดชื่นความหวานแบบนุ่มๆผ่านการเคี่ยวมาให้มันได้ความหวานที่ละมุนหอมอยู่ในน้ำไม่ใช่หวานจากการปรุงแต่งตัดหวานแบบเค็มนิดเดียวโอ้โหมันเข้ากันมากแล้วกินแบบเย็นๆอย่างนี้นะ
2: พูดไปบางฤดูอ่ะจะเหลือแค่2เกลือเพราะว่ารุ่ยเขาหมดช่วงก็จะไม่มีเหมือนกัน
4: แล้วขอแสดงความยินดีเรากินกันเป็นครั้งแรกเลยกินนะ
3: ใช่นี่เป็นครั้งแรก
4: เขาลอง
3: เ
4: ราเป็นหนูทดลองยา
3: ไม่ใช่เขาทำมานานแล้ว
4: เขาทำมานานแล้วโอเค
2: อันนี้ก็คือจะเป็นข้าวต้มมัดนะ

0: ครับ
1: อันนี้ที่เห็นนะ
0: ต้นมัดที่ไม่มีข้าว
1: คือมันมีฮะแต่ว่ามันน้อยเนาะมัดน้อยอร่อยมากนะฮะอันนี้หวานน้อยด้วยแล้วก็คือเวลาคุณพี่เอาไปทานเนี่ยไม่ต้องลุ้นว่าจะได้ไม่เท่ากันทุกมัดนะคือเท่ากัน
0: เท่ากันหมด
1: พ่อแม่ช่าง
0: โอ้โหสุดยอดแม่รักแม่อ่ะ
1: เวลาแม่ทำคือช่างทั้งตัวข้าวต้มด้วยช่างทั้งไส้ด้วย
0: โอ้โห
1: พี่จะได้เท่ากันแน่ๆทุกอันที่เห็นเนี่ยคือทำมือล้วนๆด้วยก
0: ็
1: ผล
0: ิ
1: ตได้ไม่เยอะแล้วก็ขายดีมาก
0: โอ้โห
1: ก็จะนึ่งอยู่ถึง4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงเลยนะพี่เบนซ์อันเนี้ยแม่นึ่งนานมากเลยแล้วคือกล้วยจะแดงมาก
2: อยากเจอแม่จังเลยฝากตัวเป็นลูกแม่วันไหนทำอะไรก็โทรบอกได้เดี๋ยวส่งคนมาเอาที่นี่
1: อันนี
2: ้ส่งคนมารับ
0: อร่อยมาก
1: นอกจากไส้กล้วยนะฮะก็จะมีเป็น
2: นี่ดู
1: ไส้ถั่ว
2: ไม่ใช่อันที่เขาโชว์อย่างเดียวนะอันนี้คือหยิบมากัดเองข้าวเหนียวอยู่ไหน
0: บอกแล้วทุกอันเท่ากันแม่ช่างไงแม่ช่างอันต่อไป
3: นี่คืออะไร
1: นี่คือตัวใบจ่าเนี่ยจะเป็นข้าวต้มมัดเหมือนกันแต่ว่าแม่ด้วยความที่มันคนละไส้เขาก็เลยอยากให้มันแยกบางคนก็ถามว่าเป็นลูกโยนหรือเปล่าบอกไม่ใช่ฮะอันนี้จะเป็นข้าวต้มมัดเหมือนกันแล้วก็มัดน้อย
2: มัดน้อย
1: อันนี้จะเป็นไส้เหมือนไส้ขนมเทียนแต่ว่าเราไม่ได้ใส่พริกไทยเยอะเท่า
0: ได
1: ้เจอเลยค่ะอันนี้เจอเลยค่ะ
0: วางได้เลยครับ
3: เก่งเนาะช่างทำ
1: มันจงมัดมากฮะอาจารย์เพราะว่ายิ่งมัดยิ่งเล็กเนี่ยจะมัดยากจะมัดยากค่ะ
2: ไส้เปลือก
1: สุดแม่อันนี้ไส้เปลือก
2: ไส้เปลือกเด็ดมาก
3: มีไหม
2: มี
1: มีดันมาไส้ทุกท่านครับผม
2: หูไส้เปลือกอร่อยมาก
1: อันนี้ที่เห็นงอนี้ก็คือไส้มาใหม่ล่าสุดไส้หน้ากุ้งคือแม่เอาไส้ที่ปกติข้าวเหนียวหน้ากุ้งมันจะมีอยู่ข้างบนใช่ป่ะแต่นี่เขาเอามาใส่ข้างในใช่เป็นจะเรียกว่าไส้ข้าวเหนียวหน้ากุ้งก็ไม่รู้จะงงไหม
0: ก็ได้อยู
1: ่แต่เราจะเรียกว่าไส้หน้ากุ้งนี่แหละ
0: ไม่มันเป็นไส้กุ้งที่ไม่ใส่สีอ่ะ
2: เอออ
1: ันนี้
0: ไม่มีสีอ่ะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: คือมันผัดไงพี่เบนซ์มันก็เลยจะเป็น
2: ไส้ถั่วค่ะ
0: เป็นไส้แบบจริงๆแบบไม่ผสมสีเลยอ่ะ
2: กูตายอร่อยหมดเลยอ่ะ
0: อร่อยมาก
1: แล้วคือมะพร้าวเราเลือกได้เนาะเราเมืองมะพร้าวเป็นริ้วอ่ะแม่เขาจะเลือกแต่อ่อนเลย
2: คืออ
0: ร่อยทั้งคาวทั้งหวาน
2: อร่อยหมดทุกเมนูและทุกเมนูมีที่มาที่ไปมีเรื่องเล่าหมดและไม่ใช่เพียงแค่มีเรื่องเล่านี่คือการนำวัตถุดิบในพื้นที่
0: ใช
2: ่นำมาใช้ประโยชน์อย่างเราเป็นนักกินอยู่แล้วเรายังไม่เคยเจอไม่เคยได้ยินหลายอย่างที่ร้านนี้นำมาใช้เลย
0: นี่เบนจะบอกว่าอันนี้เป็นข้อที่คนอื่นเรียนแบบไม่ได้ด้วยนะแล้วคนทำก็คือคนในพื้นที่ที่ทำมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วก็ตั้งใจทำด้วยมือตัวเองทำโอ้แต่ละอย่างกว่าจะได้กินคือแบบยากมากบอกเลยว่าถ้าไม่มาที่นี่ที่อื่นก็ไม่มีให้กินอ่ะ
2: ถูกต้อง
0: ต้องมาที่นี่เท่านั้นอ่ะ
2: แล้วแต่ละเมนูคือคว้ารางวัลระดับจังหวัดมาแล้วและเดี๋ยวอนาคตคือเชื่อว่าถ้ามีระดับแข่งประเทศยังไงก็ต้องได้ทางร้านบ้านในถึกคือนำมาใช้จนมันรู้สึกว้าวขนาดนี้ดังนั้นพูดเลยว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากให้ทุกคนได้มาลองชิม
0: ใช
2: ่แล้วจะเข้าใจว่าคำว่าช่างสรรหาคืออะไร
1: ก็
2: เขาสรรหาความพิเศษความอร่อยมาให้พวกเรานั่นเอง
0: ค่ะ
2: นั่นแหละคือสิ่งสำคัญอร่อยจริง
1: ๆก็โครงการการสรรหาอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่เป็นลูกจากใบจากหรือว่าเป็นกุ้งเป็นปลากระพงปลาคังทั้งหลายเนี่ยเป็นหมูหงที่เป็นหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชื้อชูอาหารถิ่นเนาะคือมันเกิดขึ้นได้ด้วยโครงการของราชภัฏเชียงเซาด้วยนะคะเขาร่วมกับเป็นโครงการเขาเรียกว่าเกสโตโนมีคืออาหารพาไปไหนด้วยทางโรงแรมทางร้านอาหารบ้านในถึกเนี่ยได้ร่วมกับทางโครงการด้วยก็เลยเป็นโครงการดีๆของจังหวัดอีกโครงการหนึ่งที่เขาจัดทำปีขัดทำไปทั่วประเทศนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็เป็นการรวมร้านอาหารหลายๆร้านซึ่งยังมีดีๆอีกเยอะครับของเป็นริ้วถ้ายังไงก็แวะมาเที่ยวมาชมมาชิมกันได้ตลอด
2: วันไหนปิดวันไหนเปิดกี่โมงเวลากี่โมง
1: เราเปิดทุกวันนะฮะแล้วก็เริ่มตั้งแต่11โมงทางครัวจะปิด2ทุ่มแต่ว่าตัวร้านอาหารจะปิด4ทุ่มนะคะนั่งทานได้เรื่อย
0: ๆ
1: เย็นๆลมพัดสบาย
2: ๆก็คือกด Google Map มาก็ได
3: ้ค่ะ
0: อากาศดีมากแล้วถ้าเกิดทานอาหารแล้วก็มาพักได้ด้วยนะ
1: ได้ฮะถ้าเกิดเหนื่อยไม่อยากขับรถกลับบ้านหรือว่าอยากชิลต่อก็ยินดีฮะเรามีห้องพักถึง45ห้องมีทั้งเป็นบ้านหลังแล้วก็เป็นอาคารมีห้องประชุมสัมมนาคาราโอเกะพร้อมรองรับครับผม
2: นี่ถ้าเกิดวันนี้ไม่ต้องกลับไปทำงานต่อนะ
0: นอนเลยจ้ะ
2: นอนที่นี่เลยจะสั่งอาหารใหม่แล้วไปนั่งอยู่ตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยริมน้ำ
0: ไปประจบแม่ซะหน่อยนะประจบแม
2: ่แม่เขาก็จะแค่นี้แหละไม่ต้องมาใกล้เพื่อนฉันยังไม่คุยด้วยเลย
3: ภารกิจของเราคือหลวงพ่อโสธร
2: ใช่เราก็จะอยู่อย่างนี้แหละ
3: เราควรจะต้องอยู่ไม่เป็นไรเราค่อยว่ากันแต่ดิฉันมีนี่เลยค่ะคุณขาคำว่ารวยอยู่ที่ไหนก็รวยนะคะอันนี้เขียนจากปลายผู้กันจีนค่ะขออนุญาตมอบให้นะคะขอให้รวยแล้วรวยดีค่ะ
1: สมปองปากเขาจ้า

0: ที่อยากให้ทุกคนแวะมาชิมจริงๆเพราะว่าเราเห็นถึงความตั้งใจ
1: ตั้งใจมากทุก
0: ต
1: ั้
0: งใจสุดๆจนมาถึงปากเรานี่คือหนึ่งร้านที่ขอให้ทุกคนได้มาชิ
1: ม
0: ยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: อย่าลืมแวะมานะบ้านในคือ

0: มานี่มามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่อทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: คนก็ถามกันว่าแบบรักเสือทำไมไม่อยากเห็นเขาในป่าเนาะผืนป่าเราทุกๆวันเนี้ยเหมือนเราปล่อยเขาไปตาย
2: มีนักสัตววิทยาอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องถามตามข่าวที่เกิดขึ้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอเสือสังหาร
1: ถ้าแบมเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยแบมก็อาจจะไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเสือตัวเบลอ5ตัวมาอยู่ในป่าที่ที่มนุษย์อยู่คือที่ที่อาหารอยู่
3: ในเรื่องของการใช้ระบบรางเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพนะครับมีความประหยัดและก็มีความปลอดภัยรัฐบาลเองก็ได้ให้โครงการต่างๆกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยวันนี้เริ่มสัมฤทธิ์ผลแล้วครับซึ่งเราเชื่อมั่นว่าแผนงานที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเอาไว้จะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยใช้หมวดระบบรางได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐ์ถากุลครับตำรวจสน.ลาดพร้าวรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตบริเวณลานจอดรถแฟลตการเคหะคลองจันทน์25เขตบางกะปิที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ในน้ำท่วมขังเห็นเพียงขาลอยพ้นน้ำคาดว่าถูกไฟดูดเสียชีวิตจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างออกมาเพราะน่าจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วบริเวณนั้นผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะเกิดเหตุมองลงมาเห็นผู้เสียชีวิตล้มลงและดิ้นอยู่ในน้ำบริเวณลานจอดรถจึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือหลังเจ้าหน้าที่นำร่างออกมาพบว่าผู้เสียชีวิตคือนางสุนีอายุ58ปีอาชีพเก็บของเก่าขายพักอยู่ที่แฟลตการเคหะคลองจันทน์27จึงแจ้งญาติเพื่อนำร่างไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้านนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้โพสต์เตือนประชาชนถ้าไม่จำเป็นอย่าเดินลุยน้ำหากน้ำท่วมบ้านให้ดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกและคับสับคัตเอาท์เพื่อป้องกันเหตุไฟฟ้าดูดและลัดวงจรนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางพร้อมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์น้ำโดยไปติดตามการป้องกันน้ำท่วมบริเวณวัดชัยวัฒนารามซึ่งกรมศิลปากรได้ติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูปพร้อมกระสอบทรายเรียบร้อยแล้วและวัดกษัตราธิราชวรวิหารซึ่งอยู่ระหว่างติดตั้งแนว

0: เตอร์แบบน็อกดาวน์พร้อมเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่พื้นที่สำคัญโดยนายเอกนิติย้ำแนวทางป้องกันไว้ก่อนและบริหารน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือแล้ว5อำเภอรวมถึงการช่วยเหลืออพยพประชาชนให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษเฮอริเคนโนโลเคลื่อนตัวสู่ทางใต้มุ่งหน้าเข้าสู่เกาะและรัฐฮาวายของสหรัฐเจ้าหน้าที่ด้านสภาพอากาศคาดว่าพายุลูกนี้จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นเฮอริเคนรุนแรงลูกใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้แต่เป็นที่คาดว่าศูนย์กลางหรือตาพายุจะยังคงอยู่ทางตอนใต้ห่างจากเกาะหลักของฮาวายพอสมควรขณะนี้มีการประกาศเฝ้าระวังและเตือนภัยเฮอริเคนรวมถึงพายุโซนร้อนในหลายพื้นที่ของเกาะฮาวายโดยคาดว่าจะเกิดฝนตกหนักคลื่นรุนแรงระดับอันตรายน้ำท่วมและเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มจอร์จกรีนผู้ว่าการรัฐฮาวายเผยว่ารัฐบาลกลางได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือฉุกเฉินครอบคลุมทั่วรัฐล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือเฮอริเคนแล้วกีฬากีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบคัดเลือกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฮีทที่1บิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยที่เพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมวิ่ง100เมตรชายให้กับทีมไทยครั้งแรกในรอบ48ปีพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 9.90 วินาทีวิ่งเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา 20.97 วินาทีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในเย็นวันนี้ซึ่งจะแข่งขันฮีทที่3เวลา 18:40 นาทีตามเวลาประเทศไทยส่วนฮีทที่5โอ๊ตธวัชชัยหีมเอียดลมกรดหนุ่มไทยอีกคนเข้าเส้นชัยอันดับ2ในเวลา 21.19 วินาทีผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในเย็นวันนี้ได้เช่นกันโดยจะแข่งขันฮีทที่2เวลา 18:32 นาทีตามเวลาประเทศไทยส่วนรอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 17:35 นาทีตามเวลาประเทศไทยรายการต่อไปติดตามชมรายการเหลือเชื่อสวัสดีครับ
1: ขอเชิญคนไทยทุกคนนะครับมาร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมในครั้งที่20ครับที่จังหวัดไอจิและนาโกย่าเกียร์ถอยไม่ต้องเอาไปนะฮะเดินหน้าเข้าไป1 2 3 4ยืมเข้ามานะครับร่วมส่งกำลังใจนะครับผ่านช่อง9กด30ยิงสดเริ่มในวันที่17กันยายนติดตามความเคลื่อนไหวนะครับผ่านทางช่อง9กด30รวมทาง FM 99 Active Radio นะครับ

0: หรือซื้อวันนี้พาคุณมาที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารย่านเยาวราชเพื่อมาชมเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อของหลวงพ่อทองคำพระพุทธรูปทองคำแท้บริสุทธิ์ทั้งองค์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและถูกพอกปูนปิดไว้มานานนับร้อยปีหลายคนเชื่อกันว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถบันดาลพรให้สมปรารถนาได้เช่นเดียวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดไตรมิตรที่เคยสร้างเรื่องราวปาฏิหาริย์ให้กับหลายๆคนมาแล้วปิดท้ายด้วยการได้รับความเมตตาอย่างสูงสุดกับการเข้ากราบสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยเจ้าคณะใหญ่หนกลางพร้อมสัมภาษณ์พิเศษเรื่องยันพระนารายณ์ทรงคุดประดับพระราหูที่ท่านเมตตาให้จัดสร้างพระยันมนุษย์ทันกาลเวลารวยทันโลกที่จัดขึ้นครั้งแรกโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนและพันธมิตรจะน่าเหลือเชื่อขนาดไหนต้องติดตามค่ะ
1: พระราหูนี่ท่านเตรียมตัวจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแต่ว่าวันนี้พระราหูเป็นพระโพธิสัตว์แท้จริงพระราหูไม่ได้ให้โทษตามที่หมอดูหรือโหราจ

0: การว่ากัน
1: ก็บอกให้ช่างเนี่ยมาช่วยแกะกล่องนั้นน่ะไม่สามารถจะแกะได้ข้าเจ้าว่าก็เอาธูปมา3ดอกแล้วท่านก็บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยสมบัติของหลวงพ่อช่วยเปิดให้ได้หน่อยหลวงพ่อพอเอาธูปมาปักที่กระถางปุ๊บเนี่ยธนูก็ดังปึ้งเลยเนี่ยความ

0: พอสำนึกสิคะองค์ใหญ่ๆเนี่ยลองไอ้ฐานดูนะแล้วตอนสุดท้ายเขาก็มาอีกรอบนึงเขาบอกว่าที่พูดให้แม่ฟังอ่ะหนูได้แล้วนะได้เงินจ่ายเขาก็ดีใจมากอดแม่ก็ร้องไห้แม่ก็ร้องไปกับเขาอ่ะ
1: เอานำหลวงพ่อขึ้นไปบนวิหารถ้าเกิดเชือกขาดก็ปรากฏเป็นหลวงพ่อทองคำเป็นความประสาจารย์ถ้าเกิดเชือกนี่ไม่ขาดก็จะไม่เศร้าย
2: ังไม่ใช่นะฮะ
1: ถือว่าเป็นทองคำใหญ่ที่สุดในโลกเลย
2: โอ้โห
3: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: สวัสดีครับเหลือเชื่อวันนี้ใครอยากมีโชคลาภเงินทองชีวิตเจริญรุ่งเรืองห้ามพลาดครับเพราะผมพาคุณมาที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารวัดเก่าแก่ย่านเยาวราชเพื่อมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีตำนานอันน่าเหลือเชื่อซึ่งหนึ่งในนั้นคือพระทองคำที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน800ปีเดี๋ยวตามผมไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าเรามาวัดไตรมิตรแห่งนี้ฮะที่แรกที่เราต้องมาคือพระอุโบสถแห่งนี้ครับและตอนนี้ผมอยู่กับพระสุวรรณมหาพุทธาภิบาลครับผมหรือว่าเจ้าคุณโฮวัดไตรมิตรครับกราบนมัสการครับ
4: ท่านเจ้าคุณครับเจริญพรสาธุ
2: ครับท่านเจ้าคุณครับพระประธานเนี่ยครับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับ
1: พระประธานนี่ถือว่าเป็นพระเก่าแก่ที่สุดของวัดไตรมิตร
2: ครับ
1: เพราะเดิมวัดไตรมิตรชื่อวัดสามจีนนี่ถือว่าหลวงพ่อโตวัดสามจีน
2: ครับ
1: เป็นพระเก่าแก่ที่สุด
2: อ๋อคือสร้างมาตั้งแต่สมัยสร้างวัดสามจีนเลยใช
1: ่ใช่ตั้งวัดสามจีนเลยเจ้าพ
2: ่อท่านเจ้าคุณครับคนนิยมมาขอพรหลวงพ่อโตเรื่องอะไรครับ
1: ที่ตมาอยู่ได้เกือบ50ปีเนี่ยคนที่มานิยมมากก็ขอพรก็คือตำแหน่งหน้าที่การงานจะประสบความสำเร็จความศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเนี่ยที่ตมาเห็นชัดเจนที่สุดว่าตอนที่ขอสร้อยสังวาลจากสกุลศาสนาที่ฝากไว้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง
2: โอ้โห
1: แล้วเสร็จแล้วก็พรพ่อเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านขึ้นมาท่านก็ขอข้าวของกลับคืนมาแล้วก็ได้คืนมาเพราะได้คืนแล้วก็ให้ช่างเนี่ยมาช่วยแกะกล่องนั้นน่ะไม่สามารถจะแกะได้เลขพ่อเจ้าว่าก็มาเรียกอาตมาให้เอาธูปมา3ดอกแล้วก็ท่านก็จุดแล้วท่านก็บอกว่าหลวงพ่อเนี่ยสมบัติของหลวงพ่อนี่ลูกหลานอยู่เต็มเลยเนี่ยอยากจะรู้ว่าข้างในมันมีอะไรหลวงพ่อช่วยเปิดให้ได้หน่อยหลวงพ
2: ่
1: อพอเอาธูปมาปักที่กระถางปุ๊บเมื่อธนูก็ดังปึ้งเลยเนี่ยความอัศจรรย์มากเพราะว่าขายยังไงก็ขายไม่ออกเป็นชั่วโมง
2: พอปักธูปปุ๊บกล่องขายออกเลย
1: ออกทันทีเลยแล้วก็เป็นสร้อยสังวาลเป็นดอกทองคำ10ดอก
2: ครับ
1: ยังอยู่ครบเหมือนเดิม
2: โอ้โห
1: เจริญพร
2: ท่านเจ้าคุณฮะคือสร้อยสังวาลเนี้ยครับรัชกาลที่5ท่านถวายไว้ให้ใช่มั้ยฮะ
1: สมัยรัชกาลที่5ท่านก็ประพาสต้นเนี่ยเสร็จแล้วก็รู้ข่าวว่าพระสามจีนเนี่ยมีพระพุทธรูปองค์ใหญ
2: ่
1: ก็อยากจะมาไหว้ชื่อว่าโลตกรหลวงพ่อโตวัดสามจีนก็มาไหว้มาไหว้เสร็จแล้วทั้งอธิษฐานแล้วก็ขอสร้างสร้อยสังวาลถวายท่าน
2: อ๋อแล้วไปอยู่ที่สำนักพุทธได้ยังไง
1: อ๋อหลังจากที่เกิดสงครามรบครั้งที่2
2: ครับ
1: 2484เนี่ยก็เจ้าวาดองค์เนี้ย
2: ท่านอดีตเจ้าวาด
1: วิสุทธาธิบดีเนี่ยท่านเนี่ยเพื่อความปลอดภัยสมบัติของ
2: ของ
1: วัดก็ไปฝากไว้ที่กรมศาสนาก
2: รมศาสนา
1: ใช
2: ่อ๋อเพราะว่าบ้านเมืองตอนนั้นยามศึกสงคราม
1: นะครับ
2: แล้วก็คือสร้อยเนี่ยครับเป็นทองคำเลยใช่ไหม
1: เป็นทองคำเลยเป็นดอกเลยจะเห็นได้เฉพาะพระทอดกฐินเราจะติดให
2: ้ครับผม
1: ทั่วไปจะไม่ติดปีละมีหนึ่งครั้ง
2: ปีหนึ่งครั้ง
1: ตอนทอดกฐิน
2: เจ้าออกมาให้ได้รับชมกันนะฮะ
1: ติดที่สร้อยสังวาลที่องค์ท่านเลยทั้งท่านเลย
2: ตรงสังคติใช่ไหม
1: เป็นสังคติมายาวเลยติดเสร็จเรียบร้อยก็ต้องเก็บเลย
2: ท่านเจ้าคุณครับแล้วกฐินปีนี้จัดขึ้นเมื่อไหร่ครับ
1: กำหนดการของกฐินสุดท้ายเนี่ยของปีเนี้ยวันที่8พฤศจิกาจะทอดกฐินคุณก็มาดูได้เลย
2: รายการออกไปนี่ผู้ชมยังมาดูทันนะฮะปีนี
1: ้มาดูทัน
2: 8พฤศจิกาที่พระอุโบสถวัดไตรมิตรแห่งนี้จะได้เห็นสร้อยสังวาลที่รัชกาลที่5ท่านถวายไว้ให้
1: ใช่ใช่เจริญพร
2: ท่านเจ้าคุณฮะผมทราบมาว่ามีวัตถุมงคลรุ่นนึงฮะที่สร้างเป็นพระประธานเนี่ยครับแล้วดังมากๆเลยครับ
1: อ๋อก็มีอยู่รุ่นนึงที่เขาก็จะนิยมกันนะคือพระชินราชหลวงพ่อโมหลวงพ่อโมนี่เป็นเกจิดังมากสมัยนั้นยุคนั้นที่เป็นเจ้าวาดท่านสร้างพระประธานเนี่ยพิมพ์ชินราชแบบเนี้ยเป็นเนื้อชินเป็นเนื้อจินไปสงครามเกาหลีแล้วกลับมาได้เพราะว่ามีเหรียญหลวงพ่อโมเนี่ยไม่เป็นอะไรแล้วก็กลับมาถึงดังมาก
2: ท่านพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัยเหรอฮะทหารที่ไปรบสงครามเกาหลีพกไป
1: ใช่
2: ไม่เป็นอะไรได้กลับ
1: มา
2: โอ้โหคุณผู้ชมฮะมาไหว้หลวงพ่อโตเนี่ยครับได้ทั้งแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็ได้ทั้งหน้าที่การงานด้วยนะครับท่านเจ้าคุณครับ
1: เจริญพร
2: ต่อไปเราไปที่ไหนดีคะ
1: อ๋อก็หลังจากไหว้พระประธานสิทธิ์เรียบร้อยเราก็ไปไหว้สี่ทิศเราก็จะพบความสำเร็จทุกๆอย่าง
2: กราบนิมนต์ท่านเจ้าคุณพาไปหน่อยนะคะ
1: เจริญพรสาธุ

0: จุขุนฮะจุดนี้คือจุดศูนย์กลางของวัดเลยใช่ไหม
1: เจริญพรเลยดีถ้ามาวัดเต็มมิตรถ้ามายืนจุดนี้ถือว่าไม่ถึงวัดเต็มมิตร
0: โอ้ตอนนี้เรามาที่จุดนี้แล้วครับท่านจุขุนฮะ
1: จุดกลางของวัดเต็มมิตรเหมือนคนเราก็มีจุดใจกลางก็คือใจของเรา
0: หัวใจของเรานะ
1: ฮะและใจเรามาด้วยศรัทธามายืนจุดนี้เลยนะเราจะได้ประสบการณ์สำเร็จทุกอย่างยืนจุดนี้ปุ๊บเราก็จะหันหน้าไปทางพระอุโบสถเราก็ขอพรเลยมีป้ายให้เห็นทั้งหมดเลย
0: ครับ
1: ป้ายหลวงพ่อพระประธานหลวงพ่อสำริดมหาจักรพรรดิป้ายอดีตเจ้าวาดนะขอเทพยดาเสร็จแล้วก็มาป้ายหลวงพ่อ
0: พระทองคำ
1: ขอเรื่องโชคลาภทุกอย่าง
0: แล้วสุดท้ายฮะท่านคุณฮะต้องกลับมาทิศนี้ครั้งใช่ไหมครับ
1: อีกครั้งหนึ่งเป็นทิศของหน้าบันขององโบสถเนี่ยคือองค์ตีมรติถือว่าองค์พระศิวะพระพรหมนารายณ์จะบันดาลให้คนที่มาขออยู่ตรงจุดนี้ทำไมต้องยืนจุดนี้ก็เพราะว่าวัดเต็มมิตรมีเวลาที่ชัดเจน 8:00 นเปิดทั้งมหามณฑปทั้งพระอุโบสถ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วถึงเวลา 5:00 นก็จะปิดทั้ง2ที
0: ่
1: แต่ส่วนที่ตรงนี้หลวงพ่อสมฤทธิ
0: ์ครับ
1: หลวงพ่ออดีตเจ้าวาดเนี่ยองค์ตีมรติเนี่ยจะไม่ปิดเลยตลอด24ชั่วโมง
0: วายได้ทุกที่เลย
1: ใช่ทุกที่เลยเหมือนกับเราจะไปไหว้หลวงพ่อเลยเอาใจเราไหว้หลวงพ่
0: อ
1: แล้วก็ขอพรตามป้ายที่อาตมาทำให้ญาติโยมทุกคนเนี่ยขอพรดังที่ใจนึกปรารถนาสำเร็จทุกอย่าง
0: ดีจังเลยฮะ
1: ครับ

0: เจ้าคุณฮะวันนี้เรามาหลายๆที่ยังไม่ปิดครับกราบขอความเมตตาท่านเจ้าคุณพาไปได้มั้ยฮะ
1: ได้เลยได้เลย
0: ครับผมต่อไปที่ไหนดีครับ
1: ไปหลวงพ่อสมฤทธิ์เลย
0: หลวงพ่อสมฤทธิ์ก่อนเลยนะฮะ
1: ใกล้ๆกัน
0: ครับผมครับนิมนต์ครับท่านเจ้าคุณครับหลวงพ่อสัมฤทธิ์เนี่ยครับมีประวัติความเป็นมาอย่างไรฮะ
1: เป็นความศรัทธาของประดิษฐ์พระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์สนิทธนปัญโญเจ้าวาดวัดเต็มมิตรองค์ปัจจุบันถ้าเราเลิศนึกถึงว่าหลวงพ่อทองคำเนี่ยมีภาคเป็นคู่กัน
0: ครับ
1: คือหลวงพ่อสัมฤทธิ์แต่องค์พ่อสัมฤทธิ์จริงๆเนี่ยไปอยู่ที่วัดไผ่เงินถนนตกแล้วท่านก็ไปขอญาติเจ้าวาดขอหล่อเป็นเท่าองค์จริงและเป็นสัมฤทธิ์แท้ๆมาไว้ที่วัดเต็มมิตรเป็นคู่กันหลวงพ่อทองคำ
0: อ๋อ
1: ถ้าว่าพี่น้องอยู่ด้วยกันแล้ว
0: ครับผม
1: ท่านในการขอพรจากหลวงพ่อสมฤทธิ์เนี่ยขอได้ตลอดเวลา
0: ครับ
1: เพราะว่าที่วัดเนี่ยจะเปิดให้ทุกคนมาไหว้ต่อ24ชั่วโมงอ๋อ
0: ครับแล้วหลวงพ่อสมฤทธิ์นะฮะเขานิยมมาขอเรื่องอะไรกันครับ
1: เรื่องค้าขายนะ
0: ค้าขายนะครับ
1: ดีโชคลาภอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: โชคลาภ
1: เพราะเป็นสมฤทธิ์เงิน
0: สมฤทธิ์เงิน
1: สมฤทธิ์เงินก็สำเร็จสมฤทธิ์เกิดมาจากสำเร็จนั่นแหละ
0: ครับผมครับผมคุณผู้ชมครับถ้าอยากสำเร็จสำลิดผลเรื่องการค้าขายลองมาไหว้หลวงพ่อสำลิดที่วัดไตรมิตรดูนะครับ

0: ตอนนั้นก็คือโควิดใช่ไหมคะเขาก็ทุกข์เขาเดินมาเขาก็แบบเบอร์สติมันก็อยู่กับตัวเนี่ยเบอร์เราก็ถามว่าเป็นอะไรเขามาพูดให้ฟังว่ากำลังบริหารโรงแรมอ่ะกิจการกำลังดีขึ้นแล้วคนก็พอโควิดจากคนเยอะๆก็ออกหมดเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดมีก็ต้องจ่ายไม่มีก็ต้องจ่ายเขาบอกว่าเดือนนึงต้องจ่าย 300,000 อะไรเงี้ยเขาก็ทุกข์แม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแม่ก็บอกว่าให้ไอ้ฐานหลวงพ่อสำริดสิคะองค์ใหญ่ๆเนี่ยลองไอ้ฐานดูนะท่านก็ไอ้ฐานแล้วตอนสุดท้ายเขาก็มาอีกรอบนึงเขาบอกว่าที่พูดให้แม่ฟังอ่ะหนูได้แล้วนะได้เงินจ่ายเขาก็ดีใจมากอดแม่ก็ร้องไห้แม่ก็ร้องน้ำร้องไปกับเขาอ่ะเห็นเขาได้เขาดีขึ้นเราก็ดีใจใช่ไหมคะบางคนก็แบบมาอธิษฐานตอนเช้ามาของานทำรู้สึกว่าเป็นพยาบาลค่ะเขาบอกว่าได้งานแล้วแม่หนูได้งานแล้วมาอธิษฐานได้แล้วแต่หนูกลับมาอีกรอบนึงเพราะว่าเงินเดือนเท่ากับค่าเช่าบ้านของเขาเลยก็มาอธิษฐานใหม่ก็เมื่อก่อนก็เคยกวาดตรงนี้แหละว่ากวาดแล้วแม่ค้าก็มายัดลอตเตอรี่ให้เนาะเอาไปแล้วว่าโอ๊ยไม่มีเงินจ่ายเอาไปก่อนอะไรเงี้ยก็เขายัดให้ก็เอาเนาะแต่เราก็ไอ้ฐานหลวงพ่อเคยขอว่าหลวงพ่อเจ้าขาโยมมาติดหนี้เข้า 9,000 นะถ้าโยมไม่จ่ายชาตินี้ชาติหน้าโยมก็ต้องจ่ายเขาหลวงพ่อต้องช่วยโยมนะเจ้าขาพูดงี้บ่อยๆนะท่านก็ให้สำเร็จอ่ะเคยได้แบบ10ใบ3ตัวอยู่นะ10ใบนี่น่าจะเป็น 20,000 กว่า 30,000 เนี่ยค่ะนานแล้วอ่ะ
1: ช่วงหน้ามาติดตามเรื่องเหลือเชื่อของหลวงพ่อทองคำองค์นี้กันค่ะ
2: เขานำหลวงพ่อขึ้นไปบนวิหารถ้าเกิดเชือกขาก็ปรากฏเป็นหลวงพ่อทองคำเป็นความประหลาดใจถ้าเกิด

0: นี่ไม่ขาดก็ยังไม่ทราบ
1: ยังไม่ทราบนะฮะ
0: ถือว่าเป็นทองคำใหญ่ที่สุดในโลกเลย
2: โอ้โห
0: หลวงพ่อทองคำก็ต้องถือสันนิษฐานว่าเป็นพระพรีพินาศที่ท่านสามารถพ้นจากสุโขทัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันจนถึงยุคเราได
1: ้จริงครับ
0: ต้องดูว่าถ้ามีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวท่าน
1: ใช
3: ่น้องสาวอะแหละเขาผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องแขนเขามีปัญหาเรื่องกระดูกก็เลยขอทานขอกับหลวงพ่อว่าให้การผ่าตัดครั้งนี้ประสบความสำเร็จให้น้องเราแบบว่าหายนะอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เขาก็ใช้ชีวิตได้ปกติแขนเขาก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
4: ห้ามพลาดเหลือเชื่อช่วงหน้าค่ะ
5: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
6: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
8: โดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะ
7: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
10: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
11: ทิพรส
12: พี่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
13: ฮะอะไรนะที่รัก
12: สายยังเข้าไม่ได้เลย
13: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
12: ้อุ๊ยได้แล้ว
13: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
12: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
13: เฮ้ย
12: ว้าว
14: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
15: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
14: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
15: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ

0: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
2: อ
1: ่
2: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้า
3: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
4: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
6: พบกับรายการเหลือเชื่อรายการที่จะพาคุณไปเปิดประสบการณ์สุดเหลือเชื่อจากผู้ถ่ายทอดเรื่องราวสู่เรื่องเล่าสุดปาฏิหาริย์เพราะเรื่องเหลือเชื่อมีอยู่รอบตัวอย่า กลัวที่จะเชื่อแต่จงเชื่ออย่างมีสติศรัทธาหรืองมงายคำตอบทั้งหมดอยู่ที่คุณติดตามรายการเหลือเชื่อได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงทางช่อง9กด30
7: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: กราบนมัสการท่านเจ้าคุณครับตรงนี้คือไฮไลท์ของวัดไตรมิตรเลยใช่ไหมครับหลวงพ่อทองคำเนี่ยครับสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยไหนครับ
9: ก็ต้องสันนิษฐานตามประวัติศาสตร์นะ
8: ครับ
9: ดูบุคลิกลักษณะของหลวงพ่อเนี่ยถือว่าอยู่ในยุคสุโขทัยดูสังเกตดูง่ายว่าจะเป็นสมัยสุโขทัยคือหน้าจะรูปเรียงหน้ารูปไข
8: ่
9: จมูกที่จะโค้ง
8: ครับ
9: พระกิ้วเนี่ยโค้งแบบเหมือน
8: คันธนูอย่างนี้นะฮะโอ
9: ้
8: โหนี่คือศิลปะของสุโขทัย
9: สุโขทัยโดยแท้เลย
8: ยุคไหนครับ
9: ยุคถือว่ายุคคลาสสิก
8: ยุคคลาสสิกยุคกลาง
9: ยุคกลางเพราะว่าสุโขทัยมี3ยุค
8: ครับ
9: ยุคต้นยุคต้นก็คืออยู่ในพิพิธภัณฑ์
8: ครับ
9: ยุคกลางคือยุคคลาสสิกกับยุคของหลวงพ่อทองคำ
8: ครับ
9: ยุคปลายก็คือหลวงพ่อชินราชชินราชถือว่าเป็นยุคปลาย
8: ครับผม
9: เป็นพร
8: แล้วผมทราบมาว่าก่อนที่เราจะพบทองคำเนี่ยฮะท่านหุ้มด้วยเหมือนปูนใช่ไหมฮะ
9: เจอพร
8: อันนี้ผมอยากทราบว่าเราหุ้มปูนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยไหมครับ

0: ็ต้องสันนิษฐานว่าหลังจากที่มีข้าศึกสมัยอยุธยา
1: ครับ
0: อยุธยาที่เกิดสงคราม
1: ครับผม
0: ก็ต้องการให้พระที่องค์ใหญ่เนี่ยแล้วก็เป็นอะไรที่ข้าศึกต้องการ
1: ครับ
0: ก็ชื่อว่าเป็นทองคำก็โบกปูนไว้แล้วหลังจากนั้นก็ราชการที่หนึ่งปรารถนาเอาพระทุกองค์ใหญ่ๆมาไว้ที่กรุงเทพ
1: ครับ
0: แล้วก็เชื่อว่ามาจากทางแพ
1: ม
0: าอยู่วัดพญาไกล
1: ครับ
0: จากวัดพญาไกลก็อยู่มาแล้วก็เกิดเป็นวัดร้าง
1: ครับ
0: พอเป็นวัดร้างเสร็จเรียบร้อยก็ทางคณะสงฆ์เห็นว่าเป็นวัดร้างก็เอาพระที่อยู่วัดพญาไกลเนี่ยเอาไปไว้ตามวัด
1: ครับ
0: ก็มีวัดไผ่เงินก็เอาพระสมิทธิ์ไปและเหลือองค์ใหญ่ก็ไม่มีใครไปก็เอามาวัดสามจีน
1: ครับผม
0: ก่อนได้ชื่อวัดสามจีน
1: แล้วหลวงพ่อทองคำฮะมาอยู่ที่วัดไตรมิตรเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
0: จริงๆแล้วหลวงพ่อทองคำหลังจากที่มาจากวัดพญากาย2478
1: โอ
0: ้2478มาเจอปรากฏอยู่ที่นี่ตะก่อนก็อยู่ที่เพิงหมางแหงที่ใกล้ๆโรงเรียนที่พระอุโบสถนั่นนะเสร็จแล้วก็ต้องการให้สมภารกิจท่านก็ไปสร้างวิหารขึ้นหลังเก่าไปสร้างเสร็จแล้วก็เอานำหลวงพ่อขึ้นไปบนวิหารแล้วเกิดเชือกขาก็ปรากฏเป็นหลวงพ่อทองคำก็อยู่นี่ก็ถึงปัจจุบันก็70กว่าปี
1: แล้ววิหารหลังเก่านั้นผมเคยมาครับผมเคยมาตอนประมาณปี2550ครับน่าจะอยู่หลังเก่านะคร
0: ับ ตอนนั้นยังอยู่นู่นเลย
1: อ๋อยังอยู่ครับผมท่านเจ้าคุณครับหลวงพ่อทองคำเนี่ยหนักเท่าไหร่ครับ
0: อ๋อ 5.5 ตัน
1: โอ้โห 5,500 กิโลกรัมไม่ใช่น้ำหนักทองใช่ไหมฮะน้ำหนักจริงๆเน
0: ี่
1: ยน้ำหน
0: ัก ทั้งหมด
1: น้ำหนักทั้งองค
0: ์ทั้งองค์แต่ความเป็นทองจริงๆก็โดยมากจะมาจากตะเสียนและกับศีรษะท่านเนี่ยก็จะได้มีมากนอกนั้นก็จะลดหล่อนกันไป 50% 60% แต
1: ่
0: หลังจากคอขึ้นไปเนี่ยจะเป็นที่ทองมาก
1: คือทองอ่ะทั้งองค
0: ์
1: แต่ว่าเปอร์เซ็นต์ของทองเนี่ยจะลดหลั่นกันไป
0: เพราะว่าทองต้องมีส่วนผสมมานะ
1: ครับ
0: ถึงจะได้รูปร่างอยู่ได้
1: ใช่ครับโอ้เม็ดพลาสติกที่เราเห็นนี่ก็ทองคำใช่ไหมฮะ
0: เป็นทองคำที่เขาเคลือบเอาไว้แต่ยังไม่ได้ขัดเกิดอะไรก็เอาไว้อย่างนี้ก่อน
1: ครับ
0: ส่วนที่มีบางข้างๆก็จะขัดก็เป็นทองเรารู้ว่าเป็นทองคำ
1: อ๋อคือถ้าขัดออกมาก็สุกสกาวเหมือนทอง
0: เหมือนเลย
1: ตัวองค์พระเนี่ยแหละ
0: ใช่ใช่เหมือนกันเลยเนื้อทองกันเลยใจพ
1: รครับท่านเจ้าคุณครับแล้วหลวงพ่อทองคำเนี่ยฮะมีเรื่องเหลือเชื่ออะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับ
0: ความอัศจรรย์หลวงพ่อเนี่ยที่ชัดเจนที่สุดที่อาตมาอยู่วัดเตมิตรเกือบ50ปีนะตั้งแต่อยู่บนวิหารเก่าเนี่ยจนถึงปัจจุบันน่ะที่เห็นชัดเจนที่สุดก็คือเหตุการณ์ที่ร้ายแรงจะไม่เกิดขึ้นจะคือลักษณะเหมือนแคล้วคลาด
1: ครับ
0: หลวงพ่อทองคำก็ต้องถือสันนิษฐานว่าเป็นพระภริพินาศที่ท่านสามารถพ้นจากสุโขทัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันจนถึงยุคเราได้
1: จริงครับ
0: ต้องดูว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวท่าน
1: ใช่ใช่
0: ท่านถือว่าบารมีท่านแผ่ไพศาลทั่วโลก
1: ครับ
0: พอทั่วโลกก็ยอมรับว่าเป็นทองคำใหญ่ที่สุดในโลกเลยแต่เดิมชื่อว่าสุโขทัยเตมิตรเฉยเมื่อ2535องค์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านพระราชทานนามใหม่ว่าพระพุทธสุวรรณปฏิมากรมันสอดคล้องกับพระพุทธสุวรรณปฏิมากรคือว่าพระแก้วมรกตมีแก้วมีทองคำเนี่ย
1: ท่านนามเพาะมากครับ
0: ประเทศไทยนี่ถือว่าอุดมสมบูรณ
1: ์ปลอดภั
0: ยแคบคาด
1: ท่านเจ้าคุณครับแล้วส่วนใหญ่คนนิยมมาขอเรื่องอะไรหลวงพ่อทองคำครับ
0: ก็ชื่อว่าทุกคนที่มาไหว้หลวงพ่อทองคำก็นำความสุขความเจริญแล้วก็ขอพรด้านความคล่องตัวติดขัดเรื่องเงินทองแล้วก็ขอบ่อยๆท่านก็ให้
1: ครับ
0: พูดเองเองก็เหมือนกับท่านได้ยิน
1: ครับ
0: บันดาลให้เรา
1: โอ้หลวงพ่อทองคำนิยมมาขอเรื่องเงินทอง
0: ธุรกิจ
1: ธุรกิจ
0: ทอง
1: ครับผมโอ้ดีจังเลยครับ

0: จริงๆน้องสาวอ่ะแหละเค้าผ่าตัดเกี่ยวกับเรื่องแขนเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเค้ามีปัญหาเรื่องกระดูกอะไรอย่างเงี้ยความที่ว่าเราก็ศรัทธาหลวงพ่ออยู่แล้วเพราะเราเป็นเจ้าหน้าที่ตรงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอท่านขอกับหลวงพ่อว่าให้การผ่าตัดครั้งเนี้ยประสบความสําเร็จให้น้องเราแบบว่าหายนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นอะไรที่หนักมากแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติใช่ก็ทุกวันนี้เค้าก็ใช้ชีวิตได้ปกติแขนเค้าก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่แบบไม่มีอาการข้างเคียงอะไรมากเลยโชคลาภน่าจะเป็นจากคนอื่นที่เขามาขอคนที่เขามาเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าเขามาขอสิ่งนี้นะเขาประสบความสำเร็จเขาก็มาเรื่อยๆค่ะด้วยความศรัทธาหลวงพ่อเนาะถ้าหลวงพ่อท่านก็จะเด่นเรื่องการแคล้วคลาดความสำเร็จอันนี้เป็นหลวงพ่อทองคำอันนี้รุ่นนี้70ปีก็คือทำเนื่องในวโรกาสที่ปูนกระเทาะออกแล้วก็พบว่าหลวงพ่อเป็นทองตั้งแต่ปี2498จนถึง2569แต่ว่าหลวงพ่ออยู่วัดไตรมิตรอ่ะ90ปีแล้ว
1: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้กราบไหว้หลวงพ่อทองคำไปแล้วนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าหลวงพ่อทองคำเนี่ยครับหล่ออย่างไรครับโบราณมีวิธีการหล่อพระอย่างไรฮะที่นี่ครับนิทรรศการหลวงพ่อทองคำมี

0: คำอธิบายไว้แล้วครับเดี๋ยวเรามาถามท่านเจ้าคุณกันฮะท่านเจ้าคุณครับ
1: เรียนพร
0: สมัยก่อนเนี่ยเราหล่อพระกันอย่างไรครับ
1: จริงๆแล้วการที่จะเป็นหลวงพ่อทองคำได้เนี่ยก็ถือว่าช่างปั้นยุคก่อนเนี่ยจะหล่อพระได้สักองค์นึงต้องปั้นมาเป็นหุ่นขี้ผึ้ง
0: หุ่นขี้ผึ้งอ๋อใช้ขี้ผึ้งปั้น
1: ใช่หุ่นขี้ผึ้งปั้นเป็นรูปร่างองค์พระ
0: ครับผม
1: เสร็จแล้วถ้าองค์ใหญ่ๆก็จะหล่อเป็นชั้นๆอาจจะเสียนก่อนเสร็จแล้วก็องค์ท่านแล้วก็ฐานสามครั้งขึ้นมาจะเป็นองค์ท่าน
0: เอามาต่อกันเหรอ
1: มาต่อกันเสร็จแล้วได้ปั้นเสร็จเรียบร้อยเสร็จก็จะมาเททองที่หลัง
0: อ๋อนี่คือ
1: นี่ลักษณะที่เราปั้นเป็นรูปร่างนี่ตรงเสียนอันนี้ตรง
0: เสียนนะฮะ
1: เสียนท่านเป็นหุ่นขี้ผึ้ง
0: แล้วที่เป็นท่อนี่คืออะไรครับ
1: ที่จะเอาเทลงมา
0: อ๋อที่จะเททอง
1: ลงมาแล้วก็เทไปในองค์นิมนต์แล้วก็พอเป็นหุ่นขี้ผึ้งละลายปุ๊บมันก็เป็นทองคำ
0: เพราะว่าโดนความร้อนมันก็จะละลายแล้วก็เราจะมีท่อเดนไอตัวน้ำขี้ผึ้งออกไปใช่ไหมฮะ
1: โดนปฏิองค์พระ
0: ครับผมแล้วก็มีทองคำมาแทนที่
1: เพราะเอาทองคำไปใส่ไง
0: ครับผมขี้ผึ้งก็ละลายออกไปโอ้ครับท่านเจ้าคุณครับแล้ววิธีการหล่อเนี่ยครับเขาหล่อกันอย่างนี้เลยเหรอฮะ
1: ก็หล่อเสร็จแล้วก็เทแบบ
0: หุ่นแบบด้านนี
1: ้อันนี้เป็นหุ่นแล้วก็เทข้างบน
0: แสดงว่าตอนที่จะหล่อเนี่ยครับเราต้องกลับเอาพระเศียร
1: ใช่ลงมา
0: ลง
1: กำลง
0: ครับผมก็คือกลับด้านเนี่ยฮะลงอย่างนี้นะฮะครับผมเอาเม็ดพระศกไว้ด้านล่าง
1: ใช่เจริญ
0: พรโอ้แล้วก็เททองลงไป
1: ใช่ข้างบน
0: ครับผมครับ
1: เป็นองค์พระ
0: อ๋อแล้วพอได้มาเป็นหลวงพ่อทองคำแล้วผมสังเกตเห็นด้านนู้นฮะอันนั้นคือเป็นตัวอย่างที่ตอนที่ท่านพ่อปูนใช่ไหมครับ
1: ก็ที่สันนิษฐานว่าที่ปันนี้ข้าศึกสมัยอยุธยา
0: อยุธยา
1: เพื่อก็ป้องกันองค์พระไว้ก็เป็นทองคำก็เอาปูนพอกไว
0: ้
1: เอาปูนพอกไว้เป็นชั้นๆๆขึ้นมาหลายชั้นแล้วก็ปิดทอง
0: ตรงสีดำนั่นเขาต้องลงลักก่อนใช่ไหมฮะปิดทอง
1: ใช่ๆทองนี่สุดท้ายแล้วทองเราทองสุดท้ายคือปิดข้างบน
0: ครับผมท่านเจ้าคุณฮะผมขอความเมตตาอธิบายตรงนั้นนิดนึงครับผมเห็นรูปนั่นคือหลวงพ่อทองคำสมัยที่เป็นปูนะฮะ
1: เจริญพรเพราะว่าพ่อมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเสร็จแล้วก็มาที่วัดพญาไกลอ่ะจากวัดพญาไกลมาวัดเต็มมิตร
0: โอ้โหเรียกว่าพักท่านเนี่ยฮะไม่เหมือนหลวงพ่อทองคำตอนที่เห็นปัจจุบันนี้เลยนะคะ
1: ใช่เพราะว่าท่านอยู่ในยุคจากสุโขทัยมาอยู่อยุธยาไปอยุธยามาอยู่ที่นั่นเขาก็พ่อก่อนที่จะเกิดสงคราม
0: อ๋อพ่อเป็นศิลปะเหมือนอยุธยาเลยนะครับอ
1: ยุธยาเลยเจริญพร
0: โอ้นี่เป็นน้อยคนนะฮะถ้าผมไม่มาที่พิพิธภัณฑ์นี้ผมไม่เคยเห็นหน้าหลวงพ่อทองคำสมัยก่อนนะฮะโอ
1: ้
0: โหท่านทุกคนฮะแล้วด้านนี้คือเป็นเชือกที่บอกว่าตอนที่เรา
1: อันนี้คือหลังจากที่หลวงพ่อมาอยู่วัดไตรเมตรแล้วก็สร้างวิหารให้แล้วก็ไปถึงเวลาที่เคลื่อนย้ายจากหลวงพ่อจากที่เราไว้ชั่วคราว
0: ที่เป็นเพิงใช่ไหมฮะเพิงที่ตอนนี้ปฏิสถานหลวงพ่อสำลิดใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่
0: เพิงนั้น
1: แต่แล้วก็เอาหลวงพ่อเนี่ยชักลอกมาแบบนี้เลยอันนี้ชักลอกของเก่าแล้วก็มีเชือกชักลอกมาเรื่อยๆ
0: ครับ
1: ระหว่างที่จะเอาหลวงพ่อขึ้นบนวิหารเนี่ยเกิดเชือกเนี่ยมันขาดขึ้นมาเขาก็เก็บไว้ถึงทุกวันน
0: ี้
1: เลย
0: นี่เส้นจริงเลย
1: เส้นจริงเลย
0: นี่คือที่ลุยๆนี่คือที่ขาดจริงๆเลยตรงนี้
1: จริงๆเลยจริงไม่ได้แกล้งไม่ได้อะไรก
0: ็ละลอกอะฮะท่าน
1: ไอ้ลอกก็มาจากอัน
0: ก็ลอกตัวนั้นเลยที่ดึงโอ้ลอกสองตันนะเนี่ยเชือกโอ้โหขาด
1: ถือว่าเป็นความประหลาดจันถ้าเกิดเชือกนี่ไม่ขาดก็จะไม่ทราบ
0: ยังไม่ทราบนะฮะทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นทองคำนะฮะเรียกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อเลยเป็นสุพรรณนิมิตที่ดีด้วย
1: ใช่ใช่ว่าอยู่ในช่วง25ศตวรรษ
0: ครับ
1: แผ่นดินทำเป็นดินทองก็ได้เจอพระทองคำ
0: ครับ
1: พ่อทองคำแล้วคนก็ตื่นคอมาดูพ่อทองคำมันมากมายยุคนั้นน
0: ่
1: ะ
0: ในสมัยนั้น2499ใช่มั้ยฮะ
1: 2500ไง
0: กึ่งพุทธกาล
1: ใช่กึ่งพุทธกาลใช
0: ่ครับท่านเจ้าคุณครับแล้วปูนสมัยนั้นยังเก็บไว้อยู่มั้ยฮะที่พ่ออยู่ฮะ
1: มีอยู
0: ่เป็นปูน
1: แท้ๆเลยพอดีตอนรื้อกติแล้วก็เจอพอดีเจอพอดี
0: โอ้โห
1: เป็นปูนหนามากเลย
0: ปูนที่พ่อหลวงพ่อทองคำอยู่ตอนนั้นเลย
1: ใช่แล้วก็จริงๆแล้วตอนนั้นใหม่ๆเนี่ยตอนกระท่อมใหม่ๆเนี่ยไม่ได้เก็บเอาไว้มากมายเพราะมีวัดประสาทอะเป็นอย่างว่าเอาไปทำหลวงปู่ทวดนะใครมีรู้จักประวัติวัดประสาทเนี่ยตอนที่สร้างพระเนี่ยเอาพระผงปูนเดียวกระท้อหลวงพ่อเนี่ยเอาไปเกือบหมดเลยหลวงพ่อเจ้าวัดองค์ก่อนท่านบอกเอาไปเลยไปสร้างพระ
0: วัดประสาทบุญญาวาสเอาไปสร้างหลวงปู่ทวด
1: ใช่จ้าปู่ทวดหลวงปู่อะไรมาเลยพระทรงลงทรงเ
0: สร็จใช้ปูนตรงเนี้ยสร้าง
1: ตรงนี้ไปผสม
0: โอ้โหดีจังเลยฮะท่านเจ้าคุณครับแล้วนิทรรศการหลวงพ่อทองคำเนี่ยฮะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ
1: มหามณฑลเฉลิมพระเกียรติเนี่ย80พรรษาเนี่ยมีอยู่4ชั้นชั้นแรกอเนกประสงค
0: ์
1: ชั้นที่2จะพิพิธภัณฑ์เยาวราชและอันที่3ที่เราอยู่เนี่ยนิทรรศการหลวงพ่อทองคำเมื่อดูรอบเสร็จเรียบร้อยก็ถึงไปไหว้หลวงพ่อทองคำแต่โดยทั่วไปคนก็จะมุ่งไปหลวงพ่อทองคำเลยจะรู้ประวัติหลวงพ่อจะน้อยลงฉะนั้นพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะเปิดเฉพาะวัน อังคารถึงวันอาทิตย
0: ์
1: ปิดเฉพาะวันจันทร
0: ์แล้วก็เปิด8โมงถึง5โมงเย็น
1: ใช่ไหมฮะ8โมงถึง5โมงเย็นก็ปิด
0: อ๋อโอเคครับ
1: แต่คนไทยไม่เสียเงินต่างชาติจะเสียเงิน100บาท
0: อ๋อ100บาท
1: เจริญพร
0: แล้ว100บาทนี่คือเข้าชมได้ทั้งเยาวราชด้านล่างแล้วก็นิทรรศการหลวงพ่อทองคำเลยมั้ยฮะ
1: เจริญพร
0: อ๋อโอเคครับแต่ว่าคนไทยมาชมฟรีครับแต่ว่าขอให้มาอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับหยุดวันจันทร์ครับให้เจ้าหน้าที่ได้พักผ่อนบ้างครับผม
1: เจริญพร
2: ช่วงหน้ามาติดตามความเหลือเชื่อที่สุดพิเศษนี
3: ้ราหูนี่ท่านเตรียมตัวจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตแต่ว่าวันนี้พระราหูเป็นพระโพธิสัตว์แท้จริงพระราหูไม่ได้ให้โทษตามที่หมอดูหรือโหราจารย์ว่ากันก็ไปเห็นที่วัดหน้าพระเมรุวัดนี้เป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกพม่าเผารอดได้มีของดีอะไรบ้างก็เห็นยันเรียกว่าโสรถมหามงคล
2: ห้ามพลาดหรือเชื่อช่วงหน้าค่ะพบกับรายการเหลือเชื่อรายการที่จะพาคุณไปเปิดประสบการณ์สุดเหลือเชื่อจากผู้ถ่ายทอดเรื่องราวสู่เรื่องเล่าสุดปาฏิหาริย์เพราะเรื่องเหลือเชื่อมีอยู่รอบตัวอย่า กลัวที่จะเชื่อแต่จงเชื่ออย่างมีสติศรัทธาหรืองมงายคำตอบทั้งหมดอยู่ที่คุณติดตามรายการเหลือเชื่อได้ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงทางช่อง9กด30
4: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
5: ทิพรส
6: เฮ้ย
7: ปีโป้จุ๊บ
8: แค่ฉี่แล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็ปีโป้จุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บๆ
9: ยูโร
10: ทุกคนมานี่มามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concertเตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
11: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
12: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลั่นด้วยล่ะคะ
13: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
14: ทิพรส
15: กาเซนเวเฟอร์สอดไส้ครีมรสช็อกโกแลตเค็มเอนจอยไปกับรสชาติกับเส้นอร่อยเข้มเต็มชิ้นยูโร
16: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: เมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาพร้อมกับหลอดไฟ LED 248ดวงชาร์จใช้งานได้นาน12ชั่วโมงมาพร้อมกับรีโมทควบคุมการทำงานแข็งแรงทนแดดทนฝนติดรอบบ้านได้เองแบบไม่ต้องงอช่างไม่ว่าจะเป็นโรงรถโรงเรือนไร่นาไร่สวนมุมมืดส่องสว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
18: เมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์สว่างจ้าสว่างไกลสว่างนาน
17: ชาร์จครั้งเดียวใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมง
18: ซื้อครั้งเดียวใช้ได้นาน
17: ทนแดดทนฝนทนทุกสภาพอากาศโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเมกาสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะประกอบไปด้วยโคมไฟโซลาร์เซลล์1โคมค่ะแผงโซลาร์เซลล์1แผงและรีโมทคอนโทรลอีก1ชิ้นแต่วันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะซื้อ1เซตนี้แถมฟรีอีก1เซตนะคะแต่ยังไม่พอค่ะมาพร้อมกับโคมไฟ LED USB อีก2ชิ้นและแว่นกันลมอีก1ชิ้นนะคะคลักแบบให้น้ำรวมมูลค่าทั้งสิ้นนี้นะคะอยู่ที่ 9,910 บาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะเราจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ LINE @sishopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: เหลือเชื่อช่วงนี้เราจะพาคุณไปชมพิธีมหาพุทธาภิเษกพายัญมนุษย์ทันกาลเวลารวยทันโลกที่จัดสร้างขึ้นครั้งแรกโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนและพันธมิตรโดยมีสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นประธานสงฆ์และประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษกครั้งนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมครับหลังเสร็จพิธีมหาพุทธาภิเษกนะครับท่านก็เมตตาแจกผ้ายันมนุษย์ทันการเวลาให้กับผู้ร่วมพิธีทุกคนครับซึ่งสีที่ท่านเลือกมาแจกคือสีม่วงฮะสีประจําอสมทเลยครับผมก็ได้มา1ผืนเหมือนกันครับเรียกว่าท่านเมตตาผู้ร่วมพิธีทุกคนมากจริงๆครับผมจะเก็บไว้บูชาเป็นอย่างดีเลยครับสวัสดีครับพี่ป้อมครับขออนุญาตคุยกับพี่ป้อมถึงวัตถุมงคลที่พุทธภิเษกในวันนี้นะครับพี่ป้อมฮะพี่ป้อมครับทำไมทางอสมทนะครับถึงมีแนวคิดในการจัดทำวัตถุมงคลครับ
1: ก็เดิมทีนะครับจริงๆแล้วเราเป็นองค์กรสื่อเนาะแล้วผู้บริหารเนี่ยก็มาคิดว่าปัจจุบันนี้สถานการณ์สื่อเองนะครับการแข่งขันค่อนข้างจะรุนแรงเนาะก็มามองว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านสื่อไปต่อออนไลน์มีภารกิจอีกเยอะเลย
0: ครับผม
1: สองสามปีข้างหน้า
0: ครับ
1: ถ้าผู้บริหารก็อยากจะใหพนักงานมีขวัญและกำลังใจในการที่จะต้องต่อสู้นะครับในเรื่องของการทำคอนเทนต์ในเรื่องของการพัฒนาองค์กรการหารายได้ต่างๆซึ่งยุคนี้ก็หนักแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให
0: ้
1: คนพนักงานอสมทเองนะครับรวมทั้งถ้าประชาชนนะครับที่ติดตามเป็นแฟนรายการของช่อง9เป็นแฟนรายการของ M Court ต่างๆเนี่ยก็สามารถสนใจก็สามารถนำมาไปบูชาได
0: ้ครับผมแล้วทางอสมทเนี่ยคร
1: ับ
0: เคยจัดทำวัตถุมงคลมาก่อนหน้านี้ไหมครับพี
1: ่ไม่เคยครับ
0: ครั้งแรกเลยนะ
1: ครั้งแรกแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอเราเป็นองค์กรที่เป็นสื่อเนาะเป็นสื่อรัฐเราก็พยายามทำเราทำอะไรก็แล้วแต่อสมทเนี่ยทำก็ต้องให้ดี
0: ครับ
1: ทำก็ต้องไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของวัตถุมงคลเองลักษณะเองความสวยงามเองก็ทำเต็มที
0: ่โอ้โหดีจังเลยฮะพี่แล้วทำไมพี่ถึงมากราบขอความเมตตาเจ้าพระคุณสมเด็จธงชัยในการออกแบบวัตถุมงคลครั้งนี้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วนะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เกจิอาจารย์ที่เราทราบว่าเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องการแล้วคนรู้จักเราจำได้นะท่านสมเด็จธงชัยตอนที่ยันเมสเตอร
0: ์
1: ตอนน
0: ี้
1: เมสเตอร์ได้ยัน
0: มาก
1: รุ่นแพ้ไม่เป็น
0: ครับผม
1: ต้องบอกว่าคนเนี่ยก็ศรัทธาเยอะมากนะครับแล้วก็ต่อหากัน
0: ครับพี่
1: ครับดังนั้นถ้าบอกว่าถ้าจะต้องทำยันก็ต้องท่านสมเด็จธงชัยเท่านั้น
0: โอ้โหจริงฮะพี่ป้อมฮะผมเห็นตัวอย่างผ้ายันแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตคุยเรื่องผ้ายันนิดนึงนะพี่นะ
1: ครับ
0: ทีมงานขอครับโอ้โหนี่คือผ้ายันที่สมเด็จท่านออกแบบให้ทั้งหมดเลยใช่ไหมพี
1: ่มนุษย์ทันการเวลาลุยทันโลกนะครับก็จริงๆแล้วอ่ะตอนที่เรามาขอยันต้นแบบจากท่านสมเด็จนะคร
0: ับ
1: ท่านสมเด็จประทานให้นะครับก็จริงๆก็เป็นยันมาตรฐานของท่านดีหมดเลย
0: ครับ
1: ดีหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นด้านโชคลาภด้านภูกระทรับนะครับด้านของแบบว่าแคล้วคลาดปลอดภัยเรียกว่าครบเครื่อง
0: ตอนแรกที่พี่ป้อมมาให้ท่านออกแบบให้นะฮะได้ขออะไรท่านไหมว่าแบบอยากได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
1: แจ้งท่านว่าเราเป็นองค์กรสื่
0: อ
1: เราอยากได้แบบว่าขวัญและกำลังใจในเรื่องของการทำงานแล้วทำให้องค์กรเราเจริญเติบโตก้าวหน้าซึ่งท่านก็เข้าใจเป็นที่มาของว่ามนุษย์ทันการเวลาว่าองค์กรสื่อต้องเท่าทันสถานการณ
0: ์พอท่านออกแบบมาให้อย่างเงี้ยแล้วฮะพี่ป้อมเห็นครั้งแรกรู้สึกอย่างไรบ้าง
1: ครับก็แบบสวยงามมากแล้วก็จัดวางได้อย่างสวยงามนะคร
0: ับ
1: ทั้งด้านซ้ายทั้งด้านขวาเพราะว่าใครเห็นก็ต้องชอบ
0: และที่สำคัญฮะเรียกว่าได้รับความเมตตาจากท่านเป็นอย่างสูงเลยพี่ป้อมเนาะมีลายเซ็นท่านแล้วก็มีลายมือท่านด้วยตรงนี
1: ้นี่แหละครับที่ทุกคนน่าจะต้องอยากได้ยันปีน
0: ี้แล้ววัตถุมงคลครั้งนี้ครับมีอะไรบ้างครับพี
1: ่ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยก็จะมีส่วนของทั้งการขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: ขนาดขนาดเล็ก
0: มีผ้ายันสองขนาด
1: ถูกต้อง
0: ใหญ่กับเล็กใช่ไหมพ
1: ี่ใช่ใช่ครับจริงๆแล้วจะเป็นสองขนาดที่ใช้งานต่างกันนะ
0: ครับผม
1: ถ้าเป็นยันขนาดใหญ่ขนาด A3 เนี่ยนะครับนุษย์ทันการเวลา
0: หรือ
1: ทำโรคเนี่ยนะครับสามารถนำไปติดบ้านต
0: ่
1: างได้นะครับส่วนยันขนาดเล็กเนี่ยแน่นอนคนก็สามารถพกติดกระเป๋าใส่มือถือต่างๆที่คนกำลังนิยมใช้
0: แล้วมีกี่สีครับพี
1: ่ตามเทวดาเก้านพประเคราะห์ก็มี9 สี
0: 9 สี
1: นอกจากพระอาทิตย์พระจั

0: อันนะครับ
1: พ
0: ระอังคารในส่วนของพระพุธนะครับพระพฤหัสพระศุกร์แล้วเนี่ยครับก็ยังมีพระราหูพระเกศพระราหูก็สีดำพระเกศก็สีทองก็จริงๆเป็น9สี
1: 9สีเรียกว่าสีตามวันเลยครับทั้ง7วันนะแล้วก็มีเพิ่มคือพระราหูสีดำและพิเศษสีทองคือพระเกศโอ้ดีจังเลยฮะ
0: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าเวลาพุธอย่างพี่เกิดวันศุก
1: ร์
0: พี่ก็จะได้อย่างพระศุกร์ไปบูชานะฉะนั้นยันขนาดใหญ่ก็จะสามารถนำยาที่เป็นสีตรงกับวันเกิดที่เอาบูชาได้
1: จริงครับพี่ส่วนผมเคยได้ยินมานะพี่ป้อมนะบางคนเนี่ยครับผู้สูงอายุเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยอาจจะไม่จำวันเกิดตัวเองไม่ได
0: ้
1: บูชาพระเกศเลยฮะสีทองครับผม
0: อันนี้แน่นอนแน่นอนที่สุด
1: ครับผมแล้วผมทราบมีแผ่นทองด้วยหรือเปล่าครับพี่
0: ใช่ครับเพราะจริงๆอย่างที่บอกว่าพอสมภททำก็ทำดีนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเราก็จะมาทำเนี่ยถ้าเป็นแผ่นเล็กเดี๋ยวจะไม่เหมือนใครเลย
1: ครับผม
0: ว่าจะมีนอกจากมีแผ่นสีทองนะครับแผ่นเงินแล้วก็จะมีโรสโกลแล้วแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีการลงยาด้วย
1: โอ้ลงยาด้วยเป็นสีด้วย
0: จะไม่เคยเห็นที่ไหนที่แรก
1: ครับพี่ป้อมคร
0: ับ
1: แผ่นทองนะฮะส่วนใหญ่คนนิยมเอาไว้หลังเคสโทรศัพท์นี้นะพี่เนาะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับก็นอกจากว่าอย่างที่บอกว่านอกจากเป็นขวัญกำลังใจพนักงานแล้วนะครับในส่วนของประชาชนทั่วไปที่เสาะหานะครับอยากได้กำลังใจต่างๆเพราะว่าปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเนาะว่าดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับ เรื่องภาวะเศรษฐกิจเองนะครับแล้วก็สังคมเองเนี่ยก็พี่ก็ต้องการกำลังใจในการทำงานนะครับเลี้ยงชีพต่างๆเนี่ยอันเนี้ยที่ว่าเขาก็สามารถนำไปเป็นกำลังใจในการที่จะติดตัวนะครับเอาไปบูชาได
1: ้พี่ป้อมสำหรับผู้ที่ดูและสนใจนะฮะจะบูชาได้ทางไหนครับ
0: ถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวบจ.สมท.สื่อแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะออนไลน์เราก็จะมีขึ้น QR code แล้วก็สามารถสแกนหาข้อมูลจากตรงนั้นได้เลย
1: ในรายการเราจะมีขึ้น QR code
0: ในออนไลน์ใน Facebook YouTube ของสำนักข่าวไทยเองของบจ.สมท.เองนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้
2: ได้ทราบที่มาของการจัดสร้างไปแล้วตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาสำคัญเพราะคุณโอมได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงจากสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยให้รายการเหลือเชื่อได้สอบถามถึงความพิเศษของอักขระเลขยันต่างๆที่อยู่ในผ้ายันผืนนี้ค่ะ
1: กราบนมัสการเจ้าพระคุณสมเด็จธงชัยครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้มาร่วมพิธีมหาพุทธพิเศษพระยันในครั้งนี้ครับแล้วก็ได้รับความเมตตาจากสมเด็จเจ้าพระคุณในการให้สัมภาษณ์รายการเหลือเชื่อด้วยครับ
3: เจริญพร
1: ครับเจ้าพระคุณสมเด็จฮะผมอยากทราบว่าทำไมเจ้าพระคุณสมเด็จนะฮะประทานรูปบนพระยันเนี่ยเป็นนารายณ์ทรงคุณแล้วก็ประทับพระราหูให้กับทางอสมทครับ
3: ก็ทุกคนมีความทุกข์โศกโรคภัยไข้เจ็บกันเป็นธรรมดาของมนุษย์ก็เชื่อกันในเรื่องทางดาราศาสตร์โหราศาสตร์ว่ามาจากอิทธิพลของพระราหูมีความรู้สึกว่าถ้าได้อะไรมาครอบคุมหรือสยบหรือว่าสามารถระงับไม่ให้พระราหูให้โทษได้นะก
1: ็
3: จะเป็นการดี
1: ครับ
3: ก็ไปเห็นที่วัดหน้าพระเมร
1: ุ
3: หน้าบันก็แล้วนะ
1: อ๋อหน้าบันครับผม
3: เป็นนารายณ์ทรงครุฑประทับพระราหูพอดีประวัติของวัดนี้น่าสนใจมากวัดนี้มีหลักฐาน
1: ครับ
3: เป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกพม่าเผารอดได้ก็มีเหตุอะไรบ้างมีของดีอะไรบ้าง
1: ครับ
3: ก็มองไปที่หน้าบันและจะเดินเข้าไปไหว้พระประธานก็เห็นยันเรียกว่าโสรถมหามงคล
1: อ๋ออันนี้
3: ทางประตูเข้าและประตูออก
1: ครับ
3: แปลว่าเดินเข้าออกที่นี่คุณก็จะแค้วคลาดปลอดภัยรอดจากสิ่งต่าง
1: ๆ
3: ที่เป็นพยานอันตรายได
1: ้ครับผม
3: ทีนี้คนเราก็มีความเชื่อที่หลากหลายยามทุกข์ยากก็ต้องพึ่งหมอดูหมอดูก็พูดกันไปต่างๆนานา
1: ครับ
3: ก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าคำว่าพระนารายณ์ทรงครุฑคืออะไรพระราหูคืออะไร
1: ครับ
3: แท้จริงพระราหูไม่ได้ให้โทษตามที่หมอดูหรือโหราจารย์ว่ากันพระราหูนี่ถ้าดูตามประวัติท่านเตรียมตัวจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าต่อจากพระศรีอานเป็นองค์ที่5
1: ครับ
3: แปลว่าวันนี้พระราหูเป็นพระโพธิสัตว์ที่ไม่ให้โทษแก่ใครแล้วแต่ว่าพระราหูก็มีความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงใครผิดก็ไม่ไว้หน้าท่านก็ให้โทษได้ถ้าใครถูกต้องท่านก็ให้คุณอย่างมหาศาลได
1: ้ครับ
3: แต่ที่ไม่ดีนั้นคือตัวเราเองต่างหากที่ไม่ได้ทำดีทำชอบไม่ประพฤติที่สิ่งที่ถูกต้องอ่ะ
1: ครับ
3: เป็นคนทุจริต
1: ครับ
3: เป็นคนผิดในหน้าที่การงาน
1: ครับ
3: ท่านก็มาถึง ตามจักรราศีท่านก็มีหน้าที่ให้ความยุติธรรมให้ความถูกต้อง
1: ครับ

0: คุณก็โดนลงโทษ
1: ครับ
0: โดยหมอดูกับคุณก็โทษว่าเพราะราหูมาแต่ไม่ได้โทษตัวเองว่าแท้จริงแล้วเราทำผิดเม
1: ื
0: ่อราหูมาตรวจสอบความยุติธรรมก็เกิดขึ้นความถูกต้องก็เกิดขึ้น
1: ครับ
0: เราผิดก็ต้องรับโทษไปตามนั้นทีนี้อาตมาก็มานั่งนึกอีกทีว่าพระราหูเนี่ยท่านได้รับอาญาสิทธิ์จากท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นผู้ดูแลสมบัติจักรพรรดิ7ประการอยู่ทิศเหนือแก้วสารพัดนึกเงินและทองซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ที่ต้องการที่สุดท่านเป็นผู้ดูแลแล้วท่านได้มอบหมายให้พระราหูดูแลเป็นอุปราชหรือเป็นนายกรัฐมนตรีเหตุผลที่ให้ราหูรับผิดชอบเป็นยักษ์ตนเดียวที่ได้กินน้ำทิพย
1: ์อ๋อใช่ครับ
0: ใครก็ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด
1: ครับ
0: พระนารายณ์เคยเอาจักรฟ้าขาดสองท่อนแต่ก็ไม่ตายฉะนั้นเราเห็นคุณของพระราหูไหมไปตามวัดจะมีราหูเพื่อที่จะเอามาคุ้มครองปกปักรักษาฉะนั้นอาตมาก็เลยเอารูปลักษณ์ที่มีเชิงประจักษ์ว่าเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกพม่าเผาเนี่ยเอามาแทนที่จะเอาแค่ราหูอย่างเดียวไม่เอา
1: ครับ
0: ต้องเอาพระนารายณ์มาด้วยนารายก็คือพระราชาราหูคืออุปราชาแต่สังเกตไหมอันนี้เนี่ยจะมีราหูเต็มตัว
1: เพิ่งเคยเห็นเลยครับปกติเราจะเห็นแต่พระราหูที่มีครึ่งตัวครับ
0: แต่ถ้าคุณไปวัดที่พระธาตุพนมเจดีย์พระธาตุพนม
1: ครับ
0: ถ้าคุณสังเกตกลางเจดีย
1: ์ครับ
0: นะประตูสี่ทิศเหนือประตูสี่ทิศจะมีรูปนี้คนโบราณเขาได้ให้นัยยะไว้แล้วว่าอยู่สี่ทิศของเจดีย์พระธาตุพนมแปลว่าราหูเต็มตัวตัวนี้เนี่ยเป็นผู้ดูแลพระธาตุพนม
1: ครับ
0: ให้ศีลให้พรคนที่มาไหว้พระธาตุพนม
1: ครับ
0: ไม่ได้หมายความว่าอาศัยเทพเทวา
1: ครับ
0: สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวในพยานนี้ยังมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพประกอบ
1: ครับ
0: เป็นรูปอักขระยันยันเหล่านี้เคยอยู่ในตะกุดเมื่อ100ปีที่แล้วของเกจิอาจารย์ที่ดังๆทั้งนั้นนี่อันนี้อัสังวิสุโรปุสสะภูพะนวะหรคุณเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยินครับยันนวะหรคุณ
0: นี่อันนี้คุณของพุทธเจ้า9ประการ
1: อ๋อครับ
0: อันนี้ยันเกาะเพชรสายหลวงพ่อปานบางลำโค
1: ครับ
0: อันนี้ยันเกาะเพชรสายหลวงปู่สุขวัดปากคอมะขามเฒ่า
1: อ
0: ันนี้ยันคู่ชีวิต
1: ครับ
0: สายพิษณุโลกพิจิตรนี่อันนี
1: ้
0: หลวงพ่อพิษวัดคำมังอะไรอย่างนี
1: ้ครับผม
0: มาถึงไฮไลท์ที่สำคัญนี่คือโสรถมหามงคล
1: โสรถมหามงคลครับ
0: เข้ารอดปลอดภัย
1: ครับ
0: ออกมาก็อยู่เย็นเป็นสุขอ
1: ยู่เย็นเป็นสุข
0: แต่นี้ยังไม่พอนี่คือยันพระอาทิตย์นี่ยันพระจันทร
1: ์ครับผม
0: ไม่พอทำเป็นรูปลักษณ์พระอาทิตย์ทรงรถ
1: ครับผม
0: สีแดงทำเป็นรูปพระจันทร์สีเหลืองแปลว่ามีโชคลาภทั้งกลางวันและกลางคืนประสบความสำเร็จทั้งกลางวันและกลางคืน
1: ครับเจ้าคุณฮะแล้วผมสังเกตเห็นครับชื่อพยานฮะมนุษย์ทันการเวลาอันนี้คือหมายความว่าอย่างไรครับ
0: ก็เป็นห่วงว่าวันนี้เราก็จะสบายเกินไปผ่อนยานเกินไป
1: ครับ
0: หลับสบายเกินไปไม่ตื่นตัว
1: ครับ
0: โลกของความเป็นจริงเดี๋ยวนี้เขาหมุนเวียนรวดเร็วว่องไวเศรษฐกิจการค้าการเปลี่ยนแปลงอนิจจังทุกขังอนัตตามันเปลี่ยนแปลงท
1: ุ
0: กวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกเวลาเราไม่ควรจะอยู่นิ่งนอนใจถ้าไม่ทันการเวลาถ้าสมมติว่ามาทำธุรกิจการค้าเศรษฐกิจถ้าเราไม่ทันกับการเวลาเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงอัตราแรกเปลี่ยนไม่ทันการเวลากับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้พลังงานเปลี่ยนแปลงราคาทองคำเปลี่ยนแปลงราคาเงินเปลี่ยนแปลงไม่ทันการเวลานี่เราเสียหายมากไหมเพราะนั้นต่อมาก็ใช้คำว่าเป็นมนุษย์ทันการเวลาเท่านั้น
1: ครับผม
0: เอาสถานีของอสมท
1: ครับ
0: ต้องรับกับการเปลี่ยนแปลงของการสื่อสารข่าวสารการต่อสู้ทางการสื่อสารสูงไหม
1: โอ้สูงมาก
0: เอาถามตัวเองต้องพัฒนาอย่างไร
1: ครับ
0: จึงจะก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
1: ครับ
0: อยู่ในพยานอสมทเนี่ย
1: ครับผม
0: แปลว่าอสมทต้องเป็นมนุ

0: ทันการเวลาเป็นองค์กรที่ทันการเวลาเอาไปเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่พนักงานมีสติมีปัญญาเป็นมนุษย์ทันการเวลากับการเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วถึงค่อยแจกจ่ายไปสู่ประชาชน
1: ครับผม
0: จริงไหม
1: ครับสุดท้ายครับอยากให้เจ้าพระคุณสมเด็จอวยพรให้กับผู้ชมรายการของเหลือเชื่อหน่อยครับ
0: รัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะความน่าคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยพิบาลปกปักรักษาให้ท่านทั้งหลายมีความสุขกายสุขใจอิ่มเอิบด้วยความสำเร็จปรารถนาสิ่งใดที่ชอบทำและใช้ก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จสำเร็จสำเร็จสมความปรารถนาจงทุกประการเทอญ
1: สาธุ
2: และนี่ก็คือเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเยาวราชกรุงเทพมหานครเพราะเรื่องเหลือเชื่อมีอยู่รอบตัวอย่ากลัวที่จะเชื่อแต่จงเชื่ออย่างมีสติศรัทธาหรืองมงายคำตอบทั้งหมดอยู่ที่คุณ

0: เอเชียนเกม2026สดตรงจากไอจีนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเชียร์ไทยสุดใจให้กับทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปพร้อมกันช่อง9กด30ถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไป
1: Perspective สัปดาห์นี้พบกับผู้ออกแบบงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์ซีรีส์มิวสิกวิดีโอและโฆษณาสร้างโลกเสมือนจริง360องศาที่ทำให้นักแสดงเข้าถึงบทบาทจนงานชิ้นนั้นๆได้รับความนิยมอันดับต้นๆของไทย
2: ได้ยินว่าอย่างเหมืองทรงเหมืองทรายแล้วนั่นก็เซต
3: สร้างหมด
2: สร้าง
3: 100%
2: ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ
3: ใช้เวลา2อาทิตย
1: ์เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
4: ต้นกาลปพฤกษ์ทั้ง4มุมเมืองใครอยากได้อะไรเมื่อไปอยู่ใต้ต้นกาลปพฤกษ์ก็จะนึกได้ตามใจปรารถนา
5: อยากอธิษฐานอะไรไหมไปอธิษฐานที่ใต้ต้นสิไป
6: ถ้าคนได้เจอกับพ่อบุญธรรมทั้ง2คนอีกครั้งคุณคิดว่าคุณจะจำตัวเขาได้ไหม
7: กาลปพฤกษ์และหมู่กุมฮวาวันอาทิตย์เวลา 18:30 น.ทางช่อง9กด30

ณะล่องเรือข้ามทะเลตะวันออกมุ่งสู่เทือกเขาแพ็กดูเรากำลังไปสันเขาที่เสมือนกระดูกสันหลังของคาบสมุทรเกาหลีเรากำลังเดินทางไปตามหาเจ้าป่าแห่งเทือกเขาแพ็กดูที่หายสาบสูญไปเนิ่นนานเรามาถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนาวาพรมแดนที่เชื่อมต่อจีนเกาหลีเหนือและรัสเซียพื้นที่นี้อยู่ห่างจากเกาหลีเหนือราว 50-60 กิโลเมตรถือว่าใกล้กับคาบสมุทรเกาหลีเอามากๆเมื่อน้ำแข็งในแม่น้ำละลายน้ำก็จะไหลลงสู่ทะเลตะวันออกที่นี่ในการก่อนเสือโคร่งผู้ล่าชั้นสูงสุดของระบบนิเวศบนคาบสมุทรเกาหลียังคงเดินท่องไปทั่วแสงแดดสาดส่องอาบไปทั่วเนินเขามีสัตว์หลายชนิดสัญจรผ่านไปมาจึงเหมาะมากสำหรับการตามหาเสือโคร่งไซบีเรียที่แห่งนี้รู้จักกันในชื่อเนินเขาแห่งเสือในอดีตเสือดาวอามูก็หากินในดินแดนเกาหลีไม่นานนักเสือโคร่งตัวมหึมาก็ปรากฏตัวขึ้นเมื่อเร็วๆนี้มีความเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติอย่างมากเกิดขึ้นกับสัตว์นักล่าเหล่านี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่รายงานว่าพบเห็นเสือโคร่งข้ามพรมแดนจากรัสเซียไปยังเกาหลีบางตัวถึงกับคาบลูกน้อยข้ามแม่น้ำตูมันเพื่อข้ามฝั่งไปแมวน้ำลายจุดหลายตัวขึ้นมาพักหายใจบนโขดหินนี่คืออ่าวเทอร์เนซึ่งอยู่เหนือแม่น้ำนาวาขึ้นไปราว500กิโลเมตรเทือกเขาซิโคเตอาลินทอดตัวยาวอยู่อีกฟากหนึ่งเทือกเขานี้ทอดยาวกว่า 1,200 กิโลเมตรจากเหนือจรดใต้ในประเทศจีนเป็นที่รู้จักกันในชื่อทะเลป่าและนี่คือจุดเริ่มต้นของเทือกเขาแพ็กดูบนคาบสมุทรเกาหลีในทศวรรษที่1930มีเสือโคร่งไซบีเรียเหลืออยู่บนโลกเพียงแค่20-30ตัวว่ากันว่ามันอาศัยอยู่ที่นี่แทบไม่มีผู้ใดกล้าเข้าป่าดึกดำบรรพ์แห่งนี้เลยเรามุ่งหน้าลึกเข้าไปในป่าธรรมชาติและสัตว์ป่าที่นี่ดูไม่ต่างจากเกาหลีมากนักแต่มีความแตกต่างที่ชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งคือการมีผู้ล่าจุดสูงสุดที่ทรงพลังอย่างเสือโคร่งหมูป่าเป็นเหยื่อหลักของเสือโคร่งพวกนี้ประชากรของสัตว์ทุกชนิดรวมถึงหมูป่าจะถูกควบคุมตามธรรมชาติโดยผ่านกลไกห่วงโซ่อาหารและนั่นคือวิธีที่ระบบนิเวศรักษาสมดุลนี่คือบ้านของนักล่าชั้นสูงสุดในห่วงโซ่อาหารมันทำหน้าที่คุมระบบทั้งหมด

0: ให้สมดุลแค่การมีอยู่ของมันก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วเมื่อกว่าร้อยปีก่อนเทือกเขานี้ถูกขนานนามว่าดินแดนแห่งเสือโคร่ง
1: ผู้คนในแถบนี้ยกให้เสือโคร่งเป็นสัญลักษณ์ของภูมิภาคชายฝั่งทะเลเหมือนที่คนเกาหลีคิดช่างเป็นสัตว์ที่งดงามมากจริงๆครับ
0: แต่เสือโคร่งไม่ใช่ผู้ล่าเพียงหนึ่งเดียวในป่าแห่งนี้อย่างเช่นหมีสีน้ำตาลมันไม่เกรงกลัวเสือโคร่งเลยอันที่จริงบางครั้งมันล่าเสือโคร่งเป็นอาหารด้วยซ้ำอย่างว่ามันเองก็ตกเป็นเหยื่อเสือโคร่งได้เช่นกันต่างเป็นทั้งผู้ล่าและเหยื่อแต่ถ้าวัดกันตามขนาดหมีสีน้ำตาลใหญ่กว่าราวๆ2 เท่าในสถานที่แห่งนี้เสือโคร่งไม่ใช่แค่สัตว์ในตำนานอีกต่อไปภูมิภาคตะวันออกไกลซึ่งรวมถึงแมนจูเรียและรัสเซียเคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเสือโคร่งมาอย่างยาวนานแต่สำหรับตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลีมีบันทึกการพบเห็นเสือโคร่งครั้งสุดท้ายในปี1924จากนั้นพวกมันก็หายสาบสูญไปมีเสือโคร่งแค่ราวๆ30 ตัวเท่านั้นที่รอดมาได้แถบเทือกเขาซิโคเตอาลินนี้ในช่วงทศวรรษ1930และ40มีเพียงสาเหตุเดียวคือการล่าของมนุษย์จำนวนประชากรเสือโคร่งเริ่มค่อยๆฟื้นตัวขึ้นหลังจากปี1947เมื่อรัสเซียสั่งห้ามล่าเสือโคร่งเด็ดขาดเมื่อมนุษย์เข้าไปแทรกแซงน้อยลงประชากรเสือโคร่งก็สามารถฟื้นฟูตัวเองได้เราลงจากภูเขาและกลับมาที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำอีกครั้งนี่คือดินแดนของรัสเซียที่อยู่ติดกับเกาหลีมากที่สุดพืชพันธุ์ที่นี่มีความคล้ายกับฝั่งเกาหลีมากกว่าฝั่งรัสเซียเสียอีกตั้งแต่ปี2000ก็เริ่มพบร่องรอยของเสือโคร่งที่นี่ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเลยเราจะได้เจอเสือโคร่งตัวเป็นๆไหมนะเมื่อเข้าไปในป่าสิ่งแรกที่เราเห็นคือต้นไม้ที่ถูกลอกเปลือกออกฝีมือพวกกวางนั่นเองมันแทบเปลือกไม้ประทังชีวิตเพื่อรอดจากฤดูหนาวที่โหดร้ายนี่เป็นกลยุทธ์ป้องกันตัวของสัตว์ขี้ตื่นอย่างมันคือการยืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่ในหมู่มวลต้นไม้พยายามพรางตัวให้กลมกลืนไปกับป่าเพราะไม่มีสิ่งใดป้องกันตัวกวางจึงต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงอยู่เสมอคอยระวังตัวรอบทิศและพร้อมที่จะวิ่งหนีได้ทุกเมื่อมิเช่นนั้นอาจตกเป็นเป้าของศัตรูที่น่ากลัวอย่างเสือโคร่งได้ทุกเวลา

0: ร่องรอยนี้ชี้ชัดถึงการมีอยู่ของเสือโคร่งมีเสือโคร่งอยู่ในป่าแห่งนี้จริงๆเป็นเสือโคร่งตัวผู้ขนาดใหญ่สัตว์นักล่าชนิดนี้มีน้ำหนักได้ถึง250กิโลกรัมมันเดินลาดตระเวนในอาณาเขตของมันด็อกเตอร์ยูรีดามันศึกษาเรื่องเสือโคร่งและเสือดาวมาทั้งชีวิตที่นี่เราไม่เรียกพวกมันว่าเสือดาวตะวันออกไกลหรือเสือดาวอามูหรอกครับเราเรียกพวกมันว่าเสือดาวเกาหลีพวกมันมีถิ่นเดิมจากคาบสมุทรเกาหลีเสือดาวส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเกาหลีและแหล่งอาศัยที่กว้างใหญ่ที่สุดของพวกมันก็อยู่บนคาบสมุทรเกาหลีเช่นกันแต่ว่าโชคร้ายที่เสือดาวจำนวนมากถูกฆ่าตายในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้าปกครองและขนของพวกมันก็ถูกส่งไปที่ญี่ปุ่นครับพรานมืออาชีพพากันมาที่เกาหลีล่าเสือโคร่งไปมากแค่วางกับดักจับง่ายกว่าเสือดาวครับเสือดาวหยัดยืนอยู่ที่นี่ได้นานกว่าเสือโคร่งแต่หลังทศวรรษ1970พวกมันก็สูญพันธุ์นี่ดูเหมือนรอยเท้าของหมูป่าเลยรอยเท้าจมลึกดูผิดปกติแสดงว่าเป็นหมูป่าที่มีน้ำหนักตัวมากในที่สุดหมูป่าตัวผู้ร่างยักษ์ก็เผยโฉมให้เห็นน้ำหนักมันน่าจะเกิน200กิโลกรัมได้หมูป่าคือเหยื่อที่เป็นตัวชี้วัดความอยู่รอดของเสือโคร่งเมื่อเสือโคร่งต้องเลี้ยงลูกมันจะอยู่ใกล้กับแหล่งที่มีหมูป่าอาศัยอยู่ถ้าหมูป่าตัวใหญ่ขนาดนี้ถูกฆ่าตายก็มีผู้ล่าเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่ทำได
1: ้ผมเจอร่องรอยการล่าเหยื่อของเสือโคร่งตรงนี้ครับนี่คือกะโหลกของหมูป่าตัวผู้ขนาดใหญ่ที่มีเขี้ยวยาวเฟื้อยคุณลองดูตรงนี้สิครับเสือโคร่งน่าจะฉีกกินเนื้อหมูป่าตรงนี้เลยคุณจะเห็นได้จากรอยรูโบบนกระดูกหมูป่าที่ถูกเจาะทะลุด้วยเขี้ยวของเสือโคร่งตรงนี้ครับ
0: เดือนเมษายนบริเวณใกล้ปากแม่น้ำนาวาในที่สุดป่าที่หนาวเหน็บก็ได้สัมผัสไออุ่นของฤดูใบไม้ผลิฝูงกวางรอดจากฤดูหนาวมาได้แต่เป็นตัวเมียที่ไม่มีเขาและหนุ่มน้อยตัวผู้ตอนนี้มันยังรวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่แต่เมื่อกวางน้อยโตขึ้นก็จะแยกตัวไปอยู่ลำพังตัวผู้และตัวเมียจะมารวมตัวกันอีกในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเป็นฤดูผสมพันธุ์ฤดูหนาวที่นี่ยาวนานและหฤโหดมากคืบคลานสู่ฤดูใบไม้ผลิเราได้พบกับเสือโคร่งตัวผู้นั่นอีกครั้งกลิ่นฉี่ของมันที่ทิ้งไว้เพื่อให้ตัวอื่นได้รู้ว่ามันเคยมาเยือนที่นี่การทิ้งรอยแสดงอาณาเขตเป็นกิจวัตรที่ไม่มีวันหยุดมันเฝ้าสำรวจหากใครล้ำเส้นเข้ามามันจะทิ้งกลิ่นตัวเองไว้เพื่อเตือนให้ตัวอื่นรู้ว่าที่นี่ยังคงเป็นอาณาเขตของมัน

ในช่วงที่ฤดูการเปลี่ยนผ่านเราอาจได้พบภาพที่คาดไม่ถึงในป่าลึกหากสัตว์ทนสภาพฤดูหนาวไม่ได้ก็ต้องเผชิญกับความตายมีเพียงผู้แข็งแกร่งที่ได้ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ

เสือดาวเดินทอดน่องในป่าภายใต้แสงแดดของฤดูใบไม้ผลิจุดโปรดของมันคือสถานที่สูงสูงสามารถส่องมองลงมาข้างล่างได้เสียงของตัวผู้เรียกร้องหาตัวเมียมันกำลังตามหาคู่เราค้นพบร่องรอยใหม่ๆเข้าแล้วเป็นรอยของเสือโคร่งตัวผู้ที่เราเจอเมื่อฤดูใบไม้ผลินั่นเองมันยังคงครอบครองอาณาเขตนี้อยู่ขนของมันสั้นลงและมีสีสันที่ชัดขึ้น

0: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
5: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
7: ์เวททอล์คจะพาทุกท่านไปเจาะลึกสมรภูมิพลังงานสะอาดของมหาอำนาจจีน
8: ในจีนแผ่นดินใหญ่ใหญ่สมชื่อยิ่งกว่านั้น
7: พร้อมแกะสูตรความสำเร็จที่เปลี่ยนโลกไปสู่พลังงานสะอาด
8: ไอ้รถไฟฟ้าคุณเนี่ยมันก็มาจากพลังงานถ่านหินไม่มันมาจากหลังคาโซล่าของผมไม่ปักไม่ได้แล้ว
7: เรดทอล์คเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
9: เดอะซีนออนทีวีสัปดาห์นี้พบกับหนึ่งเซียนพระรุ่นใหญ่แห่งวงการคุณเต้สระบุรียอดเซียนผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูพระเครื่องหลากหลายสายทั้งพระกุพระผงและเหรียญคณาจารย์พร้อมถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์กว่า20ปีชมพระเครื่องที่สามารถใช้ศึกษาและเทียบเคียงกับพระกุยอดนิยมพร้อมเรียนรู้หลักการพิจารณาจุดสังเกตสำคัญต่างๆแบบไม่มีกั๊กก่อนพาไปขอพรที่วัดปราสาทโบราณสถานสำคัญของจังหวัดนนทบุรีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า400ปีเดอะซีนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กด30นะครับ
10: เปิดมานานขนาดไหนล่ะคะ
11: ถ้านับตั้งแต่วันที่เลี้ยงจระเข้ตั้งแต่2489
10: 70กว่าปีความปิดช่วงโควิดไป3ปีเขาก็เลยไม่ค่อยได้เจอคน
12: นี่แหละครับจะดูร้ายเป็นพิเศษครับ
13: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
14: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
15: ินครับ
14: วอครับและศิลปินอีกมากมาย
15: ฉลอง24ปีนายเอ็นเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
14: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
15: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
14: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
15: แล้วมาเจอกันนะครับ
16: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
17: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
18: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
19: สะดวกช้อป
18: ที่ช็อปมาเนีย
2: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
4: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
0: เค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัว
5: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย

พวกหมีที่เพิ่งตื่นจากการจำศีลปรากฏตัวขึ้นที่เนินเขาแห่งเสือมันคือหมีควายซึ่งมีขนาดเล็กกว่าหมีสีน้ำตาลมากตอนนี้มันเริ่มหากินยอดอ่อนผลไม้และรากไม้แล้วล่ะนักล่าโผล่มาแล้วเสือโคร่งตัวเมียซึ่งตัวเล็กกว่าตัวผู้มากเดินตัดผ่านเส้นทางของหมีไปสีสันใหม่ๆแต่งแต้มผืนป่าสู่ฤดูใบไม้ผลิเต็มรูปแบบดอกไม้ป่าที่บานสะพรั่งนี้เป็นชนิดเดียวกับในประเทศเกาหลี

กองทัพเมฆดำทมึนเริ่มก่อตัวสัญญาณบ่งบอกว่าฤดูร้อนกำลังจะมาเยือนเมื่อพายุสงบลงเมฆฝนก็จะเคลื่อนตัวเข้ามาในภูมิภาคนี้ป่าในฤดูร้อนจะชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนและมีหมอกลงจัดจนถูกขนานนามว่าป่าดิบชื้นเขตอบอุ่น

ในฤดูร้อนเราได้พบฝูงกวางอีกครั้งมีจุดสีขาวสวยงามแต้มอยู่บนตัวพวกมันนั่นคือที่มาของชื่อพวกมันไงล่ะในเกาหลีมันถูกเรียกว่ากวางดอกไม้ส่วนในจีนได้ชื่อว่ากวางดอกเหมยลายจุดขาวนี้จะหายไปเมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงในช่วงนี้กวางตัวผู้เท่านั้นที่จะมีเขางอกเขากวางขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณทางยาผู้คนจึงพากันไล่ล่าด้วยความโลภความโลภนำไปสู่การล่าสัตว์เกินขนาดกวางจึงสูญพันธุ์ไปจากเกาหลีในช่วง

เมื่อพายุฝนพัดผ่านไปผืนป่าก็เจิ่งนองเต็มไปด้วยน้ำเราต้องใช้รถวิบากเมื่อผ่านเส้นทางในป่าแบบนี้เมื่อเดินทางลึกเข้าไปในป่าเราจะเห็นพืชตระกูลเฟิร์นที่ชื่นชอบความชื้นและร่มเงาปกคลุมอยู่เต็มพื้นดินไปหมดเราค้นพบร่องรอยใหม่ๆเข้าแล้วเป็นรอยของ

ือโคร่งตัวผู้ที่เราเจอเมื่อฤดูใบไม้ผลินั่นเองมันยังคงครอบครองอาณาเขตนี้อยู่ขนของมันสั้นลงและมีสีสันที่ชัดขึ้น

มันทำเครื่องหมายแสดงอาณาเขตแล้วก็เดินจากไปอย่างสบายๆฉี่ของเสือโคร่งทรงกลิ่นฉุนจัดแต่มันส่งสัญญาณอะไรให้กับสัตว์ป่าตัวอื่นๆกันนะเราอาจคิดว่าสัตว์อื่นแค่ได้กลิ่นก็คงหนีป่าราบแล้วแต่ความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยพวกมันอาจดูสนใจแต่แค่รับรู้ว่าเคยมีเสือโคร่งผ่านมาทางนี้

สายฝนได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ของผืนป่าไปอย่างสิ้นเชิงมีต้นไม้ล้มระเนระนาดอยู่ทั่วทุกที่แต่มันกลับกลายเป็นสะพานชั้นดีที่พวกสัตว์ใช้เดินข้ามเพื่อเลี่ยงไม่ให้ตัวปี

ในช่วงที่ร้อนที่สุดเรากลับมาที่เนินเขาแห่งเสืออีกครั้งเนินเขาที่พวกเสือดาวชื่นชอบตอนนี้พวกแบดเจอร์ยึดครองไปแล้วพวกมันกำลังใช้เวลาอย่างสนุกสนานยึดเอาถิ่นของศัตรูมาเป็นสนามเด็กเล่นต้องเรียกว่าแก๊งกล้าตายซะแล้ว

ขณะเดียวกันเราเห็นเสือดาวกำลังเดินเข้าอาณาเขตของเสือโคร่งคู่แข่งสองพันนี้ล่าเหยื่อเดียวกันเสือดาวที่เสียเปรียบเรื่องพละกำลังจึงหลบเลี่ยงอย่างชาญฉลาดอาศัยจังหวะที่เสือโคร่งทิ้งช่วงหายไปแอบลงมาป้วนเปี้ยนในอาณาเขตของมัน

ที่นี่เสือดาวอยู่ร่วมกับเสือโคร่งได้ก็เพราะทักษะการเอาตัวรอดนี่แหละเสือโคร่งไม่โผล่มาให้เห็นสักพักใหญ่แล้วปล่อยให้สัตว์อื่นๆเพลิดเพลินกับฤดูร้อนบนเนินเขาแห่งเสือ

ื่อแสงแดดฤดูร้อนจางหายไปผืนป่าที่ถูกย้อมด้วยสีที่เข้มขึ้นของใบไม้เปลี่ยนสีที่ร่วงหล่นมากมายย่างเข้าฤดูใบไม้ร่วงเดือนตุลาคมแถวปากแม่น้ำนาวางดงามที่สุด

0: เรายังคงไร้วี่แววของเสือโคร่งในที่สุดเราก็เห็นเสืออีกครั้งในช่วงต้นฤดูหนาวเสือโคร่งตัวเมียที่นี่เป็นแหล่งจับคู่ผสมพันธุ์ของเสือโคร่งเสือไม่มีฤดูผสมพันธุ์ที่ตายตัวพวกมันผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีหลังจากที่ลูกเสือโตพอจะดูแลตัวเองได้แล้วตัวเมียจะเริ่มออกตามหาตัวผู้อีกครั้งเมื่อตกลงปลงใจก็จะจับคู่อยู่ร่วมกันราว 5-6 วันเสือโคร่งมักจะออกลูกครอกละ 2-4 ตัวแม่เสือจะคอยเลี้ยงดูลูกๆประมาณ 2-3 ปีจนกว่าลูกเสือจะโตเต็มวัยเมื่อเสือโคร่งค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นชาวบ้านในละแวกนั้นก็เริ่มเจอปัญหาเข้าแล้วเมื่อเร็วๆนี้มีเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นนั่นคือถูกเสือโคร่งจู่โจม
1: เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะมีเสือตัวหนึ่งโผล่มาจากทางนั้นนะคะแล้วก็คาบหมาตัวหนึ่งของเราไปเลยแหละค่ะเพื่อนฉันเขาเป็นคนเห็นเขาถือไฟฉายส่องไปก็เห็นเป็นเสือเลยแหละค่ะสิ่งเดียวที่เหลือทิ้งไว้ก็คือปลอกคอกับสายจูงหมาของฉันเท่านั้นเองแหละค่ะ
0: มีการบุกจู่โจมสัตว์เลี้ยงในฟาร์มด้วยเช่นกันเมื่อเสือโคร่งมีเพิ่มขึ้นพวกมันก็ขยายอาณาเขตออกไปกว้างขึ้น
2: มันเกิดขึ้นตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยเนี่ยเสือโคร่งจับวัวกินตรงนี้แหละครับเลือดนี่สาดนองเต็มพื้นไปหมดดูเหมือนเสือจะฆ่าวัวตรงนี้แล้วก็ลากมันไปทางฝั่งนู้นแต่มันไม่ได้ย้อนกลับมาทางนี้นะมันคาบไปทางนู้นเลยครับ
0: แล้วคนจะปลอดภัยจากเสือโคร่งหรือเปล่า
1: เสือเป็นสัตว์ที่ระแวดระวังตัวสูงมากค่ะพวกมันก็กลัวมนุษย์ด้วยเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วมีเสือโคร่งตัวเมียลงมาที่หมู่บ้านแค่2เดือนมันจับหมาหมู่บ้านกินไปกว่า40ตัวแล้วแต่อย่างนั้นชาวบ้านก็แทบไม่เคยเจอกับมันจังๆเลยนอกจากเผอิญไปเจอมันตอนดึกๆถึงมันจะฆ่าหมาไป40ตัวแต่ก็ยังเลี่ยงไม่ให้คนเห็นได้
0: พวกชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสือจะไม่ทำร้ายมนุษย์นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงไม่กลัวเลยแม้จะอาศัยอยู่ในเมืองนี้ก็ตามดร.ยูรีนักวิจัยด้านเสือโคร่งก็มีความเชื่อแบบนั้นเขาเองก็คิดเช่นกันว่าเสือโคร่งจะไม่ทำร้ายมนุษย
2: ์ปกติผมชอบมาเดินเล่นตามเส้นทางนี้ครับพอเสือตัวเมียเห็นผมมันก็จะค่อยๆเลี่ยงไปอีกทางนึงตั้งแต่ระยะ30เมตรเลยละเสือเป็นสัตว์ที่รักสงบนะในภูมิภาคอื่นๆก็มีกรณีที่เสือลงมากินวัวของชาวบ้านบ้างเหมือนกันแต่ที่นี่เสือมีอาหารอุดมสมบูรณ์ครับมีทั้งกวางเรนเดียร์และหมูป่าอยู่เพียบเลยที่นี่ก็ไม่ค่อยมีเหตุขัดแย้งรุนแรงระหว่างเสือกับมนุษย์หรอกครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องน้องหมาอยู่บ้างนะคือเสือเนี่ยมองว่าหมาเป็นของหวานอย่างเค้กนั่นแหละครับพวกมันห้ามใจไม่ได้หรอกพอเห็นปุ๊บก็ตะครุบปั๊บเลยแต่ถึงอย่างนั้นผมก็พาน้องหมาของผมออกมาเดินเล่นที่นี่ตลอด7ปีที่ผ่านมาครับ
0: แล้วมนุษย์กับเสือจะใช้พื้นที่ร่วมกันได้จริงเหรอเรามาที่นี่เพื่อหาคำตอบนี่คือที่ราบลุ่มหิมาลัย ในประเทศเนปาลซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของเสือเบงกอลนี่คือพื้นที่สัตว์ป่าอีกแห่งหนึ่ง

สายพันธุ์เสือโคร่งที่มีประชากรมากที่สุดในโลกลูกเสือดาวอยู่ในสภาพโดดเดี่ยวกลางหิมะไร้วี่แววของแม่เสือพวกมันต้องตรวจร่างกายและฟื้นฟูสัญชาตญาณก่อนถูกปล่อยกลับคืนสู่ป่าปัจจุบันพวกมันคือสัตว์ตระกูลแมวที่หายากที่สุดในโลก

0: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
1: ใช่มั้ยหลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยนะ
0: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
1: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: ต้นกาลปพฤกษ์ทั้ง4มุมเมืองใครอยากได้อะไรเมื่อไปอยู่ใต้ต้นกาลปพฤกษ์ก็จะนึกได้ตามใจปรารถนา
6: อยากอธิษฐานอะไรไหมไปอธิษฐานที่ใต้ต้นสิไป
7: ถ้าคนได้เจอกับพ่อบุญธรรมทั้ง2คนอีกครั้งคุณคิดว่าคุณจะจำตัวเขาได้ไหม
8: กาลปพฤกษ์และหมู่กุมฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
9: วิถีจากคันถึงเชิงตะกอนวันอาทิตย์นี้สำหรับชาวปากากยอการแต่งงานไม่ใช่เพียงการผูกพันของหัวใจสองดวงแต่คือคำมั่นที่จะร่วมดูแลครอบครัวผืนดินผืนน้ำและผืนป่าเพราะแปลว่าพิธีวิวาที่ประกาศต่อบรรพชนธรรมชาติและชุมชนรวมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนวิวากลางป่าในรายการวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันอาทิตย์นี้เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าหมดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: รอยกรงเล็บยังใหม่ๆอยู่เลยมันคือรอยของเสือเบงกอพวกมันมักจะอาศัยอยู่ในอินเดียและเนปาลปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อถิ่นที่อยู่ของเสืออยู่ใกล้กับหมู่บ้านมนุษย์นี่แหละหมู่บ้านนี้ได้รับความเดือดร้อนจากเสือมาแสนยาวนานที่จริงแล้วมีกรณีที่เสือทำร้ายผู้คนที่นี่ด้วยซ้ำโศกนาฏกรรมเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เนบิลกำลังไปหาหญ้ามาให้วัวของเขา
1: คือผมน่ะข้ามแม่น้ำนี้นะครับข้ามไปฝั่งนู้นครับตอนนั้นมีคนทำงานอยู่ด้วยกันทั้งหมดตั้ง12คนเนี่ยแต่ว่าเจ้าเสือโคร่งนั่นน่ะมันกลับพุ่งเป้ามาที่ผมคนเดียวเลยครับ
0: ชาวบ้านมักจะข้ามแม่น้ำเข้าป่าไปเก็บหญ้าเสมอทั้งที่รู้ดีว่าเป็นถิ่นของเสือแต่ก็ต้องยอมเสี่ยงเพื่อหาหญ้ามาเลี้ยงสัตว์ของพวกเขานี่คือช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายฝั่งรัสเซียมีประชากรอยู่อาศัยเบาบางกว่าและด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นกิจกรรมกลางแจ้งจึงไม่มากนักการปะทะกันระหว่างคนกับเสือจึงเกิดขึ้นน้อยกว่าถ้าเป็นเสือดาวที่ปราดเปรียวกว่าจะเป็นยังไงล่ะ
1: เสือดาวไม่ได้สร้างความกังวลเท่ากับเสือโคร่งนะครับมีรายงานเรื่องเสือดาวทำร้ายมนุษย์แค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นและเหยื่อก็ไม่ได้เสียชีวิตด้วยครับแต่เสือดาวน่ะมันจ้องล่าหมาจริงๆพวกมันจับหมาจรจัดในหมู่บ้านกินเป็นอาหารครับมีแพะหรือลูกวัวบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นหมาครับ
0: เสือดาวเป็นนักล่าที่ปราดเปรียวและปีนต้นไม้เก่งมากแต่มันก็ไม่ได้ลงมือจู่โจมมนุษย์ถึงขั้นเอาชีวิตเสือดาวตัวหนึ่งเดินมาที่เนินเขาแห่งเสือมันเป็นตัวเมียและดูเหมือนว่ากำลังตั้งท้องหลังจากตั้งท้องมา3เดือนมันต้องหาที่ปลอดภัยเพื่อออกลูกหิมะตกหนักขึ้นเรื่อยๆปกคลุมไปทั่วทั้งป่าพายุหิมะครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ10ปี

0: สัตว์ที่ติดอยู่ท่ามกลางหิมะได้รับการช่วยเหลือแล้วลูกเสือดาวพวกนี้เพิ่งเกิดได้ประมาณเดือนครึ่งสัญชาตญาณนักล่าอยู่ในสายเลือดเสมอลูกเสือดาวอยู่ในสภาพโดดเดี่ยวกลางหิมะไร้วี่แววของแม่เสือพวกมันต้องตรวจร่างกายและฟื้นฟูสัญชาตญาณก่อนถูกปล่อยกลับคืนสู่ป่าปัจจุบันพวกมันคือสัตว์ตระกูลแมวที่หายากที่สุดในโลกการอยู่รอดของมันแต่ละตัวจึงสำคัญอย่างยิ่งพายุหิมะสงบลงแล้วแต่ยังมีหิมะที่ทับถมกันสูงอยู่ท่วมท้นคลุมทั่วผืนป่าสัตว์ป่าก็ไปมายากลำบากท่ามกลางหิมะแบบนี้ปกติแมวดาวปราดเปรียวมากแต่รอยเท้ากลับดูหนักอึ้งเมื่อเดินย่ำไปบนหิมะแบบนี้มันไม่สามารถล่าเหยื่อได้แน่หากมันมุ่งหน้าขึ้นเหนือซึ่งมีหิมะตกหนักและยาวนานกว่านี้การเอาชีวิตรอดยิ่งยากขึ้นไปอีกนี่คือสุดขอบเขตตอนเหนือของพวกมันเสือดาวก็เช่นเดียวกันมันตั้งถิ่นฐานอยู่แค่บริเวณนี้ไม่ยอมขึ้นเหนือไปมากกว่านี้แล้วแต่สำหรับเสือโคร่งนั้นต่างออกไปมันไม่สะทกสะท้านกับหิมะที่ตกหนักเลยประชากรเสือเติบโตขึ้นในเทือกเขาซิโคเตอาลินและเริ่มอยู่ตัวแล้วหมายความว่าพื้นที่นี้ถึงจุดอิ่มตัวแล้วเสือโคร่งคือเจ้าป่าที่ไม่ยอมแบ่งปันอาณาเขตของตนให้เสือโคร่งตัวอื่นดังนั้นเสือที่เพิ่งแยกตัวออกมาจะต้องบุกเบิกอาณาเขตใหม่ของตัวเองไม่นานมานี้มีการพบเห็นเสือโคร่งในสถานที่ที่ไม่คาดคิด
1: ฤดูหนาวเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆแต่การเปลี่ยนแปลงสภาวะที่นี่ไม่ค่อยรุนแรงยังไม่เลวร้ายมากนักในคาบาลอฟถิ่นอาศัยทางตอนเหนือที่พวกเสือมุ่งหน้าขึ้นไปสภาพอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นและหิมะตกน้อยลงเมื่อ2ปีที่แล้วพบเสือขึ้นเหนือไปไกลถึงซาคานั่นคือตอนเหนือสุดของรัสเซียเลยล่ะนี่แสดงว่าสุดเขตตอนเหนือของเสือถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่ที่เส้นละติจูดที่52จากเดิมอยู่ที่46เท่านั้นเอง

0: นมานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตกอล์ฟ F Hero การต่องทุ่งเงินกลับคณาวุฒิอุ้มแบมต้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟริวจินแพจิแอลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนบอยโยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดซ์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: คนก็ถามกันว่าแบบรักเสือทำไมไม่อยากเห็นเขาในป่าเนาะผืนป่าแล้วทุกวันเนี้ยเหมือนเราปล่อยเขาไปตาย
2: มีนักสัตววิทยาอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องถามตามข่าวที่เกิดขึ้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอเสือสังหาร
1: ถ้าแบมเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยแบมก็อาจจะไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเสือตัวเบลอ5ตัวมาอยู่ในป่าที่ที่มนุษย์อยู่คือที่ที่อาหารอยู่
3: ในเรื่องของการใช้ระบบรางเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพนะครับมีความประหยัดและก็มีความปลอดภัยรัฐบาลเองก็ได้ให้โครงการต่างๆกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยวันนี้เริ่มสัมฤทธิ์ผลแล้วครับซึ่งเราเชื่อมั่นว่าแผนงานที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเอาไว้จะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยใช้หมวดระบบรางได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ
4: ต้นกาลปพฤกษ์ทั้ง4เมืองใครอยากได้อะไรเมื่อไปอยู่ใต้ต้นกาลปพฤกษ์ก็จะนึกได้ตามใจปรารถนา
5: อยากอธิษฐานอะไรไหม
4: ไปอธิษฐานที่ใต้ต้นสิไป
6: ถ้าคุณได้เจอกับพ่อบุญธรรมทั้ง2คนอีกครั้งคุณคิดว่าคุณจะจำพวกเขาได้ไหม
7: กาลปพฤกษ์และหมู่กุมฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
8: Perspective สัปดาห์นี้พบกับผู้ออกแบบงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์ซีรีส์มิวสิกวิดีโอและโฆษณาสร้างโลกเสมือนจริง360องศาที่ทำให้นักแสดงเข้าถึงบทบาทจนงานชิ้นนั้นๆได้รับความนิยมอันดับต้นๆของไทย
9: ได้ยินว่าอย่างเหมืองทรงเหมืองทรายแล้วนั่นก็เสร็จ
10: สร้างหมด
9: สร้าง
10: 100%
9: ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ
10: ใช้เวลา2อาทิตย
9: ์ฮะ
8: เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
11: วิถีจากคันถึงเชิงตะกอนวันอาทิตย์นี้สำหรับชาวปากากะยอการแต่งงานไม่ใช่เพียงการผูกพันของหัวใจสองดวงแต่คือคำมั่นที่จะร่วมดูแลครอบครัวผืนดินผืนน้ำและผืนป่าเขาเปล่าว่าพิธีวิวาที่ประกาศต่อบรรพชนธรรมชาติและชุมชนร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนวิวากลางป่าในรายการวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันอาทิตย์นี้เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
12: เทรดทอล์กจะพาทุกท่านไปเจาะลึกสมรภูมิพลังงานสะอาดของมหาอำนาจจีน
13: ในจีนแผ่นดินใหญ่ใหญ่สมชื่อยิ่งกว่านั้น
12: พร้อมแกะสูตรความสำเร็จที่เปลี่ยนโลกไปสู่พลังงานสะอาด
13: ไอ้รถไฟฟ้าคุณเนี่ยมันก็มาจากพลังงานถ่านหินไม่มันมาจากหลังคาโซล่าของผมไม่มาไม่ได้แล้ว
12: เทรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11:00 นทางช่อง9กด30
14: เปิดมานานขนาดไหนล่ะคะ
15: ถ้านับตั้งแต่วันที่เลี้ยงจระเข้ตั้งแต่2489
14: 70กว่าปีความปิดช่วงโควิดไป3ปีเขาก็เลยไม่ค่อยได้เจอคน
16: นี่แหละครับจะดูร้ายเป็นพิเศษครับ
12: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
17: ตอนรับทุกคนเข้าสู่พลพรรคนักปรุงสเปเชียลเบคกวิดยีสต์มาชมเรื่องราวน่าสนใจของการทำขนมปังกันเราทำขนมปัง2ตัวจากประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ยูดาเนะเข้ามาช่วยเพิ่มความนุ่มละมุนตัวโชโกปังเนี่ยก็จะเป็น Japanese New Bread นะครับหรือว่าขนมปังนมคาเลปังหรือขนมปังแกงกะหรี่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการผสมผสานวัฒนธรรมการกินที่หลากหลายให้รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวทุกวันอาทิตย์ที่4ของเดือนอย่าลืมติดตามชมพลพรรคนักปรุงสเปเชียลเบคกวิดยีสต
18: ์ที่ทำมาตอนแรกผิด
19: ฟังมาเยอะ
10: แต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์ลึก
18: ท่องแค่พอมูส
10: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
19: อิรักก็มีน้ำมันเยอะอิหร่านก็มีน้ำมันเยอะ
10: มาฟังเรื่องที่ใช่
19: เ
10: ข้าใจทุกมุมมองห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 นช่อง9กด30
20: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
21: ้ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปหมด
20: พบเราทั้งสองคนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงบ่าย3โมง
21: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30
22: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมาย

0: ุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด30
1: เมื่อธุรกิจโรงงานผลิตซีอิ๊วแห่งตระกูลว่านว่านกวนที่สืบทอดตำนานความเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนกำลังพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ที่อาจทำให้ธุรกิจประสบวิกฤตจนล่มสลายการกอบกู้ชื่อเสียงที่มาพร้อมความขัดแย้งแย่งชิงผลประโยชน์อำนาจจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในซีรีส์ตำนานรักสายโลหิตจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่าย 2:00 น.ทางช่อง9กด30

0: ช่นะตีตะเกียบก็เลยคุณลุงครับ
1: ภรรยา
0: ภรรยานะนะครับก็ไฟช็อตตั้งแต่ต้นประมาณตีสี่ครึ่งนะครับคุณลุงนะ
2: น้ำท่วมไฟดูดดับสลด2รายหญิงวัย58ลุยน้ำท่วมแฟลตคลองจันถูกไฟดูดอีกรายสาวเมียนมาดับคาที่ขณะใช้เตาไฟฟ้าทำกับข้าวรถดับกลางน้ำห้ามฝืนสตาร์ทผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์เตือนเสี่ยงเครื่องพังผู้ว่าชัดชาติย้ำสถานการณ์น้ำทรงตัวหากฝนไม่เติมคาดคลี่คลายเร่งสูบน้ำเต็มกำลังติดตามได้ใน9ข่าวค่ำคืน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะคะวันนี้เราพบกันวันเสาร์ที่26กันยายน2569อยู่กับคุณวรรณสิริสิริวรรณและดิฉันกุลธิดาพงแจ่มค่ะ
0: ค่ะวันนี
1: ้ฝนที่ตกแช่ตั้งแต่เมื่อวาน
0: หนักมาก
1: นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้ประสบภัย
0: ประสบภัยแท้จริงนะคะคือตอนนี้ไม่ใช่ว่าอยู่คอนโดสูงๆก็จะรอดนะคะดิฉันเจอเหตุการณ์น้ำท่วมชั้นใต้ดินแล้วไปท่วมตู้ไฟทั้งระบบ
1: ซ่อมกี่เดือนนะ
0: เดือนนึงนะคือหลายๆเคสจะเจอในสิ่งที่เราไม่คาดคิดอย่างวันนี้ก็มีหลายเคสที่เจอไฟดูดแล้วก็เสียชีวิตด้วย
1: เสียชีวิตเลยนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งหลายคนตั้งคำถามว่าที่บอกว่าเอาอยู่เนี่ยเอาอยู่แน่จริงหรือเปล่าน
0: ะก็ตั้งคำถามถึงการแจ้งเตือนนะคะที่แบบจริงจังนะคะโดยเฉพาะในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะคะหลายคนก็แทบจะนอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเพราะห่วงกลัวน้ำจะเข้าบ้านนะคะและเพื่อนคุณผู้ชมเพราะว่าเราเจอเหตุการณ์อะไรกันบ้างนะคะใครที่เจอความหนักหน่วงอยากจะให้เราเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลืออะไรนะคะชี้แจงหรือว่าแจ้งกันเข้ามานะคะใน Facebook Live ของเราได้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะสำนักข่าวไทยนะคะ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรามาดูภาพรวมของกรุงเทพมหานครกันก่อนวันนี้ก็ยังเจอฝนตกหนักสลับเบานะคะแล้วก็ยังมีน้ำท่วมในหลายพื้นที่คุณผู้ชมคะถึงขั้นว่ามีบางพื้นที่เนี่ยทะลักเข้าห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะถนนหลายสายน้ำก็ยังคงท่วมสูงค่ะแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการถูกไฟดูดแล้วก็ไฟรั่วหลายรายด้วยค่ะหนึ่งในจุดที่สถานการณ์ค่อนข้างหนักหน่วงนะคะก็คือแฟลตคลองจันทน์ที่เขตบางกะปิค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะให้คุณผู้ชมดูก่อนค่ะนี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเข้านำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาหลังจากที่ตำรวจสน.ลาดพร้าวนะคะได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตบริเวณลานจอดรถที่แฟลตการเคหะคลองจันทน์25คาดการณ์ว่าถูกไฟดูดเสียชีวิตขณะที่เดินลุยน้ำท่วมค่ะที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตอยู่ในน้ำท่วมขังเห็นเพียงขาลอยพ้นน้ำตำรวจก็เลยประสานกู้ภัยช่วยนำร่างออกมาเพราะว่าน่าจะมีกระแสไฟฟ้ารั่วบริเวณนั้นด้วยค่ะผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะคะว่าขณะเกิดเหตุเป็นช่วงเช้ามืดค่ะคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยได้มองลงมาที่ลานจอดรถก็เห็นผู้เสียชีวิตล้มลงแล้วก็ดิ้นอยู่ในน้ำค่ะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสุรีอายุ58ปีมีอาชีพเก็บของเก่าขายอาศัยอยู่ที่แฟลตการเคหะคลองจันทน์27นะคะตำรวจก็เลยแจ้งญาติให้ทราบแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปส่วนใน

พื้นที่ซอยภาวนาค่ะก็มีรายงานหญิงชาวเมียนมาอายุ30ปีเสียชีวิตจากไฟดูดอาสาสมัครกู้ภัยแจ้งนะคะว่าผู้เสียชีวิตใช้เตาไฟฟ้าประกอบอาหารในบ้านที่ถูกน้ำท่วมค่ะก่อนจะเกิดเหตุสลดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องขอสนับสนุนเรือแล้วก็รถยกสูงเพื่อนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมานะคะนี่เป็นอีกหนึ่ง

0: เนี่ยหมดสติค่ะญาติได้ช่วยทำ CPR เบื้องต้นแล้วก็พลเมืองดีเนี่ยได้ใช้เครื่อง AED ช็อตช่วยไฟฟ้าเนี่ยนะคะในการช่วยเหลือถึง7ครั้งก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ทางกู้ภัยเนี่ยนะคะก็จะลุยน้ำเข้าไปแล้วก็ช่วยเหลือทำ CPR ให้ตลอดระยะทาง6กิโลเมตรอย่างที่เห็นในภาพสุดท้ายคุณผู้ชมคะโหเป็นข่าวดีมากๆนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่สามารถนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยและน้องก็มีชีพจรและรู้สึกตัวแล้วด้วยตอนนี้นะคะให้คุณผู้ชมได้ดูห้างสรรพสินค้าย่านรามอินทราแถวบ้านคุณธิดาด้วยใช่ไหม
1: ค่ะใช่
0: นี่คือแฟชั่นไอแลนด์
1: ชั้นบีเนี่ยค่ะ
0: ชั้นบีก็คือชั้นใต้ดิน
1: ใช่
0: นะคะส่วนใหญ่เป็นที่จอดรถนะปกติแล้วใช่ไหมคะนี่คือห้างแฟชั่นไอแลนด์แถวรามอินทรานะคะเหตุที่น้ำเข้าห้างเนี่ยเป็นเพราะว่ากระจกแตกน้ำมันก็เลยทะลักเข้ามาค่ะคนที่เขาใช้X นะคะหรือว่า Twitter เนี่ยนะคะอีกรายหนึ่งก็โพสต์คลิปพร้อมกับข้อความว่าใครจะมาจอดรถที่แฟชั่นต้องเดินลุยน้ำเข้าไปเพื่อลงทะเบียนจอดรถนะครับแล้วพี่เขาพูดว่าในแฟชั่นขนาดนี้ข้างนอกจะเหลือหรอเขาก็บอกเลยว่าไม่เหลือครับเป็นห้างที่ช่วยเหลือคนแบบนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับนะเห็นบอกห้างนี้นี่เวลามีเหตุการณ์อะไรเขาจะช่วยคนตลอดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะตอนแรกเห็นว่าไม่ได้เปิดรับรถเข้าไปฝาก
0: ค่ะ
1: แต่เจ้าหน้าที่ขอเบอร์ติดต่อกลับสักพักนึงติดต่อกลับมาแล้วบอกว่าเอาเข้ามาได้เลยแล้วก็เปิดให้บริการคนเอารถเข้ามาฝากได้ด้วยคือชั้นบีใต้ดินนี้ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารกับพวกโปรโมชั่นที่เขามาจัดกันนะคะเป็นลานโปรโมชั่น
0: ค่ะ
1: โอ้เห็นแบบนี้แล้วสะเทือนใจคุณผู้ช
0: ม
1: ไปกินข้าวบ่อยอ่ะข้างล่างมันมีพวกบิ๊กซีด้วยใหญ่ๆค่ะ
0: ก็คือปกติแล้วก็จะเป็นจุดรวมคนที่จะไปช้อปปิ้งวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมคะคือก่อนหน้านี้เนี่ย Facebook ของ Fashion Island and The Promenade นะคะได้แจ้งปิดให้บริการชั่วคราววันนี้ค่ะเพราะว่าเจอน้ำท่วมหนักเลยนะคะมันก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อเส้นทางสัญจรเข้าศูนย์การค้าก่อนที่จะโพสต์อีกครั้งว่าแจ้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีให้กับประชาชนเพิ่มเติมค่ะเพื่อบรรเทาความเสียหายจากพื้นที่น้ำท่วมล่าสุดนะคะปิดรับฝากรถแล้ววันนี้มีหลายที่นะคะคุณผู้ชมคะที่ได้ออกมาประชาสัมพันธ์นะคะหน่วยงานทั้งรัฐเอกชนนะคะที่ออกมาแจ้งว่าใครที่มีปัญหาเรื่องหาที่จอดที่ฝากรถไม่ได้เนี่ยก็ให้ไปจอดไปฝากนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ปัญหาอย่างหนึ่งค่ะก็คือบางคนไม่รู้ว่าจะไปฝากที่ไหนนะเพราะว่าบางทีการประชาสัมพันธ์ก็จะอยู่ในจุดแคบ
1: ๆ
0: นะรู้กันแค่ส่งกันแบบนะยังไม่ได้มีการประกาศโดยเป็นเซ็นเตอร์ตรงกลางนะคะแล้วก็แจ้งว่าใครที่บ้านอยู่โซนไหนจะไปฝากตรงไหนได้บ้างเนี่ยตอนนี้เป็นการสื่อสารกันในโลกสังคมออนไลน์กันซะมากกว่า
1: ก็คือต้องหาข้อมูลช่วยเหลือตัวเองไปก
0: ่
1: อนว่าจะเอารถไปตรงไหนแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเห็นตามไหลทางอ่ะคนจอดค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าค่อนข้างอันตรายเพราะว่าไม่มีคนดูแลให้ไปจอดแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเขามีการลงทะเบียนรับฝากรถรถจะได้ไม่หายด้วยนะคะในต่างจังหวัดก็หนักเช่นกันนะคะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะปรากฏว่ามีเศรษฐินีใจบุญคนหนึ่งนะคะเธอเหมือนทำหมู่บ้านจัดสรรบ้านยังขายไม่หมดนะคะก็เลยเปิดบ้านกว่า10หลังให้คนที่เขาประสบภัยน้ำท่วมเข้าพักฟรีค่ะไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหนักไหมคะครึ่งคันรถนี่คุณผู้ชมคะหนักไม่แพ้กรุงเทพเลยนะคะหลายเส้นทางรวมทั้งบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบนี่เป็นถนนสุขุมวิทค่ะตั้งแต่ตัวเมืองชลบุรีมุ่งหน้าไปที่บางแสนคือใครไปเที่ยวช่วงนี้ไม่สนุกละ
0: ครึ่งค่อนคันเลยนะ
1: ใช่น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะช่วงบริเวณตลาดจตุจักรชลบุรีค่ะก็มีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรและบริเวณข้างทางหลายจุดเลยขณะที่ถนนสุขประยูนเส้นทางหนองตำลึงชลบุรีมีน้ำท่วมขังตามเส้นทางหลายจุดเหมือนกันวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ตำบลนามะตูมอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีไปเจอเศรษฐินีท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณเล็กค่ะบอกว่าตัวเธอเนี่ยประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีทั้งคอนโดโรงแรมห้องเช่าแล้วก็บ้านจัดสรรโดยตอนนี้มีบ้านสร้างใหม่ที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ10หลังด้วยกันเตรียมกำลังจะขายแต่เห็นว่าตอนนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องบางครอบครัวไม่มีที่พักอาศัยดังนั้นก็เลยเปิดบ้านนะคะ10หลังเนี้ยบ้านใหม่เอี่ยมๆ เลยให้กับผู้ประสบภัยมาพักโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ
2: ก็ตอนนี้พี่มีบ้านอยู่ประมาณ10กว่าหลังนะคะที่สร้างเสร็จแล้วแล้วก็เห็นมีพี่ๆน้องๆหลายท่านที่น้ำท่วมแล้วก็อยู่ไม่ได้ตอนนี้ก็พี่เล็กก็เปิดบ้านไว้ให้สำหรับที่หลายๆคนเข้ามาพักอาศัยได้นะคะก็น่าจะได้ประมาณสัก60คนนะคะอะไรที่เราช่วยกันได้เราก็อยากจะช่วยอะค่ะ
1: ขอให้พี่เล็กขายดิบขายดีนะบ้านสร้างใหม่นะคะไปกันที่สระแก้วค่ะมีเหตุการณ์ที่สามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะเขาเดินฝ่าน้ำท่วมสูงคุณผู้ชมเห็นไหมสูงเท่ากับเอวของผู้หญิงเลยนะคะ โดยเดินต่อไปกระแสน้ำมันก็ยิ่งเชี่ยวทีนี้รู้ต

0: ตัวละเอ๊ชักจะไม่ไหวค่ะตอนนั้นก็เลยใช้เชือกผูกเอวคล้องกันไว้เกาะกอหญ้าข้างทางนี่เป็นตอนที่ช่วยเหลือขึ้นมาได้แต่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคะยืนรอเจ้าหน้าที่3ชั่วโมงแล้ววิธีการขอความช่วยเหลือคืออะไรรู้ไหมคะก็คือไลฟ์สดผ่านทาง Facebook นะคะจนทำให้เจ้าหน้าที่ตอบโต้ภัยพิบัติหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสระแก้วนำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะแล้วช่วยออกมาไม่พอกลับไปที่บ้านด้วยเพราะว่าที่บ้านมีสุนัข2ตัวแล้วก็แมวอีก2ตัวไปช่วยเหลือออกมาจากบ้านได้สำเร็จแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะนี่เป็นจิตใจของมนุษย์ที่มอบให้กับสัตว์จิตใจเมตตานะสุดท้ายช่วยเหลือออกมาได้โหสุนัขนึกว่าจะตัวเล็ก
1: ตัว
0: เบอร์เรอร์เลยนำขึ้นเรือท้องแบนสุดท้ายปลอดภัยนะคะ
2: เชื่อวันนี้หลายคนนะคะเรียกว่าจะเป็นใครก็หนีไม่พ้นนะคะหนีไม่พ้นกับสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะใครที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็พื้นที่จังหวัดอื่นๆที่วันนี้รับผลกระทบกันหนักมากนะคุณผู้ชมคะดารานะคะคนบันเทิงเนี่ยก็เป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันค่ะคุณเดียน่าฟรีโป้ค่ะซึ่งเป็นดาราสาวลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเป็นเพื่อนซีของคุณลิซ่าแบ็คพลิงค์นะคะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่งกำลังใจให้กับทุกคนเธอก็บอกว่าเธอก็ออกไปไหนไม่ได้เหมือนกันค่ะก็ติดตามสถานการณ์น้ำตลอดแล้วก็ขอให้ไม่หนักไปกว่านี้ล่ะ
3: ซอยก็เริ่มแบบปริ่มๆแล้วเหมือนกันทุกคนก็เริ่มแบบระแวงที่จะแบบขับไปดีไหมหรือว่าจะไปทางอื่นดีเซเว่นก็น้ำท่วมอยู่โอเคค่ะทุกคนสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้พรุ่งนี้ของเดียก็คือยกเลิกงานหมดเลยเพราะว่าแบบมันไม่สามารถที่จะไปทำงานได้จริง
2: ๆวันนี้ฉันไปแวะมินิมาร์ทมา
0: ค่ะ
2: แถวบ้าน
0: เป็นไงบ้างคะ
2: ของหายทั้งเชลเลยค่ะ
0: ตุนใช่ไหม
2: ตุนกันใหญ่เลยคือคนตกใจคุณผู้ชมคะแล้วก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะไปถึงขนาดไหนและอย่างที่บอกว่าบางอย่างเนี่ยถึงแม้ว่าทางการจะบอกว่าเดี๋ยว 2-3 วันมันจะดีขึ้นน
0: ะ
2: แต่ว่าไม่มีใครชัวร์ค่ะนะแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้ามันไม่หายหรือมันมีอะไรที่มันไม่แน่นอนขึ้นมาอีกเนี่ยจะอยู่กันยังไงนะคะบางคนเขาก็อยู่กันหลายคนในบ้านด้วยคุณผู้ชมและที่น่าห่วงตรงนี้ก็คือมีผู้ป่วยติดเตียงน
0: ะ
2: มีคนแก่ที่บางคนเนี่ยต้องใช้ออกซิเจนแล้วไฟมันมีปัญหาตอนนี้เนี่ย
0: อันนี้น่ากลัว
2: ใช่นะคะอ่ะก็ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะคุณผู้ชมนะใครที่มีปัญหาดิฉันว่าต้องแจ้งไปทางหน่วยงานกันเยอะๆหน่อยนะคะผ่านทางหลายๆช่องทางที่ตอนนี้เดี๋ยวเขาก็มีประชาสัมพันธ์ให้แล้วด้วยนะคะขณะที่คุณคิมเบอร์รี่ค่ะได้โพสต์ IG บอกว่าเช้าวันที่กองยกเลิกก็คือกองถ่ายเนี่ยยกเลิกเธอมีภารกิจในการช่วยแม่หนีน้ำท่วมนะคะชาวเลียบด่วนเข้าใจว่าบ้านอยู่เลียบด่วนนะคะไม่รอดจ้าขอส่งกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัยนะคะซึ่งก็เป็นภาพนิ่งลุยน้ำท่วมอุ้มหมาค่ะมีสามีคือคุณหมากปรินเนี่ยเดินนำหน้า
0: ค่ะดูแล้วค่อนข้างสูงนะ
2: สูง
0: ครึ่งแข้ง
2: ครึ่งแข้งคือเวลาที่น้ำมันท่วมขนาดเนี้ยถ้ารถมันผ่านมามันจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกเลยค่ะเพราะมันจะมีแรงกระเพื่อมขึ้นไปนะคือต่อให้ยังไงบางทีก็เปียกทั้งตัวเลยนะ
0: คะ
2: เพราะฉะนั้นคนที่ขับรถก็ขอให้ระวังกันนิดนึงเห็นใจคนที่เดินถนนด้วยนะคะส่วน Facebook ของคุณแอดคาราบาวค่ะได้โพสต์ภาพหลายภาพขึ้นแคปชั่นเลยนะคะว่า2รูปแรกเมื่อคืนกับเช้านี้ตอนนี้น้ำท่วมถึงในบ้านแล้วกำลังจะอพยพเจ้าหมาน้อย2ตัวไม่เคยหนักอย่างนี้มาก่อนบ้านผมอยู่ติดคลองแสนแสบของตำนานรักขวัญกับเปรียมในอดีตทำให้นึกถึงพี่น้องที่อยู่ใกล้เขาหัวโล้นเขาจะลำบากแค่ไหนหนอนี่นะคะ
0: ปีนี้บางบ้านบอกว่าไม่เคยหนักขนาดนี้มาก่อน
2: แต่ว่า
0: พื้นที่บอก 5-4 หนักกว่า
2: คือจริงๆแล้วมันคนละเงื่อนไขกันนะคะตอนนั้นมันเจอพายุมารู้สึกจะ5
0: ลูก
2: แล้วก็มีน้ำเหนือมานะคะน้ำท่าก็เยอะนะคุณผู้ชมคะแต่ครั้งนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าในพื้นที่ที่รับเต็มๆเนี่ยนะเรายังดีนะคะว่าต้นทุนของเราครั้งนี้เนี่ยคือน้ำสถานการณ์ฝนก่อนหน้านี้ไม่ได้หนักหน่วงมากนะคะยังพอมีที่ให้น้ำเต็มไปได้แต่ว่าด้วยความที่มันหนักหน่วงทั้งวันอ่ะมันไม่มีคนหยุดเลยใช่นะคะก็เลยเป็นสภาพอย่างที่เห็นนะคะ
0: ใช่ดังนั้นคุณผู้ชมคะช่วงนี้น้ำท่วมหลายคนขับรถก
2: ็
0: จะเห็นว่ามีรถจอดเสียตามกลางถนน
2: เยอะมาก
0: เพราะว่าไปต่อไม่ไหวมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะคะเกี่ยวกับการทดสอบรถเนี่ยแหละเขาออกมาแชร์ประสบการณ์บอกว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมต้องขับรถลุยน้ำท่วมต้องทำยังไงบ้างมีการแนะนำ4ข้อที่เจ้าของรถควรต้องรู้นะคะโดยเป็นการแนะนำจากนายธีรพงษ์กันกรองผู้เชี่ยวชาญและนักทดสอบรถประสบการณ์สูงค่ะอันดับแรกเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าฝนตกน้ำท่วมใช่ไหมคะเขาบอกรถไม่ใช่เรือนะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ 100% หรือว่าจะเป็นรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ลุยน้ำค่ะ

0: รถไม่ใช่เรือจริงๆและ2ก่อนออกจากบ้านควรตรวจสอบเส้นทางว่าจุดไหนมีปัญหาน้ำท่วมขังวางแผนการเดินทางเส้นทางไหนเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงอย่าฝืนนะคุณผู้ชมไม่ไหวอย่าฝืน3ขณะลุยน้ำแล้วเครื่องยนต์มันดับเนี่ยคุณผู้ชมต้องตั้งสติแล้วก็นึกไว้ตลอดว่าดับปุ๊บห้ามสตาร์ทค่ะปล่อยทิ้งไว้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสตาร์ทปุ๊บน้ำจะเข้าเครื่องยนต์ทันทีที่สตาร์ทและข้อสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องขับรถลุยน้ำให้อยู่ตรงกลางถนนคุณผู้ชมจะเห็นว่าเวลาเราขับรถเนี่ยตรงขอบฟุตบาทมักจะมีน้ำท่วมขังสูงกว่าตรงกลางไปวิ่งตรงกลางๆเลยนะคะคนขับรถต้องรู้ค่ะรวมถึงน้ำท่วมหัวเทียนเนี่ยควรหยุดอย่าไปต่อไม่ไหวอย่าฝืนค่ะไปฟังกันหน่อยนะคะ
1: ถ้าเกิดว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ธรรมดาหรือว่าเป็นไฮบริดก็ตามขณะที่ลุยน้ำแล้วเครื่องยนต์ดับไม่แนะนำให้สตาร์ทถ้าเป็นคนที่ใกล้กันผมก็จะบอกเลยว่าห้ามสตาร์ทโดยเด็ดขาดนั่นหมายถึงว่าเครื่องยนต์ดูดน้ำเข้าไปในท่อหายใจจะเปรียบไม่ง่ายก็คือเหมือนเราสำลักน้ำครับ
2: ค่ะ
1: คือน้ำเข้าไปที่จมูกอย่างเงี้ยเข้าไปอยู่ในทางเดินลมหายใจเนี่ยพอสตาร์ทปุ๊บเครื่องยนต์จะพังทันทีเลย
2: ค่ะ
1: สู้ลากหรือยกรถขึ้นถ้าเครื่องดับแล้วเราลากหรือว่ารถยกรถไปที่อู่ซ่อมเนี่ยจะเสียหายน้อยกว่า
3: คุณผู้ชมคะมาประชาสัมพันธ์กันเพิ่มเติมหน่อยนะคะสำหรับใครที่ต้องเดินทางนะคะวันนี้มีหลายหน่วยงานที่ออกมาแจ้งในการที่จะต้องหยุดเดินรถชั่วคราวนะคะคุณผู้ชมคะจากประเด็นที่ไทยเราเนี่ยเจอฝนตกหนักโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะคะต่อเนื่องนะคุณผู้ชมคะแล้วก็มีหลายจังหวัดด้วยที่เจอน้ำท่วมแบบนี้นะคะแน่นอนว่าการเดินรถสาธารณะตอนนี้ลำบากมากนะคะมีประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวแล้วในบางเส้นทางค่ะไล่เรียงจากบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่า BKS นะคะได้ออกประกาศว่าได้รับการประสานงานจากผู้ประกอบการรถร่วมมีการแจ้งหยุดเดินรถใน5เส้นทางเพราะว่าเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกนะคะก็คือสาย46เส้นทางกรุงเทพระยองสายเก่านะคะสาย48เส้นทางกรุงเทพพัทยาเฉพาะรถตู้สาย914/917เส้นทางกรุงเทพจันทบุรีตราดของบริษัทธนทวีขนส่งจำกัดค่ะสาย9916เส้นทางกรุงเทพวังน้ำเย็นคลองหาดสาย9916เส้นทางกรุงเทพสระแก้วอรัญญประเทศตลาดโรงเกลือนะคะส่วนเส้นทางการเดินรถของ BKS ยังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางและเดี๋ยวทางบริษัทเนี่ยจะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้บริการแล้วก็ลดผลกระทบต่อการเดินรถก็ประชาสัมพันธ์กันแต่ว่าอยากให้ผู้ชมก่อนเดินทางนะคะให้เข้าไปเช็คในช่องทางของเขาหน่อยนะในเว็บในเฟซบุ๊กอะไรของเขาเนี่ยทุกช่องทางเนี่ยว่าเขาประชาสัมพันธ์กันไว้ยังไงบ้างนะคะขณะที่บริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนค่ะได้เปิดให้ประชาชนใช้บริการทางยกระดับดอนเมืองโทรเวย์โดยที่ไม่เก็บค่าผ่านทางทุกด่านตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง27วันนี้ก็คือบ่ายสองครึ่งนะคุณผู้ชมคะจนถึงวันที่27กันยายนเวลาเที่ยงคืนนะคะเพื่อช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกกับประชาชนที่มีความจำเป็นในการเดินทางท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตค่ะส่วนด่านแจ้งวัฒนะขาเข้าด่านหลักสี่ขาออกแล้วก็ด่านลาดพร้าวขาออกผ่านได้เฉพาะรถใหญ่เท่านั้นค่ะรถยนต์ขนาดเล็กควรหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวเพราะว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังสูงด้วยนะคะขณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะได้ออกประกาศแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมและการเดินทางเข้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะว่ายังคงให้บริการเที่ยวบินตามปกติโดยเส้นทางหลักเข้าออกสนามบินยังสามารถใช้การได้ค่ะแต่ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางฝั่งลาดกระบังเพราะว่ามีน้ำท่วมขังในระดับสูงด้วยนะคะให้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ก็คือทางหลวงพิเศษหมายเลข7หรือทางด่วนบูรพาวิถีแล้วก็ต้องบอกเลยว่าต้องเผื่อการเดินทางเผื่อเวลาการเดินทางเยอะๆมากคุณผู้ชมคะ
0: เ
3: ที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างน้อย3ชั่วโมงเที่ยวบินภายในประเทศอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะก็ต้องเช็คเวลานะแล้วก็ไปถึงที่สนามบินก่อนล่วงหน้าดีกว่านานๆนะ
0: คะ
3: ไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะไม่ทันได้นะตอนนี้นะคะ
0: 2ถึง3ชั่วโมงไม่รู้จะทันหรือเปล่าคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้คนที่จะไปดอนเมืองอ่ะไปไม่ได้เพราะว่ามีรถจอดเสีย อยู่กลางถนนหลายคันเลย
3: ใช่แล้วบางท
0: ีตกเครื่อง
3: ขึ้นสะพานนะคะ
0: ถ้
3: าข้างล่างน้ำท่วมเนี่ยข้างบนสะพานอ่ะเขาก็ไปต่อไม่ได้
0: ใช่

0: ็จะติดออยันกันแบบแยกยันแยกก็มีนะคะ
1: ดังนั้นก็คาดหวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
1: มาฟังจากปากผู้ว่าชัชชาติกันหน่อยตอนนี้หลายพื้นที่ฝนเริ่มลดลงนิดนึงละผู้ว่าชัชชาติบอกว่าตอนนี้ฝนอยู่ในภาวะทรงตัวหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วันที่24กันยายนนะคะโดยทางผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่ากทมนะคะบอกว่าตอนนี้บางพื้นที่มีปริมาณฝนสะสมใกล้เคียง300มิลลิเมตรต้องประกาศให้พื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยค่ะแนวโน้มถามว่าเป็นยังไงในระยะต่อไปนะคะผู้ว่าบอกว่าพบหย่อมความกดอากาศต่ำที่เป็นปัจจัยที่ดึงมวลฝนเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวขึ้นไปทางทิศเหนือและด้านตะวันตกคาดว่าปริมาณฝนจะเบาบางลงค่ะถ้าเกิดไม่มีฝนระลอกใหม่เข้ามาเติมสถานการณ์น้ำก็จะคลี่คลายมากขึ้นซึ่งตอนนี้ระบบระบายน้ำก็เดินเครื่องเต็มกำลังเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ถ้าหากว่าฝนหยุดตกคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ออกไปจากระบบนะคะคือแต่เดิมเนี่ยกทม.ก่อนที่จะมีการเพิ่มเติมเรื่องของการระบายน้ำมันระบายน้ำรับน้ำฝนได้อยู่ที่ประมาณ60มิลลิเมตรค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอมีการพัฒนาขึ้นแล้วเนี่ย80มิลลิเมตรดังนั้นถ้าฝนมันตกเกิน80ไปตกที่300แบบที่ผู้ว่าบอกเนี่ยมันไม่ทันแน่ๆนะคะดังนั้นถึงแม้เราจะมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณฝนที่เยอะขึ้นนะคะส่วนปัญหาสำคัญตอนนี้ก็คือระดับน้ำในคลองหลายแห่งตอนนี้สูงขึ้นค่ะมีภาวะวิกฤตโดยเฉพาะคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์และคลองทวีวัฒนาทำให้พื้นที่ริมคลองและถนนหลายสายตอนนี้มีน้ำท่วมขังประมาณ93สายด้วยกันค่ะมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเยอะนะคะอย่างเช่นเอกมัยแยกพงเพชรถนนงามวงวานวิภาวดีรังสิตรามคำแหงลาดกระบังศรีนครินทร์ดินแดงพหลโยธินสุวินทวงศ์รัชดาภิเษกและลาดพร้าวเป็นต้นค่ะส่วนตอนนี้การช่วยเหลือประชาชนนะคะมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงแล้ว233แห่งศักยภาพรองรับประชาชนได้ 15,000 คนผู้ว่าชัชชาติบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ยังไม่เจอปัญหาขาดแคลนอาหารในภาพรวมค่ะแต่ก็เห็นภาพของการกักตุนเรียบร้อยแล้วนะหลายพื้นที่มินิมาร์ทก็คือชั้นวางนี่ก็คือว่างเลยนะคะแต่ได้กำชับให้สำนักงานเขตเตรียมจัดทำอาหารนำไปช่วยเหลือประชาชนแล้วค่ะเหตุการณ์ฝนตกครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญเนื่องจากว่าระบบการระบายน้ำของกทม.มีข้อจำกัดด้านความจุและคลองด้วยนะคะรวมทั้งระบบการระบายน้ำค่ะเมื่อคลองหลายสายน้ำเต็มความสามารถในการรับน้ำเพิ่มเติมลดลงค่ะดังนั้นจึงมีแผนพัฒนาโครงสร้างด้านการระบายน้ำในระยะยาวยกระดับการพยากรณ์เตือนภัยให้แม่นยำและแจ้งเตือนได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
0: ส่วนนายกรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ชมคะได้ส่งกำลังใจผ่านทาง Facebook ส่วนตัวไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะท่านก็บอกว่าท่านจะเร่งเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็จะลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทันทีด้วยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นค่ะโดยจะออกเดินทางจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในเวลาบ่ายโมงตามเวลาท้องถิ่นจากเดิมกำหนดออกเดินทางในเวลาบ่ายสามนะคะและจะเดินทางถึงประเทศไทยในเวลาประมาณ8โมงเช้าของวันที่27กันยายนและทันทีที่เดินทางถึงนะคะก็จะปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีด้วยค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความส่งกำลังใจผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะว่าขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งเดินทางกลับเข้าพื้นที่ทันทีมีรายงานด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมด่วนผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ค่ะก็สั่งทุกหน่วยงานทำงานสอดรับเป็นทีมเดียวกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วก็รวดเร็วที่สุดนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังสั่งจัดตั้งศูนย์การแถลงข่าวทันทีตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้กำชับหน่วยงานในกำกับการดูแลนะคะโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้เร่งสื่อสารข้อมูลการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนแล้วก็ช่องทางช่วยเหลือประชาชนให้ถูกต้องรวดเร็วและเข้าถึงทุกกลุ่มเตรียมลงพื้นที่จังหวัดในเขตกำกับโดยเร็วที่สุดด้วยค่ะ
1: ขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมได้ลงพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะนะคะ ขึ้นรถบรรทุกทหารตั้งแต่ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีและยังให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เน้นย้ำกับผู้บัญชาการเหล่าทัพให้จัดส่งกำลังพลค่ะรวมถึงยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนแล้วตามแผนเผชิญเหตุซึ่งสามารถลงพื้นที่ได้เลยโดยไม่ต้องรอคำสั่ง และเปิดศูนย์เพื่อบรรเทาสาธารณภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีโดยมีการเปิดค่ายทหารให้เป็นพื้นที่จอดรถให้กับประชาชนด้วยขณะที่นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอวในฐานะรองนายกที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะวันนี้คุณยศชนันท์ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตติดตามการดำเนินงานของกรมชลประทานค่ะพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพในการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้านความพร้อมและแผนเผชิญเหตุยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสถานีพร้อมปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังตลอดเวลาและยังจัดเตรียมทีมช่างเทคนิคสแตนบายตลอด24ชั่วโมงกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยขณะที่รองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีนะคะได้ลงพื้นที่ไปที่สมุทรปราการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้มีการประชุมรับทราบข้อมูลพยากรณ์อากาศและเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่20ถึง27กันยายนซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีการคาดการณ์ปริมาณฝนเอาไว้แล้วค่ะแต่สถานการณ์จริงพบว่าบางพื้นที่มีฝนสะสมมากกว่าที่ประเมินเอาไว้โดยก่อนหน้านี้นะคะคุณทรงศักดิ์บอกว่าตัวเองก็เคยให้ข่าวว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการสถานการณ์น้ำได้และเป็นเจ้าของวลีเด็ดที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้ก็คือรัฐบาลเอาอยู่แต่พอเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและปริมาณน้ำสะสมสูงขึ้นวันนี้สถานการณ์กลับกลายเป็นเอาไม่อยู่ปัจจัยมาจากปริมาณฝนที่ตกเกินกว่าที่คาดการค่ะคลองหลายแห่งน้ำเต็มดังนั้นต้องเร่งบริหารจัดการน้ำลงสู่ทะเลนะคะ
0: สื่อต่างชาตินะคะคุณผู้ชมคะก็ได้แจ้งเป็นพลเมืองผ่านทางเว็บไซต์สถานทูตนะคะคุณผู้ชมคะโดยสถานทูตสหรัฐเขาก็แจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในกรุงเทพด้วยนะคะกรณีที่ฝนตกหนักและน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครทางสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยประกาศเตือนภัยสภาพอากาศบนเว็บไซต์ของสถานทูตในวันนี้ค่ะโดยแนะนำข้อควรปฏิบัติให้พลเมืองเลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นในพื้นที่ประสบภัยจนกว่าฝนจะเบาบางลงและให้หลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้แม่น้ำและคลองค่ะซึ่งระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับเร่งย้ายขนของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็งดกิจกรรมทางทะเลนะคะโดยเรือเล็กในอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่17กันยายนค่ะสถานทูตสหรัฐยังแนะนำให้ติดตามข้อมูลข่าวสารการอัปเดตสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาผ่านทางเว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดส่วนการเตรียมพร้อมรับมือแนะนำให้ชาร์จโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานและจัดเก็บยาประจำตัวเอกสารสำคัญรวมถึงสิ่งของจำเป็นไว้ในจุดที่หยิบจับได้สะดวกและให้ลงทะเบียนโปรแกรม STEP นะคะ STEP หรือว่าโครงการ Smart Traveler Enrollmentโปรแกรมค่ะเพื่อรับข้อมูลแจ้งเตือนแล้วก็ข่าวสารที่อัปเดตเป็นปัจจุบันค่ะส่วนช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือสำหรับพลเมืองสหรัฐก็ให้ติดต่อผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยและที่สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะด้านสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักนะคะก็ได้รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในประเทศไทยเช่นกันค่ะรวมทั้งสำนักข่าวรอยเตอร์ที่รายงานนะคะว่ากรุงเทพมหานครได้ประกาศขยายเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยทั่วพื้นที่แล้วหลังจากที่ชาวเมืองต้องตื่นมาพบกับน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างถนนหลายสายจมอยู่ใต้น้ำกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเพิ่มตลอดช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ค่ะส่งผลให้ประชาชนรีบเดินทางไปจับจ่ายแล้วก็กักตุนอาหารตามร้านสะดวกซื้อขณะที่ผู้ขับขี่บางส่วนก็เอารถเนี่ยไปจอดบนสะพานเพื่อหลีกเลี่ยงระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นส่วนทาง BBC ค่ะก็ได้รายงานข่าวกรุงเทพมหานครได้ประกาศขยายเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยทั่วพื้นที่แล้วหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานหลายวันทำให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างทั่วเมืองหลวงนะคะขณะเดียวกันภาพข่าวจากพื้นที่กรุงเทพค่ะก็ได้ทำให้เราได้เห็นรถยนต์ที่กำลังพยายามขับลุยผ่านเส้นทางจราจรที่ถูกน้ำท่วมขังทั้งสายบางคันไปไม่รอดนะคะก็ต้องจอดเสียแล้วก็ติดค้างอยู่กลางกระแสน้ำด้วยนะคะ
1: ค่ะดูสถานการณ์พายุนอร์อีสเตอร์ที่จ่อเข้าถล่มชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐนะคะซึ่งตอนนี้ทางการได้เตือนระดับน้ำทะเลหนุนสูงและฝนตกหนักแน่นอนว่าจะไปกระทบกับการเดินทางและการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติด้วยนะคะลมกระโชกแรงค่ะทำให้เกิดคลื่นสูงซัดเข้าหาชายฝั่งขณะน้ำทะเลหนุนสูงในเมืองโอเชียนซิตี้รัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ขณะที่พายุนอร์อีสเตอร์กำลังแรงได้พัดเคลื่อนตัวเข้าพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐตั้งแต่รัฐเมนไปจนถึงกรุงวอชิงตันดีซีในช่วงสุดสัปดาห์นี้และคาดว่าจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมลมกระโชกแรงฝนตกหนักและคลื่นลมแรงระดับอันตรายค่ะนอกจากนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตารางการบินขณะที่ผู้นำโลกเริ่มทยอยเดินทางออกจากนครนิวยอร์กหลังเสร็จสิ้นการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วยโดยสำนักงานการบินส่วนกลางของสหรัฐหรือ FAA ได้เปิดเผยวันเดียวกันนะคะบอกว่าเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักทั้ง3แห่งในนครนิวยอร์กของสหรัฐอาจจะได้รับผลกระทบจากลมกระโชกแรงส่วนสายการบินยักษ์ใหญ่ทั้ง American Airlines, JetBlue และ United Airlines ได้ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้ผู้โดยสารเลื่อนการเดินทางในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือในระหว่างวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นี้ค่ะโดยทางสำนักงานสภาพอากาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NWS นะคะได้บอกว่าอิทธิพลของพายุทำให้บางพื้นที่ความเร็วลมอาจสูงถึง 88.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการขับขี่ขณะที่เจ้าหน้าที่นครนิวยอร์กได้ออกคำเตือนให้ระวังน้ำท่วมขังบริเวณชั้นใต้ดินเหตุไฟฟ้าดับและการหยุดชะงักของระบบคมนาคมขนส่งส่วน Amtrak ผู้ให้บริการรถไฟโดยสารของสหรัฐได้ออกมาเตือนค่ะว่าบริการรถไฟในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนืออาจได้รับผลกระทบเช่นกันโดยพายุลูกนี้ยังส่งผลให้กิจกรรมใหญ่หลายงานต้องถูกยกเลิกไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดนตรีกลางแจ้ง Global City Sense Festival ในสวนเซ็นทรัลพาร์คย่านแมนฮัตตันมีกำหนดจัดงานขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะคะรวมถึงคอนเสิร์ตของนักร้องชื่อดังอย่างเอ็ดซีแรนใกล้เมืองบอสตันในวันศุกร์และวันเสาร์โดยทั้ง2งานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 50,000 คนนอกจากนี้ยังส่งผลต่อการแข่งขันเบสบอลเมเจอร์ลีกจนต้องปรับตารางการแข่งขันกันหลายคู่ค่ะรวมทั้งทีมนิวยอร์กยังกี้สเลื่อนการแข่งขันในบ้านวันเสาร์กับทีมบอลติมอร์โอริโอสขึ้นมาแข่งในบ่ายวันศุกร์แทนด้วยนะคะสำหรับการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่กำลังจะปิดฉากลงยังเหลือผู้ที่มีกำหนดขึ้นกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมโลกในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้รวมทั้งรองประธานาธิบดีจีนตลอดจนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจากแคนาดาเยอรมนีอินเดียและรัสเซียค่ะซึ่งนายสเตฟานดูจาริกโฆษกสหประชาชาติได้กล่าวถึงพายุที่กำลังพัดผ่านแบบในแฝงในยะนะคะว่าสหประชาชาติฟันฝ่าและก้าวผ่านสภาพอากาศที่เลวร้ายมาได้เสมอไม่ว่าจะเป็นพายุภายนอกที่เป็นพายุจริงๆและพายุภายในอาคารที่หมายถึงปัญหาความขัดแย้งทั่วโลกด้านชาวอเมริกันในเมืองลองไอซ์แลนด์รัฐนิวยอร์กส่วนใหญ่ยังไม่มีท่าทีตื่นตระหนกค่ะและไม่ได้คาดว่าพายุนอร์อีสเตอร์จะส่งผลรุนแรงมากนักแม้ว่าทางการจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและเตือนให้เตรียมพร้อมรับมือก็ตามค่ะแต่ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่เลือกรับมือด้วยการกักตุนอาหารซื้อของใช้จำเป็นและปรับเปลี่ยนกิจกรรมช่วงวันหยุดโดยไม่มีแผนที่จะอพยพออกจากพื้นที่แต่อย่างใดโดยก่อนหน้านี้ทางการรัฐนิวยอร์กและรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดรวมถึงนครนิวยอร์กด้วยนะคะ
0: ช่วงนี้ตรวจสอบอากาศเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะจากคุณวนิษฐาสมัครสรุปในลมฟ้าอากาศค่ะ
2: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
3: สวัสดีค่ะมาตรวจสอบลมฟ้าอากาศกันกับหน่อยแน่วนิษฐาค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ยังวางใจฝนไม่ได้นะคะเพราะว่าหลายพื้นที่ฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเจอฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดเลยค่ะตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่10นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบไปจนถึงวันที่27 กันยายน 2569โดยที่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยค่ะจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งเนื่องจากว่าหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะที่กำลังแรงปกคลุมภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยที่อ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง

0: มากกว่า3เมตรเลยนะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่27กันยายนค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะไปตรวจสอบกันต่อกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือมีฝนอยู่ที่160และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนที่ภาคอีสานค่ะมีฝน170และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด33องศาค่ะขยับมาในพื้นที่ของภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะมีฝนมากถึง180ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งหลายพื้นที่เลยนะคะต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุด32องศาค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนอยู่ที่170และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด35องศาค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีฝนอยู่ที่160และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด36องศาค่ะส่วนกรุงเทพปริมณฑลนะคะมีฝนมากถึง180มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด29องศาค่ะคุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้มีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยพื้นที่เสี่ยงค่ะที่มีฝนตกหนักมากได้แก่ภาคเหนือคือจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคกลางค่ะได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกค่ะได้แก่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะคะได้แก่ภาคเหนือที่สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรค่ะภาคอีสานอย่างเช่นเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูภาคกลางอย่างเช่นชัยนาทลพบุรีสระบุรีภาคตะวันออกเช่นสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีส่วนภาคใต้อย่างเช่นเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายจังหวัดตามที่เห็นหน้าจอเลยนะคะขณะที่ปริมาณฝนสะสมในกรุงเทพในช่วงรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาถือว่าสูงมากนะคะสูงสุดค่ะอยู่ที่จุดวัดเทศบาลสงเคราะห์เขตจตุจักรค่ะ210มิลลิเมตรรองลงมาสถานีคลองเจ้าคุณสิงห์เขตวังทองหลางค่ะอยู่ที่ 205.5 มิลลิเมตรและสำนักงานเขตสะพานสูงนะคะอยู่ที่203.5 มิลลิเมตรวันนี้ปภ.เตือนนะคะว่าระดับน้ำในคลองกรุงเทพอยู่ในระดับวิกฤตและยังมีแนวโน้มสูงขึ้นพื้นที่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นสู่ที่สูงนะคะแล้วกลับมาติดตามลมฟ้าอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2: คุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาต้อนรับแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์คนแรกของประเทศไทยน้องเนเน่นะคะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วตอนนี้อยู่บนเครื่องบินกับครอบครัวครู่นี้มารอต้อนรับน้องกันช่วงหน้าติดตามรายละเอียดกันค่ะ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ทำให้เขาได้จ่ายน้อยลงช่วยกันจ่ายกันแชร์กันตั้งแต่มีโครงการ60 40ขึ้นมาลูกค้าที่ไม่เคยรู้จักกับเรานะมีกลับมาใช้กับเรามากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ
4: ไทยช่วยไทย plus เราไปด้วยกัน
1: ไทยช่วยไทย plus plus ต่อเพื่อคนไทยทุกคน
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นจึงป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
9: อะไรนะที่รัก
8: ขายังเข้าไม่ได้เลย
9: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
8: อุ๊ยได้แล้ว
9: ทั้งช็อป

0: ัตรเครดิตตัวเลยนะ
1: เฮ้ย
2: ว้าว
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
5: ทีเด็ดเบอร์พิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
6: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
7: อ่ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
10: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: คุณผู้ชมคะน้องเนเน่กำลังจะมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะหลังจากที่น้องเนเน่ไปสร้างประวัติศาสตร์คนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ในรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026นะคะเนเน่รัติการอำลอยเดินทางออกจากอเมริกาเพื่อกลับประเทศไทยแล้วค่ะโดยมีกำหนดที่จะเดินทางถึงภูเก็ตในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะFacebook เนเน่รอยัลนะคะได้โพสต์คลิปบรรยากาศน้องเนเน่และครอบครัวที่อยู่บนเครื่องบินเพื่อเดินทางมาที่ภูเก็ตค่ะโดยจะเดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ตเวลา 10:50 ของวันพรุ่งนี้นะคะก็คืออาทิตย์ที่27กันยายนจากนั้นเวลา 17:00 นค่ะจะไปพบปะแฟนคลับที่บริเวณหน้าห้างลามไลท์ภูเก็ตเวลา 18:00 นค่ะน้องเนเน่พร้อมกับครอบครัวจะขึ้นรถยนต์ไฟฟ้า EV เปิดประทุนของเทศบาลนครภูเก็ตเคลื่อนไปตามเส้นทางย่านเมืองเก่าผ่านบริเวณแยกชาร์เตอร์แบงก์ก่อนที่จะกลับมาที่ห้างลามไลท์อีกครั้งนึงค่ะแล้วก็จะมีการแสดงดนตรีให้กับผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีด้วยใครที่จะไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่นะคะทางผู้จัดเนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะคะที่จุดจัดงานเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะใน Facebook ของเนเน่ยังได้โพสต์ขอบคุณผู้ออกแบบชุดที่ใส่ในวันประกาศผลค่ะใจความว่าขอบคุณพี่เข็มจากใจสำหรับชุด Wonder Girl The Journey Collection ที่ตั้งใจทำให้อย่างประณีตในคืนประกาศผลอเมริกาสก็อตทาเลนต์ชุดนี้ใช้วัสดุอันทรงคุณค่าเริ่มจากผ้าไหมน้อยที่สาวด้วยมือย้อมด้วยสีธรรมชาติจากชุมชนสะท้อนภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ใส่ใจธรรมชาติผสมผสานกับผ้าไหมยกทองฝีมืออาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติที่นำลวดลายผ้ายกราชสำนักโบราณมาตีความใหม่ทอด้วยเทคนิคยกดอกและดิ้นทองอย่างงดงามค่ะพี่โจเซอร์เฟสได้นำผ้าเหล่านี้มาตัดเย็บเป็นชุดที่บอกเล่าเรื่องราววันนี้พกพเนจรและเครื่องรางของขลังไทยผสมผสานกับการเดินทางและตัวตนของหนูได้อย่างลงตัว complete look ด้วยรองเท้าดร.มาร์ตินคู่เดิมของพี่เข็มขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ช่วยนำความงดงามของฝีมือช่างผ้าไทยไปสู่สายตาชาวโลกในคืนสำคัญนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามบรรยากาศสดๆได้ในการต้อนรับน้องเนเน่กลับมาที่จังหวัดภูเก็ตในรายการคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะพรุ่งนี้ติดตามกันได้เลยค่ะมาดูเรื่องของตำรวจนะคะไปบุกรวบหนุ่มมะกันเชื้อสายจีนที่แอบทำแลบปรุงยาอีในบ้านพักตัวเองคุณผู้ชมคะส่งออกนอกยึดของกลางเพียบเลยแต่ว่าอ้างแบบนี้บอกว่าทำไว้เสพเองค่ะไปดูวินาทีที่เจ้าหน้าที่บุกจับกันหน่อยนะคะนี่เป็นนาทีที่ชุดสืบส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่กองกำกับการ1บก.ปคบ.ค่ะนำหมายค้นศาลจังหวัดพัทยาไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและสามารถคุมตัวมิสเตอร์หลิวอายุ42ปีสัญชาติอเมริกันเชื้อสายจีนยึดของกลางเพียบเลยนะคะเป็นสารตั้งต้นยาเสพติดอุปกรณ์การผสมรวมกว่า27รายการค่ะการตรวจค้นในครั้งนี้ตำรวจได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวว่ามิสเตอร์หลิวซึ่งพักอาศัยในบ้านหลังนี้ค่ะมีพฤติการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับชาวต่างชาติทั้งในไทยและต่างประเทศโดยผลการตรวจค้นอย่างละเอียดพบว่ามันจะมีห้องลับห้องหนึ่งคุณผู้ชมคะอุปกรณ์การทำยาอีเนี่ยเต็มโต๊ะไปหมดนะคะมีทั้งครกบดเครื่องตวงยาบีเกอร์กระบอกฉีดยาถุงซิปล็อกนะคะโดยยึดอุปกรณ์ที่เป็นการปรุงแล้วก็แบ่งยาเสพติดได้ครบชุดเลยค่ะมีของที่เป็นชนิดผงแล้วก็เกล็ดหลายรายการนะคะนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมที่มักจะใช้ปรุงแต่งยาเสพติดให้ดูเหมือนขนมหรือว่าเครื่องดื่มอีกหลายชนิดอย่างคาเฟอีนกลูโคสสารให้ความหวานซูคาโรสน้ำกลิ่นสับปะรดผงกาแฟและผงแต่งกลิ่นรสนมด้วยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังไปพบผลึกบริสุทธิ์สีน้ำตาลอ่อนของเมทิลไดออกซิเมตแอมเฟตามีนค่ะหรือที่รู้จักกันทั่วไปก็คือยาอีน้ำหนักกว่า60กรัมถูกซุกไว้ในอ่างล้างจานหลังบ้านติดกับห้องครัวและในตู้เซฟห้องนอนรวมน้ำหนักสิ่งของต้องสงสัยเนี่ยคาดว่าจะเป็นยาเสพติดจากการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นด้วยการใช้สารเคมีโดยทั้งหมดที่พบในบ้านมีมากกว่าครึ่งกิโลกรัมนะคะนอกจากนี้ค่ะจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาพบว่าในแอปพลิเคชันโน้ตมีการบันทึกสูตรผสมยาอีระบุสัดส่วนการใช้แบบชัดเจนต่อจำนวนคนตรงกับของกลางที่ไปเจอในบ้านเลยนะคะละเอียดมากว่ามีรายละเอียดการผสมยังไงบ้างรวมทั้งมีรายชื่อและที่อยู่ผู้รับปลายทางในกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียด้วย จากการสอบสวนมิสเตอร์หลิวค่ะยอมรับว่าของกลางทั้งหมดเป็นของตัวเองจริงแต่ที่ทำเนี่ยเพื่อเป็นการเสพเป็นการส่วนตัวไม่ได้ทำเพื่อจำหน่ายแต่เจ้าหน้าที่ไม่เชื่อนะคะเนื่องจากว่าเจอพยานหลักฐานและปริมาณยาเสพติดที่มากผิดปกติบ่งชี้ว่าน่าจะมีไว้ในการครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลผู้ร่วมขบวนการทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเส้นทางการจัดส่งยาเสพติดด้วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาอีโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายและกระทำเพื่อการค้าครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เคตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.หนองปลือดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะทันตกรรมจัดฟันสัญจรสิทธิ์บัตรทองที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์ดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหวครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและคืนความมั่นใจให้อย่างยั่งยืนติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: กว่า10ปีที่ทีมทันตแพทย์และแพทย์หลายสาขาช่วยเติมเต็มรอยยิ้มและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทันตกรรมจัดฟันขั้นสูงแก่ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองเด็กปากแหว่งเพดานโวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และใกล้เคียงหัวใจสำคัญของโครงการคือการนำทีมทันตแพทย์จิตอาสาจากหลายโรงพยาบาลออกหน่วยสัญจรที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการจากแพทย์ที่เชี่ยวชาญได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล
3: ดังนั้นเราก็เห็นว่าเด็กพวกนี้นะคะจริงๆแล้วเหมือนที่อาจารย์อรรถพรพูดเด็กพวกนี้พิการตรงนี้ก็จริงนะคะแต่เขาเป็นคนฉลาดนะคะสมองไม่ได้เสียอะไรเลยฉลาดมากถ้าสามารถทำให้เขาเข้ามาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทุกคนยอมรับเขาไม่มีปมด้อยในชีวิตแล้วเขาจะก็จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติของเรา
4: ทางสมาคมจัดฟันเองก็จะมีโครงการนะครับที่เข้ามาช่วยกันมีทันตแพทย์จัดฟันอาสาที่ไปในจังหวัดนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับก็กระจายกันไปทุกเดือนนะครับในแต่ละพื้นที่ก็จะทำให้การเข้าถึงเนี่ยกระจายไปในทุกๆพื้นที่นะครับผู้ป่วยใกล้อยู่ที่ไหนก็ไปที่นั่นอาจจะไม่ได้มีทุกจังหวัดแต่มีครอบคลุมในทุกๆพื้นที่แน่นอนครับ
2: การรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ไม่ได้จบเพียงแค่ผ่าตัดแต่เป็นกระบวนการดูแลต่อเนื่องในหลายช่วงวัยทั้งโครงสร้างใบหน้าการสบฟันการพูดการกินอาหารตลอดจนบุคลิกภาพทีมแพทย์จึงทุ่มเทเพื่อช่วยให้เด็กที่ยังเป็นกำลังสำคัญของชาติสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ
5: กินข้าวได้ดีขึ้นครับแล้วก็การสบฟันดีขึ้นแล้วก็ปกติครับฟันของผมจะเป็นแบบนี้แต่พอรักษาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับแล้วก็การเคี้ยวการพูดการกินอะไรดีขึ้นเยอะเลยครับการพูดการอ่านออกเสียงเยอะดีขึ้นมากเลยครับ
6: โครงการจัดฟันสัญจรเพื่อให้ผู้ป่วยเข้ามารวมตัวอยู่ในวันเดียวกันเนี่ยการจัดโครงการแบบนี้นอกจากหนึ่งก็คือผู้ป่วยเนี่ยจะพบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้โดดเดี่ยวเนาะมีผู้ป่วยที่เหมือนกันจำนวนมากมายในเด็กวัยเดียวกันและมากกว่าเขาก็จะเห็นหนึ่งก็คือมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยนะคะของตัวพ่อแม่เองของตัวเด็กเองนะก็มีการพูดคุยให้รู้สึกว่าตัวเองมีเพื่อนนะคะเขาจะเห็นพัฒนาการของการรักษาจากคนไข้กลุ่มที่โตกว่าด้วย
2: โครงการนี้สามารถรักษาคนไข้ตั้งแต่ยังเป็นเด็กทารกจนถึงวัยผู้ใหญ่เข้าสู่ระยะจัดฟันชนิดติดแน่น117เคสปิดเคสโดยสมบูรณ์แล้ว7คนขณะที่ยังมีคนไข้อยู่ใน

0: ช่วงใส่เครื่องช่วยดูดนมต้องทำการรักษาต่อเนื่องอีก23คนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ช่วงนี้พักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปดูความเคลื่อนไหวเอเชียนเกมกันบ้างนะคะโดยทัพนักกีฬาไทยได้เหรียญรางวัลเพิ่มเติมมาด้วยจะเป็นกีฬาประเภทไหนช่วงหน้าติดตามรายละเอียดกันค่ะ
2: ถือว่ากับข้าวข้าวสั่งข้าวกินข้าวกล่องอะไรเงี้ยก็60บาทก็จ่ายให้แรงก็ถูกกันว่า60 100ก็40บาทเงี้ยมันถูกนะมันลดเยอะผมกินอย่างเดียวเลยเพราะที่เราไม่เคยกินก็ได้กินเนี่ยมันก็อยากให้มีเรื่อยๆครับผมเพราะมันมาเราคนหายข้าวกินข้ามนะ
3: แต่เขาต่อโครงการเราจะกดรับสิทธิ์แน่นอนไหม
2: ได้ครับผมชอบเลยครับขอบคุณมากครับ
4: ไทยช่วยไทย plus
5: ช่วยไทย plus ต่อเพื่อคนไทยทุกคน
6: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: เหงื่อออกผักที่เสื้ออัก
8: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
8: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
9: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
10: ใช่ไหมหลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
9: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
10: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
12: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
13: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
14: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
14: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
17: ์ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
18: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2/2569วันนี้เวลา 17:28 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2/2569การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่1/2569เมื่อวันที่21 มีนาคม 2569ซึ่งในคราวประชุมดังกล่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยในการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติที่ประชุมวันนี้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

เตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านต่างๆการจัดทำเหรียญเที่ยวระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโอกาสนี้คณะกรรมการได้ขอพระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยการดำเนินงานกรณีบุคคลสำคัญต่างประเทศที่มีความประสงค์ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการกำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นวันหยุดราชการพิเศษและโครงการจัดทำบทเพลงและวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

ันที่26กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 8:45 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิมลศรีวิกรประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัฒน์ศรีวันธนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงเตรียมความพร้อมสำหรับลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดประเภทบุคคลซึ่งเป็นการคัดเลือกรอบที่2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยมีนักกีฬาจาก16ชาติประกอบด้วยฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไทยไต้หวันจีนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ซาอุดีอาระเบียบาเรนส์อุซเบกิสถานกาตาร์และปาเลสไตน์รวม42คนเข้าร่วมการแข่งขันในการนี้ทรงฝึกซ้อมขี่ม้าโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Intermediate 1ซึ่งเป็นระดับที่มีแบบทดสอบท่าทางต่างๆที่ยากขึ้นกว่าระดับ Pleasant George มีนายมาเทรียสอเล็กซานเดอร์ลาร์จผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตูชาร์ทอฟเมืองโคลนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนเวลา 10:02 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดซาร์ดในประเภทบุคคลเป็นลำดับที่1ในนามทีมชาติไทยและเป็นลำดับที่5ของการแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Intermediate 1และทรงทำแบบทดสอบที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดยาว60เมตรกว้าง20เมตรมีข้อกำหนด25ข้ออาทิท่า flying chain ระดับ pleasant george เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยโยกสลับขาข้างละ3หรือ4ก้าวไปตามทางส่วนระดับ intermediate 1เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยโยกสลับขาข้างละ2หรือ3ก้าวไปตามทางและระดับ pleasant george มีท่า half pirouette เป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดส่วนระดับ intermediate 1เป็นท่า flew pirouette เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยโยกเป็นวงกลมสำหรับกีฬาขี่ม้าเป็นกีฬาที่ต้องผสมผสานความสามารถของทั้งผู้ขี่และม้าเข้าด้วยกันอาศัยความ

0: เชื่อใจกันทั้งสองส่วนจะต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขยโยกหรือแคนเตอร์โดยการเดินเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นโดยกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดซาร์ดเป็นการแข่งขันกีฬาที่เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดกระตือรือร้นและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าสร้างความคุ้นชินให้เข้ากับบรรยากาศและพื้นที่ที่เข้าแข่งขันรวมทั้งผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่อก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้าการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องและน้ำหนักตัวนอกจากนี้การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในประเภทบุคคลยังมีนางสาวนีนพุทธิสมบัติและนางสาวฉันชนกคาร่าริแคร์เข้าร่วมแข่งขันในนามทีมชาติไทยด้วยผลการแข่งขันคณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องความถูกต้องของนักกีฬาในการบังคับม้าและเรื่องความสวยงามจากนั้นจะนำคะแนนทั้งหมดมารวมกันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อหานักกีฬาที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดจำนวน15คนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทำคะแนนทั้ง2วันรวม 121.236 คะแนนโอกาสนี้มีพระดำรัสถึงการแข่งขันและทรงขอบใจคนไทยทุกคนที่ร่วมถวายกำลังใจในการแข่งขัน
1: วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณม้าบุรบาทมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นนักสู้มากแล้วก็เขาก็เป็นหนึ่งในเทสที่เขาชอบแล้วก็ให้หนิงก็ชอบด้วยจริงๆก็คือเป็นเทสที่ยากมากนะคะแต่เขาก็ทำได้ดีมากค่ะเขาเป็นม้าที่ใจดีมาก very calm แล้วก็ very confidentมากเลยนะคะแล้วก็เขาเมื่อเขาได้กำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนนี่เขายิ่งดีใจมากค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้มอบแอปเปิลกับแครอทให้เขาเยอะๆมากแล้วค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะขอบคุณคือขอบคุณทีมงานทุกคนของตั้งแต่กรูมนะคะเอมมาขอบคุณเอมมาที่ดูแลม้าไปอย่างดีเยี่ยมนะคะเป็นที่เป็นกรูมฝรั่งนะคะแล้วก็ขอบคุณโค้ชนะคะที่คอยบอกว่าจี้ตลอดทุกจุดนะคะขอบคุณสมาคมนะคะที่คอยให้กำลังใจทีมทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้คือขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ท่านหญิงนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในรอบของเอเชียนเกมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่ทั้งเพื่อนๆนะคะแล้วก็คนไทยทุกคนเลยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ
0: ทั้งนี้เป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนครอบครัวอภินธนาพงษ์และบริษัท LAK วิศวกรรมจำกัดวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนีจังหวัดเพชรบุรีและมูลนิธิสุวรรณมหาธาตุนิธิบริษัทโชคเจริญพรควอลิตี้พาร์ทจำกัด

กัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปฐุมคงคาวัดไตรมิตรวิทยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรี

เจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกลุ่มบริษัทข้าวชัยพรจำกัดและบริษัท CRC การท่าเรือจำกัดครอบครัวจันคงและบริษัทดับเบิ้ลไวจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรภิมุขกรุงเทพมหานครวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธไสยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดโพทองวัดบ้านแจ้งวัดบางตะกำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดพรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นางสงบศรีธนูมาตรและคณะบริษัทท่าทรายกนก2000จำกัดวัดยานเวศศักวันจังหวัดนครปฐมนายดนุภพมีชูคุณและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางในวัดนางชำจังหวัดอ่างทองวัดจันเจริญสุขวัดปากลาดวัดสวนแก้วอุทยานวัดจุฬามณีวัดบางแก้ววัดบุญชูภาวนารามวัดนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามวัดนาน้องจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 บริษัทเพนิกไซเทคจำกัดนายสิริบูรณ์ทองบางเกาะและคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนหันคาราชรังสฤษฎิ์จังหวัดชัยนาทบ้านอัครนิธิโรงเรียนนายร้อพระจุลจอมเกล้าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังคณะตุลาการในศาลปกครองผู้บริหารและสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดเทพลีลาวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดป่าหวายจังหวัดระยองและวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางและวัดคลองยางที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดพระลอยวัดบางแม่ไม้วัดโพธารามวัดนิเวศปวารามวัดบางสามวัดชีสุกเกษมและวัดป่าเลไลสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 ครอบครัวรูปขจรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดบางสมัครวัดวีรโชติธรรมารามวัดอาคมสิทธาพรและวัดโสธรวรารามวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีและวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์
เวลา19 นาฬิกา

0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมและตลอดทั้งวันนี้ถึงแม้จะมีฝนตกแต่คณะบุคคลและประชาชนเดินทางเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นค่ะวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูง670ชุดศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบัง800ชุดและศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวา330ชุดรวมทั้งสิ้น 1,800 ชุดเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นค่ะ
2: ทัพไทยนะคะมีเหรียญรางวัลเพิ่มอีกในเอเชียนเกม2026วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะติดตามได้จากคุณรัชนีพงษ์วรศรีในช่วงเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกม2026ค่ะ

0: ทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มในการแข่งกีฬาชิงเกม2026ครับโดยได้จากยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายเวฟวิรพลวิชุมาครับคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จนะครับขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับตกรอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากแพ้จีน0-3ครับวันนี้ไปเริ่มที่การแข่งกีฬายกน้ำหนักที่นาโกย่าซิตี้เทรดแอนด์อินดัสทรีในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับรุ่น75กิโลกรัมชายกลุ่ม A เวฟวิรพลวิชุมาจอมพลังดีเกลเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ในรุ่น73กิโลกรัมลงวัดพลังกับริชองซองครับจากเกาหลีเหนือเจ้าของเหรียญทองรุ่น81กิโลกรัมจากเอเชียนเกมคราวที่แล้วและแชมป์โลกปี2024และวัดกับรามัดเออร์วินอับดุลลาจอมพลังแชมป์โลกปี2021จากอินโดนีเซียและเป็นเจ้าของเหรียญทองรุ่น73กิโลกรัมในเอเชียนเกมครั้งก่อนนะครับท่าสแนทครับวีรพลยกผ่านทั้ง3ครั้งได้สถิติไปที่160กิโลกรัมขณะที่ริชองซองนะครับมายกผ่านที่สถิติ162กิโลกรัมในครั้งที่3ทําสถิติโลกขึ้นมาใหม่ด้วยนะครับทำให้จบท่าแรกวีรพลอยู่อันดับ2โดยทำน้ำหนักได้เท่ากับรามัดนะครับไปต่อที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กครับสู้กันสนุกวีรพลไปยกได้สถิติในครั้งที่3ที่205กิโลกรัมน้ำหนักรวมขึ้นไปเป็นอันดับ1ที่365กิโลกรัมแต่หลังจากนั้นครับรามัดจากอินโดนีเซียมาระเบิดพลังยกครั้งที่2ได้น้ำหนักทำลายสถิติโลกที่206กิโลกรัมแซงวีรพลขึ้นไป1กิโลกรัมจบที่366กิโลกรัมแซงวีรพลขึ้นไปได้เหรียญทองส่วนวีรพลได้เหรียญเงินครับเหรียญทองแดงตกไปของริชองซองจากเกาหลีเหนือน้ำหนักรวมอยู่ที่357กิโลกรัมหลังจบการแข่งครับวีรพลกล่าวว่ายกน้ำหนักได้ตามที่ซ้อมมาและทำอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญแล้วนะครับยอมรับว่าคู่แข่งจากอินโดนีเซียเก่งดีใจกับเพื่อนที่ได้เหรียญทองครับ
1: สำหรับการแข่งขันในวันนี้ครับก็ทำเท่าที่ตัวเองตั้งเป้าหมายมาได้ครับแล้วก็ทำเต็มความสามารถตัวเองแล้วครับยอมรับว่าคู่ต่อสู้เขาเก่งแต่ผมก็พยายามที่จะคว้าเหรียญทองมาแต่ว่ายังไม่สำเร็จแต่ว่าก็ดีใจกับเพื่อนที่ได้เหรียญทองครับแล้วก็ดีใจกับตัวเองที่ทำเต็มที่แล้วครับผมน้ำหนักที่โค้ชเรียกก็ตามที่ซ้อมมาเลยครับทำได้ดีกว่านี้แต่ว่าลิฟต์แรกผมทำไม่สำเร็จไงครับก็เลยต้องตามเกมไปครับแต่ก็ทำเต็มที่ครับขอบคุณทุกคนครับที่คอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็สนับสนุนผมครับผม
0: ต่อกันที่รุ่น70กิโลกรัมชายกลุ่ม A ครับธีรวัฒน์รัตเพชรครับจอมพลังทีมชาติไทยทำสถิติท่าสแนทด้านในการยกครั้งที่2ที่137กิโลกรัมส่วนท่าเคลียร์เจิร์กยกครั้งแรกครับเรียกเหล็กที่170กิโลกรัมก่อนกัดฟันยกผ่านในครั้งที่3ทำให้สถิติอยู่ที่170กิโลกรัมน้ำหนักรวมมี307กิโลกรัมจบอันดับ6เหรียญทองตกเป็นของรีวอนจูจอมพลังแชมป์โลก2024จากเกาหลีเหนือท่าสแนททำได้151กิโลกรัมท่าเคลียร์เจิร์กทำสถิติโลกขึ้นมาใหม่ที่198กิโลกรัมน้ำหนักรวมทำลายสถิติโลกที่349กิโลกรัมครับไปต่อที่ฟุตบอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายครับทีมชาติไทยในชุดสีขาวรองแชมป์กลุ่ม A พบกับจีนแชมป์กลุ่ม B ครับโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าโค้ชจัดผู้เล่นนำมาโดยชนภัทรบัวพันธ์กัปตันทีมคุมเกมรับนะครับด้านกลางมีสิทธาบุญล่าเกมรุกชายยศกรบุรพาธนกิจชดเมืองปักและปริพัฒน์วงศานะครับช่วงทดเวลาครึ่งแรกครับจีนได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากลูกฟรีคิกอูซีครับเปิดไปหน้าประตูครับเบิงเซียวได้หม่งปฏิเสธของชมพัทรบุญเลิศบอลมาโดนอัธพลแสงทองเข้าประตูตัวเองไปครึ่งหลังนาทีที่47จีนได้ประตูหนีห่างไป 2-0 เมื่ออูเหอเต๋าครับได้ยิงแถว2เข้าประตูไปจากนั้นนาทีที่63จีนบวกสกอร์เพิ่มเป็น 3-0 จากการยิงของจายูหนิงจบเกมทีมชาติไทยแพ้จีน 0-3 ตกรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนจีนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปโดยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมจะเดินทางกลับทันทีและกลับถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้หลังจบการแข่งครับโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะโค้ชทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเปิดเผยว่าต้องชมทีมชาติจีนที่แข็งแกร่งเราพยายามเปิดเกมรุกนำก่อนแต่ไม่สามารถทำประตูได้นะครับและก็มาเสียประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกอย่างไรก็ตามทัวร์นาเมนต์นี้เราได้ประสบการณ์มากมายได้เจอกับญี่ปุ่นแชมป์เอเชียและได้เจอกับจีนรองแชมป์เอเชียเพื่อกลับไปพัฒนาทีมต่อไปครับ
2: เนี่ยค่อนข้างจะเป็นงานที่หนักมากสำหรับการเล่นกับจีนที่ต้องตามจีนซึ่งเป็นทีมที่เกมรับค่อนข้างจะดีมากเราไม่สามารถหลอกตัวเองได้นะเพราะว่าเราเจอทีมในคุณภาพในระดับทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยว่านักเตะแต่ละคนของญี่ปุ่นอ่ะคุณภาพต้องยอมรับว่าดีมากนะครับดีในระดับท็อปของเอเชียอยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่เราได้มาเจอกับทีมชาติจีนอีกนะครับแล้วก็เขาก็ ชุดนี้เราเจอมานานแล้วเขาก็ยังรวมตัวกันเป็นทีมได้อยู่แล้วก็มีรุ่นพี่มาเสริมด้วยฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าไอ้จุดที่เขายังเป็นจุดด้อยก่อนหน้านี้ที่เราเคยเจอเนี่ยกลายว่าตอนนี้เราไม่สามารถที่จะโจมตีในตรงนั้นได้เลย
0: ไปต่อที่การแข่งสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทหญิงครับรอบคัดเลือก ST วารีระยาสุขเกษมนักสเก็ตบอร์ดสาวน้อยวัย14ปีของไทยที่เคยไปวาดลวดลายในลุกเกมมาแล้วนะครับลงแข่งขันในฮีทที่2ครับทำคะแนนรวมได้ 110.07 คะแนนจบอันดับ7ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปส่วนน้องไอครับณัฐริยาพรนวกิจวงนักสเก็ตบอร์ดวัย15ปีทำคะแนนรวมได้ 82.35 คะแนนเข้าอันดับ10ไม่ได้ไปต่อนะครับโดย ST วารีระยาครับจะลงแข่งรอบชิงชนะเลิศ8คนสุดท้ายในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 นตามเวลาประเทศไทยนะครับไปต่อกันที่กรีฑาครับรายการวิ่ง200เมตรชายที่สนามนากุย่าซิตี้มิซูโฮะพาร์ครอบรองชนะเลิศครับที่เพิ่งจบลงไปฮีทที่3ครับบิลพฤพลบุญสอนลมกลหนุ่มไทยวัย20ปีที่ได้ไปแล้ว1เหรียญทองในชิงเกมครั้งนี้จากวิ่ง100เมตรครับปรากฏว่าในรายการ200เมตรครับบิลออกนำตั้งแต่ต้นก่อนประคองเข้าเส้นชัยไปด้วยสถิติ 20.10 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จครับพร้อมกับทำลายสถิติเอเชียนเกมเดิมที่ 20.14 วินาทีของเฟมิโอคุนโดเดจากอาตาที่ทำไว้เมื่อปี2014ได้ด้วยนะครับโดยรอบชิงชนะเลิศ200เมตรชายจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 17:35 นาทีครับ
3: ก็ตอนที่ห่างโจก็สภาพร่างกายเองยังไม่พร้อมมากเท่าที่ควรแล้วก็รู้สึกคันนี้ผมตั้งใจมาทั้งสองรายการทั้งวันสองวันรู้สึกว่าตัวเองวิ่งฟรีมากครับผมแล้วก็ภูมิใจตัวเองก็ดีใจตัวเองมากครับก็เต็มที่แน่นอนครับผมเขาก็บอกเลยว่าใส่มาให้หมดแม็กเลยครับอย่าไปสนใจครับก็ผมก็คิดไว้ด้วยกันว่าแบบว่าอยากจะไปให้สุดวันนี้ครับเพราะว่าวันนี้วิ่งฟรีมากแล้วก็ผมคือมองว่าวันนี้อาจจะไม่ 100% เพราะว่าเมื่อคืนก็เสร็จแล้วก็กะจะตรวจโดปเลยอะไรเงี้ยมันก็ที่1ที่2ไปได้พักผ่อนแล้วก็ต้องตื่นเช้ามาวิ่งรอบคัดก็ถือว่าวันนี้เพียงมากแล้วครับผมติดตามด้วยนะพรุ่งนี้ผมก็จะคว้าเหรียญทองที่2ให้คนไทยได้ครับผม
4: เมื่อกี้สังเกตเห็นอะไรครั้งที่บิวจะวิ่งครับมีการจูบสร้อยทองอันนี้มีความหมายยังไงครับบิวบ้างไหม
3: ก็สร้อยนี้เป็นสร้อยที่แม่ซื้อให้ครับแล้วก็แม่ก็พูดตลอดว่าสร้อยนี้แบบเป็นแทนแม่ที่ว่าจะอยู่กับเราทุกช่วงเวลาแล้วก็อยู่เราทุกการแข่งขันนะผม

0: ผมรู้สึกว่าส่วนยิ่งมงคลแล้วก็มีกำลังใจกับผมมากๆเลยครับ
1: สีสันเอเชียนเกมวันนี้ครับไปดูยูกิคุฮิฮาระนะครับนักเรียนประถมชาวญี่ปุ่นวัยเพียงแค่11ขวบสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์อายุน้อยที่สุดของเอเชียนเกมครับหลังจากคว้าเหรียญทองอีสปอร์ตโดยคุฮิฮาระครับเอาชนะคังดงชินจากเกาหลีใต้10-2ในรอบชิงชนะเลิศของเกมพัซเซิลครับที่ชื่อว่าพยูพยูแชมเปี้ยนส์ครับซึ่งมีหลักการเล่นคล้ายกับเกมเตอร์ติสแต่ใช้การเรียงเม็ดสลัมหลัก4ให้เรียงกัน4เม็ดขึ้นไปเพื่อทำลายและสร้างคอมโบนะครับซึ่งคุริฮาระได้รับการเชื่อว่าเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดที่คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ในเอเชียนเกมซึ่งจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี1951ที่อินเดียนะครับโดยสื่อญี่ปุ่นรายงานว่าเขาฝึกซ้อมวันละ8ชั่วโมงขณะเดียวกันยังสามารถรักษาผลการเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับโดยอีสปอร์ตถูกบรรจุในเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับและการแข่งขันก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนบัตรเข้าชมในครั้งนี้ต้องใช้วิธีจับสลากเพื่อเข้าชมครับสรุปเหรียญรางวัลเวลานี้ครับจีนยังนำไปอันดับ1มี105เหรียญทอง39เหรียญเงิน27เหรียญทองแดงครับญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับ2ที่31เหรียญทองเกาหลีใต้อยู่อันดับ3ครับมี15เหรียญทองไทยอยู่อันดับ6ครับมี7เหรียญทอง7เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับยังมีรายการสำคัญรออยู่ครับโดยไฮไลท์ครับก็คือการแข่งรอบชิงชนะเลิศครับวิ่ง200เมตรชายและหญิงนะครับก็สามารถติดตามและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาไทยกันได้ครับ
2: เราจะช่วยนักกีฬาไทยทุกคนเลยนะคะคุณผู้ชมคะนายกรัฐมนตรีย้ำรักษาคุณภาพความโปร่งใสธรรมาภิบาลคงสถานะให้ประเทศไทยเป็นที่น่าเชื่อถือจากคู่ค้าพร้อมเชิญชวนเอกชนสหราชอาณาจักรลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: วันที่24กันยายนที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายอันโตนิอูกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากนั้นนายกรัฐมนตรีขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81
1: When Thailand joined this organization the post-war international order
0: ย้ำความจำเป็นในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและสนับสนุนการปฏิรูปคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาและภูมิภาคโดยเฉพาะในประเทศ Global South มีเสียงและบทบาทมากขึ้นรวมไปถึงการเพิ่มบทบาทของเอเชียให้สอดคล้องกับน้ำหนักของเศรษฐกิจและความสำคัญของภูมิภาคและเรียกร้องให้สตรีมีส่วนในการตัดสินใจระดับโลกสำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไทยจะใช้จุดแข็งด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารขณะที่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและราคาเข้าถึงได้รวมไปถึงเดินหน้าเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนายกรัฐมนตรียืนยันการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาผ่านการเจรจาทวิภาคีและความไว้วางใจย้ำกระบวนการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสเป็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเท่านั้นและทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือกันเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อให้พื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่แห่งความมั่นคงร่วมกันขณะเดียวกันไทยสนับสนุนสันติภาพในเมียนมาการปรองดองและการสนับสนุนให้กลับมามีส่วนร่วมกันอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ภายใต้กรอบของอาเซียนนอกจากนี้ไทยเพิ่มความพยายามในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC องค์กรระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนการจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยหุ้นส่วนระดับโลกเพื่อต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมออนไลน์อีกภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในวันเดียวกันนี้คือการเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผู้ลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐและเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วโลกได้เข้าถึงการลงทุนในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีทำการลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ opening bell ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกซึ่งจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนไทยโดยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวทั้งนี้ระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับภาคเอกชนบริษัทข้ามชาติและกองทุนชั้นนำหลายรายต่างมั่นใจและพร้อมลงทุนในประเทศไทย
1: เราคุยไปถึงว่าไม่ใช่แค่เอาเงินไปลงทุนแล้วเราพูดถึงการเทรนนิ่งการทำให้คนไทยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ความรอบรู้ในเรื่องของ AI ในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะเป็น อุตสาหกรรมของโลกจากนี้เป็นต้นไปเขาก็เลือกประเทศไทยยังให้ความมั่นใจอยู
0: ่หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่นครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: รัฐมนตรีคมนาคมได้ลั่นระฆังปล่อยขบวนรถไฟต้นแบบขนส่งสินค้าทางรางแหลมฉบังหนองคายระยะทาง718กิโลเมตรโดยใช้หัวรถจักรเอกชนเพื่อเก็บตัวเลขต้นทุนก่อนประกาศอัตราค่าเช่าใช้รางหวังจะดึงภาคเอกชนหันมาใช้การขนส่งทางรางเพิ่มจาก 2% เป็น 7% คุณพี่เสกศรีสวัสดิ์มีรายงานค่ะ
3: 3 2 1เรียนเชิญค่ะ
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางตามพ.ร.บ.รางพ.ศ.2568ที่ท่าเรือแหลมฉบังชลบุรีโดยการทดลองเดินรถครั้งนี้ใช้หัวรถจักรของเอกชน TPI โพลีนร่วมกับแคร่ของการรถไฟขนส่งยางพาราของบริษัทสีตรังเส้นทางแหลมฉบังหนองคายเชื่อมโยงการค้าข้ามพรมแดนสู่จีนตอนใต้ผ่านสปป.ลาวทั้งนี้ขบวนรถไฟต้นแบบจะมีการทดสอบกระบวนการขนส่งตลอดทั้งเส้นทางเพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนที่แท้จริงค่าเชื้อเพลิงค่าดำเนินการยกขนซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อลดอุปสรรคกฎระเบียบการเปรียบเทียบกับต้นทุนการขนส่งทางถนนทั้งมิติของราคาระยะเวลาและความแน่นอนเป้าหมายคือการใช้ระบบรางเป็นทางเลือกแข่งขันเพราะว่าต้นทุนถูกกว่าขนส่งทางถนนอย่างน้อย 10% แต่หากในอนาคตสามารถใช้หัวรถจักรไฟฟ้าได้ก็จะลดต้นทุนได้ 20-30%โดยโครงการรถไฟทางคู่ทั้งประเทศจะแล้วเสร็จในปี2576ซึ่งเมื่อมีการใช้ระบบรางส่งออกมากขึ้นก็จะสนับสนุนถึงภาคผลิตและที่สำคัญคือจะทำให้การรถไฟไทยมีรายได้มากขึ้นด้านผู้ว่าการรถไฟเปิดเผยว่ารฟท.และสนข.ทดลองเดินรถขนส่งสินค้าเกษตรกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมหนักจำนวน48ตู้ปริมาณ 1,075 ตันครอบคลุมระยะทางประมาณ718กิโลเมตรใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ18ชั่วโมงโดยปัจจุบันมีเอกชนอย่างน้อย2รายสนใจที่จะขนส่งสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมหนักซึ่งรฟท.และสนข.จะนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาและขยายโมเดลไปยังสินค้าและเส้นทางอื่นต่อไป
5: คือหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเราก็จะเชิญชวนผู้ประกอบการที่เป็นภาคเอกชนมาใช้มาเช่าเพื่อการใช้รางของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งถ้าหากว่ามีผู้มาใช้รางเยอะขึ้นการรถไฟแห่งประเทศไทยเราก็จะได้รับค่าบริการในเรื่องของการใช้รางก็มั่นใจว่าจะทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีรายได้ที่ดีขึ้นกว่าปัจจุบันนี
6: ้ก็จะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับข้อแรกก็คือเรื่องของการใช้พลังงานนะครับเรื่องก็คือเรื่องของภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับส่วนที่2ก็คือจะเป็นค่าใช้จ่ายแปรผันนะครับก็คือเรื่องของเจ้าหน้าที่พนักงานขับรถเมื่อสักครู่เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าต้องใช้ทั้งหมดกี่ท่อนกี่ตอนนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของค่าใช้access charge หรือค่าใช้บริการ

0: รางครับซึ่งทั้ง3ส่วนเนี่ยเดี๋ยวเราทางการรถไฟแล้วก็ทางสนขท่านกรมรางเราจะประมูลเรื่องนี้อีกทีนึง
1: คีย์หลักสำคัญของพรบรางก็คือ Open Access คือต้องการให้เอกชนเนี่ยเข้ามาใช้รางมากขึ้นซึ่งวันนี้ก็เป็นการทดสอบที่ใช้หัวรถจักรของเอกชนนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะมอนิเตอร์ในวันนี้เนี่ยคือเราอยากรู้ว่าต้นทุนจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเท่าไหร่
2: จากข้อมูลของสนขพบว่าขณะนี้มีการขนส่งสินค้าทางรางเพียง 2% แต่แผนยุทธศาสตร์20ปีจะต้องมีการเพิ่มการขนส่งทางรางเป็น 7% ดังนั้นจะต้องมีการดึงภาคเอกชนมาใช้ระบบรางซึ่งพรบรางจะส่งเสริมให้เอกชนสามารถเดินรถขนส่งสินค้าด้วยหัวรถจักรของตนเองได้พิเศษศรีสวัสดิ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามก้าวข่าวข้ามกันต่อค่ะ
4: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมก่อติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
2: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
3: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
5: ชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดวันนี้นะคะมาร่วมไขคำตอบของคำปริศนาพร้อมทำความเข้าใจไปด้วยกันค่ะคำในวันนี้เป็นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุ่มถอดรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงระบบหรือข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเป็นคำว่าอะไรเราไปติดตามกับคุณพีรพลอนุตรโสดจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ค่ะ
6: สิ่งนี้คือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สุ่มถอดรหัสผ่านเพื่อเจาะเข้าถึงฐานข้อมูลและสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของภัยร้ายที่อาจทำให้ทุกบัญชีออนไลน์ของเราถูกสวมรอยในพริบตามาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรในช่องว่างที่หายไปคือตัวอะไรและเติมได้คำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ
7: password cracking password ก็คือรหัสผ่าน cracking ก็คือการที่ระบบเนี่ยมันจะจัดเก็บ password แต่ไม่ได้เก็บ password ที่มองเห็นแล้วอ่านออกเขาจะเข้ารหัสเอาไว้แล้วก็สิ่งที่เคยเกิดขึ้นมานะครับก็คือว่าฐานข้อมูลของระบบที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยอาจจะถูกขโมยไปแต่ตอนที่ขโมยไปเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นพาสเวิร์ดเขาก็จะมีโปรแกรมถอดรหัสตัวพาสเวิร์ดแครกกิ้งก็คือโปรแกรมที่จะถอดรหัสที่เจอว่าตกลงแล้วพาสเวิร์ดมันคืออะไรบ้าง
6: พาสเวิร์ดแครกกิ้งมีรูปแบบในการถอดรหัสผ่านเพื่อเจาะระบบดังนี
7: ้วิธีการก็มีตั้งแต่ว่าตัวเนี้ยเดาพอจะเกิดเดาแล้วตัวเลขก็เรียกว่าค่าที่มันเข้ารหัสมันตรงกันกับสิ่งที่เราเดาก็แสดงว่าได้พาสเวิร์ดที่ถูกต้องหรือว่าในกรณีที่เป็น dictionary attack เพราะบาง

0: คนเนี่ยชอบเลือกใช้พาสเวิร์ดซ้ำๆพาสเวิร์ดที่อยู่ใน Word List Word List นี่คือเขาจะรวบรวมไว้หมดแล้วนะครับว่าคนในโลกนี้ชอบใช้พาสเวิร์ดอะไรบ้างถ้าเกิดเมื่อไหร่เขาลอง1 2 3 4 5 admin 1 2 3แล้วค่าของมันตรงกับที่เข้ารหัสเขาก็จะรู้ว่าพาสเวิร์ดคืออะไร
1: ถ้าหากรหัสผ่านของเราถูกถอดรหัสสำเร็จก็อาจส่งผลกระทบลามไปถึงบัญชีออนไลน์อื่นๆของเราด้วย
0: อีเมลที่เราใช้เราอาจจะใช้อีเมลเดิมแล้วบางคนใช้พาสเวิร์ดเดิมทุกระบบเลยเขาก็จะไปลองที่อื่นด้วยก็เลยเป็นที่มาของกรณีที่ว่าบางครั้งแอคเคาท์ที่เราล็อกออนเข้าไปทิ้งไว้ที่เนี่ยนะครับระบบเนี้ยไม่ปลอดภัยแต่สุดท้ายทำไม Facebook ถูกแฮกก็อาจจะมาจากการที่ว่าบางคนเลือกพาสเวิร์ดเดียวกันเข้าทุกระบบมันก็จะทำให้คนอื่นเข้าถึงแอคเคาท์ของเราได้เลย
1: อาจารย์มีคำแนะนำในการป้องกันเพื่อไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อของพาสเวิร์ดแครกกิ้ง
0: พาสเวิร์ดเนี่ยต้องมีตัวเลขมีตัวอักษรตัวภาษาอังกฤษที่เป็นพิมพ์เล็กมั่งพิมพ์ใหญ่มั่งแล้วก็อักขรพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเลือกพาสเวิร์ดให้มันแตกต่างกันของแต่ละระบบคำถามยอดฮิตที่คนจะถามเราบ่อยก็คือเราจะจำได้ไงหมดตอนนี้มันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามือถือเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า Apple มันก็จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Passkey ฟีเจอร์ที่เรียกว่าช่วยจำพาสเวิร์ดแล้วตรงนี้ครับมันจะช่วยเราจำเลยว่าเว็บนี้ล็อกออนได้ชื่ออะไรแล้วพาสเวิร์ดเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเลือกเองเดี๋ยวคนเดาง่ายเนี่ยมันก็จะเลือกให้เลยว่าเว็บนี้ควรใช้ username password อะไรตามที่เราให้มันช่วยจำแล้วสิ่งที่ไม่ควรทำมากๆคือจดใส่กระดาษนะครับหรือว่าจะไปจดไว้ในโน้ตแพดที่อยู่ในแอปมือถือก็ไม่ดีพอถ้าเกิดใครเข้าเครื่องเราได้ก็เห็นหมดเลยว่าพาสเวิร์ดคืออะไรเพราะฉะนั้นที่ดีกว่าคือเลือกให้มันแตกต่างแล้วก็ใช้โปรแกรม Password Manager ที่อยู่ในเครื่องทุกคนและถ้าจะดียิ่งกว่านั้นคือใช้ Multi-Factor Authentication นะครับใช้ตัวเสริมอย่างเช่น Google Authenticator นะครับหรืออย่างตอนนี้ที่เราพยายามส่งเสริมให้ทุกคนล็อกออนด้วยการใช้ไทยดีหรือว่าทางรัฐก็จะปลอดภัยมากขึ้นจากการที่พาสเวิร์ดรั่วแล้วคนอื่นแอบอ่านเราได้ส่วนอีกคำถามนึงยอดฮิตแล้วจะรู้ได้ไหมว่าพาสเวิร์ดเราเคยรั่วหรือยังอันนี้ก็เข้าไปเช็คที่เว็บนี้ได้เลย Have I been pawned ถ้าเกิดว่าอีเมลที่เราเคยใช้แล้วพาสเวิร์ดรั่วที่ไหนเนี่ยเขาจะบันทึกเอาไว้แล้วเราก็จะได้สบายใจเพราะเดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้วนะครับก็จะทำให้แอคเคาท์เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
1: password cracking กระบวนการถอดรหัสผ่านที่มิจฉาชีพใช้เจาะฐานข้อมูลเพื่อขโมยรหัสผ่านของเราการตั้งรหัสผ่านให้ยาวยากต่อการดาวรหัสและแยกใช้รหัสต่างกันในแต่ละบริการรวมถึงการเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนจึงเป็นปราการสำคัญในการปกป้องบัญชีดิจิทัลของเราไม่ให้ถูกสวมรอยได้นะครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: พรุ่งนี้เน้นย้ำกันอีกทีนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากไปต้อนรับน้องเนเน่รอยัลกลับมานะคะสามารถไปที่ภูเก็ตหรือว่าใครอยู่ภูเก็ตก็ไปต้อนรับน้องกลับมากันได้นะคะโดยน้องจะมาถึงสนามบินภูเก็ต 10:50 นาทีค่ะหลังจากนั้นก็จะไปนั่งรถ EV เปิดประทุนนะคะแห่ไปตามรอบเมืองย่านเมืองเก่าผ่านบริเวณแยกชาร์เตอร์แบงก์ก่อนจะกลับมายังห้างลามไลท์อีกครั้งหนึ่งซึ่งจะมีการแสดงดนตรีให้กับแฟนคลับด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามบรรยากาศได้ในรายการคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้
4: ค่ะติดตามดูกันได้นะคะคุณผู้ชมครับปิดท้ายข่าวค่ำวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่บางนานะคะมีน้ำมีปริมาณน้ำสูงนะคะจนรถเนี่ยถึงขั้นที่ว่าจอดไว้ริมทางเนี่ยนะคะต้องถูกแรงกระแสน้ำเนี่ยนะคะจากระลอกใหญ่คุณผู้ชมคะรวมถึงรถใหญ่ที่ผ่านไปด้วยเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ล้มระนาดเลยนะคะดูภาพกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้หลายเส้นทางเช็คทางกันก่อนนะคะเพราะว่าไม่สามารถใช้รถเล็กเข้าออกได้นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: คุณผู้ชมคะเรื่องง่ายใกล้ตัวสัปดาห์นี้ค่ะพามาพูดคุยกับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะคะเชื่อไหมคะว่าถ้าพูดถึงเรื่องหนี้สินครูหลายคนอาจจะมองว่าเป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็แก้ไขได้ยากแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มีทางออกที่สามารถทำได้จริงและอาจจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดค่ะวันนี้ค่ะเรามีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผู้อำนวยการธนาคารออมสินนะคะถึงโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณตูนครับ
1: ค่ะท่านคะต้องบอกว่าตอนนี้หนี้ครูเนี่ยค่ะเป็นโจทย์ใหญ่สำคัญของประเทศมากๆเลยทางออมสินเองค่ะมีแนวคิดหรือว่ามีหลักการสำคัญยังไงในการเดินหน้าโครงการนี้คะ
2: ในปีนี้เป็นปีที่มีความท้าทายหลายๆเรื่องนะครับซึ่งปัจจุบันธนาคารออมสินเองเราให้ความสำคัญกับการบริหารหนี้โดยรวมเราเชื่อว่ามีความท้าทายเกิดขึ้นแล้วทั้งลูกค้าแล้วก็คนในหลายๆกลุ่มก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบครูเป็น1ใน5นะครับของกลุ่มที่เราตั้งเป้าหมายในการที่จะปรับปรุงแล้วก็ดูแลนะครับปัจจุบันเรามีสมาชิกที่เป็นครูที่เป็นลูกค้าของธนาคารออมสินนะครับอยู่ประมาณ 200,000 กว่าเกือบ 300,000 คนนะครับซึ่งในจำนวนนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยก็มีจำนวนหนึ่งที่เป็นลูกค้าที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ผ่อนมาตลอดเลยนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่อาจจะมีการผ่อนที่ไม่สม่ำเสมอความท้าทายในปัจจุบันนี้เนี่ยในเรื่องของเงินที่ต้องชำระแล้วก็ในเรื่องของการหมดหนี้ให้เร็วขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะครับเราตั้งใจว่าเราอยากให้ครูนะครับสามารถที่จะมีอิสรภาพทางการเงินได้นะครับโดยการร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับเราก็มาดูแล้วเราก็มีการปรับในเรื่องของการคิดอัตราดอกเบี้ยนะครับสำหรับครูที่มีการส่งมานะครับหรือมีการจ่ายเงินมาอย่างสม่ำเสมอเราก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยเช่นกันสำหรับกลุ่มที่อาจจะมีความไม่สม่ำเสมอหรือว่าเป็น NPL ด้วยเช่นกัน
1: โครงการนี้ค่ะจะสามารถช่วยลดภาระหนี้ของคุณครูได้ยังไงบ้างคะ
2: ครับสำคัญที่สุดคือผมใช้คำว่าเราไม่ได้แก้หนี้นะครับเราใช้การบริหารหนี้การบริหารหนี้หมายถึงว่าลูกค้า3กลุ่มในส่วนของครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษากลุ่มที่เป็นหนี้ปกติกลุ่มที่อาจจะมีการจ่ายเงินไม่สม่ำเสมอและกลุ่มสุดท้ายก็คือ NPL นะครับเราลดจากอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายอยู่ปัจจุบันคือ 6.025 นะครับลงเหลือ 4% นะครับ 4% นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าครูหรือว่าบุคลากรตอบรับในการเข้าเงื่อนไขนี้นะครับแล้วก็เราก็จะมีการปรับลดดอกเบี้ยให้แต่สำคัญที่สุดก็คือว่าสำหรับคนที่ผ่อนมาสม่ำเสมอเรามักจะถามว่าเราเป็นลูกค้าที่ดีเป็นลูกหนี้ที่ดีเรามีส่วนที่จะช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ไหมนะครับธนาคารก็สับสนเพิ่มเติมสำหรับในส่วนของลูกหนี้ที่ผ่อนมาสม่ำเสมอเนี่ยลดเพิ่มให้อีก 0.5% นะครับจนถึงสิ้นปี2570นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเองเนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็คือสมมุตินะครับว่าเรามีหนี้สินอยู่แล้วเราก็ผ่อนอย่างสม่ำเสมอจากเดิมที่เรามีอัตราเราใช้คำว่าจะมี2ส่วนเงินผ่อนกับระยะเวลาในการผ่อนถ้าเผื่อเรายังผ่อนเท่าเดิมนะครับระยะเวลาในการผ่อนเนี่ยก็จะสั้นลงนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างคร่าวๆถ้าเผื่ออัตราการผ่อนเท่าเดิมแล้วระยะเวลาในการผ่อน30ปีเนี่ยก็จะลดเหลือประมาณ20ปีแต่ถ้าเผื่อว่า25ปีจะลดเหลือประมาณ20ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้เร็วขึ้นนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการผ่อนอย่างสม่ำเสมอครับ
1: พูดง่ายๆก็คือเราจ่ายเงินค่างวดเท่าเดิมแต่ว่าเงินจำนวนนี้จะไปลดเงินต้นเราได้เร็วขึ้น
2: ใช่ครับแล้วก็ในส่วนของการที่เราลดเงินต้นได้เร็วขึ้นหมายความว่าลดระยะเวลาในการกู้ให้สั้นลงผมเชื่อว่าการไม่มีหนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเราทุกคนผมเองผมก็เป็นคนหนึ่งซึ่งก็กู้เงินซื้อบ้านนะครับหรือว่าเราก็ก่อร่างสร้างตัวมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อวันไหนที่เราไม่มีหนี้เนี่ยเราจะเป็นวันที่เรามีความสุขมากครับ
1: ค่ะทราบว่าตอนนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการคุณครูเข้ามาถึง 80,000 คนแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับในแต่ละวันนะครับก็จะมีครูเริ่มสมัครแล้วก็เข้าร่วมโครงการนี้ในแต่ละวันแล้วก็ทั้งในส่วนของครูที่เป็นหนี้ปกติแล้วก็ครูที่เป็นหนี้ที่มีความการจ่ายเงินที่ไม่สม่ำเสมอด้วยเช่นกันครับ
1: เราครอบคลุมลูกหนี้ทุกกลุ่มอย่างนี้เชื่อว่าออมสินเองมีเป้าอยากจะเห็นครูเข้าร่วมโครงการมากน้อยแค่ไหน
2: จริงๆแล้วในส่วนของโครงการนี้นะครับสิ่งที่ธนาคารให้ก็คือให้ลดในส่วนของอัตราดอกเบี้ยที่ครูจะต้องจ่าย นะครับเราอยากให้ครูทุกคนที่อยู่ในโครงการได้ประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะอาจจะมีเพื่อนครูบางท่านไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารนี้ก็ต้องขอให้คุณครูแต่ละท่านช่วยสื่อสารนะครับแล้วก็แจ้งข่าวสารนี้ให้กับเพื่อนครูด้วยกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมีส่วนที่ลดเกิดขึ้นระยะเวลาในการกู้ก็สั้นลงความท้าทายอยู่อย่างเดียวก็คือว่าถ้าเกิดเรามีการผ่อนไม่สม่ำเสมอเหมือนเดิมนะครับหรือว่าติดปัญหาขึ้นมานะครับอัตราดอกเบี้ยที่เราลดให้เนี่ยตรงนี้ก็จะกลับไปเป็นอัตราดอกเบี้ยเดิมที่ทางครูเนี่ยได้มีการทำสัญญาไว้ตั้งตอนแรกครับ
3: นอกจากลดดอกเบี้ยธนาคารออมสินยังถ่ายทอดองค์ความรู้การวางแผนการเงินเสริมทักษะให้ครูสู่อิสรภาพการเงินอย่างแข็งแรงจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ
4: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: คนก็ถามกันว่าแบบรักเสือทำไมไม่อยากเห็นเขาในป่าเนาะผืนป่าเราทุกๆวันเนี้ยเหมือนเราปล่อยเขาไปตาย
6: มีนักสัตววิทยาอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องถามตามข่าวที่เกิดขึ้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่เจอเสือสังหาร
5: ถ้าแบมเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยแบมก็อาจจะไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเสือตัวเบลอ5ตัวมาอยู่ในป่าที่ที่มนุษย์อยู่คือที่ที่อาหารอยู่
7: 30กันยายนนี้พบกับพวกเราย
8: ินครับ
7: วอลครับและศิลปินอีกมากมาย
8: ฉลอง24ปีนายเอนเตอร์เทนที่พาร์คพารากอนสยามพารากอน
7: และมาร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆทั่วประเทศ
8: ด้วยการสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
7: ชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดารวมน้ำใจคนบันเทิง
8: แล้วมาเจอกันนะครับ
3: โครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินช่วยให้ครูมองเห็นเป้าหมายปลดหนี้ได้ชัดเจนขึ้นค่ะระยะเวลาเป็นหนี้สั้นลงธนาคารออมสินยังมีองค์ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ครูที่หมดหนี้ไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำค่ะ
1: เชื่อว่ายิ่งกว่าตัวเลขทางออมสินน่าจะมุ่งหวังผลลัพธ์ด้านอื่นที่สำคัญในการช่วยลดภาระหนี้คุณครูอีกด้วยมีด้านอื่นๆที่เราอยากเห็นเพิ่มเติมจากคุณครูไหมคะ
2: ครับผมคิดว่าครูเป็นบุคลากรที่สำคัญนะครับทุกคนก็เป็นลูกศิษย์กันมาก่อนนะครับแล้วเราก็อยากให้การบริหารหนี้ครั้งนี้เนี่ยทำให้เกิดอิสรภาพที่แท้จริงนะครับเราสิ่งที่สำคัญก็คือคุณครูจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงในขณะที่ทำหน้าที่ดูแลสั่งสอนสิทธิ์ทั้งหลายนะครับทำให้เรามีบุคลากรในอนาคตหรือว่าทรัพยากรของประเทศที่แข็งแรงกันต่อไปนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการบริหารหนี้ครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความมีวินัยทางการเงินนะครับให้กับคนทุกกลุ่มไม่ได้เพียงแต่ครูแต่ว่าลูกค้าของธนาคารทุกคนเราเชื่อว่าสิ่งที่ทำในคราวนี้จะช่วยนำพาทำให้พวกเราทุกคนก้าวผ่านความท้าทายของเศรษฐกิจที่มีร่วมกันครับ
1: นอกจากการลดดอกเบี้ยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญแล้วค่ะเรามีการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินให้กับคุณครูที่เข้าร่วมโครงการด้วยไหมคะ
2: ในส่วนของการให้ความรู้ทางด้านของทางการเงินนะครับเรื่องของการออมเรื่องของการเก็บออมเรื่องของการภัยทางการเงินนะครับอันนี้ทางท่านของกระทรวงศึกษาเองก็จะมีการกำหนดเป็นหลักสูตรร่วมกันนะครับในการให้ความรู้นะครับแล้วทางธนาคารเองก็มีโค้ชหลายกลุ่มนะครับทางด้านของการให้ความรู้ด้วยเช่นกันทั้งการออมเงินทั้งเรื่องของการใช้เงินนะครับแล้วเรื่องของภัยทางการเงินครับ
1: ค่ะอีกนิดนึงเห็นบอกว่าลดดอกเบี้ยเนี่ยเราจะถึงสิ้นปีหน้าในอัตรานี้แล้วถ้าสิ้นปีหน้าเสร็จแล้วอัตราดอกเบี้ยจะขยับปรับขึ้นยังไงบ้างคะ
2: ปกติแล้วอัตราดอกเบี้ยก็จะเป็นอัตราที่อ้างอิงกับ MLR ก็จะมีอัตราส่วน MLR ลบนะครับให้ใช้ต่อไปแต่ว่าในส่วนของที่สำคัญตอนนี้เนี่ย MLR ไม่ได้สูงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราลบตัวประจุแล้วเนี่ยก็อัตราดอกเบี้ยพอๆกันครับแล้วดูแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศเราก็ยังมีความท้าทายอยู่แนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังไม่น่าจะเร็วนะครับในช่วงปีนี้ปีหน้าแล้วก็ทางธนาคารเองก็มีความตั้งใจอยากชักชวนให้คุณครูมาร่วมโครงการในเรื่องของการบริหารหนี้นะครับในคราวนี้เพื่อ นำไปสู่ความมีอิสรภาพทางการเงินด้วยกันนะครับความตั้งใจจริงในส่วนของการลดภาระที่ทำให้คุณครูสามารถที่จะหมดหนี้ได้เร็วขึ้นนะครับในส่วนของธนาคารเองเรามีการส่งเสริมทั้งการออมและมีการทั้งส่งเสริมทางด้านของการความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินให้ได้ในคนทุกกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการบริหารหนี้ของคุณครูเป็นภารกิจที่สำคัญนะครับผมหวังว่าการลดค่าใช้จ่ายในคราวนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระแล้วคุณครูสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างครบถ้วนกันนะครับแล้วเราจะไปสู่เป้าหมายด้วยกันหมดหนี้ให้ไวขึ้นนะครับแล้ววันนั้นจะเป็นวันที่เราทุกคนมีความสุขมากขึ้นนะครับ
3: โครงการจะปิดรับลงทะเบียน31ตุลาคม2569นี้ค่ะสำหรับครูที่ได้รับข้อความแจ้งสิทธิ์ลงทะเบียนกันได้ที่แอปพลิเคชันหมายโมเว็บไซต์ธนาคารออมสินหรือธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSP Contact Center โทร1115ธนาคารออมสินพร้อมเดินเคียงข้างครูตลอดเส้นทางการแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้ก้าวสู่อิสรภาพทางการเงินได้เร็วขึ้นค่ะเรื่องง่ายๆใกล้ตัวแบบนี้ชีวิตดีขึ้นเยอะวันนี้ดิฉันคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ต้นกาลปพฤกษ์ทั้ง4มุมเมืองใครอยากได้อะไรเมื่อไปอยู่ใต้ต้นกาลปพฤกษ์ก็จะนึกได้ตามใจปรารถนา
1: อยากอธิษฐานอะไรไหม
0: ไปอธิษฐานที่ใต้ต้นสิไป
2: ถ้าคุณได้เจอกับพ่อบุญธรรมทั้งสองคนอีกครั้งคุณคิดว่าคุณจะจำพวกเขาได้ไหม
3: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมฮวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
4: ขอเชิญคนไทยทุกคนนะครับมาร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพไทยในมากราบกีฬาเอเชียนเกมในครั้งที่20ครับที่จังหวัดไอจีและนาโกย่าเกียร์ถอยไม่ต้องเอาไปนะฮะเดินหน้าเข้าไป1 2 3 4ยืมเข้ามานะครับร่วมส่งกำลังใจนะครับทางช่อง9กด30ยิงสดเริ่มในวันที่17กันยายนติดตามความเคลื่อนไหวนะครับผ่านทางช่อง9กด30รวมทาง FM 99 Active Radio นะครับ
5: ในเรื่องของการใช้ระบบรางเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพนะครับมีความประหยัดและก็มีความปลอดภัยรัฐบาลเองก็ได้ให้โครงการต่างๆกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยวันนี้เริ่มสัมฤทธิ์ผลแล้วครับซึ่งเราเชื่อมั่นว่าแผนงานที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเอาไว้จะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยใช้หมวดระบบรางได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ
6: ตอนรับทุกคนเข้าสู่พลพรรคนักปรุงสเปเชียลเบควิดยีสต์มาชมเรื่องราวน่าสนใจของการทำขนมปังกันเราทำขนมปัง2ตัวจากประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ยูดาเนะเข้ามาช่วยเพิ่มความนุ่มละมุนตัวโชโกปังเนี่ยก็จะเป็น Japanese Milk Bread นะครับหรือว่าขนมปังนมคาเลปังหรือขนมปังแกงกะหรี่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการผสมผสานวัฒนธรรมการกินที่หลากหลายให้รวมเข้าเป็น1เดียวทุกวันอาทิตย์ที่4ของเดือนอย่าลืมติดตามชมพลพรรคนักปรุงสเปเชียลเบควิดยีสต์
7: Perspective สัปดาห์นี้พบกับผู้ออกแบบงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์ซีรีส์มิวสิกวิดีโอและโฆษณาสร้างโลกเสมือนจริง360องศาที่ทำให้นักแสดงเข้าถึงบทบาทจนงานชิ้นนั้นๆได้รับความนิยมอันดับต้นๆของไทย
8: ได้ยินว่าอย่างเหมืองทรงเหมืองทรายนั้นก็เสร็จ
9: สร้างหมด
8: สร้าง
9: 100%
8: ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ
9: ใช้เวลา2อาทิตย
8: ์ฮะ
7: เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คนก็ถามแบบว่าแบบรักเสือทำไมไม่อยากเห็นเขาในป่าเนาะผืนป่าเราทุกๆวันเนี้ยเหมือนเราปล่อยเขาไปตาย
2: มีนักสัตววิทยาอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องถามตามข่าวที่เกิดขึ้นไม่นานเจ้าหน้าที่เจอเสือสังหาร
1: ถ้าแบมเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยแบมก็อาจจะไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเสือตัวเบลอ5ตัวมาอยู่ในป่าที่ที่มนุษย์อยู่คือที่ที่อาหารอยู่คือหลายๆคนอาจจะงงว่าแบมเนี่ยทำงานกับสวนสัตว์อยู่กับสวนสัตว์มาเป็น10ปีแต่แบมก็ยังโปรสวนสัตว์นะเพราะว่าทุกคนในรุ่นแบมเนี่ยเรารักสัตว์เพราะว่าสวนสัตว์พออยู่กับเสือพอได้ทำงานกับหมีอะไรเงี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วสำหรับแบมเนี่ยชีวิตความสุขมันอาจจะไม่ต้องคอมพลิเคทขนาดนั้น อย่างเช่นเสือความสุขของเขาก็คือการที่ได้กินอาหารที่ดีที่เพียบพร้อมมันก็ทำให้แบมสะท้อนว่าเออหรือว่าแบมก็ต้องการแค่นั้นเหมือนกันและพอรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันทำให้แบม overall เนี่ยเป็นคนที่มีความสุขง่ายขึ้น enjoy life ง่ายขึ้นและเห็นทุกอย่างเป็นโบนัส

0: วัสดีครับท่านผู้ชมครับเนื้อหาในรายการเจาะใจในวันนี้เป็นเรื่องราวอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ใช่อาชีพที่เราจะได้เจอบ่อยๆในชีวิตประจำวันเป็นอาชีพที่ทำงานกับสัตว์ป่าและสัตว์ป่าที่ว่านี้ก็อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารด้วยก็คือถ้าจริงๆแล้วให้ผมเลือกว่าอยากทำอาชีพอะไรในชีวิตนี่ไม่น่าจะเป็นอาชีพที่อยู่ในเส้นทางที่อยากจะทำเลยแต่ว่าเธอได้เล่าว่ามันเป็นประโยชน์กับคนมนุษย์เนี่ยหลายๆอย่างในการศึกษาวิจัยแล้วก็ทำความเข้าใจกับสัตว์ตัวนี้ก็คือเสือครับรายการจอใจขอต้อนรับนักสัตววิทยาคุณธัญญาชินพิราชหรือน้องแบมสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะหน้าเด็กมากเหมือนเพิ่งเรียนจบเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: 30แล้วค่ะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่30แล้วค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องทำงานมาสักกี่ปีละ
1: อ๋อก็ถ้าเป็น volunteer เนี่ยก็ประมาณ10กว่าปีแต่ว่าทำงานจริงๆก็แค่ปีกว่าค่ะ
0: แต่ถ้ารวมการเป็นอาสาสมัครตั้งแต่ตอนยังเรียนอยู
1: ่ใช่10กว่าปีค่ะ
0: เล่าให้ฟังหน่อยนักสัตววิทยาก็ไม่ค่อยได้ยินไม่บ่อยถ้าสัตวแพทย์บ่อยเข้าใจของเราเป็นอะไรแล้วมีขอบเขตการทำงานแค่ไหนอย่างไรครับ
1: ก็จริงๆแล้วเราเนี่ยอยู่ทีมเดียวกันเราอยู่ทีมกับพี่ๆสัตวแพทย
0: ์
1: พี่ๆสัตวแพทย์เนี่ยก็จะดูเรื่องสุขภาพร่างกายเนาะแต่ว่าสัตววิทยาเนี่ยเราก็จะดูเรื่องพฤติกรรมเราจะดูเรื่องเขาเรียกอะไรชนิด ecology ของสัตว
0: ์
1: คืออย่างเช่นว่าเวลาเราอยู่ในสวนสัตว์เนี่ยนักสัตววิทยาส่วนใหญ่จะเป็นด่านแรกสมมติเวลาสัตว์พฤติกรรมเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็จะสังเกตแล้วเราก็จะบอกว่าคุณหมอว่าเนี่ยสัตว์ตัวเนี้ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปอาจจะเป็นเพราะ1 2 3แล้วพอคุณหมอเข้าชาร์ตเนี่ยมันก็จะดีตรงที่ว่าปัญหาเนี่ยมันก็ถูกคลี่คลายตั้งแต่ต้นๆค่ะแต่ว่าจริงๆนักสัตววิทยาเนี่ยมันทำได้หลายๆอาชีพอย่างเช่นแบมเนี่ยอยู่สวนสัตว์ก็เขาเรียกว่า Ex-situ ใช่ไหมครับแต่ว่าก็จะมีเพื่อนที่เป็น In-situ ก็คืออยู่ในป่าแอฟริกาก็วิจัยเรื่องช้างป่าแอฟริกันแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงก็อยู่ในแลบให้แน่ใจว่าหนูแลบหนูทดลองเราเนี่ยสวัสดิภาพดีมีความสุขในแลบอะไรเงี้ยค่ะก็คือทุกคนเนี่ยง่ายๆก็คืออยากให้สัตว์ทุกตัวมีความสุขนั่นแหละ
0: ก็คือนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ผู้เก็บข้อมูลเพื่อความเข้าใจสัตว์ทั้งที่อยู่ในสวนสัตว์และทั้งที่ไม่อยู่ในสวนสัตว์อยู่ในป่า
1: ใช่ใช
0: ่รวมทั้งที่อยู่ในบ้านคนด้วยไหม
1: ใช่รวมด้วยค่ะ
0: หมาแมว
1: หมาอะไรรวมหมดเลยค่ะใช่
0: หนูต้องเรียนทุกชนิดของสัตว์ไหม
1: ใช่เรียนหมดเลยค่ะ
0: อ
1: ๋อใช
0: ่แล้วทำไมเลือกเสือคะ
1: ก็ตกลงรักเสือค่ะตกลงรักเสือก็คือ
0: มันไม่น่าเจอบ่อยอะมันไม่น่าจะไปรักสิ่งที่ไม่ค่อยได้เจออ่ะ
1: คือเมื่อปี2016เนี่ยแบมก็ได้ไปอาสาสมัครที่ Safari World นะครับคือตอนนั้นอ่ะคุณเขาน่ารักมากก็ให้แบมเนี่ยไปลองอาสากับสัตว์ทุกตัวสัตว์ทุกชนิด
0: ตอนนั้นคุณเรียนยัง
1: ยังตอนนั้นยังเรียนเป็นเด็กกราฟิกดีไซน
0: ์โอเค
1: ก็คือยังไม่ได้มาก็ทำงานกับทุกตัวเลยตั้งแต่ยีราฟม้าลายโลมาแมวน้ำนกอะไรเนี่ยมาหมดแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะไปเจอเสือไปเจอเสือตัวหนึ่งก็คือวันแรกที่เราไปเนี่ย
0: อันนี้เราไปเที่ยวหรือเราไปขอ
1: เราไปขอ volunteer เลยครับก็คือก
0: ็
1: ไปเป็นหนึ่งในนั้นใช่
0: ไปถือถังล้างกวาดอะไรทุกอย่าง
1: ก็คือมันจะมีสอง part ใช่ไหมมันก็จะมี part marine park ที่คนเข้าไปเดินเนาะแบมอาจจะอยู่ part safari park ที่เป็นรถ
0: ที่ต้องเอารถขับเข้าไป
1: ใช่ใช่นั่นแหละก็คือแบมเนี่ยก็วันนั้นเนี่ยทุกคนก็เตือนเนาะว่าเสือเป็นสัตว์ดุร้ายนู่นนี่นั่นแล้วก็แบมก็เข้าไปหลังบ้านมันมีเสือตัวหนึ่งเนี่ยชื่อพี่แซมสันเขาเดินมาแล้วเขาก็มานั่งใกล้ๆมาพิงกรงแล้วมาอยู่กับเรา

0: คือเขาไม่ได้ดุร้าย 100% เหมือนที่ทุกคนบอกเขาก็ดูแบบว่าเขาก็ดูแค่สังเกตว่าเราเป็นใครแต่พอเราไม่มีพิษไม่มีภัยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรต่ออะไรเงี้ยก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็บอกทางซาฟารีไปว่าแบบอยากสนใจที่จะร่วมงานกับเสือโคร่งไปเรื่อยๆเงี้ยหลังจากนั้นก็อยู่ทีมเสือโคร่งเต็มตัวแล้วก็แบบเพราะมันก็มีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าเราเลือกสัตว์ถูกชนิดอย่างเช่นมันมีครั้งนึงที่เนี่ยจริงๆอ่ะหมาม้าเสือเนี่ยจะห่วงลูกใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีครั้งนึงที่แบมเนี่ยเข้าไปตรวจงานแล้วเสือตัวเนี้ยเพิ่งคลอดเนาะเราก็ให้เกียรติตรงที่ว่าเราก็ไม่ไปยุ่งกลัวหมาม้าเครียดเนาะแต่ว่าหมาม้าเลือกที่จะคาบลูกเสือเนี่ยแล้วเอามาไว้ตรงหน้ากรงตรงที่แบมยืนอยู่มันเหมือนเป็นการ
1: ให้เราตรวจเงี้ยเหรอ
0: ให้มาดูแลเหมือนแบบว่าเชื่อใจกันจนคาบมาให้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกอุ่นใจว่าแบบ
1: ถ้าผมเป็นคุณ ผมอ๋อมันเชื่อใจมันคาบลูกมันมาผมกลัวมันคาบลูกเนี่ยมาวางแล้วมันก็เข้าคอเราอย่างเงี้ย
0: คือที่ Safari World หรือว่าที่สวนสัตว์ทุกที่ที่แบมทำงานเนี่ยเราให้เกียรติสัตว์ป่าเราจะเป็น protected contact ก็คือ
1: มีระบบป้องกัน
0: เราจะไม่อยู่ห้องเดียวกับเขาเด็ดขาดก็คือ interact ผ่านกรงนั่นแหละ
1: แสดงว่าก่อนหน้านี้คุณไปเรียนกราฟิกดีไซน์
0: ใช่
1: ยังไม่ชัดเมื่อไหร่จะถึงว่าเฮ้ยชัดแล้วต้องไปเรียนอย่างอื่นแล้วนอกจากกราฟิกดีไซน์
0: ก็คือเนี่ยก็ตอนเด็กๆอ่ะจริงๆแบมก็มีก็รักสัตว์ตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็พอได้ไปเรียนอังกฤษตั้งแต่ประมาณ10ขวบเนี่ยก็โชคดีตรงที่ว่าอพาร์ตเมนต์อยู่ใกล้ๆ National History Museum กับ London Zoo ก็คือไปมาโดยตลอดแล้วถึงแม้ว่าเป็นเด็กกราฟิกก็ไปมาด้วยตลอดแต่ว่าเนี่ยพอไปอาสาสมัครปีที่2ก็เลยกลายเป็นว่า dissertation ของใบเนี่ยกลายเป็นว่าเขียนเกี่ยวกับการออกแบบสวนสัตว
1: ์ในสาขากราฟิกดีไซน์แต่ออกแบบสวนสัตว์
0: ใช่ใช
1: ่ผมเป็นอาจารย์ผมจะแบบเอ๊ะหนูไปข้ามไปฝั่งอื่นแล้วหรือเปล่าวะแล้วยังขาหนึ่งยังเหยียบข้างนี้แต่จริงมันไปเกินครึ่งตัวแล้วนะ
0: คือตอนจบมาแล้วกลายมาเป็นนักสัตววิทยาเนี่ยอาจารย์ที่เคยรู้จักกันก็แบบก็ไม่แปลกใจ
1: ว่าแล้ว
0: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคแล้วไงผมไม่แน่ใจว่าอาชีพนี้โอ้โหมีงานเต็มเลยในไทยไม่น่าจะขนาดนั้นนะ
0: ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าแบมเนี่ยทำงานเป็นนักวิจัยเสือโคร่งแล้วก็เป็นเหมือนกรรมการของมูลนิธิที่ชื่อ Four Tigers ด้วยค่ะซึ่ง Four Tigers เนี่ยเป็นมูลนิธิที่โจทย์ที่อังกฤษแต่ว่า 100% ทำงานกับเสือไทย
1: ตอนนี้คือคุณทำงานกับ
0: มูลนิธินี้อยู่ใช่ใช่ค่ะก็เจ้าของเนี่ยชื่อธัญญาเหมือนกันก็เขาเนี่ยเคยทำงานที่วัดป่าเสือวัดถ้ำเสือ
1: เคยได้ยินว่าถ้ำเสือกาญจนบุรีป่ะ
0: ใช่แล้วมันก็ถูกปิดตัวลงใช่ไหมแล้วเขาด้วยทำงานแล้วก็ผูกพันกับเสือโคร่งเนาะก็เลยตามติดว่าเสือเนี่ยไปไหนไปแบบว่ากรมป่าไม้ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็คอยหาเงินไปช่วยแบบไปสร้างกรงให้ไปทำให้กรงดีขึ้นไปพัฒนากรงอะไรเงี้ยมันก็เลยเนี่ยปีนี้ปีที่8แล้วก็กลายเป็นว่าเนี่ยทุกปีเนี่ยเราก็จะมาดูแลเรื่องสวัสดิภาพเสือในภายใต้การดูแลมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสวนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ของกรมป่าไม้หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะไปดูแล้วก็ไปให้คำแนะนำว่าควรทำอะไรให้เสือมีความสุขมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เท่าที่หนูมีประสบการณ์มาเนี่ยเอาทั้งเสือทั้งตัวอะไรก็ได้เสือขาวเสือดาวเสืออะไรในประเทศไทยมีมันอยู่ที่ไหนบ้างครับ
0: ทุกคนน่ะอยู่ทั้งสวนสัตว์ทั้งธรรมชาติแต่ว่าถ้าอยู่ในบ้านคนน่ะก็จะเดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มเห็นสิงโตขาวแล้วก็เสือชีตาอันนี้เริ่มเห็นเยอะแล้วก็อาจจะเป็นแมวป่าแอฟริกันแบบคาราโคอะไรเงี้ยเห็นบ้างแต่ว่าเสือโคร่งของเราเนี่ยด้วยกฎหมายเนาะก็ส่วนใหญ่จะเห็นในสวนสัตว์กับสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือใบสวนสัตว์เหมือนกัน
1: เรามีการแบ่งกลุ่มของเสือที่มันอยู่เป็นพวกแบบไหนอย่างไรไหมเหมือนกับเสือนี่มันต้องอยู่อย่างนี้พันนี้ต้องอยู่อย่างนั้นและตัวนี้ควรจะอยู่กับตัวนู้นอะไรผมไม่รู้
0: มีคือตัวแบมเองเนี่ยแบมอ่ะเป็นคนที่ชอบเรื่อง animal personality ก็บุคลิกสัตว์ animal personality ซึ่งแบมอ่ะค้นพบอันเนี้ยตอนที่แบมกลับไปเรียนใหม่ปริญญาตรีใบที่2สาขา zoology น่ะก็เป็นสัตววิทยาก็แบมอ่ะเพิ่งรู้ว่าตอนนั้นอ่ะมนุษย์อ่ะเรามี5นิสัยเนาะที่เขาเรียกกันว่า five factor model มันเป็นเหมือนสเปกตรัมอ่ะเป็น5สเปกตรัมซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย
1: อ๋อประเภทของคนใช่ไหม
0: พูดคุยง่าย
1: เข้าสังคมไหม
0: ชอบเก็บตัวกังวลสไตล์งั้นใช่ใช
1: ่แบ่งกลุ่มคน
0: ซึ่งเสือโคร่งของเราเนี่ยมี3ใน5
1: อ๋อเหรอเหมือนมนุษย์เหมือนกัน
0: ใช่คล้ายๆมนุษย์ก็อัน3อันใหญ่ก็จะมีเรื่องเสือที่มั่นใจแล้วก็ดุ
1: มั่นใจและดุ
0: ใช่
1: โอเค
0: แล้วก็จะมีมั่นใจและนิ่ง
1: มั่นใจแต่ไม่ดุ
0: ใช่แล้วก็จะมีขี้กลัว
1: เวลาเราจะประเมินว่าเสือตัวไหนมีบุคลิกแบบไหนอะไรยังไงคุณมีขั้นตอนในการประเมินมัน

0: ทำอะไรบ้างครับ
1: อ๋อก็ตามงานวิจัยของแบมที่แบมทำของมหาลัยก็จะมีอยู่3ขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานสากลเนาะก็จะมีเรื่องคีเปอร์ถามคีเปอร์ก่
0: อ
1: นเพราะว่าคีเปอร์เนี่ยเป็นมนุษย์ที่ใกล้ชิดเสือตัวนี้มากที่สุด
0: ครับ
1: เราก็จะถามเขาว่าเวลาให้ทานอาหารตอนเช้าดุไห
0: ม
1: เป็นเสือที่ดุกับคีเปอร์หรือเปล่าดุกับเพื่อนไหม
0: ครับ
1: ชอบเล่นของเล่นที่เคยให้ไหมอะไรเงี้ยและเราก็จะเอาสกอร์เนี่ยเก็บเอาไว้แล้วก็น้องๆก็จะมีแบบทดสอบพฤติกรรม2แบบก็จะเป็นอย่างแรกที่แบมชอบใช้ก็เขาเรียกว่าพฤติกรรมของเล่นใหม่ก็คือเอาสิ่งที่น้องไม่เคยเห็นไม่ว่าจะเป็นกลวยรถหรือว่าอะไรที่เขาไม่เคยเห็นนะไปตั้งในกรงหรือว่าไปตั้งในจุดแสดงแล้ว measure ว่าน้องเนี่ยใช้เวลากี่วิกี่นาทีกี่ชั่วโมงเพื่อเดินมาแตะเสือที่แบบมั่นใจในตัวเองและดุนะจ้องตั้งแต่ในกรงแล้ว3วิคือวิ่งถึงแล้วก็วิ่งกระโจนใส่แต่เสือที่กลัวเนี่ย45นาทียังเดินไม่เฉียดเลยคร
0: ับ โอ้ต่างกันเยอะเลยนะ
1: ใช่ต่างกันเยอะมากแล้วก็อันที่3ก็คือเหมือนกันแต่เป็นมนุษย์ที่เขาไม่เคยเห็นเอาไปยืนหน้ากรงแล้วดูว่าเขาเดินมาหาไหมแล้วเราก็จะเอา3คะแนนเนี้ยไป statistical analysis แล้วเพื่อบ้วนออกมาว่ามันมีอะไรบ้างในเสือที่เราวิจัยอย่างเช่นแบมเนี่ยก็ไปวิจัยเสือ21ตัวที่แม่แตงก็จะเจอก็เนี่ยแหละเจอ3นิสัยนี้จริงๆตามนักวิจัยสากลอะไรเงี้ยค่ะแบมในฐานะคนใหม่ที่บางอาจจะน้องอาจจะไม่เจอหรือว่าไม่ได้เจอนานเงี้ยพอแบมเดิน approach เข้าไปเนี่ยแบมก็สามารถคาดเดาจากพฤติกรรมเขาก็ได้อย่างเช่นเสือเนี่ยเขาก็จะมีคำทักทายของเขาเป็นภาษาของเขาซึ่งเป็นการเป่าปากพ่นลมผ่านปากที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า chuffing หรือว่า prusten นั่นเองฉันมาเป็นมิตรนะ
0: ไม่ได้มาเพื่อคุกคาม
1: เราเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบมไปเจอเสือตัวใหม่เนี่ยแบมก็จะทำใส่
0: แล้วก็ทำเสียงเหรอ
1: ใช่ทำเสียง
0: ทำดิ
1: มันเป็นแบบอย่างเงี้ย
0: อันนี้คือทักทาย
1: ใช่แล้วถ้าเขาทักทายกับอุ้ย friendly โอเค
2: สวัสดีครับจำแบมได้ป่ะ
1: แต่ว่าพอเราไปทำในฐานะคนที่เขาไม่เคยเจอเนี่ยถ้าเขาทำกับก็แปลว่าเอ้ยโอเคมั่นใจตัวเองพออาจจะเป็นมั่นใจมันคงเพราะว่าก็ถือว่าเขาเนี่ยโอเปนแหละเราไม่รู้จักกันแต่เอ้ยเราเพื่อนกันนะหรือว่าเอ้ยเรามาดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเสือที่พี่กลัวแต่ทำใส่เท่าไหร่ก็หูรีบเหมือนเดิมแบบใครอะไม่อยากรู้จักอะไรเงี้ยสิ่งที่แบมชอบเกี่ยวกับเสือก็คือเราสามารถรู้ว่าเขาโฟกัสอะไรดูจากหูเสือบางตัวที่แบบว่าสมมติเสือเวลาเขาสนิทกับเรามากๆเนี่ยเขาจะไว้ใจใช่ไหมครับก็แปลว่าเวลาเราทำอะไรเขาไม่ค่อยสนใจเพราะเขาไว้ใจว่าเราไม่ทำอะไรแน่นอนก็เลยเสือบางตัวที่สนิทมากๆอ่ะแบมเรียกไปอ่ะมีแค่หูที่หันมาไม่หันมามอง
0: อ๋อแค่หูหันมาแล้วมาฟังว่ามีอะไรมีอะไรจะบอกแต่ไม่ต้องหันหน้ามา
1: ใช่ใช่ใช
0: ่กลไกนี้ใช้กับแมวได้ไหมครับ
1: ได
0: ้การรู้สิ่งนี้มันเอาไปต่อยอดไปทำอะไรได้

0: งานวิจัยเนี่ยประมาณ 14% ของเวลาเสือในสวนสัตว์ที่เขาไปวิจัย
1: คือเดินอยู่
0: ใช้เดินเพราะมันเบื่ออย่างเช่นคนไทยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเสือโคร่งเนี่ยชอบพิกน้ำปลาเนี่ยเขาชอบน่าจะ
2: เขาจะมาดม
0: ใช่เขาจะมาดมแล้วเขาก็จะยิ้ม
3: ในความเป็นจริงเนี่ยนะคะผู้หญิงไทยอายุไขเฉลี่ยปีล่าสุดเนี่ยนะคะของผู้หญิงเนี่ยสูงกว่าผู้ชายตั้ง8ปีอะค่ะอายุไขโดยเฉลี่ยของผู้หญิงเนี่ย81ปีนะคะของผู้ชายนะแค่73ปีเพราะอะไรเพราะผู้หญิงมีฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยนะคะเขาว่ามันเป็นฮอร์โมนที่มหัศจรรย์มากทำให้หัวใจและหลอดเลือดเนี่ยขยายตัวได้ดีแล้วก็บีบตัวได้แรงเพราะฉะนั้นไขมันก็ไม่ไปเกาะข้างในโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหัวใจวายเฉียบพลันโรคสมองอะไรต่างๆเนี่ยน้อยกว่าผู้ชายมากเลยนะคะอันนี้ก็ทำให้ผู้หญิงเนี่ยอายุยืนยาวกว่าผู้ชายค่ะ
4: ความแตกต่างทางชีววิทยาไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจสุขภาพของผู้หญิงได้ดียิ่งขึ้นแต่ยังเผยให้เห็นถึงความต้องการเฉพาะด้านและโอกาสใหม่ในตลาดสุขภาพสตรีจอลึกเทรนด์ Women's Wellness and Longevity ก่อนใครและเปลี่ยนความรู้ให้เป็นโอกาสพร้อมต่อยอดสู่ธุรกิจแห่งอนาคตไปกับหลักสูตร WHB รุ่นที่7สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ whb.info หรือ LINE ID whbinfo สบู่เบนเด็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะ BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีแจ้งเตือนเข้าศูนย์ด้วยศูนย์เยอะใกล้บ้านอีก
6: เสร็จแล้วครับ
5: เร็วจังไม่แพงด้วย
7: วางใจได้อยู่ที่ไหนก็ใกล้อีซูซูอีซูซูดีแม็กคุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
9: หยุดเอาของมาไฟแล้วที่เท้า
10: Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดเพียง4ครั้งซื้อพร้อมสมอได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
11: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
12: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
13: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซาของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั
2: ้
13: น
2: อันไหนอ่ะ
13: อันที่เป็นเฮดพีซซ้ายและขวาสังวานและอื่นๆใช่ฮะ
2: เคยเห็นแวบ
13: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซ็ปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราเอาสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลกชันถาวรและได้เก็บไว้ในมิวเซียม
14: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
15: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
16: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
15: ชิมซะหมดเลย
17: Perspective สัปดาห์นี้พบกับผู้ออกแบบงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์ซีรีส์มิวสิกวิดีโอและโฆษณาสร้างโลกเสมือนจริง360องศาที่ทำให้นักแสดงเข้าถึงบทบาทจนงานชิ้นนั้นๆได้รับความนิยมอันดับต้นๆของไทย
18: ได้ยินว่าอย่างเหมืองทรงเหมืองทรายนั้นก็เสร็จ
19: สร้างหมด
18: สร้าง
19: 100%
18: ใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะครับ
19: ใช้เวลา2อาทิตย
18: ์ฮะ
17: เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
8: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
0: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: Hot to handle. New Isuzu X Series 2.2 DDI Max Force. ร้อนแรงเป็นเรื่อง
2: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
6: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
2: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
6: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
1: หนึ่งสองสามสี่ ไม่มีเชื้อโรคมาฝังน้ำแน
10: ่ Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99%
9: เอาแล้วของที่แม่ฝากซื้ออ ้
1: าวเลย
10: ซื้อครบสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
19: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
20: การรู้สิ่งนี้มันเอาไปต่อยอดไปทำอะไรได
0: ้คือการที่เรารู้เนี่ยมันสำคัญมากตรงที่ว่าด้วยเทรนด์การวิจัยใหม่เนาะในสวนสัตว์สากลเนี่ยเราก็จะเห็นสัตว์เป็นเขาเรียกอะไรปักเจงไหมภาษาไทยเห็นเป็นตัวตนก็คือสมมติพอแบมรู้ว่าเสือตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์ที่มั่นใจตัวเองเป็นเสือมั่นใจตัวเองและดุเนี่ยเราแบมก็จะเลี้ยงเขาไม่เหมือนตัวขี้กลัว อย่างเช่นการส่งเสริมพฤติกรรมเนาะอย่างเช่นในป่าเนี่ยกว่าเขาจะล่ากวางแล้วก็กินให้เสร็จเนี่ยก็ 4-8 ชั่วโมงแต่เขาอยู่กับเราเนี่ยก็20นาทีก็เสร็จมันจะมีความอัดอั้นใจที่เขารู้สึกว่าพลังงานมันเหลือซึ่งมันสามารถกลายเป็นความเครียดได้แล้วนานๆไปมันจะทำให้เขาเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีซึ่งมันก็จะเป็น enrichment หรือว่าการส่งเสริมพฤติกรรมเนี่ยเอาเข้ามาใช้ใช่ไหมครับ
21: ครับ
0: ก็มันก็จะมีเรื่องอย่างเช่นเนี่ยเสือที่มั่นใจในตัวเองแล้ว

0: ดุเนี่ยจะชอบเล่นอะไรฮาร์ดคอร์ชอบแบบอะไรนะล
1: ้อ
0: ล้อแทรกเตอร์ล้อไอ
1: ้ล้อยางให้เขาปีนกระโดดเกาะ
0: ขอได้แบบได้ฉีกได้ทำลายล้างเนี่ยส่วนเสือที่ขี้กลัวเนี่ยถ้าเราเอาไอ้ล้อเนี่ยไปให้เขาเนี่ยสวัสดิภาพเขายิ่งลดเพราะเขากลัวเราก็เลยต้องให้ของเล่นที่เขาชอบอย่างเช่นแค่การเติมกลิ่นใหม
1: ่ๆ
0: อย่างเช่นคนไทยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเสือโคร่งเนี่ยชอบพริกน้ำปลา
1: เดี๋ยวอีกเติมกลิ่นนี่เราเอาน้ำปลาให้เขาดม
0: ใช่ก็คือเอาพริกน้ำปลาผสมกับน้ำหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ไปสเปรย์ตามต้นไม้ที่เขาเดินผ่านบ่อยๆอะไรเงี้ยครับ
2: น้ำปลาครับก็คือมันก็จะทำให้เสือเนี่ยสนใจของเล่นมากขึ้น
1: ใครเป็นคนค้นพบว่าน้ำปลามันใช้ได้
0: ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็ก็หลายๆสวนสัตว์ใช้พริกน้ำปลากับลิสเตอรีนครับน้ำยาบนปาก
1: เหรอ
0: ใช่แบบคาดว่าน่าจะเหมือนเราแหละเหมือนเวลาเราร้อนๆแล้วเราดมยาดมอ่ะมันเย็นอะไรเงี้ยเขาชอบน่าจะ
1: เขาจะมาดม
0: ใช่เขาจะมาดมแล้วเขาก็จะยิ้ม
1: ผมเจออะไรที่มันคล้องจองกันแล้วระหว่างเสือโคร่งกับผีเสื
0: ้ออ
1: ถ้าคุณเอาน้ำปลาไปราดที่โขดหินในป่าผีเสื้อจะมา
0: ใช่
1: เวลาช่างถ่ายภาพเขาจะเอาน้ำปลาไปหย่อไว้แล้วผีเสื้อก็มาลง
0: ถูกต้อง
1: แปลว่าเสือมันก็ชอบเหมือนกัน
0: ใช่แปลว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่กลิ่นคล้ายคลึงกลิ่นที่จะพบเจอในป่า
1: แล้วคุณต้องคอยเอาน้ำปลาไปฉีดให้พวกที่หวาดกลัวอะไรบ้างไหม
0: เสือเนี่ยเวลาเขาเครียดมากๆใช่ไหมเขาจะเดินเป็นเลข8แล้วเขาก็จะไม่หยุดแล้วเขาก็จะทั้งวันเขาก็จะเดินเหมือนงานวิจัยเนี่ยประมาณ 14% ของเวลาเสือในสวนสัตว์ที่เขาไปวิจัย
1: คือเดินอยู่
0: ใช้เดินเพราะมันเบื่อเพราะว่าในป่าเนี่ยเขาเดินตั้งหลายกิโลใช่ไหมพออยู่ในสวนสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดีมันคือคอมเพล็กซ์มันคือการให้ตัวเลือกการที่เราอย่างเช่นใส่เฟอร์นิเจอร์เข้าไปบ่อยๆหรือว่าเพิ่มกลิ่นเพิ่มของเล่นเนี่ยมันก็เป็นการทดแทนความคอมเพล็กซ์ที่อาจจะในสวนสัตว์อาจจะไม่เท่าป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แทนที่น้องจะเดินเป็นเลข8สมมุติ3รอบเนี่ยพอสเปรย์กลิ่นแล้วเนี่ยน้องอาจจะแบบอุ๊ยกลิ่นอะไรอ่ะแล้วก็อาจจะพอสแล้วก็ใช้เวลากับกลิ่นนั้นแล้วก็อาจจะคอนติเนียแต่มันก็จะมีช่วงนึงที่เราสามารถดึงน้องออกจากภวงค์นั้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือพอฟังดูแล้วนะมันเหมือนกับว่าเมื่อเรามีความรู้เยอะขึ้นน่ะเราเข้าใจมันมากขึ้นน่ะเราก็จะเริ่มสงสารมันว่าเราไม่น่าทำให้มันเกิดมาตัวเราอยู่ในกรงเลยเพราะต่อให้คุณทำกรงดียังไงก็ไม่เท่าป่าไม่เท่าธรรมชาติที่มันจะได้อยู่ยังไงมันก็ต้องมีความทุกข
0: ์คือหลายๆคนอาจจะงงว่าแบมเนี่ยทำงานกับสวนสัตว์อยู่กับสวนสัตว์มาเป็น10ปีแต่แบมก็ยังโปรสวนสัตว์นะเพราะว่าทุกคนในรุ่นแบมเนี่ยเรารักสัตว์เพราะว่าสวนสัตว
1: ์
0: เพราะว่าตอนเด็กเราไปสวนสัตว์แล้วตอนโตมาก็มีแบบคุณเดวิดแอตเทนเบิร์กของอังกฤษหรือคุณสตีฟเออร์วินเนี่ยที่โชว์ความน่าทึ่งของสัตว์เนาะและสวนสัตว์ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่แบมรู้สึกว่ามันสำคัญมากต่อสังคมต่อเจเนอเรชันหน้าเนาะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถไปดำน้ำกับฉลามที่เคปทาวน์หรือว่าไปหาบิ๊กโคโลกได้สวนสัตว์นี่แหละมันเป็นที่ที่สามารถเขาเรียกอะไรอ่ะ
1: เพาะสร้างมนุษย์ที่รักสัตว์
0: ใช่ใช่
1: แล้วให้เกิดขึ้น
0: ใช่แล้วสวนสัตว์เนี่ยมีหลายอย่างที่เขาทำแล้วคนอาจจะไม่รู้อย่างเช่นสวนสัตว์เนี่ยเขาอนุรักษ์สัตว์เยอะมากเขาแค่อาจจะไม่ได้ประกาศในสัตว์ในสวนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเสือโคร่งไม่ว่าจะเป็นลิงไม่ว่าจะเป็นหมีเนี่ยสุดท้ายแล้วจริงๆ theory ที่เขาอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าในวันหนึ่งที่ป่าไม่พร้อมและหมดจริงๆอ่ะอย่างน้อยเราก็ยังมีน้องอยู
1: ่อย่างน้อยยังมีสายพันธุ์นี้เหลืออยู
0: ่ใช่ใช
1: ่ไม่สูญพันธ
0: ุ์ใช่แล้วสัตว์ในสวนสัตว์เนี่ยก็ช่วยเพื่อนในป่าเยอะมากอย่างเช่นเสือไร่เมฆเนี่ยเสือไร่เมฆในสวนสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเซนซิทีฟ
1: ครับ
0: เพราะเวลาในป่าเนี่ยเขาจะตัวผู้กับตัวเมียจะประมาณ10ถึง13โลก็ตัวเท่าๆกันแต่พอมาอยู่ในสวนสัตว์เนี่ยตัวผู้เด้งไป23โล
1: แข็งแรงหรืออ้วน
0: แข็งแรง
1: อ๋อเพราะมันมีอาหารการกิน
0: ใช่ใช่ใช่ซึ่งการที่เรามีเสือไร่เมฆในสวนสัตว์เนี่ยมันทำให้เราเนี่ยช่วยเสือไร่เมฆในป่าได้ตรงที่ว่าเราสามารถดูออกว่าเสือไร่เมฆที่ body condition score หรือว่าสภาพร่างกายหน้าตาแบบนี้น้ำหนักแบบนี้วางยาสลบต้องใช้เท่าไหร่อย่างเช่นเสือโคร่งเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าน้องเนี่ยพอตับเหมือนตับทำงานไม่ค่อยดีเนาะยาสลบแค่15มิลเนี่ยสามารถฆ่าเสือโคร่งได้เลยแล้วการที่เรามีเขาในสวนสัตว์เนี่ยเราสามารถ polish dose ให้เวลาเจอเขาในป่าเนี่ยความเสี่ยงน้อยที่สุดเพราะว่าเสือในป่าเราก็ไม่สามารถ monitor 3-4 วันเราอาจจะ
1: เราก็ใช้ ตัวในสวนสัตว์เป็นผู้ที่สอนเรา
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็แบมเข้าใจว่าสวนสัตว์เนี่ยมันไม่ดี 100% หรอกแต่ว่าเราพยายามซึ่งอันนั้นตรงนั้นนะแบมรู้สึกว่ามันดี
1: เท่าที่หนูรู้ประเทศเราสามารถส่งสัตว์กลับเข้าไปอยู่ในป่าผมเคยได้ยินว่าเหมือนประเภทสัตว์ที่ไม่ใช่เสือ
0: มี
1: นกอะไรเนี่ยเคยเห็นว่ามี
0: ใช่ Great Hornbill ใช่
1: ตระกูลกิ้งก่าอะไรอ่ะ
0: มี
1: ใช่ไหม
0: กวางก็มีใช
1: ่ค่ะแต่เสือนี่มีไหม
0: เสือเนี่ยมันจะเป็นสัตว์ที่ยากค่อนข้างยาก
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันก็จะมีปัจจัยหลายๆข้อเนาะประมาณ5ข้อที่แบมเข้าใจเจตนาทุกคนเหมือนหลายๆคนก็ถามแบมว่าแบบรักเสือทำไมไม่อยากเห็นเขาในป่าเนาะคือแบมเข้าใจเจตนาที่เราอะอยากให้สัตว์พวกนี้เป็นอิสระแบมเข้าใจแหละสวัสดิภาพมันก็ดีแต่ว่าผืนป่าเราทุกๆวันเนี้ยเหมือนเราปล่อยเขาไปตายอะแบมเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยแบมก็อาจจะไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเสือตัวเบลอ5ตัวมาอยู่ในป่าม
1: ันอาจจะเดินหลงเข้ามาที่บ้านเราเมื่อไหร่ก็ได้หรือตั้งใจก็ได้ต้องถามตามข่าวที่เกิดขึ้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่ของอุทยานมั้ง
0: ใช่ไหมฮะ
1: แล้วก็เจอเสือสังหารในแถวห้วยขาแข้ง

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่หยุดเช็ดเท้าเช็ดเท้า
2: Naftex Textile 5.0 ช่วยยับยั้งเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้มากกว่า 99% แค่เช็ดซื้อพรมสมอลได้แล้ววันนี้ที่ LINE และ Shopee
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
4: น้ำมันเต็มถังไปไหนดีอะ
5: ขึ้นเหนือถึงแม่สายลงใต้สบายๆถึงเบตง
4: ไปได้ขนาดนี้คุ้มจริง
6: เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
7: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
8: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
9: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
12: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซ่าของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั
13: ้
12: น
13: อันไหนอะ
12: อันที่เป็นเฮลพีทซ้ายและขวาสังวาลและอื่นๆใช่ฮะ
13: เคยเห็นแวบ
12: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเราเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราเอาสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลคชันถาวรและได้เก็บไว้ในมิวเซียม
14: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
15: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
14: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
15: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
17: วันสบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
18: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
19: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
18: สะดวกช้อป
19: ที่ช็อปมาเนีย
20: Perspective สัปดาห์นี้พบกับผู้ออกแบบงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์ซีรีส์มิวสิกวิดีโอและโฆษณาสร้างโลกเสมือนจริง360องศาที่ทำให้นักแสดงเข้าถึงบทบาทจนงานชิ้นนั้นๆได้รับความนิยมอันดับต้นๆของไทย
21: ได้ยินว่าอย่างเหมืองทรงเหมืองทรายนั้นก็เซต
22: สร้างหมด
21: สร้าง
22: 100%
21: ใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะครับ
22: ใช้เวลา2อาทิตย
21: ์ฮะ
20: เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
23: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
24: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
25: ต่อไปเราจะมีรถยนต์ไร้คนขับคอมพิวเตอร์ที่สั่งการด้วยสมองโทรศัพท์มือถือแบบไม่ต้องพกพาทุกคนกำลังพัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตแต่เราพัฒนาผ้าที่ช่วยให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นด้วย Naftex Textile Innovation 5.0 ให้ผ้าเป็นเกราะช่วยป้องกันเชื้อโรคให้คุณไปเจอคนที่รักได้สนิทใจช่วยให้ชีวิตปลอดภัยกับนวัตกรรมผ้า 5.0 Small แบรนด์เล็กๆกับเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนไทย
26: คือแบมเข้าใจเจตนาที่เราอะอยากให้สัตว์พวกนี้เป็นอิสระแบมเข้าใจแหละสวัสดิภาพมันก็ดีแต่ว่าผืนป่าเราทุกๆวันเนี้ยเหมือนเราปล่อยเขาไปตายอะก็คือ1เขาอยู่ในสวนสัตว์มาประมาณ 20-30 รุ่นแล้วเกิดในสวนสัตว์ 100% เขาไม่รู้จักว่าป่าคืออะไรบ้านของเขาคือสวนสัตว์อันที่2ก็คือเสือเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ดุร้ายที่เวลาอยู่กับสวนสัตว์นานๆเนี่ยอินสติ้งจะค่อยๆลดความเป็นเสือป่าจะค่อยๆลดถ้าสมมติมันมีเหมือนก็เพิ่งมีรีอินโทรดักชันของเสือที่คาซัคสถานมั้งแต่ว่าอันนั้นอ่ะเป็นเพราะว่าเขาค่อยๆสอนให้เสือตัวเนี้ยผ่าน
27: เขาทำอะไรคาซัคสถานเกิดอะไรขึ้น
26: ก็คือปล่อยเสือกับเข้าป่าแต่ของเขาเนี่ยมันหลายเจเนเรชันกว่าจะปล่อยได้เพราะว่าเขา
27: ต้องสอนให้มันกลับไปล่าสัตว์เป็นไปทีละนิดทีละนิดเงี้ยหรอ
26: ใช่ใช่หลายคนคิดว่าเขาเก่งอ่ะแต่จริงๆเสือในป่าที่เราเห็นที่เก่งๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาผิดถูกมาหลายปีมากเขาถึงเก่งแต่
27: อ๋อเหรอคือผมอันนี้แสดงว่าผมเข้าใจผิดผมคิดว่ามันเป็นลูกเสือเมื่อเกิดมาโตขึ้นมันก็ต้องล่าได
26: ้ไม่จริงไม่มันก็มีเสือบางตัวที่แบบ ที่แบมเห็นนะแบบวิ่งล่าแล้วแบบสะดุดขาตัวเองอะไรเงี้ยมันก็มีม
27: ัน
26: ไม่
27: ได้แบบ
26: ใช่มันคือมันมีเยอะคือมันก็
27: โอเคมี
26: เหมือนเรา
27: เนี่ยแหละ
26: ใช่ก็เรียนการที่เป็นเสือเนาะอะไรเงี้ยการที่ถ้าเราจะ reintroduce เราก็ต้องสอนให้เขาเป็นเสือแล้วก็อีกอันนึงที่เราต้องทำคือ aversion trainingอย่างเช่นในแคนาดาเนี่ยเวลาเขาปล่อยหมีกลับสู่ป่าเนี่ยเขาจะยิงพื้นเพื่อให้สอนให้หมีตัวนี้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยอันตราย
27: อ๋อยิงพื้นใกล้ๆมันให้มันกลัว
26: ใช่ใช่ใช
27: ่เวลาเจอมนุษย์ก็จะได้ไม่มายุ่ง
26: ใช่เวลาเราอยากเอาเสือกลับคืนเข้าสู่ป่าเนี่ยแบมเข้าใจแต่แบมรู้สึกว่าใจเขาใจเราถ้าแบมเป็นชาวบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆป่าเนี่ยแบมก็อาจจะไม่ชอบที่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้เนี่ยเอาเสือตัวเบลอ5ตัวมาอยู่ในป่าม
27: ันอาจจะเดินหลงเข้ามาทางบ้านเราเมื่อไหร่ก็ได
26: ้แล้วมัน
27: ตั้งใจก
26: ็
27: ได้
26: ใช่แล้วมันเป็นเคสสตัดดี้ใหญ่ของแอฟริกาที่ช้างแอฟริกาเนี่ยเข้าไปพอป่ามันขาดแคลนเนาะเข้าไปกินพืชผลของ villagers หรือว่า
27: ไทยก็เป็นนี่
26: ใช่แต่ว่ามันแย่ตรงที่ว่าของแอฟริกาเนี่ยนักวิจัยที่เข้าไปเนี่ยไม่เห็นใจเข้าไปด่าเขาไปรังแกว่าทำไมคุณไม่รักช้างนู่นนี่นั่นทั้งๆที่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่ช้างทำลายไปคือเงินที่เขาส่งลูกเรียนมันก็เข้าใจได้ว่าทำไมเขาถึงโกรธทำให้คนกลุ่มเนี้ยยิ่งโกรธช้างมากขึ้นเพราะว่าน้อยใจว่าทำไมในสเตจของโลก
27: ช้างไม่ได้ห่วง
26: ทำไมไม่มีใครให้เกียรติเขาในฐานะมนุษย์ด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งแบมก็ไม่ได้อยากให้ความเจ็บปวดเนี้ยมาอยู่ในไทยแบมก็เลยรู้สึกว่าจนกว่าเสือจะกลับเข้าไปเนี่ยป่าเราต้องพร้อม
27: เราต้อง
26: ไม่ง่ายเลย
27: ไหนๆมีนักสัตววิทยาอยู่ตรงนี้ก็เลยต้องถามตามข่าวที่เกิดขึ้นไม่นานเนี่ยเจ้าหน้าที่ของอุทยานมั้ง
26: ใช่ไ
27: หมฮะแล้วก
26: ็
27: เจอเสือสังหารในแถวห้วยขาแข้งอันนี้อธิบายเหตุการณ์มันคืออะไรครับ
26: เท่าที่อ่านมาเนี่ยน้องน่าจะเป็นเสือจูเวนาลก็ประมาณขวบกว่าคือเสือเนี่ยจะโตเต็มวัยประมาณ2ปีเน
27: า
26: ะก็แปลว่าก็ยังเด็กอยู
27: ่ก็ยังไม่เต็มวัย
26: ใช่ยังไม่เต็มวัยคือแบบว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือซิมเทมของป่าที่ไม่พร้อมคือจริงๆอ่ะเสือไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าอะไรเขาไม่ชอบมนุษย์หรอกเขาไม่ได้อยากมีกับเราแต่ว่านกหรือว่าลิงที่เห็นเนี่ยเพราะว่าที่ที่มนุษย์อยู่คือที่ที่อาหารอยู
27: ่มันก็หิวมันก็เลยเสี่ยง
26: เวลาสมมติเราเป็นเสือแล้วเราหิวแล้วเราเห็นฝูงกวางเนี่ยเราจะมีสองออปชันกวางที่อ้วนน่าจะกินแล้วอยู่ได้4วันแต่วิ่งเร็วอ่ะไม่รู้ได้หรือเปล่ากับกวางที่ผอมโสมน่าจะกินแล้วแบบอิ่มแค่วัน2วันเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ต้องเลือกเขาเลือกตลอดว่า
27: เอาตัวไหน
26: อันไหนคุ้มไม่คุ้มอันไหนคุ้มไม่คุ้มงั้นก็แปลว่าการที่เขามาในถิ่นมนุษย์ที่เธอกลัวเนี่ยเขาก็ต้อง
27: หิวมาก
26: หิวจริงๆที่จะเดินลงมาอะไรเงี้ย
27: หาอาหารไม่ได้
26: ใช่
27: นั่นคือส่วนหนึ่ง
26: ใช่
27: สรุปก็คือมันต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีป่าที่พร้อมมันถึงจะเกิดกลไกนั้นขึ้น
26: ถูกต้อง
27: ซึ่งได้แบมลองเดาคิดว่าคงไม่พร้อม

0: ในเร็วๆนี้หรอกใช่ไหม
1: สัตว์ในสวนสัตว์กับสัตว์ในป่าเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเป็นสปีชีส์เดียวกันมันมีหลายอย่างที่เขาไม่เหมือนกันคือสวนสัตว์พวกเซตพีโอทีเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะเขาเก็บสิ่งที่เรียกว่าสตั๊ดบุ๊กก็คือแปลว่าเรารู้ว่าเสือตัวเนี้ยเป็นอินโดจีนแน่นอน
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าเราจะเอาเข้าป่าจริงๆอ่ะเราต้องเอาเสือที่เราแน่ใจจริงๆว่านี่แหละคือเสืออินโดจีนเพราะเสือบ้านเรา
0: เป็นพื้นเมือง
1: ใช่
0: จึงควรทำเช่นน
1: ั้
0: น
1: ใช่เพราะว่าเสือแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนกันเขาหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าอย่างเช่นเสือไซบีเรียเนี่ยขนฟูตัวใหญ
0: ่
1: ก็อยู่บ้านลาวารอนฮีทสโตรกตายเสือเบงกอลก็ตัวใหญ่แต่ว่าขนเตียนแต่ตัวใหญ
0: ่
1: ซึ่งอยู่บ้านเราที่อาหารน้อยเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ไหว
2: แต่เสือตัวใหญ่ก็ต้องกินเยอะ
1: ใช่แต่เสืออินโดจีนของเราเนี่ยก็จะเล็กหน้าเหมือนพี่ๆเลยแต่ว่าเล็กแล้วก็ลายจะถี่อยู่ป่าเราก็จะพังตัวดีขึ้นเร็วขึ้นแบบถูกดีไซน์เพื่อผืนป่าเรานั่นแหละ
0: โอเคงั้นเราจะไม่เขาเรียกอะไรนะเราจะยังไม่เห็นการเอาเสือ
1: โคร่ง
0: กลับเข้าไปอยู่ในป่าได้ในเร็วๆนี้หรอก
1: ใช่
0: ต้องเตรียมการอีกเยอะ
1: ใช่
0: งั้นมีข้อมูลไหมครับว่าแล้วเสือที่อยู่ในป่าเนี่ยมันเต็มพื้นที่ของมันหรือยังถ้าบอกว่าป่าเรามีแค่ไหนและมันมีเจ้าถิ่นอยู่แล้วหรือเปล่
1: า
0: ถูกไหมมันต้องการจะเพิ่มแปลว่าที่มันเหลือนะ
1: เข้าใจ
0: กวางล้นอาหารล้นไปเพิ่มอีกอะไรเงี้ยมีข้อมูลไหม
1: คือตอนนี้ป่าเราขาดแคลนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นผลไม้เพราะว่าด้วยโลกที่ร้อนขึ้นเนาะบางทีแบบผลไม้ก็บลูมช้าลงนกก็เพี้ยนคือทุกอย่างเพี้ยนหมดตอนนี้พื้นป่าทั่วโลกเพี้ยนหมดพื้นป่าไทยก็เช
0: ่
1: นกันแล้งก็แล้งหนักขึ้นฝนตกก็ฝนไม่แน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าเสือเราเนี่ยเป็นข่าวดีตรงที่ว่าเราเป็นประเทศเดียวในเซาท์อีสเอเชียที่ประชากรเสือในป่าเพิ่มขึ้นเรื่อย
2: เ
1: หรอใช่พี่ของเราเก่งมากพี่ๆในป่าเราเก่งมาก
0: พี่ที่ดูแลใช่ไหม
1: ใช่พี่ที่ดูแลในป่าเก่งมากใช่
0: ก็คือเรามีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเรามีที่พักฟื้นให้ก
1: ับ ใช่แล้วมี
0: สิ่งต่างๆ
1: เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่ดูแลเรามีนักวิจัยที่อยู่ในป่าเลยมี
0: ก็แปลว่าถ้าความสะดวกในการเอาเสือบ้านไปอยู่ในป่าเนี่ยอาจจะไม่ต้องเพราะเสือป่าก็เพิ่มอยู่
1: ใช่ถูกต้อง
0: เสือบ้านแค่จัดการให้มันมีความสุขในชีวิต
1: ใช่
0: แล้วก็ดูแลการผสมพันธุ์ให้มัน
1: ถูกต้อง
0: ข้ามตระกูลนะอย่าไปอะไรอย่างนี
1: ้ใช่
0: แค่นั้น
1: ใช่
0: สัตว์ที่ถูกเลี้ยงโดยมนุษย์จะอยู่ในอะไรก็แล้วแต่มันควรจะมีมาตรฐานอะไรที่จะทำให้เขามีความสุขในการอยู่ตรงนั้นบ้างครับ
1: อ๋อมีค่ะก็คือตอนนี้ที่ระดับสากลใช้กันเขาเรียกว่า five domains เป็นอันใหม
0: ่ครับ
1: ซึ่ง five domains เนี่ยโดเมนแรกก็เรื่องโภชนาการควรได้กินอาหารทานอาหารที่ตรงตามสิ่งที่เขาต้องการนิวทริชั่นต้องถึงโปรตีนต้องถึงอันที่สองก็คือสภาพแวดล้อมควรเสือเนี่ยต้องการกรงที่ใหญ่พอที่จะสามารถวิ่งได้ปีนป่ายได้ต้องการสระน้ำที่สะอาดและสามารถลงไปว่ายได้เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่ชอบน้ำแล้วขี้ร้อนใช่อีกอย่างนึงก็คือพฤติกรรมเราควรให้ choice เพื่อให้เขาได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องล่าสัตว์อย่างเช่นสวนสัตว์บางที่ที่แบบพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยก็จะเอารถกอล์ฟขับแล้วก็เอาของเล่นให้มันไล่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการอยู่กับเพื่อนได้ใช้พฤติกรรมได้อินเทอร์แอคกับเสือด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องสุขภาพเสือทุกตัวไม่ว่าสัตว์ทุกตัวก็ควรมี ready access ทีมแพทย์ที่เก่งแล้วก็แพทย์เราก็เก่งอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าทีมแพทย์ที่เพียบพร้อมดีกว่าแล้วก็อันสุดท้ายคืออันใหม่ก็คือมาจาก theory เรื่องที่ว่าสัตว์ทุกตัวเนี่ยชีวิตที่ไร้ความทุกข์ทรมานก็ไม่ใช่ชีวิตที่น่าอยู่ชีวิตที่น่าอยู่คือชีวิตที่มีความสุขมันก็เลยเป็นอันที่5ที่เขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า mental state หรือสุขภาพจิตใจเสือที่ไม่เจ็บก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตเขาน่าอยู่หรือว่าเขามี quality of life ที่ดีเสือที่มี quality of life ที่ดีก็คืออาจจะหิวบ้างแต่พอหิวเนี่ยได้กินอาหารในแบบที่เขาต้องการจริงๆพอกินอาหารเสร็จก็อิ่มแล้วก็รู้สึกดีใจที่ล่าสำเร็จอะไรเงี้ยได้อินเทอร์แอคกับเพื่อนมีสัมพันธ์กับคีปเปอร์ที่ดีได้อยู่ในที่ที่ให้เกียรติเขาอะไรเงี้ยอันนี้แหละคือโดเมนที่5และ5อันนี้รวมกันเนี่ยก็จะเป็นฟูลพิกเจอร์ของสวัสดิภาพเสือ1ตัว
0: เวลาศึกษาหรือวิจัยหรือค้นคว้าเรื่องเสือเรื่องสัตว์ที่คุณชอบไปเรื่อยๆมันมีอะไรกลับมาสะท้อนถึงมนุษย์มั้ย
1: มี

0: พออยู่กับเสือพอได้ทำงานกับหมีอะไรเงี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วสำหรับแบบเนี้ยชีวิตความสุขมันอาจจะไม่ต้องคอมพลิเคทขนาดนั้น
1: คุณเล่าไปเล่ามากลับเข้ามาธรรมะหรือธรรมชาติเลยนะ
0: ใช่ใช่แบบว่าม
1: ันก็มีแพร่เลยต้องการอะไรโอ้ยิ่งใหญ่อะไรหรอกจริงมันบางอย่างที่อยู่ในใจ
2: ถ้าเราต้องการให้ลูกเรานะหลานเราที่อยู่กับเราเนี่ยนะคะออกกำลังกายเอ่ยทานอาหารที่มีประโยชน์เลยคนที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดเนี่ยคือคุณแม่ในเรื่องอาหารเนี่ยแม่ต้องดูแลนะคะว่าอาหารที่ลูกหลานเราจะทานเนี่ยเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยใช้อาหารที่ไม่ปรุงแต่งไม่แปรรูปอาหารที่มาจากผักพืชผักผลไม้ใกล้บ้านเนี่ยค่ะแต่วิธีการเราอาจจะต้องค่อยๆเริ่มกับเขานะคะแรกก็ตั้งแต่เขาเด็กๆเลยค่ะตั้งแต่6เดือนเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะให้เขาหัดทานผักผลไม้ที่มีประโยชน์นะคะเรื่องออกกำลังกายนี่ก็เช่นเดียวกันคุณแม่ก็ต้องชอบออกกำลังกายด้วยแล้วทำให้มันสนุกค่ะเราเด็กเนี่ยชวนเขาเล่นพอเขาเล่นบ่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะติดอะค่ะเพราะว่าเขาก็จะอยากจะเล่นนะคะอย่างตัวพี่เองเนี่ยคุณแม่ก็แบบชวนเล่นแบดเราก็อยากจะเล่นกับคุณแม่อยากจะเก่งเหมือนคุณแม่นะคะคุณแม่ก็แข็งแรงเราก็แข็งแรงไปด้วย
3: เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากต้นแบบที่ดีในครอบครัวแล้ววันนี้ความใส่ใจในสุขภาพของผู้หญิงยังสามารถต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจแห่งอนาคตร่วมเรียนรู้แนวคิดและเทรนด์ใหม่ด้าน Women's Wellness กับหลักสูตร WHB รุ่นที่7สนใจดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ whb.info หรือ LINE ID wwinfo
4: Miu X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive Miu X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
5: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
6: ต่อไปเราจะมีรถยนต์ไร้คนขับคอมพิวเตอร์ที่สั่งการด้วยสมองโทรศัพท์มือถือแบบไม่ต้องพกพาทุกคนกำลังพัฒนาเทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิตแต่เราพัฒนาผ้าที่ช่วยให้ชีวิตปลอดภัยขึ้นด้วย Navtex Textile Innovation 5.0 ให้ผ้าเป็นเกราะช่วยป้องกันเชื้อโรคให้คุณไปเจอคนที่รักได้สนิทใจช่วยให้ชีวิตปลอดภัยกับนวัตกรรมผ้า 5.0 Small แบรนด์เล็กๆกับเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนไทย
7: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
8: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
9: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
10: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
10: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
12: เราได้เห็นลิซ่าอยู่ในมิวสิกวิดีโอลาลิซ่าของกระผมขึ้นไปอยู่บนภาพนั้นในมิวสิกวิดีโอนั
13: ้
12: น
13: อันไหนอะ
12: อันที่เป็นเฮลพีทซ้ายและขวาสังวาลและอื่นๆใช่ฮะ
13: เคยเห็นแวบ
12: ๆครับเราเอางานที่เป็นคอนเซปต์ซึ่งผมเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเล่าเรื่องของผู้หญิงไทยเป็นหลักแล้วเราสิ่งนี้ไปวางไว้ที่แมทมิวเซียมเขาบอกผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้มีโอกาสที่ได้ทำคอลเลคชันถาวรและได้เก็บไว้ในมิวเซียม
14: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
15: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
16: อ
15: ่
16: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
17: ชิมซะหมดเลย
18: ไปต่อแล้วนะไปกี่ที่ไป10กว่าที่อ่ะ
19: ทันหรือเปล่า
8: อีซูซู D Max ไปได้ไม่มีสะดุด
3: บรรทุกเยอะขนาดนี้ประหยัดขนาดนี้ยังไงก็คุ้ม
8: อีซูซู D Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตรับข้อเสนอสุดพิเศษวันนี้ถึง30กันยายนนี้
10: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
11: Perspective สัปดาห์นี้พบกับผู้ออกแบบงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์ซีรีส์มิวสิกวิดีโอและโฆษณาสร้างโลกเสมือนจริง360องศาที่ทำให้นักแสดงเข้าถึงบทบาทจนงานชิ้นนั้นๆได้รับความนิยมอันดับต้นๆของไทย
13: ได้ยินว่าอย่างเหมืองทรงเหมืองทรายแล้วนั่นก็เสร็จ
17: สร้างหมด
13: สร้าง
17: 100%
13: ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ
17: ใช้เวลา2อาทิตย
13: ์ฮะ
11: เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
19: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
20: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
19: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียแล้วครับ
20: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
19: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
1: เวลาศึกษาหรือวิจัยหรือค้นคว้าเรื่องเสือเรื่องสัตว์ที่คุณชอบไปเรื่อยๆมันมีอะไรกลับมาสะท้อนถึงมนุษย์ไหม
0: มีก็คือสำหรับแบมเนี่ยแบมเป็นคนที่สมัยก่อนเนี่ยให้ความสำคัญกับ accolade มากๆเขาเรียกอะไรแบบรางวัลสอบได้เกรดเท่าไหร่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบว่าแบมรู้สึกว่ามันบ่งบอกถึงคุณภาพของตัวแบมเองหรือว่าแบบว่าแบมเก่งไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่พออยู่กับเสือพอได้ทำงานกับหมีอะไรเงี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วสำหรับแบมเนี่ยชีวิตความสุขมันอาจจะไม่ต้องคอมพลิเคทขนาดนั้น อย่างเช่นเสือความสุขของเขาก็คือการที่ได้กินอาหารที่ดีที่เพียบพร้
1: อม
0: การที่ได้อยู่ในบ้านหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เขามีตัวเลือกที่ตรงกับตัวเขาการที่มีสังคมที่ดีอาจจะมีแบบว่าอยู่กับเสืออีกตัวหนึ่งอีกสองตัวอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบมสะท้อนว่าเออหรือว่าแบมก็ต้องการแค่นั้นเหมือนกันแล้วพอรู้สึกแบบนั้นเนี่ยมันทำให้แบม overall เนี่ยเป็นคนที่มีความสุขง่ายขึ้น enjoy life ง่ายขึ้นและเห็นทุกอย่างเป็นโบนัสเห็นทุกอย่างที่สิ่งที่เคยคิดว่าต้องคว้ามาได้ก็แบบถ้าคว้ามาก็เป็นโบนัสแต่พอมองกลับไปเฮ้ยเราชนะหลายอย่างแล้วเรา privilege มากๆที่มีเพื่อนที่ดีมีบ้านที่น่าอยู่ได้กินอาหารอร่อยตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเหมือนเป็นกระจกสะท้อนดีกว่าใช่
1: ผมว่าเอ๊ะหรือผมเป็นคนพุทธผมเลยรู้สึกว่าคุณเล่าไปเล่ามากลับเข้ามาธรรมะหรือธรรมชาติเลยนะ
0: ใช่ใช่แบบว่า
1: จริงๆม
0: ัน
1: ไม่ได้ต้องการอะไรโอ้ยิ่งใหญ่อะไรหรอกจริงมันบางอย่างที่อยู่ในใจ
0: เวลาแบมกลับไปอ่านเนี่ยมันจะมีหนังสือที่แบมแนะนำมากเป็นของคุณจอห์นเบอร์เจอร์ที่ชื่อว่า Why Look at Animals ใช่ไหมครับเขาบอกว่ามนุษย์กับสัตว์เนี่ย presence แรกของสัตว์ที่มนุษย์ใช้ก็คือเป็น messenger และเป็นตัวที่เสมือนความมั่นสัญญาเนาะเหมือนมนุษย์สมัยก่อนเนี่ยพอเราไม่ได้พัฒนาเราก็ดูไม่ค่อยออกแบบฝนฟ้าขนาดเนี้ยเกิดอะไรขึ้นแต่สัตว์จะบอกก็เลยสัตว์ตัวเนี้ยก็เลยกลายเป็นเหมือนความมั่นสัญญาว่าถ้าสัตว์ตัวนี้มาฝนจะตกแล้วนะมันก็เลยแบบรู้สึกว่าลึกๆแล้วเนี่ยเวลาเรามองสัตว์อ่ะมันก็จะมีบางอย่างที่ parallel กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ถ้าเอาจริงๆนะครับผมว่ามันอาจจะเรียบง่ายจนเราใช้มันในการอ่านเราได้แต่มนุษย์มันซับซ้อนปรุงแต่งเพิ่มเข้าไปเยอะๆจนมันดูวุ่นวายแล้วพอสิ่งที่สะท้อนมันเรียบง่ายมากมันเลยชัดมากมันชัดมากก็ทำให้เราได้เห็นตัวเองผ่านพวกเขาเหล่านี
0: ้
1: ได้ดียิ่งขึ้น
0: ใช่สมมติบัมจบเอดินเบิร์กอย่างเงี้ยถ้าบัมเข้าไปในกองเขาก็กัดเป็นหมอเขาก็กัดเป็นทนายเขาก็กัดเป็นนักโทษเขาก็กัดมันเป็น playing field ที่บัมรู้สึกว่ามันที่บัมถึงชอบตรงที่ว่าเวลาเสือมันโชว์ affection กับแบมเนี่ยมันเป็นคือเขาชอบแบมที่แบมไม่ได้ชอบที่แบมหน้าตาแบบไหนจบอะไรมีเท่าไหร่แบมก็เลยรู้สึกว่าเออนี่แหละมันน่าสนใจดี
1: ทุกวันนี้ทำโปรเจกต์อะไรยังไงอยู่บ้างครับ
0: อ๋อตอนนี้ทำช่องที่เรียกว่าชื่อว่าโปรเจกต์ลูก้านะคะก็ชื่อโปรเจกต์ลูก้าเนี่ยลูก้าเนี่ยมาจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่แปลว่า the last universally common ancestor ซึ่งเป็นเซลล์สุดท้ายที่เป็นเหมือนพ่อหรือแม่ของทุกตัวสิ่งทุกอย่างบนโลกไม่ว่าจะเป็นว่าคุณดูแบมปะการังแบคทีเรียเสือโคร่งหรือต้นไม้คือทุกคนเนี่ยมาจากลูก้ามันก็เลยรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยควรได้รับการเคารพละกันเนาะในฐานะคนที่เคยเป็นเซลล์เดียวกันมาก่อนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยงานวิจัยก็จะอยู่ในหนังสือวิจัยตีพิมพ์ซึ่งอาจจะหาอ่านได้ยากหรือว่าอาจจะเป็นภาษาที่เราไม่คุ้นเคยอะไรเงี้ยแต่ก็เลยอยากเอาจุดความน่าทึ่งพวกเนี้ยมาแปลให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นให้ดูฟรีๆให้ดูสบายๆอะไรเงี้ยเป็นสไตล์เหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังค่ะ
1: มีความสุขกว่าเดิมไหมครับ
0: ม
1: ในงานในงานแบบนี
0: ้มีความสุขกว่าเดิมมากๆมาก
1: ๆในความปรารถนาผมไม่รู้นะคุณเข้าไปทำงานคุณก็ต้องมีความปรารถนาว่าอยากฉันอยากให้มันเกิดสิ่งใดขึ้นอยากเห็นอะไรคุณอยากเห็นอะไรแล้วคุณกำลังทำเดินทางไปหาสิ่งนั้นหรือไม่
0: คือมีโปรเจกต์ที่อยากทำไว้กับ Four Tiger ก็คือเรื่องการร่างกฎหมายใหม่เนาะเพื่อให้คุ้มครองสัตว์ป่ามากขึ้นแต่ว่าแบมรู้สึกว่าคือแบมก็ต้องยอมรับนะว่าแบมอะ privilege มากๆที่มีพ่อแม่ที่ support มีครอบครัวที่ support ก็เลยสามารถแยกมาทำสายงานที่อาจจะเงินไม่ได้เยอะแล้วก็ได้ไปเรียนถึงเมืองนอกเนี่ยแบมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่แบมพูดเพราะว่าแบมเข้าใจว่าประเทศเราหรือว่าบางประเทศเนี่ยsociety อาจจะยังไม่พร้
1: อม
0: welfare มนุษย์ต้องมาก่อนอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าโปรเจกต์เนี้ยก็ dormant ก็คือก็อยากให้ในอนาคตกฎหมายสัตว์ป่ากฎหมายคุ้มครองสัตว์เนี่ยดีขึ้นแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ตอนนี้อะไรเงี้ยครับ
1: ไม่เป็นไรมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นแหละถ้ามีคนรู้สึกรับรู้และเข้าใจซึ่งก็มีทุกวันนี้ก็มีเยอะและแต่ว่าเชื่อว่าจะมีเยอะขึ้นอีกสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมไหมครับ
0: ก็อยากจะฝากว่าสัตว์ทุกตัวเนาะพอแบมได้อยู่กับเขาได้รู้บุคลิกได้อยู่รู้อารมณ์เนี่ยแบมรู้สึกว่าสัตว์เขาไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่รับสิ่งที่มนุษย์เตรียมไว้ให้เขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความชอบมีความไม่ชอบมีความคิดเราก็อาจจะควรให้เกียรติเนาะบางชนิดที่งานวิจัยสามารถบอกมาแล้วอย่างเช่นปลาหมึกเนี่ยเจ็บเป็นทรมานเป็น
1: อันนี้มีงานวิจัยบอกมาแล้วว่าเป็นเช่นนั้น
0: ใช่ก็อาจจะเวลาทำอาหารเนี่ยก็อาจจะ keep that in mind เนาะอาจจะแบบให้เกียรติเขาเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆการแคร์อะไรก็ตามที่มันไม่มีปากเสียงกับเราแปลว่าคุณมีจิตใจที่สมกับการเป็นมนุษย์จริงๆเพราะไม่ใช่เฉพาะอะไรที่สามารถโต้ตอบคุณได้คุณก็เลยแคร์แล้วก็ไม่ให้เกียรติเขาก็อย่างอื่นที่เขาพูดไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่เจ็บคือไม่รู้สึกแบบที่เราเป็นนะครับขอบคุณครับน้องธัญญาชินพิราช
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ขออวยพรให้ปลอดภัยและมีความสุขกับงานต่อไป
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ยังทำงานกับกรมอุทยานกรมป่าไม้อะไร
0: พวกนี้ทำอยู่ค่ะทำอยู่โดยตลอดใช่ค่ะ
1: ก็ขอให้มีความสุขกับงานแล้วก็มีความสุขกับการดูแลสัตว์ป่าต
0: ่
1: างๆด้วยนะครับ
0: ได้เลย
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณ
1: ครับหมดเวลาของจ่อใจครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ในเรื่องของการใช้ระบบรางเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพนะครับมีความประหยัดและก็มีความปลอดภัยรัฐบาลเองก็ได้ให้โครงการต่างๆกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยวันนี้เริ่มสัมฤทธิ์ผลแล้วครับซึ่งเราเชื่อมั่นว่าแผนงานที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเอาไว้จะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยใช้หมวดระบบรางได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ
1: ต้อนรับทุกคนเข้าสู่พลพรรคนักปรุงสเปเชียลเบควิดยีสต์มาชมเรื่องราวน่าสนใจของการทำขนมปังกันเราทำขนมปัง2ตัวจากประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ยูดาเนะเข้ามาช่วยเพิ่มความนุ่มละมุนตัวโชโกปังเนี่ยก็จะเป็น Japanese Milk Bread นะครับหรือว่าขนมปังนมคาเลปังหรือขนมปังแกงกะหรี่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการผสมผสานวัฒนธรรมการกินที่หลากหลายให้รวมเข้าเป็น1เดียวทุกวันอาทิตย์ที่4ของเดือนอย่าลืมติดตามชมพลพรรคนักปรุงสเปเชียลเบควิดยีสต์
2: วิถีจากพันถึงเชิงตะกอนวันอาทิตย์นี้สำหรับชาวปากากะยอการแต่งงานไม่ใช่เพียงการผูกพันของหัวใจสองดวงแต่คือคำมั่นที่จะร่วมดูแลครอบครัวผืนดินผืนน้ำและผืนป่าเพราะแปลว่าพิธีวิวาที่ประกาศต่อบรรพชนธรรมชาติและชุมชนรวมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนวิวากลางป่าในรายการวิถีจากพันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันอาทิตย์นี้เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางช่อง 9+30
3: เวททอล์กจะพาทุกท่านไปเจาะลึกสมรภูมิพลังงานสะอาดของมหาอำนาจจีน
4: ในจีนแผ่นดินใหญ่ใหญ่สมชื่อยิ่งกว่านั้น
3: พร้อมแกะสูตรความสำเร็จที่เปลี่ยนโลกไปสู่พลังงานสะอาด
4: ไอรถไฟฟ้าคุณเนี่ยมันก็มาจากพลังงานถ่านหินไม่มันมาจากหลังคาโซล่าของผมไม่ปังไม่ได้แล้ว
3: เวททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11:00 น.ทางช่อง 9+30

0: ดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กลิ่นหอมมาตั้งแต่ยังไม่ทันกัดเลยค่ะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะกรอกนอกฉ่ำในแกล้มกับขิงดองและพริกสดที่มาในเซตค่ะอร่อยจนหยุดไม่อยู่ค่ะ
2: คู่เคล้าวัตถุดิบสดใหม่นะครับหมักตามเวลาอย่างเหมาะสมมีทั้งสูตรไม่เปรี้ยวและแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับชอบมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจสายแซ่บใครที่ชอบกินนี่ไส้กรอกอีสาน
2: ครับผม
1: วันนี้ค่ะมาแล้วกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณว่าน้ำค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: น่ากินมากค่ะมาพูดถึงว่าวันนี้เนี่ยความพิเศษของไส้กรอกอีสานของเราเป็นยังไงบ้างคะ
3: โอ้ยไส้กรอกอีสานของว่านะคะจะเป็นสูตรแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีค
1: ่
3: ะ
2: ยังไงอะเปรี้ยวผู้ดี
3: เปรี้ยวผู้ดีก็คือว่าปกติไส้กรอกอีสานเราเป็นอาหารอีสานใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: เราก็จะใช้เอาข้าวเหนียวมาหมักกับเนื้อหมูอะไรนะปรุงรสใช่ไหมแต่ว่าในคอนเซ็ปต์ของเรารู้สึกว่าทำยังไงให้เรามีความเป็นผู้ดีเราก็ต้องใช้ข้าวหอมมะลิแทนลองหมักลองทำดูวิ
2: อ
3: ร่อยมันจะเปร
2: ี้
3: ยว
2: เหมือนกันใช่ไหม
3: เปรี้ยวแบบแตะไปลิ้นเปรี้ยวแบบมีจริตจักร้านิดนึงกำลังงามก็รู้สึกว่าเอาอันนี้แหละมาเป็นคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เรานี
2: ่นี่ก็บอกว่าเรื่องของข้าวสดคือผมเองผมเป็นอีสานนะทุกคนแล้วต้องบอกว่าบางทีบางอันเนี่ยกินแล้วมันเปรี้ยวนำจนเกินไปรสชาติความเป็นหมูอ่ะมันค่อนข้างแบบ
1: มัน
2: ไ
1: ม่หมูน้อยข้าวเหนียวนำนะ
2: น้ำมันเยอะอย่างมันรู้สึกว่ากินปั๊บเดียวได
1: ้
2: มันเลี่ยนนะครับอันนี้สามารถกินได้เรื่อยๆเลยเพราะเขาใช้ข้าวสวยเนาะเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนทานได้ง่ายมากๆแล้ววันนี้เรื่องของโปรโมชั่นนะครับวันนี้ช็อปมาเนียของเรานะฮะหลายๆคนดูอยู่นะครับซื้อไป
1: อร
2: ่
1: อยแน่นอนค่ะ
2: วันนี้นะฮะไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะของเราโปรนี้ช็อปมาเนียของเราจัดให้นะครับวันนี้มาแบบเป็นสูตรเปรี้ยวเนาะให้ทั้งหมดทั้งด้านของ3ถุงและแบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงขนาด500กรัมทั้งหมดนี้6ถุงนะครับที่คุณจะได้ไปในราคา 1,200 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียวนะ899นะครับ899บาทครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือออนไลน์เข้ามาที่อาศัยช็อปมาเนีย
1: คุณว่าน้ำค่ะมาพูดถึงวัตถุดิบที่เรานำมาใช้กันหน่อยค
2: ่
1: ะนอกเหนือจากที่ใช้ข้าวหอมมะลิแล้วด้านในเราเป็นอะไรอีกนะคะ
3: ก็จะเป็นเนื้อหมูแบบแน่นๆค่ะที่สำคัญเราจะมีแบบกระเทียมเป็นกรีบๆ
2: ขอดูหน่อยได้ไหม
3: คะขอย่างนะคะขอย่างใช้มือ
1: คุณว่าน้ำบีบนะคะ
2: กินกันเองเลยนะ
3: ทุกคนเห็นก็คือปกติเราจกข้าวเหนียวเราก็ปั้นก้อนกินอะไรอย่างกันอยู่แล้ว
2: จกๆกินเลิศ
3: อุ้ยดูดิดูดิดูดิ
1: เนื้อหมูเยอะมาก
3: อย่างนี้เลย
2: เพราะปกติเคยกินแบบที่ไม่อันนั้นตรงเราเปิดมาแหละเราเจอแต่พวกข้าวเจอแต่พวกมันแต่อันนี้เนื้อหมูนำนะคะ
1: เนื้อหมูเยอะมาก
3: แบบหนังกรอบแบบกรอบกรุบแบบหนังฟันเราใช้ไส้หนังแท้
2: ครับผม
1: ใช่เพราะว่าโดยปกติเนี่ยทุกคนขาณปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเราจะมักเจอเป็นไส้เทียม
2: ถูกต้อง
1: เอามาใช้ทำเป็นไส้กรอกอีสานแต่ว่าสำหรับแบรนด์นี้นะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะเขาใช้ไส้หมูแท้ในการมาทำตัวที่เป็นไส้กรอกด้านนอก
2: แล้วผมชอบตรงที่ใช้ข้าวหอมมะลิจริงๆแล้วนี่คือผมยังไม่เคยกินนะเดี๋ยวอาจจะต้องลองแล้วว่ามันแตกต่างจากข้าวเหนียวยังไงเพราะอย่างที่บอกว่าเราเป็นไส้กรอกอีสานแบบผู้ดีนะครับกินแบบง่ายๆเป็นเปรี้ยวแบบผู้ดีอันนี้ขอลองหน่อยได้ไหมฮะ
3: ได้
1: เดี๋ยวนะเรามีกี่รสชาติยังไงนะคะ
3: มีสูตรเปรี้ยวไม่เปรี้ยว
2: ไม่เปรี้ยวขอลองแบบ
3: ลองแบบไหน
2: ขอลองแบบเปรี้ยวได้ไหมครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเลยแล้วกันนะใช้มือเลยนะทุกคนนะนี่นะ
3: จิ้ม
2: นะคร
3: ับ
2: นี่ฮะนี่นะครับไส้นะครับดูนะครับดูนะครับขออนุญาตเลยนะครับ
1: แล้วย้ำนะทุกคนค่ะว่าความอร่อยนี้นะไม่ใช้วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นน่ะใครที่บอกว่าเฮ้ยอยากจะได้แบบของอร่อยตัวนี้นะคะไม่ใส่วัตถุกันเสียเนาะแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ในช่องฟีดได้นานถึง1ปีเต็มนะคะนี่แบบนี้เลยนะมาเป็นแพ็คแบบนี้สูญญากาศมาอย่างดีนะคะย้ำนะสำหรับใครที่บอกว่าหุยเป็นแบบสายชอบรสเปรี้ยวแต่ว่าอย่างที่คุณว่าน้ำบอกค่ะว่าสูตรของเราอ่ะเปรี้ยวผู้ดีแต่ว่าถ้าอยากให้เปรี้ยวมากกว่านั้นนำกว่านั้นต้องเอาไว้นอกตู้เย็นนานขนาดไหนคะ
3: อีกเพิ่มอีกสักหนึ่งคืน
2: อ๋ออันนี้คือทริคในการทำให้เปรี้ยวขึ้น
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: กับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะวันนี้จัดไปนะคะกับสูตรเปรี้ยว3ถุงแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงรวมแล้วเป็น6ถุงค่ะในราคาเพียงแค่899บาทเท่านั้นนะคะ

การจีนเตรียมส่งแพนด้ายักษ์คู่ใหม่คือปิงปิงเพศผู้และฝูสวงเพศเมียไปสหรัฐในเร็วๆนี้โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงความร่วมมือยกระดับการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ในระดับนานาชาติแพนด้ายักษ์ทั้ง2ตัวเกิดที่ศูนย์วิจัยและขยายพันธุ์แพนด้ายักษ์เฉิงตูมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนโดยจะเข้าร่วมโครงการความร่วมมือการอนุรักษ์นาน10ปีที่สวนสัตว์ในแอตแลนตาเมืองเอกของรัฐจอร์เจียของสหรัฐซึ่งเคยร่วมมือด้านการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์กับจีนมายาวนานถึง25ปีโดยเริ่มโครงการแรกในปี2542ก่อนจะสิ้นสุดลงในปี2567สามารถเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์น้อยได้ถึง7ตัวบาสอารักซีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าอิหร่านได้ส่งมอบแผนปฏิบัติการระยะ7วันให้แก่สหรัฐซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มูซถ้าสหรัฐยอมรับและทำตามเงื่อนไขที่จำเป็นอารักซีกล่าวได้ว่าข้อเสนอถูกส่งผ่านกาตาร์โดยกรอบเวลาการดำเนินงานจะเริ่มนับถอยหลังทันทีที่สหรัฐตอบรับและว่าสหรัฐสามารถดำเนินการตามข้อเรียกร้องที่จำเป็นได้ภายใน 4-5 วันซึ่งจะช่วยให้สามารถเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้อีกครั้งในวันที่6และเปิดทางให้การเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงฉบับสมบูรณ์เริ่มขึ้นได้ในวันที่7ย้ำว่าขั้นตอนเหล่านี้ล้วนเป็นข้อผูกพันที่สหรัฐเคยให้ไว้วลอดิมีร์ เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยว่าสหรัฐเสนอให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เป็นเจ้าภาพการประชุม3ฝ่ายร่วมกับยูเครนและรัสเซียเพื่อแสวงหาแนวทางยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีครึ่งกำลังรอข้อเสนอจากสหรัฐเรื่องกำหนดวันที่แน่ชัดและยังระบุได้ว่าสหภาพยุโรปหรือ EU และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เข้าใจถึงความสำคัญในการช่วยเหลือยูเครนเพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการขาดดุลงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการป้องกันประเทศนักการทูตระดับสูงของไต้หวันคนหนึ่งเผยวันนี้ว่าการที่สหรัฐจัดหาอาวุธให้ไต้หวันเพื่อปกป้องเสรีภาพและส่งเสริมให้ไต้หวันส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ป้อนตลาดโลกต่อไปนั้นถือเป็นผลประโยชน์สำคัญของสหรัฐโดยแท้จริงการแสดงจุดยืนมีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดของผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนที่มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ส่วนตัวมากกว่าการบรรลุข้อตกลงสำคัญในประเด็นขัดแย้งรวมถึงกรณีของไต้หวันซึ่งจีนอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนที่รอการรวมชาติทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเคยกล่าวหลังการพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมว่าได้ชะลอการขายอาวุธให้ไต้หวันไว้ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องไต้หวันหรือความคืบหน้าการขายอาวุธให้ไต้หวัน

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: ในเรื่องของการ

0: ิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ
1: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคมในข่าว EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของรถไฟครับคุณผู้ชมครับแผนการพัฒนาของรถไฟไทยรถไฟรางคู่ที่เราได้ยินกันนะครับแผนการเดินรถต่างๆนะครับในห้วงเวลานี้ในอนาคตนี้จะเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงแผนการพัฒนาที่ดินนะครับของการรถไฟที่จะสร้างรายได้กลับไปให้กับการรถไฟแล้วก็ลดการพึ่งพานะครับจากงบประมาณของรัฐบาลด้วยแผนทั้งหมดนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันอย่างละเอียดนะครับวันนี้เราอยู่กับท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับคุณอนันต์โพนิ่มแดงนะครับท่านผู้ว่าสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับคุณจามอนครับ
1: ครับผมนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะค่อยๆพูดคุยกันไปถึงแผนการพัฒนารถไฟของเรานะครับเริ่มต้นก่อนเลยครับท่านครับในห่วงเวลานับจากนี้ใน 1-2 ปีนี้นะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรของการรถไฟไทยบ้างครับ
0: แน่นอนครับต้องนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะส่งเสริมนะครับในเรื่องของการใช้ระบบรางนะครับซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพนะครับมีความประหยัดและก็มีความปลอดภัยในการเดินรถนะครับโดยรัฐบาลเองก็ได้ให้โครงการต่างๆกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เริ่มสัมฤทธิ์ผลแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการก่อสร้างทางคู
1: ่
0: นะครับซึ่งเราทางการรถไฟเองเราได้ดำเนินการมาหลายปีและต่อเนื่องกันนะครับวันนี้ทางคู่ของเราเนี่ยขยายเส้นทางทางใต้ถึงชุมพรและนะครับทางเหนือถึงพิษณุโลกและแล้วก็ทางตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยกำลังก่อสร้างใกล้ถึงหนองคายแล้วแล้วก็ส่วนสายตะวันเฉียงเหนือตอนล่างนะครับก็กำลังจะเตรียมแผนก่อสร้างไปถึงอุบลราชธานีซึ่งแผนงานการก่อสร้างทางคู่เหล่านี้จะทำให้ในเรื่องของการเดินรถมีความสะดวกมีความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับผมนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้ประชาชนเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะครับจากตรงนี
0: ้ครับ
1: ตัวหัวรถจักรของเรามีแผนเพิ่มหรือพัฒนายังไงครับท่านว่า
0: แน่นอนว่าพอมีโครงการก่อสร้างทางคู่เพิ่มมานะครับเราก็คาดหวังนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการเดินรถโดยสารนะครับแล้วรวมถึงการขนส่งสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องแรกในเรื่องของรถโดยสารนะครับก็มีความจำเป็นนะครับเนื่องจากว่าตัวรถโดยสารที่เรามีอยู่เนี่ยก็ยังมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการโดยเฉพาะรถเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งเป็นรถนอนปรับอากาศนะครับรถนั่งปรับอากาศนะครับส่วนนี้ยังมีไม่เพียงพอนะครับสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยจะต้องเติมเพิ่มขึ้นไปนะครับรวมถึงส่วนที่2ครับในเรื่องของรถชั้น3ที่มีอยู่นะครับเราก็เตรียมแผนนะครับที่จะปรับปรุงการให้บริการดีมากยิ่งขึ้นรถชั้น3ปัจจุบันนี้เรายังไม่มีเรื่องของการพัฒนาเรื่องของระบบปรับอากาศนะครับการรถไฟเองเราก็มีแผนนะครับที่จะดำเนินการในการพัฒนารถชั้น3ให้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศซึ่งก็จะทำให้ประชาชนที่ขึ้นรถกับทางการรถไฟประเทศไทยมีความสะดวกสบายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถจักรที่เรามีใช้งานอยู่อย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีจำนวนประมาณ200กว่าหัวมีอายุการใช้งานประมาณ 30-40 ปีซึ่งก็ถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงแล้วก็ซื้อหรือเช่ามาทดแทนนะครับซึ่งเราก็มีแผนครับที่จะเพิ่มรถจักรประมาณ50หัวนะครับเพื่อนำมาทดแทนของเดิมที่เรามีอายุการใช้งานอยู่อย่างมากนะครับแล้วก็ส่วนที่2รถจักรที่เข้ามาเพิ่มเนี่ยก็สามารถที่จะมาบริหารจัดการร่วมกับการขนส่งสินค้าได้นะครับรถบรรทุกตู้สินค้านะครับซึ่งเป็นอีกเป้าหมายนึงของทางรัฐบาลที่อยากจะให้ตัวการขนส่งทางรางเนี่ยมันช่วยเสริมเรื่องการขนส่งทางถนนนะครับเพื่อลดจำนวนลดขนส่งขนาดใหญ่บนถนนซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุให้อยู่ในมันอยู่ในระบบรางนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็มีแผนนะครับในการลดจากที่เราซื้อมาก็จะนำมาใช้ในส่วนของการลากสินค้าด้วยแล้วก็เรามีการเติมเพิ่มรถบรรทุกตู้สินค้าเข้าไป
1: ย้อนกลับไปที่บอกว่าเราจะเริ่มติดเป็นรถตู้ปรับอากาศนะในชั้น3ตรงนี้ฮะมันหมายความว่าทุกขบวนต่างก็จะเป็นรถปรับอากาศทั้งชั้น1 2 3เลย
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ในเรื่องชั้น1ชั้น2มันมีอยู่แล้วนะครับส่วนชั้น3เนี่ยเพิ่งจะเริ่มทำแผนกันนะครับปีนี้เรามีรถชั้น3อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ 3-400 ตู้นะครับเราเพิ่งทำแผนในชุดแรกเพื่อเอามาเป็นต้นแบบนะครับจำนวน40ตู้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมทำพัฒนาต่อไปเพื่อเร่งในเรื่องของการให้บริการประชาชนส่วนรถชั้น3ให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับผมหัวรถจัก50หัวที่ท่านว่าเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะนำมาเป็นขบวนขนส่งสินค้าหรือมาเป็นขบวนขนส่ง รับส่งให้กับประชาชนตรงนี้
0: ครับหลักคงเป็นในเรื่องของขนส่งสินค้านะครับซึ่งตอนนี้เราแยก2หมวดแล้วนะครับรถปัจจุบันเนี่ยเรา

0: ใช้เป็นรถโดยสารอยู่นะครับรถจักรลากรถโดยสารอยู่นะครับแล้วที่เราซื้อเติมเข้ามาจะมาช่วยส่งเสริมรถสินค้าแล้วก็ทำให้รถฟลีทใหญ่ของเราที่จัดซื้อมาเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยก็จะกลับมาให้บริการรถโดยสารอย่างเต็มรูปแบบครับ
1: ครับผมรางคู่ตอนนี้ที่พูดถึงที่ท่านว่าบอกว่าไปเริ่มแต่ละจุดทั่วประเทศเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นรถไฟรางคู่ได้แล้วหรือยังหรือว่าจะเริ่มใช้กันเมื่อไหร่อย่างไร
0: ครับอย่างตอนนี้รถไฟทางคู่นะครับก็เปิดใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ช่วยสามารถลดระยะเวลาการเดินทางได้เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากทางนโยบายของรัฐบาลและการรถไฟที่เราได้รับปรับแผนในเรื่องของโครงการก่อสร้างทางคู
1: ่
0: โครงการก่อสร้างทางคู่จะไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของโครงการทางรถไฟใหม่1ทางเติมเข้าไปเป็นทางคู่มันมีเรื่องของระบบควบคุมอนุสัญญาณนะครับระบบที่จะติดตามความปลอดภัยของขบวนรถนะครับระบบการติดต่อสื่อสารแล้วก็รวมถึงตัวสำคัญอีกตัวนึงครับก็คือตัวจุดตัดถนนเสมอระดับทางซึ่งในโครงการก่อสร้างทางคู่เนี่ยก็จะพยายามลดจุดตัดถนนให้มากที่สุดโดยก่อสร้างเป็นโอเวอร์พาสแล้วก็หรืออันเดอร์พาสก็แล้วแต่ลักษณะของแต่ละภูมิประเทศ
1: แต่ว่าถ้าเรื่องของแผนการเดินรถนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะขอกลับมาคุยเรื่องแผนการเดินรถนะครับจะเพิ่มต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้ามาอย่างไรการรถไฟมีแผนในการเพิ่มการเดินรถอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
2: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
3: วิถีจากคันถึงเชิงตะกอนวันอาทิตย์นี้สำหรับชาวปากากะญอการแต่งงานไม่ใช่เพียงการผูกพันของหัวใจสองดวงแต่คือคำมั่นที่จะร่วมดูแลครอบครัวผืนดินผืนน้ำและผืนป่าเพราะแปลว่าพิธีวิวาที่ประกาศต่อบรรพชนธรรมชาติและชุมชนร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนวิวากลางป่าในรายการวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันอาทิตย์นี้เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
5: ่ได้ฟังภาพรวมนะครับแผนการพัฒนาของการรถไฟไปแล้วคราวนี้มาเจาะลึกลงไปนะครับการรถไฟจะดำเนินการอย่างไรนะครับในการเพิ่มช่องทางบริการให้กับประชาชนนะครับก็เรียนถามว่าเรามีแผนในการดำเนินการอย่างไรครับตอนนี้ประชาชนบอกว่าโหเพิ่มทุกอย่างเลยแต่ว่าเรื่องของขบวนรถวันหนึ่งอาจจะยังมีแค่ขบวนเดียว2ขบวนตรงนี้นะครับการรถไฟจะมีแผนในการพัฒนาเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนยังไงบ้าง
6: ครับก็สืบเนื่องจากแผนโครงการก่อสร้างทางคู่นะครับทำให้ตัวปริมาณการขนส่งทางรถไฟเนี่ยสามารถเพิ่มความจุทางได้เราสามารถเพิ่มขบวนรถเข้าไปในทางได้อย่างเยอะมากนะครับแล้วก็การให้บริการของการรถไฟจากที่เรามีข้อจำกัดอยู่การให้บริการของเราอาจจะซื้อหรือจัดหารถมาอาจจะไม่เพียงพอกับการให้บริการนะครับตามที่เรามีแผนการดำเนินงานของเราอยู่แล้วนะครับปัจจุบันเนี้ยพ.ร.บ.รางปี2568ก็เปิดโอกาสให้เอกชนนะครับสามารถเข้ามาร่วมใช้รางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นะครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้การรถไฟเองก็ได้เตรียมที่จะประกาศนะครับเรื่องของเส้นทางรถไฟของเราที่มีให้บริการอยู่แล้วก็ประกอบกับเราก็

0: กาศว่าช่องทางไหนที่จะติดต่อที่การรถไฟนะครับรวมถึงนะครับรวมถึงตัวสล็อตของการเดินรถที่ว่างอยู่นะครับเมื่อมีเอกชนสนใจนะครับการรถไฟก็จะสามารถที่จะประกาศเชิญชวนนะครับให้เอกชนหลายหลายรายนะครับเข้ามาร่วมเดินรถในเส้นทางของการรถไฟได้นะครับโดยเอกชนก็จะมาจ่ายในเรื่องของค่าใช้ทางนะครับซึ่งก็ทำให้การรถไฟเนี่ยก็จะมีรายได้จากค่าใช้ทางเหล่านั้นนำไปใช้ในการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลได้กรุณาก่อสร้างไว้ให้ครับ
1: นั่นหมายความว่าในอนาคตเนี่ยจะไม่ใช่การรถไฟที่เป็นคนบริหารจัดการเดินรถอย่างเดียวแล้ว
0: ถูกต้องครับ
1: ใช่ไหมฮะจะมีเหมือนเป็นรถร่วมอะไรเงี้ยคร
0: ับ
1: ท่าน
0: ลักษณะก็จะเป็นเอกชนจะมาสามารถเดินรถเพิ่มได้นะครับในทุกเส้นทางที่การรถไฟมีเส้นทางรถไฟอยู
1: ่
0: ทั้งรถโดยสารนะครับรถสินค้าด้วยนะครับทั้ง2มิติเลยครับ
1: ตู้รถไฟเขาต้องเตรียมมา
0: ตู้รถไฟเองเอกชนก็สามารถที่จะจัดหาเองได้นะครับหรือในช่วงต้นอาจจะเช่ารถไฟในการดำเนินงานก็ได้นะครับซึ่งมีหลากหลายรูปแบบมากครับ
1: ครับผมอันนี้คือแนวทางการเพิ่มเหมือนกับเพิ่มขบวนเพิ่มเส้นทางให้กับประชาชน
0: ใช่
1: ที่เรื่องนี้ราคามันจะเป็นยังไงฮะราคาค่าโดยสารเอกชนเขามีสิทธิ์ที่จะตั้งราคาขึ้นมาเองหรือเขาต้องอิงกับราคาของเราครับ
0: ครับครับในส่วนของการตั้งราคาค่าโดยสารในเอกชนก็สามารถตั้งราคาได้นะครับแต่ในส่วนของการรถไฟเองกับทางกรมการขนส่งทางรางซึ่งก็เป็นเรกูเลเตอร์กำกับดูแลเรื่องโครงสร้างราคานะครับก็จะมีการกำกับราคาหลักเอาไว้ก็จะพิกัดเพดราคาสูงเพดานของพิกัดราคาก็จะมีกำหนดเอาไว
1: ้
0: นะครับอาจจะยกเว้นในกลุ่มบางส่วนเช่นรถท่องเที่ยวนะครับรถเชิงที่เป็นลักษณะของการเติมเสริมขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการให้บริการในลักษณะของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดนะครับแต่เรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของการให้บริการต่างๆก็จะเกิดการพัฒนาร่วมกันไม่ใช่เป็นการให้บริการของการรถไฟเองเราก็ต้องปรับปรุงการให้บริการของเราเอกชนเนี่ยเขามีความเก่งมีความสามารถอยู่แล้วนะครับก็สองอย่างนี้นะครับก็ทำให้การให้บริการระบบรางของประเทศเราเนี่ยเกิดการพัฒนาเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ
1: เราจะพอเห็นเป็นรูปเป็นร่างที่มีการให้เอกชนเข้ามาร่วมเดินรถกับเราได้เมื่อไหร่คร
0: ับ ครับก็ปี2570เนี่ยจะเริ่มมีแผนงานเรื่องนี้นะครับการรถไฟก็จะเตรียมในเรื่องของแนวทางกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับของเอกชนที่จะเข้ามาใช้ระบบรางร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็พอได้คัดตัวได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาทำสัญญาเช่าใช้รางกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่รายเดียวก็สามารถเปิดกว้างให้หลายๆรายเนี่ยเข้ามาเดินได้นะครับในเส้นทางเดียวกันเพราะว่าอย่างที่แจ้งนะครับความจุทางที่โครงการก่อสร้างทางคู่มีเนี่ยยังมีความจุทางเหลือเพียงพอที่จะให้มีเกิดการเดินรถในเส้นทางเดียวกันได้เรามีทั้งเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางรองแล้วก็มีเส้นทางอีกหลายๆเส้นทางนะครับซึ่งเอกชนสามารถที่จะมาแจ้งแล้วก็หารือกับทางการรถไฟแล้วก็เพื่อให้มีสัญญาใช้ทางร่วมกันได้ครับ
1: โอ้โหเนี่ยนี่คือสิ่งที่ประชาชนจะได้รับในอนาคตนี
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นภารกิจของการรถไฟนะฮะเรื่องของการพัฒนาที่ดินต่างๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าทุกชมจะพามาฟังแนวคิดนะครับของการรถไฟในการพัฒนาที่ดินหารายได้จากที่ดินต่างๆของการรถไฟเราก็มีการเตรียมแผนเอาไว้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่ช่วงหน้าขอติดตามกันต่อครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: มันยิ้มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กัน

0: ยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พาร์คพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
2: ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกันส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยในเอเชียนเกมที่นาโกย่ากันนะครับเพราะว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของคนในเอเชียคนไทยเราก็มีความสามารถนะครับในการแข่งขันกีฬาหลากหลายชนิดดูไปพร้อมกันกับทางช่อง9คุณขอทัศน์ดีช่อง30นะครับรวมทั้ง FM 99ของอสมทก็จะรายงานนะครับทุกช็อตไฮไลท์แมตต์ต่อแมตต์ช็อตต่อช็อตให้พวกเราได้รับทราบกันอย่างทันท่วงทีครับ
3: พูดถึงรายได้ที่เราจะเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมเดินรถกับเราเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับรายได้ปัจจุบันของการรถไฟในการบริหารจัดการเองตรงนี้ครับมันจะเพิ่มมากน้อยขึ้นขนาดไหนอย่างไรครับเท่าที่เราประเมินเอาไว้คร่าวๆท่านผู้ว่า
4: ครับก็เรามองว่าตัวรายได้เนี่ยคาดว่าจะมีเอกชนเข้ามาร่วมนะครับในช่วงแรกอาจจะไม่สูงมากนักนะครับเนื่องจากว่าการให้บริการระบบรางเนี่ยเอกชนอาจจะต้องลงทุนในเรื่องของรถจักรล้อเลื่อนนะครับซึ่งก็เป็นมูลค่าค่อนข้างสูงเราก็เลยมองว่าแผนแรกเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของรถท่องเที่ยวซึ่งเอกชนเนี่ยน่าจะมีความพร้อมอยู่หลายๆรายแล้วก็มีกลุ่มตลาดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ช่วยปิดจุดอ่อนของการรถไฟนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการร่วมกับโรงแรมบริหารจัดการร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เอกชนมีความคล่องตัวนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าการที่ชนจะสามารถเพิ่มขบวนรถได้ยิ่งมากเท่าไหร่นะครับก็จะทำให้ตัวรายได้จาก Open Access หรือค่าใช้จ่ายรางร่วมเนี่ยจะมีสูงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแล้วถ้าพอโครงสร้างเหล่านี้เริ่มพัฒนาเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเอกชนเองก็คงมองในจุดเหล่านี้นะครับต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งสินค้านะครับการขนส่งโดยสารประเภทอื่นนะครับที่การรถไฟก็มีให้บริการอยู่เราจะมีช่องว่างอีกเยอะนะครับเพราะว่าตัวของการขนส่งสินค้าโดยสารเนี่ยของระบบรางเองเนี่ยเราอยู่ประมาณ 2% ของการขนส่งนะครับซึ่งยังถือว่ายังน้อยเพราะมันยังเติบโตได้อีกเยอะนะครับ
3: นะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับภาคเอกชนที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการกับเราด้วยเพราะว่ามีกี่เจ้ามากน้อยขนาดไหนอย่างไร
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: ขณะที่แผนการพัฒนาเรื่องของที่ดินนะอยากให้ท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังหน่อยครับที่ดินการรถไฟมีอยู่ทั่วประเทศ
4: ครับ
3: เราจะพัฒนาที่ดินต่างๆเหล่านี้กลับมาเป็นรายได้ให้กับเราเรามีแผนการดำเนินการยังไงบ้างครับ
4: ครับถ้าพูดถึงที่ดินของการรถไฟนะครับก็คงต้องแบ่งเป็น2เรื่องนะครับเรื่องนึงก็คือที่ดินที่มีเอาไว้สำหรับการเดินรถนะครับก็จะเป็นที่ดินที่เป็นทางเส้นทางรถไฟนะครับเป็นที่ตั้งของสถานีนะครับเป็นโรงซ่อมนะครับซึ่งกิจการเหล่านี้เราถือเป็นกิจกรรมหลักของทางระบบรางของทางการรถไฟกิจกรรมเหล่านี้ก็จะไม่ได้นำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ก็จะมีส่วนที่เหลือเป็นที่ดินที่เหลือจากที่ดินเหล่านั้นนะครับไม่เป็นตัวพื้นที่สถานีนะครับที่เราใช้อยู่แล้วมีพื้นที่ที่เหลืออยู่นะครับก็พื้นที่เหล่านี้สามารถนำมาพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการตั้งบริษัทลูกชื่อบริษัท SRT Asset นะครับเข้ามาบริหารจัดการทรัพย์สินที่ดินอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเดินรถหรือ Non-Core Business นะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาก่อนที่เราตั้งบริษัทลูกเนี่ยเราก็มีสัญญาเช่าอยู่ประมาณสัก 12,000 สัญญานะครับมีรายได้ประมาณสัก 3,000 4,000 ล้านเราคาดหวังว่าหลังจากที่เรามีบริษัทลูกมาแล้วก็จัดการบริหารจัดการพื้นที่ของเรามีการแยกแยะสัดส่วนพื้นที่ใดใช้สำหรับการเดินรถพื้นที่ใดจะเตรียมไว้สำหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์นะครับแผนเหล่านี้เราทำมาหลายปีแล้วซึ่งก็เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวทางการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางบริษัท SRT Asset ก็จะบริหารบริการบริหารจัดการร่วมกันนะครับทำให้รายได้จากทรัพย์สินเนี่ยก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะส่งผลให้การรถไฟก็จะลดในเรื่องของการขาดทุนลงไปนะครับ
3: การพัฒนาว่ายกตัวอย่างบางโครงการนั่นแหละที่พอจะเห็นภาพให้ประชาชนได้เห็นภาพเลยครับว่าเราสามารถนำที่อาจจะไม่เคยนำมาใช้ประโยชน์แล้วกลับมาเป็นที่ดินที่มีมูลค่าได้ยังไงบ้าง
4: ครับอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับถ้าหลายๆท่านที่ไปประเทศญี่ปุ่นจะสังเกตเห็นว่าตัวสถานีรถไฟเนี่ยจะไม่ได้ตั้งอยู่เฉพาะแค่ตัวสถานีนะครับพื้นที่โดยรอบๆสถานีรถไฟเนี่ยจะมีการพัฒนาร้านค้าร้านขายนะครับซึ่งก็เป็นทฤษฎีที่เราก็รับองค์ความรู้มาจากทางญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เหมาะครับกับระบบรางเพราะระบบรางเนี่ยจะเป็นระบบที่ทำให้เมืองโตเป็นจุดตามตำแหน่งสถานีรถไฟนะครับซึ่งของเราเองก็มีสถานีรถไฟเหล่านั้นนะครับเช่นสถานีธนบุรีนะครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งมีพื้นที่ด้านข้างเนี่ยเหลืออยู่

0: นะครับเราก็ศึกษานะครับให้บริษัทลูกเนี่ยช่วยศึกษาแนวทางการพัฒนาว่าที่ดินแต่แปลงที่เหลือจากการเดินรถแล้วเนี่ยควรจะพัฒนาเป็นรูปแบบใดยกตัวอย่างที่ธนบุรีนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับศิริราชก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะพัฒนาต่อเนื่องจากพื้นที่การให้บริการทางการรักษาสุขภาพนะครับอาจจะเป็นคอนโดนะครับซึ่งทำให้คนที่มาใช้บริการสะดวกสบายเพราะว่าก็มีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งระบบการให้บริการสาธารณะมีรถไฟสายสีแดงในอนาคตรถไฟสายอื่นในอนาคตด้วยนะครับซึ่งจุดแข็งของการขนส่งระบบรางที่มีระบบขนส่งมวลชนอยู่ใกล้เนี่ยก็ทำให้พื้นที่เหล่านั้นสามารถพัฒนาได้เราแผนแม่บทเราก็กำลังจะเริ่มนะครับที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับเป็นที่แรกที่เรากำลังเร่งดำเนินการอยู
1: ่เอาการท่องเที่ยวเข้ามาช่วยอย่างเงี้ย
0: ครับก็ลักษณะไม่คงไม่เป็นเชิงการท่องเที่ยวเป็นกึ่งเชิงพาณิชย์ครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็น TOD ความหมายก็คือสามารถพัฒนาที่ดินควบคู่ไปกับการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านขายนะครับเรื่องของการให้บริการเชิงพาณิชย์นะครับสถานที่พักผ่อนนะครับแล้วก็รวมถึงอาคารคอนโดมิเนียมออฟฟิศสำนักงานนะครับก็จะอยู่ในแอเรียเดียวกันนะครับก็ทำให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยไม่ต้องเดินทางเยอะนะครับอยู่แล้วครบวงจรอยู่ในนั้นเลยนะครับ
1: ครับผมนะก็คาดว่าเราก็จะมีรายได้จากตรงนี้กลับเข้ามาให้กับการรถไฟ
0: ครับ
1: ก็เห็นแผนในการเพิ่มรายได้ของการรถไฟไปแล้วทีนี้เรื่องของการลดรายจ่ายครับเพราะว่าครับตรงนี้เรามีแผนในการดำเนินการเรื่องของการลดค่าซ่อมบำรุงลดรายจ่ายอะไรที่มันเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยในปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างคร
0: ับ ครับเรื่องของแผนลดรายจ่ายเนี่ยต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่สูงสุดของระบบรางนะครับก็จะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาอาคารสถานีนะครับทางเส้นทางของทางรถไฟนะครับสะพานล่องน้ำระบบเครื่องกั้นถนนนะครับซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นต้นทุนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงก็คือตัวรถจักรล้อเลื่อนแล้วก็ตู้โดยสารต่างๆที่มีอยู่สองส่วนนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่การรถไฟเนี่ยกำลังไปดูในรายละเอียดในการจัดทำแผนในการลดรายจ่ายซึ่งแผนที่สำคัญนะครับก็คือจะต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะครับมาบริหารจัดการนะครับพวกอะไหล่คงคลังแผนการซ่อมให้มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งจำเป็นที่ต้องใช้ครับเนื่องจากว่าแผนงานต่างๆเนี่ยจะต้องกำหนดเอาไว้ให้ชัดเจนและทำให้เราสามารถที่จะลดในเรื่องของการซื้ออะไหล่นะครับแล้วก็ซื้อเท่าที่ต้องการแล้วก็ในเวลาที่จำกัดในเวลาที่ต้องการนะครับแล้วก็รวมถึงจัดแผนของคนที่มาซ่อมนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงหากมีกรณีที่จำเป็นที่ต้องเอาท์ซอร์สหรือจ้างเอกชนเข้ามาซ่อมเนี่ยก็เป็นแผนงานนะครับที่การรถไฟเราได้วางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของงานโยธากลุ่มของตัวรถจักรล้อเลื่อนนะครับเราก็ได้วางกำหนดไกด์ไลน์เอาไว้เนื่องจากว่ารถจักรล้อเลื่อนของเราที่มีอยู่ก็อายุค่อนข้างเยอะนะครับก็มีความชำรุดค่อนข้างมากนะครับก็เลยมีความจำเป็นต้องใช้เจ้าที่ผู้เชี่ยวชาญต้องเตรียมอะไหล่ไว้ให้พร้อมอย่างที่เรียนนะครับก็คงต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยบริหารจัดการนะครับซึ่งการรถไฟเองก็ได้เตรียมนำระบบเหล่านี้มาใช้แล้ว
1: ครับตรงนี้น่าจะลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้มากน้อยขนาดไหน
0: น่าจะลดได้เยอะเลยครับค่าใช้จ่ายของการซ่อมบำรุงของเราในปีประมาณ 3,000 ล้านนะครับสามารถลดลงมาได้เยอะเลยครับ
1: สุดท้ายอยากให้ท่านว่าฝากอะไรถึงคนที่ใช้บริการรถไฟยังเชื่อมั่นยังต้องมีความจำเป็นในการใช้รถไฟเขาจะได้รับความสะดวกสบายหรือว่าได้อะไรจากรถไฟในปีต่อๆไปมากขึ้นบ้าง
0: ครับเรื่องแรกรถไฟก็จะต้องเตรียมแผนงานเรื่องของการยกระดับการให้บริการนะครับจากโครงการก่อสร้างทางคู่เนี่ยจะเริ่มดีขึ้นและรถไฟจะเดินใช้เวลาน้อยลงแล้วนะครับจากที่ต้องรอหลีกกันนะครับเรื่องความปลอดภัยมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเนื่องจากว่ามีโอเวอร์พาสอันเดอร์พาสและเราสามารถบริหารจัดการรถให้เดินถึงปลายทางได้ตรงต่อเวลามากขึ้นนะครับอันนี้เรื่องที่1 นะครับก็คือเรื่องของความตรงต่อเวลาเรื่องที่2เรื่องของความปลอดภัยนะครับส่วนเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการนะครับตัวรถเรื่องของการให้ของการรถไฟเองซึ่งเราพยายามยกระดับการให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นรถชั้น3ที่จะติดแอร์นะครับแล้วก็จำนวนรถที่เราจะเติมเข้าไปแล้วก็ในทางกลับกันนะครับก็มีเอกชนนะครับที่จะเข้ามาร่วมเดินรถนะครับซึ่งเอกชนก็จะสามารถเตรียมตัวรถจักรล้อเลื่อนของเขานะครับมาให้บริการโดยการใช้ Open Access หรือมาร่วมใช้ทางกับทางการรถไฟได้ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าแผนงานที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเอาไว้นะครับโครงสร้างพื้นฐาน

0: ที่ดำเนินการเอาไว้เนี่ยจะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยใช้หมวดระบบรางได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ
1: ได้ฟังความชัดเจนนะครับในการดูแลเนาะพี่น้องประชาชนว่ารถไฟก็ถือเป็นหนึ่งในขั้นพื้นฐานนะครับในการดูแลประชาชนเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ว่ามากๆนะครับที่ให้เกียรติมาให้พบกันวันนี้นะครับลาเลยครับสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ

ประธานเอิงบุหรี่ซองนี้น่าจะชื้นนะครับผมให้คนไปเอาซองใหม่แล้วเดี๋ยวก็คงถึงก่อนหน้านี้บุหรี่ซองนี้อยู่ที่เสี่ยวฟาคราวก่อนที่เขาผสมเหล้าแล้วฟองมันเยอะคุณก็เลยเทเหล้าใส่หัวเขามันน่าจะไปโดน

0: ี่คือคนที่จะให้ประธานเอิงเลือกใช่ไหม
1: ครับครับใช่ครับ
2: บุรีท่านประธานครับ
0: เดี๋ยวก่อนประธานเอิงสั่งให้นายไปจุดให้
2: ผมเหรอประธานเอิงนี่ครับให้ผมรับใช้คุณนะครับ

0: ใครให้คุณเอาผ้าเช็ดหน้าสีแดงมาผูกให้เขา
1: ผมเมื่อก่อนเถาจือชอบใส่ไม่ใช่เหรอผมเห็นว่าเขาชอบแนวนี้นะไอ้หนุ่มนี่โชคดีไปนะ
0: จะโชคดีหรือร้ายจังบอกไม่ได้หรอก
2: มานี่

0: อ้าปาก
1: ประธานว่าไงนะครับ
0: ฉันบอกให้นายอ้าปาก

0: อาปองจานนี้ทำเสร็จแล้วเอาไปเสิร์ฟเลย
1: ไม่ต้องแล้วพวกผู้หญิงที่สั่งเมื่อกี้น่ะรับโทรศัพท์เสร็จก็วิ่งออกไปแล้ว
0: เอ้าสั่งแล้วไม่กินเนี่ยนะ
1: เอ้ยเขาก็แค่มาตามกรีดดาราเห็นว่าเป็นดาราดังจากหัวขัวจะมาอัดรายการแถวนี้พอรับสายปุ๊บก็ดีใจเหมือนถูกหวยแล้ววิ่งออกไปเลยไหนว่าตลกไหมล่ะเออยายนั่นน่ะคนบ้านเดียวกับฉันด้วยค่าเขาผัดนี่เธอก็จ่ายแล้วบอกว่าเลี้ยงพวกเราแฟนคลับสมัยนี้ขั้นจนฉันตามไม่ทันจริง
0: ๆงั้นก็ดีจะได้ออกไปให้เด็กๆกิน
1: กินเองไม่ดีกว่า
0: อาปองวันนี้มีดารามาตลาดโต้รุ่งคนน่าจะเยอะมากเลยเสี่ยวถงกับเสี่ยวหยาคงเหนื่อยหน้าดูงั้นเอาแบบนี้ถ้านายอยากกินฉันแบ่งให้นายครึ่งหนึ่งนะ
1: ไม่เป็นไรฉันไม่ค่อยหิวเอาให้เด็กๆกินเถอะให้พวกแกกินให้อิ่มจะได้มีแรงช่วยเราเรียกลูกค้าคืนนี้ต้องทำยอดขายได้เยอะแน่โอ๊ยเช
2: ่ทำไมถึงเลื่อนถ่ายทำนั่นไปสองทุ่มนี่
3: ทีมงานกลัวว่าแฟนคลับจะมากันเยอะจนวุ่นวายก็เลยเริ่มถ่ายก่อนครับ
2: ชุดของเจ้าหมอนั่นนายเป็นคนอนุญาตเหรอ
3: ผมผิดเองครับที่ไม่ได้ตรวจสอบให้ดีคุณลงโทษผมได้เลยครับ
2: กฎของฉันนายรู้ดีที่สุดใครก็ตามที่บังอาจแต่งตัวเหมือนเขาและไม่ฉันเห็นก็เท่ากับรนหาที่ตายอย่าให้มีอีก
3: จะไม่มีอีกแน่นอนครับกลับไปผมจะเขียนรายงานสำนึกผิดและขังตัวเองครับ
2: ผู้ชายคนนั้นส่งไปรักษาซะฉันจ่ายให้เอง

0: ขอโทษครับขอทางหน่อยนะครับขอโทษครับขอทางหน่อยขอบคุณครับขอทางหน่อยนะครับขอโทษครับขอทางหน่อยขอทางหน่อยครับขอโทษครับ
1: นี่อ่ะปอง
0: วันนี้คนเยอะจังนะ
2: นั่นเซ
0: ่โอ้ขอทางหน่อยครับขอโทษครับ

0: ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้าง
1: ดูเหมือนจะขายดีนะสะทง
2: พี่อาปอง
1: ขายเป็นไงบ้าง
0: ขอบใจวันนี้ขายเป็นยังไงบ้างเซียวหยา
2: พี่ครับวันนี้คนเยอะขายดอกไม้เกือบหมดแล้ว
0: เจ๋งจังเลยยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมงั้นมากินก่อนเถอะที่เหลือเดี๋ยวพี่จัดการเองมาฝากหน่อย
2: ว้าว
0: ข้าวผัดไข่
2: ข้าวผัดไข
0: ่
2: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่ว้าวข้าวผัดไข่
0: รีบกินเถอะ
2: ไม่ได้กินตั้งนานแล้ว
0: อาบัง
2: อร่อยอ่ะ
0: แถวนี้จะขายได้เหรอ
1: ไม่เป็นไรหรอกดึกป่านนี้แล้วตำรวจไม่มาหรอก
3: ระวังครับผู้ชาย

0: อันนี้ครับขอโทษนะครับขอทางหน่อยครับขอโทษครับขอโทษครับขอทางหน่อยขอโทษครับ
1: พ่อค้ารถให้หน่อยไม่ได้หรือไงอ่ะ
0: ที่นี่แหละครับมีอะไรเหรอครับ
2: นายแน่ใจ
0: ใช่ครับทางข้างหน้าที่แฟนคลับและสื่อปิดหมดแล้วครับที่ไปทางรัฐทางเดียวตอนนี้ครับคุณชาย
1: รถที่ไหนไม่ได้เลยมาแล้วมาแล้ว
3: เป็นไรไหม
4: พี่ก่อน
5: เบาหน่อยสิของลูกหมดแล้ว
3: ไม่เป็นไรนะ
5: เป็นไรไหมไปข้างหลังก่อนมา
1: เปิดกินเลยสวัสดีจำฉันได้ไหมอ่ะ
5: คุณคือคนที่สั่งข้าวผัดน
1: ี่ใช่ใช่ใช่ขอโทษด้วยนะพวกเราไม่ทันได้สังเกตดอกไม้ของเธอเท่าไหร่เดี๋ยวฉันชดใช้ให้
3: เกิดอะไรขึ้นเหรอ
5: เธอคือคนที่สั่งข้าวผัดที่ฉันเล่าให้ฟังเมื่อกลางวันไง
1: สวัสดีค่ะ
5: แล้วก็เธอบอกว่าจะจ่ายค่าดอกไม้ให้นะ
3: ฮะไม่เป็นไรครับดอกไม้พวกนี้จริงๆก็ขายนานแล้วไม่ได้ราคาสูงอีกอย่างพวกคุณก็เลี้ยงข้าวผัดพวกเราแล้ว
5: ก็บอกว่าไม่ต้องชดใช้ค่าดอกไม้หรอกยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะแล้วก็ขอบคุณที่เลี้ยงข้าวผัดพวกเราม
1: ันจะดีเหรอคะพวกเราช่วยกันลงขันใช้ให้ดีกว่าค่ะ
5: เอาแบบนี้ไหมพวกคุณช่วยเหมาดอกไม้พวกนี้เดี๋ยวคิดราคาพิเศษให้พอยเดาของพวกคุณรายการเสร็จผมจะเอาไปส่งให้ผมรู้จักกับกาดที่นั่น
1: คุณรู้จักกาดเหรอได้เลยดีจังเลยเนาะ
3: เราจริงเหรอ
5: จริงสิมาเด็กๆมีงานเข้าแล้วขอดอกไม้สวยๆเลยนะลูกค้ารายใหญ่เลย
1: ค่ะใช่ๆเราเหมาสีชมพูหมดเลยค
5: ่
1: ะ
5: อ๋อได้ครับได้ครับ
1: อันนั้นอันนั้นแล้วก็อันนั้นสวยดีเนอะใช่ใช่ใช
5: ่มาลองชิมน้ำองุ่นพวกเราดูสิ
1: ชิม
5: เป็นไงอร่อยไหม
1: ไม่ใช่สิน
5: ั่นไง
0: คุณชายเดี๋ยวผมโทรให้ทีมงานส่งคนมารับนะครับ
5: อ่ะนั่นคือดาราที่คุณชอบเหรอ
1: ค่ะแอบเขินเหมือนกันนะเนี่ย
5: ขอดูได้ไหม
1: ได้ค่ะอ่ะ
5: หล่อขนาดไหนกันถ้าพวกเธอตามมาถึงนี่ได
1: ้ลองดูสิ

0: ไม่หล่อเหร
1: ออ๋อหล่อครับหล่อเก็บไว้ดีๆล่ะทำถ่ายนะ
0: ตาถึง
1: นี่เวทีคุณจะเชียร์เขายังไงล่ะ
0: ก็เอาช่อดอกไม้นี้ไปให้เขาไง
1: ซื้อลอตเตอรี่ด้วยสิ
0: เฮ้ยส่งดอกไม้มันโรแมนติกกว่านะนายจะไม่เข้าใจอะไร
1: ถ้างั้นก็ซื้อลอตเตอรี่ไปด้วยสิแล้วเอามาจัดรวมกันเป็นช่อดอกไม้ไง

0: ั่งเสื้อมาแล้วเป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: สายยังเข้าไม่ได
1: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
0: อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะว้าวว
2: ิถีจากคันถึงเชิงตะกอนวันอาทิตย์นี้สำหรับชาวปากากะญอการแต่งงานไม่ใช่เพียงการผูกพันของหัวใจสองดวงแต่คือคำมั่นที่จะร่วมดูแลครอบครัวผืนดินผืนน้ำและผืนป่าเพราะแปลว่าพิธีวิวาที่ประกาศต่อบรรพชนธรรมชาติและชุมชนร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนวิวากลางป่าในรายการวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันอาทิตย์นี้เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางช่อง 9 กด 30
3: ขอส่งกำลังใจเชิญชวนนะครับส่งไปให้กับทีมนักกีฬาของประเทศไทยเราที่จะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่น
4: ได้ทุกชนิดกีฬาเลยนะคะการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้เรารายงานหมดนะคุณสุวิทย
3: ์
4: ทั้งบรรยากาศทั้งความพร้อมทั้งผลการแข่งขันสนุกสนานติดตามได้กับช่อง9 กด 30เอ็มคอร์ดของเรานักกีฬาไทยต้องการกำลังใจ
3: เชียร์กีฬาไทย
4: ไทยแลนด์ไทยแลนด์
5: เดอะเซียนออนทีวีสัปดาห์นี้พบกับ1เซียนพระรุ่นใหญ่แห่งวงการคุณเต้สระบุรียอดเซียนผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการดูพระเครื่องหลากหลายสายทั้งพระกุพระผงและเหรียญคณาจารย์พร้อมถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์กว่า20ปีชมพระเครื่องที่สามารถใช้ศึกษาและเทียบเคียงกับพระกุยอดนิยมพร้อมเรียนรู้หลักการพิจารณาจุดสังเกตสำคัญต่างๆแบบไม่มีกั๊กก่อนพาไปขอพรที่วัดปราสาทโบราณสถานสำคัญของจังหวัดนนทบุรีที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า400ปีเดอะเซียนออนทีวีพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางช่อง9 กด 30นะครับ

0: ู่นั่นสิ
1: ไหนไหนไหน
2: ทำอะไรกันอ่ะ
3: ทำอะไรกันขนมจากนี่ล่ะพี่เนี่ย
0: เฮ้ยทำมันติดวะ
1: เฮ้ยเอาเล็บเอาเล็บ
0: นายเป็นอะไรไหม
2: คุณเป็นอะไรไหมผมช่วย
0: เขาถามคุณนะเขาบอกขอบคุณไม่มีเลยเหรอ
2: หันคุณหันคุณคุณชายเป็นอะไรไปครับ
0: ทำอะไรของนายเนี่ย
2: ปองอะปอง
4: สิ
2: ขอโทษครับพวกเราผิดเองอ่ะ
4: ชาย
2: พวกเราขอโทษจริง
4: ๆคุณชายครับทีมงานเตรียมเสื้อผ้าชุดใหม่ไว้ให้แล้วรีบไปเปลี่ยนชุดกันเถอะครับตอนนี้ครับ
5: แยกย้ายได้แล้วไปไป
2: ขอโทษด้วยครับ
4: เอาไว้พวกคุณติดต่อผมเรื่องค่าเสียหายนะนี่เบอร์โทรศัพท
2: ์ขอโทษจริงๆนะครับไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
0: คนอะไรเนี่ยอยากรู้นักวาดตระกูลไหนที่ได้กลางขนาดนี้เอิงยูกรุ๊ปฮะบอกไปนี่มันเครือบริษัทที่แม่นายทำงานอยู่นี
2: ่สวนดอกไม้ที่แม่ทำคือที่นี่นี่แหละ
6: สวัสดีครับทุกคนผมหลี่นิลานยินดีมากครับที่ได้มาพบทุกคน
7: นี่คือผลิตภัณฑ์สุดใหม่ที่จะให้แฟนคลับของนิลานช่วย

0: ยหล่อละชอบ
1: เจ้าหมอนนี่เปลี่ยนไปมากนะ
2: อาปง
1: อะ
2: ดอกไม้ที่นายให้ห่อเสร็จแล้วเอาไปให้พวกดาราได้ไม่มีปัญหาเป็นไง
1: แล้วนายเป็นไงบ้างอ่ะโอเคไหมต้องไปหาหมอไหม
2: ดูซี่ยังแข็งแรงดีอยู่เลยว่าแต่นายเธอเป็นอะไรไหมแต่ต้องโมโหขนาดนั้นด้วยเด็กๆกลัวกันหมดแล้ว
1: นายก็รู้ว่าฉันเกลียดพวกคนรวยขี้เบงเขาเป็นฝ่ายมารังแกพวกเราแท้ๆจะมาโทษเราอีกจะไม่รวมที่ทำให้ฉันเสียเลิกอีกนะ
2: อคติกับคนรวยจังนะ
1: ฉันเคยบอกนายแล้วนี่ว่าฉันเกลียดคนรวยคนพวกนั้นขับช้อนเงินช้อนทองมาเกิดแต่เราต้องดิ้นรนแทบตายเงินที่หามาได้ทั้งปียังน้อยกว่าที่พวกนั้นจ่ายต่อวันอีก
2: ไอ้มันก็ช่วยไม่ได้หรอกจริงไหมจะตาใครจะตามัน
3: นับกันเลยค่ะ1 2 3มาค่ะถ้าเครื่องหัวใจว้าว
2: เขาหล่อจริงๆนะไม่น่าแฟนคลับถึงเยอะขนาดนี
1: ้ฮะเขาเหรอหล่อตรงไหนถ้าพวกเราไปเปลี่ยนลุคใส่เสื้อผ้าแบบเขาก็หล่อไม่แพ้เขาหรอก
2: แต่เขาหล่อจริงๆนะดูสิ
3: คุณหลีนิลานของเราชอบมากมากเลยนะคะดังนั้นทุกคนช่วยกันซื้อเยอะๆนะคะ
4: ได้
1: ตอนเขาอยู่มหาลัยสกปรกมากเสื้อผ้าก็ไม่ยอมซัก
2: ฮะจริงเหรอนายกับเขารู้จักกันเหรอ
1: ฉันก็เคยเล่าให้นายฟังแล้วไงเพื่อนสมัยมหาลัยที่น่ารำคาญคนนั้นก็คือหมอนนี่ละ
2: อ๋อที่นายเคยบอกว่า
1: ใช่
2: เพื่อนตอนมหาลัยที่ชอบแข่งกับนายและชอบแกล้งนาย
1: นั่นละ
2: ที่แท้ก็เขานี่เอง
1: ใช่เลยหมอนนั่นมันตัวน่ารำคาญชัดๆมาถึงนี่แล้วยังเจออีกหนีไม่พ้นจริง
2: ๆนี
1: ่
2: ไม่แน่นะการกลับมาเจอกันครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของผมได้คิดครั้งใหม่ก็ได
1: ้นี
3: ่ลำดับต่อไปขอเชิญเจ้าของแบรนด์เอิ้งอยู่คุณเอิงขึ้นมาบนเวทีค่ะ
5: สวัสดีครับผมชื่อเอิงประธานกรรมการบริหารของเอิงอยู่และเป็นเพื่อนสนิทของ
6: หล่อเนียนกริ๊บเลย
5: ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและมาเจอกันขอบคุณ
1: เฮ้ยใครเพื่อนสนิทเมื่อกี้ยังทำหน้ายักษ์แต่พวกเราอยู่เลยทีนี้มาทำเป็นคนเฟรนลี่ทวีแหว
2: ะเพราะงั้นเขาถึงได้เป็นบิ๊กบอสไงล่ะเจอคนแบบไหนก็พูดแบบนั้นนายคิดว่าเหมือนเท่าแก่ร้านเราไหมล่ะตอนนั้นลูกค้าก็ยิ้มแย้มพอรับหลังก็โขกสับพวกเรา
1: ดูเขาสิแต่งตัวเหมือนเราอยู่รำคาญเลยไม่บอกก็นึกว่าเขาเป็นดาราซะเอง
2: เอาหน้าน
7: ี่คนนั้นอะใช่คนป่าเถื่อนที่ล้มเมื่อกี้หรือเปล่าอ่ะเขาเป็นดาราไทยเหรอคะหล่อมาก
1: เป็นเจ้าของโรงงานซีอิ๊วน่ะ
7: ฮะเขาเป็นเจ้าของหรอกเหรอแต่ว่าเขาเหมือนดารามากๆเลย
1: ดาราตัวน้อยของคุณล่ะที่จะเปลี่ยนใจเรางั้นเหรอ
7: นี่จะเป็นไปได้ไงอ่ะฉันชอบเสี่ยวหลานมาตั้ง5ปีแล้วนะกว่าเขาจะมาถึงจุดนี้ได้อ่ะมันไม่ง่ายเลยอ่ะจะให้เปลี่ยนใจไปชอบคนอื่นได้ไงอ่ะเฮ้ยคิดแล้วน้ำตาจะไหล
1: เขาจะไปลำบากอะไรขนาดนั้นเชียว
7: เฮ้ยถ้าจะให้เล่าเรื่องนี้แบบละเอียดก็ต้องเล่ากันเป็นชั่วโมงถึงจะจบอ่ะเขาอ่ะมาจากรายการคืนเดบิวต์บอยแบนด์ของบริษัทอ่ะตอนแสดงรอบพับลิกเมื่อก่อนเขาได้ที่1ตลอดเลยอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะพอถึงรอบไฟนอลเขากลับได้อันดับสุดท้ายในวงเขามีกัน6คนตั้งแต่นั้นทุกคนก็เรียกเขาว่าเจ้าที่6ตลอดกาลไม่รู้ว่าเขาไปเหยียบตาปลาใครเข้าบริษัทเฮงซวยเนี่ยก็จ้องจะสูบเลือดสูบเนื้อเขาไม่เคยเหลียวแลเลยอ่ะแต่วันนี้ได้เห็นเขายิ้มได้ก็มีความสุขแล้ว
1: โอ้ยละลายเลยงั้นช่างเถอะนี่ดอกไม้คุณ
7: ขอบคุณค่ะ
1: ไปกรีดเขาต่อเถอะ
2: เขาก็ลำบากไม่เบานะ
3: 3 2 1ปักตะกร้า

0: ยังมีซอสซีอิ๊วดีไซน์พิเศษและสแตนดี้ตั้งโต๊ะของมิลาน100ออเดอร์สุดท้าย3 2 1ปังตะกร้า
1: อปอง
2: อันนี้ไม่เก็บเหรอ
3: ไม่เป็นไรไม่ต้องเก็บหรอกเดี๋ยวรอให้พวกนั้นเสร็จก่อนเราค่อยเอาดอกไม้ไปแจกให้พวกเธอพวกเธอจะได้ซาบซึ้งและช่วยอุดหนุนพวกเรายิงปืนนัดเดียวด้วยนกสองตัวชัดๆ
4: ใช่ไหม
3: เสือทองเสือยามาเอาไปดื่มกันคนละแก้วนะ
5: ขอบคุณครับ
6: ขอบคุณค่ะ
1: เสือทองพาเสือยากลับบ้านก่อนเถอะนี่ก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวพี่จัดการเอง
5: พี่ยังไม่ทานข้าวใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรพวกเธอรีบกลับเถอะดูแลน้องดีๆล่ะ
5: ไปเถอะสิ
3: บาย
5: บ๊ายบายฮะ
3: บ๊ายบาย
7: นี่ของพวกคุณ
3: ใช่ครับ
7: มีคนแจ้งเบาะแสว่าพวกคุณขายสลากผิดกฎหมาย
3: ไม่ใช่ครับจะเป็นไปได้ยังไงเราเป็นแค่ประชาชนธรรมดามันจะไปผิดกฎหมายได้ไงครับเฮ้ยจะทำอะไรนะ
7: นายทำอะไร
1: ฮะอาปองใจเย็นก่อนเขาเป็นตำรวจนะ
7: ขอยึดของกลางไปไว้ที่โรงพักก่อนสองสามวันถึงเวลาก็ไปรับคืนล่ะไป
3: พวกนั้น
1: ใครไปแจ้งตำรวจเนี่ย
3: ต้องเป็นฝีมือของไอ้แมงมุมแดงนั่นแน่
1: ใครคือแมงมุมแดง
3: ก็ไอ้เจ้าของบริษัทดวงซวยคนนั้นไงถ้าไม่ใช่มันแล้วจะเป็นใครฉันจะบอกให้นะพวกนายทุนเนี่ยจู้จี้จุกจิกที่สุดแถมยังกัดไม่ยอมปล่อยถ้าฉันเจอมันอีกนะฉันจะคิดบัญชีกับมัน
6: ทำไงดีอะมิลานไม่ได้มาทางนี้แล้วแล้วทีนี้จะทำไงดีอะ
3: คุณรู้ไหมว่าเขาไปทางไหน
6: อะน่าจะไปทางโน้นอะใช่ใช่ใช่คันนั้นน่ะ
3: ไปไปรีบไปกันเถอะเร็ว
6: ไปกันเถอะเร็วเข้าเร็วเร็ว
3: ขอทางหน่อยครับเดี๋ยวก่อนครับพี่รันขอทางหน่อยครับหน่อยครับนี่เป็นดอกไม้จากแฟนคลับครับครับ
8: เปิดกระจกหน่อย
3: หยุดรถก่อนแค่ดอกไม้ช่อเดียวมันเป็นจริงไปได้
8: ถอยขอทานหน่อยหลบทานหน่อยครับ
3: พวกนายช่วยถือไปหน่อยฉันจะไปชำระแค้นไอ้เจ้าของโรงงาน
1: อย่าไปเลยนะเดี๋ยวรถก็ออกไปหมดแล้ว
3: ไม่ต้องห่วงลืมไปแล้วหรือว่าฉันทำงานอะไรมาก่อน
6: ว้าวเขาวิ่งเร็วมากเลยอ่ะเฮ้ยเด็ดดอกไม้คงส่งไม่ถึงมือแล้วล่ะเอามาให้ฉันเถอะ
1: ไม่ต้องห่วงเรารับปากแล้วต้องส่งให้ถึงมือแน
6: ่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำพร้อมคณะลงพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งปฏิบัติการเจอแจ้งจับค้นหาและกำจัดปลาหมอคางดำพร้อมย้ำหากพบผู้ลักลอบนำปลาหมอคางดำมาปล่อยจะเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายถึงที่สุดหลังพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวอย่างต่อเนื่องและกระจายตัวหลายจุดโดยวันนี้สามารถจับได้29ตัวรวมยอดสะสมที่พบในเขื่อนลำปาวทั้งหมด161ตัวหวั่นกระทบเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังและกุ้งกล้ามกรามมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังสั่งเฝ้าระวังพื้นที่เชื่อมต่อพร้อมติดตั้งระบบกั้นน้ำตามคลองส่งน้ำป้องกันการแพร่กระจายและเตรียมใช้เทคโนโลยีตรวจ DNA ในน้ำเพื่อค้น

การแพร่กระจายเชิงรุกจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมเรือและอุปกรณ์เข้าจับทันทีเมื่อมีการแจ้งเบาะแสขณะเดียวกันทางกระทรวงเกษตรผนึกกำลัง29หน่วยงานเดินหน้า5มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้กลุ่มควันดำหนาทึบพุ่งขึ้นจากเรือเฟอร์รี่บรรทุกยานพาหนะนอกชายฝั่งเกาะมิโคนอสของกรีซเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือหน่วยตรวจการชายฝั่งกรีซเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ช่วยอพยพประชาชนบนเรือบลูคาริเออร์2ลำเกิดเหตุออกมาได้อย่างปลอดภัยรวมทั้งหมด29คนซึ่งประกอบด้วยลูกเรือ28คนและผู้โดยสาร1คนสำหรับปฏิบัติการดับเพลิงครั้งนี้มีการระดมเรือของหน่วยตรวจการชายฝั่งอย่างน้อย5ลำและเรือสปีดโบ๊ทดับเพลิง2ลำเข้าช่วยควบคุมและดับไฟที่ลุกไหม้โดยยังไม่รู้สาเหตุที่เป็นต้นเพลิงที่แน่ชัดวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเผยต่อสื่อมวลชนเมื่อวันศุกร์ว่ารัสเซียยินดีต่อการเจรจาระหว่างสหรัฐและจีนข้อตกลงใดๆที่เกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวมรวมถึงรัสเซียแม้ความสัมพันธ์ของรัสเซียและสหรัฐจะลดระดับเกือบเป็นศูนย์แต่การค้ารัสเซียและจีนกลับเติบโตไปด้วยดีเมื่อถูกถามว่ารู้สึกอิจฉาสีจิ้นผิงผู้นำจีนหรือไม่ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปูตินได้ตอบอย่างมีอารมณ์ขันว่าความริษยาเป็นเรื่องในอีกมิติหนึ่งเป็นธรรมชาติทางความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเขาเชื่อว่าในเวทีการเมืองระหว่างประเทศไม่มีการนำมิติเช่นนี้มาใช้สตีเฟนเคอร์รี่นักบาสซูเปอร์สตาร์วัย38ปีตกลงต่อสัญญา2ปีกับทีมโกลเด้นสเตทวอริเออร์มูลค่า116ล้านดอลลาร์ซึ่งจะทำให้เขาอยู่กับทีมไปจนจบฤดูกาล 2028-2029 โดยเคอร์รี่ยอมลดค่าตอบแทนลงถึง20ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานว่าจะจบอาชีพการเล่นบาสอาชีพกับวอริเออร์สโดยเคอร์รี่จะเล่นให้ครบตามสัญญาเดิมมูลค่า 62.6 ล้านดอลลาร์สำหรับฤดูกาล 2026-2027 ที่เขาเซ็นไว้เมื่อเดือนสิงหาคม 2024 ก่อนที่สัญญาฉบับใหม่จะทำให้เขาอยู่กับทีมต่อไปจนถึงปี 2029 และจะทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนในประวัติศาสตร์ NBA ที่เล่นให้กับสโมสรเดียวเป็นเวลาอย่างน้อย20ฤดูกาลเช่นเดียวกับเดิร์กโนวิสกี้ของดัลลัสแมฟเวอริกโคบี้ไบรอันของ LA Lakers

0: รอฉันเล่นเหรอหมายความว่าได้เอาดอกไม้เน่ามาให้ฉันงั้น
1: ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่ของคุณนะเป็นของดาราคนนั้นต่างหากใครจะไปรู้ว่าคุณจะขึ้นรถคันเดียวกับเขาล่ะ
0: ทำไมฉันไม่ควรขึ้นรถคันนี้หรือไง
1: เปล่าครับ
0: ถ้าไม่ได้มาส่งให้ฉันแล้วตามฉันมาทำไมฉันก็นึกว่านายหลงในความหล่อของฉันจนจิตวิญญาณปั่นป่วนหรือว่านายยังติดใจจากเมื่อกี้อยู่เจ้าเด็กน้อย
1: เมื่อกี้ไม่ใช่ความผิดของผมนะครับคุณต่างหากที่ลื่นล้มเอง
0: งั้นของพวกนั้นไม่ใช่ของนายเลยแล้วน้ำนั่นก็ไม่ใช่ของนายเลย
1: ก็ใช่ครับ
0: งั้นนายยังจะบอกว่าไม่เกี่ยวอีกนั้นหรือว่านายตั้งใจทำเพื่อให้ฉันสนใจนาย
1: งั้นเมื่อกี้ผมขอโทษนะครับแต่ว่าผมมีธุระขอตัวก่อนนะครับคุณจะทำอะไรอะไรเนี่ยปล่อยนะครับเดี๋ยวคุณจะทำอะไรนะหยุดนะปล่อยผม
0: อย่าขยับกล้ามายุ่งกับฉันนายสวยแน่ฉันจะทำอะไรเดี๋ยวก็ได้รู้เอง
1: คุณจะทำบ้าอะไรนะแบบนี้มันผิดกฎหมายนะผมแจ้งตำรวจจับคุณได้นะ
0: เอาสิแจ้งเลยสิ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิว่ามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
2: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอบแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเนาะ
3: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1พื้นพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ขอบคุณครับ
1: คุณน้องบอกว่าวันนี้คุณต้องยืนนานคุณจะเหนื่อยแย่ก็เลยอยากให้คุณได้นวดผ่อนคลายหน่อยครับหมอเฉินก็ที่นี่เป็นหมอนวดประจำตัวของคุณเอิงฝีมือดีมากๆคุณจะได้ผ่อนคลายเต็มที
0: ่ขอบคุณพวกคุณที่ใส่ใจขนาดนี
1: ้คุณสุภาพเกินไปแล้วคุณเอิงกำชับผมมาว่าต้องขอบคุณสำหรับการไลฟ์สดครั้งนี้ที่ช่วยทำยอดขายให้เราเยอะมาก
0: เป็นเพราะสินค้าของคุณรสชาติดีครับเมื่อกี้ตอนไลฟ์ผมได้ชิมตั้งหลายสูตรผมยังติดใจเลย
1: อ๋อจริงสินี่คือสินค้าตัวใหม่ที่พวกเราเตรียมไว้ให้ไว้ให้คุณนำกลับไปด้วยครับ
0: ขอบคุณจริงๆครับยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชายไม่ทราบว่าได้จองไว้ไหมคะถ้าไม่ได้จองตอนนี้ห้องเต็มแล้วค่ะ
3: มีครับมีจองไว
2: ้ขอทราบชื่อที่ใช้จองและเบอร์โทรได้ค่ะจะตรวจสอบข้อมูลให้ค่ะ
3: เบอร์โทรศัพท
4: ์คุณผู้ชายคะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็อาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวหมอเฉินจะเข้ามาพอเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วให้นั่งพักรอสักครู่ค่ะ
0: ได้ครับ
1: คุณมิลานครับผมยังต้องไปจัดการธุระให้คุณเอิงอีกผมต้องขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากคุณนวดเสร็จแล้วจะมีรถไปส่งคุณกลับที่พักให้นะครับ
0: ลำบากคุณแล้วโชคดีครับ
3: เบอร์โทรศัพท์คือเบอร์โทรศัพท์ขอผมคิดดูก่อนนะ
1: เอาไว้พวกคุณติดต่อผมเรื่องค่าเสียหายนะนี่เบอร์โทรศัพท
3: ์อ๋อโทรศัพท์ตามเบอร์นี้เลยครับ
2: อ๋อค่ะเออห้องที่คุณจองไว้คือห้อง S10 เมื่อกี้มีลูกค้าเดินเข้าไปแล้วไม่ทราบว่าคุณคือ
3: ผมคือเพื่อนครับใช่ครับเพื่อนกันขอบคุณครับ
2: เชิญค่ะ

0: คุณเป็นอะไรไปน่ะคุณจะทำอะไรอ่ะต้องการอะไร
1: นายไปร้านขายยาซื้อยาแก้แพ้มาทีเร็วเข้า
0: อาการคุณดูจะหนักเอาเรื่องนะไปโรงพยาบาลเถอะ
1: เร็วอย่าพูดมากทำไมฉันต้องจูงมือนายไปหรือไง
0: เอาเงินมาสิไม่มีเงินแล้วผมจะซื้อได้ยังไง
1: เรื่องเงินเดี๋ยวฉันคืนให
0: ้คุณพูดเองนะถึงเวลาห้ามเบี้ยวแล้ว
1: ถ้านายไม่กลับมาฉันก็ตายอยู่ตรงนี้แหละ

ตายเกือบไปแล้วอันธพาลข้างถนนไม่มีเหตุผลแบบนี้นะตายไปซะได้ก็ดีไม่มีเวลามานั่งเล่นด้วยหรอกนะตัวใครตัวมันนะ

0: ไม่ผิดแน่หมอนี่จริง
1: ๆผมได้ยินคุณแทนคุณบอกว่าฝีมือของหมอดีมากคุณลงน้ำหนักได้เลยนะผมชอบนวดหนัก
0: ๆหมอนี่คิดว่าฉันเป็นหมอนวดสินะส้มหล่นใส่ชัดๆในเมื่อตกมาอยู่ในมือฉันแล้วงั้นหมอปองคนนี้จะจัดให้หนักๆเลยแล้วกันเดี๋ยวผมเลื่อนผ้าขนหนูลงหน่อยนะครับไม่งั้นจะนวดไม่ถนัด
1: อืม

0: นิสัยเสียขนาดนี้อยู่ข้างนอกก็ไปสร้างศัตรูไว้เยอะละสิสมน้ำหน้าคุณนี่แข็งแรงจังนะ
1: ผมไม่ค่อยกลัวเจ็บนะคุณลงน้ำหนักเพิ่มได้อีกนะ
0: นี่นายพูดเองนะ
1: หมอครับทำไมมือคุณถึงมีรอยสักเยอะจัง
0: ฮะปกติผมชอบไปยกเวทเล่นฟิตเนสอะไรพวกนี้นะครับเพื่อสุขภาพร่างกายน่ะช่วยกระชับหุ่นด้วยนะครับ
1: อ๋อหมอนวดแผนไทยแข่งขันกันสูงมากสินะน่าจะดูเดือดกว่าสายงานของพวกเราซะอีก
0: สายงานของพวกคุณเหรอเท่าแก่จะพวกนายวันๆอาจจะดื่มจนอ้วนฉูกันมากกว่าก็มีแต่นายที่ผิวขาวเนียนขนาดนี
1: ้หมอครับคุณใช้น้ำมันนวดให้ผมดีกว่าคุณคงไม่ได้ลืมพกมาหรอกนะ
0: พกมาครับรอผมแป๊บนะ

0: มื้อเช้าเยอะขนาดนี้ฉันบอกว่ากำลังลดไขมันอยู่นี่มันเยอะอย่างกับให้หมูกิน
1: คุณชายครับเมื่อคืนนี้คุณหมอกำชับมาว่าช่วงนี้คุณชายมีภาวะขาดสารอาหารจนทำให้ภูมิคุ้มกันตกจึงเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงดังนั้นต้องดูแลเรื่องสารอาหารให้ครบถ้วนครับที่เตรียมไว้เยอะก็ไม่ได้กะจะให้คุณชายทานทั้งหมดแต่ว่ารสนิยมการกินของคุณชายเหมือนกับสภาพอากาศเลยครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะงั้นคุณชายเลือกทานได้เลยนะครับ
0: อยู่กับฉันมาตั้งนานรสนิยมของฉันนายยังไม่รู้เหรอ
1: ขอโทษครับคุณชายผมรู้แค่รสนิยมการเลือกเด็กผู้ชายคุณชายครับ
0: ไอเด็กขายดอกไม้คนเมื่อคืนนี้เจอตัวหรือยัง
1: รายงานคุณชายครับคุณเป่าคนนั้นเมื่อคืนนี้ยังโทรมาเพื่อสอบถามอาการของคุณชายด้วยครับดูท่าก็คงรู้สึกผิดงั้นพวกเราก็ควรจะใจกว้างให้อภัยเข้าเถอะครับคุณชายจะไปถือสาอะไรกับแค่เด็กขายดอกไม้
0: มันเป็นพวกวัวสันหลังวะบังอาจขัดคำสั่งฉันสงสัยจะเบื่อโลกแล้วซื้อไม่ได้ก็คือซื้อไม่ได้แต่ดันรับปากแล้วหนีไปถ้าเป็นนายน่าจะยอมเหรอ
1: ถ้าเป็นผมก็จะเดินหนีไปเงียบๆครับนอกจากนี้แล้วตรอกที่คุณชายไปยืนสูบบุหรี่เมื่อคืนดูเหมือนจะอยู่ห่างจากรถตู้ไม่ถึง100 เมตรด้วยซ้ำครับ
0: ฉันไม่กินแล้วอาหารเฮงซวยบอกให้เปลี่ยนพ่อครัวก็ไม่ยอมเปลี่ยน
1: คุณชายครับจะโกรธเลยนะครับเชฟที่มาเตรียมอาหารให้คุณชายวันนี้เป็นหัวหน้าเชฟที่เพิ่งย้ายมาจากโรงแรมครับเป็นถือรองแชมป์การแข่งขันทำอาหารชื่อดังได้อันดับ3ของรางวัลเชฟทองคำโลกและคนนี้ก็เป็นเชฟคนที่18ที่ผมจัดหามาให้ครับ
0: ได้รางวัลเยอะแล้วยังไงฉันไม่ชอบของสวยหรูแต่กินไม่ได้พวกนี้ฉันต้องการแค่อาหารธรรมดาอาหารที่คนธรรมดากินน่ะ
1: ดูท่าคุณชายคงจะคิดถึงอาหารฝีมือคุณนายที่ท่านเคยทำให้ทานตอนนั้นใช่ไหมครับ
0: กินไม่ลงละเอาเป็นว่ารีบไปหาเชฟคนใหม่มาซะแล้วก็เจ้าเด็กคนนั้นวันนี้ฉันจะต้องได้เห็นหน้ามันฉันจะทำให้มันขาดใจตายซะเฮ้ยคุยกับนายอยู่นะได้ยินไหม
1: นายเข้ามาแล้วรายงานคุณชายเองซะรายงานคุณชายผมได้ยินครับเดี๋ยวผมจะไปสั่งให้คนในคอกม้าจูงม้าทั้ง5 ตัวออกมาให้หมดครับ
0: จูงออกมาทำไมฉันบอกตอนไหนว่าอยากขี่ม้า
1: ไม่ใช่ครับคุณชายไม่ได้เอามาให้คุณขี่แต่เตรียมเอาไว้ให้เด็กคนนั้นพอหาตัวเขาเจอก็จะจัดการ5 ม้าแยกหลังคุณชายวางใจได้เลยครับ
2: รายงานคุณชายครับมีเรื่องด่วนจะแจ้งให้ทราบครับ
0: ว่ามา
2: แหวนเพชรที่คุณนายทิ้งไว้ให้ก่อนเสียชีวิตมันหายไปครับ
0: หายงั้นเลยมันไม่ได้เก็บไว้ในตู้เซฟหรอกเลยมันหายได้ยังไง
2: น่าจะเป็นฝีมือของป้าเป่าคนดูแลสวนดอกไม้หยิบไปครับจากกล้องจะเห็นว่ามีแค่ป้าที่เข้าในห้องหนังสือแถมเธอยังมีกุญแจห้องด้วย
0: เป็นแค่คนดูแลสวนทำไมถึงมีกุญแจ
2: เรื่องนี้พวกเราก็ไม่ทราบครับ
1: แล้วตอนนี้รู้ร่องรอยหรือที่อยู่ของเธอบ้างไหม
2: รู้แล้วครับรู้แล้ว
1: ผู้ชายครับสิ่งแรกที่ต้องทำตอนนี้ก็คือต้องตามหาแหวนของคุณนายก่อนงั้นเดี๋ยวผมส่งคนออกไปตามหาคุณชายรอฟังข่าวครับ
0: ต้องเป็นเพราะไอ้ตัวซวยเมื่อคืนนี้นั่นแน่ถึงได้มีแต่เรื่องซวยขนาดนี
3: ้เท่าแก่ผมไม่ใช่เท่าแก่นะ
4: ใครนะ
5: ผมคือหมอเฉินที่มานวดครับที่ทาบนตัวคุณ
1: คุณชายไม่ได้แพ้หนักแบบนี้มานานแล้วทำไมครั้งนี้ถึงรุนแรงแบบนี้ได
6: ้ตอนนี้เจ้านายของคุณโอเคใช่ไหม
7: คุณเตรียมใจไว้บ้างดีกว่า
6: เตรียมใจไว้หมายความว่ายังไง
0: เพราะอยู่ที่แบบนี้มิน่าเราถึงชอบขโมยฉันมาคิดบัญชีกับนาย
6: จะทำอะไรนะปล่อยผมลงเดี๋ยวนี้นะผมไม่ไปอ่ะไป
5: ที่บ้านมีแขกมางั้นเหรอ
0: พี่

0: มานี่มามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิต Golf F Hero การต่องทุ่งเงินกรับคณาวุฒิอุ้มแบมป้าอู่ออฟโรดยินวออู่อู่เซฟติวจินแพจิอัลมอนโปรเกรสคริสพีรวัตรบูมสารัตไดมอนด์บอยยมูดเสริมทัพด้วยเหล่าทีป๊อปสุดปังไดส์เรดเฟลิสอาลาล่าเฟวิกทิกเกอร์ BNK48 เทสพร้อมทั้งคู่จินบอยเลิฟเกิร์ลเลิฟสุดฟินอีกเพียบมาเติมศิลปินคุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอน
1: วิถีจากคันถึงเชิงตะกอนวันอาทิตย์นี้สำหรับชาวปากากยอการแต่งงานไม่ใช่เพียงการผูกพันของหัวใจสองดวงแต่คือคำมั่นที่จะร่วมดูแลครอบครัวผืนดินผืนน้ำและผืนป่าเขาเปล่าว่าพิธีวิวาที่ประกาศต่อบรรพชนธรรมชาติและชุมชนร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนวิวากลางป่าในรายการวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันอาทิตย์นี้เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางช่อง9กด30
2: เทรดทอล์กจะพาทุกท่านไปเจาะลึกสมรภูมิพลังงานสะอาดของมหาอำนาจจีน
3: ในจีนแผ่นดินใหญ่ใหญ่สมชื่อยิ่งกว่านั้น
2: พร้อมแกะสูตรความสำเร็จที่เปลี่ยนโลกไปสู่พลังงานสะอาด
3: ไอรถไฟฟ้าคุณเนี่ยมันก็มาจากพลังงานถ่านหินไม่มันมาจากหลังคาโซล่าของผมไม่เห็นมาไม่ได้แล้ว
2: เทรดทอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11นาฬิกาทางช่อง9กด30
4: เปิดมานานขนาดไหนละคะ
5: ถ้านับตั้งแต่วันที่เลี้ยงจระเข้ตั้งแต่2489
4: 70กว่าปีความปิดช่วงโควิดไป3ปีเขาก็เลยไม่ค่อยได้เจอคน
6: นี่แหละครับจะดูร้ายเป็นพิเศษครับ
7: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา15 นาฬิกา 30 นาทีทางช่อง9กด30

0: ชวนตอนเราอยู่เคียงกันเคยสุขเคยสันคิดเชยชวน
1: จะร้องอีกนานไหม
0: ห่างกันสุดกำครวญหนาวลมกับหัวลับกายกัน
1: นานๆจะหลุดออกมาจากกรุงเทพนะคะแล้วก็มาอยู่ชายทะเลบ้าน
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีแฟนๆของรายการคู่ข่าวออนทัวร์ทุกท่านตอนนี้ไม่ต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: ป้ายชัดมาก
0: เพราะว่าเห็นแล้วบ้านกูดนะฮะ
1: บ้านกรูด
0: บ้านกรูด
1: ไม่รู้มาจากทำอะไร
0: เขาบอกว่าบ้านกรูดคือกูดจริง
1: ๆว้าวยังไงคะ
0: ก็เพราะว่าทะเลสวยที่พักดีอาหารอร่อย
1: ค่ะ
0: ทะเลยามนี่สวยมากดูอุ้ยเฮ้ย
1: ว้า
0: ว
1: คะ
0: ว้าว
1: ใจเย็นๆพี่อย่ามีอาการเยอะขนาดนี
0: ้ตะเภาแก้วตะเภาทองโอ้โหโอ้โหโอ้โห

0: โอ้ย
1: นี่เป็นอะไรมากไหมเนี่ย
0: โอ้ย
1: มันจะลั่นลาเกินเหตุ
0: ว้าว
1: เดี๋ยวมาดูมุมนี้ค่ะว่าเขาดูอะไรอ่ะนอนนอนนอนนอนด
0: ูโอ้ยหนาเลยโย
1: ่มีสาวน้อยสองสาวนะคะกำลังเล่นน้ำ
0: โอ้แม่สาวน้อยเฮ้ยคุณรัชนี
1: เยอะมากเลยอ่ะ
0: ได้แล้วได้แล้วผมว่าผมต้องเปลี่ยนกางเกงแล้วล่ะ
1: จริงหรือเปล่า
0: เป็นชุดนี้เนี่ยเนี่ยอยากได
2: ้
0: เป็นชุดนี
1: ้คุณอยากใส่อ่ะ
0: แม่เสือสาวในตาสวยหอมระรวยสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: คือชุดคนกัมพูดูไม่ทะเลเลยอะค่ะ
0: ดูไม่ทะเลเลย
1: มีชุดผู้ชายที่มันทะเลกว่านี้ไหมคะ
0: ทะเลไม่เคยแห้งสักวัน
1: ไหนคะ
0: ทะเลทะเล
1: อ้าวนี่ไงสีน้ำทะเล
0: เ
1: อออย่างนี้ไหมคะ
0: ได้มันจะได้เข้ากันเนาะเดี๋ยวลองกันเอาทะเลหรือยังทะเลหรือยัง
1: ดูเป็นผู้ชายล้านลาขึ้นมาเลยอย่างนี้หน่อยอะไรนะพี่ท่าดีท่าดีทีเหลวเหรอ
3: oh, no.
1: อันนี้เหรอพี่คะถูพื้นตรงไหนได้ไหม
0: แม่อันนี้เอาแบบว่าเทินได้ไหมครับ
1: เทินไม่ได้คนละร้าน
0: เหรอฮะ
1: สองบาท
0: โอ้โหเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยนะเนี่ย
1: ทั้งหมดเท่าไหร่คะ
4: 300 บาท
1: 300 บาทก็หล่อแล้วเป็นไงคะ

0: ามเป็นความรู้ทำไมชื่อบ้านกรูดนะคะทราบไหม
1: เท่าที่ผมอ่านมานะเพราะว่าผมไม่ได้คิดเองผมก็ต้องบอกว่าเท่าที่อ่านมานะครับ ก็มี2นัยยะนัยยะที่1ก็คือเขาบอกว่าคือชาวบ้านที่นี่อันนี้เรื่องจริงอะนะเขามีอาชีพด้านการประมงเป็นหลักสมัยก่อนนะ
0: ค่ะ
1: เพิ่งจะมามีอาชีพเป็นผู้ประกอบการอิงกับเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยก็สมัยหลัง
0: ๆ
1: สมัยก่อนเนี่ยคนที่นี่ก็คือเป็นชาวประมงใช่ไหมครับชาวประมงพื้นบ้านไปหาปูหาปลาแล้วก็เอาเรือประมงเข้าฝั่งอีตอนเอาเรือประมงเข้าฝั่งทนท่าเรือเขาบอกว่ามันมีต้นมะกรูดอยู่ต้นใหญ
0: ่ๆนะ
1: เขาก็เลยเอาเรือเนี่ยไปผูกไว้ที่ต้นมะกรูดนะครับมันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ที่นี่ใครๆก็เอาเรือมาผูกต้นมะกรูดนั้นก็เลยเรียกหมู่บ้านนี้ว่าเป็นบ้านกรูดก็คือบ้านต้นมะกรูด
0: เช่นนี้เอง
1: อีกอันหนึ่งเขาบอกว่าเวลาเดินไปตามน้ำที่มีซอยน้ำเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านอะไรพวกนี้นะ มันจะมีผักกูดมันจะมีผักกูดงอกอยู่ตามหมู่บ้านเลย
0: ทีนี้มันจะมีน้ำจืดที่ไหลมาจากภูเขาแล้วไหลลงทะเล
1: ใช่ครับตอนนี้มันมีผักกูดเขาก็เลยตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าบ้านกรูดอีกเหมือนกัน
0: อ๋ออย่างนี้นี่เอง
1: ประมาณนี้นะครับที่มาของบ้านกรูดนะฮะ
0: ไม่กินเหรอ
1: กินบ้างดิ
0: ให้เลือกเอาระหว่างจะกินกับเล่นน้ำทะเล
1: กินก่อนแล้วค่อยเล่น
0: ไม่ได้ต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเดี๋ยวจุก
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวจุก
1: มันจะไปจุกอะไรแต่บรรยากาศตอนนี้น่าเล่นน้ำทะเลมากเลยนะ
0: ก็ไปสิน
1: ู่นเขาไปเล่นกันนะครับ
0: ไอ้สิเพราะว่าแดงคืนนี้เราก็ต้องนอนนี่อยู่แล้ว
1: เฮ้ยนั่นไม่มีผู้ชายเลยนั่นน่ะ
0: เอาม
1: ีแต่สาวๆหนึ่งสองสามสี่คน
0: ห่วงเขาเหรอ
1: จะเป็นอะไรไหมนะ
0: จะทำอะไร
1: จะลงไปเล่นน้ำ
0: จริงดิ
1: ใช่
0: อุ้ยดูแลตัวเองดีๆนะ
1: ฮะลงไปเล่นน้ำตรงนู้นน่
0: ะ
1: ไปไกลๆกับพี่
0: บ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องพา
1: เ
0: ที
1: ่
0: ยวก
1: ัน
0: นะไม่เล่นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะนอนนี่แล้วก็เดี๋ยวพาเที่ยวกันนะคะที่บ้านกรูดอำเภอบางสะพานประจวบคีรีขันธ์น่าจะสนุก
1: เอาเป็นว่าคืนนี้นอนนี่นะไม่ต้องโทรนะ
0: บอกใคร
1: ไม่รู้มันเป็นภาษาโซเชียลไง
0: ตี
1: คืนนี้นอนนี้ไม่ต้องโทรว่างั้นถึงโทรก็ไม่รับแน่

0: เขาเรียกอะไรนะ
1: เต็มเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วพี่ต้องวิ่งไปไกลแค่ไหนครับ
2: อ๋อไปวิ่งไปคลองอยู่ใกล้ๆไม่ไกลเท่าไหร่
1: ไปเรื่อย
2: ๆ
1: แล้วก็มีลูกค้าประจำ
2: ใช่ค่ะ
1: มีหมูสดอยู่ทางนี
2: ้มีหมูสดมี
1: ลูกหมูสด
3: มานิ่มมามหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมแล้วมาต้อนรับทัพศิลปินกว่า150ชีวิตมาเติมศิลปินที่คุณชอบด้วยกันวันพุธที่30กันยายนนี้ออกสตาร์ตั้งแต่บ่ายโมงยัน4ทุ่มที่พักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนสนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอนและ
4: ต้อนรับทุกคนเข้าสู่พลพรรคนักปรุงสเปเชียลเบคกิ้งยีสต์มาชมเรื่องราวน่าสนใจของการทำขนมปังกันเราทำขนมปัง2ตัวจากประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ยูดาเนะเข้ามาช่วยเพิ่มความนุ่มละมุนตัวโชโกปังเนี่ยก็จะเป็น Japanese Milk Bread นะครับหรือว่าขนมปังนมคาเลปังหรือขนมปังแกงกะหรี่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการผสมผสานวัฒนธรรมการกินที่หลากหลายให้รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวทุกวันอาทิตย์ที่4ของเดือนอย่าลืมติดตามชมพลพรรคนักปรุงสเปเชียลเบคกิ้งยีสต์

0: ช้านี้เราก็ได้ทำบุญด้วยเนา
1: ะ
0: ที่ชุมชนบางสะพานโอ้โห
2: ฮ
0: ะ
2: บ้านกูดค
0: ่
2: ะ
0: เอ้ย
2: ตลาดเช
0: ้
2: าบ
0: ้
2: านก
0: ู
2: ด
0: อำเภอบางสะพานตลาดเช้าบ้านกูดแหมแกล้งพูดผิดไปบ้านกูดข้างในก็จะเป็นของสดนะฮะเป็นพวกปลาปลาทูตัว
1: ปลาทูใหญ่
0: อวบเนาะปลาทูอ้วกอวบ
1: อุ้ยจระเม็ดใช่ไหมแม่เนี่ยรอเท่าไหร่คะจระเม็ด160
0: 160
1: อยากกินเนาะ
0: อันนี้เขาเรียกปลาอะไรฮะ
3: ปลาสามแก
0: ้
3: ว
0: ปลาสามแก้ว
1: ปลาอีดัก
0: ปลาอีดัก
3: ปลาสามแก้ว
1: เนี่ยเมืองปลาอีกเมืองนึง
0: ใช่แล้วดูกุ้งเขาเรียกกุ้งอะไรครับ
4: ก
0: ุ้
4: งตะเข
0: ็
4: บ
0: ค่ะที่เข้าไปทำ
4: ทอดมันค่ะ
0: อ๋อสวยเนาะ
1: มันไม่ใช่กุ้งฝอย
4: ไม่ใช่กุ้งฝอยค่ะเป็นกุ้งธรรมชาติ
0: เป็นน้ำเค็มหรือน้ำจืดครับ
4: กุ้งสองน้ำค่ะกุ้งน้ำก่อยในคลองธรรมชาติ
0: สองน้ำไอ้นี่คืออะไรอ่ะครับคุณแม่
3: ลูกกระจง
0: ฮะ
3: ลูกกระจง
0: ลูกกระจง
3: กระจง
0: เอาไปทำอะไรอ่ะ
3: แกงส้มแกงคั่วส้ม
0: อ๋อเหรอ
3: มีครั้งเดียว
0: เหร
3: ออยู่ในป่า
0: แล้วไปแกงใส่อะไรครับ
3: ใส่ปลาย่างใส่หมูย่าง
0: อันนี้แปลกนะไม่เคย
3: เลือกร
0: สชาติเขาเป็นยังไงอ่ะ
3: จืดจืด
0: ออกจืดจืดเหรอ
1: ต้องเด็ดก้านมันออกไหม
3: ก็เด็ด
1: เอาแก่แก่ออกอ๋อกระจงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
3: กระจง
1: ฮะ
3: กอซอโซ
1: กระทรง
0: กระทรงลูกกระทรง
1: ดูค่ะเป็นผักป่านะคะ
3: ปีหนึ่งมีครั้งเดียว
1: อ๋อมีปีละครั้ง
0: โหยคุณพี่จ๋า
5: ว่าไงคะ
0: อันนี้เอามาขายหรือว่าจะเอาไปขายจะมาเอาจากตลาดเนี่ยเหรอ
1: จะเหมาเหรอจะเหมาเหรอพี่จะเหมาเหรอพี่อย่าเหมาเลย
0: พี่เขาเก่งมากดูสิมีที่ไหนไม่แขวนของมั้งอะ
1: รอ
0: แล้วพี่นั่งตรงไหนอะ
1: ที่หู
0: ที่หูพี่เขานั่งตรงนี
3: ้ใช
0: ่แล้วนี่ก็หมูปิ้งนี่ก็แกงต่าง
1: ๆ
0: นี่ก็ผักสดนี่ขนมนะนี่น้ำดื่มโอ้โหดูพี่มันกี่กิโลวะเนี่ยพี
1: ่กิโล
0: ว
1: ะ
0: โอ้ย
1: เขาเรียกอะไรนะร
0: ถ
1: พ่วง
0: ใช่
3: ค่ะ
0: แล้วพี่ต้องวิ่งไปไกลแค่ไหนครับ
1: อ๋อต้องวิ่งไปคลองดูใกล้ๆไม่ไกลเท่าไหร่
0: ไปเรื่อยๆแล้วก็มีลูกค้าประจำ
1: ใช่ค่ะ
0: มีหมูสดอยู่ทางนี
1: ้มีหมูสดมีลูก
0: หม
1: ู
0: สด
1: มีหมอพริกแกงมีหมดค่ะ
0: วันหนึ่งสลัดตะทั้งรถเนี่ยต้องซื้อแหมผมพูดไม่ถูก
1: มูลค่า
0: ครับ

0: ประมาณวันละเท่าไหร่อ่ะ
1: ไม่แน่นอนบางวันก็7-8 พัน
2: อันนั้นคือลงทุนเหรอ
0: โอ้โหเจ็ดแปดพ
2: ันแล้วขายได้ประมาณเท่าไหร่พี
1: ่อันนั้น
2: ประมาณปัดแล้วแต่
0: อารมณ์เน
1: า
0: ะ
1: ไม่แล้วแต่ว่าของเราหมดหรือไม่หมด
0: มันหมดทุกวันไหม
1: ก็มีหมดทุกวันมันก็เหลือตอนนี้
0: พี่เก่งจังเลยนะ
2: พี่ถามนิดนึงพี่เคยขับไปแล้วล้มบ้างไหม
1: โอ้ไม่ไหว
2: นะ
1: 3รอบกว่าจะเก่ง
0: เหรอ
2: มันจม
0: แล้วของไม่เทหมดเลยเหรอ
1: เท
0: โหเก่งนะ
1: แต่ว่าไอ้นี่มันช่วยค้ำได้ไงเขาก็เทแต่ว่าตอนหลังเราจะรู้ว่าเลี้ยวยังไงอะไรยังไง
0: พี่ผมลองขับดูสักหนึ่ง
2: เอาไว้เอาเงิน 8,000 วางไว้ก่อน
1: ไม่ต้องขับเอาแค่มอ
2: ไม่ต
1: ้
2: องขับไม่ต้อง
1: เอาแค่รุ่นเอาแค่ดัน
2: อันนี้ก็1คันอันนี้เป็นข้างเนาะ
0: อันนั้นเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวอันนี้เขาพ่วงข้าง
2: อะไรนะคะคุณพี
1: ่มีทุกอย่างยกเว้นผัว
0: เอ้าโอ้ยรับสมัครบ่ล่ะ
1: บ่จ้ะ
0: บ่เอาจ้ะ
1: บ่เอาจ้ะ
0: ทำไมล่ะจ๊ะมัน
1: ย่านจ้ะเป็นตาย่านจ้ะ
0: มีผัวกวนใจ
1: ใช่
0: มีลูกกวนตัวก็มีผัวจะกวนใจนะฮะ
2: มีทุกอย่างยกเว้นผัว
1: อยากมั้ยมีนะมีของอร่อยนะอยากมั้งมั้ย
0: อยากมั้งมั้ยถามว่าอยากบ้างไหมด้วยนะ
1: ก็ถามว่าเอากับหนูไหม
0: เ
1: ที่ยวกับหนูไหม
0: เอาก็
2: เอา
1: เอาสักกอง
0: เอาก็เอา
2: อันนี้เท่าไหร่จ๊ะ
1: 50 บาทค่ะ
0: 50 บาทเอา
2: เอาไหม
0: อันนี้มะม่วงอะไรคะ
1: น้ำดอกไม
0: ้อันนี้ล่ะ
1: น้ำดอกไม
0: ้อ่ะทำไมสีไม่เหมือนกัน
2: ไม่
1: คนยังผิวไม่เหมือนกันเลยเนี่ยขาวดำ
0: พี่คุณพี่ทำไมเป็นคนสวยอย่างนี้ดูสิแล้วรู้ไหมว่ามันจะ 50,000 บาทแล้วมันจะ 50,000 บาทแล้วตอนเนี้ย
1: แค่จะของปลอมนี่ไปชุบตลอด
0: อย่าเลย
2: บอกแล้วไงว่าอาชีพนี่รวยนะ
0: มาจะเอาไปชุบให้
2: เอาอันนี้ค่ะ
0: ครับอุดหนุนกันเลยตั้งใจยังไม่ได้ออกรถเลยเนี่ย
2: ไม่ก็จอดขายที่นี่เ
1: ลยไม่เดี๋ยวก็ไป
2: เรื่อย
1: ที่ไหนมีผู้ชายไปที่นั่น
0: อ่
1: ะ
0: ไหนบอกว่าไม่อยากได้ผู้ชาย
1: ก็แหมขอให้แตะอังนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยมันมีความสุข
2: อยากได้ผู้ชายแต่ไม่อยากได
1: ้เออขอแบบ
0: เจสองครั้งเนาะโอ้โห
2: เล่นก่อนเลยอ่ะ
0: ขอบคุณจ้าขอบคุณนะตรงนี้เขาเรียกว่าเจดีย์9ยอด
3: ที่จริงเนี่ยเขาเรียกว่าพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศอันนี้เป็นนามพระราชทานนะ
0: ครับ
3: โดยตรง
0: ครับผม

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ซุปเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 3,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซุปเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
0: ซุปเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
1: ปรับมุมการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม90ถึง125ซม
0: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
1: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: นั่นเรืออะไรนั่นเรืออะไรอ่ะแล้วนั่นเรืออะไรแล้วเรือคันนั้นเข้าไปไหน
1: เป็นอะไรมากป่ะคือเป็นอะไรมากไหมเนี่ย
0: ก็ตอบสิเรืออะไรอ่ะ
1: ว่าเขาจะไปรู้ว่าเรืออะไรใครจะไปรู้ว่าเรืออะไร
0: เรือ เรืออะไร
1: แต่ที่รู้แน่ๆพาท่านผู้ชมขึ้นมากราบพระนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็รายการของเรานะครับเป็นรายการที่ฝักใฝ่ธรรมะแน่นอนนะครับ
0: หลังจากเราใส่บาตรไปเมื่อเช้านะคะเมื่อเช้านี่คือเจ้าอาวาสวัดทางสายท่านลงไปรับบาตรข้างล่างนี่เรานั่งรถขึ้นมานี่เป็นยอดเขานะคะคุณผู้ชม
1: เมื่อวานนี้จำได้ไหมที่เราอยู่ชายทะเลแล้วเรามองมาแต่ไกล
0: เห็นอะไร
1: เราจะเห็นเจดีย์เห็นพระพุทธรูป
0: เห็นแต่ไกลเลย
1: ใหญ่อยู่ไกลๆอยู่ตรงบริเวณชายหาดมองมาม
0: าถึงแล้ว
1: แล้วเราก็บอกแฟนๆรายการว่าจะพามากราบพระไหว้พระนะครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากนะฮะหลังจากที่เราไหว้องค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่เสร็จสรรเรียบร้อยยังไม่จบนะครับเราก็จะขึ้นเขาไปอีกประมาณสัก100 เมตร100 กว่าเมตรนะฮะเพื่อไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุอยู่ที่บริเวณเจดีย์9ยอดแล้วก่อนที่จะถึงบริเวณเจดีย์9ยอดเราก็จะมาพบกับยักษ์2ตนนะครับที่ท่านทำหน้าที่ดูแลปกปักรักษา
0: ท่านคงจะเหนื่อยเนาะดูท่านหอบไง
1: ท่านไม่เหนื่อยแต่ว่าเราเริ่มเหนื่อย
0: พูดไปหอบไป
1: ท่านยืนนานแล้วท่านก็ยังยืนอยู่ตรงนี
0: ้คุณกำพู
1: ไม่มีเหน็ดเหนื่อย
0: มันอาจจะเป็นที่สูงด้วยอากาศมันน้อยด้วย
1: วิ
0: สวย
1: เห็นเจดีย์เก้ายอดแล้วครับ
0: ตรงนี้พี่กำพู
1: เห็นเจดีย์เก้ายอดแล้วสวยงาม
0: ถ้าเข้าไปใกล้จะไม่เห็นโอ้ตรงนี้สวยค่ะ
1: เขาเรียกว่าพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศนะฮะ

0: เข้ามาบริเวณด้านในนะครับก็มาเจอคุณลุงอะไรนะฮะ
1: คุณลุงมนตรีแต่งประวัติหรือคุณลุงเบิ้ม
0: คุณลุงเบิ้มนะครับ
1: ครับ
0: ก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าตรงนี้เขาเรียกว่าเจดีย์เก้ายอด
1: นะครับที่จริงเนี่ยเขาเรียกว่าพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศอันนี้เป็นนามพระราชฐานนะ
0: ครับ
1: ครับโดยตรงเลย
0: ครับผมสร้างขึ้นนานหรือยังครับ
1: สร้างขึ้นตั้งแต่ปี3838เราเริ่มสร้างแล้วก็ปี39ก็สมเด็จพระเทพเสด็จประวางศิลาฤกษ
0: ์ครับ
1: ครับผม
0: ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับอยู่ตรงไหนครับคุณลุงครับ
1: ชั้นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุนี่จะอยู่ชั้น5ชั้นยอดสุดเลย
0: ชาวบ้านขึ้นไปได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ต้องวันสำคัญจริงๆวิสาขะเราเปิดที่3วันก่อนวันหลังวัน
0: ครับเพราะฉะนั้นมาทั่วๆไปก็คือมากราบไหว
1: ้กราบชั้นนี้แล้วก็ขึ้นไปกราบองค์พระประธานชั้นบนนะครับแล้วก็คือที่นี่มันจะได้บรรยากาศนะบรรยากาศแบ
0: บ
1: ชมงานด้วยแล้วก็ชมทัศนียภาพด้วย

0: วิหารเนี่ยเดินสามารถที่จะเดินทะลุเชื่อมถึงกันได้หมดเนี่ยกามมุมก็เป็นซุ้มพระหมด
1: ครับ
0: นี่สถานที่เราไม่ได้ขึ้นไป
2: ปฏ
0: ิ
2: สถาน
0: ครับอันนี้จะเป็น
1: ตรงนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: พระบรมสารีริกธาตุจะอยู่ตรงนี้
0: ใช่
1: อันนี้คือพระประธาน
0: พระพุทธรูปทองคำ
1: ใช่ไหมครับ
0: ราชการ
1: แล้วก็ยอดสุดก็คือพระบรมสารีริกธาตุ
0: อันนี้เขาจะเป็นแท่นใจกลางของชั้นเจดีย์ใหญ่นะเนี่ยเราจะเห็นไหมเนี่ยอยู่ใจกลางใจกลางตรงชั้นที่5เลยนะเป็นแท่นหินอ่อนขนาดสูงใหญ่ขึ้นไปเลยคือแต่ละแท่นที่นี่รูปแบบไม่เหมือนกัน

0: เรื่องเดียวเรื่องพระมหาชนก
1: อ
0: ันนี้อันนี้เป็นงานกระจก
1: ครับ
0: ก็เลือกก็เลือกสเตนกราส
1: สวยมากเลยนะครับ
0: สเตนกราสคือปกติแล้วงานกระจกแบบนี้จะหาดูยากนะ ม
1: ัน
0: ไม่เคยมีอ่ะนะ
1: สวยจริงๆครับ
0: พี่เยี่ยมชมที่อื่นก็ไม่เคยมี
1: แค่ไม่มีไม่มีไม่ค่อยได้เห็นสวยงามมากมาดูทางนี้ฮะยิ่งแสงสว่างอยู่ข้างนอกยิ่งสวยนะครับนี
0: ่เป็นเรื่องเดียวจบ20ภาพ20ตอน
1: ครับผมมุมนี้สวยงามมากเลยดูสิ
0: อ่าวไทย
2: อ่าวไทยอ่ะคะ
1: แล้วนี่เห็นหาดไหมครับหาดซ้ายมือนี่เป็นหาดอะไรฮะลุง
0: หาดก็เรียกบ้านทางสาย
1: หาดบ้านทางสาย
2: หาดบ้านกูดอยู่ทางไหน
0: ทางฝั่งนู้น
1: นู่นน่ะฝั่งนู้นที
2: ่ก็เที่ยวได้เหรอคะ
0: ตอนนี้ก็มีรีสอร์ทอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเยอะนะแต
1: ่ยาวไปนู่นเลยเนาะ
0: เลื้อยไปเลย
1: ไปนู่นหาดเมืองประจวบนี่เขามีแบบว่าของดีจริงๆนะ
0: เนี่ยขับเที่ยวเลี้ยวรถไปเรื่อยนะครับแต่ตอนนี้มันจะแตกต่างกับหาดบ้านกรูดหาดบ้านกรูดถนนจะเรียบชายทะเล
1: อันนี้ธรรมชาติ
0: ครับอันนี้
2: เป็นสวนนะ
0: ครับสวนถนนจะลึกก็ไปหน่อย
1: ก็เลยทำให้เห็นหาดติดกับสวนชาวบ้านนี่สวยดีเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหพาเที่ยวนะฮะที่เมืองประจวบคีรีขันธ์นะครับที่นี่อำเภออะไรนะคุณเลชนีอ
3: ำเภอบางสะพานค่ะ
1: อำเภอบางสะพาน
3: บ้านกรูดนะคะ
1: เราไม่สามารถจะไปให้ครบทุกสะพานได
3: ้ก็เลยไปมาสะพาน
1: งบจำกัด
3: ชื่ออำเภอเขาแต่ว่าต้องบอกว่าทะเลบ้านกรูดมีเสน่ห์มากๆนะ
1: ค
3: ะอยากให้มาสักครั้งหนึ่งนะคะ
1: ครับ
3: เพราะว่าแหมอย่างที่ทราบกันนะชาวบ้านเขาก็แปลกใจว่าชาวต่างชาติทำไมมาเยอะจังปีนี้อ๋อสงบ
1: มันมีความครบถ้วนครับทะเลที่สงบมีความสวยงามแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลสิ่งที่เป็นมงคลก
3: ็
1: คือมหาธาตุเจดีย์แห่งน
3: ี้ใช่ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นว่างมีเวลาก็ลองชวนกันมาดูนะครับเป
3: ็
1: นคู่หรือว่าเป็นครอบครัวนะครับมาเที่ยวรับรองว่าท่านอิ่มเอมแน่นอน
3: ใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณข่าวอันทัวร์ลาไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: บายบายยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่า

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปูทองตำนานความอร่อยยาวนานกว่า60ปีหอยจ้อปูทองเนื้อก้ามปูวัตถุดิบสดสะอาดเนื้อก้ามปูอัดแน่นทุกเส้นรับรองความอร่อยทุกคำได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง GHP และ HACCP
0: สวัสดีค่ะมากับเรานะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจคอซีฟู้ดกันค่ะใครที่ชอบกินปูกินกุ้งห้ามพลาดนะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีทั้งหอยจ้อปูและแฮกึนกุ้งค่ะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีแล้ววันนี้เราอยู่กับเฮียกรค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับสวัสดีครับ
0: เฮียค่ะวันนี้เรามีความพิเศษอะไรบ้างคะ
2: วันนี้เราจัดของอร่อยหอยจ้อปูแหกกึ้นกุ้งของอร่อยจากเยาวราชมาเสิร์ฟถึงรายการเลยนะครับ
0: ว้าวเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะคะใครที่บอกว่าโอ้โหไปสายอาหารภัตตาคารอยู่แล้วเรายกอาหารภัตตาคารมาไว้ในครัวที่บ้านกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะจัดไปก่อนเลยนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะเราจัดให้นะคะเป็นหอยจ้อปูทองจัดไปเนื้อก้ามปูนั่น
2: แน่น
0: สามแพ
2: ็คก่อนนะคะแล้วก็แถมฟรีจ้อปูสามแพ็ค
0: ใช่แล้วแถมฟรีนะคะเป็นแฮกึนกุ้งเอ็กซ์ตร้าค่ะอีก2แพ็คนะคะรวมแล้วเป็น5แพ็คใหญ่แบบนี้จากราคาปกติอัน 1,205 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายบ่อยๆ990บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเข้ามาที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop มันเนียนนั่นเองค่ะเราคัดสรรวัตถุดิบจากที่ไหนยังไงคะ
2: เนื้อปูที่ใช้เราเป็นปูม้านะปูม้าจากสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเนื้อปูม้าที่มีคุณภาพของประเทศเราเลยนะครับเน
0: ื้
2: อปูจะแน่นแล้วก็หวานครับ
0: อ๋อแล้วเราใช้ส่วนไหนคะ
2: อันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อส่วนก้ามปูครับ
0: เป็นเนื้อส่วนก้ามปู
2: ใช่ครับ
0: ที่ทางของปูทองเนี่ยเขาคัดเอาส่วนที่เป็นกระดูกส่วนที่เป็นหนังต่างๆออกไปหมดแล้ว
2: เรามีโรงงานมาตรฐานครับทุกอย่างเนี่ยวัตถุดิบที่เข้ามาเรามีการคัดและตรวจสอบคุณภาพทุกอย่างก่อนเข้าทำการผลิตครับเพราะโรงงานได้รับรองมาตรฐาน GMP HACCP ครับสินค้าเราเก็บแช่แข็งได้นาน1ปี
0: นี่คือที่ยังบีบมารอไว้แล้วบีบมาให้ชมว่าเจอแต่เนื้อปูแบบฉ่ำๆเนื้อปูที่เรียกว่าปูแบบเน้นๆและเป็นปูจากทะเลใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใครที่ไปสายอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดรู้อยู่แล้วว่าเนื้อปูจากทะเลใต้สุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาจะให้ความหวานความแน่นความเด้งเรียกว่าหวานทุกคำที่สัมผัสแน่นอนนี้ขออนุญาตราดน้ำจิ้มไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มเขาก็เด็ดไม่แพ้กันเลยนะนี่ทุกคนค่ะราดน้ำจิ้มไปแล้วแบบนี้ขออนุญาตเลยค่ะเตรียมชิมนะคะทุกคนค่ะนี่นะเรียกว่าแบบชิ้นใหญ่ๆนั้นแน่นกัดตรงไหนนะหรือว่าบีบตรงไหนก็เจอแต่เนื้อปูค่ะ
2: เนี่ยเนื้อปูอร่อยไหมครับหวาน
0: หวาน
2: ใช่ครับเนี่ยเราบีให้ดูเลยครับทุกลูกจะได้แบบนี้เลยเนื้อปูจะแน่นๆแบบนี้เลยนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นี่สินค้าเราผลิตตามมาตรฐานมีความสดสะอาดสินค้าเราเป็นสินค้าดีสินค้าเด่นของอร่อยเยาวราชแล้วก็เป็นโอท็อป5ดาวมา6ปีซ้อนเลยนะครับ
0: บอกเลยทุกคนเมื่อกี้เราสัมผัสที่เข้าไปในปากค่ะคือเจอแต่เนื้อปูแล้วก็ได้ความหวานของตัวเนื้อปูยังไม่พอนะได้รสชาติความแบบกลมกล่อมของตัวเครื่องเทศค่ะมีความหอมนะแล้วก็มีความกรอบของข้างนอกแบบกรอบนิดๆนี่แล้วก็ข้างในนุ่ม
2: ฟองเต้าหู้ครับของเราเป็นฟองเต้าหู้แท้ 100% ครับแล้วก็เครื่องเทศที่ใช้เป็นสูตรลับของตระกูลเราน
0: ี
2: ่ของอร่อยมาจากเยาวราชเนี่ยตำรับตำนานความอร่อยมากกว่า60ปีนะครับ
0: เอาวันนี้เราจัดให้นะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีค่ะจัดไปก่อนเลยกับหอยจ้อปูทองเป็นเนื้อก้ามปูแบบเน้นๆแน่นๆ3แพ็คค่ะแล้วก็มีแฮกึนกุ้งนะคะเป็นกุ้งเอ็กซ์ตร้าอีก2แพ็คค่ะจากราคาปกติ 1,205 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเบาๆเลย990บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
2: ใช่ครับเราส่งด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับส่งตรงถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับที่สำคัญเรามีการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ

กองทัพเรือคุ้มกันที่48ของกองทัพเรือจีนเดินทางถึงท่าเรือเมืองย่างกุ้งตั้งแต่ช่วงบ่ายวันพฤหัสเริ่มต้นการเยือนเมียนมาเพื่อมิตรภาพอย่างเป็นทางการเป็นเวลา5วันบรรยากาศบริเวณท่าเรือมีฝูงชนมารอต้อนรับอย่างอบอุ่นประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำเมียนมาตัวแทนชุมชนชาวจีนในท้องถิ่นตลอดจนนายทหารและพลทหารจากกองทัพเมียนมากองเรือดังกล่าวซึ่งรวมทั้งเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีถังซานออกเดินทางปฏิบัติภารกิจคุ้มกันเรือส่วนหน้าในอ่าวเอเดนและน่านน้ำนอกชายฝั่งโซมาเลียตั้งแต่วันที่11ตุลาคมหลังเสร็จสิ้นภารกิจแวะเยือนบังกลาเทศและเมียนมาเป็นจุดหมายล่าสุดก่อนเดินทางกลับประเทศเทดรอสอันฮานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูโจในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกได้ขยายวงกว้างไปยังเขตสาธารณสุขเพิ่มอีก2แห่งส่งผลให้ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวมแล้ว63เขตใน7จังหวัดพื้นที่พบการระเบิดใหม่ได้แก่เขตบูลูในจังหวัด

ซูดอูบันกีและเขตดุงกูในจังหวัดโออูเอเล่ซึ่งมีพรมแดนติดกับซูดานใต้ข้อมูลณวันที่23กันยายนพบว่าดีอาร์คองโกมียอดผู้ติดเชื้อสะสมที่ยืนยันแล้ว 7,890 คนและมีผู้เสียชีวิต 3,799 คนนายเทดรอสระบุได้ว่าความขัดแย้งในพื้นที่และการอพยพย้ายถิ่นยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ขัดขวางความพยายามควบคุมโรคเติ้ลทัศนพลอินทลาภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งไทยเปิดตัวออริจินัลคอนเทนต์ออฟเดอะกริดซึ่งจะพาผู้ชมไปเห็นไกลกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามแข่งเพื่อค้นหาเรื่องราวเบื้องหลังของนักขับวัย20ปีหลังจากเติ้ลทัศนพลเริ่มสร้างชื่อบนเวทีมอเตอร์สปอร์ตระดับนานาชาติทำผลงานโดดเด่นในศึก Formula 3ฤดูกาล2025ด้วยการคว้าชัยชนะ3เรสและจบอันดับ7ในตารางคะแนนสะสมก่อนก้าวสู่ Formula 2ในปี2026ฤดูกาลแรกบนเวที Formula 2ของทัศนพลเต็มไปด้วยการเรียนรู้ก่อนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2คว้าโพเดียมแรกของตัวเองในรายการที่เบลเยียมอย่างไรก็ตามเรื่องราวของทัศนพลมีมากกว่านั้นเพื่อไปสู่ความมุ่งมั่นในการไล่ตามความฝันสู่จุดสูงสุดของวงการมอเตอร์สปอร์ตอย่าง Formula 1ให้ได้ในอนาคต

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: กเรานักตะกร้อทีมเย้า
1: พวกเรานักตะกร้อทีมเยือนทีม
0: พีเอสน้องกอล์ฟฟู้ด
1: แปลกแต่จริง
0: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: เฮ้ยโอ้โหพี่กุ้งพี่พี่บอกปาร์ตี้แล้วพี
1: ่ไป
0: ไปเลยพี่กุ้งปาดปาดเอง

Oh.

0: ผมว่าเราเลิกกันดีกว่าครับไปพี่เราต้องกลับบ้านรบกวนพี่ๆเชิญทางนี้เลยครับ
1: โอ้โห
0: เป็นไงครับทีมของเรามาเยือนนครสวรรค์รอดไหม
2: ไม่น่าจะรอด
0: ไม่น่าจะรอดสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้รายการแปลกแต่จริงของเรามาเนี่ยพี่คนไหนที่มีความแปลกในการเตะตะกร้อครับ
3: ผมครับ
0: พี
3: ่ครับ
0: พี่ตั้มใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: เขาบอกว่าพี่แปลกอยู่แปลกยังไงเขาไม่ได้บอกผมมา
3: เตะตะกร้อสูงครับ
0: เตะตะกร้อสูงหมายถึงว่าเตะปุ๊บสูง

0: เรียบร้อยเตรียมไว้ให้แล้วครับ
1: เตรียมไว้ให้แล้วเหรอ
0: ตรงนู้นครับ
1: โอเคไปลองกันเลยดีกว่าไป
0: ไป
1: ตอนนี้เราก็เดินมาถึงจุดที่เราจะทำการลองนะครับให้คุณตั้มเนี่ยลองเตะก้อสูงกันแต่ว่าตอนนี้เจอพี่กวางครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: พี่กวางเป็นผู้ที่คอยดูแลแล้วก็สนับสนุนต
2: ั้
1: มใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ไปค้นพบได้ไงครับ
2: ก็เห็นน้องเขามีความสามารถเนาะหุ่นก็ได้อะไรก็ได้สปริงข้อเท้าดีมาก
1: สุดยอดแล้วคุณตั้มนี่คือปกติทำงานอะไรครับหรือว่าเล่นกีฬาตะก้อเป็นอาชีพเลย
3: ทำงานราชการครับ
1: ไม่ได้เกี่ยวกับตะก้อ
3: ไม่เกี่ยวเลย
1: ไม่เกี่ยวเลยนะแต่ความพิเศษนี้คือได้แต่ได้มา
3: ก็เพียเขาฝึกมาครับ
1: อ๋อพอเราเริ่มมีแววก็เลยเริ่มฝึกคนอื่นๆได้ไหมครับพี่จริงเหรอพี่ได้ประมาณไหนผมอยากรู้แบบเบสิก
2: คนนี้พอได้ครับคนตัวเล็กๆนี่น่าพอได้ครับ
1: อันนี้ความสูงนี่คือถือว่าอันนี้ถือว่าสูงไหม
2: ตรงนี้ประมาณ2เมตร
1: ประมาณ2เมตร
2: ใช่ครับ
1: ลองดูเลยไหมโอ้โหสบายสบายเดี๋ยวผมขอลองคนของผมกันดีกว่าครับพี่กุ้งครับเตียนตะก้อเตียนครับนักตะก้อมืออาชีพเงี้ยโอ้นี่มีการกาลระยะว้าวโอ้โหธรรมดาที่ไหนล่ะโอเคถือว่าเป็นความสูงระดับมาตรฐานอยู่นะถ้าเกิดเราค่อยๆขยับขึ้นไปอย่างนี้ได้ไหมครับ
2: 2เมตร50
1: 2เมตร50นะครับตอนนี้เราปรับระยะนะครับความสูงของตะก้อคือ2เมตร50จากพื้นดินนะครับพี่วุฒิลองอีกรอบหนึ่งได้ไหมพี่ครั้งนี้คาดว่าจะถึงไหม
4: ไม่น่าถ
1: ึ
4: ง
1: ไม่น่าเหรออ่ะลองดูไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บนะแต่ผมเชื่อว่าทีมงานผมได้พี่กุ้งครับ
5: อันนี้กี่เมตรนะ
1: 2เมตร50พี่

0: จะลองอีกทีไหมครับ
1: เอาขออีกท
0: ีโอเคผมว่า2.50 เมตรเนี่ยเป็นระยะที่สูงกว่าคนปกติเขาจะทำได้แล้วเชิญพี่ตั้มเลยครับพี่ตั้มสูงเท่าไหร่ส่วนสูงปกติของพี
2: ่180กว่า
0: โอเค2.50 เมตรว้าวโอ้โหคุณผู้ชมหมุนทำไมอยู่ข้างบนเลยครับ

0: กำลังจะทำการเพิ่มระยะเป็น3เมตร10นะครับโอเคระยะคือ3เมตร10เป็นสถิติของพี่ตั้มที่เขาเคยทำไว้ความสูงนี
1: ้ครับ
0: พี่ตั้มระยะนี้โอเคไหมครับ
1: ครับ
0: พร้อมแล้วเริ่มเลยครับ

0: โอ้โหความรู้สึกเมื่อกี้เป็นไง3 เมตร 10
1: เสียวไม่โดน
0: เสียวไม่โดน
1: โอ้โห
0: เต็มเท้าขนาดนั้นยังเสียวไม่โดนอีกเหรอสุดยอดรายการแปลกแต่จริงของเรามาทั้งทีผมไม่ให้หยุดที่สถิตินี้แน่นอนผมขอเพิ่มขึ้นอีกนะ

0: โอ้โหสูงมาก
1: สูงมากคุณผู้ชมครับด้วยระยะตอนนี้ความสูงลูกตะกร้อกับพื้นดินนะครับ3.20 เมตรซึ่งถือว่าเกินสถิติเดิมที่คุณตั้มเคยทำไว้ก่อนผมว่าน่าจะเป็นความสูงที่สูงที่สุดสูงที่สุดในโลกเลยว่าได้นะ
0: ครับ
1: ในไทยไม่เคยมีใครทำถึงขนาดนี้เนาะ
0: ไม่มีครับยังไม่มีครับ
1: ตั้มพร้อมไหมครับ
2: สู้ครับ
1: เอาให้ได้ครับเป็นกำลังใจให้

0: ความสูงนี้ไม่เคยทำมาก่อนยังสบายสบายอยู่ไหมครับก่อนเตะยังไงก่อนเตะความรู้สึก
1: ไม่โดนแน
0: ่แล้วพอโดนแล้วไง
1: ชื้นหน่อยครับ
0: เมื่อกี้เต็มเท้าเลยไหม
1: เต็มครับ
0: ณตอนนี้เตะอยู่ที่3เมตร20แต่ว่ารายการแปลกจริงของเราไม่พอแค่นี้แน่นอนครับผมเพิ่มอีกได้ไหมเอาให้สุดไปเลย
2: ใจคุณทำด้วยอะไร
0: โหจิตใจใครครับพี่ตั้ม
2: คุณนี่แหละคร
0: ับ ก็แปลกแต่จริงของเรามาแค่นี้ธรรมดามันต้องสุดๆ
3: เจอกับพี่กวางกันแล้วนี่ไม่ได้มีทริปนะฮะผมไม่ได้บอกมันให้พูดแบบนี
0: ้โอ้ยตายแล้ว

0: โอ้โหสุดยอดแล้วไม่เป็นไรพี่มาเชิญตรงกลางเลยครับ3เมตร20ที่ทำได้มากกว่าสถิติเดิม10เซนด้วยและที่สำคัญคุณตั้มนี่คือไม่ได้เป็นนักกีฬาอาชีพชื่นชอบในการเล่นกีฬาใช่ไหมเคยมีคนมาท้าไหมครับเตะสูงแบบเนี้ย
1: ยังไม่มีนะครับ
0: ยังไม่เคยมีเหรอแล้วถ้าเกิดเขามีคนคิดว่าเขาเตะได้สูงนี่เชิญเลยไหม
1: อ๋อได้ครับ
0: ยินดีเลยครับ
1: ยินดีครับก็คือว่าถ้ามีความสามารถเตะได้สูงกว่า3เมตร
0: ครับ
1: 20เซนติเมตรเนี่ยมาท้าน้องตั้มได้เลยครับ
0: โอ้โหยินดีเลยสุดยอดมากครับวันนี้

0: ตอนนี้ป๊อปมาอยู่ที่ฟันแพลเน็ตนะครับที่เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็อยู่กับคุณนิวด้วยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้คือเซียนเต้นเป็นงานเต้นยังไงครับเต้นโคฟเวอร์หรือว่า
1: เป็นการเต้นกับตู้เกมครับผม
0: เคยไปแข่งรายการไหนมาบ้างครับ
1: ชิงแชมป์ประเทศไทยเมื่อปี2016ได้อันดับที่1
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับโลกเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายครับผม
0: ต้องมาฝึกตามห้างอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่
0: โหแล้วค่าใช้จ่ายอ่ะ
1: เยอะครับ
0: เล่นเกมนึงใช้เงินประมาณกี่บาทครับ
1: 1เครดิตเนี่ยเสีย20บาท
0: เครดิตนึงเล่นได้กี่เกม
1: ครับได้4เพลงครับ
0: เกมเต้นเนี่ยเค้ามีแบ่งระดับความยากง่ายยังไง
1: ก็คือมีตั้งแต่ระดับ1คือง่ายที่สุดส่วนสูงสุดของเกมเนี้ยก็จะเป็นเลเวล28
0: เค้าตัดสินจากอะไรครับ
1: ตัวเกมเนี่ยหลังจากเล่นจบเพลงจะมีคะแนนบอกใครที่ได้คะแนนมากกว่าคือผู้ชนะครับ
0: คุณนิวได้ถึงเลเวลเท่าไหร
1: ่จะ20ต้น
0: ๆถ้าเกิดคนทั่วไปที่เค้ามาเล่นกันเนี่ยเค้าจะเล่นกันเลเวลไหน
1: ก็ต้องเริ่มตั้งแต่ไม่เกินเลเวล3
0: ผมอยากลองดูคนอื่นเขาเล่นอยากเห็นเลเวลแบบว่าคนทั่วไปเขาเล่นว่าจะประมาณไหนพาไปดูได้เลยไหมครับ
1: ได้ครับผม
0: ไปนี่เราก็มาถึงเครื่องเล่นเกมแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อนี่คือพื้นเต้นที่เราบอกก็จะมีลูกศรทั้งหมด5จุดให้เราได้เหยียบ
1: ใช่ครับผม
0: สมมุติถ้าว่าลูกศรที่เขาขึ้นฝั่งไหนเราก็คือเหยียบตรงนั้นตาม
1: ใช่ครับเหยียบให้ตรง
0: เหยียบให้ตรงกับจังหวะด้วย
1: ใช่ครับ
0: เราอยากลองสาธิตมากเลย
1: ตรงนี้เราก็จะเหยียบปุ่มสีฟ้าเป็นการเลือกเพลงครับ
0: อ๋อ
1: เหยียบสีเหลืองเพื่อเอาเพลงนั้น
0: อ๋อแล้วก็จะมีความไวของเพล

0: ให้เราได้ดูด้วย
1: ใช่ครับจะมีตัวเลขกำกับไว้ว่าอันไหนยากง่ายอย่างไร
0: เกมเนี่ยเขาก็จะมีลูกศรอยู่5จุดนะครับเวลาขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูแล้วก็เหยียบไปตามลูกศรอย่างนี้ตรงกลางก็เหยียบตรงกลางอันนี้ก็เฉียงลงสองข้างอันนี้คือเป็นการสาธิตเดี๋ยวเราให้คนทั่วไปเขาเล่นงั้นเดี๋ยวผมอยากลองสักเลเวล3
1: ได้ครับ
0: ละมุนกับอนันต์ครับ ขอเชิญนักเต้นเท้าไฟของเรา เคยเล่นมาก่อนไหมไม่เคยเลยเหรอละมุนอ่ะ
2: น่าจะประมาณป.3
0: คิดว่าเป็นไงครับ
1: ไม่น่ารอด
0: ไม่น่ารอดเลยเหรอ
1: เพราะว่าเรียกว่า3ก็คือยากพอสมควรเลยทีเดียว
0: เหยียบไม่โดนด้วย
3: ไม่เข้าเป้าสักการเลยป่ะ
1: เพราะว่า
0: จังหวะไม่ดีหรือเราช้าม
2: ันช้าไป
1: ไม่รู้ว่ามี2แพ
0: ทดูคะแนนดูคะแนนโอ้โหเอฟเลยเหรออันนี้คือคนที่มือสมัครเล่นผมอยากลองเห็นคนที่เขาเล่นมาสักพักแล้วนักเต้นอีกคนหนึ่ง
1: ได้ครับ
0: นี่คือเรียกว่าเป็นนักเต้นทั่วไปคุณไปปกติเล่นเกมนี้บ่อยไหมครับ
4: เล่นมาตั้งแต่ประมาณป.4 ป.5 ครับ
0: โ
4: อ้ตอนนี้ก็กำลังขึ้นปี4
0: เริ่มได้เลยครับ

0: ันนี้คือถือว่าเขาเต้นได้ถูกต้องเพราะคนที่เขาทำโน้ตออกมาเนี่ยเขาตั้งใจให้เราหมุนนี่แหละ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะหมายถึงว่าเราก็ต้องลองเล่น
0: คือเราต้องเล่นบ่อยๆครับเราจะรู้แพทเทิร์นของมันว่าเราต้องใช้เท้าซ้ายสลับกับเท้าขวาแล้วเหยียบตรงไหน
1: อ๋ออย่างไอ้หมุนนี่คือเขาก็เหมือนบังคับให้
0: เขาบังคับให้หมุนเลยใช
1: ่ดูคะแนนก่อน SS นี่คือยังไงครับ
0: เพอร์เฟกต์ทุกตัวครับ
1: เพอร์เฟกต์ทุกตัวตอนนี้คุณไปจะเล่นที่เลเวล15นะครับ
0: เฮ้ย
1: ผมเห็นมีขึ้นถึง3ตัวโน้ตเลยนี่มันต้องกดยังไงอะครับ
0: 1เท้าเหยียบ2ปุ่มครับ5ปุ่มเลย
1: เฮ้ยเฮ้ย5ปุ่มเล่นไงเนี่ย
0: ใช้มือครับ
1: สุดยอด
0: ท่าสองตัว
1: โอ้โหเอ๊ะไม่ธรรมดา
0: ว้าว16
2: จะให้ปั๊ม
1: ให้ผมเลยเอาเพลงที่ง่ายๆก็ได้ครับ
0: เขาบอกเลย16มันไม่ยิง
1: โถดูด้วยเฮ้ย
2: โอ้ย
1: มองไม่ทันเฮ้ยเพอร์เฟกต์ด้วย
0: จบสวยครับว้าว
1: ว้าวละมุนเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆผมยอมรับเลยอ่ะผมให้ดูฮาร์ดเรทผมก็ได้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วจริงๆสุดยอดคุณผู้ชมครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาดูเซียนนิวเล่นกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มที่เลเวลเท่าไหร่ครับ
0: เริ่มที่16นะครับ
1: เพลงเดียวกับผมเลยไหม
0: ใช่ครับ

0: เฮ้ยอะไรกันนี่บ้าไปแล้วโอ้โหมันเกินไปมันเกินไปตรงอันนี้ฝึกยังไงมาเนี่ยที่เต้นๆอยู่แล้วก็ไปหยิบรูบิกมา
1: คือมันเริ่มมาจากเพื่อนเห็นเราเล่นรูบิกแล้วก็เล่นเกมเต้นได้เขาเลยแนะนำมาเฮ้ยลองเอามาผสมกันดีอะไรอย่างนี้เราก็แบบไม่คิดว่าจะเล่นจริง
0: นี่คือครั้งแรกที่ลองเต็ม
1: ใช่ครับนี่คือเป็นการลองครั้งแรกเลย
0: สุดยอดนี่คือครั้งแรกแล้วทำสำเร็จด้วย
1: ครับ
0: มีอะไรพีคกว่านี้อีกไหมปกติเคยทำสถิติเดิมที่เท่าไหร่ครับ
1: เคยเล่นไว้ประมาณ23
0: 23
1: คร
0: ับ ไหนๆก็แปลกมาขนาดนี้แล้วผมขอเป็น24เลยได้ไหม
1: โอ้ก็ลองดูก็ได้ครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงความพีคที่สุดเลเวล24
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดคุณนิวทำได้เนี่ยจะเป็นการทำลายสถิติตัวเอง

เกินเรื่องเอสุดยอดเอนี่ถือว่าผ่านนะครับเรียบร้อยคุณผู้ชมครับนี่แหละครับแปลกแต่จริงในวันนี้เราพามาเจอเซียนเกมเต้นนะครับก็คือคุณนิวเขาได้โชว์สกิลหลากหลายอย่างนะครับในเรื่องของความไวแล้วก็ที่แปลกเลยที่เราเพิ่งเคยเจอมาเนี่ยก็คือเล่นเกมเต้นไปด้วยแล้วก็หยุดไปเล่นรูบิกเร็วทั้งสองอย่างสุดยอดจริงๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ

0: แลตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนียเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์นะคะแอดสายช็อปมาเนีย
1: สวัสดีค่ะมากราวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็พลอยลี่นะคะ
0: ที่มากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วงที่จะเห็นเลยว่าถือกระปุกนี้ขึ้นมาทีไร

0: ะนึกถึงหน้าพี่ยุ้ยจิรนันท์
1: ดีที่สุด
0: ดาราสาวที่เป็นผู้ที่ทานจริงและเป็นพรีเซนเตอร์ให้ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาแค่กระปุกม่วงกระปุกเดียวค่ะวันนี้ยังมาพร้อมกันเป็นบ็อกเซตเลยนะคะกับกระปุกสีทองค่ะตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้คือผลิตภัณฑ์นะคะเสริมอาหาร OMG นะคุณผู้ชมขาน้ำมันปลาคุณผู้ชมว่าอวัยวะที่เราใช้กันมากที่สุดในแต่ละวันต้องยกให้ดวงตาเลยนะ
1: ใช่แล้ว
0: ตื่นเช้ามาหลายคนบอกว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายก่อนมีข่าวอะไรเกิดอะไรขึ้นและเรากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้รับความนิยมมากๆใครที่เป็นแฟนคลับของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care กระปุกม่วงชนิดเม็ดอยู่แล้ววันนี้จัดไปเลยค่ะกับน้องใหม่มาเป็นบ็อกเซตให้วันนี้ให้คู่แบบนี้นะคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: เรายังเพิ่มไปกับน้ำมันปลาค่ะบ็อกเซตแบบนี้นะคะสามารถรับประทานได้1เดือนเต็มๆคุณผู้ชมและราคาปกตินะคะอยู่ที่ 2,450 บาทแต่วันนี้เอาใจเลยค่ะแฟนคลับช็อปมาเนี่ยพอลิจัดมาให
1: ้
0: เป็นบ็อกเซตเอาไปมอบให้เป็นของฝากของขวัญได้เลยใส่ใจตัวเองน
1: ะ
0: 1เซตยังไม่พอแถมเพิ่มฟรีไปเลยทันทีอีก1เซต
1: แปลว่าได้2เซต
0: ถูกต้อง
1: ใหญ่ๆเลย
0: ใช่ค่ะเหมือนกันเลยคุณผู้ชมให้กับคนที่เรารักส
1: ่
0: งต่อความรักกันให้แบบนี้เลยนะคะและหันราคาด้วยค่ะจากราคารวมราคาเต็มอยู่ที่ 4,900 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข021143ศูนย์แค่หรือว่าแอดเข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงหน้าบ้านโดย M-Cord ค่ะ

0: จตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิลเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีก
1: พอลี่ค่ะว่าแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยเขาใส่สารสกัดอะไรเข้ามาบ้างคะ
0: อย่างแรกเลยค่ะใส่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิลเบอรี่นะคะซึ่งมีทั้งลูทีแต่วันนี้อย่างที่บอกไปไม่ได้มาแค่ตัวเดียวค่ะมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาและวันนี้ต้องบอกจริงๆว่ามาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างเห็นพี่ยุ้ยเราจะเห็นแน่นอนเลยกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วงใช่ไหมและพี่ยุ้ยเนี่ยเป็นคนที่เคยเจอกับปัญหาจริงๆแล้วรับประทานจริงจนมาบอกต่อทุกวันนี้อาหารเสริมเกลื่อนท้องตลาด
1: มาก
0: แต่ภายใต้แบรนด์ของเราอีกหนึ่งความมั่นใจคือโรงงานมาตรฐานการผลิตที่คุณมั่นใจได้ว่าจะมอบให้กับตัวเองและคนที่คุณรักเพราะอะไร มีทั้งนะคะ HACCP GMP และรวมไปถึงเครื่องหมายฮาลาล
1: ฟังมาขนาดนี้นะมั่นใจเลยนะว่าคุณผู้ชมเนี่ยซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนวันนี้นะคะรีจัดมาให้พี่แอมมอบส่งความสุขแทนความรักแทนคำขอบคุณให้กับคุณผู้ชมช็อปมาเนียเลยแล้วกันนะวันนี้จัดไปกับบ็อกเซตแบบนี้ค่ะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วงแล้วก็ตัวเยสแคร์ OMG นะคะน้ำมันปลารับประทานคู่กันเป็นบ็อกเซตแบบนี้ราคาปกติของเขา 2,450 บาทแต่วันนี้นอกจากจะลดไป 50% แล้วยังแถมด้วยเพราะโชว์ตอนนี้ค่ะแถมเพิ่มฟรีทันทีไปเลยอีก1กล่องได้ไป2กล่องแบบนี้เลยราคารวมราคาเต็มจาก 4,900 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นรับประทานได้2เดือนเต็มๆค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะใครฟังอยู่ตอนนี้รีบโทรเข้ามาก่อนสินค้าจะหมดนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าขายดีตลอดกาลเลยนะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอปไซช็อปมาเนี่ยค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ค่ะ

0: จตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิลเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนี่ยเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์นะคะแอดสายช็อปมาเนี่ยใส่ใจกันได้ง่ายๆแค่นี้เลยกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานค่ะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะจะซื้อให้กับตัวเองใส่ใจตัวเองหรือซื้อให้กับคนที่เรารักนะคะตามเทศกาลต่างๆหรือว่าแค่วันปกติบอกรักกันได้ง่ายๆเพียงแค่ซื้อของดีๆใส่ใจคนที่เรารักแล้วก็ตัวเราเองด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณพลอยลี่มากๆเลยค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: ย้ำนะรีบโทรเข้ามานะคะ 1,290 บาทเท่านั้นได้ถึงบ็อกเซต2กล่องแบบนี้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะแอมกับพลอยลี่ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ใส่ใจตัวเองตอนนี้ยังไม่สายด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซียเยสแคร์ชนิดเม็ดกระปุกม่วง
1: สารสกัดจากดอกดาวเรืองและสารสกัดจากบิวเบอรี่ค่ะ
0: แล้ววันนี้ค่ะเพิ่มเติมไปด้วยสำหรับ Yes Care OMG น้ำมันปลาให้เพิ่มไปอีกมาคู่กันเป็นบ็อกเซตและให้รับประทานคู่กันสำหรับตัว Yes Care OMG น้ำมันปลาโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะกับ Yes Care 1บ็อกเซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมริเซีย Yes Care ชนิดเม็ดกระปุกม่วง1กระปุกและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Yes Care OMG กระปุกทอง1กระปุกมูลค่า 2,450 บาทแต่ถ้าโทรมาทันในรายการเราแถมอีก1บ็อกเซตทันทีจากราคาปกติทั้งหมด 4,900 บาทวันนี้ที่ช็อปมาเนี่ยเหลือเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์นะคะ @ช็อปมาเนีย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: มาแล้วค่ะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะวันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยที่โคลนเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: โอ้โห
3: จ
2: ะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี้วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะ

0: การฉีดกระชายฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เต็มกริปเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ้ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุดนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปี
1: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีดรอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแก่เอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
2: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับการยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร่น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร่น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
0: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได
2: ้ถูกต้อง
1: ฉีดโฟมได้เลยทัน
2: มันง่ายมากแค่เอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อรถก็ขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
1: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได้อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่ะโยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซึ่งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
2: เอาล่ะฉีดกวาดล้างกระจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: โทรแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: ห้องนักฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวก็เอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @line shopmania
1: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะครับเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
1: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยทำแบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้าน

0: านอุ้ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกลองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
1: ้
0: เจ็ดหัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบบใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค่ะ
2: ครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะ
1: ตัวใหญ่กว่านี
2: ้เลยโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
1: ้
2: เห็นไหมฮะ
0: เม็ดกระจายเลย
2: โอ้โหแล้วพูดถึงอันนี้90บาร์นะยังทำความได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับตรงพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
0: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
1: ่
0: สามารถที่จะเอาแอปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
1: กับต้นไม้ก็ทำได้ด้วยนะคะ
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
2: ๆบอกเลยว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอนนะครับ
1: และเป็นของที่ต้องมี
2: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021433330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
0: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่
1: ะ
0: ฝากอะไรกับ Power Mac หน่อยค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Mac ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Mac ค่ะ
2: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนีย
2: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มากราบไหว้ค่ะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
4: สวัสดีครับเดมาเลยครับวันนี้สินค้าดีนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะ
5: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
3: เออ
5: ท
3: ุกคนลุกแล้วอ่ะ
5: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
4: ครับ
3: ค่ะ
5: ไขมันฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
4: ครับ
5: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
4: ครับ
5: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP

0: เวลเคลียร์นะครับย่อยสลายครับไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
1: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบทวนทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
2: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
1: JSP Well Clean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6แกลลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดครับ
2: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
1: า
2: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
0: คือจริงๆแล้วเรียกกันง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
1: เกิดที่
0: ระบบบำบัดระบบบำบัดเดี๋ยวนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกิดมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมากเขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่น
1: มัน
0: กลิ่นแล้วก
1: ็
0: ถ้าต้องรื้อระบบใหม
1: ่ครับ
2: มันแพงมาก
0: เรื่องใหญ่นะ
2: ทุบบ้านทุบพื้น
0: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
2: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
0: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
2: ์
0: ลงไปกำจัดย่อยสลายครับอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
2: ์
0: และที่สำคัญเหมือนเดิม
1: ครับ
0: จุลินทรีย์ GSP Bioclean เนี่ย
1: ครับ
0: ทำมาจากกากจีลาติน
2: นี่เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
0: กากจีลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมาก
2: เ
0: อนไซม์เราเปรียบเสมือนกรรไกรชีวภาพ
1: ครับ
0: ลงไปตัดลงไปย่
2: อ
0: ยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารเนี่ย
1: ครับ
0: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
2: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
0: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
1: ผมเคยใช้แบบผง
0: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
1: ครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
2: คร
0: ับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
2: ้ของ GSP เป็นเชื้อเป็น
0: ถูกแบบผมลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างนี้
1: ครับผม
0: ซึ่งมันอัดคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
2: อยากให้กลิ่นมันหาย
0: ได้ไหม
1: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
0: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไงถ้าผมเขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราขอรอเจพีเปลวกลิ่นเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกรรไกรชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
1: เลย
0: ถังดักไขมัน
1: อ
2: ๋อนี่แอบกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้เอาแล้วอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
0: ใช่เลยครับเอาเจสซี่เบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
1: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสซี่เบลครีมนะครับซื้อไป
2: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6แกลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
2: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศนี่แหละที่เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
0: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกิดเราแนะนำใช้500 ซีซี
1: 500 ซีซีแล้วบ่อเกิด
0: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500 ซีซีกดใส่จักเทใส่จักโคกและกดน้ำตามได้เลย
2: คือเทเข้มเข้มอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
0: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
1: ครับ
0: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
2: ี้
0: ยผสมน้ำเพิ่มได
2: ้
0: 250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
2: เยอะมากเลยนะ
0: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
1: ์ครับ
0: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อ ต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อส
1: ั
0: ตว์
1: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
0: ใช้
1: กันเยอะถูก
2: แต่พวกคอกสัตว์เขาก็ใช้กัน
0: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมี

0: เรื่องกลิ่น
1: ใช่ครับ
0: ร้องเรียน
2: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
0: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
1: อ๋อหรออ
2: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่น
1: ครับ
2: เนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
2: สุดท้ายค่ะอยากให้ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
0: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
1: ์
0: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
2: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP BioClean มาแนะนำพี่พงทำครัวให้คราบไขมัน JSP BioClean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดหนึ่งกระทะถูกไหม
3: ใช่ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันแต่ไขมันมันเยอะมาก
3: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
5: ยก
3: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
4: ถูกต้อง
3: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
4: 13ครับ2ครับ
3: 13ครับ2นะฝากด้วยครับ
2: เห็นฉี
3: ่วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เรามากำจัดกลิ่นไว้ด้วย JSP BioClean วันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
6: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
3: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะเพราะ
6: ใช่ใช่ต้องรีบออก
3: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
6: คร
3: ับสวัสดีครับ
7: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
8: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
7: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกยะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
2: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปักเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
1: ม
2: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนเผาผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหล่เป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
1: ่
2: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
1: ม
2: กระปุก3กรัมไซพกพา
1: ครับ
2: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่า

0: วันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
1: ครับ
0: 16กระปุก
1: อุ้ย
0: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
1: อุ้ย
0: แล้วจ่ายแค่999บาท
1: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
0: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมากเพราะมันผ่อนคลายจริง
1: ๆเอาจริง
0: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
0: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างนี้นะตุ๊กเนี่ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการโหเดี๋ยวนะ
1: เป็นลูก
0: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบามเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโ
1: อ
0: ้ย
1: นี่หน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
0: ยิ้มเลยใช่ไหม
1: คือเหมือนกับว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบามเฮิร์มสุกยะ
0: โดนเซ็น
1: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
0: โดนเซ็นเลยนะ
2: โอ้สบายเลยค่ะ
1: สบายสิ
2: เย็นมากเลยค่ะ
0: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนผ่าผิว
1: ไม่มี
0: เนี่ยอย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
1: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันท
0: ำ
1: งานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
0: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
1: นี่แกยิ้มมีความสุขมากเลย
0: มีความสุขไหมเน
1: ี่
0: ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
1: แล้วทานง่ายซึมเร็ว
0: ทานง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดูดิเนี่ยดูเนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
1: ตอนนี้แม่ที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
0: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
1: จริงป่ะ
0: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะทุกตักกรึดอย่างเงี้ยก
1: รึดคือรู้เลยใช่ไหมมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่ไหม
0: มันถึงเส้น
1: นี่
0: เนี่ยเชื่อไหมนะเห็นบ่นเป็นเดือน
1: ๆ
0: โหคอเหมือนมีใครมาขีเลย
1: รู้สึก
0: หนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อไหมวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
1: แล้วเย็นนะ
0: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
1: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
2: ยิง
1: เย็นสบายแสบผิวไหม
2: ไม่แสบ
1: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
0: เขาบอกนี่
2: ผ่อนคลายเลย
0: ทำหายทำบังหาย
1: นี
0: ่สังขังหาย
1: นี
0: ่เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์มจากสุกยะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
0: ใช
1: ่
0: เพราะฉะนั้นแต่ราคาพี่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
1: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
0: ปกตินะบาล์มเฮิร์มเราขายกระปุกละ390
1: ครับ
0: คือถ้ามันช่วยให้เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
1: ไม่ยอม
0: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
1: ม
0: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
1: ครับ
0: ลดสุดๆคือ8กระปุกพัน
1: นี
0: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพ
1: า
0: ไปอีก8กระปุก
1: ครับ
0: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
1: ใช่
0: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
1: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์มจากสุกยะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
1: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบางของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บางสุกายะซึ่งเป็นบางเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
0: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
1: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนวดนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึง

0: จุดนะคุณป้อง
1: คือแกเนี่ยอายุขนาดเนี้ยแล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
0: อ
1: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุ
0: ดมาจบตัวนี้นะ
1: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
0: ครับผม
1: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
0: ทิ้งแล้วปล่อยแล้ว
1: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
0: มันโล่ง
1: มันเทาอาการปวดให้เขาได้
0: ครับผม

0: 90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
1: คุณป้องนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขาของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยราไปตามวันเวลาเราต้องหาใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: พี่เจบีมีปัญหาบอกว่าตึงกล้ามเนื้อ
1: ตรง
0: แขนเนี่ยไปยกของหนักๆเป็น10โลแล้วจังหวะมันพลิกแล้วปวดวนมาเป็นเดือน
1: ๆนี่คุณป้อง
0: ให้เอาทาแบบนี
1: ้นี่คุณป้องแล้วดูนะเวลาเราแล้วค่อยๆไล่ไปนะนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเริ่มเย็นวินาทีแรกที่เราทาตัวเนื้อบาร์มเฮิร์มของเราเห็นไหมมันเย็นแล้วดูนี่นะเวลาเรากดเนี่ยตรงเนี้ยคุณป้องเนี่ยเส้นเนี่ยตรงเนี้ย
0: อุ้ยงัดเส้นโดน
1: เนี่ยเนี่ยต้องดึงเนี่ยเนี่ยต้องเอานิ้วเนี่ย
0: มันกรึ๊กอย่างงี้นะ
1: มันดังกึก
0: อุ้ย
1: กรึกเนี่ย
0: อุ้ย
1: ใครที่เล่นเวทใครยกของหนักใครขับมอเตอร์ไซค์ใครใช้แขนบ่อยๆจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยตรงหลังแขนเนี่ยมันจะเป็นลูกเลยคุณป้อง
0: ดีอ่ะ
1: เนี่ยแล้วทาไปเห็นมั้ย1คือตอนนี้ความเย็นมันเข้าไปแล้วตัวสมุนไพรที่เราอัดแน่นเข้าไปนะมันเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีความผ่อนคลายแล้วเราก็ไล่ไปเลยนะเนี่ยไล่ไปเลยเนี่ยไล่ไปตรงไหนที่มันเมื่อยนะมันไม่ใช่แขนท่อนบนที่เมื่อยอย่างเดียวเนี่ยท่อนล่างตรงเนี้ยจนถึงปลายมือผมขออนุญาตวางก่อนนะนี่เราไล่ไปเลย
0: แล้วซึมง่ายไหม
1: ซึมง่ายนี่คุณป้อง
0: ร้อนขาวผิว
1: ไม่มี
0: แสบผิวไหม
1: ไม่มีเนี่ยไล่ไปจนถ
0: ึ
1: ง
0: ยิบยิบยิบแสบแสบ
1: ไม่มีแม่สิ่งที่ได้มีแต่ความเย็นใช้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้คือความสุขใครที่อยากได้นี่ผมแบให้ดูอย่างนี้เลยนะไล่ไปเนี่ย
0: นี่เห็นแบบวิ่งเลยนะ
1: ใช่เนี่ยเลือดมันโฟล
0: อ
1: ทุกอย่างมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นแม
0: ่
1: อย่าปล่อยนะอาการที่ว่าปวดตึงมีอาการเครียดมีอาการ
0: แข็งมันหอมมาก
1: แล้วตอนนี้ในสตูดิโอของเราคือเย็นสบายมากแล้วฟรุ้งมากแม่อย่ารอนะสิ่งที่เกิดขึ้นในสตูตอนนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ที่บ้านขอเพียงแค
0: ่อันนี้โดนอันนี้งานเส้นโดน
1: บางคนไงขับมอเตอร์ไซค์แล้วต้องกำมืออย่างนี้ตลอดเวลาแม่ตรงเนี้ย
0: เป็น8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะ
1: ใช่นี่
0: ค่อยๆอันนี้โดนอ่ะ
1: เนี่ยแล้วมันไล่ไปแล้วตอนนี้นะเย็นทั้งแขนคุณป้
0: อง
1: มันโล่งมันสบายย้ำนะไม่มีอาการแสบผิวเลยแม้แต่นิดเดียวคุณป้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ตึงไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วนะคะเอาแบบไหนไม่รู้จะทำแบบไหนแล้วทาสุกกายะไปเลย
1: นี่
0: คือสามัญประจำบ้านพกติดบ้านไว้ตรงไหนตึงตรงไหนที่เทนชันความเครียดมันเกิดในร่างกายเอาไปทาเลยวันนี้นะคะป้องหาอยู่กระปุกละ390ไปซื้อปลีกข้างนอกกระปุกเดียว390
1: ครับ
0: โปรสุดๆ4กระปุกพันโปรสุดๆ8กระปุกพัน
1: ครับ
0: วันนี้ต้องจัดแถมพกพาให้อีก8กระปุกนั่นหมายความว่าเพราะวันนี้นะ
1: ครับแม
0: ่ได้ทั้งหมด8บวก8
1: ครับ
0: 16กระปุก
1: ตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึง10กว่าสายแล้วนะ
0: อุ้ย
1: ใครอยากได้ย้ำนะแม่16กระปุกใช้กันยาวๆทั้งตัวพกพาทั้งตัวหลักนะแม่นะ16กระปุกแบบนี้ราคาเท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดเพราะวันนี้คุณป้องให้โปรเด็ดเหลือเพียงแค่999บาทเอ้าตอนนี้สายเข้าเยอะมากแม่ย้ำแบบนี้จ้าแม่จ๋าถ้ากดโทรศัพท์ติดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วแม่รอสายแป๊บนึงทุกสายขอให้ได้นะฮะสำหรับโปรนี้มีเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นย้ำว่าอยากได้รีบกดตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
0: ไปดูแม่ขวัญจิตอีกเคสนึงค่ะ
1: อีกคนนึงคนนี
0: ้
1: โอ้โหอันน
0: ี้ชานบันไดสูงมาก
1: ทุกวันนี้นะพอได้ตัวบาล์มเฮิร์บของสุกายะไปพอมันทาไปอ่ะแม่ขวัญจิตบอกใช้แล้วเฮ้ยตอนเนี้ยจะเดินจะเหินมันก็รู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วที่สำคัญคือความสบายความโล่งความเย็นอะไรที่มันเคยตึงเคยปวดเคยเป็นอุปสรรคของเราตอนนี้มันแก้ไขได้เพราะฉะนั้นแม่เปิดใจนะใครที่ยังไม่เคยลองวันนี้อยากให้ลองเปิดใจใช้ตัวบาล์มเฮิร์บสุกายะ
0: ใครที่ต้องใช้บ้างคะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มเลยปวดตึงคอบ่าไหล่ใช้ได้เลยเอาเป็นว่าเป็นของที่ต้องติดบ้านไว้
0: ตรงไหนได้บ้างทาตรงไหน
1: โอ้ยทาได้หมดเลยบางคนบอกว่าขาแขนมันอุ้ยไม่ได้เลยจะมีตามข้อแขนข้อขาข้อเข่าม ีอาการหมดเลยมันตึง
0: ข้อมันแข็ง
1: บางคนอยากจะไปเต้นอาราบิกอะแบบคุณแม่อย่างเงี้ยอยากจะไปเต้นอยากจะไปยืดเส้นยืดสาย
0: แขนไม่ขึ้นนะแม่
1: เอาได้หมดได้หมด
0: เพราะฉะนั้นเอาทาได้เลยทุกส่วนนะคะกลิ่นหอมผ่อนคลายเย็นสบายซึมง่ายไม่แสบร้อนผ่าผิวสูตรตำรับสมุนไพรนะคะแล้วก็ใส่ตัวยาที่เข้มข้นเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด1กระปุกขายอยู่ที่
1: 390บาทแต่วันนี้8กระปุกแถม

0: ีก8กระปุกย้ำว่าได้ขนาดพกพาไปอีก8กระปุกแบบนี้16กระปุกนะแบบนี้ไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลหน้าจอ999บาทกดไปเลยครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอจ้า
1: ด่วนๆนะคะโปรดีมาก
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
3: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
0: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซ็ตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับบอกเลยแม่วันนี้โปรเด็ดโปรดังแน่นอนตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะตัวเด็ดที่ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตึงคอบ่าไหล่ใครไหล่เป็นลูกๆใครชอบตื่นมาตอนกลางคืนเรียกลูกหลานมานวดให้วันนี้บอกเลยนี่ตัวเด็ดเคล็ดลับแล้วเย็นสบายโปรโมชั่นก็เด็ดมากๆติดตามได้เลยครับ
1: นี่คือบาล์มขายดีมากๆนะ5ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะหลักๆเลยนะมันเป็นเหมือนบาล์มสามัญประจำบ้านใส่ตัวยาสมุนไพรดีๆทั้งนั้นเลยแม่รู้สึกตึงๆใช่ไหมคอบ่าไหล่จับไปแข็งปักเป็นลูกเป็นก้อนเลยใช่ไห
0: ม
1: แม่ควักกระปุกของบาล์มเฮิร์บสุกายะนะดูเนื้อเขานะคือเนื้อเขาเนี่ยอัดแน่นด้วยสมุนไพรเข้มข้นแล้วทาไปเลยเดี๋ยวมันซึมเข้าผิวของเราไปเองไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นผื่นแดงนะเพราะมันไม่แสบร้อนเผาผิวมันเป็นสูตรเย็นไม่ใช่สูตรร้อนแล้วสมุนไพรตอนนี้ซึมเข้าผิวของเราไปแล้วพวกใบแก้วนะคะพวกไพรนะคะสารสกัดสมุนไพรเข้มข้นหลากหลายชนิดเลยนะคะสูตรนี้ถ้าแม่เจ็บที่ไหล่ตึงที่ไหล่ไหลเป็นก้อนเป็นลูกแม่ทาที่ไหล
0: ่
1: ถ้าแม่ลามลงมาโอ้โหบั้นเอวลงมาตรงเข่าเอาสูตรนี้ไปทาแต่ทีเด็ดคือสูตรนี้วันนี้ปกติต้องขายอยู่กระปุกหนึ่ง390บาทกระปุกหนึ่งนะฮะปกติขายอยู่390บาทฟังให้ดีค่ะปกติโป8กระปุกพันวันนี้ป้องจะขอแถ
0: ม
1: กระปุก3กรัมใส่พกพา
0: ครับ
1: ให้บั้นไปอีก8กระปุกนั่นหมายความว่าวันนี้แม่จะได้8แถมอีก8
0: ครับ
1: 16กระปุก
0: อุ้ย
1: 8กระปุกใหญ่8กระปุกเล็ก16กระปุก
0: อุ้ย
1: แล้วจ่ายแค่999บาท
0: ย้ำนะฮะโปรนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นใครอยากได้16กระปุกหน้าจอตอนนี้999บาทรีบกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: คุณผู้ชมสูตรเนี้ยหลายคนชอบเยอะมากเพราะมันผ่อนคลายจริง
0: ๆเอาจริง
1: ตึงสดๆเดี๋ยวไปดูนะตุ๊กตาน้องตุ๊กตาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับน้าตุ๊กมา
1: เรียกสดๆกลางรายการนะพี่เจบีใหม่คืออย่างนี้น้าตุ๊กเนี้ยนะคือมีปัญหาคือตรงไหล่กันเนี่ยจะมีอาการโหเดี๋ยวนะ
0: เป็นลูก
1: เฮ้ยจะเป็นลูกเป็นก้อนเอาขออนุญาตนะคะให้เอาตัวเนี่ยบาล์มเนี่ยป้องก็ควักทาแบบนี้นะคือแบบเนี่ยมันเป็นลูกแบบเนี้ยโอ้ย
0: นี่ดิ๊กหน้าแกยิ้มเลยนะนี่แกยิ้มเองเลยนะ
1: ยิ้มเลยใช่
0: คือหมายความว่ามีคนมาทำให้แบบนี้แล้วพอเป็นบาล์มเฮิร์บสุกายะ
1: โดนเซ็น
0: ฟิลเป็นยังไงบ้างนะ
1: โดนเซ็นเลยนะ
4: โอ้สบายเลยค่ะ
0: สบายสิ
4: เย็นมากเลยค่ะ
1: เนี่ยแม่เห็นปะแล้วสูตรเนี้ยไม่ต้องกลัวว่าจะเปื้อนเสื้อผ้านะไม่ต้องกลัวนะแสบร้อนเผาผิว
0: ไม่มี
1: เนี่ย อย่าปล่อยให้หลังมันแข็งอย่าปล่อยให้หลังมันตึงอย่าปล่อยให้มันเป็นลูก
5: ก็จะไม่ตึงอย่างนี้ได้ยังไงขับรถทั้งวันทำงานทั้งวันไม่มีเวลาได้พักเลยแล้วอายุขนาดนี้นะ
1: นวดแบบนี้นิดเดียวไม่ต้องออกแรงเยอะ
5: นี่แกยิ้มมีความสุขมาก
1: มีความสุขไหมเนี่ยคือเนื้อมันแบบเนี่ยมันเป็นเนื้อแบบเนี้ยเนื้อเข้มข้นแบบเนี้ยเห็นปะ
5: แล้วทานง่ายซึมเร็ว
1: ทานง่ายซึมเร็วมากเลยเห็นปะเนี่ยดู
5: ด
1: ิเน
5: ี่
1: ยด
5: ู
1: เนี่ยแบบนี้เลยเห็นปะ
5: ตอนนี้แม่ๆที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นะบอกเลยว่าฉันจะไปให้ลูกให้หลานฉันนวดที่บ้านแบบนี้แหละมันมีความสุข
1: ไม่ต้องไปเป็นภาระใครไม่ต้องไปเนี่ยเรานวดเองก็ได้
5: จริงป่ะ
1: เนี่ยแล้วรีดเส้นหูตอนนี้นะเส้นนะตุกตักกรึดอย่างเงี้ยก
5: รึดคือรู้เลยใช่มั้ยมันดันมาที่นิ้วคุณป้องเลยใช่มั้ย
1: มันถึงเส้น
5: นี
1: ่เนี่ยเชื่อมั้ยนะเห็นบ่นเป็นเดือน
5: ๆ
1: โอ้โหคอเหมือนมีใครมาขีเลยร
5: ู้
1: ส
5: ึ
1: กหนักคอบ่นเป็นเดือนๆเดี๋ยวเชื่อมั้ยวันนี้กลับบ้านไปหลับสบาย
5: แล้วเย็นนะ
1: เนี่ยวันนี้กลับบ้านไปต้องบอกเลยหลับสบาย
5: พี่ตุ๊กถามจริงตอนนี้ที่ว่าเขาว่าเย็นน่ะเย็นจริงไหม
4: ยิง
5: เย็นสบายแสบผิวไหม
4: ไม่แสบ
5: ไม่แสบผิวด้วยเห็นไหมแล้วดูสิทำได้ทุกวันนะแม่จะบอกว่าวันไหนที่แม่ปวดแม่ตึงคอบ่าอะไรอย่าปล่อยนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้เราคลายได้นี่ไหม
1: เขาบอกนี่
4: ผ่อนคลายเลย
1: ทำหายทำบังหาย
5: นี
1: ่สังขังหาย
5: นี่
1: เป่าคาถาให้ด้วยขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณนะตุ๊กมากนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกบ้านขอแค่มีตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะที่วันนี้ทาได้ตลอดนะ
1: ใช
5: ่
1: เพราะฉะนั้นแต่ราคาที่เจดีคือวันนี้ป้องบอกเลยนะเป็นโปรที่ราคาดีมากๆ
5: ทำได้จริงๆใช่ไหมโปรเนี้ย
1: ปกตินะบาล์มเฮิร์บเราขายกระปุกละ390
5: ครับ
1: คือถ้ามันช่วยแค่เรามีความสุขสบายผ่อนคลายไอ้ตึงๆเนี่ยหูเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนะ
5: ไม่ยอม
1: คือแบบถ้ามันสบายอ่ะป้องว่ามันคุ้
5: ม
1: แม่ซื้อไปเหอะกระปุกหนึ่ง3904กระปุกพัน
5: ครับ
1: สล็อตสุดๆคือ8กระปุก
5: พันนี
1: ่แต่วันนี้ป้องจะให้ขนาดพกพ
5: า
1: ไปอีก8กระปุก
5: ครับ
1: นั่นหมายความว่าวันนี้เบ็ดเสร็จ8บวก8 16กระปุกใช้เป็นปี
5: ใช่
1: 999บาทเอาให้ทันอย่างเดียว
5: ยกไปทั้งหน้าจอนี่เลยแม่จ๋าแล้ววันนี้นะบอกได้เลยว่าเราจำกัด100เซตใครที่ปวดตึงคอบ่าไหล่อย่างที่ย้ำนะบางคนมีอาการเคล็ดตามเอวตามขาตามแขนไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานตัวเองสามารถช่วยตัวเองได้ด้วยบาล์มเฮิร์บจากสุกายะแล้วย้ำว่าหมดนี่16กระปุกโปรนี้999ย้ำ999บาทอย่ารอกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ
1: พี่เจบีย้ำนิดนึงใครที่ต้องใช้บ้าง
5: คนที่เริ่มมีอาการปวดบางคนนี่ปวดตึงคอบ่าไหล่บางคนไม่รู้ตัวเองบางคนทำงานจนลืมดูแลตัวเองตึงคอบ่าไหล่ทาได้เลยด้วยความที่เนื้อบาล์มของเราเป็นเนื้อที่มีความละเอียดแล้วก็มีเนื้อความฉ่ำทาแล้วมันจะเย็นแล้วมันโล่งและที่คุณป้องบอกคือความสบายไอ้คำว่าสบายเนี่ยนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่วันนี้ยอมแลกกับการได้บาล์มสุกายะซึ่งเป็นบาล์มเฮิร์บใช้ได้ตลอดเวลาคุณป้อง
1: ขนาดหมอประสานก็ยังใช้นะ
5: ถูกต้องอยู่ราชบุรีแกชอบมากแกบอกว่าคนที่มาหาแกมาแก้อาการปวดมาแก้อาการติดนวดนั่นนี่สบายไปแล้วตัวแกเองบอกว่ากลับบ้านมาก็ขออนุญาตดูแลตัวเองด้วยสังเกตตอนแกทาเป็นไงหน้าตาหมอประสานนี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแกนะต้องไปคอยดูแลคนอื่นน่ะบางครั้งเนี่ยมันเป็นการไปปล่อยของไปแล้วตัวเองมันเมื่อยไงพอเมื่อยปุ๊บแกทาปุ๊บแกสบายตัวแล้วแกรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแกบอกว่ามันกดถึงจุดนะคุณป้อง
1: คือแกเนี่ยอายุขนาดนี
5: ้
1: แล้วเป็นหมอชาวบ้านเป็นคนที่นวดเนี่ยแกลองมาหมดแล้วนะ
5: อ
1: ะไรที่ว่าดีแกก็ลองมาหมดปรากฏแกมาหยุดที่สุก
5: ายะนะ
1: แกจบตัวนี้นะทุกวันนี้ใช้มาต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า5ปีนะ
5: ครับผม
1: ถามว่าถ้าไม่ดีจริงอ่ะแกปีแรกแกโยน
5: ทิ้งแกปล่อยแล้ว
1: แต่นี่แกใช้มา5ปีเพราะแกบอกว่าคนที่ได้ใช้คนที่ได้นวดเนี่ยเขาสบาย
5: มันโล่ง
1: บรรเทาอาการปวดให้เขาได
5: ้ครับผม
1: ไปดูแม่พิสมัย90กว่าใช้มา5ปีแล้วนะไม่เปลี่ยนใจเลย
5: คุณปองนี่90กว่าแต่ทำแบบนี้ได้ยืดเส้นยืดสายคลายเส้นได้นะลุกนั่งสบายนี่แหละเพราะมันเย็นเพราะมันโล่งย้ำนะแม่นะความสบายความโล่งบางคนนะไม่เคยเจอวันนี้ขอเจอหน่อยเพราะว่าบางครั้งเสียงขานของเราหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันโรยลาไปตามวันเวลาเราต้องหาตัวที่เข้ามาช่วยวันนี้ขอให้แม่จบที่ตัวบาล์มเฮิร์บจากสุกายะเลยและที่สำคัญนะใครที่บอกว
1: ่าล่ะ
5: โอ้โหคุณป้องเห็นราคาตอนแรกผมตกใจวันนี้กระปุกใหญ่ๆใช้กันยาวๆปกติโปรคือ4กระปุกพันเคยทำโปรสูงสุดที่ทำได้คือ8กระปุกพันแต่วันนี้แม่เราแถมขนาดพกพา3กรัมให้แม่ไปอีก8กระปุกเบิ้ลท็อปอัพเป็น2เท่าเท่ากับว่าทั้งหมดทั้งมวลแม่จะได้ไป16กระปุกคุ้มแบบนี้จาก 3,000 กว่า 4,000 แม่เลิกคิดเพื่อความสบายของแม่999บาทเอาย้ำนะตอนนี้สายเข้าเยอะมาก999บาทกดโทรศัพท์ไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับ
2: ผมหมอประสานนะใช้น้ำมันสุกายะเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันปั๊มให้เราผ่อนคลายมันเย็นใช้แล้วไม่เลอะไม่เหม็นกลิ่นหอมเย็นสบายทำให้ร่างกาย

0: เราสดชื่นขึ้นมันเป็นสูตรของโบราณคือกลิ่นแบบของโบราณเขาไม่ได้ปรุงแต่งเป็นสารเคมีทำให้เราเนี่ยชื่นใจเหมือนกับเราได้ดมยาหอมแต่ยาหอมยาดมก็สู้น้ำมันหรือสุกายะทาไม่ได้หมอชอบในตัวสุกายะว่า1พกพา2ติดตัว3ปวดเมื่อยเนี่ยถือว่าเราไปไหนมาไหนพกติดตัวได้ใช้ได้ทุกเวลาและทุกเมื่อหมอใช้มันก็ดีขึ้นของเขาคุณภาพดีมากหมอการันตีได้ว่าดี
1: แต่ก่อนนี้ปวดเมื่อยจะลุกจะนั่งก็เส้นตึงเหมือนกันมันยึดอยู่เวลาจะเข้าห้องน้ำต้องก็ให้ลูกคอยดูคอยแลกลัวจะลื่นจะล้มตั้งแต่เจอสุกายะกลิ่นหอมสดชื่นใช้ได้ทุกคนนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
2: พอดีได้ดูรายการทีวีเขาโฆษณาสุกายะก็เลยเอามานี่ใช้พอใช้ดีไปหน่อยลูกเจ้าข้ออีกเขาก็ปวดเอวปวดไหล่ฉะนั้นคิดว่าไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยหรอกเนาะคนหนุ่มเจ้าก็ใช้ได้ขับรถเนี่ยเส้นตึงเส้นจมแล้วเราวัยเนี้ยไม่ต้องทำอะไรก็ปวดใช้ไม่นานนะก็รู้สึกได้เลยก็ฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องคนแก่นะหนุ่มเจ้าก็ทาได้นะไปฝากปู่ย่าตายายก็ได้สุกายะนะยังไงก็ควรจิตใช้แล้วก็หวังว่าท่านที่ฟังอยู่ก็คงจะเห็นด้วยและลองไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะสุกายะจ๊ะ
3: โปรโมชั่นพิเศษบาล์มเฮิร์บสุกายะขนาดกระปุกละ12กรัมปกติราคา390บาทวันนี้ซื้อ4กระปุกเราแถมให้ฟรีอีก4กระปุกและสำหรับใครที่โทรเข้ามาสั่งตอนนี้แถมเพิ่มขนาด3กรัมให้อีก8กระปุกรับยกเซตทั้งหมด16กระปุกรวมมูลค่าทั้งหมด 3,912 บาทวันนี้จ่ายเพียง999บาทย้ำว่า999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยครับ

0: ิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
1: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
2: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
0: แผ่นเสียงขนาดนี้นะคะโอ้โหทำไมเนี่ยเสียงดีขนาดนี้เสียงคมชัดใสขนาดนี้ยิ่งฟังผลงานเพลงต้นฉบับด้วยนะเสียงดีจริงๆเลยชัดจริงๆเลย
3: คุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะหันมาหาน้องนิดนึงค่ะเสียงที่คุณพี่ได้ยินนะคะมันคือเสียงที่ดังมาจากวิทยุเด็ดยอดเพลงดังเครื่องนี้น้องเป็นคนเปิดเองจ้า
0: สายแสดงว่าดังมาจากเครื่องนี้นั่นเอง
3: ถูกต้องนะคะน้องเป็นคนเปิดนะคะเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนี่คือวิทยุเด็ดยอดเพลงดังที่เราทั้งสองคนจะนำเสนอให้กับแฟนรายการที่อยู่หน้าจอวันนี้ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมที่รับชมรายการแม่ไม้เพลงไทยก่อนค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่ไม้เพลงไทยพบกับเราทั้งสองคนเช่นเคยดิฉันมนฤดีมุทุจิตค่ะ
0: ดิฉันกมลวันกิ่งชะเอมค่ะ
3: คุณผู้ชมค่ะนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่กมลวันนึกว่าได้ยินจากแผ่นเสียงที่ไหนได้นี่นี่เครื่องนี้เลยนะคะเด็ดยอดเพลงดังเพลงเพราะที่คุณพ่อคุณแม่นั้นจะมีความสุขทั้งวัน800เพลงฟังต่อเนื่องยาวๆเสียงใสคมชัดเลยค่ะ
0: แสดงว่าผลงานเพลงนะคะที่พี่ได้ยินเข้าใจผิดว่ามาจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่นี
3: ้ค่ะ
0: ท่านผู้ชมเนี่ยเคยได้ฟังจากแผ่นเสียงเมื่อสมัยก่อนนะหรือว่าเป็นม้วนเทปก็ดีซีดีก็ดีนะวันนี้เลยนะคะผลงานเพลงเหล่านั้นอยู่ในเครื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอยากให้นะคะคุณพ่อคุณแม่ตาจ๋ายายจ๋านะคะมีติดบ้านไว้หรือลูกๆหลานๆนะเห็นแล้วอยากให้ตาจ๋ายายจ๋าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขซื้อติดไว้สักเครื่องนึง2เครื่องนะเอาไว้ฟังที่บ้านเชื่อเลยนะคะว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะมีความสุขมากๆเลย
3: ใช่แล้วนะคะแค่เปิดปุ๊บได้ฟังเพลงต่อเนื่องยาวๆใช้งานง่ายมากๆนะคะดีไซน์สวยๆแบบนี้วันนี้นำโปรโมชั่นดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมที่อยู่หน้าจอลดราคาพิเศษแต่ต้องกดให้ทันวันนี้เป็นเทปพิเศษจริงๆทั้งลดทั้งแถมพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้แม่ไม้เพลงไทยจัดให้เทปนี้เทปเดียวบอกเลยวันนี้ลดนะคะเยอะมากๆแล้วก็แถมให้ด้วยแถมไม่ใช่แถมอย่างเดียวแถม2 อย่างอ่ะนะคะเรียกว่าวันนี้แถมไปเลยแว่นขยายนะคะให้คุณนั้นไปดูตัวหนังสืออ่านฉลากยาใดๆแว่นขยายมีประโยชน์สำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าค่ะ
0: แว่นขยายเท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลง50ผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วย
3: ค่ะ
0: จากปกติทั้งหมดนี้ราคา 3,490 บาทวันนี้พิเศษแบบสุดๆเลยเหลือเพียง 2,090 บาทเท่าน
3: ั้
0: น
3: นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุณต้องโทรให้ทันนะ20สายเท่านั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าราคานี้ 2,090 บาท20สายโทรให้ทันจ้าซื้อ1แ

0: พลงต้นฉบับแบบนี้หามานานแล้วครับพอลูกซื้อมาฝากผมรู้สึกชอบมากเลยเปิดฟังเป็นเพื่อนฟังได้ตลอดเวลาฟังแล้วก็มีความสุขทำให้นึกถึงสมัยก่อนเลยครับ
1: กล่องม่วงเมมะปางสีสวยเปิดกล่องออกมาแล้วคือว้าวมากสวยถูกใจสุดๆเลยค่ะเพลงดีเสียงเพราะถูกใจคุณพ่อมากคนซื้อให้ก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ค่ะ
2: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นใหม่กล่องม่วงสุขใจผู้ให้ถูกใจผู้รับ
3: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
4: โอ้โหนะคะแฟนรายการของเราโทรเข้ามานะคะกระหน่ำกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับโปรโมชั่นวันนี้เทปนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าแม่ไม้เพลงไทยจัดให้เลยนะคะเป็นโปรทั้งลดทั้งแถมเทปนี้พิเศษมากๆโดยเฉพาะท่านไหนที่บอกว่าดีมากๆเลยจะนำไปเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ในช่วงวันแม่ที่จะมาถึงนี
5: ้
4: นะคะวิทยุเด็ดยอดเพลงดังรวมเพลงเพราะนะคะสไตล์มินิมอลพกพาสะดวกนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบจบในเครื่องเดียวนะคะนี่เลยฟังวิทยุ FM ก็ได้รองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งนั้นค่ะ
5: แบตเตอรี่ในตัวนะคะเรียกว่าชาร์จแบบเต็มๆพกไปไหนมาไหนก็ได้ฟังตอนไหนก็ได้เพียงชาร์จแบตให้เต็มๆฟังได้ยาวๆถึง 6-7 ชั่วโมงเพียงท่านผู้ชมนั้นกดปุ่มนี้ท่านผู้ชมเจ้าขากดปุ่มนี้เพียง3วินาทีเท่านั้นผลงานเพลงก็จะขึ้นมาทันทีเลยหรือว่านะคะจะเลือกผลงานเพลงหาผลงานเพลงที่ท่านผู้ชมชื่นชอบลูกทุ่งแล้วก็ลูกกรุงหยิบรีโมทนะคะกดหาผลงานเพลงผลงานเพลงเหล่านั้นก็จะขึ้นมาทันทีบอกเลยนะคะว่าใช้งานง่ายสะดวกสบาย
4: ใช่แล้วนะคะเรียกว่าฟังก์ชันครบใช้งานง่ายพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลใจนะคะหรือว่าลูกๆที่ดูรายการอยู่นะคะวันเกิดวันขึ้นปีใหม่วันเกษียณอายุวันแม่วันพ่อหรือว่าวันที่เราคิดถึงใครสักคนนึงไม่อยากจะให้ท่านอยู่บ้านเหงาๆนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าดูอยู่จะให้รางวัลตัวเองวันนี้โปรนี้คุ้มมากๆแต่ต้องโทรให้ทัน20สายแรกนะคะทั้งลดทั้งแถมเราแถม2อย่างแว่นขยายนะคะ1เซตแบบนี้มี2ชิ้นแล้วก็ USB
5: ผลงานเพลง USB มี50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยจากทั้งหมดนี้นะคะปกติเนี่ยราคา 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแต่ท่านผู้ชมนั้นจะต้องโทรให้ไวโทรตั้งแต่ตอนนี้เลยค
4: ่
5: ะ
4: ใช่แล้วนะคะเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาบอกว่ามีชื่อเพลงอะไรกันบ้างช่วงนี้โทรให้ทันนะจ๊ะ2,090 บาทเท่านั้นค่ะโทรด่วนค่ะ

0: สวยหน้าที่สมัย
1: คุณผู้ชมคะถ้าคิดถึงเพลงเก่าเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันต่อลมหายใจให้เพลงเก่านะคะ
2: แม่ผิดหวังเลยครับแม่ผมยิ้มอ่ะหน้าบานเลยครับเพลงต้นฉบับแบบนี้แม่ผมอยากได้มานานแล้ววันนี้ถึงโอกาสวันเกิดแม่ผมพอดีผมก็เลยตัดสินใจซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่ครับทุกวันนี้แม่ฟังอ่ะยิ้มมีความสุขทุกวันเลยครับ
3: แม่ถูกใจของขวัญที่เนี่ยเป็นที่สุดเลยเพราะว่ามีแต่เพลงที่แม่ชอบเวลาลูกไม่อยู่บ้านนะก็เปิดเพลงเนี่ยคลายเหงาค่ะ
4: คุณภาพเสียงดีมากใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันมีรีโมทเหมาะสำหรับผู้สูงอายุแบตก็ชาร์จได้ไวทนทานและที่สำคัญพกพาสะดวกครับ
5: เสียงไพเราะดีมีเพลงให้ฟังเยอะด้วยค่ะซื้อมาให้คุณพ่อฟังคุณพ่อชอบมากเลยฟังแล้วไม่มีโฆษณาคั่นให้รำคาญใจค่ะ
6: คุณกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษอยู่หรือเปล่าวิทยุแม่ไม้เพลงไทยคัดมาเฉพาะบทเพลงไพเราะ800เพลงที่ตรงใจผู้ใหญ่ทุกท่านใช้งานง่ายมีสัญลักษณ์บอกชัดเจนรีโมทขนาดใหญ่กดเลือกเพลงได้สบาย
7: โอเวียงพิงดังเวียงสวรรค์สวยกว่าถ้อยคำ
6: ลำโพงคุณภาพสูงเสียงดีใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้ใหญ่มอบเป็นของขวัญของฝากในวันสำคัญเช่นวันเกิดวันพ่อวันแม่วันปีใหม่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายทั้งบลูทูธ FM USB รองรับการสั่งงานระยะไกลด้วยรีโมทคอนโทรลฟังเพลงยาวๆได้8ชั่วโมงสุขใจด้วยบทเพลงที่เต็มไปด้วยความทรงจำของผู้ใหญ่ทุกท่านเช่นทุ่นทองใจ
7: คนรักนางสิงกลางแอ่งใจที่เฝ้ากลาง
6: สุรผลสมบัติเจริญห้องสีวรนุชสุเทพวงกำแหง
7: เอื้อนเจ้าเอ๋ยลืม
6: ชรินทร์นันทนาคอ

0: สวลีภกาพันธ์และนักร้องคุณภาพระดับตำนานอีกหลายท่านโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ที่โทรกันเข้ามานะคะแล้วก็อุดหนุนบทเพลงเพราะจากแม่ไม้เพลงไทยนะคะหลายท่านบอกว่าเอาไปฟังเองเพราะว่าอยู่บ้านเหงาๆบางท่านบอกว่านำไปเป็นของขวัญของฝากไม่ได้มีเฉพาะพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ซื้อนะคะมีน้องๆวัยรุ่นวัยกำลังทำงานนะคะก็อุดหนุนเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะวันนี้เทปนี้โปรพิเศษนะคะสั่งวันนี้คุ้มอย่างแน่นอนแต่ต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมคะเพลงเพราะเพลงดังต้นฉบับแท้อยู่ในนี้800เพลง156ศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของคุณทุนทองใจนิราศเวียงพิงอย่างนี้เวลาฟังเป็นไงคะ
2: แหมคิดถึงบรรยากาศทางเหนือเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนลำปางแบบนี้อากาศดีแบบนี้ต้องคิดถึงทางเหนือค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะนะคะเรียกได้ว่าบทเพลงนั้นนะคะจากปลายปากกาของครูเพลงกลั่นมาจากหัวใจนะคะเป็นบทเพลงที่โด่งดังเป็นอมตะนะคะนอกจากบทเพลงของครูทูลทองใจแล้วยังมีบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญสนุกสนานก็มีเพลงเศร้าก็มานะคะแม่ของศรีวรนุชนี่ดวลพิศวาสนะคะคุณแม่วงจันทร์คุณสุเทพคุณชรินทร์คุณธานินทร์ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงนะคะพี่ปูขาช่วงนี้ฮะหลายท่านน้องๆเยาวชนของเราเนี่ยเล่นโซเชียลคุณเล่นไหมคุณเล่นไหม
2: เล่นสิคะเฟซบุ๊กก็ดีทิกตอกก็ดี
1: ไปงับเพลงไปคัฟเวอร์เพลงนะคะก็หลายเพลงนะคะจะมีการนำไปรีมิกซ์นะคะต้นฉบับแท้ๆอยู่ที่นี่นะคะลูกหลานถามเข้ามาเอ๊ะแม่เพลงนี้ทำไมเพราะจังมันเป็นเพลงต้นฉบับจริงหรือเปล่านะคะอยู่ที่นี่แหละค่ะของจริงต้นฉบับจากแม่ไม้เพลงไทยค่ะ
2: วันนี้ท่านผู้ชมเปิดมานะคะนี่คือรายการแม่ไม้เพลงไทยนะวันนี้เปิดมาวันแรกเลยสำหรับท่านผู้ชมบางท่านนะคะต้องย้ำว่านะคะช่องนี้เป็นช่องที่อนุรักษ์ผลงานเพลงเก่ายิ่งเป็นผลงานเพลงในวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยแล้วต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกเวลามาถูกช่องแล้วหาผลงานเพลงฝากซื้อฝากญาติผู้ใหญ่ก็ดีซื้อให้ตัวเองก็ดีแนะนำเลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังมาพร้อมกับโปรพิเศษพิเศษแบบสุดๆเลยนะจากปกติเนี่ย 3,490 บาทวันนี้เหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองแล้วยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆแว่นขยายเอาไว้ท่านผู้ชมนั้นใส่อ่านหนังสือนะคะหรือว่านี่เลยอีก1ชุดนะคะผลงานเพลงที่อยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะเทปนี้เป็นเทปพิเศษทั้งลดทั้งแถม2อย่างด้วยนะคะราคาปกติ 3,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียง 2,000 กับ90บาทแถมทั้งแว่นแล้วก็ USB คุณผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านโทรให้ทันเพราะว่าวันนี้จำกัดจำนวนด้วยให้20

0: นกล่องม่วงเนี่ยมีหูหิ้วค่ะเวลาออกนอกบ้านเนี่ยใส่กล่องหิ้วไปสะดวกไม่ต้องหอบพลุงพลังค่ะออกแบบมาได้ถูกใจคุณพ่อมากเราคนซื้อให้เองเนี่ยก็ดีใจค่ะรู้สึกคุ้มค่ามากเลยค่ะไม่เสียใจเลยที่ตัดสินใจซื้อเครื่องนี้ให้คุณพ่อค่ะ
1: เครื่องเล็กพกพาสะดวกที่สำคัญนะครับเสียงดีมากดนตรีต้นฉบับแบบนี้คุณแม่ผมชอบมากเลยครับ
2: ตั้งแต่มีวิทยุเครื่องนี้ดิฉันไม่เคยเหงาอีกเลยค่ะถูกใจจริงๆค่ะเพราะว่ามีเพลงที่ชอบมีเพลงที่ใช่คุ้มค่าจริงๆค่ะ
3: ก็ที่สำคัญคุณภาพเสียงทุกเครื่องดีมากๆลำโพงกระหึ่มฟังแล้วอิ่มเทียบเท่ากับเครื่องเสียงราคาแพงๆได้เลยครับ
4: ยี่ห้อไม้เพลงไทยการันตีได้ว่ามีแต่เพลงต้นฉบับแท้ๆเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมจริงๆนะคะ

0: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน
1: ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วตอบรับดีมากๆนะคะเพราะว่าเป็นเทปที่แม่ไม้เพลงไทยมอบความคุ้มค่ามอบของขวัญให้กับแฟนรายการทั้งลดทั้งแถมจ้านี่เลยโปรของเราวันนี้บอกเลยว่าลดราคายังไม่พอแถม2 อย่างแล้วแม่ไม้เพลงไทยเพิ่มบริการหลังการขายนะคะหากคุณผู้ชมเห็นเทปนี้แล้วเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะคุณซื้อสินค้าไป2ปีเต็มเราดูแลให้ฟรีๆเลยหากมีปัญหาใดๆนะคะส่งสินค้าเข้าศูนย์ซ่อมแม่ไม้เพลงไทยเข้ามาเช็คเครื่องฟรี2ปีเต็มจ้า
2: แล้วอย่าลืมนะคะว่าแม่ไม้เพลงไทยนั้นมีแต่ผลงานเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมวันนี้ท่านผู้ชมมาถูกที่มาถูกช่องแล้วนะคะต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมถึง800ผลงานเพลงมีแต่ผลงานเพลงที่โด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแล้ววันนี้นะคะรีบสั่งจองเป็นเจ้าของด่วนเลยแม้ว่ารายการจบไปนะคะแต่น้องๆ call center ยังรอรับสายท่านผู้ชมอยู่ค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะเครื่องเล็กกระทัดรัดสไตล์มินิมอลใช้งานง่ายแค่กดปุ่มเปิด3วินะคะเพลงก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เสียงใสคมชัดจ้าโยกโยกเบาๆช่วงสุดท้ายอดใจไม่ไหวเป็นไงคะเป็นไงเสียง
2: โอ้โหนะคะเสียงคมชัดดังกังวานยิ่งเป็นวิทยุของแม่ไม้เพลงไทยด้วยแล้วนะคะโอ้โหต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมแล้วหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากรายการแม่ไม้เพลงไทยเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ชมคะซื้อฟังเองเป็นของขวัญของฝากเทปนี้เทปเดียวที่แม่ไม้เพลงไทยลดราคาพิเศษนะคะยังไม่พอแถมฟรีแว่นขยายนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าชอบมากบอกเลยนะคะเอาแว่นขยายมาให้หน่อยเพราะว่ามีประโยชน์เหลือเกินนะคะไม่ว่าจะทานยาอ่านฉลากยามองตัวหนังสือเน่นะแว่นขยายแม่ไม้เพลงไทยจัดให้แถมฟรีจ้า
2: เท่านั้นยังไม่พอนะคะรับไปเลยฟรีๆผลงานเพลงอยู่ในรูปแบบของ USB 50ผลงานเพลงไม่ซ้ำกับในเครื่องนะคะจากปกติราคา 3,490 บาทพิเศษสุดๆสำหรับช่องนี้ช่องเดียวเหลือเพียง 2,090 บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะโทรให้ทันนะคะวันนี้วันเดียวเทปนี้เท่านั้น20สายนะจ๊ะก็ 2,090 บาทโทรด่วนๆค่ะส่วนจะพบกับรายการแม่ไม้เพลงไทยโปรดีๆโปรอะไรนั้นให้ติดตามพวกเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณทุกท่านที่มีความสุขย้อนวันๆไปกับเสียงเพลงที่เป็นมรดกของคนไทยคนไทยต้องภาคภูมิใจในความเป็นไทยคุณผู้ชมแค่สั่งซื้อ1เครื่องเหมือนกับได้สนับสนุนความเป็นไทยอนุรักษ์ไทยนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะ

0: ครอยากฟังเพลงของชายเมืองสิงห์สมัยยังหนุ่มแน่นอยู่หาฟังได้ในต้นฉบับเดิมอยู่ในเครื่องนี้แล้วครับ
1: ถ้าขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยรับรองได้ค่ะว่าเต็มไปด้วยคุณภาพ
2: เตรียมเรือทนแล้วนั้นควันของเรียม
3: สำหรับผมนี่คือวิทยุเพลงเก่าที่ถูกใจคนฟังมากที่สุด
4: ซื้อเป็นของขวัญให้พ่อแม่ดีจริงๆเลยค่ะท่านชอบมากเลย
5: ถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับผมแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะน่าจะมีเพลงต้นฉบับที่ผู้ใหญ่ชอบแล้วในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานก็ยังตอบโจทย์มากๆอีกด้วยครับ
6: วิทยุแม่ไม้เพลงไทยใช้งานง่ายค่ะเรียงเพลงตามลำดับชื่อของนักร้องทำให้ค้นหาเพลงได้สะดวกค่ะ
3: อันดับ1ยกให้เลยวิทยุแม่ไม้เพลงไทย
7: เพลิดเพลินไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ800เพลงอันทรงคุณค่ากับวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังค่ะลำโพงคุณภาพสูงเสียงใสคมชัดได้อรรถรสของความเป็นเพลงต้นฉบับเสียงร้องเดิมดนตรีเดิมขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับพกพามาพร้อมกับรีโมทรองรับ USB เชื่อมต่อบลูทูธวิทยุ FM มีสถานะบอกปริมาณแบตเตอรี่รับประกันหลังการขาย1ปีเต็ม
8: มอบของขวัญสุดล้ำค่าแด่คนที่คุณรักนึกถึงของขวัญให้ผู้ใหญ่นึกถึงแม่ไม้เพลงไทย
9: โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อ1แถม2สั่งซื้อวิทยุแม่ไม้เพลงไทยรุ่นเด็ดยอดเพลงดังราคาปกติ 3,490 บาทเหลือเพียง 2,090 บาท 2,090 บาทแถมฟรี USB เพลงฮิตสนั่นทุ่งและแว่นขยาย1คู่ของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยโทรด่วน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กลิ่นหอมมาตั้งแต่ยังไม่ทันกัดเลยค่ะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะกรอบนอกฉ่ำในแกล้มกับขิงดองและพริกสดที่มาในเซตค่ะอร่อยจนหยุดไม่อยู่ค่ะ
3: คู่เคล้าวัตถุดิบสดใหม่นะครับหมักตามเวลาอย่างเหมาะสมมีทั้งสูตรไม่เปรี้ยวและแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีครับ
2: และโปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะไส้กรอกอีสานเลเวอร์ค่ะแบบเปรี้ยว3ถุงขนาด500กรัมค่ะแถมฟรีแบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงนะคะขนาด500กรัมเช่นกันค่ะรวมแล้วทั้งหมดนี้6ถุงค่ะจากราคาปกติ 1,200 บาทนะคะวันนี้จ่ายราคาเบาๆเลยเพียงแค่899บาทเท่านั้นค่ะโทรเข้ามาได้เลยที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ไลน์แอดแอสไซช็อปมาเนียค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจสายแซ่บใครที่ชอบกินนี่ไส้กรอกอีสาน
3: ครับผม
2: วันนี้ค่ะมาแล้วกับไส้กรอกอีสานเลิฟเวอร์นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณว่าน้ำค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: น่ากินมากค่ะมาพูดถึงว่าวันนี้เนี่ยความพิเศษของไส้กรอกอีสานของเราเป็นยังไงบ้างคะ
4: โอ้ยไส้กรอกอีสานของว่านะคะจะเป็นสูตรแบบเปรี้ยวแบบผู้ดีค่ะ
3: ยังไงฮะเปรี้ยวผู้ดี
4: เปรี้ยวผู้ดีก็คือว่าปกติไส้กรอกอีสานเราเป็นอาหารอีสานใช่ไหมคะ
3: ค่
4: ะเราก็จะใช้เอาข้าวเหนียวมาหมักกับเนื้อหมูอะไรนะปรุงรสใช่ไหมแต่ว่าในคอนเซ็ปต์ของเรารู้สึกว่าทำยังไงให้เรามีความเป็นผู้ดีเราก็ต้องใช้ข้าวหอมมะลิแท้ลองหมักลองทำดูค่ะอร่อยมันจะ
3: อร่อยเหมือนกันใช่ไหม
4: เปรี้ยวแบบแตะไปลิ้นเปรี้ยวแบบมีจริตจักร้านิดนึงกำลังงามก็รู้สึกว่าเอาอันนี้แหละมาเป็นคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราน
2: ี
3: ่นี่ก็บอกว่าเรื่องของข้าวสดคือผมเองผมเป็นอีสานนะทุกคนแล้วต้องบอกว่าบางทีบางอันเนี่ยกินแล้วมันเปรี้ยวนำจนเกินไปรสชาติความเป็นหมูอ่ะมันค่อนข้างแบบ
2: มัน ไม่หมูน้อยข้าวเหนียวนำนะ
3: น้ำมันเยอะแล้วมันรู้สึกว่ากินปั๊บเดียวได
2: ้
3: มันเลี่ยนนะครับอันนี้สามารถกินได้เรื่อยๆเลยเพราะเขาใช้ข้าวสวยเนาะเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนทานได้ง่ายมากๆแล้ววันนี้เรื่องของโปรโมชั่นนะครับวันนี้ช็อปมาเนียของเรานะฮะหลายๆคนดูอยู่นะครับซื้อไป
2: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: วันนี้นะฮะไส้กรอกอีสานเลิฟเวอร์นะของเราโปรนี้ช็อปมันอย่างเราจัดให้นะครับวันนี้มาแบบเป็นสูตรเปรี้ยวเนาะให้ทั้งหมดทั้งด้านของ3ถุงและแบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงขนาด500กรัมทั้งหมดนี้6ถุงนะครับที่คุณจะได้ไปในราคา 1,200 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียวนะ899นะครับ899บาทครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือออนไลน์เข้ามาที่อาซายช็อปมันเนี่ย
2: คุณว่าน้ำค่ะมาพูดถึงวัตถุดิบที่เรานำมาใช้กันหน่อยค่ะ
3: ครับ
2: นอกเหนือจากที่ใช้ข้าวหอมมะลิแล้วด้านในเราเป็นอะไรอีกนะคะ
4: ก็จะเป็นเนื้อหมูแบบแน่นๆค่ะที่สำคัญเราจะมีแบบกระเทียมเป็นกรีบๆ
3: ขอดูหน่อยได้ไหม
4: คะแบบขอย่างนะคะอย่าใช้มือ
2: คุณว่าน้ำบีบนะคะ
3: กินกันเองเลยนะ
4: คนเห็นก็คือปกติเราจกข้าวเหนียวเราก็ตั้งก้อนกินอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้ว
3: จกๆกินโลด
2: อุ้ยดูดิดูดิดูดิเนื้อหมูเยอะมาก
3: อย่าง
2: น
3: ี้เลยเพราะปกติอะเคยกินแบบที่ไม่อันนั้นตรงเราเปิดมาแหละเราเจอแต่พวกข้าวเป็นแต่พวกมันแต่อันนี้เนื้อหมูนำนะคะ
2: เนื้อหมูเยอะมาก
4: แบบหนังกรอบแบบกรอบกรุบแบบหนังกร
2: อ
4: บเราใช้ไส้หนังแท้
3: ครับผม
2: เพราะว่าโดยปกติเนี่ยทุกคนขาณปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะเราจะมักเจอเป็นไส้เทียมเอามาใช้ทำเป็นไส้กรอกอีสานแต่ว่าสำหรับแบรนด์นี้นะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะเขาใช้ไส้หมูแท้ในการมาทำตัวที่เป็นไส้กรอกด้านนอก
3: แล้วผมชอบตรงที่ใช้ข้าวหอมมะลิจริงๆแล้วนี่คือผมยังไม่เคยกินนะเดี๋ยวอาจจะต้องลองแล้วว่ามันแตกต่างจากข้าวเหนียวยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นไส้กรอกอีสานแบบผู้ดีนะครับกินแบบง่ายๆเป็นเปรี้ยวแบบผู้ดีอันนี้ขอลองหน่อยได้ไหมฮะ
4: ได้
2: เดี๋ยวนะเรามีกี่รสชาติยังไงนะคะ
5: มีสูตรเปรี้ยวไม่เปรี้ยว
3: ไม่เปรี้ยวขอลองแบบ
4: ลองแบบไหน
3: ขอลองแบบเปรี้ยวได้ไหมครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเลยแล้วกันนะใช้มือเลยนะทุกคนนะนี่นะนะครับนี่ฮะนี่นะครับไส้นะครับดูนะครับดูนะครับขออนุญาตเลยนะครับ
2: แล้วย้ำนะทุกคนค่ะว่าความอร่อยนี้นะไม่ใช้วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นน่ะใครที่บอกว่าเฮ้ยอยากจะได้แบบ
1: ของอร่อยตัวนี้นะคะไม่ใส่วัตถุกันเสียเนาะแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ในช่องฟีดได้นานถึง1ปีเต็มนะคะนี่แบบนี้เลยนะมาเป็นแพ็คแบบนี้สูญญากาศมาอย่างดีนะคะย้ำนะสำหรับใครที่บอกว่าหุยเป็นแบบสายชอบรสเปรี้ยวแต่ว่าอย่างที่คุณว่านาบอกค่ะว่าสูตรของเราอ่ะเปรี้ยวผู้ดีแต่ว่าถ้าอยากให้เปรี้ยวมากกว่านั้นนำกว่านั้นต้องเอาไว้นอกตู้เย็นนานขนาดไหนคะ
4: อีกเพิ่มอีกสักหนึ่งคืน
3: อันนี้คือทริคในการทำให้เปรี้ยวขึ้น
4: ใช่ค่ะ
1: นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะสำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากจะรับประทานไส้กรอกอีสานนะคะย้ำเลยว่าโปรโมชั่นของเรานะคือดีมากคุ้มมากนะคะกับไส้กรอกอีสานเลเวอร์นะคะวันนี้จัดไปนะคะกับสูตรเปรี้ยว3ถุงแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงรวมแล้วเป็น6ถุงค่ะในราคาเพียงแค่899บาทเท่านั้นนะคะหายังไงก็โทรเข้ามานะ02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania นั่นเองค่ะ
3: เอาจริงแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบใครที่ทำเนาะทอดก็ได้นะครับปิ้งก็ได้นะครับอบลมร้อนก็ได
1: ้
3: นะครับปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะมีวิธีแตกต่างกันออกไปแล้วจะทำยังไงให้มันได้หนังกรอบแบบนี้
4: ของเราคือคอนเซปต์อันนึงคือเราทอดย่างไส้จะไม่แตกคือมันจะแบบไม่แบบปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บ
3: ใช่ใช่ใช่ใช่
4: ใช่ไม่ต้องแบบว่าเอาซ่อมมาจิ้มก่อนไม่ต้องเลย
3: ครับผม
4: จะแบบว่าพองตึงเป็นแบบว่าหนังกรอบลมควันอร่อยมากใส่หม้อทอดน้ำมันนะคะแบบรีดน้ำมันออกมาแล้วแบบเป็นหนังกรอบกรอบแบบเลิศมากจริง
1: เขามีบอกถึงวิธีการเอาไปอุ่นด้วยนะสำหรับใครที่บอกว่าอยากทานจังเลยค่ะแต่ว่าทำไมทำกับข้าวไม่เป็นตัวนี้นะคะเขามีเอาไว้นะด้านหลังแพ็
3: ค
1: นะคะคลิกดูได้เลยด้านหลังแพ็คนะคะก็จะมีบอกนะว่าใช้อุณหภูมิเท่าไหร่นะคะเอาเข้าไปแล้วจะต้องแบบว่าพลิกกับฝั่งเท่าไหร่กี่นาทียังไงนะ
3: คือจริงๆแล้วมันเหมาะกับมากๆสำหรับคนที่อยากได้ความอร่อยแต่บางคนทำอาหารไม่เป็นเลยนี่มันง่ายมากๆแล้วเมื่อกี้นี้ลองทานดูนะความเปรี้ยวแบบผู้ดีผมเข้าใจแล้วด้วยเท็กเจอร์ที่ผมกัดเข้าไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเนื้อหมูแท้ๆเลยอ่ะแล้วก็ในตัวข้าวสวยมันรู้สึกว่ามันละมุนลิ้นมากขึ้นนะครับแล้วเปรี้ยวกำลังพอดีพอเปรี้ยวกำลังพอดีเราทานกับข้าวสวยได้เราทานกับข้าวเหนียวได้หรือจะทานแบบกับเนี่ยเครื่องเคียงของเขาก็ที่ให้มาได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ฟินดีมากเลย
1: เมื่อเราอยากจะทานผักอะไรยังไงก็คือซื้อมาได้เลยเต็มที
3: ่
1: แล้วก็คือแอบว่านะ1ห่อ1แพ็คเนี่ยทานแบบอิ่มท้องเลยอ่ะ1มื้อ

0: ่ได้เลยอ่ะ
1: 2-3 คนกินด้วยกันได้เลย
0: ใช่มั้ยคะเพราะว่าให้เยอะมากจริงๆนะเพราะเนี่ยแพ็คแบบเนี้ยแพ็คใหญ่นะแพ็คละ500กรัม
2: ใช
0: ่เออนะเพราะฉะนั้นนะคะย้ำเลยนะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้โปรโมชั่นนี
2: ้
0: ให้รีบโทรเข้ามา
2: เพราะว่าจริงๆแล้วหลายๆคนดูอยู่ผมเชื่อว่าต้องรีบกดแล้วเพราะหลายๆคนนะฮะซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: ไส้กรอกอีสานเลิฟเวอร์นะครับต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่หลายคนทานได้ง่ายๆมากๆวันนี้เราจัดนะแพ็คพิเศษให้วันนี้ใครซื้อไปนะครับมีแบบเปรี้ยว3ถุงนะครับแล้วก็แบบไม่เปรี้ยวอีก3ถุงทั้งหมดนี้6ถุงนะครับจากราคาปกติ 1,200 บาทไม่ต้องจ่ายนะคุณจ่ายราคานี้ราคาเดียวครับ899บาทโทรด่วนที่021433330นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาที่ Aside Shop มาเนี่ย
0: กิน1คำจดจำตลอดไปนี่ปูเน้นๆแล้วก็ใช้เป็นข้าวหอมมะลินะคะที่แบบว่าคัดเกรดมาอย่างดีพร
2: ้
0: อมกับไส้หมูด้วยไส้หมูแท
2: ้ใช่คนที่เป็นแบบไม่ต้องเป็นคนที่กินอาหารอีสานหรือเป็นคนทั่วไปที่อยากจะลองทานสามารถทานได้เลยอ่ะในช่วงท้ายนี้ฮะอยากให้พี่ฝากถึงในตัวของไส้กรอกอีสานเลเวอร์ของเราหน่อยนะฮะเพื่อนๆที่ดูอยู่ในตอนนี้ครับ
1: โอเคค่ะถ้าเกิดใครนะคะที่เป็นสายชอบไส้กรอกอีสานอยู่แล้วเนี่ย
2: จ้ะ
1: สำหรับใครนะคะที่ชอบทานไส้กรอกอีสานอยู่แล้วเนี่ยอยากบอกเลยค่ะว่าอยากให้มาลองชิมของอีสานเลเวอร์ของเรานะคะเป็นกระแสที่โด่งดังอยู่ในแบบโซเชียลตอนนี้ด้วยถ้าเกิดได้ทานเนี่ยจะเห็นเลยว่าเนื้อหมูจะแบบแน่นจริงๆแล้วข้างในเป็นข้าวหอมมะลินัวนัวกินกับแก้มกับแบบส้มตรงส้มตำเลยค่ะยิ่งเลิศจริงๆบอกเลยว่าเราคือความตั้งใจคือเราจะเกิดมาเพื่อล้มไส้กรอกเยอรมัน
2: ไส้กรอกอีสานของเราต้องเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดังไกลระดับโลกครับ
0: ใช่กรอกโลกแน่นใน
1: ฉ่ำฉ่ำจุยซี่ฝรั่งกินแล้วร้องโอ้ว้าวเลย
2: ยังไงก็รีบโทรให้หันแล้วกันวันนี้นะครับ3ถุงแถม3นะที่เป็นรสชาติที่เป็นแบบเปรี้ยว3แบบไม่เปรี้ยว3ในขนาด500กรัมนะครับโทรด่วนเลยในราคา899บาทครับผม
0: ใช่แล้วนะคะย้ำน้ำไม่ใส่วัตถุกันเสียนะคะเก็บในช่องฟรีซได้นานถึง1ปีเต็มค่ะเอาวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณมากนะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับหมดเวลาแล้วครับกับเรา3คนนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: เขียวเขียวค่อยเอ่ย
1: นี่ค่ะทุ่งนาแสนงามนะครับคิดในความฝันนะครับคือมีทุ่งนาอยู่กลางเมืองข้างหลังเป็นทางด่วนนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงโน้นก็เป็นทางด่วนนะคะ

0: ี่พี่เอสุภชัยนะครับวันนี้นะครับพี่เอตื่นนอนมาหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเหรออ๋อใช่ครับ
1: wow.
0: เพราะว่าวันนี้ช่างแต่งหน้าประจำตัวนะครับที่บ้านคือพี่ดาเนี่ยครับต้องมีงานตอนเช้ามากเลยก็เลยแต่งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับแล้วก็นอนแบบนี้แล้ววันนี้นะครับพี่เอกำลังพาน้องที่บ้านนะครับน้องสิงโตนะครับสิงโตเซนเราด้วยสวัสดีครับมาออกกำลังกายนะครับบังคับครับบังคับต้องปลุกให้ตื่นครับเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักยังเยอะอยู่คือจะมีงานเดินแบบนะครับก็ต้องให้น้องแบบว่าหน้าแบบตอบหน่อยอย่างเนี้ยแล้วก็ที่บ้านมีแม่น้องมาอยู่ด้วยนะครับแม่น้อยค่ะแม่น้องสิงโตมาช่วยขับรถด้วยพี่เอช่วงนี้ครับเพราะว่าไปช่วยกันนะครับคือเป็นแม่น้องสิงโตก็พอดีแบบว่าน้องๆที่บ้านยังไม่ตื่นก็เลยต้องให้ช่วยกันขับก่อนนะครับเดี๋ยวตามพี่เอมานะครับพี่จะพาสิงโตไปออกกำลังกายสิงโตลงมาเลยโอเคครับลงตามมาเลยครับโอเคนี่ครับเวนิสนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านพี่เอบ้านพี่เออยู่วัดแถววัชรพลนะครับที่นี่มีหลายคลาสนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยากให้น้องเขาได้เขาเรียกอะไรนะเหมือนกับถ้าพี่เอคิดว่าเล่นวิธีด้วยการยืดหยุ่นเนี่ยครับเขาบอกว่าบางทีมันจะทำให้กล้ามเนื้อมันแบบว่าแข็งแรงมากอย่างเนี้ยคือเขาปกติบางทีบางคนเขาจะวิ่งอย่างเดียวไอ้นี้พี่ก็เลยพามาปีนผ้าลองดูนะครับว่าปีนผ้าแล้วจะเป็นยังไงนะครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสายนิดนึงครับพี่เอมาสายนิดนึงนะครับพี่เอยังไม่ค่อยเก่งเหมือนขึ้นไปอยู่บนผ้าสิงโตให้สิงโตทำซะ
1: ยืนขึ้นเดียว
0: โอเคไอ้นี้คือท่าอ๋อท่านอนโอเคซ้ายหรือขวาอ๋อซ้าย
1: สวยเนาะไหวตั้งแขนออกครับเยี
0: ่ยมเหนื่อยเหนื่อยอยู่นะคะต้องสิงโตต้องทำให้ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้ยันไว้แล้วก็เอาที่ออกค่ะข้างนี้ออก
0: โอเคใช
1: ่แล้วเอาไปเกี่ยวเลยนะหนึ่ง
0: เอา
1: ข้างในเลยครับสี่

0: ทุกครั้งที่เล่นเสร็จแล้วก็ต้องยืดตัวนะครับหรือว่าคูลดาวน์นะครับถ้าอย่างนั้นมันจะปวดที่บ้านมาก
1: เข้าแบบออกนะคุณนักการเข้ามา
2: ถึงเราจะอวบแย่สุดท้ายแต่เราก็มีความหวังที่จะสวยเหมือนคนข้างหลังเขาหลายๆคนนะครับเหนื่อยมากค่ะกับที่เอาน้ำหนักเกือบ90กิโลขึ้นไปอยู่บนผ้าได้มันเหมือนกับเรายกเวทหนัก90กิโลอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันคือการเอาแขนตัวเองยกตัวเองขึ้นไปอยู่บนนั้นแต่พี่เอกก็สวยออกกำลังกายทุกวันนะคะไม่ใช่ว่ามาถ่ายกล้องแล้วออกไม่ใช่นะครับเพราะว่า

0: หลายอย่างมากค่ะทำไปด้วยนึกไปด้วยเออ
1: สวัสดีครับพี่เขาเป็นคนตัวอ่อน
0: นี่ค่ะจะผิดไหมคะที่สมาธิไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคิดหลายเรื่องมากเลยไม่ค่อยเรียนโยคะเพราะโยคะมันต้องใช้สมาธิ
1: โอเคครับวันนี้ขอบคุณค่ะ
0: เสร็จแล้วนะคะวันนี้เจอกันพรุ่งนี้นะคะแต่ถ้ามาตอนเย็นได้เดี๋ยวจะมาอีกเดี๋ยวแต่ตอนเย็นน่าจะมีงานน่าจะมาไม่ได้นะคะเวนิสไปลุยกันต่อรองเท้าค่ะชอบสะสมรองเท้าเยอะๆค่ะแล้วก็จะเป็นรองเท้าที่สวยมากค่ะไอ้นี้ของพี่ดาเพื่อนนะคะ
2: เท้า
0: ใช่
2: โอ้หลายอย่าง
0: ใช่ค่ะนี่ค่ะ
3: วันนี้ก็ต้องไปดูที่สวนก่อนเพราะว่าไม่ได้เข้าสวนมาหลายวันแล้ว
0: คือสวนนี้ก็คือเป็นสวนของตำแหลนะคะเมื่อก่อนก็จะปลูกทั้งมะละกอทุกอย่างที่เป็นวัตถุดิบนะคะที่ไร้สารพิษเราก็จะส่งที่ร้านตำแหลจริงๆพี่เอชอบการคำสอนของในหลวงที่สอนให้เราใช้ชีวิตแบบว่าพอเพียงในการที่เราจะแบบเหมือนกับปลูกพืชทานเองแล้วก็ทุกอย่างพี่เอก็เมื่อก่อนพี่เอจะเลี้ยงปลาทับทิมอะค่ะเยอะมากเป็นพันตัวในสวนเพื่อจะเอาไปขายที่ตำแหลแล้วก็เพราะของเรามีพวกปลาเผาพวกปลาทอดพวกอะไรแบบนี้ค่ะเยอะแยะไปหมดเลยเนี้ยค่ะนี้ก็จะมีทางถนนเข้าที่พี่เอตั้งแต่ใช่ค่ะมีถนนเข้าไปในที่ตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะนี่ครับนี่ค่ะก็คือเลี้ยงปลาไว้ในนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ในส่วนข้างหน้านะครับยาวไปถึงโน่นที่ยาวมากค่ะนี่คือเราก็ใช้กังหันนี้ค่ะเพื่อแบบว่าให้ปลามันมีออกซิเจนอะค่ะก็สนุกสนานดีค่ะได้ทำการเกษตรในกรุงเทพค่ะเมื่อก่อนมะละกออะไรเต็มเลยแต่เราคุมน้ำไม่ได้อ่ะนี่คือนาข้าวพี่เอสุดลูกหูลูกตาเลยครับผมใช่ค่ะสุดไปตรงโน้นหมดเลยของพี่เอหมดเลยค่ะนี่เลยค่ะยาวตั้งแต่หน้าถนนใหญ่โน้นแล้วก็ยาวไปสุดโน้นเลยค่ะใช่ค่ะประมาณนั้นแล้วก็เราก็ต้องดูดน้ำจากคลองนี้ใช่ป่ะครับเป็นพอดีโรงงานขยะมาเปิดอยู่ตรงนี้ก็เลยบางทีน้ำมันก็ใช่น้ำมันก็สกปรกแล้วก็เวลาดูดมันก็ต้องดูจังหวะว่าช่วงไหนที่น้ำมันไม่สกปรกเราก็จะดูดมาเอาแบบว่ากังหันมาเมื่อก่อนน้ำจะเสียปลาก็จะอยู่ไม่ได้ก็เวลาใช้กังหันก็ดีค่ะก็ปลาอยู่เยอะนะครับเนี่ยแล้วก็เวลาช่วงหน้าฝนน้ำมันก็ท่วมไปถึงคลองพี่เอก็บอกปลาว่าถ้าตัวไหนอยากไปก็ไปเลยตัวไหนอยากอยู่ก็อยู่เลยเนี่ยค่ะเพราะเราไม่ได้จับไปไหนอยู่แล้วใช่ตรงนี
2: ้เป็นเกษตรก
0: ร
2: ด้วย
0: ใช่เป็นเกษตรกรสนุกครับมีความสุข
2: ไม่มีใครร
0: ู้ไม่เห็นข้าวเนี่ยข้าวใกล้จะออกรวงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เกี่ยวกันเห็นเนี่ยค่ะ
3: เมื่อก่อนพี่ปลูกมะละกอตามดินนี้หมดเลยอ่ะแล้วน้ำมันท่วมก็เลยไม่ปลูกกันแล้ว
0: เมื่อก่อนปลูกกันเป็นพันต้นเลยอ่ะมะละกอก็สวยมากเลยขนาด
3: ไม่ต้องให้ปุ๋ยไม่ต้องให้อะไรเลยเพราะน้ำมันดีดินมันดีอยู่เลยอ่ะค่ะบางทีก็พายเรือเล่นตรงนี้ใช่เคยพายเรือเล่นด้วย
4: ที่เคยพาดารามา
3: ใช่
4: ตรงนี้เลยเนาะ
3: เนี่ยน้องกันอยู่บนลานนี้เลยครับบนลานนี้ถ้าปีนี้มันอากาศหนาวไม่ร้อนมากถ้าเข้าสุกเราก็จะจัดงานอีกก็ดนตรีอะไรมาเล่นกันตรงริมนาแล้วก็ร้องเพลงเกี่ยวข้าวกันอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นความฝันของพี่เอนะครับที่ใส่ชุดมะฮ้อมแล้วก็ผู้หญิงใส่กับเปิดผ้าถุงยาวแล้วก็ใส่เสื้อแล้วก็ใส่ฮอบบนหัวแล้วก็ร้องเพลงเกี่ยวข้าวเกี่ยวเสร็จก็มาหาอะไรกินกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: เกี่ยวค่อยเอ่ยนี่

ค่ะทุ่งนาแสนงามนะครับชีวิตในความฝันนะครับคือมีทุ่งนาอยู่กลางเมืองข้างหลังเป็นทางด่วนนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งตรงโน้นก็เป็นทางด่วนนะคะให้อาหารปลาด้วยเห็นไหมครับมาเยี่ยมทุ่งนานะครับวันนี้ปลูกข้าวไว้นะครับเพื่อจะเอาผลผลิตเนี่ยค่ะไปขายที่ร้านตำแหลนะครับเพราะว่าที่นี่จะปลูกทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวแต่ตอนหลังก็จะเป็นข้าวเจ้ามากกว่าเพราะข้าวเหนียวจะยากนิดนึงอย่างเนี้ยค่ะนี่ค่ะ

ครัวเมื่อก่อนก็ไม่มีอะไรแต่ตอนนี้เริ่มปลูกมะละกอนะครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะครับเป็นพืชที่มีบุญคุณกับพี่เอมากตอนนี้นะครับรองจากยางพารานะครับเพราะที่บ้านเป็นทำสวนยางมาก่อนรุ่นพ่อรุ่นบรรพบุรุษมารุ่นพี่เอเนี่ยทำส้มตำทำตำแหลขายเขาปลูกมะละกอไว้นะครับ

0: คนเยอะมากเลยค่ะ
1: ขอถ่ายรูปหน่อยค่ะ
0: คนเยอะมากนี่ค่ะตามแหล่บายเล็กสตอมีทั้งอาหารใต้ด้วยนะคะอาหารอีสานใต้เดี๋ยวพี่เอจะไปตามแหล่ตามส้มตำให้ดูขอโทษนะคะถ้าสบายโดนตัว

0: นี่ค่ะคือตำปูม้านะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอามะละกอใส่ค่ะโอเคนี่ค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะขอบคุณต้นมะละกอทุกต้นนะคะลูกมะละกอทุกลูกที่ทำให้เรามีอันนี้นะครับก็จะต่อกับกุ้งก็ได้หมูสับก็ได้ผสมกันอร่อยแล้วเป็นคนทำไข่เจียวแล้วแอบใส่น้ำนิดนึงเพราะว่าไม่อยากให้มันฟูมาก
1: ถ้าไม่ใส่มันแข็ง
0: ใช่มันจะนุ่มอย่ารอน้ำมันร้อนนะครับต้มแซ่บนี้หม้ออาจจะไม่สวยมากนะครับแต่คือเดี๋ยวขั้นตอนการทำให้ดูก่อนเราจะเคี่ยวกระดูกหมูไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะคือพี่เอต้มแซ่บคือพี่เอใส่มะนาวเยอะใส่พริกเยอะใส่น้ำตาลเยอะใส่น้ำปลาเยอะก็คือบางคนเขาเรียกซูเปอร์นะคะแต่ของพี่เอเรียกต้มแซ่บต้มแซ่บนี่มีแกงเขียวหวานแล้วนะคะเสิร์ฟแกงเขียวหวานทุกคนน่าจะจำกันได้นะครับที่ออกไปจากบ้านหลังนี้ว่าฮัลโหลบ้านเราอร่อยขนาดใดนี่ค่ะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะครับตอนนี้น้ำเงี้ยวครับค่ะบางคนเบื่อขนมจีนน้ำยาปักใต้ของพี่เอหรือว่าขนมจีนแกงเขียวหวานตอนนี้นะคะก็เรียนวิธีการทำน้ำเงี้ยวมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะเวลาซื้อกระดูกแก้วก็ซื้อมาทีนึงเป็น20กิโลเลยแล้วก็ไปกินคั่วขนมจีนเห็นไหมคะน่ากินเหลือเกินอร่อยชื่อจูยูโด
2: ยูโดยูโดพี่เ
0: อรักทายหน่อยเดียว
3: ครับชื่อคัปเตอร์ครับผม
0: ทำไมเมื่อก่อนตอนแรกๆเจอหน้าเหมือนเคียนูรีทำไมตอนนี้หน้าเปลี่ยนไป
3: ผมมีแต่ผู้นำแสงสว่าง
0: ผู้นำแสงสว่างค่ะ
4: ชื่อทีครับ
0: น้องทีนะครับ

0: สดีครับ
1: น้องอะไรครับ
2: ฟินิกครับ
1: เห็นไหมดีมากเห็นไหม
2: ฟินิก
1: ดีมากเห็นไหมน่ารักมากเห็นไหมเรา
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ
2: ชื่อน้องเติมเติมครับ
1: น้องเติมเติมเอาใหม่ที่มาแนะนำรีบไปไหนรีบไปไหน
2: ชื่อเติมครับ
1: น้องลิชี่ค่ะน้องลิชี่จะจบจุฬาแล้วทักทายทักทายตอนนี้นะคะพอดีน้องๆเรียนอะไรเราก็ต้องเรียนอันนั้นเหมือนน้องๆนะคะวันนี้มาสอนเด็กๆเรียนเดินแบบนะคะ

ใจนะครับทำได้เลยต้องใช้ความต้องการหวานนะครับต้องเดินสองสามสี่ห้า

0: ี่ค่ะจะสอนทุกอย่างเลยค่ะ
1: พื้นที่ก็มี
0: นี่ค่ะเห็นไหมคะ
1: วันเดียวเป็นคู่เหมือนเรียบร้อย
2: เด
1: ี๋
2: ยวไหมคร
1: ับ
2: ใช่ไหมทำบ้านที่กลายเป็นบ้านกลายเป็นเนี่ยกลายเป็นโรงอะไรไปเลย
3: ทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยวางเป็นคู่จับคู่ไว้พอถึงเวลาเดี๋ยวเปิดประตูมาก็ชนกันเลยนี่แหละนะเวลาเดินเข้าก็เดินนี่หรอไหมครับง่ายจะตายกับการใช้ชีวิตที่เป็นระเบียบแค่เริ่มจากเรื่องพวกนี้แค่นั้นเอง
2: ค่ะ
3: พี่จะต้องไปเห็นภาพนี้อีกแล้วนะ
2: ครับขอร้องน้ำเนี่ยท่านพระพิฆเนศอะไรก็อยู่ตรงนี้นะวางกันดีๆนะ
0: วันนี้บ๊ายบายก่อนนะคะเดี๋ยวส่งน้องๆกลับบ้านนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาเพิ่มหน้านิดหน่อยนะคะเพราะว่าหน้าซีดไปนิดนึงเนี่ยฮะนี่โต๊ะเครื่องแป้งประจำตัวนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นใน Instagram นะครับพี่เอจะแบบว่าเขาเรียกชอบมุมประจำเลยนะครับน้องๆในสังกัดมาที่นี่พี่เอก็จะชอบนั่งแต่งหน้าที่นี่เพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบสบายดีครับผมนอกจากเป็นผู้จัดการแล้วต้องแต่งหน้าได้ด้วยแต่งถูกแต่งผิดว่ากันอีกทีนึงครับน้องณเดชน์พวกอะไรทุกคนก็มานั่งกันตรงนี้อย่างเงี้ยครับผมก็ผ่านกันมาทุกคนแล้วเราก็แต่งนิดหน่อยไม่เยอะมากเพราะว่าหน้าเราดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่งตาไปกี่ข้างแล้วเนี่ยลืมเลยสองข้างหรือข้างเดียวเนี่ยทาทับเรียบร้อยตามกันไปนี่ค่ะรถพร้อมแต่ไม่ได้ไปด้วยคันนี้นะครับไม่ได้ไปคันดำวันนี้ไปด้วยคันขาวนะครับคันดำจอดไว้ก่อนเพราะว่าคันดำนานๆเอาออกทีลูกศิษย์ค่ะเรียนหนังสือด้วยแล้วก็ให้เป็นนางแบบด้วยไอเดียค่ะ

ำลังเดินไปสอนนักศึกษานะครับโอ๊ยน้องกจีอะไรร่วงลูกอุ๊ยอย่าให้ลูกนักศึกษาเห็นนะว่าพี่เอพกอาเชโด

0: เราก็ไม่รู้อีกนะคะรุ่นที่แล้วใครขยันนะแก้ว
1: ขอดูรุ่นที่แล้วให้ด
2: ูแล้วจะม
1: ีก็มีเชอร์รี่นะคะที่
2: แล้วก็มี
1: อเลสค่ะอเลส
2: อเลสแล้วมีคนนี้
1: มีหนุ่มค่ะ
2: หนุ่ม
1: อเลส
2: แล้วก็อเลส
0: ใช่พี่ว่า IQ เขาสูงเพราะว่ามีบางคนที่อาจารย์แกล้งเปลี่ยนหน้าที่นะจากดูแลศิลปินให้มาดูแลแบบว่าพวกสวัสดิการนางก็โกรธไปเลยนางก็เวียงไปเลย
1: ใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาจะมีความคิดว่าเขาไม่อยากเป็นลูกน้องใคร
0: ค่ะ
1: นั่นเนี่ยการที่เราเลือกอลิซก็คือเรามองว่าเขามีความอดทนค่อนข้างสูงเพราะว่าจากรุ่นที่แล้วมาถึงรุ่นนี้เนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่ก็จริงแต่ว่าหลายๆอย่างงานเนี่ยรุ่นที่แล้วไม่ได้มาเรียน
0: คือต้องบอกให้ฟังว่าพี่เอสอน2เทอมต่อกันแล้วก็จะมีนักศึกษาที่อยากเรียนต่อเพราะว่าหลักสูตรของพี่เอไม่มีอยู่ในหนังสือบางคนที่เรียนเทอมที่แล้วแล้วก็มาเรียนเทอมนี้ก็จะถือว่าตัวเองเป็นรุ่นพี่เพราะตัวเองผ่านการเรียนมาแล้วก็จะอีโก้แรงหน่
1: อ
0: ยก็จะแบบเบ่งหน่อยว่าอย่างนั้นอย่างนี้
1: ซึ่งเวลาเราเข้ามาใหม่เราก็จะสลาย
0: ค่ะ
1: เราก็อยากให้อยู่ในเร
0: ื่อง ใช่ใช่บางทีเราต้องเขาเรียกสลายสมองเขาเรียกสลาย
1: ความ

0: กำลังไปห้องเรียนนะคะเข้ามาแล้วค่ะ
1: แล้วก็
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์พี่เอได้รับมอบหมายให้น้องๆทุกคนลูกศิษย์ทุกคนได้ทำในสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นการปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้ของเราก็คือAwes Fashion Show เนี่ยค่ะใครที่ทำหน้าที่คือถ้าเปรียบ Awes Fashion Show เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งบางคนก็ทำหน้าที่ที่จะปลูกต้นมันขึ้นมาบางคนก็ต้องพรวนดินบางคนก็ต้องตัดแต่งกิ่งบางคนก็ต้องอะไรก็แล้วแต่หน้าที่แต่สุดท้ายแล้วคือทำยังไงก็ได้ให้ต้นไม้ต้นนี้สวยคือไม่เห็นจำเป็นต้องไปเป็นในสิ่งที่แบบว่าเราไม่ถ้าเราเป็นพระเอกไม่ได้ก็จะเป็นตัวตลกที่ดังให้ได้อ่ะเป็นนางเอกไม่ได้ก็จะเป็นผู้จัดการดาราที่ดังให้ได้มันก็มีหลายวิธีที่เหมือนอาจารย์บอกว่าถนนทุกสายอ่ะก็สู่กรุงโรมทั้งนั้นแหละกรุงโรมคืออะไรก็คือวงการบันเทิงแต่ทำยังไงที่ตัวเราเนี่ยจะทำตรงจุดนั้นให้มันดีที่สุดอ่ะเหมือนคนเขาบอกว่าเวลายิ่งสูงยิ่งหนาวเหมือนทุกวันนี้พี่เอขึ้นมาถึงจุดนี้พี่เอต้องรักษาระดับยังไงอ่ะใครรู้บ้างว่าวันนึงกว่าจะนอนอ่ะพี่คิดแล้วคิดอีกไม่รู้กี่ตลบอ่ะเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะรักษาตำแหน่งตรงจุดที่คนเขาเชื่อหรือว่าคนเขาเป็นให้มันอยู่ได้แต่คนที่สบายที่สุดคือคนที่ไม่มีตัวตนแต่กำลังสร้างตัวเองให้มีตัวตนแล้วทำยังไงในการสร้างตัวเองให้มีตัวตนให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ไปสู่จุดที่สำเร็จแล้วก็รักษาตรงจุดนั้นไว้ได้คือพี่เอเนี่ยสอนเด็กให้เป็นเหมือนพี่เออ่ะมันไม่สามารถทำได้แต่พี่เอชี้แนะให้เด็กเนี่ยดำเนินชีวิตคล้ายกับที่เราเป็นหรือว่าเอาสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ไปใช้ในชีวิตจริงแล้วเราก็หาพวกที่มีประสบการณ์จากข้างนอกที่เขาประสบความสำเร็จในอาชีพหรือสายอาชีพใกล้เคียงกับเด็กหรือสิ่งที่เราอยากให้เด็กได้ศึกษามานั่งสอนมานั่งพูดคุยและหลังที่เราจากสอนหรือว่าพูดคุยทุกอย่างเสร็จแล้วสิ่งที่จะทำให้พี่เอรู้ว่าเด็กของพี่เอหรือว่านักศึกษาที่พี่เอสอนเนี่ยปฏิบัติจริงได้ไหมมันก็ต้องเกิดอีเวนต์ขึ้นตอนแรกที่เราเข้าไปในคาบเรียนเราก็ถามว่าทุกคนใครอยากทำอาชีพอะไรบ้างทุกคนอยากเป็นนักธุรกิจทุกคนอยากเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดพี่บอกว่าให้คิดให้เก็บเอาไว้แล้วเดี๋ยวมาเรียนรู้กับอาจารย์พี่เอแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณคิดอยากจะเป็นอ่ะมันใช่ตัวคุณหรือเปล่าพี่เอก็มีไอเดียขึ้นมาคือล่าสุดน้องณเดชน์เนี่ยเขาไปเล่นสกีที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็น้องอ้ําเนี่ยก็กำลังจะไปสกีที่ญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันพี่เอก็บอกว่าในเมื่อนักแสดงของเราไปญี่ปุ่นผู้จัดการจะค้างอยู่ทำไมล่ะคะผู้จัดการก็ต้องไปญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ต้องไปที่เดียวกับนักแสดงแต่เราจะไม่ไปคนเดียวนะคะพี่เอจะให้รางวัลกับคนที่ขยันทำงานเลือกมาเพื่อจะให้เป็นของขวัญ นะคะ wow. ให้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดให้นักศึกษาไปเล่นสกีกับอาจารย์เอแล้วก็อาจารย์ผู้ช่วยทั้งสองท่านนะคะแล้วเราก็จะไปญี่ปุ่น

0: ไอ้ลุยหิมะด้วยกันดูสิคะใจดีนะคะหน้าตาน่ารัก
1: ก็ยังใจดีอีกอ่ะ
0: มีที่ไหนอ่ะแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว
2: ตอนนี้นะคะกำลังมอบทุนให้ลูกศิษย์ไปเที่ยวสกีรีสอร์ทกับอาจารย์พี่เอค่ะค่ะค่ะซ้อมไว้ซ้อมไว้ซ้อมไว้อ่ะซ้อมไว้

0: โอเคก็คือเสียใจป่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: จริงๆ
1: นางต้องเดินเซ็กซี่อย
0: ู่
1: แล้ว
0: ให้นางไปเดินเซ็กซ
2: ี่ให้นางได้แบบว่าโชว์ตัวเองแบบว่าเห็นทุกอย่างในอวัยวะเพศไอ้อวัยวะร่างกายไม่ผิดแล้วนางก็เลยมานั่งร้องไห้ว่านางไม่ได้เดินกับเจมมาเดี๋ยวลูกศิษย์ค่ะเรียนหนังสือด้วยแล้วก็ให้เป็นนางแบบด้วยเดี๋ยวค่ะหน้าใหม่เกิดเพียบเลยค่ะมาจากห้องเรียนของเราเยอะล้นเวทีล้นมากมากล้นเพื่อนลูกศิษย์สอนให้ลูกศิษย์ได้ติดต่อดาราไป

0: อาจช่วยซ้อมเดินแบบน้องอีกคนนึงอะค่ะที่ผ่านเมนเฮลอะคนนี้ไม่ได้ไปเรียนมีอาจไปเรียนอยู่คนเดียว
1: พอเราดึงไหล่หรือล้วงกระเป๋าเนี่ยคือเป็นการฝึกให้เซ็ตไหล่เพราะผู้ชายส่วนใหญ่จะไหล่ลากโดยเบสิก
0: ค่ะ
1: แต่คนที่ไหล่กว้างนี่คือถือว่าโชคดี
0: ค
1: ือทุกครั้งที่1วิหรือ2วิในการเดินเนี่ยสายตามันมีทั้งรู้กี่ร้อยคู
0: ่ค่ะ
1: ทำไงเขาจำเราได
0: ้นะ
1: นะ
0: ใช่นี่เวทีเราแบบนะครับฝากด้วยนะ
1: เป็นเอกของตัวเองเอาอีกทีเอาอีกที
0: อันนี้จะเป็นเก่งร้องเพลงเก่งก็คือพี่เบิร์ดนะคะเขาสองคนนี้ต้องร้องอยู่ด้วยกันนะ
2: พี่เก่งเขาเล่นเยอะแล้วไง
0: ใช่ให้พี่เก่งเข้าหลังเวทีได้เลยเพราะว่าเขาจะมีแพทเทิร์นของเขาที่ส่งให้พี่เบิร์ดดูค่ะเดี๋ยวอาจจะให้ครูใบไผ่ที่เป็นคนสอนท่าเต้นนะครับมาคุยกับพี่เบิร์ดอีกทีนึงต้องเป็นเจ็ดนางฟ้าต้องเป็นนางฟ้าอีกคนอ่ะคุณลูกคุณลูกเดินล็อตนั้นแหละคุณลูกเดินล็อตเซ็กซี่เลดี้ดีกว่าคุณลูกอ่ะวันนี้เป็นไงบ้างเหรอครับวันนี้สนุกมากสนุกแล้วก็เหนื่อยด้วยตบมือหน่อยตบมือหน่อยตบมือให้ตัวเองตบมือตัวเองก็ลุ้นกันต่อนะครับไม่ทราบว่าพรุ่งนี้จะออกหัวเดี๋ยวก้อยแต่ที่รู
3: ้ I love you I love you
4: I love you
0: โอเค
5: ไม่รู้ได้ถึงเปล่านะแต่ก็มันมีความสุขความสุขก็คือดูดีด้วยอ่ะจริงๆไม่เห็นชอบก็บอกเลยว่าให้มา

0: ชุดหายค่ะชุดพี่เอหายพี่เอจะเดินแบบได้ไหมเนี้ยขนนกพี่เอหายแล้วพี่จะบินได้ยังไง
1: เจอแล้วเจอแล้วแต่ขนนกไม่รู้อยู่ไหน
2: พี่เจก็ปีกพี่เออยู่ข้างใน
1: ตรงไหนครับ
2: ปีกพี่อยู่ข้างใน
1: พาไปหน่อยพาไปเปลี่ยนหมดเลยตามตาม

0: เอเวฟอีกไม่กี่นาทีนี้ก็จะถึงเอเวฟแฟชั่นโชว์แล้วค่ะพี่เอยังไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทำผมเลยก็มัวแต่ดูแลน้องๆอะไรเนี้ยค่ะ
1: ดูแลลูกศิษย์ด้วย
0: ดูแลลูกศิษย์ด้วย
1: อาจารย์เอคร
0: ับ ใช่เป็นอาจารย์พี่เอนี่น่าสดใช่ไหมครับน้องเจ
1: ถูกต้องครับผม
0: โอ้ยแต่ทำไมมีขนตาโผล่ขึ้นมาเนี่ย
1: มหัศจรรย
0: ์มหัศจรรย์มากทำไมขนตาเรายาวขึ้น
1: โอ้แมจิกครับ
0: แอบดูตรงไหนได้อะคะ

ตอนแรกทุกคนอะค่ะเวลาสิ่งที่เราฝันก็คืออยากเป็นที่หนึ่งของทุกที่แต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่อ่ะความเป็นจริงมันต้องเริ่มจากศูนย์แล้วก็ไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ฝันมันก็คือฉันอยากได้ที่หนึ่งฉันอยากได้เกรด A ฉันอยากเป็นโน่นฉันอยากเป็นพระเอกฉันอยากเป็นนางเอกแต่คือจริงเริ่มต้นทุกคนอ่ะต้องคลานก่อนแล้วค่อยๆเดินได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเดินเลยแล้วคุณไม่เคยหัดคลานเวลาล้มเนี่ยคุณจะลุกขึ้นไม่ได้นะ

0: ับผมยินดีเลยครับ
1: นี่อีกแล้วนะครับ
0: ขอบพระคุณ
1: รู้สึกว่าอันนี้เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่พี่เอกนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องนะ
0: ครับผม
1: นะครับที่จะทำให้เด็กของเราครับได้มีโอกาสครับที่หาง่ายครับ
0: จริงๆสนุกมากเลยครับลูกศิษย์ก็แบบเวลาอยู่กับคนตั้งใจทำงานแล้วเราก็เหมือนกับสนุกไปด้วยอย่างเงี้ยครับคณบดีจริงๆโลกเนี่ยมันก้าวไปเรื่อยๆอะครับเหมือนคณบดีบอกว่าแฟชั่นโชว์เราดูยิ่งใหญ่มากเพราะว่าพี่เอเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรแล้วมีความรู้สึกถึงรากหญ้านิดนึงอะค่ะคณบดีอย่างเช่นคนที่อยากบริโภคแฟชั่นโชว์บางทีเราดูแต่เสื้อผ้าหน้าผมอะไรแบบนี้ก็อิ่มแล้วแต่ถ้าเรามีเพลงหรือว่ามีอะไรแบบนี้ครับที่เป็นรากหญ้าที่เราชอบมาตั้งแต่เด็กให้เขาได้ดูด้วยเขาก็รู้สึกเพลิน
2: นะครับในนามของเรา

0: ี่คือเวลาอิสระของเอสุภชัยนะคะมาเที่ยวต่อครับมาพัทยามาวันเดอร์ฟรุตนะครับสนุกมากทุกคนบอกว่าสนุกมากปีที่แล้วไม่ได้มาปีนี้พลาดไม่ได้นะครับมีแคมป์ด้วยอยากให้ทุกคนมาด้วย
1: นี่ช
0: ุ
1: ดเบาๆใช่ไหมคะ
0: ชุดเบาๆค่ะวันเดอร์ฟรุตค่ะวันเดอร์ฟรุตใช่งานนี้เขาต้องแต่งตัวกันแบบนี้ค่ะฟรุ้งฟริ้งแล้วก็แบบเป็นเผ่าต่างๆอย่างนี้ค่ะไปนะครับตามมาเลยไปยุ่งฟ้อง
2: friends
0: oh very good
2: you're Thai
0: yes
2: oh here nice to meet you man
0: yes nice to meet you Elise
3: Elise
2: Elise
0: yes

0: ลูกศิษย์ที่ทำตัวน่ารักนะครับก็คือจริงๆทุกคนน่ารักทุกคนแต่นี่ก็คือส่วนหนึ่งมาจากเอเวนต์แฟชั่นโชว์ที่พี่เอเป็นอาจารย์นะครับพาลูกศิษย์ทุกคนมาสกีกันที่ญี่ปุ่นนะครับที่ฮอกไกโดนะครับอุ้ยสูงมากเลยตายแล้วสูงกว่าภูเขาบ้านเราอีกเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยใครเกลียดใครก็ให้คนนั้นสาธิตแล้วก็ถีบมันลงไปเลยนะ

กันนี้วันนี้เล่นภูเขาลูกสูงเลยค่ะแสบตาด้วยเพราะว่าลืมเอาแว่นมาดูสิครับลงมาแต่ไกลเลยครับโอ้ยสูงไป

0: างคนเล่นไม่ได้ก็เล่นอันอื่นไปบางคนที่เล่นได้ก็เล่นนี่เดี๋ยวใครถามจริงสนุกไหมอ่ะ
1: สนุก
0: สนุกมากมาก
2: สนุกมากแม่ดีมาก
3: สไลด์ลงมาเนี่ย
2: สไลด์ผ่านมาก
0: คือมาอ่านได้ยินแค่เสียงคลิปภูเขาแตกค่ะเขาจะว่าผีประเทศไทยเข้าสิงนี่เดี๋ยวนักศึกษาค่ะคลิปกันแบบว่าหิมะละลายไปเกือบครึ่งภู

0: ้มตำนี่ตำที่ไหนอยู่ฮะ
1: อะไรนะคะ
0: ตำที่ไหนครับ
1: นี่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับมาฮอกไกโดค่ะตอนนี้ค่ะ
2: สาขาอะไรครับ
1: สาขาฮอกไกโดค่ะพูดเมืองถูกวะ
2: ถูกแล้วค่ะ
0: มาญี่ปุ่นยังมี
3: ส้มตำปลาร้า
1: ใช่น้ำปลา
0: ร้าพี่เ
1: อแอบเอาน้ำปลาร้าใส่ขวดอะ
4: มันคือเป๊ปซี่ค
1: ่
4: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วถึงตมเขาก็ให้กินเป๊ปซี่ให้ดูเราก็กินแล้วโอ้ซ่า
5: ตัวเกมที่หวาน
4: แต่ในใจคือไงคะ
6: เกม
4: พอเดินออกไปที่ไปบ้วนค่ะ
7: ใครก็ให้คนนั้นสาธิตแล้วก็ถีบมันลงไปเลยนะคะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกโก่งนะฮะอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับและที่ผมแต่งชุดอยู่แบบนี้นะฮะอันนี้เรียกว่าชุดประจำถิ่นของชาวภูไทยฮะแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่เอนะฮะซึ่งพี่เอก็จะเป็นผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของภูไทยที่นี่นะครับสวัสดีครับพี่
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี
1: ่ครับผม
0: วันนี้ที่เราแต่งชุดกันแบบนี้อันนี้เป็นชุดประจำถิ่นใช่
1: ไหมครับเป็นชุดประจำชาติพันธุ์ของภูไทยฮะ
0: ครับผม
1: ซึ่งชาติพันธุ์ภูไทยเนี่ยเป็นชนเผ่าหรือชาติพันธุ์ที่อพยพหรือเคลื่อนย้ายมาจากประเทศลาวในช่วงสมัยรัชกาลที่3
0: ครับที่ผมมาที่นี่ผมอยากมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวภูไทย
1: ครับ
0: ว่าเขามีวิถีชีวิตกันยังไงเห็นบอกว่าเป็นหนึ่งพิธีกรรม
1: ครับ
0: ที่เรียกได้ว่าหาชมได้ยากและเป็นหนึ่งเดียวนะฮะที่เกิดขึ้นที่นี่หาชมที่ไหนไม่ได้
1: เขาเรียกว่าพิธีกรรมเหย่าครับก็คือพิธีที่เป็นพิธีสำหรับรักษาคนป่วยฮะปัจจุบันเนี่ยความทันสมัยอะไรสมัยนิยมมันก็เริ่มเข้ามาแล้วทำให้พิธีกรรมนี้เริ่มลดน้อยถอยลงปัจจุบันก็เหลือแค่ที่นี่ที่เดียวแล้วก็ไม่กี่ที่รอบๆบริเวณนี
0: ้
1: ฮะที่ยังสืบทอดอยู่ก่อนอื่นผมรู้สึกว่าผมรู้สึกแปลกๆนะครับรู้สึกว่าอะไรครับที่มาด้วยกันเนี่ยมีคนไปทำอะไรมาหรือเปล่าเกี่ยวกับพวกพูดผีปีศาจพูดผีวิญญาณอะไรนะครับรู้สึกไม่ดี
0: ใครอ่ะ
2: มีความรู้สึกกับใครคือทุกคนเลยคร
1: ับ ก็ไม่ครับเหมือนเป็นบางคนอยู่พิธีก่อนไหมฮะเคยไปยุ่งเกี่ยวกับพวกอะไรพวกคนตายพวกอะไรนะฮะ
3: พี่หมู

0: ได้กินอะไรปะ
1: มีช่วงนึงที่ได้กินทูบ
2: แล้วรู้สึก
1: แต่ไม่ใช่ตอนที่แบบ
2: แต่พี่ได้กิน
1: ตอนเดินจะมีได้กินทูบ
0: แล้วเห็น
2: มันเห็น
0: เหรอเห็นตอน
2: พี่ไม่เห็น
0: ตอนที่พี่หมูบอกว่าอะไรนะ
2: เ
0: รื่องนั้น
2: เห็นเงาอันนั้นเห็นเงาจริงแต่กินไม่เงาพี่ไอ้ก็เลยไม่ได้อะไร
0: แล้วพี่ไอ้อยู่ตรงนั้นเหรอ
2: พี่ไอ้อยู่ตรงไหน
0: ตอนที่บอกว่าพี่ไอ้ตอนที่บอกว่ามีเงาพี่ไอ้
3: อันนี้คือพี่รู้ความรู้สึกจริงๆ
4: ใช่ครับ
3: คนอื่นไม
4: ่
3: ได
4: ้ไม่ครับก็เหมือนรู้สึกรับรู้ได้
5: ใช่โอไม่อยู่แต่เราก็ไปกันทุกคนนะ
4: น่าจะมีตามมาด้วยหรือเปล่าเพราะเหมือนรู้สึกรับรู้ได้ฮะ
5: จริงเหรอก็ตามมาด้วยเหรอ
4: เดี๋ยวก็จะพาไปชมพิธีใหญ่
6: แต่พี่นี่ก็จะช่วย
4: ได้ครับช่วยได้ครับเชิญไปดู
3: รู้อันเนี้ยรู้สึกจริงๆใช่ไหมคร
4: ับ ใช่ครับรู้สึกจริงๆครับ
3: คนดู
7: งานเข้าน้องหมูเข้าแล้วสิครับพี่เอสัมผัสถึงสิ่งแปลกๆเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับกับตัวน้องหมูซึ่งพิธีกรเราเองก็ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องศพหรือเรื่องลี้ลับมาจริงๆท่าทางสถานการณ์จะไม่ค่อยดีตามน้องหมูไปครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าได้เข้าร่วมพิธีเหยาจะปัดเป่าสิ่งที่ตามมาได้ไหมติดตามชมกันต่อได้เลยครับ
4: ดื่มเพื่ออะไรเพื่อให้มันร่างกายแข็งแรงและแคล้วคลาดจากภัยอันตราย
8: ครับพี
4: ่หลังจากเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีพิธีผูกข้อมือแล้วก็ปัดเป่าพวกสิ่งไม่ดีออกนะเขาก็จะรับรู้ได้ว่าอย่างเช่นที่ผมรู้สึกในวันนี้ฮะเดี๋ยวยกแขนข้างไป
8: อันนี้เราใส่ทำอะไรครับ
9: เป็นของเทวดาที่เขาอยากได
8: ้ครับ
9: อ
8: ัน
9: นี้คือ
8: ชื่ออะไรนะมั้ง
9: เขาบอกถ้าของแท้นะเขาจะเรียกมาเข้าร่างของเขานั่นเลย
8: ครับแม
9: ่จ้าเขาจะมาถามเอาตรงนี้
8: ครับอ๋อใส่ไว
9: ้พิธีเลี้ยงนะ
8: ครับ
9: ถ้าพิธีรักษาคนป่วยไม่ได้ใส
4: ่เดี๋ยวอันนี้ก็ให้พี
8: ่สวมใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ

0: ลงมีได้ยากเธอลงพร้อมเสื้อเสียงแขนเอาไม้แก้ว
1: ขั้นตอนแรกของการเหยาแม่หมอจะโรยข้าวสารบนไข่ไก่ที่อยู่ในเครื่องคายดอกไม้ทูบเทียนเชื่อว่าท่านข้าวสารเรียงกันเป็นคู่บนไข่ไก่ก็จะถือว่ามีเทวดาคุ้มครองอยู่กับตัวแต่ถ้าทางน้องหมูจะต้องทำพิธีอยู่หลายครั้งกว่าข้าวจะติดอยู่บนไข่

0: ลองปล่อยลองดูยังไม่ได้ต้องทำใหม
1: ่ต่อไปคือพิธีเสียงดาบครับคุณผู้ชมครับต้องทำการวนดาบ3รอบแล้วก็ปักไปตรงกลางเครื่องคายครับให้ตั้งตรงแต่ที่น้องหนูตั้งไม่ได้ก็เพราะว่าตัวน้องหนูเองไม่มีครูครับจำเป็นต้องให้มีคนช่วยครับ

0: เดี๋ยวขอพี่พอจะมีเสื้อผ้าหรืออะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของพี่ไหมเดี๋ยวจะให้แม่หมอเขาเสียงทายให้ดูว่าขวัญหรือก้าวหรือหวันของคนนี้ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ผีหรือเปล่าไปอยู่ที่อะไรที่ทำมาหรือเปล่าเชิญครับเขาจะเสียงทายดูว่าขวัญหรือขวัญของพี่อ่ะไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าฮะ
1: ใช่การเสียงทายแหละ
0: ใช่ครับเขาก็จะเอาขวัญเรียกขวัญของพี่นะเข้ามาอยู่ในกระติบข้าวเข้ามาอยู่ที่ตรงนี้จากนั้นก็เสียงทายดูถ้ามันตั้งแสดงว่าอยู่ที่นี่แต่ถ้ามันไม่ตั้งแสดงว่า
1: อยู่ที่อื่น
0: อยู่ที่อื่นแล้วถ้า

0: นี้คือผลยังไง
1: อันนี้ผล
2: อันนี้รอบแรกก็ถือว่าได้ครับขวัญอยู่ที่นี่
0: ต้องทำกี่รอบ
2: ต้องทำ3
0: รอบ
2: รอบแรกเราจะยังไม่เชื่อเราต้องทำอีก

0: ชือกของน้องหมู
1: จับออก
0: แต่กระติก
1: เดี๋ยวมันล้มเดี๋ยวมันล้ม
0: ไว้กับดาบปีพาเสี่ยงทายถ้าปักดาบปีพาเข้าไปแล้วตั้งตรงไม่เอียงแสดงว่าจะไม่มีสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีอยู่กับตัวเลย
2: เมื่อสักครู่นี้ที่คุณแม่เสี่ยงทายไปนี่คือหมายความว่าอะไรครับ
3: ถ้ามันจะเข้ากับว่าเบิ้งเบิ้งหาโด่งหาโชคแต่มื้อรุ่นบุญมื้อหน้า
4: ก็มีพูดอะไรขึ้นมา
2: หาดวงหาโชค
3: ชะตาแต่เสียงเขาเรากว้างอยู่โบไปฮอด
4: เ
3: ล
4: ือ
3: กเขาก็ไปฮอดไกลอยู่
2: จะทำอะไรก็จะประสบผลสำเร็จหรือเปล่าแต่เสียงดูแล้วผลออกมาว่าทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จครับเจริญในหน้าที่การงานดีต้องอาบน้ำมนต์ในพิธีกรรมสุดท้าย
1: อ๋ออาบน้ำมนต์
2: เลยครับเอาช้างเอาช้างลงน้ำบ่
3: วันนี้เขาบอกว่าเอาช้างลงอาบน้ำ
5: ต่อไปเราจะเป็นพิธีไม่เรียกว่าช้างลงน้ำครับของคนที่นี่ก็คือการอาบน้ำมนต์ชำระสิ่งที่ไม่ดี
6: ทำไมเขาถึงบอกว่าไม่ดีเกิดอะไรขึ้น
5: คือจากที่ตั้งต้นนะครับพี่เอ๊เขาบอกว่าเหมือนเขาสัมผัสอะไรได้บางอย่างก็เดี๋ยวเรา
6: เห็น

0: ะสับสีช่างลุงปันเมื่อบ้าง
1: ดังไม่สับเลย
0: เวลาวันสีช่างเก่งเชื่อเต้เจ้าต้นกลาง
2: ขอบคุณมากๆครับ
0: เดี๋ยวก็จะพูดความจริงให้จะฟังนะ
3: ครับ
4: เขาหลอกผมใช่ไหมเขาหลอกผมใช่ไหม
5: ไม่หลอกครับไม่หลอกครับไม่หลอก
0: ถูกแล้วถูกแล้วเพราะว่า20ไม่มีไม่รู้ไง
4: แม้มีช้างพาช้างลงน้ำนะ
6: คุณผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกของหมูนะครับที่ได้ร่วมพิธีเหย่านะฮะของชาวภูไทย
7: ครับผม
6: รู้สึกประทับใจแล้วก็อบอุ่นมากๆผมรู้สึกว่าผมได้รับการต้อนรับที่ดีมากๆจากแม่ๆนะฮะได้ร่วมพิธีมีพิธีกรรมหลายพิธีกรรมเลยทีเดียวอยากจะฝากความรู้สึกอะไรให้กับคุณผู้ชมไหมฮะในเรื่องของการสืบสานประเพณีนี้ไว
8: ้ครับผมประเพณีนี้เป็นประเพณีที่หาดูได้ยากมากครับ
6: ครับ
8: ถ้าเยาวชนอย่างพวกผมเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยนะครับไม่ใส่ใจไม่ช่วยกันสืบสานมันก็อาจจะสูญหายไปได้คร
6: ับ
8: ก็อยากให้เยาวชนนะครับคนรุ่นหลังเนี่ยได้ตระหนักและจันลงในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองด้วยคร
6: ับครับผมและนี่แหละฮะพิธีเหย่าครับของชาวภูไทยซึ่งมีที่เดียวที่บ้านโคโก่งจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ

0: Perspective สัปดาห์นี้พบกับผู้ออกแบบงานสร้างสรรค์ภาพยนตร์ซีรีส์มิวสิกวิดีโอและโฆษณาสร้างโลกเสมือนจริง360องศาที่ทำให้นักแสดงเข้าถึงบทบาทจนงานชิ้นนั้นๆได้รับความนิยมอันดับต้นๆของไทย
1: ได้ยินว่าอย่างเหมืองทรงเหมืองทรายแล้วนั่นก็เสร็จ
2: สร้างหมด
1: สร้าง
2: 100%
1: ใช้เวลาเท่าไหร่ครับ
2: ใช้เวลา2อาทิตย
1: ์ฮะ
0: เรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30
3: วิถีจากคันถึงเชิงตะกอนวันอาทิตย์นี้สำหรับชาวปากากะยอการแต่งงานไม่ใช่เพียงการผูกพันของหัวใจสองดวงแต่คือคำมั่นที่จะร่วมดูแลครอบครัวผืนดินผืนน้ำและผืนป่าเขาเปล่าว่าพิธีวิวาที่ประกาศต่อบรรพชนธรรมชาติและชุมชนรวมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนวิวากลางป่าในรายการวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันอาทิตย์นี้เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางช่อง9กด30
4: เวททอล์กจะพาทุกท่านไปเจาะลึกสมรภูมิพลังงานสะอาดของมหาอำนาจจีน
5: ในจีนแผ่นดินใหญ่ใหญ่สมชื่อยิ่งกว่านั้น
4: พร้อมแกะสูตรความสำเร็จที่เปลี่ยนโลกไปสู่พลังงานสะอาด
5: ไอ้รถไฟฟ้าคุณเนี่ยมันก็มาจากพลังงานถ่านหินไม่มันมาจากหลังคาโซล่าของผมไม่ปังไม่ได้แล้ว
4: เวททอล์กเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11 น.ทางช่อง9กด30

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: แม่จ๋าบ้านหนูนะเขากำลังจะไปเมืองนอกกันด้วยแหละ
1: เมืองนอกค่ะ
0: ใช่จ้ะเห็นว่ากำลังตื่นเต้นเตรียมตัวเก็บข้าวเก็บของไปเที่ยวเมืองนอกกับบ้านยายเพล
1: อุ๊ยนี่ถ้าเขาไปกันสองบ้านอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าเขากำลังจะดองกัน
0: ดองกันดองกันอะไรเลยจ้ะแม่จ๋าแม่จ๋าก็พูดไปเขาก็แค่เก็บข้าวเก็บของไปเที่ยวเมืองนอกกันก็แค่นั้นแหละ
1: ก็เลิกนั่นหนูเดียวนี่ไม่พอใจอะไรหรือเปล่าทำไมต้องขึ้นเสียงกับแม่จ๋า
0: หนูขึ้นเสียงกับแม่จ๋าที่ไหนกันขอโทษจ้ะแม่จ๋า
1: แล้วเขาจะไปเมื่อไหร่ล่ะ
2: ไปอาทิตย์หน้านี่แหละ
0: แล้วพ่อจ๋าไปรู้กับเขาได้ยังไงเนี่ย
2: ทำไมยังไม่รู้ก็เพิ่งคุยกับไข่มงคลมาตอนหลังบ้านเนี่ยปวดร่างปวดรวยแม่จ้ามันบอกว่าจะพาครอบครัวไปเที่ยวเมืองนอกแค่นั้นยังไม่พอนะมันบอกไปเมืองนอกเขาเนี่ยค่าใช้จ่ายแค่คนละแสนเงินเป็นแสนมันใช้คำว่าแค่คนละแสนสามคนก็สามแสนนะแม่จ้าโอ้โหรวยแต่โง
1: ่มันยังไงอ่ะ
2: ยังไงมันบอกว่าไปเที่ยวเมืองนอกเขาเนี่ยมันจะไปไอ้นั่งเรือคิดดูว่าสมัยนี้ใครเขานั่งเรือไปเมืองนอกเขาก็นั่งเครื่องบินกันทั้งนั้นแหละคือนั่งเรือไปเมืองนอกนะโอ้โหกว่าจะถึงนะแก่ตายกันพอดีไอ้โง่เฮ้ย
0: พ่อจ๋าแต่ว่าไอ้ที่เขาจะนั่งเรือไปเมืองนอกเนี่ยมันไม่ใช่เรือธรรมดาธรรมดานะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นเรือสำราญแล้วบอกเลยว่าเรือสำราญเนี่ยรูกว่าแพงกว่านั่งเครื่องบินไปเมืองนอกตั้งหลายเท่าและบนเรือสำราญนะจ๊ะเห็นว่ามีทั้งสระว่ายน้ำมีลิฟต์ด้วยโอ้มีโรงนั่งบนเรือสำราญด้วยนี่ถ้าไม่รู้จริงไปไม่ได
2: ้มันจริงเลยนะหนู
0: จริงสิจ๊ะ
2: จะรวยแค่ไหนเจ้าน
1: ี่พ่อจ๋าจะไปหงุดหงิดไปเดือดร้อนอะไรกับเขา
2: พ่อจ่าไม่ได้เดือดร้อนแต่พ่อจ่าหมั่นไส้

0: ตายพูดแล้วหน้าไฟเนาะมีครบหมดเลยน
1: ี่
0: ถ
1: ้
0: าแม่จ๋าไม่เมาเรือนะแม่จ๋าจะขอไปด้วยคนนึงเฮ้ยคุยมาตั้งนานยังไม่เห็นรู้เลยเขาจะไปประเทศไหนกันอะ
1: อ๋ออิตาลีจ้ะ
0: อิตาลี
2: ว้าวสวยจังเลยค่ะหนูอยากไปด้วยจังเลยอะค่ะ
1: นี่เขาเรียกอะไรคะคุณอาร์ต
3: อันนี้เขาเรียกสนามกีฬาโคโลเซียม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
2: โอ้ขนาดนั้นเจ้าคะสวยจังเลยค
1: ่
2: ะ
1: เห็นในภาพสวยขนาดนี้นะถ้าไปเห็นของจริงแล้วจะอึ้งสวยกว่านี้อีกหลายร้อยเท่าอย่าง
3: โอ้โหแม่ก็พูดอย่างกับแม่เคยไปอ่ะ
1: เคยไปพ่อเขาเคยพาแม่ไปตอนที่จีบกันใหม่ๆอ่ะ
3: ตัวจริงปะเนี่ย
1: จริง
3: เคยไปอิตาลีแล้ว
2: สวีทมากเลยค่ะเขิน
3: พ่อมาแล้วพ่อฮะไปอิตาลีเป็นไงบ้างฮะตอนนู้น
2: น้อยฟังหน่อยค่ะ
3: ได้เป็นคนละสิ
4: หมดกัน
1: เดี๋ยวค่ะคุณไก่มันเกิดอะไรขึ้นคะ
4: โชคร้ายของผมจริงๆเลยสิไอ้บริษัทไฟแนนซ์ที่ผมไปซื้อหุ้นเอาไว้อะมันล้มละลายนี่ขาดทุนเป็นล้านเลยอะ
2: ตายแน่ๆขาดทุนเป็นล้านเลยเหรอคะผู้หญิงคุณผู้ชายก็ต้องล่มจมกันพอดีสิคะ
5: นั่นยุ้ย
1: ไม่เป็นไรนะคะคุณไข่ไม่มีเงินก็ไม่ต้องไปก็ได้เนาะ
4: แต่เรานัดกับพ่อแม่หนูเพอไว้แล้วนะคุณ
6: ไม่เป็นไรหรอกครับพ่อแม่หนูเพอเดี๋ยวผมจัดการเองรับรองว่าเขาจะต้องเข้าใจบ้านเราแน่นอนฮะ
4: ไม่ยังไงฉันต้องหาตังค์พาแม่แกไปเที่ยวอิตาลีให้ได้นึกออกแล้วนาฬิกาชั้นเรือนนี้นาฬิกาโรเล็กซ์ลิมิเต็ดเอดิชั่นเอาเดี๋ยวไปขายไปคงได้สัก 500,000
6: เป็นไปได้เหรอพ่อจะเอานาฬิกาสุดรักของพ่อไปขายเนี่ยนะ
4: ยังไงถึงจะพาแม่แกไปเที่ยวอิตาลีให้ได้
5: ไม่จริง
1: ไม่เชื่อคุณหรอก
4: อยู่ที่จักรการอะไรอ่ะ
1: ฉันอยู่คุณมา20กว่าปีคิดว่าฉันตามคุณไม่ทันหรือไงคะที่คุณถึงขั้นจะขายนาฬิกาสุดรักของคุณเพื่อจะพาฉันกับตาอาร์ตไปเที่ยวอิตาลีมันไม่จริงคุณน่ะกลัวเสียหน้าพ่อแม่หนูพอที่ไม่มีเงินพาฉันกับตาอาร์ตไปเที่ยวอิตาลีใช่ไหม
4: ไม่ใช่กันการคุณเข้าใจผิดนะกันการผมไม่ได้คิดอย่างนั้นกันการ
1: น่าอิจฉาจังเลยคนที่กำลังจะได้ไปล่องเรือกับครอบครัวแฟนสาวเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะฉันว่างานนี้เนี่ยนายคงเตรียมตัวที่จะทำคะแนนให้พ่อแม่ไข่มุกรักแล้วก็เอ็นดูนายเต็มที่เลยใช่ไหมนี่นายลองบอกฉันมาสิว่านายมีแผนการอะไรที่จะเอาใจพ่อแม่ไข่มุกโอ้นี่ไม่บอกฉันก็รู้น่ะนายก็คงจะทำตัวเป็นพระเอกปกป้องยายไข่มุกทุกฝีก้าวเลยใช่ไหมแบบว่าจะกินข้าวก็ต้องป้อนจะเดินก็ต้องจูงมือจะนอนก็ไปส่งถึงหน้าห้องอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะทำให้พ่อมีไข่มุกเห็นว่านายนี่แหละนายคนนี้นี่แหละเหมาะสมที่จะเป็นลูกเขยอย่างเต็มตัว
6: พ่อก่อนบริษัทที่พ่อฉันเล่นหุ้นเพื่อหวังเก็งกำไรไว้ตอนนี้ล้มละลายพ่อฉันขาดทุนไปเป็นล้าน
1: อะไรนะ
6: พ่อฉันขาดทุนไปเป็นล้านตอนนี้ต้องเอานาฬิกาโรเล็กซ์มาขายบนอินเทอร์เน็ตเพื่อหาเงินให้ฉันกลับที่บ้านได้ไปเที่ยวอิตาลี
1: ต้องขนาดนั้นเลยเหรอ
6: นี่ฉันไว้ใจเธอนะฉันถึงบอกเรื่องนี้ให้เธอรู้แต่เธอต้องสัญญาว่าเธอจะไม่บอกเรื่องนี้ให้ใครรู้เด็ดขาด
1: โอเคฉันสัญญาไม่บอกใครเด็ดขาดเลยแต่ฉันสงสัยอยู่อีกเรื่องนึง คือฉันสงสัยว่าถ้าไม่มีเงินขนาดนั้นแล้วอ่ะทำไมพ่อนายต้องดื้อถึงขนาดยอมเอานาฬิกาโรเล็กซ์ไปขายในอินเทอร์เน็ตเลยอ่ะฮะ

0: ื้อสีลิปมาใหม่อ่ะเรียกว่าสี Break Devil ข้างนอกแดดร้อนจังเลยอ่ะเพราะว่าเข้าไปข้างในกันดีกว่า
1: อ่ะจ้ะ
0: ไปค่ะ
2: โอ้ยแย่จริง
3: ๆ yeah.
2: ตาไข่มงคลนะลงทุนยอมขายนาฬิกาโนเล็กเนี่ยหาเงินพาลูกเมียไปอิตาลี
0: เดี๋ยวนะแม่จ๋ารู้ได้ยังไง
2: อ้าวก็แม่จ๋าไปตลาดมาเจอยายแม้นยายแม้นบอกว่างี้ว่าไม่รู้อิตาไข่ไปขาดทุนอะไรเป็นล้านๆก็เลยเนี่ยไม่มีเงินทองพาลูกเมียไปอิตาลีไง
3: แต่ตาไข่เนี่ยนะกลัวเสียหน้าพ่อแม่หนูเพราะว่ารับปากแล้วว่าจะไปไงแต่ตาไข่ก็กลัวว่าพ่อแม่หนูจะรู้ว่าตัวเองไม่มีเงินก็เลยลงประกาศขายนาฬิกาโนเล็กในอินเทอร์เน็ตเพื่อจะหาเงินพาลูกเมียไปเที่ยวอิตาลี
0: เดี๋ยวแล้วนี่ชาวบ้านเขารู้กันได้ยังไงเหรอจ๊ะ
2: จะไปรู้แล้วเขารู้ได้ยังไงแต่จะบอกให้เลยนะไม่ใช่ยายแม้นรู้คนเดียวเขารู้ทั้งตลาดเลย
0: ตายแล้วแล้วในอาร์ตบอกให้หนูอย่าไปบอกใครโอ้รู้กันทั้งตลาดไม่พอรู้รายละเอียดมากกว่าหนูอีก
3: รู้แล้วห้ามบอกใครนะเพราะว่าเขาห้ามไปบอกใคร
2: เด็ดขาด
4: เรื่องราวของสาทรกับดอนเจดีเมื่อพ
3: ฉันให้แกยืมเงินพาลูกเมียไปเที่ยวอิตาลี
1: แกพูดจริงเหรอตาเทิด
3: อ้าวแล้วจะพูดทำไมถ้าไม่จริง
1: แกเหมือนพ่อพระมาโปรดเลยตอนเนี้ย
4: เรื่องราวของสาทรกับดอนเจดีเรื่องราวของสาทรกับดอนเจดีเมื่อพ
0: ่อดูเพอจ้าป้าฝากไปขอโทษคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะที่บ้านนี้ไปอิตาลีด้วยไม่ได้แล้วว่าจ้ะ
5: เอ้าทำไมอะคะ What happened คะ
1: ไปได้จ้ะ
3: โอ้ยยังไงก็ต้องไปไม่มีปัญหาเดี๋ยวขออาเคลียร์งานนิดหน่อยเท่านั้นเองรับปากคุณพ่อคุณแม่ไว้แล้วยังไงก็ต้องไป
5: เอ๊
3: ะก็แต่ว่ามันเท่าไหร่นะจ๊ะ
5: ก็คนละแสนค่ะ3คนก็ 300,000 บาทค่ะ
3: แย่จังพอดีอาไม่ได้เบิกเงินสดไว้ในบ้านเลยเอาเป็นว่าพรุ่งนี้บ่ายมาใหม่แล้วกันนะเดี๋ยวอาจะเงินสดให้ 300,000
5: โอเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเพื่อขอตัวก่อนแล้วกันนะคะพอดีว่านัดลันช์กับแดดดี้มัมมี่เอาไว้ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อจะมาเอาเงิน 300,000 นะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณป้า
0: สว
5: ั
0: สดีค่ะ
3: ฝากคิดถึงคุณพ่อแม่เลยนะ
5: ค่ะ
6: พ
3: ่อ
6: หาจากไหนตั้ง 300,000 จะมาให้เพอพรุ่งนี
3: ้อุ้ยนี่ไงนาฬิกาพ่อไงลุงประกาศไว้คนโทรติดต่อมาเพียบ
0: นี่คุณถ้าหากว่าคุณกลัวเสียหน้าไม่กล้าที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่หนูเพอเขาเนี่ยนะดิฉันบอกให้ก็ได
3: ้โอ้กันการจ๋าคุณไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะยังไงเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเสียหน้าแต่ว่าผมอยากพาคุณไปอิตาลีจริง
0: ๆฉันอยากถามคุณเลยนะว่าเมื่อไหร่คุณจะเลิกคิดไอ้เรื่องภาพพจน์บ้าบออะไรของคุณนี่สักทีฮะ
3: มันไม่ใช่ภาพพจน์กันการนี่คุณเข้าใจผมบ้างสิจ้ากันการโอ้สวัสดีครับมงคลพูดครับใช่ครับใช่ครับผมประกาศขายไว้ถูกต้องครับเป็น Nolex นะครับ Limited Edition Skeleton ถูกต้องครับถูกต้องครับตั้งไว้ 500,000 นะครับฮะ100,000นี่คุณจะบ้าเหรอให้พี่ชายอาคุณขายแล้วกันเฮ้ยฮัลโหลวุฒิเหรอเฮ้ยเต่าหมงนะสบายดีสบายดีคืออย่างนี้วุฒิตอนนี้เราเดือดร้อนจริงๆเราไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วอะมีนายคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ใช่ฉันจะขอยืมสักหน่อยนะไม่มากเท่าไหร่หรอกขอสัก 500,000 ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ย

แย่งขนมกินกันตั้งแต่เด็กฮัลโหลไอ้โทษเหรอมงนะเว้ยสบายดีสบายดีไอ้โทษมีเรื่องรบกวนแกหน่อยว่าคือตอนนี้ฉันเดือดร้อนจริงๆอ่ะใช่ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วอ่ะมีแกคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยฉันได้ฉันจะขอยืมแกสักหน่อยอ่ะสัก 500,000 ฮัลโหลฮัลโหล

0: ฮัลโหลครับครับผมมงคลพูดครับอ๋อเรื่องนาฬิกาโนเล็กซ์ที่ประกาศขายทางเน็ตนั่นแหละครับครับครับครับครับตั้งไว้ 500,000 นะครับครับโอ้โหคนโทรไปเยอะมากครับนี่สนใจนี่ต้องแย่งกันหน่อยนะครับเพราะว่าโอ้โหนี่เราก็ดูไว้อ่ะครับอ๋อลดได้ครับลดได้ครับลดได้นิดหน่อยครับครับลดได้200นะครับฮัลโหลฮัลโหล
1: โอ้โหนาฬิกาตั้ง 500,000 ลดแค่200ใครเขาจะมาซื้อแล้วไอ้คุณใครครับ
0: แล้วแกมายุ่งอะไร
1: นี่แกคงคิดว่าฉันไม่รู้อ่ะสินี่แกจะขายนาฬิกาโนเล็กสุดรักของแกนี่ก็เพื่อจะหาเงินเอามาแล้วก็พาเมียไปเที่ยวอิตาลีคนเราก็แปลกนะไม่มีเงินแต่ซะจะไปเที่ยวอิตาลี
0: เ
1: ฮ้ยเ
0: ฮ้ย
1: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นแต่ว่าไอ้ฉันเนี่ยนะมันก็ชอบช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเสียด้วยสิและอีกอย่างคุณไข่มงคลก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดสนิทกันเอางี้ไหมฉันให้แกยืมเงินพาลูกเมียไปเที่ยวอิตาลี
0: แกพูดจริงเหรอตาเทิด
1: โอ้โหแล้วจะพูดทำไมถ้าไม่จริง
0: นี่แกเหมือนพ่อพระมาโปรดเลยตอนเนี้ย
1: นาฬิกาเรือละ 500,000 มันไม่ใช่ขายได้ง่ายๆนะเว้ย
0: ใช่ไ
1: หมเอางี้เดี๋ยวฉันให้แกยืมเงินไปเที่ยว
0: นะ
1: ให้ยืมสัก200พอไหม200
0: ไปอิตาลีไอ้ไข่มันจะพอมั้ย
1: พอไม่พอเอา250ไปเลย
0: โอ้แกดูถูกไม่ขนาดนั้นเลย
1: โมโหโมโห
0: นี่สิ
1: เออ250ไม่พอเลย
2: ฮะเข้าบ้านเดี๋ยวนี
1: ้โอ้โหแม่จ้าขออีกหน่อยได้ไหมนานๆจะได้สะใจสักทีสามร้อยเอามา
2: ไอ้แกครับ
0: เฮ้ยเฮ้ย
3: ฉันได้ยินหมดละคุณพูดถูกฉันเข้าใจผิดที่คิดว่าคุณดื้อจะพาฉันกับตาอาร์ตไปเที่ยวอิตาลีเพราะกลัวเสียหน้าพ่อแม่หนูเพ
0: ิ่งการคุณเข้าใจผมแล้วใช่ไหมนี่ผมดีใจที่สุดเลยที่คุณเข้าใจผมแบบนี
3: ้จริงๆแล้วคุณกลัวเสียหน้าตาเทิดกลัวเขาจะมารู้ว่าคุณไม่มีเงินพาฉันกับตาอาร์ตไปเที่ยวอิตาลีต่างหากล่ะ
0: มันไม่ใช่อย่างนั้นนะกันการนี่ผมแค่ที่อยากจะบอกคุณว่า
3: ถ้าหากว่าคุณอยากไปอิตาลีนะก็เชิญคุณไปคนเดียวฉันไม่ไป
0: เอากันการนี่ฟังผมก่อน
1: แม่แม่ก็คิดมากไปได้แม่จ๋าพ่อจ๋าก็แกล้งแซวไอ้คุณไข่เล่นเท่านั้นแหละ
2: พ่อจ๋าก็รู้ว่าตาไข่เนี่ยเขากำลังเดือดร้อนแทนจะเห็นใจเขานี่ไปซ้ำเติมเขาอีก
1: แม่จ้าก็โอกาสดีๆแบบนี้มันหาง่ายซะที่ไหนแล้ว
4: ได้ยังไงงานนี้พ่อตาก็ทำไม่ถูกโอเคไห
5: ม
4: พ่อจ๋าลองคิดกลับกันดูน
0: ะ
4: ถ้าสมมติว่าพ่อจ๋าเนี่ยอยากจะพาแม่จ๋ากับหนูไปเที่ยวอิตาลีมากๆเลยแต่ว่าพ่อจ๋าไม่มีเงินพ่อจ๋าก็เลยต้องไปขายที่นาทิ้งเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยพาแม่จ๋ากับหนูไปเที่ยวอิตาลีแล้วอยู่ดีๆคุณลุงมงคลเขาก็มาหัวลอยยอพ่อจ๋าพ่อจ๋าจะรู้สึกยังไง
1: โอ้ยเอ็งสมมุติอะไรของเอ็งเนี่ยฮะอย่างพ่อจ๋าเนี่ยนะไม่มีเงินนี่พ่อจ๋าเนี่ย

0: เศรษฐีตัวจริงไม่ใช่เศรษฐีตกอับแบบไอ้คุณไข่ไม่ต้องถึงก็ไอ้ข่ายที่นาหรอกแค่เงินในธนาคารนะอย่าว่าแต่อิตาลีเลยพ่อจ่าเนี่ยนะพาเองกับแม่จ่าเนี่ยไปเที่ยวดวงจันทร์ทุกเดือนทุกเดือนยังได้สบายมาก
1: ตัวจริงจริงๆเลยเนี่ย
2: แล้วนี่ไง
1: จองห้องใจดำปวดร่ำปวดรวยไม่เห็นใจคนอื่นคนเลย
2: เอ้าแม่จ่าแทนที่จะเข้าข้างพ่อจ่าไงไปเข้าข้างมาลูก
1: ไม่เข้าข้างใครโว้ยแต่งานนี้ทำไม่ถูก
2: โอ้ยอย่ามาอย่ามาเลยนี่ถ้างานนี้เปลี่ยนจากไอ้ไข่มงคลเป็นคุณนายกันการนะแม่จ่านะหาเรื่องแกล้งคุณนายกันการมากกว่าฉันหาเรื่องแกล้งไอ้คุณไข่มงคลด้วยซ้ำ
1: ฉันแน่สิก็ต้องจะมาพูดทำไมฉันสับสนน่ะ ฉันน่ะไม่ใช่คนใจไม้ไส้ละกันอย่างพ่อจ่าหรอกฉันเห็นใจคนอื่น
2: โอ้โหวิ่งนี่แม่จ้าของเองเนี่ยน้องโนเข้าเปลี่ยนเป็นนางฟ้าแต่เมื่อไหร่เนี่ยนึกอยากจะเป็นนางฟ้า
1: ไปตลกไปไม่ยุ่งด้วยละโว้ย
2: อ้าวหงอนนางฟ้าหงอน
1: เอ้าหอจ้า
2: ไ
1: หนรีบตามไปงอแม่จ้าเลย
2: ไม่ว่าง
3: หนูก็เห็นพ่อจ๋านั่งว่างๆอยู่เนี่ยพ่อจ๋าทำอะไรพ่อจ๋าไม่ว่าง
2: ว่างที่ไหนล่ะกำลังนั่งคิดอยู่ว่าจะหาเรื่องแกล้งไอ้คุณไข่ยังไงต่อไป
4: เรื่องราวของสาทรกับดอนเจดี
5: พ่อเขาก็ทำเพื่อพวกเรานะครับแม่เขาต้องการพาแม่ไป
3: ไม่ไปอาร์ตเข้าใจผิดแล้วด้วยว่าพ่อเขาไม่ได้ทำเพื่อพวกเราไม่ได้เสียสละเพื่อพวกเราแต่ว่าเสียสละเพื่อภาพลักษณ์ภาพคนบ้าบออะไรนั่น

0: นี่บางทีพวกผู้ใหญ่ก็น่าเบื่อเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ดีเดี๋ยวสอนนู่นสอนนี่สอนให้เราใช้เหตุผลสอนให้เราทำนู่นทำนี่แต่ตัวเองก็ทำไม่ได้แต่เอาจริงนะเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นต้นเหตุมันก็มาจากพ่อเธอนะ
0: ไหนมาลงที่พ่อฉันอ่ะ
1: ก็ถ้าพ่อเธอไม่มาย่อเย้ยพ่อฉันเรื่องก็ไม่บานปลายขนาดนี้ปะ
0: นี่นายอาร์ตแล้วพ่อนายดีนะเป็นไงฮะมัวแต่ห่วงภาพพจน์บ้าบออะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่มีเงินด้วยจะเลือกอิตาลีอีก
1: แล้วไงพ่อฉันไม่มีเงินแล้วไงพ่อฉันห่วงภาพพจน์ก็เรื่องของพ่อฉันพ่อเธอมาเกี่ยวอะไรด้วยมาเยาะเย้ยพ่อฉันทำไมอ่ะ
0: ก็ไม่น่าไม่ล่ะฮะอยู่ดีๆก็เลยสาระอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะก็ต้องเดือดร้อนอยู่ที่จะอิตาลีอีกโอ้ห่วงภาพพจน
1: ์ยังไงพ่อเธอดีมากแล้วไงวันๆไม่เห็นทำอะไรเลยดีแต่หาเรื่องคนอื่น
0: นายอาร์ต
1: ทำไมฮะมัวมีหนาอะไร
2: แม่ครับพ่อไปไหนครับแม่
3: พ่อแกนี่มันบ้าบ้าบ้าบ้าที่สุดเลย
2: ที่จริงผมว่าแม่น่าจะหายโกรธพ่อได้แล้วนะครับยุ้ย
4: มีอะไรเหรอคะคุณอาร์ต
2: พ่อไปไหน
4: คุณผู้ชายไปพบคุณวิชัยค่ะ
2: วิชัยใคร
4: อ๋อคนที่โทรมาติดต่อขอซื้อนาฬิกาของคุณผู้ชายไงคะ
1: พ่อขายนาฬิกาได้แล้ว
4: ใช่ค่ะแต่น่าสงสารคุณผู้ชายนะคะต้องยอมลดราคาให้คุณวิชัยจาก 500,000 เหลือแค่ 300,000 เองค่ะ
1: หายไป 200,000
2: ทำไมพ่อถึงยอมอ่ะ
4: ก็คุณวิชัยเขาพร้อมจ่ายเงินสดวันนี้ค่ะคุณผู้ชายก็เลยต้องยอมเพราะต้องเตรียมเงินไว้ให้คุณเพลวันนี้ค่ะ
2: นี่พ่อทำเพื่อพวกเราขนาดนี้เลยน
3: ี่นี่เห็นหรือยังว่าพ่อแกนี่มันบ้าไปใหญ่แล้ว
2: พ่อเขาก็ทำเพื่อพวกเรานะครับแม่เขาต้องการพาแม่ไป
3: ไม่ไปอาร์ตเข้าใจผิดแล้วด้วยว่าพ่อเขาไม่ได้ทำเพื่อพวกเราไม่ได้เสียสละเพื่อพวกเราแต่ว่าเสียสละเพื่อภาพลักษณ์ภาพคนบ้าบออะไรนั่น
4: ภาพคน
5: คุณลักษณ์กับคุณพจน์นี่ใครอะคะ
6: โอ้ยนางนุ่มแกจะไปโกรธป้าอาร์ตเขาทำไมล่ะไอ้ที่เขาพูดน่ะถูกต้อง
0: เอ้าเหนื่อยแม่จ๋าพูดแบบนี้นะจ๊ะแต่อาร์ตว่าเพราะจ๋าเลยนะจ๊ะ

0: ก็พ่อจ๋าเป็นจริงอย่างนั้นไหมล่ะ
1: ก็จริงจ้ะแต่อยู่ดีๆทำไมเขาต้องมาว่าพ่อจ๋าด้วยอ่ะ
0: แล้วเองก็ว่าพ่อเขาเหมือนกันแหละ
1: แต่เขาว่าพ่อจ๋าก่อน
0: พอกันเหมือนกันคณะเชิญยิ้มอยู่ข้างบนเหรอ
2: โอ้ไม่ให้จ๋าก็เชิญยิ้มที่ไหนไอ้คุณไข่นี่แหละ
1: พอจ๋าทะเลาะกับลุงมงคลอีกแล้วเหรอ
2: ใครไม่ได้ทะเลาะเปล่าคนอย่างพ่อจ๋าเนี่ยเราจะลดตัวลงไปทะเลาะกับไอ้คุณไข่ไอ้เศรษฐีเก๋ก็อีแค่จะพาลูกเมียไปเที่ยวอิตาลีก็ไม่มีปัญญา
0: ดีดีดีถ้างั้นแม่จ๋าให้อีตาไข่มงคลยืมเงินพาลูกเมียไปเที่ยวดีกว่า
1: จริงเหรอจ๋าแม่จ๋า
0: จริงด้วยเฮ้ยนึกว่าคนอย่างแม่จ๋าไม่มีเงินเหรอไอ้แค่500,000
2: เดี๋ยวเลยเดี๋ยวแม่จ๋าแม่จ๋าคิดอะไรถึงจะได้ให้ไอ้ไข่มงคลมันยืมเงินน่ะ
0: ก็รำคาญให้พ่อจ๋าดูถูกเขาอยู่ได้นี่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปจริงๆนะให้พ่อจ๋าก็ดูถูกเขาจนเขาตายนั่นแหละรำคาญขี้เกียจฟังเข้าใจไหม
2: คิดเหรอว่าไอ้คุณไข่มันจะยืมเงินแม่จ๋าคนห่วงผ้าพดอย่างมันนั่นนะมันไม่มีทางยืมแม่จ๋าหรอกมันรู้ถ้ามันยืมเงินแม่จ้านะมันจะต้องโดนล้อไปจนกระทั่งตาอาร์ตมิลานนั่นแหละนี่ต่าง
1: จริงจังนะจ้า
2: ใจเศรษฐีเหลือเกิน
3: ครับพ่อ
4: หนูเพอละลูก
3: วันนี้เพอเขาไม่ว่างครับพ่อน่าจะมาพรุ่งนี้ติดธุระครับ
4: ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยยังน้อยมีเวลาเหลืออีกวันนึง
3: พ่อพูดถึงอะไรอ่ะ
4: ก็เงิน300,000จากการขายนาฬิกาของพ่อสิไอ้นายวิทงวิจัยอะไรเนี่ยมันเบี้ยวพ่อมันนัดพ่อแล้วก็ไม่ไปพ่อโทรไปหามันมันก็ไม่รับสายพูดแล้วมันเจ็บใจมากดูมันทำกับพ่อสิเงิน300,000อยู่ตรงหน้าแล้วอุ้ย
3: อะไรพ
4: ่อฮัลโหลคุณไม่ต้องมาพูดเลยนักผมและคุณเบี้ยวคุณทำแบบนี้คุณหมายความว่ายังไงฮะเมียคลอดลูก
3: ทุยแหม
4: เมียคลอดลูกทำมาพูดไม่ได้ไม่ต้องมาอ้างเลยฮะ
5: พรุ่งนี้แหละครับโอ้โหครับคุณวิชัยครับถือเป็นเกียรติอย่างสูงเลยนะครับแหมนาฬิกาเรือนนี่มันควรคู่อยู่บนข้อมือของคุณวิชัยจริงๆครับครับผมแล้วอีกอย่างครับลืมไปครับได้ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายครับครับไม่เป็นไรหรอกครับโตขึ้นให้เขาตัดสินใจเองครับเขาจะเลือกเป็นอะไร
4: เอาเป็นว่า
5: ขอให้ลูกคุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับครับครับครับโอ้ไม่ได้เลยครับครับครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับครับครับผมครับผม
3: ทำอะไรพ่อ
5: ก็ส่งเบอร์บัญชีพ่อไปคุณวิชัยไงเขาบอกว่าวันนี้เขาจะโอนมาให้ก่อน300,000เลยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยมาเอานาฬิกาบัญชีไปแล้วทำไมไม่มาเฮ้ย
4: ไอ้บ้าอย่าบอกนะว่าแกหลอกฉันอีกแล้วไอ้วิชัย
3: พ่อไม่ต้องไปขายมันหรอกเชื่อผมถ้าพ่อขายไปรับรองอนาคตพ่อเสียดายมันแน่ไอ้นาฬิกาเรือนนี้เก็บไว้เถอะเพราะไงแม่ก็บอกแล้วว่าแม่ไม่ไปอิตาลี
4: อย่าให้เจอตัวนะว่าแกเป็นใครแกมาหลอกฉันซ้ำแล้วซ้ำอีก

0: ้เงินแล้ว 300,000 พรุ่งนี้จะได้เอาเงินให้พ่อคุณหนูเพิร์ลครับได้ไปเที่ยวอิตาลีแล้วฮ่าฮ่าโบราเรโบกันตาเรโฮโฮนี่นะจ๊ะค่าทัวร์ไปอิตาลีแล้วก็หนูเพิร์ลฝากไปให้คุณพ่อด้วยของอาผู้ชายอาผู้หญิงแล้วก็เจ้าอาร์ต3คนคนละแสน 300,000 อยู่ในนี้แหละจ้ะ
1: คือแต่ดีกับมามีเพิร์ลคงไปไม่ได้แล้วค่ะ
0: ทำไมล่ะ
1: คืออย่างนี้ค่ะแดดดี้มีประชุมด่วนที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็คงจะบินกลับมาไม่ทันวันที่1กุมภาค่ะแดดดี้ก็ฝากมาขอโทษคุณลูกคุณป้าด้วยนะคะคือมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆอะค่ะยังไงเดี๋ยวครอบครัวเราค่อยไปเที่ยวด้วยกันใหม่ก็ได้นะคะยังไงเดี๋ยวนี้เพิ่งขอตัวก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะคุณป้า
2: สวัสดีจ้ะ
1: ปารานาพิยัต
3: Yes เยี่ยมเลยฮะปัญหาทุกอย่างเคลียร์ทุกอย่างจบง่ายๆเลย
0: จบที่ไหนไม่จบเพราะยังไงแกกับแม่แกต้องไปอิตาลีกับฉัน
2: แต่ฉันไม่ไป
0: เอาก ันการ
4: เรื่องราวของสาทรกับดอนเจดีมาพบ
3: เฮ้ยเมื่อกี้อะไรมันแวบๆไม่เห็นเปล่าวะ
0: กันการ
3: นี่พ่อสนใจความรู้สึกของตัวเองภาพลักษณ์ของตัวเองมากกว่าความรู้สึกของแม่เหรอฮะ
4: เรื่องราวของสาทรกับดอนเจดีเรื่องราวของสาทรกับดอนเจดีเมื่อพ
5: ่อกินเยอะๆกินเยอะๆป่ะจ๊ะ
6: เนี่ยเอาต้มกำลังเป็นยางมะตูมอะไรเนี่ย
5: เออใช่ดีเลย
6: นานกว่านี้จะเป็นยางมะตูมอีก
5: ต้มอ่ะ
3: ไปเมื่อกี้อะไรมันแวบๆไม่เห็นเปล่าวะ
6: ไม่แวบแล้วแม่จ้าเต็มๆเลย
2: คุณนายการการ
3: ฮะนายการการ
2: อย่าบอกนะอย่าบอกคุณไข่นะว่าฉันอยู่ที่นี่ห้ามพูดเลยนะ
6: ไ
2: ม่พูดจะไม่พูด
6: ไ
2: ปทำไมล่ะ
6: โอ้ยไม่ฟังด้วยแล้วนี่คุณนายการการเข้ามาในบ้านเราทำไมเนี่ยแล้วเข้ามาได้ยังไงวะนางโน
7: อยู่คุณนายการการก็เข้ามาในบ้านเรานี่คุณลุงมงคลเข้ามาในบ้านเราแบบนี้
6: เ
7: พื่
6: อ
7: กอบเนื้อ
6: เ
7: พื
6: ่อการเพื่อเอาการเฮ้ยมงคลการอยู่ไหนกันการเฮ้ยกันการออกมาหาผมก่อนกันการอะไรการ
0: อะไร
6: กันการอยู่ไหนอ่ะ
7: เลยพ่อจ้าพ่อจ้าใจเย็นๆก่อนจะในอาร์ตพาพ่อนายออกไป
6: อะไร
3: เรากลับบ้านกันเถอะ
6: ไม่ฉันเห็นแม่แกวิ่งเข้ามาในนี้
3: แม่เขาบอกแล้วว่าเขาไม่ไปอิตาลีพ่อเตือนไงแม่ก็ไม่ไป
6: อย่างไงแม่ก็ต้องไปกันการผมขอโทษนะกันการอยู่ข้างบนแน่ๆเลยกันการ
3: เฮ้ยเฮ้ย
6: กันการไปกันการ
3: ผมไม่ไหวกับพ่อแล้วนะนี่พ่อสนใจความรู้สึกของตัวเองภาพลักษณ์ของตัวเองมากกว่าความรู้สึกของแม่เหรอฮะ
0: ภาพลักษณ์นี่มันไม่ใช่เรื่องของภาพลักษณ์นะเว้ยเจ้าอาร์ตวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยมันเป็นวันแรกที่ฉันขอแม่แกแต่งงานที่อิตาลีตอนนั้นเราอยู่ที่เวนิสบนเรือกอนโดราฉันต้องการรำลึกถึงความทรงจำเข้าใจไหมกันการ
7: คุณไข่ฉันได้ยินหมดแล้วอ่ะคุณจำได้ยังไงอ่ะวันที่คุณขอฉันแต่งงานวันแรกนี่ฉันยังจำไม่ได้เลยอ่ะ
0: ผมไม่เคยลืมอะไรสักวันเมื่ออยู่กับคุณแม้แต่เสี้ยววินาทีกันการ
7: คุณไข่

0: ับบ้านกันแฮปปี้อบอุ่นจังเลยค่ะ
1: เลยนะจ๊ะว่าคนอย่างคุณลุงมงคลจะโรแมนติกได้ขนาดนี
2: ้นั่นสิอดปลื้มใจแทนคุณนายการการไม่ได้เนาะถ้าพ่อจ่าของแกเนี่ยโรแมนติกได้สักครึ่งนึงของอิตาไข่นี่แม่มันจะ
3: เอาเอาเอา
2: อะไร
3: แม่จ่าทำไมพูดแบบนั้นนะพ่อจ่านะโรแมนติกกว่าไอ้คุณไข่ตั้งเยอะ
2: เอาไม่ไม่ต้องมาจำหรอกแต่งงแต่งงานกันวันไหนนะวันเกิดฉันจำได้ไหมฮะ
3: โอ้ยไอ้คุณไข่มันจะสักแค่ไหนกันเชียว
2: ก็แค่ไหนเมื่อกี้ไม่เห็นเลยก็กอดกันกลมเกลียวออกไปอะ
3: ถ้าฉันไม่ช่วยซื้อนาฬิกาโนเล็กมานะมันก็เสือไพ่เมียไม่ได้หรอก
4: เพราะจ้าเนี่ยนะเป็นคนช่วยซื้อนาฬิกาโนเล็กของคุณลุงมงคล
3: เพราะจ้านี่แหละ
4: พูดจ้า
2: ช่วยทำไมไหนบอก
3: ไม่ได้คิดจะช่วยมันหรอก
4: เห็นใจคุณลุงเขาใช่ไหมล่ะเขาจากอะไรไปช่วยเขาซื้อเน
3: ี่
4: ย
3: เห็นใจมันทำไมไข่มงคลแค่พ่อจ่าเห็นว่าไอ้นาฬิกาโนเล็กเนี่ยพวกเศรษฐีเขาใส่กันก็อยากได้ก็เลยซื้อมานี่แหละ
4: อันน่า
3: เอาไว้ใส่เล่นโกโก้ฮะ
4: โกโก้ยี
3: ่
2: ไม่ได้ผิดแล้วแต่ผิดตรงไอ้แก่เนี่ยปากแข็งจริงปากแข็งจริงจะช่วยแล้วจะปากแข็งอีก
4: พ่อจ๋าพ่อจ๋าน่ารักที่สุดในโลกเลย
5: หนูรักพ่อจ๋าที่สุดในโลกเลย
4: เขากอดแขนหน่อยกอดหน่อย
1: โกโก้ใส่แบบโกโก้แบบคนรวย
6: ขอโทษแกมีธุระอะไรกับฉันถึงได้ตามฉันออกมาคุยเนี่ยฮะ
3: จะบอกว่าฉันพร้อมที่จะรับของแล้ว
6: ของอะไร
3: ของอะไรก็นาฬิกาไงนาฬิกาโนเล็กแกน่ะเอาถอดมาให้ฉันเลย
6: ทำไมฉันต้องถอดก็นาฬิกาฉันจะถอดให้แกทำไม
3: นี่ไอ้คุณไข่แกลืมคุณวิชัยไปแล้วหรอ
6: แกรู้จักคุณวิชัยด้วยเหรอ
3: ทำไมจะไม่รู้ก็คุณวิชัยก็คือฉันนี่แหละฉันนี่แหละเป็นคนที่โอนเงินเข้าบัญชีแก 300,000 ช่วยซื้อนาฬิกานี่ไงสลิปนี
6: ่คุณวิชัยคือแกแกคือคุณวิชัย
3: อึ้งเลยอึ้ง
6: แกช่วยซื้อนาฬิกา
3: ใช่
6: แกคือวิชัย
3: ถูกต้อง
6: ช่วยฉันขนาดนี้แล้ววะพระเทิด
3: ใช
6: ่ตอนที่ฉันเดือดร้อนเพื่อนคนไหนก็ไม่ช่วยฉัน
3: หัวใจอยู่หัวใจ
6: แกนี่โอ้ยตาเทิดนาฬิกาโนเล็กเนี่ยนะมันเป็นนาฬิกาที่ควรคู่อยู่ในบนข้อมือของผู้ดีเก่าเศรษฐีเก่าผู้มีรสนิยมดีๆเท่านั้นมันไม่เหมาะกับเศรษฐีบ้านนอกอย่างแกหรอก
3: โอ้โหไอ้คุณไข่นี่อุตส่าห์โอนเงินไปช่วยซื้อนาฬิกาตั้ง 300,000 แกยังมาดูถูกฉันอย่างนี้ก
6: ็นึกว่าฉันจะไม่รู้ไตแกหรือยังไงฮะตาเฮ้ยตกลงแกหลอกซื้อนาฬิกาฉันต่อเหลือ 300,000
3: ปะท
6: ้อถ้าฉันรู้ว่าเป็นแกตั้งแต่แรกเป็นคนมาซื้อล้านหนึ่งฉันก็ไม่ขาย
3: แกอยากจะพูดอะไรก็พูดไปไม่อยากจะเถียงให้มันเปลืองน้ำลายเพราะยังไงนาฬิกาในข้อมือแกมันก็เป็นของฉันอยู่วันยังค่ำเพราะฉันโอนเงินไปแล้ว 300,000 ทอดมาเลย
6: ไม่ทอด
3: ไอ้คุณไข่นี่แกจะโกงฉันเหรอ
6: ใครโกง
3: เนี่ยฉันมีหลักฐานอยู่ในมือสลิปโอนเงิน 300,000 เข้าบัญชีแกถ้าแกโกงฉันจะแจ้งตำรวจจับแกเข้าคุก
6: เอ้ยฉันจะบอกแกให้ฟังนะแกไม่มีหลักฐานใดๆทั้งนั้นเคยได้ยินไหมการให้ตังกันโดยสิเนหาสัญญาซื้อขายเงี้ยมีไหมสัญญาซื้อขายหรือพยานแก

0: ไหมสิเนหาให้มาแล้วก็แล้วกันไปไม่เห็นเป็นไรเลย
1: ไอ้คุ้มใคร
0: มา
1: ไม่ให้นาฬิกาใช่ไหมถ้าไม่ให้นาฬิกาก็ได้ฉันก็ไม่เอานาฬิกางั้นเอาเงิน 300,000 ของฉันคืนมา
0: คนอย่างฉันมงคลมีศักดิ์ศรีเว้ย
1: เออ
0: 300,000
1: 300,000 สาช่วยอย่าลังเลเอามาเลยเงินฉัน
0: ฉันคืนแกกระจบนะ
1: ก็จบไง
0: แน่นะ
1: ก็แน่สิ
0: อ่ะ
1: มา
0: จบนะ
1: จบ
0: แค่นี
1: ้โอเคมั้ยเฮ้ยตัวล่องเรือสำราญไปอิตาลีเฮ้ยไอ้คุณใครไอ้คุณใครเฮ้ยแบบนี้ไม่ชอบเว้ยเอาเงินฉันคืนมาฉันไม่ได้อยากไปล่องเรือเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีใครอยู่ในบ้านไหม
2: ไปไหนมาจ๊ะ
3: ฉันหร
2: อ
3: ไปท่าเรือมาดิ
2: ไปท่าเรือไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือมา
3: บ้าเหรอนี่ฉันไปส่งพ่อกับแม่ฉันไปอิตาลีดิป่านนี้นะฉันว่าน่าจะถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วแหละแล้วทำไมพ่อกับแม่นายไม่ไปอิตาลีแล้วอ่ะ
2: อุ้ยไม่ต้องไปแล้วแม่ฉันบอกว่าแค่พ่อฉันจำวันที่ขอแม่แต่งงานได้แค่นี้แม่ฉันก็มีความสุขชื่นใจแล้วแถมตอนนี้เขายังรักกันมากกว่าเดิมอีก
3: พ่อนายมีเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยนี่นายรู้ไหมเรื่องแบบนี้เนี่ยมันสำคัญสำหรับผู้หญิงนะผู้ชายบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันไม่สำคัญเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันสำคัญมากๆเลยแหละเพราะว่ามันบ่งบอกถึงความรักแล้วก็ความเอาใจใส่ของผู้ชายที่มีต่อเราไง
2: ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ขนาดนั้นฉันไม่ได้พูดเล่นแล้วนายอ่ะฮะจำวันที่ตกลงคบกับยายไข่มุกได้ไหม
2: ไม่ได
3: ้ทำไมอ่ะ
2: แต่ฉันจำวันที่เจอเธอครั้งแรกได้นะ
3: เหรอ
2: 17มีนาคม
3: Hehehe

0: ผู้ชมครับบรรยากาศคุ้นๆไหมฮะคุ้นมากครับเพราะว่าที่นี่คือสุสานครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุสานสว่างอริยธรรมมัสถานนะฮะอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอาชีพนึงที่แปลกมากๆโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหไม่เคยพบเจออาชีพนี้มาก่อนเลยนะครับนั่นก็คืออาชีพนักย่อยสลายศพครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำการรู้จักกับอาชีพนี้ว่าเขาทำกันยังไงและอาชีพนี้มีความเป็นมาอย่างไรแล้วมันคืออะไรฮะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ท่านหนึ่งซึ่งเขาทำอาชีพนี้มานานแล้วไปพูดคุยกับเขากันเลยครับ
1: สวัสดีครับพี่โบ๊ท
2: สวัสดีครับ
1: พูดตามตรงแล้วผมไม่เคยได้ยินอาชีพนี้มาก่อนนะครับพี่โบ๊ทนักย่อยสลายศพต้องทำอะไรบ้างครับพี่มันคืออะไรครับอย่างนี้ดีกว่า
2: คือการย่อยสลายเนื้อเยื่อให้เหลือแต่กระดูกเพื่อผลคดีทางนิติวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
2: บางเคสเราไม่สามารถจะชันสูตรได้ว่าคือใครอะไรยังไงจากศพเน่าลอยน้ำอุบัติเหตุฆาตกรร
1: ม
2: เราจะทำเกี่ยวกับพวกนี
1: ้สมมุติว่ามีหนึ่งศพเนี่ยครับที่ต้องส่งมาทางที่นี่ครับพี่เริ่มแรกเลยเราต้องทำอะไรก่อนนะครับ
2: เราจะรับศพมาจากส

0: สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ห้องศพโรงพยาบาลธรรมศาสตร
1: ์ครับ
0: เราจะมาเก็บไว้ในตู้1วันอีก1วันเราจะมาทำการถ่ายรูปการวางสเกลหาร่องรอยว่ามีร่องรอยอะไรไหมมีการแตกหักอะไรมาหรือเปล่า
1: ครับ
0: แล้วก็วางรูปกระบวนการตามระบบงานที่เราได้รับมอบหมายได้รับอบรมมา
1: ผมขออนุญาตเข้าไปดูด้านในได้ไหมครับมีเครื่องมือด้วย
0: นะครับ
2: โย่

0: นี้คือกระดูกมนุษย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือเป็นกระดูกหลุมเต็มแล้วทางมูลนิธิครับต้องเสนอทางสถาบันขอขุดขึ้นเพื่อเอามาล้างทำความสะอาดแล้วเก็บไว้ในกล่องเพื่อดูแลรักษาต่อไปครับเพราะว่าหลุมมีจำนวนจำกัดอันนี้จะเป็นหม้อต้มครับ
0: หม้อต้มศพ
1: กรณีเราสลายเสร็จแล้วถ่ายภาพอะไรเสร็จนับจำนวนกระดูกเสร็จเราก็จะมาต้มในหม้อนี
0: ้เราจะใช้เวลาและอุณหภูมิยังไงในการที่จะต้มศพเนี่ยครับ
1: 0ถึง100ครับ
0: 0ถึง100
1: ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
0: ต่อ1ศพครึ่งชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ออกมาก็คือเป็นกระดูกแบบนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ออกมาก็จะมีชิ้นเนื้อติดมาครับเอาออกมาแช่น้ำสับปะรด1เคสต่อสับปะรด50โล
0: ให้เกิดการกัดเอาเนื้อเยื่อออกไปเหลือแต่กระดูกใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ภาพรวมของหม้อเนี่ยก็จะเป็นหม้อเปล่าๆนะฮะที่ด้านล่างเนี่ยเป็นตะแกรงเราไว้ทำอะไรครับ
1: ป้องกันกระดูกตกลงไปในหม้อเราก็จะใส่ถุงผ้าก่อนต้มอยู่แล้วแต่คืออันนี้เราป้องกันไม่ให้กระดูกตกลงไป
0: แล้วเราจะนำไปล้างตรงไหนครับ
1: ถ้าล้างจริงๆเราจะล้างด้านหน้าแต่จะเป็นซิงค์เหมือนกันครับ
0: เป็นเหมือนที่ซิงค์ล้างโครงกระดูกนะครับสำหรับหลังจากที่ต้มด้วยหม้อแรงดันแล้วก็จะมาไว้ตรงนี้นะฮะเอาเนื้อเยื่อออกให้เหลือแต่กระดูกนะครับใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: 1ศพในทุกกระบวนการเลยครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 2อาทิตย์ครับ
0: 2อาทิตย์เลยเหรอพี่
1: ใช่ครับเพราะว่าการย่อยสลายต้องเน้นไม่ให้โดนกระดูก
0: ครับ
1: เอาแต่เนื้อเยื่อออก
0: ครับ
1: ตอนเราสลายเราจะใช้เวลานานเตียงชำแหละศพนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสเกลวางการถ่ายภาพก่อนสลายเสร็จแล้วเราต้องวางสเกลในการทำ
0: แล้วทางด้านหลังของหมูล่ะครับ
1: ศพมีชื่อที่เราต้องขุดขึ้นมาล้างทำความสะอาดทุกปี
0: เราที่เป็นเหมือนตู้เย็นด้านหลังเนี่ย
1: แช่เนื้อเยื่อกรณีที่ศพมารอสลายเนื้อเยื่อ
0: ในทุกกระบวนการเลยครับพี่ขั้นตอนไหนยากที่สุด
1: ขั้นตอนการล้อกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังคนเราจะมี24ชิ้นการเราจะเลาะออกมาแต่ละชิ้นด้วยสรีระของกระดูกส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดเพราะว่าเราต้องระวัง1ไม่ให้มีดโดนกระดูก
0: เป็นรอย
1: ไม่ให้กระดูกแตกหักพอล้างเสร็จเราจะไปเก็บใส่กล่องกระดูกครับจะนำไปเก็บรักษาในตู้คอนเทนเนอร์
0: เราจะไม่ฝังแล้ว
1: ไม่ฝังแล้วครับถ้าญาติติดต่อรับมาเราก็จะมีกระดูกให้อยู่
0: รอญาติมาติดต่อ
1: ใช่ครับ
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องขึ้นไปถ่ายให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าหม้อแรงดันที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เอาไว้ใช้ด้านในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ

0: และนี่แหละครับคืออาชีพของนักย่อยสลายศพนะครับว่ากระบวนการมีอะไรบ้างไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเลยนะฮะอันนี้ถือว่าซับซ้อนมากๆเลยครับพี่โบ๊ทแต่ว่าที่สุสานนี้เห็นพี่บอกว่ายังมีอีกหนึ่งหน้าที
1: ่ฝังศพไร้ญาติแล้วก็ฝังชิ้นเนื้อ
0: วันนี้ต้องขอบคุณพี่โบ๊ท

0: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะฮะมาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครครับมารู้จักกับไข่ปลาเสกได้ครับที่นี่คือสยามคิวลี่ฟิชฟาร์มนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของฟาร์มแล้วพี่จอยฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่จอยไข่ปลาเสกได้ โอ้โหนี่มันมีเมจิกมีเทพนิยายอะไรหรือเปล่า
1: อ๋อทำเรียนแบบธรรมชาติเท่านั้นเองค่ะ
0: เราเสกได้แสดงว่ามันเกิดตอนไหนก็ได้เหรอครับ
1: ใช่ค่ะใช
2: ่สมมติว่าอยากให้เกิดวันสวยๆเช่นแบบวันที่14กุมภา
1: ได้ค่ะ
2: ก็สามารถเกิดได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแบบว่าเราสามารถกำหนดวันเกิดของเขาได้เลย
1: ได้ค่ะวันสำคัญที่เราต้องการวันสำคัญของคนพิเศษของเราอะไรเงี้ย
0: โอ้โหเราสามารถเลือกวันเกิดได้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นปลาอะไรครับพี่จอย
1: เป็นปลาคิลลี่ฟิชค่ะ
0: ปลาคิลลี่ฟิชมันคือปลาอะไรอะครับพี่จอย
1: เป็นสายพันธุ์เดียวกับปลาหัวตะกั่วของไทย
0: ปลาหัวตะกั่ว
1: ค่ะเป็นตระกูลเดียวกัน
0: อยากเห็นรูปร่างหน้าตามันนะพี่จอย
1: เดี๋ยวไปดูปลาในตู้เลย
0: โอเคเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับปลาคิลลี่ฟิชกันก่อนนะครับ
1: ผมค่ะ
0: ปลาฮะโอ้โหตู้เต็มเลยครับ
3: ปลาคิลลี่หรือสัตว์น้ำมหัศจรรย์ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าสามารถสั่งให้เกิดที่ไหนเมื่อไรก็ได้ปลาสวยงามพันจิ๋วพวกนี้นะครับมีต้นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกาตะวันออกความสามารถพิเศษอยู่ตรงที่ไข่ปลาที่สามารถเก็บไว้ได้นานหลายเดือนโดยที่เชื้อในไข่ไม่ตายครับและก็จะฟักตัวก็ต่อเมื่อโดนน้ำเท่านั้นครับ
0: อันนี้เหรอครับปลาคิลลี่ฟิช
1: ค่ะอันนี้จะเป็นตัวเต็มวัยเป็นพ่อแม่พันธุ์นะ
0: คะอย่างพวกนี้ใช่หมดเลยป่ะคะพี่จอย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าที่ไม่มีสีคือจะเป็นตัวเมีย
0: นี่ใช่ไหมฮะที่มีลายเยอะๆ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือคิลลี่ฟิชทั้งหมดเลยแต่ว่าก็มีทั้งตัวผู้และตัวเมีย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ลักษณะพิเศษเขาคืออะไรครับ
1: ความที่เขามีสีสันสวยงามแต่ละสายพันธุ์จะสีแตกต่างกัน
0: ทำไมถึงสนใจเฉพาะปลาคิลลี่ฟิชนะครับ
1: ก็คือเขามีความแตกต่างจากปลาสายพันธุ์อื่นปลาสายพันธุ์อื่นถ้าเพาะออกมาเราก็ต้องปล่อยเขาตามธรรมชาติที่จะออกมาเป็นตัว
0: ครับ
1: ปลาสายพันธุ์นี้ค่ะไข่เนี่ยเราสามารถเก็บมาบ่มแล้วก็มากำหนดวันเพาะของเขาได
0: ้อ๋อที่บอกว่าเลือกเกิดได้
1: ใช่ค่ะแล้วก็
0: ความพิเศษของมัน
1: แล้วก็ไข่เนี่ยเราสามารถจะแพ็คใส่ซองจดหมายส่งไปต่างประเทศไปที่ไหนก็ได้ทั่วโลก
0: เฮ้ยพี่ไข่ปลา
1: ใช่
0: ไข่ปลามันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะเฉพาะสายพันธุ์นี้ค่ะที่ทำได
0: ้ที่บอกว่าแพ็คอะไรนี่แสดงว่าต้องอยู่ในที่แห้งใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เฮ้ย
1: เป็นเฉพาะสายพันธุ์นี้ค่ะที่ว่าต้องทำให้แห้งเพื่อจะไข่พัฒนาเป็นตัวขึ้นมาถ้ายังอยู่ในน้ำยังไงก็ไม่เป็นตัว
0: เฮ้ยแปลกมากนะปลาสายพันธุ์นี
1: ้
0: อันนี้คือเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่จอยหลงเสน่ห
1: ์
0: ของปลาคิลลี่ฟิชใช่ไหมครับผมอันนี้ผมเห็นด้านในมีเหมือนเป็นอะไรครับ
1: โอ่งที่เราโอ่งดินก็คือใส่ตัวพีทมอสลงไป
0: เราใส่ไปทำไมครับพี่จอย
1: ก็คือหลอกให้เขาลงไปไข่คือเราเรียนแบบธรรมชาติของเขาหน้าน้ำปกติเนี่ยพ่อแม่พันธุ์เขาก็ผสมพันธุ์วางไข่ฝังไว้ในดินพอจนถึงหน้าแล้งพ่อแม่พันธุ์ตายหมดน้ำมันก็จะแห้งแห้งแห้งแห้งลงตัวไข่มันก็จะเริ่มพัฒนาเป็นตัวรอฝนแรกที่ตกลงมาตัวไข่โดนน้ำก็จะแตกออกเป็นตัวเขาก็จะโตขึ้นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ใหม
0: ่อยากเห็นแล้วว่าด้านในมันจะมีไข่ไหมครับพี่จอย
1: อ๋อได้
0: เราดูได้ไหมฮะ
1: ได้ค่ะ
0: หุยคุณผู้ชมนี่มีไข่ไม่ใช่มีไข่ธรรมดามีปลาอยู่ข้างในด้วย
1: ก็คือเขาก็จะผัดกันเข้าผัดกันออกอย่างเงี้ยค่ะ
0: พอแม่มาด้วยเลย
1: พอรัดเสร็จก็เขาก็ว่ายออกมาตัวใหม่ก็ลงไป
0: ครับผม
1: ก็จะไข่ทุกวันอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: สักกี่วันครับเราจะเก็บทีนึง
1: ก็ประมาณ10วันขึ้นไปอะค่ะ
0: อย่างโอ่งใบนึงใน10วันนี้มีประมาณกี่ใบฮะไข่อ
1: ย่างน้อย500 600คืนต่อใบต่อโอ่ง
0: เราต้องทำยังไงต่อครับพี่จอย
1: ก็ทำแห้งก็คือเอาดินมาทำแห้งเอาโอ่งเนี่ยค่ะมาเทใส่กระชอนก็ดูดีๆเดี๋ยวมีปลาปนไปด้วย
0: พี่เทไม่ลังเลนะปลาไข่ในที่แห้ง
1: ก็ไข่ที่เก็บขึ้นมาใหม่ๆอะค่ะไข่มันจะเปลือกไข่จะค่อนข้างแข็งเลยแต่ว่ามันจะเปราะต่อเมื่อพอเริ่มเป็นตัวเปลือกไข่มันจะบางลงแต่ตอนนี้เปลือกไข่จะหนาก็บีบได้ไม่เป็นไร
0: บีบได้เลย
1: ค่ะ
0: ไม่แตกนะคะ
1: ไม่แตก
0: เราจะดูยังไงมันเป็นไข่ปลาครับพี่จอย
1: มันจะเป็น
0: เม็ดยังไง
1: ใช่ก็เป็นเม็ดกลมๆใสๆ
0: อ
1: ๋
0: อนี่ครับพี่จอย
1: ค่ะ
0: เม็ดใสๆนี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไข่ที่เก็บมาใหม่ๆจะใส
0: เหมือนไข่มดเลยครับพี่จอย
1: ค่ะ
0: เต็มดินไปหมดเลยอ่ะ
1: ถ้าใช้ไฟส่องมันจะยิ่งเห็นชัดขึ้นนะ
0: คือมันจะใสๆสะท้อนแสงเลยใช่ไหมฮะเม็ดใสๆกลมๆเล็กๆนะครับคือปกติคุณผู้ชมเวลาเราเห็นไข่ปลาช่อนใช่ไหมไข่ปลาช่อนไข่ปลาตะเพียนอะไรเงี้ยมันก็จะมีถุงไข่ที่เป็นแบบไข่เกาะๆกันนะครับ
2: แล้วขนาดคือเป็นเม็ดใสๆเลยนะครับพี่จอย
0: อันนี้พอเราขึ้นมาจากโอ่ง
1: ค่ะ
0: จะเป็นแบบนี้เลย
1: ค่ะยังไม่ผ่านการบ่มมันจะใสอย่างเงี้ย
0: อ๋อนี่คือไข่สด
1: ค่ะ
0: โอเคพอแบบนี้เสร็จแล้วเรา ดำเนินการยังไงต่อครับ
1: ทิ้งไว้วันหนึ่งเพื่อให้มันแห้งหมาดพอดีพอเหมาะแล้วก็เอาไปใส่ถุงใส่ภาชนะก็พวกถุงซิปหรือว่าจะใส่กระป๋องก็ได้ไว้ในที่ที่อุณหภูมิสูงหน่อย
0: ครับ
1: 2เดือนขึ้นไปถึงจะเริ่มเป็นตัวแล้วเราก็ค่อยๆเอาออกมาดู
0: ผมอยากได้แบบนี้เลยไปใส่น้ำเลยครับพี่จอย
1: ไม่ได้
0: ไม่เกิด
1: ค่ะก็ยังไม่เป็นตัวเลยค่ะ
0: อ๋อ
1: เดี๋ยวพอถ้าได้เวลาของเขาเนี่ยค่ะเขาเอาตัวไข่เนี่ยมาส่องดูก็จะเห็นเป็นตัวเนี่ยใสๆนอนขดอยู่ในไข่แล้วก็จะเห็นเราจะส่องที่ตาเขามากกว่าเพราะตาเขาว่าจะเป็นเหลือบสีทองๆสะท้อนแสงเขาจะเรียกว่าไข่เป็นตาเพราะว่าจะลืมตาแล้วพอส่องไฟมันจะสะท้อนกับไฟก็จะเห็นว่าอ่ะอันเนี้ยพร้อมแล้วเขาลืมตาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าพร้อมจะลงน้ำแล้วอ๋ออันเนี้ยก็หามาให้ละ
2: ไม่น่าเชื่อว่าในแบบว่าแต่ละอันนะครับมันมีไข่
1: มันไม่เท่ากันเพราะว่าคือสภาพตัวปลาแต่ละตู้มันไม่เหมือนกันไงครับ
4: ขออนุญาตให้กล้องดูนิดนึงนะครับ
2: ดูดิเนี่ยตอนมองเนี้ยเห็นตาเปล่า
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษมือลั่น
4: ไม่มีอ่ะ
0: โอ้ยโอ้ย
4: อ่านใช่ไหม
0: โอ้ย

0: ุ้ยเอา
1: เมื่อสักครู่นี้เราเห็นไข่ปลาที่แบบว่าเป็นเม็ดๆแล้วแต่ที่บอกว่ามันเสกได้อะพี่จอยผมยังไม่เห็นเลยมันเสกยังไงอะ
2: หลังจากเราบ่มจนเป็นตัวพร้อมเพาะแล้ว
1: ครับ
2: ค่ะแล้วก็จะมา
1: ทำแพ็กเกจแบบนี
2: ้ค่ะ
1: ดินเมื่อสักครู่นี้ผ่านการบ่มที่พี่จอยบอกแล้วใช่ไหมครับ
2: ตัวนี้ก็คือพร้อมจะออกแล้ว
1: อันนี้มีประมาณกี่ฟองครับ
2: ประมาณ20ฟอง
1: ประมาณ20ฟอง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ตอน1กระปุกเนี่ยฮะแล้วเราทำยังไงให้มันเกิดอะครับพี่จอย
2: ง่ายมากค่ะ
1: ครับผม
2: ในชุดของเราเนี่ยค่ะมันก็จะมีอุปกรณ์มาให้ครบทุกอย่างเลย
1: โอ้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มใส่น้ำกันเลยครับ
2: ได้ค่ะแล้วก็เปิดน้ำเทลงไปเลยเทลงไปแรงๆได้เลยค่ะเพราะว่าเราต้องการให้มีแรงสั่นสะเทือนอยู่แล้วค่ะ
1: หมดเลยไหมครับ
2: ค่ะหมดได้เลยค่ะเพราะว่าแนทจะในคู่มือก็จะแนะนำว่าใส่น้ำสูงประมาณ1นิ้วถึง1นิ้วครึ่ง
1: แล้วก็ยังไงต่อครับ
2: ก็คนไปเรื่อยๆถ้าหากว่ามีออกซิเจนนะคะเราก็จะใช้ออกซิเจนเป่ามันก็จะช่วยกระตุ้นแรงสั่นสะเทือนจะช่วยให้เขาออกเร็วขึ้น
1: ครับผม

0: มาแล้วครับไข่ปลาเสกได้พี่จอยมันเป็นตัวจริงๆด้วยอ่ะคนๆทิ้งๆคนๆทิ้งๆทิ้งไว้ประมาณ30นาทีมาดูอีกทีเฮ้ยเป็นตัวแล้วอ่ะโหมันแบบมันมหัศจรรย์มากคือไข่ปลาเสกได้มันมีขึ้นแล้วฮะในประเทศไทยเอากลับบ้านเลยตัวนี
1: ้ได้เลยค่ะ
0: แปลกแต่จริงครับนี่น้องแปลกแต่จริงหนึ่งพี่จอยครับและคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยฮะอยากได้แบบนี้อยากจะเสกปลาเองแบบนี้บ้างต้องทำยังไงบ้างครับ
1: ค่ะก็เข้าไปใน Facebook ชื่อเพจ Hatchio Thailand ฝากข้อความไว้ได้เลยแล้วก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดวิธีเพาะอะไรต่างๆนี่เป็นชุดเพาะปลาค่ะชื่อ Hatchio ค่ะ
0: อันนี้คือด้านในนะครับ
1: มีไข่มีอาหาร
0: มีไข่มีอาหารอุปกรณ์แว่นขยายมีคู่มือด้วย
1: ที่สำคัญต้องอ่านคู่มือให้ดีก่อน
0: นะครับผมไม่ใช่ว่าดูรายการแล้วอยากเพาะไปเพาะเลยอ่านคู่มือนิดนึงเพื่อความละเอียดรอบคอบนะครับ
1: ถ้ามีปัญหาก็สอบถามมาในเพจก็ได้ไลน์ดีไลน์ก็ได้
0: ครับผม
1: ไอดีไลน์ก็ชื่อ Hatchio
0: วันนี้นะครับที่สยามคิวลี่ฟิชฟาร์มนะครับทำให้เราได้เห็นแล้วว่าไข่ปลามันเสกได้ต้องขอบคุณพี่จอยมากนะครับผมขอบคุณมากครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาแล้วเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ยังไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
1: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค
1: นนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
1: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
1: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
2: โอ้โหคุณ
1: ก็เป็นแบบฝุ่นต
2: ่
1: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
2: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
1: โอ้ยเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ใ
1: ช้โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะอ่ะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
2: เราใช้สบู่นะคะ
1: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะอ่ะฟอกไปเลย
2: ฟองแล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
1: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมในแป๊บเดียวเห็นไหมคะ
2: ค
1: ่าพวกเคมีที่มันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ด
2: ูนี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังละ
1: เป็นยังไง
2: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื่นโอ้
1: เป็นยังไงคะ
2: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
1: ๆเป็นยังไงคะ
2: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
1: ชัดไหมคะ
2: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยค
1: ุณและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค
1: ่ะปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้อนไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบ้อนให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะชื่อสุวพัฒน์สรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบเนี้ยลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวเนี้ยค่ะสุกสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
2: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุด

0: เลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
1: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
0: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
1: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
0: ้
1: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะโตเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ้ยอะไรต่างๆตาตุ่มอะไรเงี้ยดำปื้ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
0: ะ
1: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยม
0: ะ
1: ละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้ล่ะค่ะใช้สบู่นี่ล่ะค่ะอาบฟอกทุกวัน
0: คุณฟองเราว่ากลิ่นแก่ได้ไหม
1: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
0: ค่ะ
1: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
0: ี
1: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
0: โอ้โห
1: มากันเต็มคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
0: ่
1: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
0: ค่ะ
1: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
2: ผลิตภัณฑ์สุขสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุขสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุขสกินนี่เป็นสบู่ที่ว่า3 in 1จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุขสกินครับ
3: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุขสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกลิ่นตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุขสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุขสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
0: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุขสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันหนึ่งเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
0: อับ
1: กล
0: ิ่
1: นน้ำปลาเป็นตัวแท แทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมันจะโอ้ก้อนหนึ่งเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้าง

0: กูไปเมื่อกี
1: ้นี่แหละ
0: ไม่ได้ฟอ
1: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดำกระดำฟอก
0: ได้หมดทั้งตัวเลย
1: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
0: คะ
1: วันนี้ปกตินะคะก้อนนึงที่เราขายๆกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
2: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสําอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุขสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ําเนี่ยสบู่สุขสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุขสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
0: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
0: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะรอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
0: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
0: ยังไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
0: ใช่แฟนคลับเยอะมากค
1: ่ะใช้แล้วมันดีจริงจริงมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
0: ่ค่ะ
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
0: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
0: ค่ะ
1: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
0: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
0: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
0: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
1: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
0: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลย คุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
0: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะนั้น

0: หนาแน่นๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: พวกก็เป็นแบบฝุ่นต
1: ่
0: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
1: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
0: โอ้โหเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
1: ใส่โอ้โห
0: เลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่ขออนุญาต
1: เราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
1: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะถ้าพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
1: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังละ
0: เป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
0: ดู
1: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโ
0: อ้เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
0: ๆเป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบั้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนขอให้ทันในรายการสดบั้นให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: โอ้โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่รอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะมาให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้
0: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะหน้าโตเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปึ๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณฟองเรากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเนอะนะ
1: โอ้โห
0: มากคือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนนึงเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้อนไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อน และถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตัวนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพ้ขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
1: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดสุดแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
1: อับ
0: กล
1: ิ่
0: นน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมคะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาจุก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอครูข้าวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภัส
1: ชัดมากเลยค่ะอย่างนี้คนก็แบบ
0: อ
1: ย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ครูข้างที่ครูไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ได้เวลาของการช้อปปิ้งกับช็อปมาเนียครับแล้วผมดร.เอ๋นนท์วัฒน์อนันต์พรจินดาเจ้าของแบรนด์เดอเอวันนี้เน้นย้ำมากเลยสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาบนใบหน้านะจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำจะเป็นความหมองคล้ำต่างๆทั่วหน้าแบบนี้หน้ามันแต่งหน้าได้ไหมหน้าแบบมีปัญหาเยอะๆทาแป้งได้หรือเปล่าวันนี้ดร.เอขอตอบทุกคำถามเลยนะครับเพราะว่านี่คือแป้งของทุกคนขายมาแล้วทั่วประเทศเน้นย้ำเลยนะครับว่านี่คือแป้งแบรนด์เดอเอของผมดร.เอนนทวัฒน์อนันต์พรจินดาแป้งที่มีส่วนประกอบของโสมแอซ่าแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วย ผมเน้นย้ำนะครับว่าถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้ามาทางนี้ได้เลยจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมาได้

0: ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าแป้งตัวนี้เขาเน้นเรื่องของการปกปิดปัญหาต่างๆบนใบหน้าเห็นหน้าแบบนี้แล้วยังสาหัสไม่พอขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะขีดเพิ่มขีดเพิ่มขีดเพิ่มขีดเพิ่มแบบนี้เลย
1: oh, no.
0: ของเดิมว่าหนักแล้วของใหม่ยิ่งหนักเพิ่มเข้าไปอีกวิธีการง่ายๆทาด้วยแป้งจัดการปัญหาต่างๆ wow. ง่ายๆแบบนี้ไม่ยุ่งยากไม่หลายขั้นตอนเบลอรูขุมขนได้ปกปิดปัญหาต่างๆได้ปัญหาใต้ตาปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนหนวดที่ยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเนี่ยเนี่ยให้ได้เห็นกันแบบนี้และที่สำคัญหลายคนบอกว่าหน้ามันเป็นยังไงหน้ามันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนหน้าเนียน
2: wow.
0: จะมีลักษณะเป็นแบบนี้สั่งเลยครับตอนนี้บอกเลยว่าวันนี้คุ้มค่ามาก23ชิ้นข้างหน้านี้ให้ทุกตัวเลยแป้งตลับดำเน้นปกปิดวันนี้5ตลับตามคำเรียกร้องแค่แป้งก็คุ้มค่าแล้วยังไม่พอได้เซรั่มไปอีก1ขวดใหญ่และสบู่เซรั่มอีก10ก้อนทูน่าคลายขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆคละแบบคะลายไปให้อีก1ใบทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ23ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีเน้นย้ำเลยนะครับว่า999บาทจัดส่งฟรีมีแค่เฉพาะในรายการตอนนี้เท่านั้นผมบอกเลยนะราคาไม่ถึงพันไม่มีบ่อยนะ999บาทจัดส่งฟรีนาทีนี้ต้องรีบสั่งครับ02-114-3330สแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได้ช็อปมาเนี่ยทำถึงจริงๆ02-114-3330 02-114-3330ไปดูรีวิวกันต่อตอนนี้รีวิวแน่นมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีปัญหาความมันบนใบหน้ามีปัญหาความหมองมีปัญหาความไม่เรียบไม่เนียนไม่สวยไม่สม่ำเสมอของสีผิวในช่วงระหว่างที่ทาแป้งเข้าไปคุณจะเห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากใครก็ทาได้ไม่มีเวลาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งแต่งหน้าแล้วไม่ติดไม่ทนไม่นานผมบอกเลยว่าวันนี้อยากให้เปิดใจและทดลองแป้งแบรนด์เดอเอดูแล้วคุณจะรู้เลยว่ารู้อย่างนี้ใช้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่สายครับเพราะว่าวันนี้เปิดสายหน้าจอให้แล้วนะ02-114-3330สแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องจ่ายหลัก 7-8,000 นะวันนี้จ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆหลายคนอยากได้หลายคนอยากมีหลายคนอยากลองหลายคนอยากสวยผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าเห็นหน้าเนียนๆแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากเอาอย่างนี้ขออนุญาตต่อครับนี่เลยให้ได้เห็นให้ได้เห็นกันชัดๆดูกันสดๆว่าเนี่ยการทาแป้งแป้งที่ดีเขาต้องปกปิดได้แล้วเวลาทาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะว่าเนียนกว่าที่คิดปกปิดกว่าที่เคยเนี่ยจริงๆง่ายมากแล้วตรงไหนอยากเน้นย้ำนะก็คือเนี่ยทาปัดๆเข้าไปทาไปก็มีปัญหาใต้ตามีปัญหาร่องน้ำหมากมีปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนเนี่ยง่ายมากผมเองเนี่ยแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งและเป็นผู้ชายขายแป้งเราต้องทำให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถใครก็สามารถดูดีขึ้นได้ง่ายๆผมบอกเลยว่าผมทำได้คุณก็ทำได้อ่ะมาดู before after กันเลย

และนี่คือผลลัพธ์จริงของการใช้แป้งนะครับผมบอกแล้วงานง่ายมากสะดวกจริงๆและที่สำคัญใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้ได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้ของแถมเพิ่มไปอีกเกือบ20ชิ้นน่ะอันนี้คือคุ้มค่ามากนะนับรวมได้วันนี้คือ23ชิ้นจ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ที่ช็อปมาเนียเท่านั้นได้เซรั่มเพิ่มได้สบู่เซรั่มอีก10ก้อนตุนตะไคร้ขัดผิวที่ฟอยล์2ใบพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโรออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆอีก1ใบบอกเลยว่าปรบมือดังๆสิจ้ารออะไรเพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆคุณผู้ชมจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีผมบอกแบบนี้นะคุณผู้ชม

นะหลายคนบอกว่าโอ้โหแป้งติดหน้าแล้วเนี่ยจะติดได้นานไหมเจอน้ำเจอฝนเจอเหงื่อออกระหว่างวันจะเป็นอย่างไรขออนุญาตคุณผู้ชมแล้วกันดูกันต่อให้ได้เห็นกันชัดๆฉ่ำขนาดนี้ดูต่อฉ่ำขนาดนี้ดูดีขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแป้งตัวนี้จุดเด่นของเขานะนอกจากจะควบคุมความมันได้ระหว่างวันแล้วเนี่ยจะเจอฝนจะเจอแดดจะเจอเหงื่ออะไรยังไงเนี่ยแป้งยังคงติดหน้าอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะได้หน้าเนียนๆแบบนี้จะได้ดูดีแบบพรีเมียมได้เวลากลับคืนมาเพราะว่าแต่งแป๊บเดียวยังไงก็ดูดีและที่สำคัญวันนี้วันเดียวนะคุณผู้ชมนะ999บาทจัดส่งฟรีเรื่องของการดูแลผิวหน้าไม่ได้หยุดแค่การทำให้แค่ผิวหน้าของเราดูดีปกปิดปัญหาต่างๆเท่านั้นแต่อีกหนึ่งอย่างที่พี่ดร.เอคนนี้อยากจะบอกทุกคนที่กำลังชมอยู่หรือหลายคนที่กำลังมองหาแป้งดีๆในการทาหน้าอยู่ผมบอกเลยว่านอกจากว่าจะต้องปกปิดดีแล้วเขาต้องมีเคล็ดลับวิธีในการล้างทำความสะอาดให้ได้ด้วยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมผมเองเนี่ยก็เจอเรื่องราวต่างๆอะไรมาเยอะนะขออนุญาตให้ได้เห็นแบบนี้เลยบางทีเนี่ยเรามีความสกปรกเกาะติดแบบนี้อยู่จะจัดการยังไงให้ได้จัดการยังไงให้ดีผมบอกเลยว่ามาณวันนี้คุณผู้ชมขออนุญาตให้ได้เห็นนะทดลองกันให้ดูในรายการกันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการล้างทำความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนี่คือสบู่เซรั่มสูตร 7+8 ยกกำลัง2มีทั้งไฮยาลูรอนมีทั้งออลไวท์นะครับแล้วก็มีทั้งกลูต้ามีทั้งคอลลาเจนอัดแน่นจัดเต็มมาให้ฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มนะครับและวิธีในการทำความสะอาดง่ายมากนี่ล้างเครื่องสำอางได้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้บอกเลยนะตรงไหนสกปรกตรงไหนไม่สะอาดตรงไหนอยากล้างตรงไหนอยากแบบโอ้ยทำให้แบบดูแบบเกลี้ยงๆขึ้นผมบอกเลยว่าใช้สบู่ก้อนนี้เข้าไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายขั้นตอนและที่สำคัญให้ได้เห็นผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์เขาชัดเจนมากและเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างที่ดร.เออยากจะบอกไหนๆได้ไปแล้วนะก็คือตัวเซรั่มตัวนี้วิธีการใช้ง่ายๆหยดเซรั่มลงไปเนื้อเซรั่มเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยก็จะเป็นเนื้อละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับหน้าที่ของเขาก็คือเข้าไปดูแลผิวของเราครบเซตครบสูตรแล้วนอนได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอันนี้คือเคล็ดลับนะคุณผู้ชมนะและไม่ว่าจะเป็นการเติมความสวยการเติมความมั่นใจและการเติมกำลังใจให้กับตัวเองผมขอแค่มีแป้งเดอร์เอติดบ้านติดกระเป๋าติดตัวไว้แค่นี้เองง่ายมากแล้ววันนี้คุณได้ไปทั้งหมด23ชิ้นคือคุ้มค่ามากทวนโปรครั้งสุดท้ายได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้เซรั่มอีก1ขวดใหญ่ได้สบู่อีก10ก้อนถูตะไคร้ขัดผิวตีปออีก2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าใบใหญ่ๆทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลายพันไม่ต้องจ่ายหลักพันเพราะให้คุณจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับ

0: ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
1: 生産面では良質の原料を使用し、そのため最新のスキンケア製品が完成し、肌を内側から保護し、栄養を与えることができます。私たちは製造過程で現代のテクノロジー、イノベーションを使用し、男性も女性も安心して高品質のものを使用できます。
0: นวัตกรรมใหม่ล่าสุด
2: ในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยนะคะทางบริษัทของเราก็ใส่ใจเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่เริ่มต้นจากการผลิตจนเป็นสินค้าสำเร็จรูปกระบวนการผลิตของเราก็ทำให้สินค้าเรามีความสะอาดผู้บริโภคทุกท่านมีความมั่นใจได้เลยค่ะ
0: ทดสอบกลุ่มตัวอย่างเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด

0: ได้ในมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในแบรนด์เดเอครับ
1: แป้งเดเอที่ใครๆก็ใช้

0: และเวลาของการช้อปปิ้งกับท็อปมาเนียครับแล้วผมดร.เอ๋นนทวัฒน์อนันต์พรจินดาเจ้าของแบรนด์เดอเอวันนี้เน้นย้ำมากเลยสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาบนใบหน้านะจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำจะเป็นความหมองคล้ำต่างๆทั่วหน้าแบบนี้หน้ามันแต่งหน้าได้ไหมหน้าแบบมีปัญหาเยอะๆทาแป้งได้หรือเปล่าวันนี้ดร.เอ๋ขอตอบทุกคำถามเลยนะครับเพราะว่านี่คือแป้งของทุกคนขายมาแล้วทั่วประเทศเน้นย้ำเลยนะครับว่านี่คือแป้งแบรนด์เดอเอของผมดร.เอ๋นนทวัฒน์อนันต์พรจินดาแป้งที่มีส่วนประกอบของโสมแอซ่าแซนทีนผงไข่มุกผงทองคำและเสริมตัวขมิ้นเข้าไปด้วยผมเน้นย้ำนะครับว่าถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้ามาทางนี้ได้เลยจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแป้งตัวนี้เขาเน้นเรื่องของการปกปิดปัญหาต่างๆบนใบหน้าเห็นหน้าแบบนี้แล้วยังสาหัสไม่พอขออนุญาตนะคุณผู้ชมนะขีดเพิ่มขีดเพิ่มแบบนี้เลย
1: oh, no.
0: ของเดิมว่าหนักแล้วของ

0: ใหม่ยิ่งหนักเพิ่มเข้าไปอีกวิธีการง่ายๆทาด้วยแป้งจัดการปัญหาต่างๆง่ายๆแบบนี้ไม่ยุ่งยากไม่หลายขั้นตอนเบลอรูขุมขนได้ปกปิดปัญหาต่างๆได้ปัญหาใต้ตาปัญหาความไม่เรียบปัญหาความไม่เนียนหนวดที่ยังไม่ได้โกนปัญหาความไม่สม่ำเสมอของสีผิวเนี่ยให้ได้เห็นกันแบบนี้และที่สำคัญหลายคนบอกว่าหน้ามันเป็นยังไงหน้ามันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนหน้าเนียน
1: wow.
0: จะมีลักษณะเป็นแบบนี้สั่งเลยครับตอนนี้บอกเลยว่าวันนี้คุ้มค่ามาก23ชิ้นข้างหน้านี้ให้ทุกตัวเลยแป้งตลับดำเน้นปกปิดวันนี้5ตลับตามคำเรียกร้องแค่แป้งก็คุ้มค่าแล้วยังไม่พอได้เซรั่มไปอีก1ขวดใหญ่และสบู่เซรั่มอีก10ก้อนทุนละคายขัดผิวทีปออีก2ใบพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆคละแบบคะลายไปให้อีก1ใบทั้งหมดทั้งมวลนี้คือ23ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีเน้นย้ำเลยนะครับว่า999บาทจัดส่งฟรีมีแค่เฉพาะในรายการตอนนี้เท่านั้นผมบอกเลยนะราคาไม่ถึงพันไม่มีบ่อยนะ999บาทจัดส่งฟรีนาทีนี้ต้องรีบสั่งครับ02-114-3330 สแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได้ช็อปมาเนี่ยทำถึงจริงๆ02-114-3330ไปดูรีวิวกันต่อตอนนี้รีวิวแน่นมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีปัญหาความมันบนใบหน้ามีปัญหาความหมองมีปัญหาความไม่เรียบไม่เนียนไม่สวยไม่สม่ำเสมอของสีผิวในช่วงระหว่างที่ทาแป้งเข้าไปคุณจะเห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากใครก็ทาได้ไม่มีเวลาแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งแต่งหน้าแล้วไม่ติดไม่ทนไม่นานผมบอกเลยว่าวันนี้อยากให้เปิดใจและทดลองแป้งแบรนด์เดอเอดูแล้วคุณจะรู้เลยว่ารู้อย่างนี้ใช้มาตั้งนานแล้วแต่ไม่สายครับเพราะว่าวันนี้เปิดสายหน้าจอให้แล้วนะ02-114-3330 สแกน QR โค้ดหน้าจอก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลไม่ต้องจ่ายหลัก 7-8,000 นะวันนี้จ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ช่วงนี้เท่านั้นผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆหลายคนอยากได้หลายคนอยากมีหลายคนอยากลองหลายคนอยากสวยผมบอกเลยว่านี่คือความคุ้มค่าเห็นหน้าเนียนๆแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากเอาอย่างนี้ขออนุญาตต่อครับนี่เลยให้ได้เห็นกันชัดๆดูกันสดๆว่าเนี่ยการทาแป้งที่ดีเขาต้องปกปิดได้แล้วเวลาทาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะว่าเนียนกว่าที่คิดปกปิดกว่าที่เคยเนี่ยจริงๆง่ายมากแล้วตรงไหนอยากเน้นย้ำนะก็คือเนี่ยทาปัดๆเข้าไปทาไปก็มีปัญหาใต้ตามีปัญหาร่องน้ำหมากมีปัญหาหนวดที่ยังไม่ได้โกนเนี่ยง่ายมากผมเองเนี่ยแต่งหน้าไม่เป็นแต่งหน้าไม่เก่งและเป็นผู้ชายขายแป้งเราต้องทำให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถใครก็สามารถดูดีขึ้นได้ง่ายๆผมบอกเลยว่าผมทำได้คุณก็ทำได้อ่ะมาดู before after กันเลย

และนี่คือผลลัพธ์จริงของการใช้แป้งนะครับผมบอกแล้วงานง่ายมากสะดวกจริงๆและที่สำคัญใช้ได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้ได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้ของแถมเพิ่มไปอีกเกือบ20ชิ้นน่ะอันนี้คือคุ้มค่ามากนะนับรวมได้วันนี้คือ23ชิ้นจ่ายไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีแค่ที่ช็อปมาเนียเท่านั้นได้เซรั่มเพิ่มได้สบู่เซรั่มอีก10ก้อนถูกระคายขัดผิวที่ปอย2ใบพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโรออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าสวยๆอีก1ใบบอกเลยว่าปรบมือดังๆสิจ้ารออะไรเพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงๆคุณผู้ชมจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีผมบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะหลายคนบอกว่าโอ้โหแป้งติดหน้าแล้วเนี่ยจะติดได้นานไหมเจอน้ำเจอฝนเจอเหงื่อออกระหว่างวันจะเป็นอย่างไรขออนุญาตคุณผู้ชมแล้วกันดูกันต่อให้ได้เห็นกันชัดๆฉ่ำขนาดนี้

ดูต่อช่ำขนาดนี้ดูดีขนาดไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมแป้งตัวนี้จุดเด่นของเขานะนอกจากจะควบคุมความมันได้ระหว่างวันแล้วเนี่ยจะเจอฝนจะเจอแดดจะเจอเหงื่ออะไรยังไงเนี่ยแป้งยังคงติดหน้าอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะได้หน้าเนียนๆแบบนี้จะได้ดูดีแบบพรีเมียมได้เวลากลับคืนมาเพราะว่าแต่งแป๊บเดียวยังไงก็ดูดีและที่สำคัญวันนี้วันเดียวนะคุณผู้ชมนะ999บาทจัดส่งฟรีเรื่องของการดูแลผิวหน้าไม่ได้หยุดแค่การทำให้แค่ผิวหน้าของเราดูดีปกปิดปัญหาต่างๆเท่านั้นแต่อีกหนึ่งอย่างที่พี่ดร.เอคนนี้อยากจะบอกทุกคนที่กำลังชมอยู่หรือหลายคนที่กำลังมองหาแป้งดีๆในการทาหน้าอยู่ผมบอกเลยว่านอกจากว่าจะต้องปกปิดดีแล้วเขาต้องมีเคล็ดลับวิธีในการล้างทำความสะอาดให้ได้ด้วยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมผมเองเนี่ยก็เจอเรื่องราวต่างๆอะไรมาเยอะนะขออนุญาตให้ได้เห็นแบบนี้เลยบางทีเนี่ยเรามีความสกปรกเกาะติดแบบนี้อยู่จะจัดการยังไงให้ได้จัดการยังไงให้ดีผมบอกเลยว่ามาณวันนี้คุณผู้ชมขออนุญาตให้ได้เห็นนะทดลองกันให้ดูในรายการกันเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการล้างทำความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนี่คือสบู่เซรั่มสูตร 7+8 ยกกำลัง2มีทั้งไฮยาลูรอนมีทั้งออลไวท์นะครับแล้วก็มีทั้งกลูต้ามีทั้งคอลลาเจนอัดแน่นจัดเต็มมาให้ฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มนะครับและวิธีในการทำความสะอาดง่ายมากนี่ล้างเครื่องสำอางได้ล้างทำความสะอาดผิวหน้าได้บอกเลยนะตรงไหนสกปรกตรงไหนไม่สะอาดตรงไหนอยากล้างตรงไหนอยากแบบโอ้ยทำให้แบบดูแบบเกลี้ยงๆขึ้นผมบอกเลยว่าใช้สบู่ก้อนนี้เข้าไปไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่หลายขั้นตอนและที่สำคัญให้ได้เห็นผลลัพธ์ว่าผลลัพธ์เขาชัดเจนมากและเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างที่ดร.เออยากจะบอกไหนๆได้ไปแล้วนะก็คือตัวเซรั่มตัวนี้วิธีการใช้ง่ายๆหยดเซรั่มลงไปเนื้อเซรั่มเนี่ยก็จะเห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยก็จะเป็นเนื้อละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับหน้าที่ของเขาก็คือเข้าไปดูแลผิวของเราครบเซตครบสูตรแล้วนอนได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอันนี้คือเคล็ดลับนะคุณผู้ชมนะและไม่ว่าจะเป็นการเติมความสวยการเติมความมั่นใจและการเติมกำลังใจให้กับตัวเองผมขอแค่มีแป้งเดอเอติดบ้านติดกระเป๋าติดตัวไว้แค่นี้เองง่ายมากแล้ววันนี้คุณได้ไปทั้งหมด23ชิ้นคือคุ้มค่ามากทวนโปรครั้งสุดท้ายได้แป้งไปทั้งหมด5ตลับได้เซรั่มอีก1ขวดใหญ่ได้สบู่อีก10ก้อนถูตะไคร้ขัดผิวตีฟออีก2ใบพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีลิปบาล์มดูแลริมฝีปากโลออนน้ำหอมอีก2ขวดและกระเป๋าใบใหญ่ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลายพันไม่ต้องจ่ายหลักพันเพราะให้คุณจ่ายแค่999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับโทรมาที่หมายเลข02-114-3330ช็อปมาเนียพร้อมรับสายตลอดเลยตอนนี้สายเข้าแน่นมากนะรีบโทรครับ02-114-3330เฉลี่ยชิ้นละ43บาทเท่านั้นคุ้มที่สุดเลยนะครับสแกน QR code หน้าจอก็ได้ครับโทรมาเลยครับ02-114-3330รับไปครบเซตนี้เลย23ชิ้นจ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ันนี้เรามาทำความสะอาดบ้านดีกว่าบ้านไหนบ้านใครมีคราบหนักนะโดยเฉพาะหลังฤดูฝนผ่านไปค่ะโอ้คราบตะไคร้เอ่ยขี้โคลนเอ่ยนะไม่ธรรมดาเลยเราถึงเวลาต้องมาล้างทำความสะอาดบ้านหรือว่าใครที่บอกว่าอุปกรณ์มีเยอะแยะปวดหัววันนี้เรารวบทุกอย่างมาไว้ในเครื่องเดียวเลยนะคะกับ Power Max ค่ะปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะคะกับคุณออยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหจะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็มาร้อนแบบนี
0: ้
1: วันนี้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวมาในปี2026เลยนะคะคุณผู้ชมคะตัวนี้มาแรงแซงโค้งในประเทศไทยวันนี้ต้องนึกถึงแบรนด์ Power Max ค่ะเพราะว่า1เครื่องแบบนี้มาพร้อมกับ7หัวฉีด7แบบนะคะในการฉีดกระชับฉีดตรงได้ไกลถึง15เมตรด้วยกันและที่แตกต่างเลยนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมกับดีไซน์ปืนรูปแบบใหม่ล่าสุดเรียกได้ว่าแกะกล่องใหม่เต็มกริปเลยเพราะแบตเตอรี่นะคะลูกใหญ่ไซส์จัมโบ
2: ้
1: ต้องบอกว่าของเราเป็นแบรนด์ที่มีแบตเตอรี่ลูกใหญ่ที่สุด
0: ค่ะ
1: เรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้คือใหญ่แล้วก็คือแบตเตอรี่ 50,000 มิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ของเราเนี่ยนอกจากที่จะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง45นาทีแล้วที่สำคัญตัวมอเตอร์เรารับประกันให้ทันที2ปีเต็ม
0: แต่ต้องบอกนะว่าความไม่ธรรมดาของรุ่นใหม่เนี่ยคือเราไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนตัวหัวฉีดรอบก่อนๆนะต้องมาคอยเปลี่ยนหัวฉีดรอบนี้ไม่ต้องหลายคนเวียนหัวแก่เอ่ยอะไรเอ่ยรอบนี้ใช้หมุนอย่างเดียว
2: ใช่แค่หมุนอย่างเดียวนะครับเราแค่ทำการหมุนตรงหัวตรงนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างนะครับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับการยิงแต่ละแบบนะเป็นยังไงคราวนี้ผมขอดูตรงที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องชอบเหมือนกับผมนะเวลาเราล้างใต้ท้องรถล้างไม่ถึงแบบนี้เรายิงแบบท็อปอัพขึ้นบนได้เลยอ่ะนี่นะฮะเรายิงแบบข้างบนได้เลยนะฮะนี่ครับยิงแบบข้างบนแบบนี้บางทีเราจะก้มเงยๆไปอย่างเงี้ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเขาได้ยิงแบบสเปรย์25องศาเวลาจะฉีดกวาดล้างแถวบ้านนะฮะที่มีพวกตะไคร่น้ำแบบเนี้ยตัวนี้ก็ยิงได้เหมือนกันนะครับกวาดน้ำตะไคร่น้ำนะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ใครอยากจะลดน้ำต้นไม้ลดพุ่มไม้แบบนี้นะครับก็สามารถยิงแบบนี้ได้เลยครับเห็นไหมมันกระจายแบบนี้ได้เลยแต่ครับผมชอบมากสำหรับใครที่อยากจะล้างรถที่บ้านอีกหนึ่งหัวครับ
1: คืออันนี้สามารถเปิดเป็นคาแคร์ได
2: ้ถูกต้องวิธ
0: ี
2: การใส
0: ่เข้าทั้งคัน
2: มันง่ายมากแค่เราเอียงแบบนี้ครับใส่เข้าตรงล็อกแล้วก็หมุนออกมาปุ๊บแค่นี้แล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะฉีดให้ดูนะเวลาฉีดออกมาเป็นโฟมแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนครับดูครับเห็นไหมฮะเวลาเราจะล้างพวกรถของเราใต้ท้องรถล้อขัดแบบนี้ได้เลยมันง่ายและสะดวกมากๆเลยคร
0: ับ ใช่แล้วค่ะความสะดวกนี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเขาเป็นแบบไร้สายแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะยกไปตรงไหนของบ้านก็ได
2: ้
0: อยากจะเดินไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะล้างรถแบบที่ทิวทำเมื่อสักครู่นี
2: ้
0: ก็สามารถทำได้ขอเพียงแค่ตรงนั้นมีแหล่งน้ำเราก็เพียงแค่ใช้ตัวกรองนี่แหละค่
2: ะ
0: โยนลงไปในแหล่งน้ำนั้นหรือว่าใครที่อยู่แบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวเมืองก็คือมีตัวถังน้ำกะละมังนะคะซึ่งตัวแบตตัวนี้นะชาร์จ1ครั้งนะคะใช้ได้ยาวๆเลย45นาทีไม่ต้องมาคอยแกะตัวของหัวเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าในนี้นะคะเขามี7หัวให้กับคุณเลือกสรรเพียงแค่หมุนเท่านั้นเองค่ะมาเพราะว่าการรับประกันมอเตอร์ถึง2ปีเต็ม
2: เอาล่ะฉีดกวาดล้างขจัดคราบได้นะครับยังไงซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: เพราะนักนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดนะครับวันนี้มาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้มาแบบจุกๆเลยนะครับมีน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้อีก2ขวดนะครับแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ชิ้นและยังไม่พอนะครับยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 4,150 บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะจ่ายราคาเดียวครับ999บาทส่งฟรีรีบโทรด่วนของมีจำนวนจำกัดที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: ้องแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก้าวอยู่
1: ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่ง

0: และฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
1: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับของมีจำนวนจำกัดนะครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania
0: ใครยังไม่ได้โทรรีบโทรนะครับเพราะว่าสินค้าจำนวนจำกัดจริงๆแล้วก็สำหรับ Power Max รุ่นนี้ของปีนี้ใช้งานง่าย
2: ง่ายมาก
0: ง่ายมากน้ำหนักเบามากๆเลยใช้แบตเตอรี่นะชาร์จไฟ1ครั้งใช้ได้ต่อเนื่อง45นาทีด้วยกันนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่าอยากจะเอาไปล้างแบบหลังคาที่บ้านอ
1: ุ๊
0: ยจะต้องวิ่งหาปลั๊กเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องหาไร้สายแบบนี้สะดวกปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องมากังวลเรื่องของไฟรั่วนะที่สำคัญค่ะเพียงแค่มีถังน้ำกะละมังใส่ตัวกรองนี้เข้าไปค่ะก็สามารถจะใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ปรับหัวปรับตรงนี
2: ้
0: 7หัวสามารถฉีดได้ทุกรูปแบบใช้งานง่ายใช้งานสะดวกค
1: ่ะครับใช้งานได้ง่ายมากๆกับ3ขั้นตอนนะครับคุณแค่ใส่แบตเตอรี่ของเราไปแบบนี้นะครับให้มันลงล็อกนะเสร็จเรียบร้อยครับต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะครับให้มันลงล็อกแบบนี้แล้วเราก็ยิงนี่เองนะครับหลายคนสงสัยว่า90บาร์มันจะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า90บาร์แบบนี้แหละก็เอาอยู่แล้วในการทำความสะอาดนะครับเราจะยิงแล้วยิงเลยนี่ไปแล้วครับนี่นะครับโอ้โหเห็นไหมฮะต
2: ั
1: วของ
2: แ
1: ฟนโมเป็นหัวใหญ่มากเลยอ่ะนี่90บาร์นะแบบนี
2: ้
1: เห็นไหมฮะ
0: เม็ดกระจายเลย
1: โอ้โหแล้วค่ะอันนี้90บาร์นะยังทำความสะอาดได้ขนาดนี้พวกคราบตะไคร่น้ำนะครับหรือพวกเศษต่างๆที่ว่าสกปรกนะครับที่เกี่ยวกับพื้นเนี่ยออกแน่นอนนะครับ
0: เพราะฉะนั้นนะใช้งานได้ครอบคลุมเลยไม่ว่าจะใช้ตามบ้านหรือว่าชาวสวนชาวไร
2: ่
0: สามารถที่จะเอาอะแดปไปฉีดปุ๋ยฉีดอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะ
2: กับต้นไม้ก็ทำได้อีกด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าหากคุณผู้ชมนะคะซื้อไปบอกเลยการันตีรับประกันนะคะสำหรับตัวมอเตอร์2ปีเต็มและ1เซตวันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ให้แค่ตัวปืนราคาวันนี้จากหลักพันวันนี้เหลือแค่หลักร้อยนะคะ999บาทเรายังมาพร้อมกับของแถมนะคะแบบจุก
1: ๆโอ้โหเรียกว่าวันนี้คุ้มแหละใครที่โทรทันต้องรีบโทรด่วนนะครับมันเป็นของที่หลายๆคนได้ใช้แน่นอน
2: และเป็นของที่ต้องมี
1: ถูกต้องครับเอาล่ะตอนนี้ใครลังเลอยู่รีบโทรด่วนนะครับเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: เพราะว่าแม็กนะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทเห็นอยู่แล้วเมื่อกี้นี้โอ้โหแรงเอาอยู่แน่นอนมาพร้อมกับ7หัวฉีดนะครับและมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่ให้อย่างที่บอกไปว่ามีฟรีนะครับน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์ให้2ขวดใหญ่แบบนี้เลยนะแล้วยังมีถุงมือไมโครไฟเบอร์เอาไปทำความสะอาดได้อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดด้วยนะครับทั้งเซตนี้นะครับจาก 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาสวยๆเลย999บาทนะครับแล้วก็ของมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Club ครับ
0: สุดท้ายค่ะพี่อ้อยค่
2: ะ
0: ฝากอะไรกับ Power Max หน่อยคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่หมดกังวลในเรื่องของนะคะไฟรั่วไฟดูดไฟช็อตแบบนี้กับเครื่องฉีดน้ำแบบเดิมๆแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับ Power Max ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดตรงฉีดกระจาย7แบบ7วันก็ทำได้ wow. และยังสามารถเปลี่ยนเป็นหัวฉีดโฟมก็ได้อีกด้วยเครื่องแรงเครื่องดีแบบนี้วันนี้ต้องเลือกเลยค่ะกับ Power Max ค่ะ
1: เวลาลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
4: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
5: ใบดีขึ้นต
2: ้
5: นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้
5: น
2: ปู
5: ขึ้น
6: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
7: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
8: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
4: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
8: ไม่มีเลย
4: ได้ข้าวเท่าไหร
8: ่ได้ข้าว140ตัน
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
10: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
11: สวัสดีครับ
10: โอ้โหมีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
11: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
10: ครับ
11: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
10: ๆครับ
11: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั่นคืออะไรและจุลินทรีย์นั่นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
10: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
11: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะคร
10: ับ
11: พวกต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะครับดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
10: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
11: โอ้ต่างกันมากครับ
10: ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งก็ได้อะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
11: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไห
10: ม
11: มันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
10: ์
11: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับ
10: ครับ
11: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
10: เพราะอะไรล่ะครับ
11: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
10: เขาแสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
11: ์ใช่ครับ
10: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
11: ใช่ครับ
10: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
11: ใช่ครับ
10: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้กระดูดเอาไปเลี้ยงลำต้นได้
11: ใช่ครับ
10: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
11: ไม่ใช่ครับ
10: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกบอกออกผลได
11: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดูกกระดิกได
10: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอ
11: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ๊ะใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
10: ครับ
11: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
10: ครับ
11: ก็มานั่งดูอีกทีลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคําว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทําการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
10: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทํามาจากอะไรบ้างครับพี
11: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทํามาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
10: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
11: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ําจืดนะฮะ
10: แล้วทําไมมันต่างกันยังไงครับพี
11: ่โอ้โหก็ถามว่า คนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเล
10: เ
11: ห็นไหมครับ
10: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
11: ใช่ใช
10: ่ครับ
11: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
10: ก็มีแต่ปลาทะเล
11: ทะเล
10: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
11: ใช่ครับ
10: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
11: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
10: โอ้
11: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
10: ครับ
11: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลามันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
10: ครับ
11: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
10: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
11: ใช่ครับ
10: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
11: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
10: ครับครับ
11: ก็คือเราจะขโมยคำเรียกก็ยื
10: ม
11: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
10: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
11: ใช่ครับ
10: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
11: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
10: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
11: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
10: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้
11: ได้
10: จากดินแข็ง
11: ๆ
10: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
11: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
10: อันนี้ให้ทดลองได้เลย
11: ทดลองได้เลย
10: จากดินแข็ง
11: ๆ
10: ใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
11: แป๊บเดียวบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
10: นะอันนี้เอาไปลองได
11: ้
10: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนสวยได้
11: ใช่มันก็สมมุติฐานขึ้นมาก
10: ็
11: คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
10: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
11: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
10: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ
11: ้
10: าเป็นนาถ้าเป็นนาปัง
11: ฉีดแล้วก็ปั่น
10: แล้วก็รอตีเพื
11: ่อรอ
10: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
11: รอสักประมาณสัก8วัน
10: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
11: นาป
10: ีรอฝนรอ
11: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
10: แล้วรอได้เลย
11: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
10: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
11: ใช่ครับ
10: มีความชื้นอยู่แล้ว
11: ใช่ครับคุณก็ไถกบไปแค่นั้นนี่พอครับ
10: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
11: ใช่ครับ
10: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
11: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรานะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราไปปรับนะจากกดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล
10: ่
11: ะมันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
10: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
11: ใช่ครับ
10: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษ

เลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาท

0: แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
2: ม
1: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูสิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
2: ค่ะ
1: แล้วผมนี่จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
2: ม
1: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
2: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับนี่ๆดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
1: หลุดแล้วหลุดแล้ว
2: หลุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
2: นะฮะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
2: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
2: ไ
3: ม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
2: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
2: ่
3: อ
2: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
2: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
2: โอ้โห
3: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
2: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไหมได้อย่าง
2: น
3: ี
2: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
2: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
2: ไม่มีเลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้แล้วก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ผู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ช็อปมาเนียได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร
1: ์เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรไปเนี่ยคุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: นะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู
0: ่
1: มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
3: นะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
3: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
3: ไม่
2: เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
3: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
3: ่
2: อ
3: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
3: ฮะ
2: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
3: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
3: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่างนี
3: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
3: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
3: เลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากเลย
4: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
3: ดูเนื้อดู
4: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริงๆ
0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่น

0: ั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเฮีย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: สีดำใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมา
0: จบที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได้สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
1: ้
0: ก
1: ับ
0: สิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: ใบดีขึ้นต
0: ้
2: นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
2: ดินก็ดีขึ้น
0: นั่นไง
2: ขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
2: ดินเน่า
3: ดินเน่าน
4: ะรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
4: ได้ข้าว140ตังค์
5: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
6: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
7: ่ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
8: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ตังค์
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
1: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถครองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
1: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
1: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
1: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เราจำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป ็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคื

0: คุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
1: ์ครับ
0: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
1: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกแม่ของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
0: ้
1: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
0: ับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย Mcord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนนั้นก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
3: ดูเนื้อดู
2: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
4: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ตังค
5: ์ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
1: ดินล่ะ
5: ดินก็ดีขึ้นคูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
1: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
1: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
5: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
6: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไปประมาณสัก20ลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไปมากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
7: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
1: รุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
1: ึ้
5: น
1: คู
5: ขึ้น
2: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
8: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ตังค์
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
1: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สายแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย Mcord ครับ
7: มันใช้ได้จริง
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
1: ครับ
2: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
8: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตังค์
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยวันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ้านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดพัก
0: ว้า
1: อุ๊ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ก็บอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ๊ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้
1: ค่ะ
0: มาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อน
1: อ
0: ันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะ
1: wow.
0: เป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่ะ และยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูพับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุด
1: ๆ
0: วันนี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อุ้ยเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ๆก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๊ดเนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีดูแบบคุณหญิงท
0: ่
1: านผู้หญิงบิลดา
0: อาจารย์
1: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็
1: น
0: ดำนกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่

0: สีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงนี้ไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างดีเป็นโพลีเอสเตอร
1: ์ใส่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
0: แล้วมัน
1: ติด
0: แล้วมันสาก
1: ยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
0: ใช่
1: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
0: ค่ะ
1: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริงๆ
0: ค่ะ
1: ไปหยิบมาแล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: เดี๋ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
0: จะ
1: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่
0: าให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
1: ๋นี
0: ่โอ้โห
1: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
0: สวยมาก
1: หรูหราผู้ดีมากมาก
0: ค่ะ
1: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
0: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
1: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
0: โอ้ดูหรูหรา
1: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วนะ
0: ขอ
1: ไปต่อ
0: ขอเป็นสีฟ้าสีฟ้า
1: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกระหนกฟ้าลายกระหนกสวยมากผู้ดีมาก
0: ดูขับผิวมากพี่อู
1: ๋ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
0: ฟ้าทองก็สวยอันนี้ใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
1: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่งจริงแล้วมิกซ์แอนด์แมทกับเสื้อพี
0: ่
1: ก็ยังได
0: ้สีฟ้าเหลืองก็สวยแม่ดูพี่อู๋ใส
1: ่เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์แมทกับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อลาย
0: ไหนอีกไปต่อ
1: จะ
0: เป
1: ็น
0: อันนี้เป็นดำรัติการ
1: ดำรัติการเอาเสื้อสีชมพู
0: จะเป็นลายๆหน่อย
1: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
0: สวย
1: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
0: ใช่ค่ะไปต่อนะ
1: เขียวมรกต
0: เขียวมรกต
1: สะกดทุกสายตา
0: เขียวเหนียวซับเขาว่างี
1: ้ตัวนี้เลยขาวก็สวย
0: อุ๊ยขาวเขียวสวยเลิศ
1: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
0: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
1: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
0: เขียวกับเหลือง
1: ได้เลย
0: ใช่อ
1: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
0: ค่ะ
1: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
0: ผืน
1: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: ไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L S L หรือ S S L ก็สามารถใส่ได
0: ้
1: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
0: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
1: wow.
0: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลินลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย

0: สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี่เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ชูรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ้ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่โอ้จริงนะวิน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ
0: ้
1: างลายนี
0: ้นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส
1: ่
0: นี่คือเป็นส้ม
1: ปัก
0: ส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ้ย
1: ส
0: ีส้มก็สวยคุณผู้ชม
1: มาท้ากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ้ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่
1: ใ
0: ช่ได้เลย
1: แม่ได้
0: ใ
1: ส่ทุกงานอีกขาวได้หมดเลย
0: เข่าพรรษาอาสาฬหวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
0: ชมพูอันนี้นำเสนอเลยผู้ชมค่ะแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
2: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ

0: ันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ
0: ้
1: านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดเขาทัก
0: ว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ก็บอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ๊ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูทับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจาก

0: และทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
1: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
0: ค่ะ
1: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆว
0: ัน
1: นี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ก็คือสีน้ำเงินไพลิน
2: ว้าว
1: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
0: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๊ดเนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีดูแบบคุณหญิงท
1: ่
0: านผู้หญิงบิณฑดา
1: จ
0: ้า นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
1: ็น
0: ไ
1: งนกยูง
0: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือ ขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงนี้ไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างนี้เป็นโพลีเอสเตอร
1: ์ใช่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
0: แล้วมัน
1: ติด
0: แล้วมันส
1: ะยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
0: ใช่
1: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
0: ค่ะ
1: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริง
0: ๆค่ะ
1: ไปหยิบมาแล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: เด
0: ี๋
1: ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
0: จะ
1: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่
0: าให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ตายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
1: ๋นี
0: ่โอ้โห
1: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
0: สวยมาก
1: หรูหราผู้ดีมากๆ
0: ค่ะ
1: หร
0: ือ
1: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
0: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
1: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
0: นี่ดูหรูหรา
1: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่หมดยังไม่พอแม่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วนะ
0: ขอ
1: ไปต่อ
0: ขอเป็นสีฟ้าสีฟ้า
1: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
0: ดูขับผิวมากพี่อู
1: ๋ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
0: ฟ้าทองก็สวยอันนี้ใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
1: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่งจริงแล้วมิกซ์อันไหนกับเสื้อพี
0: ่
1: ก็ยังได
0: ้สีฟ้าเหลืองก็สวยแม่ดูพี่อู๋ใส
1: ่เห็นไหมคะมิกซ์อันไหนกับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อละ
0: ไปต่อ
1: ไปต่ออะไรดี
0: อันนี้เป็นดำรัตติการ
1: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
0: จะเป็นลายๆหน่อย
1: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
0: สวย
1: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
0: ใช่ค่ะไปต่อนะต่อไปเป็นเขียวมรกต
1: สะกดทุกสายตา
0: เขียวเหนียวซับเขาว่างี
1: ้ตัวนี้เลยขาวก็สวย
0: ขาวเขียวสวยเลิศ
1: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
0: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมากๆ
1: คือเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ได้นะ
0: เขียวกับเหลือง
1: ได้เลย
0: ใช่อ
1: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
0: แ
1: ต่วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก
0: 4ผืน
1: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L S L หรือ S S L ก็สามารถใส่ได
0: ้
1: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
0: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตอนขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
1: wow.
0: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างไตเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชูรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี้เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชูรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่โอ้จริงนะอุ๊ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ้าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส่นี่คือเป็นส้มส้มปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: ส
0: ีส้มส้มก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาท่ากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่ได้
1: เลยแม่ๆ
0: ได้แม่ๆ
1: ได้ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพรรษาอาสาฬหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: วิตัวเนี้ยหวานมากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
0: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยคุณชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พบกันได้ค่ะกับสับมันเนี่ยค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะผู้ชมขาใครที่มีบ้านแบบว่าพื้นที่จำกัดแต่อยากได้เฟอร์นิเจอร์สวยๆอยากมีโซฟานั่งสบายๆแต่ว่าบางทีอ่ะคือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่อ่ะมันก็ลำบากเคลื่อนย้ายก็ยากวันนี้ค่ะเรามีโซฟาเป่าลมแบบนี
1: ้
0: พับเก็บก็ได้เป่าลมเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับและนี่คือคาร์ดครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับวันนี้โปรดีมากๆแถมหมอนเป่าลม2ใบและมีที่เป่าลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งหมดนี้นะครับต้องบอกว่าคุณจ่ายแค่ราคาไม่ถึง 1,890 บาทเท่านั้นนะครับใครอยากได้วันนี้ต้องรีบโทรให้ทันครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายๆบ้านเนี่ยพื้นที่จำกัดบางบ้านน่ะอยู่เป็นคอนโดอยู่เป็นทาวน์โฮมนะคะหรือว่าบ้านเดียวหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้พื้นที่ภายในบ้านห้องนั่งเล่นน่ะมีพื้นที่จำกัดแต่ว่าบางทีสมาชิกในบ้านมีเยอะหรือว่าเราอยากจะมีมุมที่นั่งเอกนเนกนั่งเล่นมือถือ iPad หรือว่านั่งอ่านหนังสือชิลๆค่ะหรือว่าแม้แต่เพื่อนๆมาบ้านคือเราไม่อยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่เพิ่มเราก็สามารถที่จะมีเป็นโซฟาเป่าลมแบบนี้นะนั่งเอกเนกที่บ้านได้จะยืดขาก็ได้หรือว่ามีหมอนเอาไว้นอนอิงก็ได้ด้วยค่ะ
1: คือเรื่องข้อดีของเขาเนี่ยในเรื่องของความเบานะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้สะดวกมากๆเลยจะใช้นอกบ้านก็ได้จะใช้ในบ้านก็ได้หรือแม้กระทั่งหลายๆคนเนี่ยมีเรื่องของปาร์ตี้เนาะเราสามารถแบบยกเข้าไปได้เลยแล้วก็เวลาเราวางในพื้นที่ในสวนเป็นพื้นที่เรียบเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงตัวผมเนี่ยหนักอยู่ประมาณ80ตัวนี้รองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมแล้วก็เวลาเราเคลื่อนเห็นไหมฮะผมรู้สึกว่าเวลาเราโยกตัวเราเคลื่อนตัวเนี่ยมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยอันนี้ค่อนข้างดีเพราะเขาทำจากวัสดุนะครับที่เป็นตัวไวนิลเนาะข้างในเป็นไวนิลขนาดหนาเลยนะผมจับดูแล้วผมรู้สึกมั่นคงมากๆแล้วด้านบนนะหุ้มด้วยกำมะหยี่นะครับกันน้ำได้ด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะแต่ยังไม่พอนะบริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้เลยเขามีเป็นช่องนะคะที่สามารถใส่แก้วน้ำได้ขวดน้ำได้เผื่อว่าบางทีอ่ะเราไปแคมปิ้งไปปิกนิกเนาะแต่ว่าบริเวณพื้นด้านข้างเนี่ยไม่สะดวกในการวางแก้วน้ำวางขวดน้ำค่ะเราก็สามารถจะวางเอาไว้บริเวณด้านข้างแบบนี้ได้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าใครใส่แคมปิ้งค่ะไม่ต้องกังวลในเรื่องของกลัวว่าหินจะมาบาดหรือว่าบังเอิญว่าไปวางทับของมีคมแล้วมันจะรั่วน
1: ะ
0: ตัวนี้อย่างที่พิวบอกไว้ค่ะว่าเป็นไวนิลที่มีความหนามากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณด้านล่างค่ะ
1: ค
0: เขาก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเกิดรอยขีดข่วนนะหรือว่าการโดนหินได้ด้วยนะคะแล้วพอเวลาที่เรานั่งลงไปเขาเป็นระบบสุญญากาศด้านล่างเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงสูงมากใครที่กังวลว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายตัวใหญ่นั่งแล้วก็พิงไปกลัวจะหงายหลังหรือว่ามันจะเลื่อนมันจะคว่ำหรือเปล่าตัวนี้ไม่คว่ำอย่างแน่นอนค่ะ
1: แล้วใช้เวลาสูบนะครับในเรื่องของลมเข้าเนี่ยแค่3ถึง5นาทีใช้งานง่ายมากๆแล้ววันนี้โปรดีจริงๆครับหลายคนดูอยู่ตอนนี้สนใจซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอน
1: นี่คือคาครับเป็นโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูนะครับมาพร้อมกับหมอนเป่าลม2ใบแล้วยังมีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกนะครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 2,078 บาทวันนี้จ่ายราคาไม่ถึงพันครับ890บาทเท่านั้นฟังให้ดีนะ890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่อันไซช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ

0: ไวนิลหนาเป็นพิเศษแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมใช้งานได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านครับ
1: ด้านบนค่ะหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่ช่วยเพิ่มความสบายในการนอนพักผ่อนและไม่ลื่นไหลค่ะ
0: เอาละครับวันนี้นะโปรพิเศษครับกับคลาสครับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับวันนี้มาพร้อมกับที่เป่าลมไฟฟ้าพร้อมหมอนเป่าลมให้อีก2ใบครับทั้งหมดนี้นะฮะจากราคา 2,078 บาทครับวันนี้ให้คุณเหลือจ่ายเพียง890บาทเท่านั้นเรียกว่าโปรนี้คุ้มสุดๆเลยโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570
1: คุณสภาใครยังไม่โทรรีบโทรเข้ามานะคะเพราะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดค่ะใครที่บอกว่าอยากจะมีโซฟาคู่ใจเอาไว้ที่บ้านโซฟาที่สามารถพับเก็บได้หรือว่าเป่าลมออกมาต้อนรับแขกได้พร้อมกับเคลื่อนย้ายออกไปทำแอคทิวิตี้นอกบ้านได้นะคะต้องตัวนี้เลยนะเป็นโซฟาเป่าลมจากคลาสนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นี่คือเคลื่อนย้ายสะดวกพับเก็บง่ายเป่าลมเพียงแค่ 3-5 นาทีก็พร้อมใช้งานแล้วนะคะแล้วก็มาพร้อมพนักพิงค่ะที่รองรับสรีระของเราได้อย่างดีรับรองเลยนะว่านั่งเนี่ยต้องสบายมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาช่วยรองรับสรีระและกระจายน้ำหนักของเราได้ค่ะ
0: ค
1: ยังไม่พอนะตัวนี้เนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นไวนิลที่มีความหนาและแข็งแรงค่ะเขาสามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้มากถึง100กิโลกรัมเลยนะแล้วก็ป้องกันในเรื่องของรอยขีดข่วนบางคนเนี่ยเอาออกไปแคมปิ้งนอกบ้านแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยกังวลจังเลยเอาไปวางทับบนหญ้าบนหินบนกรวดบนทรายเนี่ยเขาจะเกิดรอยขีดข่วนหรือว่าจะรั่วหรือไม่นะคะตัวนี้ไม่รั่วไม่เกิดรอยขีดข่วนแน่นอนค่ะยังไม่พอด้านบนค่ะ
0: ครับ
1: นี่เลยเขาเป็นผ้ากำมะหยี่ทุกคนค่ะผ้ากำมะหยี่ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการป้องกันละอองน้ำได้อย่างดีแล้วก็ป้องกันละอองฝุ่นด้วยแล้วก็มาพร้อมกับช่องใส่ขวดน้ำแก้งน้ำนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมายกพิสูจน์กันว่าน้ำหนักเบาไหมเคลื่อนย้ายสะดวกไหมทุกคนคะขออนุญาตยืนก่อนเลยนะสำหรับในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมายกกันนะว่าตัวนี้น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกไหมเห็นไหมเป็นผู้หญิงนี่คือยกง่ายๆเคลื่อนย้ายง่ายๆเลยนะคะ
0: มาดูเรื่องความเบาสบายคราวนี้มาเรื่องของการนั่งแล้วสบายบ้างดีกว่าในเซตเขาอย่างตัวโซฟายังมีเก้าอี้สตูลมาให้อีกด้วยนะฮะหนึ่งอันเวลาเราจะนั่งบริเวณทั้งนอกบ้านในบ้านก็สามารถนั่งได้สบายๆตัวผมสูงอยู่184เซนติเมตรนะครับค่อนข้างสูงเลยจริงๆเราทิ้งตัวลงไปแบบนี้
1: นี่เห็นไหม
0: อุ้ยมันสบายเพราะว่าอย่างที่บอกที่แบบนั้นมันมีที่รองหลังอ่ะเวลาเรานั่งไปแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่ามันซับพอร
1: ์
0: ตและความรู้สึกว่าตัวหนังกำมะหยี่มันให้ความรู้สึกเย็นพอความรู้สึกเย็นแล้วมันรู้สึกสบายครับแล้วเวลาเราเคลื่อนตัวจะพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เคลื่อนตัวไปไหนอย่างที่บอกไปว่าไวนิลนะครับที่มีความหนาเป็นพิเศษมันค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมการันตีเลยครับรองรับน้ำหนักได้นะฮะคนที่100กิโลก็สามารถนั่งโซฟาตัวนี้ได้แบบสบายๆครับ
1: คือจะบอกว่าพอด้วยที่ด้านหลังเขาค่ะเป็นระบบสุญญากาศนะไม่ว่าเราจะนั่งตรงปลายของโซฟาแบบที่แอมนั่งหรือว่าแม้แต่แบบที่ทิวนั่งค่ะแล้วก็โยกไปโยกมานะเห็นไหมว่าเขามั่นคงมากเลยทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นกังวลว่าน้ำหนักตัวเยอะกลัวว่านั่งแล้วมันจะหงายเอนไปเลยหรือว่านั่งแล้วมันจะเคลื่อนไปเลื่อนมานะคะไม่ต้องกังวลอันนี้เนี่ยเราสามารถจะพกพาออกไปแคมปิ้งก็ได
0: ้
1: หรือว่าบางบ้านเนี่ยไปแอคทิวิตี้กับลูกๆเนาะลูกลงไปเล่นน้ำสระว่ายน้ำคุณพ่อคุณแม่นั่งเป่าลมมาแล้วก็นั่งเฝ้าลูกๆค่ะข้างสระว่ายน้ำหรือว่าริมทะเลได้เลยค่ะ
0: เอาล่ะอันนี้ประสงค์แบบนี้นะครับใครที่กำลังเล็งอยู่ต้องรีบโทรด่วนนะครับเพราะว่าซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: คลาสครับกับโซฟาเป่าลมพร้อมเก้าอี้สตูลนะครับมาพร้อมกับของแถมเป็นหมอนเป่าลมแบบนี้ให้ไป2ใบและยังมีที่สูบลมไฟฟ้าให้อีกด้วยนะครับทั้งเซตนี้ 2,078 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับคุณจ่ายราคาเดียว890บาทโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วยครับ
1: คุณผู้ชมค่ะย้ำนะว่าสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดจริงๆค่ะแอคทิวิตี้ของเรานะไม่ว่าเราจะออกนอกบ้านในบ้านนะคะโซฟาตัวนี้เอาอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นค่ะใครที่ยังไม่ได้โทรรีบโทรนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะเราทั้งสองคนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนอนจ้า

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมากับเราด้วยค่ะกับ Shopmania ค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะเป็นทั้งดารานักแสดงนางเอกตลอดการของช่อง9 Mcord ของเราค่ะและเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับแม่จิมแล้วก็คุณอ๊อฟค่ะเจ้าของไวต้าแฟมค่ะสวั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดีนะคะ
1: วันนี้คุณอ๊อฟเอาอะไรมาฝากคะ
3: วันนี้เอาสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับเป็นวิตามินรวม12ชนิดนะครับกับแร่ธาตุอื่นๆนะฮะที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีผักผลไม้ปลาแล้วก็ธัญพืชต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่ทานครบไหม
2: ใน
3: ท
2: ุ
3: กว
2: ัน ไม่ครบทุกวัน
3: ดังนั้นเนี่ยผมเลยรวมสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับมาไว้ในไวต้าแฟมนะครับเป็นวิตามินรวมเนี่ย1แคปซูลเองนะครับทานแค่วันละ1แคปซูลหลังอาหารเย็นนะครับแค่นั้นเองนะฮะง่ายมากทานง่ายมากเลย
1: ใช่แล้วแล้ววันนี้แน่นอนค่ะมีโปรโมชั่นแม่จิ๋มมาฝากด้วย
3: ใช
1: ่ไหมคะวันนี้นะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมค่ะวันนี้ซื้อ2กระปุกแถมฟรีอีก1กระปุกนะคะจากราคา 1,770 บาทค่ะพิเศษเลยเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ @ shopmania นั่นเองนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดมาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcordแม่จิ๋มขาขออนุญาตย้อนเรื่องราวแม่จิ๋มหน่อยค่ะว่าแม่จิ๋มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกตั้งแต่พ.ศ.อะไร
2: 2515เอ้ยไม่ใช่19
1: 2519
2: ตอนนั้นยังเรียนไม่จบกำลังจะจบค่ะ
1: เด็กมาก
2: ใช่เป็นนางเอกใหญ่เรื่องหยาดพิรุณคู่กับคุณสรพงษ
1: ์
2: แล้วก็แต่ก็มาเล่นช่อง9อสมท.เรื่องจำเลยรัก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เล่นสมัยนานแล้วค่ะตอนนี้อายุ68
1: แต่แม่ยังดูแข็งแรงมากเลย
2: ใช่ไปเจอคุณจุ๋มอุทุมพรเขาเก่งมากเขาส่งนักเรียนไปเรียนเมืองนอกแล้วเขาแข็งแรงมากคุณจุ๋มอุทุมพร
1: ค่ะ
2: เขาก็บอกว่าจิ๋มเธออย่าไปทานทุกตัวเธอทานตัวเดียวไวต้าแฟมตัวนี้ตัวเดียว
1: นี่ค่ะ
2: ก็ทานค่
1: ะ
2: แล้วเราก็บอกว่าเอ้าฉันจะไปทานอะไรง่ายๆฉันจะไม่เชื่อเธอง่ายๆเธอเอาเจ้าของที่เขาทำมาคุยกับฉันที่บ้านก็เลยให้คุณออฟเนี่ยมาคุยที่บ้านก็เลยถามคุณออฟว่าทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าตอนแรกเลยเขาทำเพื่อแม่เขาเพราะแม่เขาขาดวิตามินอย่างแรงเขาเอารูปภาพให้ดูแล้วน่าสงสารมากนะคะแล้วตอนหลังเขาก็เลยไปศึกษาวิตามินทุกอย่างจนกระทั่งให้แม่เขาทานครัวเขาพ่อเขาพี่น้องเขาทานแล้วเขาก็เลยอยากจะให้มวลมนุษย์ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ทานในสิ่งที่ดีเพราะว่ามันมีวิตามินตั้งหลายตัวใช่ไหมคุณ
3: ใช่ครับมีทั้ง11ชนิดนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นมีแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2
1: ค่ะ
3: 200มิลลิกรัมครับ
1: เออนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะย้ำสำหรับโปรโมชั่นพิเศษของเราในวันนี้กันหน่อยนะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมนั่นเองค่ะจากปกตินะทุกคนค่ะวันนี้3กระปุก 1,770 บาท

0: ต้องจ่ายซื้อ2แถม1จ่ายเบาๆค่ะเพียงแค่888บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาค่ะที่หมายเลข021143330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะแม่ค่ะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
1: แม่ทานแล้วนะคะแม่ตื่นขึ้นมาอย่างสดใสมันจะมีเสียงเพลงเข้าในสมองแม่ทุกวันแล้วแม่ก็ออกกำลังกายตามเคยนะคะแต่แม่ยืดเส้นยืดสายก่อนแล้วแม่ก็แต่ว่าทุกวันแม่จะต้องขาดไวตาแฟมนี้ไม่ได้แม่ทางหลังทานหลังอาหารเย็นเนี่ยนะคะแม่ไม่เป็นภาระของลูกหลานแล้วค่ะต้องขอบคุณไวตาแฟมมาก
2: คืออยากจะบอกว่าไวตาแฟมนี้นะครับเหมาะสำหรับตั้งแต่คนวัยทำงานไปเลยนะครับแล้วก็อย่างผู้สูงอายุอย่างแม่พิมพ์อย่างเงี้ยครับก็ทานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสินค้ามีGHP นะครับ HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานน
0: ะ
2: ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยภูมิใจมากๆเลยได้ไปรับรางวัล Best Product of the Year 2026นะคร
1: ับ
2: จากสภาส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
0: ค่ะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคพร้อมค่ะย้ำถึงเรื่องของตัววิตามินและแร่ธาตุที่ใส่เอาไว้อยู่ในนี้หน่อยค่ะ
2: ครับผมอย่างที่แม่จิ๋มบอกนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยทานวิตามินเป็นกำๆเลยนะครับแต่ตอนนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าทานแค่1แคปซูลอันนี้นะครับก็คือจะรวมวิตามิน12ชนิดนะครับ A B C D E และ K นะครับไว้ในแคปซูลเดียวตรงนี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุนะครับทั้งแมกนีเซียมนะครับ250มิลลิกรัมแล้วก็คอลลาเจนไทท2200มิลลิกรัมนะครับเนี่ยครับสารอาหารต่างๆเนี่ยที่เห็นด้านหน้าเนี่ยทั้งธัญพืชทั้งปลารวมอยู่ในไวต้าแฟมแคปซูลเดียวครับ
0: ว้าวบางทีเนี่ยบางคนใช้ชีวิตเร่งรีบอาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แหละแต่ว่าปริมาณของวิตามินของแร่ธาตุอาจที่จะไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการนะคะอันนี้ก็เรียกว่ารวมสิ่งที่จำเป็นเอาไว้
2: ใช่ครับก็วันนี้นะครับผมแล้วก็แม่จิ๋มมานะครับก็อยากจะให้สิ่งดีๆจริงๆนะครับปกติแล้วไวต้าแฟมเนี่ย1กระปุกนะครับราคา590บาทแต่เฉพาะวันนี้และตอนนี้นะครับผมให้2กระปุกนะครับแถมมีอีก1กระปุกเป็นนี่ฮะ3กระปุก3กระปุกเลยนะครับราคาแค่888บาทฟังไม่ผิดนะครับ888บาทเท่านั้นครับ
1: 200กว่าบาทเอง
0: ใช่ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะแม่จิ๋มขาฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยค่ะ
1: ค่ะ FC ทั้งหลายค่ะหรือไม่ใช่ FC เด็กๆนะคะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ได้นะคะแล้วก็ FC รุ่นเดียวกันเนี่ยต้องทานนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ปนัดดาทานประจำเลยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากหัวใจแท้ๆเลยนะคะขอให้ทุกคนเปิดใจรับอาหารเสริมไวตาแฟมนะคะ
0: ค่ะคุณออฟค่ะสุดท้ายค่ะฝากอะไรหน่อยคะ
2: อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านนะคะที่อยากจะหาสิ่งดีๆให้กับครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นของตัวคุณเองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับให้ไวตาแฟมใส่ใจดูแลนะครับฝากด้วยนะครับไวต้าแฟมครับผม
1: สุดยอดแล้วค่ะ
0: อะไรคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบพระคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บอกส่วนดีๆให้ประชาชนนะคะ
0: ค่ะเราสามคนขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟมเริ่มต้นทุกวันด้วยความใส่ใจตัวเองค่ะรับประทานง่ายพกพาสะดวกค่ะเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ค่ะเพราะการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอคือจุดเริ่มต้นของคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมตราไวต้าแฟม2กระปุกแถมฟรี1กระปุกค่ะจากราคาปกติ 1,770 บาทวันนี้พิเศษนะคะเหลือเพียงแค่888บาทเท่านั้นค่ะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดมาที่@ shopmania

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลา

0: 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2กล่องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะสวัสดีค่ะมากราวนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นวันที่พิเศษมากค่ะเพราะว่านอกเหนือจากอยู่กับแอบนะคะเราอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างที่บอกว่าวันนี้พิเศษมากเพราะว่าบอนแบกเนี่ยคือมาเป็นเซตใหญ่พร้อมที่จะมอบความสุขมอบเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยากจะใส่ใจตัวเองด้วยค่ะ
1: ใช่ครับช่วงปลายปีแบบนี้ครับหรือช่วงเทศกาลอื่นๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งบอนแบกของเราเนี่ยแน่นอนครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกแบบนี้นะครับและซึ่งวันนี้ที่เอามาเนี่ยจะเป็นสูตรออริจินอลนะครับเป็นรังนกสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติแบบนี้กล่องสีแดงแบบนี้ครับไซส์ 42 ml นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งหมดซื้อ3กล่องไปแล้วนะแถมอีก2กล่องล้นหมดตรงนี้ได้5กล่องแล้วครับ30ขวดนะฮะ30ขวดตรงนี้ยังไม่พอนะเราจะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตรงนี้นะครับจะเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะครับรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนด้วยตรงนี้เราแถมไปอีก3ซองด้วยนะฮะรวมทั้งหมดรังนก5แพ็ค30ขวดครับแล้วก็บวกกับกาแฟไปอีก3ซอง 1,350 บาทครับ
0: นี่ย้ำราคาเลยนะคะจากราคาเต็มนะ 2,310 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษค่ะเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้รีบยกหูโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเราก็ได้เลยค่ะที่หมายเลข02-114-3330นะคะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Aside Shop Mania ค่ะสินค้าที่มีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot นะคะคุณโน้ตค่ะมาพูดถึงบอนแบกกันต่อเลยค่ะ
1: เนี่ยครับทุกท่านที่จะได้ไปจะเป็นไซส์นี้นะซึ่งได้ไปเลย30ขวดนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากๆนะสำหรับใครที่กำลังหาของขวัญหรือว่าทานเองก็ดีนะเพราะในเซตนี้ได้5กล่องเอาไปแบ่งเขาก็ได้1แพ็คอย่างนี้หรือเอาไว้ทานเองแล้วก็ยังไปจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ผมให้ดูเนื้อข้างในอันนี้42 ml นะทุกท่านชอบซื้ออยู่แล้วนะฮะชอบทานกันอยู่แล้วว่างั้นเถอะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะให้ดูเนื้อข้างในเลยนะคร
0: ับ ได้เลยค่ะ
1: ต้องมีเสียงป๊อกแบบนี้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะครับเก็บได้นาน2ปีไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะอันนี้จะเป็นเนื้อทั้งหมด
0: นี่แล้วคือเนื้อเยอะเนื้อแน่นมากเลยนะคะรับรองเลยนะว่าใครที่ชอบความกรุบกรอบคือว่าเวลาที่เรายกดื่มเนี่ยมักจะเจอแบบเป็นรังนกที่มีแต่น้ำแต่ขอนบอนแบกนี่คือเนื้อแน่น
1: คนแบบนี้เลยใช่ฮะแล้วก็ใครทานบอนแบกทราบอยู่แล้วครับว่าทานทุกคำต้องเคี้ยวทุกคำ
0: ใช่แล้ว
1: แล้วรสชาติจะฝากคุณแอมลองรีวิวให้หน่อยฮะว
0: ่
1: าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเคยเห็นบอนแบกแต่ยังไม่เคยได้ลองนะ
0: ใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดขวดกันนะอันหนึ่งสองสามค่ะนี
1: ่
0: ต้องมีเสียงแบบนี
1: ้
0: เพราะว่าฝาของเขาเป็นฝาสูญญากาศนะคะมาชิมกันดีกว่าค่ะทุกคนค่ะ
1: ในระหว่างที่ชิมกันนี้ก็สูตรนี้จะเป็นสูตรออริจินอลนะฮะก็คือใช้น้ำตาลกรวดนะครับผม
0: เป็นไงค่ะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: อร่อยที่แบบว
1: ่ามาก
0: ๆเนื้อคือบอกให้นะสดมาเนี่ยแทบไม่เจอน้ำเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะเจอแต่เนื้อรังนก
1: ใช่ฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของบอนแบกของเราเลยนะแล้วเนื้อข้นๆนะทุกคำที่ทานเนี่ยต้องได้เคี้ยวรังนกนะฮะแล้วก็ยิ่งเซตวันนี้เนี่ยได้ทั้งหมด5แพ็คนะครับ30ขวดตรงนี้นะซึ่งจริงๆแล้วเราจะ1กล่องเปิดออกมามันจะเป็นแบบนี
0: ้คือเป็น6ขวดแบบน
1: ี้6ขวดแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาไป1แพ็คเอาไว้ทานเองแบบนี้ครับหรือว่าที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปจัดกระเช้าครับใส่กระเช้าแบบนี้ก็ได้นะเพราะปกติแล้วกระเช้านึงเนี่ยรังนก6ขวดเนี่ยเป็นพ1,350 บาทเนี่ยได้5กล่องตรงนี้แล้วครับเอาไปแบ่งไปฝากเขาทานเองจัดกระเช้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน
0: ใช่แล้วนะคะย้ำเลยนะสำหรับวันนี้นะคะจากราคาเต็มทั้งหมด 2,310 บาทนะคะแต่ว่าไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายราคาเบาๆเลยนะคะเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาหาเรานะ02-114-3330นะคะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะ

ื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะเติมเต็มความสดชื่นด้วยคุณค่าจากธรรมชาติรสชาติหอมละมุนดื่มง่ายเหมาะกับทุกช่วงเวลาปราศจากสีปราศจากวัตถุกันเสียเก็บได้นานถึง2ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับเครื่องดื่มบอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาติค่ะ3กล่องแถมฟรีอีก2

0: องนะคะรวมแล้วเป็น30ขวดค่ะแต่ยังไม่พอนะคะแถมให้ฟรีกับบอนแบกโกคอฟฟี่สูตรผสมรังนกคอลลาเจนและโคคิวเทนค่ะจากราคาเต็มนะคะ 2,310 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะกับช็อปมาเนียจ่ายเพียงแค่ 1,350 บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดมาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมคะเซตใหญ่แบบนี้นะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะจากผลิตภัณฑ์บอนแบกนั่นเองค่ะเพราะว่าทั้งเซตนี้คุณจ่ายราคาเบามากนะเพียงแค่ 1,350 บาทจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะคะและแน่นอนว่าใครที่อยากจะซื้อเป็นของขวัญของฝากตามเทศกาลต่างๆค่ะหรือว่าจะซื้อไปมอบให้กับคนที่คุณรักก็ยอมได้นะคะเพราะว่าแน่นอนค่ะว่าบอนแบกอยู่คู่คนไทยมายาวนานมากกว่า40ปี
1: ใช่ครับด้วยโรงงานของเราครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะมาผลิตกันนะคะเครื่องจักรเราต้องมาจากวัตถุดิบหลักก่อนตัวรังนกเนี่ยแหละฮะซึ่งมาจากถ้ำธรรมชาติของประเทศไทยซึ่งตรงนี้ต้องเน้นย้ำเลยว่าเป็นรังนกถ้ำธรรมชาตินะครับแล้วมาจากประเทศไทยด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยเขายอมรับว่ารังนกถ้ำของประเทศไทยเนี่ยดีติดอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วดังนั้นถ้าต่างชาตินะครับอยากได้รังนกถ้ำทั้งปริมาณนะคะคุณภาพที่ดีนะครับต้องมาที่ประเทศไทยและนักคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากๆครับเพราะว่าส่งขายไปยังต่างประเทศทั้งหมดนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราโชคดีที่ว่ามีซัพพลายเออร์เป็นส่งรังนกมาจากภาคใต้ของบ้านเราเองนะฮะแล้วก็มาผลิตกับโรงงานของเรานะครับหลายท่านอาจจะจำได้บอนแบกเนาะเมื่อก่อน40กว่าปีที่แล้วนะครับเป็นไก่ดำบอนแบกแต่ตอนนี้เราก็ทำเป็นตัวรังนกนี้ด้วยนะครับดังนั้นมาตรฐานครบครับอย.ฮาลาล HACCP GMP ISO 22,000 ตรงน
0: ี
1: ้ดังนั้นมั่นใจได้ครับทุกขวดของเรานะของบอนแบกมีมาตรฐานคุณภาพครับผม
0: ใช่แล้วนะคะทุกขวดนะนอกเหนือจากมีคุณภาพนะคะยังอร่อยด้วยใครที่บอกว่าเป็นกังวลเรื่องความหวานเพราะว่าเวลาที่เราดื่มรังนกเนี่ยมักจะเจอแต่แบบรสชาติหวานๆแสบๆคอแต่ย้ำเลยนะคะผู้ชมคะว่าผลิตภัณฑ์จากบอนแบกนะคะดื่มง่ายนะรสชาติดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะที่สำคัญวันนี้นะเราจัดมาเป็นเซตนะคะได้ไปถึง5กล่องใหญ
1: ่
0: กล่องนึงบรรจุถึง6ขวดด้วยกันนะคะอยากจะซื้อไปมอบเป็นของขวัญของฝากก็ได้ด้วยค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วเทศกาลในบ้านเราเยอะมากๆนะฮะเผื่อเอาไว้ไปฝากหลายเทศกาลได้เลยนะเพราะเซตนี้ได้ทั้งหมด5แพ็คไปก่อนแล้วนะไซส์42 ml 1แพ็คเป็น6ขวดนะครับก็คือได้รังนกไปแล้ว30ขวดครับแล้วก็แถมกาแฟให้อีกนะนี่จะเป็นตัวใหม่ของเรานะครับเป็นบอนแบกโกคอฟฟี่นะเป็นกาแฟรังนกคอลลาเจนผสมโคคิวเทนตรงนี้นะครับแถมไปให้ฟรีอีก3ซองไปด้วยครับ 1,350 บาทอย่างนี้เลยคร
0: ับใช่แล้วค่ะรีบโทรเข้ามาหาเรานะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ Adside Shop Mania ค่ะสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cot ค่ะ
1: สำหรับใครที่กำลังหาของขวัญของฝากก็ดีนะครับหรือว่าไปให้คุณผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแบบนี้นะหรือจะเริ่มต้นทานเองก็ได้นะครับแต่ดูรังนกทานได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับทานได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานแบบนี้ก็ทานได้เหมือนกันดังนั้นฝากด้วยนะครับกับรังนกบอนแบกนะครับแล้วตรงนี้เซตตรงนี้คุ้มจริงๆไซส์ยอดนิยมสูตรยอดนิยมตรงนี้ครับราคาดีมากๆ 1,350 บาทได้30ขวดเต็มๆแบบนี้เลยฝากด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะย้ำกันนะว่าสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองนะใส่ใจกันได้ง่ายค่ะในช่วงที่ชีวิตวุ่นวายเร่งรีบแบบนี้นะคะเพียงแค่รังนกจากบอนแบกนี่แหละนะกับผลิตภัณฑ์บอนแบกเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปสูตร 100% จากถ้ำธรรมชาตินะคะจัดไปนะสำหรับโปรโมชั่นเซตใหญ่แบบนี้ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งจ่ายเบาๆเลย 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาแล้วครับกับโปรโมชั่นสบู่ขายดีแบรนด์เดอเอนะครับขายมาแล้วหลายล้านก้อนและที่สำคัญวันนี้จัดโปรโมชั่นให้แบบด่วนๆเลยใครดูอยู่ตอนนี้021143330รับไปเลยสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงขนาดแท้ทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมยังไม่พอถุงตะข่ายขัดผิวซีฟองและของแถมเพิ่มอีกไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มจะเป็นผืนเล็กแบบนี้แบบพกพาหรือว่าจะเป็นผืนใหญ่แบบห่มได้นุ่งได้นะครับและสามารถพกพาไปไหนได้ผมบอกเลยนะแค่ผ้าขนหนูอย่างเดียวก็คุ้มแล้วแต่ยังไม่หมดครับมีกระเป๋าใบใหญ่ๆใส่ของได้ใส่ไปเดินทางได้จัดเข้ามาเลยเพราะว่าวันนี้ให้เพิ่มไปในเซต23ชิ้นนี้จ่ายในราคาไม่ถึง1,999บาทจัดส่งฟรีผมบอกเลยนะสบู่น้ำมันเมล็ดกันชงเนี่ยตอนนี้หายากมากราคาสูงมากแต่ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมอยากให้ลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าบางทีเราเจอความสกปรกแบบนี้จะจัดการยังไงดีบางทีเรามีขี้ไข่บางทีเรามีความสกปรกเกาะติดอยู่เจอฝุ่นเจอความสกปรกระหว่างวันจะจัดการยังไงดีให้ได้เห็นกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมบอกเลยนะสบู่ก้อนนี้เป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งแล้วก้อนหนึ่งเนี่ยราคาขายของเขาเนี่ยอยู่ที่390บาทแล้วฟองนุ่มๆมาจากไส้ในของเมล็ดปาล์มแล้วมาพร้อมกับส่วนประกอบสารสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงของแท้ขมิ้นธนาคารมังคุดวิตามินB3 ซาลิซาลิกและตัวเมนทอนที่การทำความสะอาดใช้ฟองนุ่มๆแบบนี้ขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยขยี้เข้าไปเลยทีละจุดทีละจุดทีละจุดจุดไหนอยากล้างจุดไหนอยากทำความสะอาดเต็มที่และที่สำคัญกลิ่นหอมมากและจะฟอกทิ้งไว้แบบนี้ก็ได้ความสกปรกนี่ต้องบอกเลยนะไม่อยากให้ติดตัวข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีการล้างทำความสะอาดสำคัญแต่การล้างการฟอกทำความสะอาดบางคนก็บอกว่าโอ้โหบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวเอียดบางทีใช้สบู่ล้างเนี่ยผิวแห้งผมบอกเลยว่าของผมเป็นสบู่สูตรไวท์เทนนิ่งเป็นสบู่สมุนไพรขนานแท้แล้วมีส่วนประกอบของน้ำมันมาเล็ดกันชงใครยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยสั่งผมบอกเลยนะให้เป็นโอกาสดีโอกาสทองโอกาสในการสั่งซื้อวันนี้ให้ทันเพราะว่าสิ่งที่จะได้ไปนอกจากว่าจะได้ความสะอาดได้ความคุ้มค่าแล้วสิ่งที่แม่จะได้วันนี้ของแถมนี่คุ้มจุใจมากสบู่ปกติก้อนหนึ่ง390บาทได้ไป10ก้อนนี่ก็ 3,000 จะ 4,000 อยู่แล้วแต่ยังไม่พอวันนี้ได้ถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองเพิ่มไปอีก10ได้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ไซส์2ผืนและที่สำคัญกระเป๋าใบใหญ่ๆได้เพิ่มไปด้วยไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันวันนี้จ่ายหลัก199บาทจัดส่งฟรีให้ได้เห็นกันแบบนี้แล้วแม่ตุ๊กบอกเลยว่าแม่ตุ๊กอายุเยอะแล้ว60กว่าปีถามว่าล้างทำความสะอาดได้ไหมล้างไปเลยยังไม่พอผมบอกเลยนะการอาบน้ำทำความสะอาดเนี่ยนอกจากว่าจะให้ความสดชื่นแล้วต้องล้างทำความสะอาดให้ดีมีสุขอนามัยที่เหมาะสมและยังไม่พอพี่ทับทิมเป็นสายออกกำลังกายเป็นสายชอบช้อปปิ้งเป็นสายชอบเดินตลาดนัดเหงื่อออกตลอดวันเขาบอกว่าการเดินเท่ากับการออกกำลังกายไปในตัวเดินทุกวันเดินทั้งวันเจอดงเจอแดดอะไรกลับมาขี้ใครเต็มหลังเลยบอกเลยว่าวันนี้ใช้สบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอฟและสำหรับผู้ชายสายออกกำลังกายตัวจริงพี่เพชรบอกเลยว่าอาบด้วยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงของดร.เอทำความสะอาดผิวหน้าผิวกายและแผ่นหลังของพี่เพชรได้ด้วยน้องดรีมถือว่าเป็นตัวแทนของสาวรุ่นใหม่มีปัญหาอยากไวท์เทนนิ่งบอกเลยว่านี่คือสูตรไวท์เทนนิ่งขนาดแท้ของแบรนด์เดอเอจัดไปเลยครับวันนี้ทั้งหมดนี้ไม่ต้องจ่ายหลากหลายพันจ่ายไม่ถึงพันแล้วกัน999บาทจะส่งฟรีโทรได้เลยครับตอนนี้ครับมาแล้วครับกับโปรโมชั่นที่ทุกคนรอคอยสบู่น้ำมันเมล็ดกัญชงขนาดแท้แบรนด์เดอเอเดอเอเฮอร์เบิลไวท์เทนนิ่งโซฟรับไปเลยก้อนใหญ่ๆจุใจแบบบิ๊กไซส์1ก้อน100กรัมรับไปเลยทั้งหมด10ก้อนน้ำหนักรวม1กิโลกรัมยังไม่พอครับถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองแบบพรีเมียมอีก10ใบและของแถมเพิ่มพิเศษเฉพาะวันนี้ผ้าขนหนูผ้าขนนุ่มอีก2ถุง2ขนาดคละสีไปให้กระเป๋าอเนกประสงค์สวยๆแบบนี้คละสีไปให้เช่นเดียวกันของหลักและของแถมวันนี้23ชิ้นไม่ต้องจ่ายหลักพันจ่ายหลักร้อยครับ999บาทจัดส่งฟรีเน้นครับ23ชิ้นวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทจัดส่งฟรีโทรมาที่021143330 021143330มีบริการเก็บเงินปลายทางจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่แอดช็อปมาเนียครับ
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พี่ตื่นได้แล้วสายแล้ว
1: อ้าวอุ้ยขอโทษตื่นได้แล้ว
2: โอ้ผมตื่นสายแล้วนี่ขอโทษนะครับ
0: ไม่เป็นไรอากาศดีนอนเพลินเลยนะพี่ไปอาบน้ำเถอะเห็นตาบอกว่าจะชวนไปวัด
2: โอเคครับ

0: โหพี่อาบน้ำเสร็จเร็วมากเลยอ่ะอายุของเขาก็น่าจะเยอะแล้วล่ะพี่หนูเกิดมาก็เห็นเขาแล้ว
1: น่าเสียดายนะครับ
0: ใจหายเหมือนกันไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอดทุกอย่างรอเวลาจากเราไปทั้งนั้นชีวิตคนก็เหมือนกับต้นไม้อะเนาะร่วงโรยไปตามกาลเวลา
1: แล้วตาเอาไม้พวกนี้ไปทำอะไร
0: หนูเดาเลยนะว่าตาไม่ทำอะไรหรอกตาก็คงจะเก็บเอาไว้แบบนี้แหละเพราะว่าตาผูกพันกับต้นไม้นี้มากคุณปู่กาลปพฤกษ์จ๋าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานานแสนนานเหลือเกินนะขอบคุณที่ออกดอกสวยๆให้หนูได้มองขอบคุณที่ให้ร่มเงาหนูขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนหนูเวลาหนูวิ่งเล่นคนเดียวขอบคุณที่ออกปักให้หนูเอาไปเล่นเป็นขนมหม้อแกงขอบคุณที่ให้ใบให้หนูไปเล่นเป็นเงินขอบคุณที่ให้กิ่งให้หนูเอาไปสร้างบ้านนะขอบคุณนะจ๊ะคุณปู่จ๋าพักผ่อนนะตาพี่ตาชวนเราไปไหว้พระที่วัด
1: ครับ
0: ไปทางนู้น

นั่งกันสบายๆหายใจเข้าช้าๆหายใจออกยาวๆตามความเชื่อของคนโบราณก็จะเชื่อกันว่าต้นกาลปพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่อยู่ในสวงสวรรค์สามารถดลบันดาลให้เกิดขึ้นได้โดยทุกสรรพสิ่งเหมือนเรามีแก้วสารพัดนึกก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์พูนสุขในภพสวรรค์ตามคติความคิดของทางพุทธศาสนาก็เชื่อกันว่าเมื่อถึงยุคสมัยของพระศรีอริยะเมตไตรซึ่งจะมาถึงในอนาคตก็จะเกิดมีต้นกาลปพฤกษ์ทั้งสี่มุมเมืองใครอยากได้อะไรเมื่อไปอยู่ใต้ต้นกาลปพฤกษ์ก็จะนึกได้ตามใจปรารถนาจงทุกประการต้นกาลปพฤกษ์ต้นนี้ตากับหนูยิ้มเนี่ยเป็นคนปลูกมันขึ้นมาโดยเพาะจากเมล็ดต้นที่โค่นลงไปอยากอธิษฐานอะไรไหมไปอธิษฐานที่ใต้ต้นสิไป

0: สมัยก่อนเนี่ย
1: อยู่บ้านผมก็อุดมสมบูรณ์แบบนี้นะครับมีทั้งผักผลไม้แล้วก็อาหารปู่บ้านผมชื่อพันนุนจอมครับ
2: เคยได้ยินรู้จัก
1: ครอบครัวของผมเนี่ยปลูกสมเกาหลีขายแต่หลังจากที่เกิดสงครามทุกอย่างก็แหลกสลายสงครามได้พากทุกอย่างไปจากผมจริง
3: ๆแต่สงครามก็พากความทรงจำดีๆจากพี่ไปไม่ได้นะแค่หนูฟังเมื่อกี้หนูยังรู้สึกเลยว่าบ้านพี่ต้องสวยมากๆ
1: ใช่ครับปัจจุบันหมู่บ้านพังรุนจอมเนี่ยเป็นเขตปลอดทหารเกาหลีแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ครับ
4: ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับคือเรียกว่า Bridge of No Return เป็นสะพานที่ใช้เป็นจุดแลกเปลี่ยนตัวนักโทษระหว่างกันหลังจากทำสัญญาหยุดยิงเมื่อเกาหลีถูกแบ่งออกเป็น2ประเทศจะเป็นสะพานที่จะให้ประชาชนเลือกว่าจะข้ามไปอีกฝั่งหรือไม่ถ้าหากว่าข้ามไปแล้วจะไม่สามารถย้อน

0: โหตำเก่งนะเนี่ยตำเป็นด้วย
1: ระดับนี้แล้วสบายมาก
0: จะได้ชิมฝีมือคนเกาหลีก็วันนี้แหละ
1: ถ้าติดใจอ่ะจะบินตามไปกินที่เกาหลีก็ได้นะ
0: อย่าเพิ่งออกตัวแรงพี่ขอชิมก่อนชิมได้ยัง
1: ได
0: ้ซากพี่เปิดร้านได้เลยนะ
1: บอกแล้วต้องตามไปกินที่เกาหลีแล้วนะ
0: พี่ก็เปิดร้านที่ไทยเลยดีไม่ต้องกลับแล้ว
1: คุณมาเป็นผู้ช่วยผมไหมล่ะถ้าคุณมาช่วยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดร้านเลยแต่มีข้อแม้ว่าห้ามลาออกนะต้องเป็นผู้ช่วยตลอดชีวิต
0: เกี่ยวอะไรกันนะพี่ก็เปิดร้านไปสิหนูก็เป็นลูกค้าไง

0: คนเกาหลีนี่เขาชอบกินส้มตำใช่ไหมพี
1: ่ผมชอบนะร้านอาหารไทยในเกาหลีอ่ะก็มีส้มตำไข่เยอะเลย
0: แล้วส้มตำของประเทศไทยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับอาหารเกาหลีเป็นประเภทไหนอ่ะ
1: ผมว่าเหมือนกับยำผักที่ไว้กินกับเนื้อย่างคนไทยอ่ะกินส้มตำกับไก่ย่างคนเกาหลีกินยำผักกับเนื้อย่างกินคู่กันแบบนี้เลย
2: เป็นตัวอย่างที่ดีนะ
3: ซุปหน่อไม้เคยกินไหม
1: เคยครับแต่ว่าผมสงสัยมานานแล้วครับว่าทำไมถึงเรียกว่าซุปหน่อไม้ทั้งที่มันไม่มีน้ำมีแต่คือแบบไม่เหมือนซุปหมูกับซุปไก
3: ่คำว่าซุปนะมันเป็นภาษาอีสานคือการที่เอามายำรวมกันชื่อมันก็จะเปลี่ยนไปตามวัตถุดิบที่เรานำมาทำอย่างเราเอามะเขือมาทำก็เรียกซุปมะเขืออย่างเอาเห็ดมาทำเนี่ยก็เรียกว่าซุปเห็ดเอาหน่อไม้มาทำก็เรียกว่าซุปหน่อไม
1: ้เข้าใจแล้วครับแต่เราอยู่ภาคอีสานหรอครับ
3: เราอยู่ภาคกลางแต่อาหารภาคอีสานเนี่ยคนนิยมกินกันทั่วประเทศแหละเป็นไง
1: อร่อย
4: ผมย่างมาไม่มีใครกินเลย
2: มามามามามามา
0: ตักให้ตา
2: ให้ตาหน่อย
0: เอาพอมาเลยอีกทีนึง
3: ได้ได้ดู
1: นี่พาผมไปไหนครับเนี่ย
0: มาถึงน้ำอันนี้พี่นี่ที่พี่เห็นตรงเนี้ยเป็นต้นกะละปะพึกนี่แค่บางส่วนนะหนูปลูกไว้ตรงโน้นอีกเห็นไหม
1: ก็หลายต้นอยู่นะครับ
0: ใช่หนูว่าเพาะเมล็ดจากต้นแม่ที่ถูกโค่นไปนั่นแหละพี่หนูอยากเพาะกล้าไว้เยอะๆเพราะว่ากลัววันหนึ่งต้นแม่เขาจะไม่อยู่

0: แล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริง
1: ๆแล้วต้นขนาดนี้ปลูกได้หรือยังครับ
0: ปลูกได้แล้วพี่กำลังปลูกเลยแหละ
1: งั้นเราไปปลูกกันเลยไหมครับ
0: แต่หนูยังไม่ได้คิดเลยอ่ะพี่ว่าจะไปปลูกที่ไหนเพราะว่าที่บ้านหนูก็ต้นไม้เยอะแล้ว
1: ถ้างั้นในหมู่บ้านไหมครับแบบตามริมถนนหรือว่าหน้าบ้านของชาวบ้านเขาจะอนุญาตให้เราปลูกไหมครับ
0: ไม่น่าจะมีปัญหานะพี่หนูอยากจะให้ทุกบ้านปลูกนั่นแหละมันสวยดี
1: ใช่งั้นเราทำให้หมู่บ้านนี้เป็นทุ่งดอกกระพับเพิกกันไหม
0: ได้สิพี่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปชวนพี่คิมด้วยไหม
2: ได้เลย
0: แต่ก่อนจะไปพี่ช่วยหนูยกต้นกล้าขึ้นรถก่อนได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ต้นนี้เก่งมากเลยหนูช่วย

0: ไงพี
1: ่ปกติแล้วอ่ะต้นกะหล่ำปลีอ่ะชอบอากาศแบบไหนครับปลูกได้ทั่วประเทศไทยเลยไหมครับ
0: ปกติแล้วอ่ะเขาจะปลูกกันตามภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ที่ชอบพวกดินร่วนปนทรายแบบนี้พี
1: ่
0: ระบายน้ำได้ดีไม่ท่วมขัง
1: แสดงว่าดินที่นี่ก็เหมาะกับเขา
0: จริงๆแล้วอ่ะบ้านหนูเป็นภาคกลางค่อนไปทางภาคเหนือบางคนเขาก็เรียกว่าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนก็เลยมีสภาพดินที่ต้นกะหล่ำปลีเขาชอบแบบนี้แหละ
1: ปลูกไม่ได้ทุกที่เนาะต้องดูสภาพดินและอากาศด้วย
0: พี่ลองเอาไปปลูกที่เกาหลีดูไหม
1: ไม่น่ารอดเจอหิมะเข้าไปน่าจะแย่
0: แต่ว่าที่เกาหลีก็มีดอกพอดกดไม่ใช่เหรอพี
1: ่ความจริงก็คล้ายกันอยู่นะ
0: หนูอ่ะอยากจะไปเห็นดอกพอดกดบานสักครั้งในชีวิตเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นในเน็ตแล้วสวยดี
1: ต้องได้ไปต้องไปได้แน่นอน
0: จริงเหรอขอให้ได้ไปเกาหลีสักครั้งในชีวิตเถอะเพียงปกตอบพี่ชินอย่าหยุดดิขุดตอนมีตั้งหลายต้นกดไปอย่างนี
1: ้น้ำไหมครับ

0: ถ้าคุณได้เจอกับพ่อบุญธรรมทั้งสองคนอีกครั้งคุณคิดว่าคุณจะจำพวกเขาได้ไหมครับ
1: ถึงแม้พวกเขาจะแก่ลงมากแต่ผมคิดว่าผมจำพวกเขาได้แน่นอนครับ
0: ถ้าคุณเจอพวกเขาอีกครั้งประโยคแรกที่คุณจะพูดกับเขาคืออะไรครับ
1: พ่อครับพ่อสบายดีไหมจากวันที่เราจากกันที่ท่าเรือผมคิดถึงพ่อมากๆนะครับ
0: แล้วพ่อจะจำหน้าคุณได้ไหมครับ
1: เราเคยสัญญาต่อกันไว้ครับว่ายังไงเนี่ยเราก็จะไม่มีทางลืมกันพ่อต้องจำผมได้แน่ๆ
0: แล้วถ้าสมมติว่าพวกเขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วจริงๆทำยังไงล่ะครับ
1: จุนโฮคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับผมคืออะไรเวลาในปัจจุบันไงครับ
0: เวลาในปัจจุบัน
1: จากวันที่ผมพัดผ้ากับแม่ในสงครามผมกลัวผมร้องไห้นั่นคือความรู้สึกในปัจจุบันตอนนั้นเราไม่มีทางรู้เลยว่าเหตุการณ์ต่อจากนั้นในอนาคตจะเป็นยังไงแต่เหตุการณ์ที่โชคดีก็เกิดขึ้นกับผมผมได้เจอพ่อบุญธรรมทั้งสองได้เจอทหารไทยได้มีที่นอนได้มีโอกาสแล้วก็ได้มีชีวิตใหม่เราไม่มีทางรู้เลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอีกเหตุการณ์ต่อจากนั้นคือผมต้องพลัดพรากจากพวกเขามันคือการจากลาชั่วชีวิตของผมผมเหมือนแหลกสลายเหมือนสูญเสียทุกอย่างผมอ้างว้างอีกครั้งนั่นก็เป็นอีกครั้งที่เป็นความรู้สึกของปัจจุบันณเวลานั้นคุณเห็นไหมครับว่าเวลาในปัจจุบันสำคัญแค่ไหนผมไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่ต้องอยู่กับปัจจุบันผมจะไม่เก็บมันเอามาคิดใส่ใจกับอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นรอให้มันเกิดขึ้นจริงๆก่อนแล้วเราค่อยเรียนรู้มันคอยจัดการกับช่วงเวลาณขณะนั้นดีกว่าครับ
0: ดีจังเลยนะครับความรู้สึกปัจจุบันของผมตอนนี้ก็คือเกิดคำถามมากมายในหัวผมผมกำลังตามหาอะไรกันแน่อดีตที่แก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือเพียงแค่ปัจจุบันที่เราไม่ยอมรับความจริง
1: ผมขอเป็นกำลังใจให้คุณนะหวังว่าคุณจะได้ค้นพบมันโดยเร็ว
0: ขอบคุณครับ
2: พี่จุนโฮพี่คิมผลไม้จิ้มพริกเกลือมาแล้วพี่สองคนคุยอะไรกันอยู่หรือเปล่าอ่ะดูเครียดๆเนาะสงสัยหนูจะมาผิดเวลางั้นเดี๋ยวหนูวางไว้ตรงนี้นะกินได้เลยเดี๋ยวหนูไปเอาขนมมาให้เพิ่ม

0: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
1: วันนี้เสนอตอนการบ้านเพิ่มเป็น 1,000 เท่ามันก็หนักเกินไปนะขอรับนิ่นๆ
2: ครูที่ดีต้องคอยพัฒนานักเรียนและจะทำได้ต้องช่วยไม่ได้นะวิ่งเลยเอาล่ะฟังครูกันก่อนวันนี้ครูมีเรื่องสำคัญจะมาบอกทุกคนด้วยล่ะนะจนถึงตอนนี้ห้องเรียนของเราถือว่าได้คะแนนต่ำที่สุดของชั้นปีดังนั้นครูจึงตัดสินใจว่าตั้งแต่วันนี้จะให้พวกเธอได้เรียนอย่างหนักเพื่อให้ได้ขึ้นระดับท็อปของชั้นปีให้ได้ไม่เอ๋ล่ะไม่เอ๋ไม่ว่ายังไงก็ต้องได้ตั้งแต่วันนี้ครูจะเพิ่มจำนวนการบ้านเป็น2เท่าไปเลยครับพี่น้อง
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วทำอย่างกับมีการบ้านขนาดนี้แล้วจะฉลาดขึ้นอย่างนั้นน่ะ
4: ท่านเคอิจิอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะขอรับ
3: นี่ฮาโตริคุงใช้วิชานินจาช่วยทำการบ้านพวกนี้ให้มันเสร็จไปจนหมดเลยได้ไหม
4: ใช้วิชาทำการบ้านให้แล้วขอรับ
5: ทำได้ด้วยเหรอขอรับ
6: ท่านพี่ทำได้ด้วยเหรอ
4: ถ้าอย่างนั้นก็วิชานินจาขอโทษด้วยนะขอรับเอาเถอะถึงแม้จะใช้วิชานินจาช่วยเหลือไม่ได้แต่ข้าน้อยเชื่อว่ามันต้องมีวิธีอื่นที่ช่วยได้อยู่แน่นอนขอรับถ้าอย่างนั้นเรามาลองแบบนี้ก่อนนะขอรับ
3: ไปก่อนนะฮะ
7: จะไปแล้วเหรอจ๊ะระวังตัวด้วยนะ
3: หูเอาแม่เหรอได้ไงเนี่ยเมื่อกี้ยังอยู่ตรงหน้าบ้านอยู่เลยแท้ๆ
4: นี่ข้าน้อยเองขอรับดินนิน
3: หาตัวเรียกคุง
4: วิธีที่จะทำให้คุณครูหยุดเพิ่มการบ้านวิธีแรกก็คือพร้อมตัวเป็นคุณแม่เข้าไปคุยกับคุณครูโดยตรงยังไงล่ะขอรับ
3: นี่นี่เองถ้ามีผู้ปกครองมาร้องเรียนอาจารย์ก็จะหยุดแน่ๆเลยล่ะฉลาดจริงๆเลยฮาตอริคุง
4: นิ่นนิ่น
3: แต่ว่าจะใช้เสียงแบบนั้นไม่ได้นะ
4: จริงด้วยสินะขอรับ
7: ประมาณนี้พอได้ไหมนะ
3: โฮ้ยเป๊ะเวอร์
4: งั้นไปกันเลยขอรับนิ่นนิ่น
7: ยังไงข้าน้อยก็ต้องเปลี่ยนความคิดของคุณครูได้แน่ขอรับ
6: เอาเลย
4: ได้ด้วยกำลังเรียนพละกันอยู่สินะขอรับไม่ใช่แบบนั้นสิต้องแกว่งตัวให้มากกว่านั้นอีกสิแกว่งไปเลยโอ้ยโถทำอะไรกันละเนี่ยขอรับ
7: นี่หนูคอยดูให้ดีๆนะถ้าจะทำมันต้องทำแบบนี้
8: เก
7: ่
8: งจ
7: ริ
8: งเลยครับ
7: คุณแม่ของเคอิจิคุงเนี่ยสุดยอดเลยนะ
3: คือแบบว่า
4: จะทำได้ดีนะขอรับ
3: ทำอะไรของแม่เนี่ย
4: พอดีเผลอลืมตัวไปหน่อยนะขอรับ
3: ไป
7: คุณครูเหรอคะ
2: คุณแม่ของเคนิจิคุงเหรอครับผมมีเรื่องผลการเรียนของลูกชายจะแจ้งนะครับ
7: หนักใจจังเลย
4: ที่นี่คงจะเป็นห้องพักครูสินะขอรับวิชานินจาปีนป่ายกำแพงนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่คุณครูประจำชั้นฮะนั่งอยู่ตรงนั้นเองขอรับ
2: คุณแม่ของเคนอิจิคุง
7: ครูคะวันนี้ฉันมีเรื่องอยาก
2: ขอโทษที่โทรตามให้มาวันนี้นะครับอันที่จริงผมอยากคุยเรื่องผลการเรียนของมิสุบะคุงหน่อยก็เชิญนั่งได้เลยครับ
7: ค่ะไงนะคะ
2: คุณแม่ครับคิดยังไงกับลูกชายตอนนี้เหรอครับ
7: ค่ะก็คิดว่าเคนอิจิทำได้ดีแล้วนะขอได้ดีแล้วล่ะค่ะ
2: แบบนี้เรียกว่าดีแล้วเหรอครับที่บ้านคุณเนี่ยเข้มงวดกับการเรียนลูกแค่ไหนกันเหรอครับเนี่ยฮะบอกหน่อย
7: เข้มงวดแค่ไหนเหรอแน่นอนว่าต้องเป็นการนอนเร็วตื่นเช้าและดูแลให้สุขภาพดีต้องมาเป็นอันดับแรกอยู่แล้วละขอรับ
2: ฮะขอรับเหรอ
7: ไม่ใช่ค่ะอันดับแรกนะคะอาจารย์คะมาตามที่นัดแล้วนะคะอาจารย์มิซึบะค
2: ่
7: ะ
2: คุณแม่ของมิซึบะคุงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคุณแม่สองคนเหรอเนี่ย
7: ข้าน้อยขอตัวก่อน
2: ข้าน้อยเหรอ
4: นี่
7: ฮาตูริคุง
4: คือขอโทษนะขอรับขอตัวก่อนนะขอรับ
2: มิซึบะคุง
7: เห็นจัง
4: ท่านคุณ ครูขอรับได้โปรดอย่ามอบกันบ้านให้เยอะๆเลยนะขอรับถ้าจะอิจิไม่ไหวแล้วขอรับ
2: เป็นอย่างนี้เองสินะแทนที่จะเรียนหนังสือกลับมาใช้ลูกไม้แบบเนี้ยงั้นตั้งแต่วันนี้จะพ่อเป็นสิบเท่าเลย
9: หน่อยเจ้าฮาโตริได้มาแสซะได้นะดีละถ้างั้นเราก็เอาบ้าง